0: ปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามตบชนะฟิลิปปินส์ 3-0 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพสนาม2ที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวมาตรการหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วและจะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
3: แต่จริงๆแล้วกฎหมายคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการยังไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นวันนี้ก็ผมก็คงจะต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้าต้องมีการตั้งด่านตรวจก็จะตรวจค้นอาวุธปืนนี้ด้วยถ้าเจอใครพกอาวุธปืนก็ถูกดำเนินคดีหนักนะครับเรื่องของมาตรการการดูแลผู้ก่อร้ายเราก็มีหลักปฏิบัติตามระเบียบของทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธินะครับก็จะมีกองทุนของเขากระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกองทุนที่จะมาดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องตรงนี้เราจะพยายามทุกวิธีทางที่จะให้การเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้ก่อร้ายในกรณีเสียชีวิตนะครับก็ต้องเยียวยาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
2: ด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเข้าเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนโดยอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดทางนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและทายาทจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ได้ที่สำนักงานยุติธรรมอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีชั้น2ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-525-7245ชวิสาประทุมมารายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเรียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยพร้อมกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะถดถอยอัตราการเติบโตลดลงเหลือประมาณ2%ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นที่2.8ถึง 2.9 ปัญหาสำคัญคือการลงทุนขาดการลงทุนรัฐบาลจึงตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูงใน12ปีข้างหน้าและเศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ย6%ต่อปีเพื่อขยายขนาด GDP เป็น2เท่าภายใต้นโยบายการคลัง5ด้านได้แก่การใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงเป้าหมายและคุ้มค่าสูงสุดการใช้กลไกรัฐช่วยให้ประชาชนเปลี่ยนผ่านรองรับแรงกระแทกการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนและยึดความโปร่งใสใช้ฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงการร่วมมือกับภาคเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งนี้ในส่วนของการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาครัฐบาลได้ดำเนินโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทโดยร่วมมือกับภาคเอกชนเช่นห้างสรรพสินค้าวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคนำระบบดิจิทัลมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นพร้อมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงานนอกจากนี้ยังมีโครงการพี่ช่วยน้องโดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงินของรัฐและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นให้แก่ SME และผู้รับจ้างรายย่อยโดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้คนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ก่อนปี40เนี่ยการลงทุนเราลงทุนประมาณ 30-40% 40% ของ GDP หลังวิกฤตปี40เนี่ยถอยลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณ 23% ของ GDP ทั้งภาครัฐและเอกชนพอเราไม่ลงทุนเราจะเอาที่ไหนไปโตเพราะฉะนั้นเราถดถอยมาเรื่อย12ปีเนี่ยเป็นไปได้ต้องทำลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่พลังงานสะอาดลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ AI เทคโนโลยีซึ่งวันนี้เราก็พอเห็นอยู่เราจะต้องลงทุนในคนลงทุนในเมืองไม่ใช่โตแค่กรุงเทพ
0: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดว่าจะดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMFและธนาคารโลกที่มาตรวจความพร้อมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการเตรียมงานของไทยโดยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในบรรดาการประชุมที่จัดนอกสำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาโดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมพร้อมทั้งเตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
5: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1ทับ2569เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพลดความซับซ้อนและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเปิดเผยว่าสภาพอากาศของภาคใต้ได้แบ่งฤดูฝนออกเป็น2ช่วงโดยฝั่งอันดามันได้เข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ส่วนฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสจะได้รับผลกระทบจากฤดูฝนตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานวางแผนการทำงานที่ครอบคลุมครบทุกมิติก่อนเกิดเหตุการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยโดยให้ร่วมกันประเมินพื้นที่เสี่ยงอุปสรรคของระบบบริหารจัดการน้ำความพร้อมของเครื่องจักรกลบุคลากรช่องทางการแจ้งเตือนประชาชนและการกำหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจและสั่งการที่ทันท่วงที
6: ช่วงฝั่งอันดามันเราก็เริ่มฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับส่วนอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสเราจะได้รับผลกระทบที่แท้จริงก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปนะครับซึ่งในส่วนต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่2บ้านวังขวัญตำบลวังโพรงอำเภอเนินมะปางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทางอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับราริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการซาอุดีอาระเบียออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีเรเจปไตยิปแอดวนผู้นำตุรกีและนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถาน ร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมโดยพิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นที่นครเมกะของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทางการซาอุดิอาระเบียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมของทั้ง3ประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคและในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามการลงนามข้อตกลงดังกล่าวไม่ใช่การจัดตั้งพันธมิตรทางทหารหรือกลุ่มแบ่งแยกทางศาสนาแต่อย่างใด
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนและค่ายผู้พลัดถิ่นในจังหวัดมะริบทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก26รายอย่างไรก็ตามนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนในจังหวัดมะริบส่งผลให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมถึงขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่อยู่ในค่ายทหารแห่งนี้ได้รับความเสียหาย
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของสเปนที่บังคับใช้มาตรการตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลีที่จุดผ่านแดนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่8สิงหาคมไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้เพื่อตอบโต้รัฐบาลอิตาลีที่ใช้มาตรการลักษณะเดียวกันโดยการตัดสินใจระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นเวลา1เดือนหลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีอิตาลีเปิดเผยว่ารัฐบาลอิตาลีจะไม่ทบทวนการตัดสินใจยกเลิกมาตรการระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนก่อนวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางการสเปนคาดการว่าอาจมีกลุ่มผู้พยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนอีกครั้ง
5: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมทั้งกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดจากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินใน6พื้นที่6มณฑลของจีนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลขที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ 3-0 เซตคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลอีกคู่อินโดนีเซียเอาชนะเวียดนาม 3-2 เซตสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300โคเรียมาสเตอร์ที่เมืองอัสซานประเทศเกาหลีใต้เหลือความหวังหนึ่งเดียวของไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดแซงเอาชนะฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซจากญี่ปุ่นไปแบบสุดลุ้น 2-1 เกมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเซียงฮีกับปาร์คมินจีจากเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการฝ่ายผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทถนนรายการไทม์ไทรเอาท์รุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18กิโลเมตรที่1เป็นของพิทยาพรแซ่ตันนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่เวลา 34:29.286 วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่รุ่นประชาชนชาย27กิโลเมตรที่1ได้แก่พีระพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมจักรยานกองทัพอากาศคอมเวลา 43:25.370 วินาที ส่วนชั้นประเทศไทยตกเป็นของพีระพงษ์ลาดเงินคะแนนรวม170คะแนนได้ครองช่วยพระราชทานขณะที่วัชรพงษ์สังฆสอนนักวิศราอ่ำกำเนิดคว้าแชมป์ไทม์ไทรเอลรุ่นเยาวชนครองแชมป์ประเทศไทยด้านนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนรอบเขื่อนภูมิพลอย่างเห็นได้ชัดเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจังจีวอนจากเกาหลีใต้2-0เซตผ่านเข้าไปชิงกับสอนวิสากุลพิสารรัตมือวางอันดับ7ที่ตัดเชือกชนะปัทธินันท์เผือกคำ6-3ทั้ง2เซตโดยแมตช์นี้จะเป็นการลุ้นแชมป์หญิงเดี่ยวรายการที่5ของโชจิรินด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหลังหัวชนะแจ็คคูเปอร์มือวางอันดับ6จากฮ่องกง6-3และ6-2โดยจะเข้าไปตัดเชือกกับคุราโนะสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นที่เอาชนะกันทัศสุรฤทธิ์โยธินของไทยมา6-3ทั้ง2เซตพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.36 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43
12: 1 นาทีกับกปท. การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องอาศัยทั้งทักษะการสังเกตและวินัยในการใช้ถนนเรียนรู้ข้อควรระวังเทคนิคการขับขี่และพฤติกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนใช้งานรถจริง7ข้อควรรู้ขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยทุกเส้นทางมีดังนี้ค่ะ 1. เช็ครถให้พร้อมใช้ตรวจสอบระบบเบรกระบบไฟส่องสว่างสภาพยางและอุปกรณ์อื่นๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. สวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายปรับสายรัดคางให้กระชับพอดีป้องกันหมวกกระเด็นหลุดออกศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุ 3. มีสติไม่ประมาทคาดการอุบัติเหตุประเมินความเสี่ยงบนท้องถนนล่วงหน้าให้สามารถตัดสินใจควบคุมรถได้อย่างถูกต้อง 4. ใช้ความเร็วให้เหมาะสมช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นสามารถเบรกและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย 5. เมาไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ขี่รถย้อนสอนไม่ขี่รถบนทางเท้าระวังการแทรกเข้าไปในช่องแคบๆระหว่างรถยนต์ 6. ไม่เข้าใกล้รถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในบริเวณพื้นที่จุดบอดเพราะความสูงใหญ่ของตัวรถทำให้มองไม่เห็นผู้ขับขี่รถเล็กได้ 7. ห้ามดัดแปลงสภาพรถล้อและยางกระจกมองข้างท่อไอเสียควรเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตไม่ดัดแปลงหรือถอดชิ้นส่วนใดออกเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤตฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤตุมาแยกใช้เป็นสองคำคือฤดูคำหนึ่งกับฤดูอีกคำหนึ่งฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าฤดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายแดดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ฤดูมาไม่ปกติคำว่าฤดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่1ชนิดของอาหารเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตของไส้เดือนดินอาทิชนิดและอัตราการแพร่พันธุ์อุณหภูมิความชื้นค่า pH ปริมาณแร่ธาตุความร้อนซุยและสมบัติทางกายภาพของดินที่ใช้รวมทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในดินตลอดจนสัตว์ที่แอบเข้ามากินไส้เดือนเป็นอาหารเช่นหนูจิ้งจกตุ๊กแกบเป็นต้นรวมถึงภาชนะที่ใช้เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินจึงควรมีฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์ผู้ล่าเหล่านี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และInstagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
15: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
18: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
19: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็ จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: บุตังสรณังกัจฉามิ
1: บุตังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิบุตังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะการังคะโรมะเส

หันนับยังสนะมันนาปาทังพันนามาเสง

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกากาทาโยอนามาเส

ติโมตุสัพพนาสัมปทาสัจเจนาวิจิตติโม

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคะพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวัตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: นี่ต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะ

จากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านดาดตำบลบ้านดาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569

ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีกิจอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียรเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิการ่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา9นาฬิการ่วมทำบุญเพื่อแสดงอัจฉริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโดยการโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอรัตนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ผู้มีเกียรติเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญ113ปีชาตการองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญยัสสวัตติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนัตจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: กรรมอันทำให้อิ่มใจพระพุทธภาษิตบุคคลทำกรรมได้แล้วไม่เดือดร้อนพอขออภัยบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังมีความอิ่มใจเสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมดีอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่ากรรมดีที่ว่านั้นคือกรรมที่สามารถก่อให้เกิดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติมีความสุขเป็นกำไรไม่ต้องเดือดร้อนภายหลังบุคคลนั้นคือผู้ทำกรรมดีนั้นย่อมเอิบอิ่มอยู่ด้วยกำลังแห่งปิติมีใจชื่นบานเพราะสมณัตในขณะที่ระลึกถึงกรรมดีของตนย่อมได้เสวยผลแห่งกรรมนั้นในปัจจุบันทีเดียวจริงอยู่การทำความดีแม้จะต้องลำบากตรากตรำต้องเสียสละความสุขทางกายบ้างแต่ก็มีความอบอุ่นใจมีความสุขใจเป็นผลตอบแทนแม้เราจะทำมานานนับ10ปี20ปีหรือ30ปีแล้วก็ตามแต่มันยังตามให้ความสุขสมณัติทุกครั้งที่ระลึกถึงบุญหรือความดีจึงเป็นของทิพย์ถึงใจผู้ทำทำให้อิ่มเอิบทุกครั้งไปเมื่อระลึกถึงความดีเป็นสิ่งน่าทำจริงๆพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เวลุวนารามเมืองราชคฤห์ทรงปรารภนายสุมนมาลาการคือช่างดอกไม้ชื่อสุมนมีเรื่องย่อดังนี้ช่างดอกไม้ชื่อสุมนนั้นนำดอกไม้คือดอกมะลิวันละแปดธนานไปบำรุงพระเจ้าพิมพิสารแต่เช้าตรู่ทุกวันและได้ทรัพย์วันละแปดกหาพณะวันหนึ่งขณะที่เขานำดอกไม้ไปสู่พระนครแต่เช้าได้เห็นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปสู่พระนครเหมือนกันพระองค์มีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสีเสด็จด้วยพระพุทธานุภาพและพระพุทธลีลาอันใหญ่ยิ่งการเปล่งพระฉัพพรรณรังสีของพระศาสดานั้นมีเป็นครั้งคราวบางคราวพระองค์ก็เสด็จไปเหมือนภิกษุธรรมดารูปหนึ่งเช่นคราวเสด็จไปโปรดองคุลิมานเป็นต้นวันนั้นมีพระพุทธประสงค์จะไปโปรดนายสมนมาลาการจึงทรงเปล่งพระรัศมีเสด็จไปนายสมุนมาลาการได้เห็นอัตภาพของพระผู้มีพระภาคประหนึ่งรัตนะอันมีค่าประหนึ่งทองอันมีค่ามีจิตเลื่อมใสอย่างยิ่งจึงตัดสินใจยอมสละชีวิตเอาดอกไม้ที่จะนำไปถวายพระราชานั้นบูชาพระศาสดาด้วยความรู้สึกอันมั่นคงว่าพระราชาเมื่อไม่ได้รับดอกไม้จะพึงฆ่าเราหรือเนรเทศเราเสียก็ตามเราจักบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้นี้ตำนานเล่าว่าดอกไม้ที่นายมาลาการโยนขึ้นบูชานั้นได้แวดล้อมพระศาสดาไปมิได้ตกลงสู่พื้นดิน มหาชนชาวนครราชคฤห์เห็นเป็นอัศจรรย์จึงเที่ยวติดตามแซ่ซ้องสาธุการส่งเสียงชโยโห่ร้องด้วยปิติปราโมทย์ที่ได้เห็นเหตุอันอัศจรรย์เช่นนั้นและตามเสด็จไปทุกแห่งพระศาสดาเสด็จไปตามถนนต่างๆในพระนครเพื่อทรงประกาศคุณของนายมาลาการนายสมุนมาลาการตามเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งแล้วกลับบ้านเมื่อพัญญาถามถึงดอกไม้สำหรับถวายพระราชาเขาบอกว่าได้บูชาพระศาสดาเสร็จแล้วพัญญาด่าเขามากว่าเป็นคนโง่ไม่รู้จักที่ตายธรรมดาพระราชาเป็นผู้โหดร้ายกริ้วแล้วอาจให้ประหารหรือตัดมือตัดเท้าเสียก็ได้นางรีบพาบุตรไปเฝ้าพระราชากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและทูลว่ากรรมใดอันนายสุมนทำแล้วขอให้เป็นของนายสุมนคนเดียวนางได้หย่ากับเขาแล้วพระราชาพิมพิสารนั้นทรงเป็นโสดาบันเลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยไม่ได้คลอนแคลนทรงสดับคำของนางแล้วทรงดำริว่าหญิงนี้เป็นอันธพาลไม่เลื่อมใสในคุณแห่งพระศาสดาเห็นป่านนี้แต่ทรงแซงมีกระแสพระราชดำรัสว่าที่นางหย่ากับเขาเสียได้นั้นดีแล้วแล้วพระราชาก็รีบเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทรงร่วมขบวนตามเสด็จพระศาสดาไปในถนนสายต่างๆด้วยพระผู้มีพระภาคเสด็จมายังพระลานหลวงพระราชาทรงรับบาตรอัญเชิญให้เสด็จเข้าสู่พระราชนิเวศแต่พระทศพลทรงแสดงพระอาการว่าจะประทับณพระลานหลวงนั่นเองพระราชาจึงรับสั่งให้ทำประรำขึ้นในขณะนั้นเองที่พระตถาคตเจ้าประทับณพระลานหลวงก็เพื่อทรงประกาศคุณของนายมาลาการให้ปรากฏแก่มหาชนที่ประชุมกันท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าย่อมทรงเปิดเผยคุณของผู้มีคุณโดยสิ้นเชิงไม่ทรงปิดบังส่วนปุถุชนทั่วไปเมื่อจะกล่าวคุณของผู้อื่นมักออมเสียคือไม่กล่าวหรือแสดงทั้งหมดทั้งนี้เพราะความริษยาในคุณของผู้อื่นดอกไม้ที่นายมาลาการโยนขึ้นบูชายังคงแวดล้อมกับพระศาสดาอยู่นี่เป็นด้วยพุทธานุภาพมหาชนประชุมกันมากมายล้นพระลานหลวงเมื่อเสร็จภารกิจแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาเสร็จแล้วเสด็จกลับสู่เวฬุวันวิหารพระราชาตามทรงเสด็จพอควรแล้วเสด็จกลับเมื่อพระศาสดาเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีดอกไม้ทั้งหมดก็ตกลงกองอยู่หน้าพระคันธกุฎีพระราชารับสั่งให้นายสุมนมาลาการเข้าเฝ้ารับสั่งถามเหตุผลในการเอาดอกไม้บูชาพระศาสดาทรงทราบความคิดและการตัดสินใจยอมสละชีวิตของเขาแล้วทรงปราโมทย์โปรดปรานตรัสว่าเจ้าเป็นมหาบุรุษแล้วพระราชทานของเป็นอันมากอย่างละ8แก่เขาคือช้าง8ม้า8ทาส8ทาสี8เครื่องประดับชุดใหญ่8ชุดกหาพนะ 8,000 หญิง8นางล้วนนำมาจากราชสกุลประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงและพระราชทานบ้านสวย8ตำบลพระอนนทเถระทูลถามพระศาสดาว่าผลแห่งกรรมของนายสมุนมาลาการจะเป็นอย่างไรพระทศพลตรัสว่าอานนท์เธออย่าคิดว่ากรรมดีอันนายสมุนมาลาการทำแล้วจะเป็นของเล็กน้อยนายมาลาการสละชีวิตเพื่อเราจิตของเขาเลื่อมใสในเราอย่างนี้แล้วจักไม่ไปสู่ทุกขติถึงแสนกับเขาจักดำรงอยู่ในเทวดาและมนุษย์ตลอดแสนกับนี่เป็นผลแห่งการบูชานั้นภายหลังเขาจักได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าสุมนะตอนเย็นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาถึงเรื่องนายมาลาการพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่มีความเดือดร้อนในภายหลังมีแต่ปิติสมนัสเมื่อระลึกถึงกรรมนั้นอันบุคคลควรทำแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตดังที่ได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นคนผ่านเห็นบาปเหมือนของหวานพระพุทธภาษิตคนผ่านเห็นบาปเหมือนของหวานตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมประสบทุกข์อธิบายความของชั่วและสิ่งเสพติดทั่วไปนั้นโดยปกติมักมีความเพลินเป็นหลุมพรางเอาไว้ให้เพลินในเบื้องต้นเหมือนยาพิษเคลือบน้ำตาลมิฉะนั้นแล้วก็จะไม่สามารถยั่วยวนใครให้หลงให้ติดได้บุหรี่กัญชาน้ำเมาประเภทต่างๆการพนันชนิดต่างๆล้วนเป็นของที่ทำให้คนติดทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลยั่วยวนมีความเพลินอยู่คนจึงติด แม้จะรู้ถึงโทษของมันอยู่แต่ไม่อาจละได้ก็เพราะติดในความเพลินนั่นเองในมูลปริยาสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าความเพลินเป็นมูลแห่งทุกข์บุคคลมีปัญญามองอย่างธรรมดาก็เห็นว่าความเพลินทุกอย่างย่อมเจืออยู่ด้วยทุกข์มากหรือน้อยแล้วแต่กรณีบาปก็เหมือนกันมีหลุมพรางให้คนหลงให้คนเขาหลงเข้าใจผิดยั่วยวนให้ทำนำให้เพลินในเบื้องต้นหากบาปให้ผลเป็นทุกข์ทันทีที่คนทำลงไปใครเล่าจะกล้าทำบาปแต่เพราะเหตุที่มันมีหลุมพรางและรอการฟักตัวให้สุกงอมเต็มที่แล้วจึงให้ผลคนพาลรู้เท่าไม่ถึงการจึงมักถลำตัวลงไปในบาปด้วยความเพลิดเพลินความประมาทแต่พอบาปให้ผลพระสุกงอมเต็มที่เขาก็เริ่มรู้ถึงพิษของมันเสมือนของอันมีโทษแก่ร่างกายที่บุคคลบริโภคเข้าไปพอเริ่มออกฤทธิ์ร่างกายก็เริ่มปรวนแปรไม่ดำรงอยู่ในปกติด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าเมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมประสบทุกข์พระพุทธดำรัสนี้ตรัสที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเถรีชื่ออุบลวรรณามีเรื่องย่อดังนี้พระเถรีนี้ได้บำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุถุมุตระกระทำบุญทั้งหลายสิ้นชีพแล้วท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์นานเป็นแสนกับต่อมาจุติจากเทวโลกเกิดในสกุลเศรษฐีในเมืองสาวัตถีสมัยพระพุทธเจ้าของเรานางมีผิวงามเหมือนกลีบอุบลเขียวมารดาบิดาจึงตั้งชื่อให้ว่าอุบลวรรณายิ่งย่างขึ้นสู่วัยสาวยิ่งสวยพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีและสกุลอมาตย์ทั้งหลายได้ส่งบรรณาการมาให้เศรษฐีผู้บิดาของนางเพื่อสู่ขออุบลวรรณาบรรณาการนั้นมาถึงพร้อมๆกันเป็นอันมากเศรษฐีผู้บิดาของนางคิดว่าไม่อาจเอาใจคนทั้งหมดได้จึงหาอุบายหลีกเลี่ยงโดยให้ลูกสาวบวชเป็นภิกษุณีเพื่อได้สิ้นเรื่องสิ้นราวกันไปอุบลวรรณาเป็นหญิงมีบารมีมาดีในทางนี้พอได้ยินข้อเสนอของบิดาก็รีบรับตกลงทันทีและไปบวชในสำนักภิกษุณีในเมืองสาวัตถีนั่นเองเมื่อบวชแล้วไม่นานเวรเฝ้าโรงอุโบสถก็มาถึงนางนางกวาดโรงอุโบสถให้สะอาดพอค่ำลงก็ตามประทีปยืนมองดูเปลวไฟอย่างพินิจพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งเปลวประทีปนั้นทำฌานให้เกิดขึ้นมีเตโชกสินเป็นอารมณ์ทำฌานนั้นให้เป็นบาตรเจริญวิปัสสนาบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและอภิญญาทั้งหลายต่อมาพระเถรีจาริกไปในชนบทต่างๆกลับมาเมืองสาวัตถีอีกเข้าไปอาศัยอยู่ในอันธวันคือป่ามืดหรือป่าทึบเวลานั้นยังไม่มีพระพุทธบัญญัติห้ามภิกษุณีอยู่ป่าพวกชาวบ้านที่เลื่อมใสในพระเถรีได้ชวนกันไปทำกระท่อมตั้งเตียงและกั้นม่านถวายตอนเช้าพระเถรีเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อนันทะเป็นลูกของลุงพระเถรีมีใจรักพระเถรีอยู่ตั้งแต่สมัยนางเป็นคฤหัสถ์ทราบว่าพระเถรีกลับมาจึงไปแอบอยู่ใต้เตียงพอพระเถรีกลับจากบิณฑบาตนั่งบนเตียงเด็กหนุ่มนันทะก็ออกมาจากใต้เตียงปลุกปล้ำข่มขืนจนสำเร็จความใคร่แล้วหนีไปแต่ไปไม่ได้ไกลถูกแผ่นดินสูบเสียก่อนไปทรมานอยู่ในอเวจีมหานรกความสุขที่ได้รับจากการข่มขืนพระเถรีเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับทุกข์อันมากมายในอเวจีมหานรกนั้นพระเถรีได้บอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีได้บอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้นำเรื่องนั้นกราบทูลพระศาสดาพระผู้มีพระภาคทราบแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนพาลใจบาปเมื่อทำกรรมลามกย่อมยินดีร่าเริงประดุจได้เคี้ยวกินของหวานคนพาลย่อมเห็นบาปเป็นประหนึ่งของหวานตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมประสบทุกข์ต่อมาอีกมหาชนสนทนากันในธรรมสภาปรารภพระเถรีอุบลวรรณาเป็นเหตุว่าพระอรหันต์น่าจะยังมีความยินดีในกามสุขน่าจะยังเสพกามเพราะพระอรหันต์เหล่านั้นมิใช่ไม้ผุมิใช่จอมปลวกยังมีเนื้อและสรีระทั้งปวงสดใสอยู่พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระขีณาสพย่อมไม่เสพกามไม่ยินดีในกามไม่ติดในกามเหมือนหยาดน้ำไม่ติดใบบัว ย่อมกลิ้งตกไปทีเดียวและเหมือนเมล็ดผักกาดไม่ติดอยู่บนปลายเหล็กแหลมกามทั้งสองอย่างคือวัตถุกามและกิเลสกามย่อมไม่ซึมซาบไม่ตั้งอยู่ในจิตของพระขีณาสพดังนี้พระศาสดาได้ทรงมองเห็นภัยของภิกษุณีผู้อยู่ป่าเช่นนั้นจึงให้เชิญเสด็จพระเจ้าประสิทธิโกศลมาเฝ้าทรงปรารภว่ามหาบพิตรกุลธิดาเป็นอันมากสละกองมรดกสละเครือญาติออกบวชในศาสนานี้เมื่อเธอบวชแล้วอาศัยอยู่ในเสนาสนะป่าทำนองเดียวกับกุลบุตรทั้งหลายคนลามกบางพวกถูกราคะรบกวนแล้วย่อมเบียดเบียนภิกษุณีเหล่านั้นให้เดือดร้อนด้วยการดูหมิ่นบ้างด้วยการทำอันตรายแก่พรหมจรรย์บ้างหากภิกษุณีทั้งหลายได้ที่อยู่อาศัยในพระนครก็จะพ้นจากอันตรายดังกล่าวได้ขอพระองค์ให้ทำที่อยู่แก่ภิกษุณีทั้งหลายด้วยพระเจ้าประสิทธิมีพระราชศรัทธาในการนี้จึงรับสั่งให้สร้างเสนาสนะในพระนครเพื่อเป็นที่อยู่ของภิกษุณีทั้งหลายตั้งแต่นั้นมาพระศาสดาไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุณีอยู่ในเสนาสนะป่าอีกเลยผู้บริโภคโภชนะด้วยปลาหญ้าคาพระพุทธภาษิตคนพาลบริโภคโภชนะด้วยปลาหญ้าคาทุกๆเดือนขาผู้ทำอยู่เช่นนั้นย่อมไม่ได้รับประโยชน์แม้เพียงส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับท่านผู้ได้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอธิบายความเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะปรารภชัมพุกาชีวกผู้บริโภคอุจจาระอ้างตนว่ากินลมเมื่อคนทั้งหลายผู้หลงผิดเลื่อมใสนำขาธนิยะโภชนียาหารมาให้ก็เอาปลาหญ้าคาแตะของนั้นแล้ววางบนปลายลิ้นเป็นทํานองว่าได้บริโภคแล้วเพื่อฉลองศรัทธาของมหาชนเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนตอนหลังพระศาสดาทรงแสดงธรรมให้เกิดสังเวชสลดใจให้เลิกประพฤติหลอกลวงมหาชนให้ได้สำเร็จอรหัตผลแล้วได้เห็นว่าความประพฤติของตนแต่ก่อนสู้การบรรลุธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยพระศาสดาทรงประกาศความข้อนี้แก่มหาชนซึ่งมีชัมพุกาชีวกนั่นเองเป็นพยานเรื่องย่อเกี่ยวกับชัมพุกาชีวกนั้นมีดังนี้ในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปกุฎุมพีคนหนึ่งสร้างวิหารคือที่อยู่ถวายพระเถระรูปหนึ่งแล้วบำรุงอยู่ด้วยปัจจัย4พระเถระรูปนั้นฉันอาหารในเรือนของกุฎุมพีซึ่งแปลว่าผู้มีอันจะกิน1นิดเช้าวันหนึ่งภิกษุขีณาสพคือผู้สิ้นกิเลสแล้วรูปหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตมาถึงเรือนของกุฎุมพีนั้นเขาเห็นพระขีณาสพมีอิริยาบถหน้าเลื่อมใสจึงนิมนต์เข้ามาในเรือนเลี้ยงดูด้วยโภชนะอันประณีตด้วยความเคารพถวายผ้าสาดกผืนใหญ่พลางกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านพึงย้อมผ้าสาดกผืนนี้นุ่งเถิดและกล่าวต่อไปว่าผมของท่านยาวแล้วข้าพเจ้าจักนำช่างกระบอกมาปลงผมของท่านข้าพเจ้าจักจัดเตียงและต่างเพื่อท่านพระเถระผู้ฉันเป็นประจำในเรือนเห็นอาการที่กุฎุมพีแสดงแก่พระขีณาสพและสักการะที่เขาทำแล้วแก่ท่านเกิดมีจิตริษยาขึ้นไม่อาจอดกลั้นได้คิดว่ากุฎุมพีทำสักการะสัมมานะแก่ภิกษุอันตนเพิ่งพบเห็นเพียงครู่เดียวถึงขนาดนี้ซึ่งไม่เคยทำแก่เราผู้สนิทสนมเลยดังนี้แล้วลุกไปสู่วิหารภิกษุขีณาสพก็ไปสู่วิหารพร้อมกับพระเถระเจ้าของถิ่นนั้นยอมผ้าสาดกที่กุฎุมพีถวายแล้วนุ่งกุฎุมพีพาช่างกระบอกไปปลงผมให้ท่านให้คนจัดเตียงต่างถวายแล้วนิมนต์พระเถระทั้งสองรูปเพื่อฉันในเรือนของตนในวันรุ่งขึ้นภิกษุเจ้าของถิ่นเดือดร้อนด้วยแรงริษยาไม่อาจอดกลั้นได้เวลาเย็นเข้าไปหาพระขีณาสพด่าว่าด้วยอาหาร4อย่างว่าดูก่อนอาคันตุกะการที่ท่านจะพึงเคี้ยวกินอุจจาระยังจะประเสริฐกว่าการบริโภคอาหารในเรือนของกุฎุมพีท่านให้ถอนผมด้วยแปรงตาลดีกว่าปลงผมด้วยช่างกระบอกที่กุฎุมพีนำมาการเปลือยกายของท่านประเสริฐกว่าการนุ่งห่มผ้าสาดกที่กุฎุมพีถวายการนอนเหนือแผ่นดินของท่านประเสริฐกว่านอนบนเตียงที่กุฎุมพีนำมาพระเถระผู้เป็นขีณาสพได้ฟังดังนั้นเข้าใจถึงความรู้สึกของภิกษุเจ้าของถิ่นโดยตลอดคิดว่าคนพาลนี่อย่าต้องวอดวายเพราะเราเลยดังนี้แล้ว ลุกขึ้นไปแต่เช้าตรู่มิได้คำนึงถึงการนิมนต์ของกูดุมพีฝ่ายภิกษุเจ้าของถิ่นตื่นแต่เช้าทำสิ่งที่ควรทำเช่นกวาดลานวัดเป็นต้นแล้วเคาะระฆังด้วยหลังเล็บด้วยเกรงภิกษุขีณาสพจะตื่นด้วยเสียงระฆังแล้วเข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตคือที่ทำดังนั้นเป็นทำนองว่าได้ให้สัญญาในการออกบิณฑบาตแล้วหากใช้ไม้ตีระฆังอย่างปกติเกรงว่าภิกษุขีณาสพจะตื่นแล้วออกไปบ้านของกุฎุมพีด้วยผู้เขียนกุฎุมพีทำสักการะแก่พระเถระอย่างที่เคยทำเมื่อไม่เห็นพระขีณาสพจึงถามว่าทำไมจึงไม่มาด้วยภิกษุเจ้าของถิ่นจึงกล่าวว่าอย่าได้พูดถึงเขาเลยเมื่อวานนี้พอท่านกลับเท่านั้นเขาก็เข้านอนจนป่านี้ยังไม่ตื่นตอนเช้าเมื่ออาตมากวาดวิหารกรอกน้ำฉันใส่หม้อตีระฆังด้วยเสียงอันดังเขายังไม่รู้สึกยังนอนหลับอยู่กุฎุมพีพิจารณาคำของพระเถระและท่าทางที่พูดแล้วไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงดังนั้นเพราะผู้มีอริยาบทเช่นนั้นย่อมไม่นอนมากอย่างที่ภิกษุนั้นกล่าวอย่างแน่นอนภิกษุนี้คงจะไม่ยินดีในสักการะที่เราทำแล้วแก่พระขีณาสพเขาล้างบาตรของพระเถระนั้นแล้วบรรจุเต็มด้วยอาหารอันประณีตฝากไปถวายพระขีณาสพและเลี้ยงภิกษุนั้นให้อิ่มหนำที่เรือนของตนด้วยความเคารพภิกษุเจ้าของถิ่นคิดว่าถ้าพระอาคันตุกะได้ฉันอาหารอันประณีตเห็นป่านนี้เธอจักติดในรสอาหารแล้วคล้องอยู่แต่ในที่นี้ไม่ยอมไปที่อื่นดังนี้แล้วทิ้งบิณฑบาตนั้นเสียในระหว่างทางไปสู่ที่อยู่ของพระขีณาสพแต่ไม่ได้เห็นท่านเพราะท่านได้ไปเสียแล้วแต่เช้ามืดสมณธรรมอันภิกษุนั้นทำมาเป็นเวลานานถึง 20,000 ปีก็มิอาจช่วยได้เพราะการเบียดเบียนพระอรหันต์นั้นเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดในนรกอเวจีเสวยทุกข์เป็นอันมากสิ้นพุทธันดรหนึ่งพุทธันดรคือช่วงว่างระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงอีกองค์หนึ่งมาถึงพุทธกาลนี้เขาเกิดในตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งในเมืองราชคฤห์เด็กนั้นตั้งแต่พอเดินได้ไม่ต้องการนอนบนที่นอนไม่ต้องการบริโภคอาหารเช่นข้าวสวยหรือข้าวต้มกินแต่อุจจาระของตนเองมารดาบิดาเข้าใจว่าลูกประพฤติเช่นนั้นเพราะยังเด็กอยู่แม้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ไม่ละความประพฤติเช่นนั้นคือไม่นุ่งผ้าชอบเปลือยกายชอบนอนบนพื้นดินกินอุจจาระตนเองมารดาบิดาของเขาคิดว่าลูกคนนี้จะทำให้สกุลเสื่อมเสียเขาไม่ควรอยู่ครองเรือนควรบวชในสำนักของอาชีวกทั้งหลายดังนี้แล้วนำเขาไปฝากให้บวชในสำนักของอาชีวกคือนักบวชลัทธิหนึ่งเมื่อบวชแล้วเขาถอนผมด้วยแปรงตาลเมื่อมารดาบิดาของเขาเชิญอาชีวกทั้งหลายไปบริโภคอาหารที่เรือนตนเขาก็ไม่ไปพออาชีวกทั้งหลายไปแล้วเขารีบเปิดประตูวัจกุฎีคือส้วมลงไปปั้นอุจจาระให้เป็นคำๆแล้วบริโภคมีคนนำอาหารมาจากบ้านของเขาเขาก็ไม่กินเมื่อพวกอาชีวกทั้งหลายกลับมาถามเขาว่าได้อาหารที่ใดเขาบอกว่าได้ที่นี้เองในวันต่อๆมาก็เหมือนกันเขาไม่ยอมไปในที่นิมนต์กับพวกอาชีวกทั้งหลายทำความสงสัยแก่อาชีวกเป็นอันมากว่าเขาผู้นี้ได้อาหารจากที่ไหนอย่างไรวันหนึ่งอาชีวกจึงให้พวกตนสองคนคอยจับกิริยาของชามพุกาชีวกนั้นนอกจากนั้นเข้าไปบริโภคอาหารในบ้านชัมพูกาชีวกเข้าใจว่าอาชีวกทั้งหมดไปแล้วจึงรีบเปิดประตูส้วมลงไปกินอุจจาระอย่างเคยอาชีวกสองคนเห็นพฤติกรรมนั้นทั้งหมดจึงบอกแก่อาชีวกทั้งหลายพวกอาชีวกคิดว่ากรรมนี้หนักหนอหากสาวกของพระสมณะโคดมรู้เรื่องนี้ไซความเสื่อมเสียกิตติยศจะพึงบังเกิดแก่พวกเราอย่างแน่นอนดังนี้แล้วขับไล่ชัมพูกาชีวกออกจากสำนักของตนชัมพูกาชีวกไปอาศัยอยู่ที่หินดาดแห่งหนึ่งสำหรับประชาชนมาถ่ายอุจจาระกินอุจจาระที่ประชาชนมาถ่ายไว้เวลาปกติเอามือข้างหนึ่งเหนี่ยวค้อนหินยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นพาดบนเขายืนเงยหน้าอ้าปากอยู่มหาชนคนโง่ทั้งหลายเข้าไปหาเขาไหว้แล้วถามว่าเพราะเหตุไรจึงยืนเงยหน้าอ้าปากยกขาข้างหนึ่งขึ้นพาดเขาชัมพูกาชีวกตอบว่าเรามีตบะสูงตบะกล้าหากเราเหยียบแผ่นดินด้วยเท้าทั้งสองข้างแผ่นดินจะไหวจะยกขาข้างหนึ่งขึ้นเสียส่วนที่อ้าปากนั้นเพราะเรามีลมเป็นพักษาไม่กินของอย่างอื่นเลยเรายืนอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่นั่งไม่นอน มนุษย์โง่ๆทั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็เหลื่อมใสหรือกระชอนไปทั่วแคว้นอังคะและมคธมหาชนจากแคว้นทั้งสองนำสักการะเป็นอันมากมาให้ทุกเดือนอาชีวกกล่าวว่าเราไม่กินอาหารอย่างอื่นกินแต่ลมอย่างเดียวหากกินอาหารอย่างอื่นตบะจะเสื่อม
2: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีทุกยติพระธรรมวจน์ได้สักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมดุธรรมโมในช่วงก่อนฉันอาหารครับ
3: ปกติแท้เมื่อวานเป็นวันลัพพีบิดาแห่งกฎหมายไทยเมื่อวานก็เลยต้องได้ไปวันลัพพีที่จังหวัดสกลนครที่ศาลจังหวัดสกลนครก็ได้ไปมอบทุนการศึกษาให้นิสิตนักศึกษากฎหมายทางพวกชาวสกลนครพวกพ่อค้าระดับหัวแถวของจังหวัดสกลนครเขาตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เด็กสกลนครได้เรียนทางด้านกฎหมายส่งเสริมให้ได้เรียนทางด้านกฎหมายถ้าเด็กคนไหนตั้งใจเรียนมีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะขาดเขินขาดแคลนก็ให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลมหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตสกลนครคัดเลือกมาปีละ2คนตั้งแต่นักศึกษาปี1ตอนนี้เราก็ให้จนจบตั้งแต่นิติศาสตร์จนกระทั่งจบเนทุนละ 40,000 บาทก็ปี1ก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยพอเด็กปี1รับทุนปีนี้ปีหน้าขยับขึ้นปี2ก็ได้รับทุนต่อไปแล้วก็รับเด็กปี1ขึ้นมาอีก2คนก็ขยับไปเรื่อยๆๆแต่นี้ปรากฏว่าเด็กที่รับทุนรุ่นแรกเรียนนิติศาสตร์อยู่3ปีก็ตอนนี้เข้าเรียนอยู่เนก็ใกล้จบก็ได้รับทุนเรามาตลอดก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยวันก็เลยทางสกลนครก็ขอให้หลวงพ่อเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษามูลนิธิก็เลยใช้ชื่อหลวงพ่อไปตั้งเป็นมูลนิธิสุธรรมโมมั่นในธรรมเพื่อให้เด็กที่จะจบมาเป็นนักกฎหมายยึดมั่นในธรรมะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือดำเนินชีวิตของตัวเองหลวงพ่อก็เห็นด้วยเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนน่าส่งเสริมหลวงพ่อก็เลยไปให้ทุกปีรวมที่ไปให้ไปวันละพีที่ศาลสกลนครเนี่ยโอ้มัน20กว่าปีมาแล้วนะนี่มีปีกายนี่แหละเพราะว่าวันละพีมันตรงกับวันชาติใดวันเกิดของหลวงปู่บุญมีท่านเต่าท่านก็นิมนต์มาทุกปีเลยปีกายปีก่อนได้เบี้ยวสารสกลไปปีหนึ่งไปให้หลวงพ่อบุญมีปีหนึ่งโอ้ยสารสกลก็บ่นคนสกลก็บ่นอยู่อู้เลยในปีนี้ก็เลยปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องไปก็เห็นนักศึกษาที่ได้รับทุนของเรานี่เขามีความตั้งใจมีความสนใจแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยทางเพื่อนทางอะไรต่ออะไรเขาก็ยอมรับเลยนะว่าเด็กคนนี้ที่ได้รับทุนอันนี้ถูกต้องแล้วเพราะทั้งหมู่เพื่อนทั้งชั้นเรียนทั้งอะไรต่ออะไรล้วนแต่ยกย่องในความเป็นคนดีของเขาที่เขามีน้ำจิตน้ำใจต่อหมู่เพื่อนต่อหมู่คณะต่อครูบาอาจารย์ต่ออะไรต่ออะไรสมเป็นเด็กที่ดีเถอะไปเลยบอกเขาบอกเด็กทั้งหลายพอว่าพอเขาขอให้หลวงพ่อให้โอวาทหลวงพ่อก็เลยให้อันหนึ่งว่าไอ้ที่เรามอบทุนการศึกษาให้เธอแก่เธอเนี่ยถ้าเธอจะ รู้จักบุญคุณของพวกเราจะตอบแทนพวกคุณของพวกเราเนี่ยให้เธอตั้งใจเรียนเธอตั้งใจเรียนแล้วก็ทำตัวประพฤติปฏิบัติทำตัวของตัวเองให้เป็นคนดีแล้วต่อไปเธอจะมีอนาคตที่ดีพวกเราจะดีใจแล้วมีความสุขที่เราได้สร้างเด็กขึ้นมาเป็นนักกฎหมายที่ดีของประเทศไทยเรานี่แหละคือการตอบแทนพระคุณของพวกเราเหนือยิ่งกว่าอย่างอื่นเราไม่ปรารถนาต้องการว่าเธอจะเอาเงินมาคืนเอาทำไมนู่นมาให้เราทำนี่เราไม่ได้หวังอย่างนั้นเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเราต้องการความสำเร็จของพวกเธอทั้งหลายแล้วต้องการให้เธอเป็นคนดีของสังคมทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคมให้แก่ประเทศชาติต่อไปพวกเราผู้มอบทุนให้จะมีความสุขที่สุดแล้วก็มีความภูมิใจในการที่เราได้ให้ทุนพวกเธอนี่ก็บอกเขาไปอย่างนั้นประการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตอบแทนพระคุณของพวกเราก็คือดูตัวของเธอเองทำตัวของเธอเองนี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดวันนี้ก็ในวัดป่าบ้านตาดเราก็น่าอนุโมทนาแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่วันนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุภาพรติยภัยวงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีก็ได้พาคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรนักศึกษาทั้งหมดในวิทยาลัยมาทั้งหมด80คนอันนี้การนำพาเข้ามาวัดอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในวงการศึกษาที่จะออกไปประกอบกิจการงานอาชีพโดยเฉพาะในด้านสุขภาพอันนี้สำคัญที่สุดถ้าจิตใจมีธรรมแล้วมีธรรมะเป็นแนวทางในการดำเนินในการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองแล้วจะเป็นที่ประทับใจของผู้ที่เข้ามาหาเราเพราะธรรมะอยู่ในจิตใจดวงใดก็ตามเนี่ยจะทำให้จิตใจดวงนั้นมีความเมตตามีความปรารถนาดีพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ต่ำกว่าเราหรือด้อยโอกาสหรือที่เราสามารถจะช่วยได้เพราะฉะนั้นพวกนักศึกษาพยาบาลทั้งหลายเมื่อเราจบการศึกษาเราออกไปเป็นพยาบาลก็มีหน้าที่ที่จะดูแลรักษาคนป่วยเพราะนั้นถ้าเราเป็นพยาบาลที่มีธรรมะประจำใจแล้วใช้ธรรมะควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่การงานของเราแล้วเชื่อมั่นได้ว่าคนไข้ทุกคนที่เจอพยาบาลอย่างนั้นจะมีกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาไอ้กำลังจิตกำลังใจตัวนี้จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บเขาเบาบางลงไปได้ยังทั้งที่ยังไม่ทันได้รักษาได้ยังไม่ทันได้ให้หยุกให้ยาสักเม็ดหนึ่งเมื่อเขามีกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาแล้วหมอพยาบาลที่จะดูแลต่อไปย่อมง่ายเพราะนั้นพวกเราพวกพยาบาลทั้งหลายที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่การได้เข้าวัดก็เพื่อซึมซับเพื่อมาศึกษาในด้านธรรมะเพราะสถานที่ศึกษาธรรมะเหมาะที่สุดก็คือในวัดในวัดเราเข้ามาทั้งได้ดูได้เห็นหูได้ฟังใจได้คิดตามหลักธรรมนั้นส่วนผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ก็จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบอย่างให้แก่นักศึกษาลูกศิษย์ลูกหาของเราเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่มีธรรมะประจำใจก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่ให้วิชาความรู้แก่ลูกศิษย์อย่างเต็มภูมิเต็มความสามารถ แต่ถ้าครูผู้เป็นครูบาอาจารย์ไม่มีธรรมะประจำใจแล้วอาจจะหลงละเริงไปตามกระแสของโลกเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงไปในกามคุณทั้งหลายซึ่งทุกวันนี้มีเยอะมากรอบตัวของเราล้วนแต่มีสิ่งที่ยั่วยุให้เราเพลิดเพลินมัวเมาไปในกามคุณหลงไหลไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นถ้าครูอาจารย์เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้แก่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่จะไปเคื้อคุกเขาเกือกกั้วกับกามคุณความเพลิดเพลินมัวเมาในทางโลกจนกระทั่งเหลวไหลยิ่งเพิ่มยิ่งขึ้นเขาก็จะไม่มีเบรกเพราะเห็นครูบาอาจารย์เขาเป็นอย่างนั้นเขาก็ทำไปได้โดยไม่กลัวใครจะมาดุด่าว่าเก่าใครมาตักเตือนเพราะนั้นรวมความแล้วธรรมะไม่ว่าจะอยู่ในบุคคลผู้ใดบุคคลผู้ใดกลุ่มชนใดก็ตามที่น้อมนำเอาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติกลุ่มชนนั้นหมู่ชนนั้น ล้วนแต่จะเป็นคนดีได้เพราะธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องสร้างคนที่เกิดมาเป็นเพียงแค่คนให้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเหนือยิ่งกว่าคนได้ก็เพราะความมีธรรมะนั่นเองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงกล่าวไว้ว่าคนเราจะดีชั่วสูงต่ำไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดแต่คนเราจะดีหรือชั่วสูงหรือต่ำนั้นอยู่ที่การกระทำของบุคคลผู้นั้นถ้าเกิดขึ้นมาในวันที่เขายกย่องว่าสูงเด่นประเสริฐขนาดไหนเดี๋ยวมาเกิดมาในวันพราหมณ์ถ้าไปทำความชั่วแล้วบุคคลผู้นั้นก็คือคนชั่วคนที่เกิดขึ้นมาในวรรณะต่ำแสนต่ำที่คนทั่วไปมองหรือประมาทไว้แม้จะเกิดขึ้นมาในวรรณะจันทานถ้าเขาทำด้วยความดีเขาก็เป็นคนดีขึ้นมาเพราะนั้นคนเราจะดีหรือชั่วไม่ได้อยู่ที่การเกิดแต่อยู่ที่การกระทำแต่ด้วยความเป็นมนุษย์ปุถุชนของบุญเราที่เวียนว่ายตายเกิดมาด้วยอำนาจของกิเลสมันไม่เคยเบื่อหน่ายในความชั่วมันก็จะดึงจูงเราลงไปในทางต่ำทางชั่วอยู่เสมอเพราะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามนุษย์ปุถุชนนั้นมีความคุ้นเคยมีความชำนิชำนาญกับการทำความชั่วแม้ไม่มีโรงเรียนสอนไม่เคยได้รับการอบรมถึงการทำความชั่วแต่มนุษย์ปุถุชนก็มีความชำนิชำนาญที่จะทำเพราะมันคุกเข้าเกือกกั้วมาหลายภพหลายชาติจนเป็นความคุ้นเคยแต่ในด้านธรรมะที่ฝืนกระแสของกิเลสออกมาให้เหนืออำนาจของกิเลสนั้นมนุษย์ปุถุชนเรายังไม่คุ้นเคยก็จำเป็นจะต้องมาศึกษาจำเป็นที่จะต้องศึกษาแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพราะพวกเราไม่ได้สร้างบารมีมาอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านสร้างบารมีมาเพื่อความมีศาสดาเอกของโลกเพื่อการลื้อขนสัตว์โลกออกไปจากกองทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่จำเป็นจะต้องมีครูมีอาจารย์ไม่จำเป็นจะต้องได้รับการศึกษาจากท่านผู้ใดแต่พระองค์อาศัยการค้นฟ้าลองผิดลองถูกด้วยพระองค์เองดังที่เราได้เคยศึกษาในพุทธประวัติมาบ้างแล้วพระองค์ได้ลองผิดลองถูกจับถูกปิดจับผิดอะไรต่ออะไรเหนือยิ่งกว่าบุคคลผู้อื่นที่จะกระทำได้จนพระองค์จับเส้นทางที่ถูกพระองค์ก็สามารถตรัสรู้ขึ้นมาและด้วยพระเมตตาพระกรุณาที่พระองค์มีต่อ สัตว์โลกทั้งหลายที่ปรารถนาให้สัตว์โลกพ้นจากกองทุกข์ดังเช่นพระองค์พระองค์ก็ได้นำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาประกาศสอนโลกมาถึง 2,000 กว่าปีมาถึงปัจจุบันนี้เพราะนั้นพวกเรานั้นพวกเราไม่ได้สร้างบารมีมาเพื่อความเป็นศาสดาแต่เราพวกเราเป็นเพียงแค่สาวกภูมิจำเป็นจะต้องได้รับการศึกษาที่ท่านเรียกว่าปริยัติการศึกษาศึกษาก็เกิดขึ้นมาจากการดูผู้ที่ทรงอัตทรงธรรมครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมท่านทำอย่างไรท่านมีพฤติกรรมอย่างไรมีหูแล้วก็มาฟังว่าท่านแนะนำอย่างไรท่านบอกกล่าวอย่างไรท่านชี้แจงอย่างไรเรามีใจแล้วก็นำสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยนำมาคิดพิจารณาแล้วเราลงมือประพฤติปฏิบัติอันนี้ขึ้นชื่อว่าการศึกษาเพราะนั้นเมื่อพวกเรามีการศึกษาแล้วก็น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วพวกเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติแม้ในเบื้องต้นการปฏิบัติของเรายังไม่สามารถก้าวไปสู่ความเป็นระยะบุคคลผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงก็ตามยังเป็นปุถุชนก็เป็นกัลยาณปุถุชนคือปุถุชนคนดีนั่นเองคนดีอยู่ที่ไหนก็ล้วนแต่นำความร่มเย็นนำความอบอุ่นมาสู่ชุมชนนั้นหมู่ชนนั้นเพราะนั้นคนดีไปที่ใดอยู่ที่ใดไม่มีใครรังเกียจมีแต่เขายินดีต้อนรับเท่านั้นเพราะนั้นพวกวิไลพยาบาลถ้าหาทุกคนปลูกฝังด้านศีลธรรมเข้าไปสู่กายวาจาใจของตนเองแล้วเราก็จะเป็นคนดีแม้จะเป็นปุถุชนก็เป็นกัลยาณปุถุชนคือปุถุชนคนดีเมื่อเราเป็นคนดีต่อไปเราไปประกอบกิจการงานอาชีพของเราเราจะเข้าในหมู่ชนไหนกลุ่มไหนโรงพยาบาลใดก็ตามมีแต่เขายินดีต้อนรับมีแต่เขายินดีให้ได้เราไปเป็นหมู่เป็นพวกเขาเพราะในพื้นฐานเบื้องต้นที่พวกเรากำลังอยู่ในวัยของการศึกษาเราก็พยายามตั้งอกตั้งใจศึกษาวิชาความรู้ในวิทยาลัยของเราแล้วเราก็ภาคเพียรหาโอกาสศึกษาในด้านศีลธรรมไปพร้อมเมื่อเรามีความสำเร็จเมื่อไหร่แล้วเราจะมีความภูมิใจในตัวเราเองพ่อแม่ผู้ที่ส่งเสียให้เรามาศึกษาเราเรียนเขาก็จะมีความภูมิใจในความสำเร็จของเราความเหน็ดเหนื่อยที่เขาเคยได้รับมาจากการขวนขวายแสวงหาทรัพย์มาให้พวกเราได้ใช้ได้ศึกษาเราเรียนต่างๆหายเหนื่อยมีแต่เหลือแต่ความสุขเท่านั้นแล้วต่อไปเมื่อเราไปประกอบกิจการงานอาชีพของเราเราก็จะประกอบกิจการงานอาชีพได้อย่างภูมิใจในความเป็นคนดีของเราคนไข้ที่มันพบมาเจอพวกเราอย่างนั้นเขาก็จะมีกำลังจิตกำลังใจมีความสุขไปกับการได้พบได้เจอพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาต่อท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุภาพรปิยภัยวงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีนี้ที่ได้นำพาหมู่คณะครูบาอาจารย์นักศึกษาทั้งหมดที่มาเข้ามาในวัดป่าบ้านตาดในวันนี้นับแต่เบื้องต้นก็ได้มาใส่บาตรกันแล้วอันนี้น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแล้วก็ขอให้คณะครูอาจารย์ตลอดจนนักศึกษาทุกคนมีความสำเร็จในกิจที่ทำแล้วก็มีความสุขมีความเจริญในการดำเนินชีวิตตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนนะอาณารับพรรับพรจะอนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรยะถาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเคปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะธามดิโชติรโส

0: จัดอาหารทางเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปให้ทั่วถึงเด้อทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อน
1: ทางวิทยาลัยปัจจุบันจะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์หรือเปล่า

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและการนิพพานช่วงก่อนจันทร์หันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:54 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
1: ดังนี้แล้วไม่ปรารถนารับอาหารอะไรที่พวกมนุษย์ผู้หลงงมงายนำมาให้พวกมนุษย์จึงอ้อนวอนอยู่บ่อยๆให้รับอาหารของตนเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เขาอาชีวกจึงกล่าวว่าเราไม่ต้องการอาหารอย่างอื่นนอกจากลมแต่เมื่อถูกคนทั้งหลายอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่จึงเอาปลาย่าคาวางบนอาหารมีเนยใสเป็นต้นแล้วเอาแตะที่ปลายลิ้นแล้วส่งคืนเจ้าของพร้อมด้วยกล่าวว่าเอาคืนไปเถิดเท่านี้พอแล้วสำหรับความสุขความเจริญของท่านทั้งหลายเขาประพฤติตนเป็นคนเปลือยกินอุจจาระถอนผมนอนบนแผ่นดินอยู่เช่นนี้ล่วงไป55ปีด้วยประการฉะนี้เช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตวโลกตามพุทธประเพณีทรงเห็นอุปนิสัยของชัมพูกาชีวกนั้นเวลาบ่ายจึงเสด็จไปยังที่อยู่ของชัมพูกาชีวกขออาศัยอยู่ด้วยแต่ชัมพูกาชีวกบอกว่าไม่มีที่พระศาสดาตรัสว่าชัมพูกะธรรมดาบรรพชิตย่อมมาสู่สำนักของบรรพชิตด้วยกันพวกสัตว์ย่อมไปสู่สำนักของสัตว์ท่านจงให้ที่อยู่แก่เราเถิดก็ท่านเป็นบรรพชิตหรือชัมพูกาทูลถามใช่แล้วชัมพูกะเราเป็นบรรพชิตถ้าท่านเป็นบรรพชิตน้ำเต้าของท่านอยู่ที่ไหนทัพพีสำหรับโบกควันของท่านอยู่ที่ไหนได้สำหรับบูชายันของท่านเล่าอยู่ที่ไหนพระศาสดาตรัสตอบว่าน้ำเต้า

สมณะที่อยู่ในที่นี้ไม่มีที่เงื้อมนั่นใครอยู่ชัมพุกะไม่มีใครอยู่ถ้าอย่างนั้นเราขออยู่ที่เงื้อมนั้นตามใจท่านชัมพุกะพูดปัดความรำคาญพระศาสดาไปประทับที่เงื้อมนั้นตกกลางคืนมีเทวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้ากันมากเช่นเท้ามหาราชทั้ง4เท้ามหาพรหมเท้าสกะเทวราชเป็นต้นมีแสงสว่างอยู่ตลอดคืนด้วยอนุภาพของเทวดาเหล่านั้นชัมพุกาชีวกก็ได้เห็นแสงสว่างนั้นรุ่งขึ้นชัมพุกาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามว่าเหตุไฉนเมื่อคืนนี้จึงมีแสงสว่างในที่ประทับของท่านตลอดราตรีพวกเทพพากันมาชัมพุกะพระศาสดาตรัสตอบเทพเหล่าไหนบ้างชัมพุกะทูลถามมีท้าวมหาราชทั้ง4ท้าวสักกะและท้าวมหาพรหมเป็นต้นเทพเหล่านั้นมาทำอะไรมาเพื่อบำรุงเราท่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าท้าวสักกะเป็นต้นหรือแน่นอนชัมพุกะเรายอดเยี่ยมกว่าเทพทั้งปวงท้าวสักกะนั้นเมื่อเราป่วยก็มาปฏิบัติบำรุงเราเหมือนสามเณรน้อยแม้ท้าวมหาพรหมก็มาสู่ที่บำรุงเราเราเป็นพรหมยิ่งกว่าพรหมชัมพุกะกล่าวว่ามหาสมณะท่านเป็นผู้อัศจรรย์แท้ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่มา55ปีแล้วไม่เคยมีเทพใดๆมาปฏิบัติบำรุงเลยแม้แต่องค์เดียวข้าพเจ้ามีลมเป็นพักษาและอยู่ด้วยอิริยาบถยืนอย่างเดียวไม่นั่งไม่นอนสิ้นเวลานานปานนี้เทวดาไม่ได้เลื่อมใสเลยไม่เคยมาบำรุงชัมพุกะท่านนั้นหลอกลวงมหาชนผู้โง่เขลามานานยังจะหลอกลวงเราได้หรือแม้ในการก่อนท่านก็เคยมีทิฏฐิชั่วจึงต้องมาอยู่ในสภาพอย่างนี้คือต้องกินอุจจาระนอนบนแผ่นดินเปลือยกายถอนผมด้วยแปรงตาลเพราะทิฏฐิอันชั่วในปางก่อนมาบัดนี้ท่านถือทิฏฐิอันชั่วอยู่อีกมหาสมณะก็ข้าพเจ้าได้ทำกรรมอะไรไว้ลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสเล่ากรรมที่เขาทำแล้วในอดีตสมัยเป็นภิกษุเจ้าของถิ่นเบียดเบียนพระขีณาสพความสังเวชได้เกิดแก่ชัมพุกะเป็นอันมากหิริโอตตปะก็เกิดขึ้นเขาลุกขึ้นนั่งกระยงประนมมือพระศาสดาโยนผ้าสาดกสำหรับใช้อาบน้ำไปให้เขานุ่งผ้านั้นถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสอนุปปิกถาและธรรมเทศนาอื่นๆโดยอเนกปริยายเมื่อจบเทศนาเขาได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทกรรมในปางก่อนของชัมพุกะสิ้นแล้วเพราะอนุภาพแห่งอรหัตผลนั้นสมณธรรมอันเธอได้ทำมา 20,000 ปียังมีผลอยู่ไม่มีสิ่งใดทำลายได้สิ่งนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เธอสำเร็จอรหัตโดยพลันพระศาสดาทรงประทานเอหิภิกขุอุปสมบทแก่เธอวันนั้นตรงกับวันที่ชาวอังคะและมคตมาถวายสักการะแก่ชัมพุกะอย่างเคยพวกเขาจึงมากันมากได้เห็นพระตถาคตและชัมพุกะซึ่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วสงสัยว่าใครหนอเป็นใหญ่หากพระสมณะโคดมเป็นใหญ่ชัมพุกะก็น่าจะไปสู่สำนักของพระสมณะโคดมนี่พระสมณะโคดมมาสู่สำนักของชัมพุกะชัมพุกะของเราต้องเป็นใหญ่กว่าพระสมณะโคดมเป็นแน่แท้พระศาสดาทรงทราบความคิดของมหาชนแล้วรับสั่งให้ชัมพุกะแก้ข้อสงสัยนั้นชัมพุกะจึงประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่าพระศาสดาเป็นครูของตนตนเป็นศิษย์เป็นสาวกมหาชนทราบความนั้นแล้วเปล่งอุทานออกมาว่าโอ้พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณเป็นอัศจรรย์จริงๆพระทศพลทรงประสงค์จะประกาศธรรมอันถูกต้องแก่มหาชนจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายชัมพุกะวางสักการะที่ท่านนำมาแล้วไว้ที่ปลายลิ้นด้วยปลายหญ้าคาเพราะเข้าใจว่าตนประพฤติบำเพ็ญตบะการกระทำเช่นนั้นของเธอแม้ร้อยปีก็สู้กุศลเจตนาอย่างที่เธอมีอยู่ในบัดนี้ไม่ได้คือเธอไม่มีเจตนาบริโภคด้วยความหลอกลวงอีกต่อไปดังนี้แล้วทรงย้ำพระคาถาว่าคนผ่านบริโภคโภชนะด้วยปลาหญ้าคาทุกๆเดือนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเหมือนไฟที่เท่ากลบไว้พระพุทธภาษิตกำลามกที่คนผ่านทำแล้วยังไม่ให้ผลทันทีก็มีดังนมสดที่ยังไม่ทันแปรไปวงเล็บเพราะเพิ่งรีบใหม่ๆแต่บาปนั้นย่อมแผดเผาคนพาลในการอันควรเหมือนไฟซึ่งเท่ากลบไปอธิบายความนมสดที่เพิ่งรีบใหม่ๆจากแม่โคยังอุ่น

0: ยังไม่เปลี่ยนเป็นนมเปรี้ยวแต่เมื่อทิ้งไว้มันย่อมเปลี่ยนเป็นนมเปรี้ยวบูดเน่าเสียบริโภคไม่ได้ชั้นใดกรรมบางอย่างที่คนพาลประมาทชราใจก็ทำชั้นทำก็ฉันนั้นยังไม่ให้ผลในทันทีแต่คอยการฟักตัวคอยเวลาอันเหมาะสมขอให้แก่รอบปริปักโกแล้วจึงให้ผลคนพาลเข้าใจผิดคิดว่ากรรมไม่ให้ผลจึงชราใจทำต่อไปหากกรรมช่วยผลทันทีใครเล่าจักทำกรรมชั่วผลดีหรือผลชั่วต้องคอยเวลาทั้งนั้นคนทำชั่วอย่าชราใจคนทำดีต้องใจเย็นรอได้คอยได้กรรมชั่วบางอย่างท่านเปรียบเหมือนไฟที่เท่ากลบไว้จับเข้าใหม่ๆไม่รู้สึกร้อนแต่พอจับไปจับไปถึงไฟนั้นจะไหม้มือร้อนบุคคลไม่ควรดูหมิ่นหรือประมาทว่ากรรมจะไม่ให้ผลขอให้แน่ใจว่ามันต้องมีผลอย่างแน่นอนเร็วหรือช้าเท่านั้นพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภอหิเปรตคือเปรตที่หัวเป็นมนุษย์ตัวเป็นงูมีเรื่องย่อดังนี้ในระหว่างที่พระเคยเป็นชฎินพันสามรูปมีปุรณคัสสปะเป็นต้นมีรูปหนึ่งชื่อลักขณะวันหนึ่งพระลักขณะและพระมหาโมคคัลลานะลงจากภูเขาคิจกูฏเพื่อบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์พระมหาโมคคัลลานะทำการยิ้มน้อยพระลักขณะจึงถามเหตุแห่งการยิ้มนั้นวงเล็บเปิดโดยปกติพระอรหันต์จะไม่ยิ้มอย่างที่สามัญชนยิ้มวงเล็บปิดพระมหาโมคคัลลานะตอบว่าอาวุโสเวลานี้ไม่ใช่การตอบปัญหาของท่านท่านค่อยถามในที่เฝ้าพระศาสดาเถิดเมื่อบิณฑบาตเสร็จและฉันเสร็จแล้วพระเถระทั้งสองพากันไปเฝ้าพระศาสดาณที่นั้นพระลักขณะได้ถามขึ้นอีกพระโมคคัลลานะจึงกล่าวว่าอาวุโสข้าพเจ้าได้เห็นเปรตคนตนหนึ่งมีศีรษะเหมือนมนุษย์แต่อัตภาพอื่นๆเป็นงูยาวถึง25โยชน์ถูกเปลวไฟลุกลามไหม้อยู่ทั่วตั้งแต่ศีรษะถึงหางข้าพเจ้าเคยเห็นเปรตอีกตนหนึ่งคือกากะเปรตที่ภูเขาคิจกูฏมีไฟไหม้อยู่ทั่วข้าพเจ้าถามถึงบุพกรรมของเขาว่าเคยทำกรรมอะไรไว้จึงต้องถูกไฟไหม้ทนทุกข์ทรมานอยู่ถึงป่านนี้เปรตนั้นได้ตอบข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้ากินอาหารที่เขานำมาเพื่อสงฆ์สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือในการแห่งพระกัสสปทศพลนั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นกาจับอยู่ที่ศาลาโรงฉันเห็นภาชนะที่รดเลิศที่ชาวบ้านนำมาเพื่อถวายสงฆ์ได้คาบเอาก้อนข้าวสามคำเต็มปากสามครั้งด้วยกรรมเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าต้องตกนรกอเวจีไม่อยู่ในนรกนั้นเนิ่นนานด้วยเศษแห่งกรรมนั้นจึงมาเกิดเป็นเปรตอยู่ณที่นี้พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมคคัลลานะพูดจริงเราเองก็เคยเห็นเปรตนั้นแต่เราไม่ได้กล่าวเพราะเกรงว่าเมื่อกล่าวไปแล้วใครไม่เชื่อก็จะพึงเป็นโทษแก่ผู้ไม่เชื่อนั้นในการนี้พระศาสดาทรงเป็นพยานของพระมหาโมคคัลลานะตัดเรื่องถึง20เรื่องภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องของอหิเปรตนั้นแล้วทูลถามถึงบุพกรรมพระศาสดาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการประชาชนชาวเมืองพาราณสีสร้างบรรณศาลาหลังหนึ่งถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าใกล้ฝั่งแม่น้ำทั้งเช้าและเย็นประชาชนจะนำสักการะมีของหอมดอกไม้เป็นต้นไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเหยียบย่ำนาของชายคนหนึ่งไปชายนั้นพยายามห้ามเท่าไรก็ไม่คนก็ไม่ฟังเขาจึงคิดว่าเพราะมีบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่ที่นี้คนทั้งหลายจึงเหยียบย่ำนาของเราไปหาท่านหากไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้านาของเราก็จะไม่ถูกเหยียบย่ำเขาคิดดังนี้แล้วเวลาเช้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตในเมืองจึงเผาบรรณศาลาเสียพระกลับมาเห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้แล้วก็หลีกไปตามสบายมหาชนถือของหอมและดอกไม้มาหาพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างเคยเห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้ก็กล่าวกันว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราไปณที่ไหนหนอชาวนาคนนั้นก็มากับคนทั้งหลายเหมือนกันยืนอยู่ท่ามกลางมหาชนกล่าวว่าข้าพเจ้าเองเป็นคนเผาบรรณศาลาคนทั้งหลายจึงจับชาวนานั้นทุบตีด้วยท่อนไม้และก้อนดินเป็นต้นจนตายชาวนาเกิดในอเวจีไหม้อยู่ในนรก อยู่นานและมาเกิดเป็นอหิเปรตที่ภูเขาคิจกูฏพระเศษแห่งกรรมที่เหลือลงพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องอหิเปรตจบแล้วจึงตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นนั้นแลความรู้ของคนพาลพระพุทธภาษิตความรู้เกิดขึ้นแก่คนพาลเพื่อเป็นโทษแก่ตัวเขาเองย่อมกำจัดความดีของคนพาลนั้นและทำให้ปัญญาของเขาตกไปอธิบายความอาวุธอยู่ในมือโจรสัตว์ร้ายมีเขี้ยวเล็บสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศฉันใดความรู้หรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ที่คนพาลย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศของคนพาลนั้นและคนทั้งหลายอื่นด้วยฉันนั้นเพราะคนพาลย่อมนำวิชาความรู้ไปใช้ในทางอันเกิดโทษแก่ตนและแก่คนทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงให้ธรรมจงให้คนดีจงให้คนมีศีลธรรมเสียก่อนแล้วจึงให้วิชาและศิลปะอื่นๆเพื่อให้ศีลธรรมได้คุ้มครองไว้มิให้คนมีวิชาฮึกเหิมลืมตนเพื่อให้เขากระทำในสิ่งที่ควรทำเว้นในสิ่งควรเว้นคนพาลมีความรู้ขึ้นมียศสูงขึ้นย่อมดูหมิ่นแม้แต่มารดาบิดาของตนไม่ต้องพูดถึงญาติมิตรและคนทั่วไปเหมือนลิงยิ่งขึ้นที่สูงก็ยิ่งแสดงความเป็นลิงมากขึ้นสุกรได้แก้วก็ไม่รู้คุณค่ามีแต่เหยียบย่ำทำลายให้มณีนั้นเสื่อมค่าไปคนมีวิชาจึงต้องใช้วิชาความรู้ไปในทางอันเป็นประโยชน์มิฉะนั้นจะเดือดร้อนเหมือนบุรุษดีดกรวดอันเป็นบุพกรรมของสันธิกูตเปตคือเปตที่ค้อนเหล็ก 60,000 ตกลงบนศีรษะมีเรื่องย่อดังนี้พระศาสดาตรัสเล่าเรื่องนี้ขณะที่ประทับอยู่ณเวฬุวันเมืองราชคฤห์เรื่องเบื้องต้นเหมือนกับเรื่องที่กล่าวผ่านมาแต่ในเรื่องนี้พระมหาโมคคัลลานะได้เห็นเปรตที่ค้อนเหล็ก 60,000 อันไฟลุกโพลงอยู่ตกไปบนกระหม่อมของเปรตนั้นศีรษะที่แตกแล้วก็กลับตั้งขึ้นใหม่เพราะแรงกรรมพระศาสดาทรงสดับด้วยคำของพระเถระแล้วจึงตรัสว่าได้เคยทรงเห็นเปรตนั้นแล้วเหมือนกันสมัยตรัสรู้ใหม่ๆที่โคนโพแต่ไม่ทรงบอกเล่าใครเกรงคนไม่เชื่อแล้วจะเป็นโทษแก่ผู้ไม่เชื่อนั้นภิกษุทั้งหลายใคร่ฟังบุพกรรมของเปรตนั้นจึงทูลถามพระศาสดาตรัสเล่าให้ฟังดังนี้ในอดีตการในกรุงพาราณสีมีบุรุษเปรี้ยคนหนึ่งสำเร็จวิชาการดีดกรวดคือมีความแม่นยำชำนาญในการดีดกรวดมากจะให้ไปถูกอะไรหรือดีดไปไม้ให้เป็นรูปอะไรก็ได้ประดุจช่างฝีมือดีแกะสลักเขานั่งใต้ต้นไทรย้อยต้นหนึ่งใกล้ประตูเมืองถูกพวกเด็กขอร้องให้ดีดกรวดไปเจาะใบไทรทำเป็นรูปช้างรูปม้าเขาก็ทำได้เป็นที่พอใจของพวกเด็กได้ของเคี้ยวของบริโภคจากพวกเด็กนั้นวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปสู่พระราชอุทยานเสด็จถึงใต้ต้นไทรนั้นพวกเด็กซ่อนบุรุษเปรี้ยวไว้ที่ย่านไทรแล้วหนีไปพระราชาเสด็จเข้าไปสู่คนไทรใหญ่นั้นเวลาเที่ยงตรงเงาของรูปสัตว์ที่บุรุษเปรี้ยดีดไว้ปรากฏแก่สายพระเนตรทรงแงนดูเบื้องบนเห็นรูปช้างรูปม้าเป็นต้นตรัสถามว่าใครทำรูปเหล่านั้นไว้ทรงสดับว่าบุรุษเปรี้ยดีดกรวดไว้ให้เป็นรูปต่างรับสั่งให้หาบุรุษเปรี้ยนั้นมาเฝ้าแล้วตรัสว่าปุโรหิตของเราคนหนึ่งพูดมากนักเมื่อเราพูดคำสองคำเขาก็พูดเสียมากมายทำให้เราเดือดร้อนลำคาญเธอพอจะดีดมูลแพะเข้าไปในปากของปุโรหิตในขณะที่เขาพูดได้หรือบุรุษเปรี้ยทูลรับว่าได้แล้วไปสู่พระราชวังกับพระราชาให้กันม่านแล้วเจาะรูไว้หน่อยหนึ่งพอมูลแพะรอดผ่านได้พระราชาประทับรับสั่งกับปุโรหิตอยู่ภายในม่านพอปุโรหิตอ้าปากครั้งหนึ่งบุรุษเปรี้ยก็ดีดมูลแพะเข้าไปก้อนหนึ่งจนกระทั่งมูลแพะหมดหนึ่งทนานบุรุษเปรี้ยจึงเขย่าม่านเป็นเชิงทูลพระราชาว่ามูลแพะหมดแล้วพระราชาจึงตรัสกับปุโรหิตว่าอาจารย์ข้าพเจ้าจำคำอะไรอะไรของท่านไม่ได้เลยท่านพูดจนมูลแพะเต็มปากแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดปุโรหิตเก้อเขินตั้งแต่นั้นมาก็ทูลพระราชาเฉพาะที่ตรัสถามเท่านั้นพระราชาทรงสบายพระทัยทรงดำริว่าความสบายนี้ได้มาเพราะอาศัยศิลปะของบุรุษเปรี้ยจึงได้พระราชทานของอย่างละ8แก่เขามีช้าง8ม้า8เป็นต้นพระราชทานบ้านสวย4ตำบลใน4ทิศแห่งเมืองพาราณสีอมาตย์ผู้สอนธรรมแด่พระราชาทราบความนั้นแล้วจึงกล่าวว่า ศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้จงดูการดีดกรูดของบุรุษเปลี่ยนนั้นเถิดทำให้เขาได้บ้านสวย4ตำบลในทิศทั้ง4อมาตย์ผู้กล่าวคำนี้คือพระผู้มีพระภาคเจ้าในบัดนี้ครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งเห็นสมบัติที่บุรุษเปลี่ยนได้แล้วเพราะวิชาดีดกรูดจึงเข้าไปหาขอเรียนวิชาดีดกรูดบ้างแต่บุรุษเปลี่ยนไม่ยอมสอนให้แต่เขาก็ไม่ลดละความพยายามอ่อนวอนอยู่บ่อยๆและยอมตนลงรับใช้ทุกอย่างเช่นการนวดมือนวดเท้าเป็นต้นจนบุรุษเปลี่ยใจอ่อนคิดว่าบุคคลผู้นี้มีอุปการะมากต่อเราจึงยอมให้เขาเรียนศิลปะสอนให้หมดทุกอย่างจนกระทั่งสำเร็จเขาจึงลาอาจารย์จะไปทดลองศิลปะภายนอกบุรุษเปลี่ยบอกว่าอย่าทดลองกับคนหรือสัตว์ที่มีเจ้าของเช่นโคเป็นต้นถ้าไปดีถูกแม่โคตายจะต้องถูกปรับ100ถ้าดีคนตายจะถูกปรับ 1,000 จะทดลองศิลปะจงมองให้ดีหาคนที่มีมารดาบิดาเป็นต้นเขาเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสุเนตะเข้าไปบิณฑบาตคิดว่าท่านผู้นี้ไม่มีมารดาบิดาพอจะเป็นที่รองรับการทดลองศิลปะได้จึงดีดกรวดเข้าในช่องหูของท่านกรวดเข้าทางช่องหูข้างขวาออกทางช่องหูด้านซ้ายทุกขเวทนาได้เกิดแก่ท่านเหลือจะทนทานได้ท่านจึงเหาะไปปรินิพพานที่บรรณศาลาชาวบ้านไม่เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามารับบิณฑบาตจึงพากันไปดูที่บรรณศาลาเห็นท่านปรินิพพานเสียแล้วพากันร้องไห้คร่ำครวญด้วยอะไรรักบุรุษดีดกรวดนั้นก็ไปด้วยเขาจำได้จึงกล่าวว่าเราดีดกรวดเข้าในหูพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยมุ่งหมายทดลองศิลปะพวกมนุษย์ได้ทราบดังนั้นจึงโบยบุรุษนั้นถึงตายเขาเกิดในอเวจีนานและมาเกิดเป็นสถิกูตเปรตด้วยเศษแห่งกรรมพระตถาคตเจ้าทรงเล่าเรื่องนี้จบแล้วจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายศิลปะหรือความเป็นใหญ่เกิดขึ้นแก่คนพาลเพื่อพิฆาตคนพาลนั่นเองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายาวะเดวะอนัทธายะยะตังบาลสะชายติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นความดำริของคนพาลพระพุทธภาษิตภิกษุพาลย่อมปรารถนาความยกย่องอันไม่มีในตนปรารถนาให้มีบริวารแวดล้อมคือความเป็นใหญ่ในหมู่ภิกษุปรารถนาความเป็นใหญ่ยิ่งในอาวาสและการบูชานับถือในตระกูลอื่นภิกษุพาลชอบดำริว่าขอให้คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งสองพวกจงเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่ทำเสร็จแล้วนั้นเพราะอาศัยเราผู้เดียวกิจต่างๆน้อยใหญ่จงขึ้นอยู่กับเราอยู่ในอำนาจของเราด้วยอาการอย่างนี้ความริษยาและมานะย่อมเจริญขึ้นอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้พระพาลปรารถนาความสรรเสริญอันไม่มีอยู่จริงในตนคือต้องการให้เขายกย่องแม้ซึ่งคุณธรรมอันตนไม่มีอยู่เช่นเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลสดับตรับฟังน้อยไม่สงัดชอบพลุกพล่านเหยียดคร้านมีสติไม่มั่นคงใจไม่มั่นคงมีปัญญาสามมิได้เป็นขีณาสพบแต่ปรารถนาให้เขายกย่องตนว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นผู้หูสูดเป็นผู้สงัดปรารภความเพียรมีสติมั่นคงมีจิตมั่นคงมีปัญญาเป็นพระขีณาสพบพระพาลมีความอยากจัดว่าฉไหนหนอภิกษุในวิหารทั้งสิ้นพึงแวดล้อมเราถามปัญหาเราพระพาลปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสจัดเสนาสนะดีๆสำหรับตนและพระพวกของตนจัดเสนาสนะไม่ดีให้แก่ภิกษุอื่นอันไม่ใช่พวกตนมีภิกษุอาคันตุกะเป็นต้นพระพาลไม่ปรารถนาไม่ต้องการการบูชาด้วยปัจจัย4ในสกุลแห่งมารดาบิดาของตนและในสกุลแห่งญาติของตนแต่ปรารถนาการบูชาในสกุลแห่งชนเหล่าอื่นและปรารถนาให้เขาให้แก่ตนเพียงผู้เดียวอย่าให้แก่ภิกษุอื่นพระพาลมีความดำริว่าขอให้คฤหัสถ์และบรรพชิตจงเข้าใจว่ากิจต่างๆในอาวาสย่อมสำเร็จเพราะอาศัยเราผู้เดียวและมีความต้องการอำนาจใหญ่ต้องการให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งปวงอยู่ในอำนาจของตน เห็นตนผู้เดียวมีความสำคัญในกิจต่างๆด้วยประการดังกล่าวมานี้ความริษยาและมานะย่อมเจริญเติบโตขึ้นแก่พระพานนั้นตัณหาความทยานอยากก็เจริญเติบโตขึ้นส่วนวิปัสสนามรรคและผลไม่เจริญขึ้นเลยมีแต่เสื่อมคำอธิบายของพระอัฏฐกถาจารย์นับว่าแจ่มแจ้งพอแล้วจึงไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระสุธรรมเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องเกิดขึ้นในมัชฌิกาสันธนครจบที่เมืองสาวัตถีจิตตคหบดีชาวเมืองมัชฌิกาสันเห็นพระมหานามหนึ่งในบรรดาภิกษุปัญจวัคคีย์แล้วเกิดเลื่อมใสในอิริยาบถของท่านจึงรับบาตรนิมนต์เข้าไปฉันในเรือนของตนสดับธรรมกถาแล้วบรรลุโสดาปัตติผลเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงหลังน้ำในมือของพระเถระถวายอุทยานชื่ออัมพาตะกวันให้เป็นสังฆารามจิตตคหบดีได้สร้างวิหารใหญ่วิหารหมายถึงที่อยู่ของพระในอุทยานไว้ต้อนรับสงฆ์ซึ่งมาจากสี่ทิศครั้งนั้นพระสุธรรมเถระเป็นเจ้าอาวาสในมัชฌิกาสันนั้นการต่อมาพระอัครสาวกทั้งสองได้สดับคุณกถาพรรณนาความดีของจิตตคหบดีแล้วปรารถนาจะสงเคราะห์คหบดีนั้นจึงไปสู่มัชฌิกาสันคหบดีทราบการมาของพระอัครสาวกแล้วไปต้อนรับในระยะทางครึ่งโยชน์ให้พระอัครสาวกพักณวิหารของตนที่อัมพาตกะวันทำอาคันตุกะวัดทุกอย่างแล้วอ้อนวอนขอฟังธรรมกถาพระสารีบุตรกล่าวว่าอาตมาภาพทั้งสองเหน็ดเหนื่อยเพราะมาจากทางไกลขอท่านจงฟังเพียงเล็กน้อยเถิดดังนี้แล้วกล่าวธรรมกถาเพียงเล็กน้อยกหบดีฟังแล้วบรรลุอนาคามิผลเขาอาราธนาพระเถระทั้งสองให้ฉันในเรือนของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระทั้งสองรับแล้วจึงไปนิมนต์พระสุธรรมเถระเจ้าอาวาสพระสุธรรมโกรธว่ามานิมนต์ตนภายหลังจึงไม่ยอมรับนิมนต์แม้อุบาสกจะนิมนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ปฏิเสธเสียอุบาสกกล่าวว่าท่านจักปรากฏด้วยกรรมของท่านเองดังนี้แล้วหลีกไปในวันรุ่งขึ้นคหบดีจัดทานใหญ่ในเรือนตนเวลาใกล้รุ่งพระสุธรรมคิดว่าคหบดีจัดสการะอย่างไรหนอเพื่อพระอัครสาวกทั้งสองเราจักไปดูได้ถือบาตรและจีวรไปยังเรือนของคหบดีตั้งแต่เช้าตรู่คหบดีนิมนต์ให้นั่งก็ไม่นั่งบอกว่าจะเที่ยวบิณฑบาตฉันแล้วตรวจดูสักการะทายธรรมใครจะเสียสีถึงชาติตระกูลของคหบดีจึงกล่าวว่าคหบดีสักการะทายธรรมของท่านนั้นล้นเหลือยังขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นอะไรเล่าพระคุณเจ้าขนมแดกงาคหบดีจิตตคหบดีฟังแล้วรู้ว่าพระสุธรรมกระทบตนในเรื่องชาติตระกูลจึงกล่าวว่าพระสุธรรมนั้นเป็นผู้กล้าเพียงดังกาไม่มีมัญญาตและสมบัติผู้ดีพระสุธรรมโกรธบอกคืนอาวาสแล้วหลีกไปคือไม่ยอมรับเป็นเจ้าอาวาสในอารามที่จิตตคหบดีสร้างพระสุธรรมไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องราวทั้งปวงให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตตคหบดีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเหตุไรเธอจึงด่าเขาด้วยคำเลวทรงปรับโทษพระสุธรรมนั้นรับสั่งให้สงลงปฏิสารานิยกรรมแก่เธอคือทำให้ระลึกถึงความผิดของตนผู้เขียนแล้วให้กลับไปขอโทษจิตตคหบดีแต่คหบดีไม่ยอมยกโทษให้จึงเก้อเขินกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาอีกพระพุทธองค์ทรงทราบเหมือนกันว่าคหบดีจะไม่ยกโทษให้แต่ทรงประสงค์จะทำลายความกระด้างเพราะมานะของพระสุธรรมจึงรับสั่งให้กลับไปอีกพระสุธรรมต้องเดินทางอีก3โยชน์พระศาสดาไม่ได้ตรัสบอกอุบายที่จะให้คหบดียกโทษให้เมื่อพระสุธรรมกลับมาในครั้งหลังทรงทราบว่าทิฏฐิมานะของพระสุธรรมสิ้นแล้วจึงทรงมอบภิกษุอนุทูตรูปหนึ่งอนุทูตคือตัวแทนเจรจาความเพื่อให้ตกลงกันได้ผู้เขียนให้ไปกับพระสุธรรมและตรัสสอนพระสุธรรมด้วยพระพุทธพจน์ว่า สมณะไม่ควรมีมานะและความริษยาว่าวิหารของเราอุบาสกอุบาสิกาของเราเมื่อทำดังนี้กิเลสย่อมเจริญขึ้นเป็นต้นและได้ตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแต่เบื้องต้นนั้นแล้วพระสุธรรมฟังพระโอวาทแห่งพระศาสดาแล้วถวายบังคมลุกจากอาสนะกระทำประทักษิณแล้วไปหาจิตตคหบดีกับภิกษุอนุทูตนั้นปรงอาบัติต่อหน้าของจิตตคหบดีขอให้อุบาสกยกโทษให้อุบาสกยกโทษให้และกล่าวว่าหากโทษของเขามีอยู่ก็ขอให้พระสุธรรมยกโทษให้ด้วยเรื่องก็สงบลงพระสุธรรมนั้นปฏิบัติตามพระโอวาทที่พระศาสดาประทานแล้วล่วงไปเพียง 2-3 วันเท่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาฝ่ายจิตตคหบดีคิดว่าเราได้บรรลุโสดาปัตติผลและอนาคามิผลโดยที่ไม่ได้เคยเฝ้าพระศาสดาเลยเราควรไปเฝ้าพระศาสดาดังนี้แล้วเตรียมของเป็นอันมากพร้อมด้วยอุบาสกบริวาร500อุบาสิกา500และมีภิกษุภิกษุณีเพศละ500ขออาศัยไปด้วยไปเฝ้าพระศาสดาณเชตวันมหาวิหารพระศาสดาตรัสกับพระอานนท์ว่าเมื่อจิตตคหบดีมาไหว้เราวันนี้จักมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคือจะมีฝนดอกไม้5สีตกลงด้วยอานุภาพบุญของอุบาสกนั้นมหาชนได้ทราบข่าวนั้นจึงพากันมาคอยดูอยู่เป็นอันมากแน่นขนาดทั้งสองข้างทางคนทั้งหลายได้นำบรรณาการมาเพื่อคหบดีนั้นขณะที่เข้าเฝ้าพระศาสดาฝนดอกไม้5สีก็ตกลงเสียงชโยโห่ร้องกึกก้องไปทั่วบริเวณนั้นคหบดีอยู่ในสำนักพระศาสดาเดือนหนึ่งได้เลี้ยงภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีคนนำของมาช่วยมากมายจนของที่จิตตคหบดีเตรียมมาสำหรับเปลี่ยนพระ1เดือนนั้นเหลือและได้ถวายไว้ที่วัดเชตวันทั้งหมดพระอานนท์ทูลถามพระศาสดาว่าจิตตคหบดีมีบริวารมากมีคนเคารพนับถือและยกย่องมากมีสักการะมากเฉพาะเมื่อมาเฝ้าพระองค์เท่านั้นหรือเมื่อไปที่อื่นก็ได้รับการบูชาสักการะเช่นนี้เหมือนกันพระศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนอานนท์จิตตคหบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ตามไปที่อื่นๆก็ตามสักการะสัมมานะย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเพราะเขาเป็นผู้มีศรัทธามีศีลสมบูรณ์มียศและมีโภคะพระอานนท์ทูลถามถึงปุพกรรมของจิตตคหบดีพระศาสดาตรัสเล่าว่าจิตตคหบดีนี้มีบุญญาธิการและอภินิหารอันได้ทำไว้แล้วแทบบาทมูลแห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปุถุมุตระท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานต่อมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปเขาได้เกิดเป็นพรานเนื้อวันหนึ่งขณะฝนตกเขาถือหอกออกป่าเพื่อล่าเนื้อตรวจดูหมู่เนื้ออยู่เห็นภิกษุรูปหนึ่งนั่งคลุมศีรษะอยู่ที่เงื่อมแห่งหนึ่งมีจิตเลื่อมใสรีบกลับไปยังเรือนให้คนปิ้งเนื้อและหุงข้าวโดยเร็วเมื่อเห็นภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปอื่นๆอีกก็รับบาตรนิมนต์ให้นั่งแล้วสั่งคนอื่นให้เลี้ยงดูส่วนตนรีบเตรียมอาหารคือเนื้อปิ้งและข้าวใส่ตะกร้าแล้วเดินไปเพื่อถวายพระในป่าเก็บดอกไม้ในระหว่างทางไปบูชาด้วยเขาถวายอาหารแล้วอธิษฐานว่าด้วยอานิสงส์แห่งอาหารและการบูชานี้ขอบรรณาการจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและดอกไม้5สีจงมาเกิดมีในที่ที่ข้าพเจ้าไปแล้วเขาบำเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิตเกิดในเทวโลกฝนแห่งดอกไม้ทิพย์ก็เกิดขึ้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ฝนดอกไม้ก็ตกในวันที่เขาเกิดเมื่อมาที่นี้มาเฝ้าพระศาสดาบรรณาการเกิดขึ้นแก่เขาเป็นอันมากฝนแห่งดอกไม้5สีก็ตกลงเพราะผลแห่งกรรมอันเขาทำแล้วในการนั้นข้อปฏิบัติเพื่อลาภและเพื่อนิพพานพระพุทธภาษิตปฏิปทาเพื่อให้เกิดลาภเป็นอย่างหนึ่งปฏิปทาอันให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ชัดอย่างนี้แล้วไม่พึงเพลิดเพลินในสักการะพึงพอกพูนวิเวกอธิบายความพระอรรถกถาอาจารย์อธิบายไว้ว่าเมื่อต้องการให้ลาภเกิดขึ้นบางทีภิกษุต้องประพฤตินอกลู่นอกทางบ้างต้องประพฤติทุจริตทางกายบ้างต้องยอมทำอกุศลกรรมบ้างท่านเปรียบเทียบว่าเมื่อย่อนมือลงตรงๆในข้าวต้มหรือข้าวสวยเมื่อดึงมือขึ้นมือเพียงเปื้อนเท่านั้น ไม่มีข้าวต้มหรือข้าวสวยติดขึ้นมาแต่เมื่องอนิ้วงอมือหน่อยหนึ่งข้าวย่อมติดขึ้นมาด้วยเมื่อดึงขึ้นมาฉันใดการที่จะให้เกิดลาภสักการะก็ฉันนั้นต้องคดบ้างตรงเกินไปไม่ได้แต่ไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นเสียทั้งหมดลาภสักการะที่เกิดขึ้นโดยชอบธรรมก็มีเช่นเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้มีมัญญาตเรียบร้อยเป็นที่เลื่อมใสของผู้พบเห็นแก่ภิกษุผู้เป็นพหูสูตรผู้มีบริวารมากผู้อยู่ป่าเป็นต้นภิกษุผู้บำเพ็ญปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานควรเว้นอาการหลอกลวงเพื่อให้ลาภเกิดขึ้นเสียไม่ใช่คนบอดก็ทำเป็นเสมือนบอดไม่ใบ้ไม่หนวกก็ทำเป็นเหมือนเสมือนใบ้เสมือนหนวกไม่โอ้อวดไม่มีมายาละความพอใจในลาภสักการะเสียพอกพูนวิเวกให้เกิดในใจวิเวกนั้นมี3คือกายวิเวกคือสงัดกายจิตวิเวกคือสงัดจิตอุปธิวิเวกคือสงัดกิเลสอุปธิมี4คือขันธ์1กิเลส1อภิสังขาร1และกามคุณ1การอยู่โดดเดี่ยวเว้นการคลุกคลีด้วยหมู่คณะชื่อว่ากายวิเวกสมาบัติ8ชื่อว่าจิตวิเวกพระนิพพานชื่อว่าอุปธิวิเวกกายวิเวกบรรเทาความคลุกคลีด้วยหมู่คณะจิตวิเวกบรรเทาความหมักหมมด้วยกิเลสอุปธิวิเวกบรรเทาความเกี่ยวข้องด้วยสังขารกายวิเวกเป็นปัจจัยแห่งจิตวิเวกจิตวิเวกเป็นปัจจัยแห่งอุปธิวิเวกสมจริงดังที่พระสารีบุตรกล่าวว่ากายวิเวกของภิกษุผู้มีกายสงบแล้วย่อมยินดียิ่งในการบวชจิตวิเวกของผู้มีจิตบริสุทธิ์ย่อมถึงความผ่องแผ้วเป็นอย่างยิ่งและอุปธิวิเวกของบุคคลผู้ไม่มีอุปธิย่อมถึงพระนิพพานภิกษุพึงยินดีพอใจพ่อพูนวิเวกทั้ง3นี้คำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์นับว่าแจ่มแจ้งดีแล้วไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมอะไรอีกพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระติสสะเถระผู้อยู่ในป่ามีเรื่องย่อดังนี้ในกรุงราชคฤห์มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมหาเสนเป็นเพื่อนกับบิดาพระสารีบุตรเคยมั่งมีแต่มาภายหลังยากจนลงวันหนึ่งพระสารีบุตรมาบิณฑบาต ที่บ้านด้วยตั้งใจอนุเคราะห์แต่มหาเสนพราหมณ์หลบหน้าเสียเพราะไม่มีอะไรถวายทำอยู่อย่างนี้หลายครั้งต่อมาวันหนึ่งเขาได้ถาเต็มข้าเต็มด้วยข้าวปลาญาติและผ้าเนื้อหยาบในที่บอกละที่แห่งหนึ่งพอกลับถึงเรือนก็นึกถึงพระสารีบุตรอยากถวายวันนั้นพระสารีบุตรออกจากสมาบัติพิจารณาอยู่เห็นทายธรรมของพราหมณ์แล้วต้องการสงเคราะห์จึงไปยังที่นั้นพราหมณ์ได้ถวายข้าวปลาญาติและผ้าทั้งหมดพระเถระฉันข้าวปลาญาติที่บ้านของพราหมณ์นั่นเองเมื่อพระเถระฉันเสร็จพราหมณ์ได้กล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วด้วยเถิดพระสารีบุตรอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดพราหมณ์แล้วหลีกไปพราหมณ์นั้นถวายทานแล้วมีปิติปราโมทย์อย่างยิ่งและมีความเสน่หาในพระเถระในพระเถระเหลือประมาณเพราะเหตุนั้นเขาทำกาละแล้วไปเกิดในสกุลอุปถากของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถีขณะตั้งครรภ์มารดาของเขาแพ้ท้องต้องการนุ่งห่มผ้ากาสายะและถวายข้าวมัทุปายาสแก่พระสงฆ์500อาการแพ้ท้องอย่างนี้ว่ากันว่าเป็นบุพนิมิตว่าบุตรจักได้บวชในพระศาสนาพวกญาติได้จัดให้นางได้ถวายข้าวมัทุปายาสแก่พระสงฆ์500มีพระสารีบุตรเป็นประธานและนางได้นุ่งห่มผ้ากาสายะในขณะถวายทานนั้นความแพ้ท้องได้สงบลงในวันคล้ายวันเกิดพวกญาติทำพิธีมงคลอีกได้ให้เด็กนั้นนอนบนผ้ากำพลอย่างดีราคา100,000เขานอนบนผ้ากำพลแลดูพระเถระแล้วจำได้คิดว่าเราได้สมบัติเห็นป่านนี้เพราะอาศัยพระเถระจึงต้องการถวายผ้ากำพลของตนแก่ท่านเพราะฉะนั้นเมื่อมารดานำทารกมาไหว้พระเถระเขาเกี่ยวเอาผ้ากำพลไว้ด้วยนิ้วก้อยแล้วทำให้ตกลงตรงหน้าพระเถระนั่นเองพวกญาติของเด็กชอบใจไม่ได้คิดว่าเด็กทำไปโดยไร้เดียงสาแต่คิดว่าเด็กเจตนาถวายแก่พระเถระจึงกล่าวว่าขอถวายผ้าผืนนี้แก่ท่านขอได้โปรดรับไปใช้เถิดมารดาเลื่อมใสพระสารีบุตรมากจึงตั้งชื่อบุตรว่าติสสะเหมือนชื่อพระสารีบุตรเมื่อท่านเป็นคฤหัสถ์ที่ชื่อว่าอุปติสสะ เมื่ออายุเด็กติสะนั้น7ขวบก็ออกบวชเป็นสามเณรในสำนักพระสารีบุตรนั่นเองสามเณรติสะนั้นมีกุศลผลทานอันทำไว้ดีแล้วจึงเป็นผู้มีลาภมากมีคนรักมากเมื่อทราบว่าสามเณรจะเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีก็เตรียมอาหารและผ้าเป็นอันมากคอยดักถวายสามเณรได้ผ้าสาดกเป็นจำนวนพันผืนในระยะเวลาเพียง2วันเท่านั้นเธอได้ถวายแก่ภิกษุผู้ขัดสนต่อไปอีกการที่สามเณรมีลาภคืออาหารและผ้าเหลือเฟือนี้ท่านว่าเป็นอานิสงส์แห่งการถวายอาหารและผ้าสาดกเนื้อหยาบแก่พระสารีบุตรในชาติที่เป็นมหาเสนพราหมณ์วันหนึ่งในฤดูหนาวสามเณรเที่ยวเดินไปในวิหารเห็นภิกษุหลายรูปนั่งผิงไฟอยู่สามเณรถามว่าทำไมจึงต้องผิงไฟภิกษุทั้งหลายตอบว่าเพราะหนาวสามเณรบอกว่าเมื่อหนาวก็ควรห่มผ้ากำพลเพราะผ้ากำพลกันหนาวได้อธิบายผ้ากำพลคือผ้าขนสัตว์ผู้เขียนภิกษุทั้งหลายพูดว่าสามเณรมีบุญมากมีผ้ากำพลห่มส่วนพวกตนไม่มีบุญจะเอาผ้ากำพลมาจากไหนสามเณรจึงกล่าวว่ามาเถิดท่านผู้เจริญจงตามกระผมไปท่านทั้งหลายจะได้ผ้ากำพลตามต้องการในตำนานเล่าว่าภิกษุผู้ต้องการผ้ากำพลติดตามสามเณรไปถึง 1,000 รูปสามเณรพาภิกษุเหล่านั้นไปนอกเมืองสาวัตถีและในเมืองสาวัตถีประชาชนเห็นสามเณรไปเพื่อต้องการผ้ากำพลถวายพระก็พากันนำผ้ากำพลออกมาถวายจนครบจำนวนพันเพียง
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทได้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังถ่ายทอดสดการปรารภธรรมตามอัธยาศัยของหลวงพ่อสุธรรมดุธรรมโมในช่วงหลังฉันงานครับ
2: เอ้าอาตมาไปออกจากที่นี่นะนะมาอยู่ที่นี่ปี21 22 23 24แล้วออกจากที่นี่ไปสร้างวัดอยู่ที่สกลนครก็ตั้งแต่ไปสร้างวัดมาเนี่ยกี่สิบปีละ40กว่าปีก็พี่ชายเขาก็เป็นนายกมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนที่เป็นนายกตุ้ยอยู่อย่างนั้นน่ะแหละนี่ก็ต่อไปเดินตามพี่ชายนายกตลอดการเอาก็อย่างนี้ว่าแต่พวกเราได้มาร่วมกันร่วมงานร่วมอะไรต่ออะไรกันก็จูงมือเดินไปด้วยกันด้วยความสามัคคีด้วยความพร้อมเพียงด้วยความรักด้วยความเมตตาต่อกันแล้วการเดินของเราหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเรามันก็จะมีแต่ความมั่นคงเพราะอีกคนหนึ่งจะล้มอีกคนหนึ่งดึงไว้ไอ้คนหนึ่งใส่คนหนึ่งก็ดันไว้ใช่ไหมมันก็ประคับประคองไปได้ด้วยกันตลอดไปเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราให้มีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อกันแล้วก็เอื้อเฟื้อเจือจานเผื่อแผ่แบ่งปันสงเคราะห์ช่วยกันด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันไอ้ความมีน้ำจิตน้ำใจเนี่ยจะรวมกลุ่มพวกเราให้มีความแน่นหนามั่นคงแม้จะมีภัยอันตรายทั้งหลายภายนอกมามีกลุ่มใดกลุ่มอะไรต่ออะไรแล้วแต่คิดจะมาทำลายเรามันทำลายไม่ได้มันพบถอดขาดพ้นไปได้มันเหมือนกับต้นไม้ในป่าใหญ่ในป่าใหญ่เห็นไหมต้นไม้ที่อยู่ในป่าพายุโหมกระหน่ำเข้ามาขนาดไหนก็ตามไอ้ต้นนี้ก็ช่วยค้ำมั่งไอ้ต้นนี้ช่วยยันมั่งมันก็ผ่านพ้นพายุไปได้แต่ถ้าต้นไม้โดดอยู่กลางทุ่งต้นเดียวลมไม่ต้องแรงอ่ะพัดโค่นลงได้เลยใช่ไหมเหมือนกับพวกเราเหมือนกันพวกเราเกาะกลุ่มกันอย่างหนาแน่นด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันแม้จะมีภัยอันตรายมีกลุ่มไหนมากันแกล้งหรือมาอะไรต่ออะไรเราก็แล้วแต่พูดนั้นก็ช่วยค้ำบ้างช่วยนี้ช่วยยันบ้างนะช่วยจูงบ้างอะไรต่ออะไรก็ผ่านพ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็ได้เอาก็ไอ้คณะพวกเรามีแต่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไปทำอะไรสิ่งใดก็ตามมีแต่ความสำเร็จตลอดไปเด้อก็เอาดีมากเลยดีมากเลยได้แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ธรรมจีดีเราด้วยนะครับดีมากเลยได้มาหันหน้าเข้ามาหันหลังเข้ามาเอามา าก็อยู่ดีมีสุขมีความสุขความเจริญทุกคนนะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วมีโอกาสขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ให้แวะมาได้เลยนะบ้านเราเองคิดว่าบ้านเราเองมาบ้านเราเองนะเอาให้โชคดีทุกคนเดินทางก็ปลอดภัยไปชมที่พันธรรมจีดีเราไปดูไปฟังศึกษาดูประวัติของหลวงตาว่ามีอะไรที่เราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้บ้างนะเราก็ไปดูเราจะได้คติจากชีวิตของหลวงตาอย่างดียิ่งเลยนะเอาให้โชคดีทุกคนนะให้โชคดีอยู่ดีมีสุขกัน หอบไปเลยหอบไปเลยแจกกันเลยเนี่ยของคนบาทเนี่ยเออเอา หอบไปแจกกันของคนบาทเออดีมากเลยได้เลยเนี่ยโชคดีนะอยู่ดีมีสุขกันโอ้ทางคณาจารย์วิทยาลัยการพยาบาลของเราเออเอาดีมากเลยเออเอาได้หนูน้อยนี่ว่าไงเนี่ยเอาไว้นี่เลยนะไม่ต้องกลับแล้วเออไว้นี่แหละ
3: ขอโอกาสหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุภพรติรภัยวงศ์คณะอาจารย์เจ้าหน้าที่และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีได้มีโอกาสได้รับความเมตตาจากพระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมได้เมตตาลูกหลานนะคะได้มาทำบุญตักบาตรแล้วก็เป็นกิจกรรมอันเป็นมงคลยิ่งในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาในครั้งนี้ค่ะพวกเราชาววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีขอน้อมสักการะหลวงพ่อนะคะแล้วก็จะได้น้อมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและบริวารทั้งหลายได้แก่โอสถนะคะปัจจัยต่างๆนะคะที่จะน้อมถวายองค์หลวงพ่อนะคะในโอกาสนี้ค่ะพวกเราทั้งหมดนะคะกราบ

สัมมาสัมพุทธัสสะถือเครื่องสักการะเลยค่ะให้คุณยายดูทุกอันเลยค่ะกล่าวตามนะคะ

0: ค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการนะคะแล้วก็ทุกท่านได้น้อมถวายเครื่องสักการะค่ะ
1: เอาเข้ามาหนูน้อยเร็วมาเลยหนูน้อยเดี๋ยวเอามาอยู่หลวงปู่แล้ววางนี่เร็วเออนี่เห็นไหมวางลงเดี๋ยวมาอยู่กับหลวงปู่เนาะเนาะไม่ต้องกลับแล้วเออเอาเข้ามาเข้ามาเอามาเลอะเอออะแล้วดีมากเลยหมอพยาบาลก็มีแต่อยู่ตะยาเนี่ยนะ
2: 19 บาทนะคะ
1: ดีอนุโมทนาด้วย
0: ใจวังที่ผ่านนะคะใบปวารณาถวายหลวงพ่อ
1: เดี๋ยวดีมากเลยดีมากเลยเอา
2: ต้องเต้ยเอานี้ไปชิดทางโน้นหน่อยเดี๋ยวคุณยายจะเข็นรถเข้าไปชิดก่อนแล้วค่อยออกมา
1: เอออ้าวยายเอ้ยให้บุญรักษายายเด้อเออเอาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ดีมีสุขเป็นร่มเงาร่มโพนำความร่มเย็นมาสู่ครอบครัวเด้อยายเด้อโอ้ยดีมากเลยดีมากเลยเออเอาได้รักษาเนี่ยยายเนี่ยโอ้ยสาธุดีเนี่ยเออเอามีอะไรเข้ามามีอะไรเข้ามาแล้วจะอนุโมทนาให้พรเนี่ยเอามาเออมาเว้ยหำเว้ยเดี๋ยวมาบวชในน้อยอยู่นี่เหรอเนาะเออมาเลยโอ้ยเดี๋ยวมาบวชในน้อยอยู่นี่เลยเออไม่ต้องกลับบ้านแล้วอยู่เนี่ยอยู่กับหลวงปู่เนี่ยไม่ต้องกลับบ้านแล้วเลยโอ้ยมาดีมากเลยเรียนเสร็จเด็กนะครับมาดีมากเลยเอามาแล้วตัวน้อยมาวางลงนี่เออเก่งมากเลยตัวน้อยเดี๋ยวเอาอยู่ลงปู่เลยเอามาตัวน้อยเลยเออเก่งมากเลยเก่งมากเลยลูกหลานเออเก่งมากเก่งมากลูกหลานทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเลยจะได้เรียนสือเก่งๆแล้วตอนนี้ เก่งมากเลยเก่งมากเลย
3: มาทางนี้ลูก
4: ป้าป้ามัง
1: อ้าวเอาให้มีความสำเร็จกลับมาโดยเร็วนะ
0: ค่ะขอทุกท่านได้หมอบกราบลงนะคะขอทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ได้หมอบกราบลงค่ะ
1: หังขมามิตมเฮหิปิเมขมิตบัง
0: ขมามะพันเต
1: ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายอาจจะเคยประบาดพ่ายพังได้ล่วงเกินอาตมาไปแล้วทั้งในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามทั้งต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามทั้งได้รู้อยู่หรือไม่รู้อยู่ก็ตามอาตมาขอโหสิกรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่พวกท่านทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมสืบเนื่องต่อไปและหากไม่ให้มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดก็ตามที่หลวงพ่ออาจจะเคยประมาทพลาดพังได้ล่วงเกินพวกท่านทั้งหลายไปแล้วทั้งในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามทั้งต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามท่านได้รู้อยู่หรือไม่รู้อยู่ก็ตามก็หวังใจว่าพวกท่านทั้งหลายคงโอโหสิกรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่หลวงพ่อด้วยและต่อจากนี้ไปก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงมีกำลังจิตกำลังใจที่จะน้อมนำโอหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นไปประพฤติปฏิบัติก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเนืองนิดจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์โดยเร็วพันถ้าหากการดำเนินชีวิตของท่านทั้งหลายขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงานในการดำเนินชีวิตตลอดไปหากแม้ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตเจตนาปรารถนาสิ่งใดไว้แล้วในชีวิตที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมของความปรารถนาทั้งหลายเหล่านั้นของท่านจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอ
0: สาธุ
1: ยังมีใครบ้างที่ยังไม่ได้ไปชมพิพิธภัณฑ์ธรรมจีดีเรามีหรือเปล่าเออแต่พอไปแล้วเหรอโอ้เก่งมากเลยเออดีมากเลยดีมากเลยไปชมด้วยกันจะได้แง่คิดมุมมองเอาน้อมนำเอาปฏิปทาของหลวงตาหรือประวัติของหลวงตาอะไรก็ตามที่มันเรานำมาเป็นคตินำประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเท่านั้นแหละก็ขอให้ทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีสุขมีความสุขความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงานตลอดไปเด้อแล้วพร้อมสะดวกเมื่อไหร่จะเข้ามาในวัดเมื่อไหร่ก็มาเลยอาดีโชคดีทุกคนนะรับพรรับพรจะนุโมทนาให้พรพาตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปูเรมติสาคัลลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรมตุสังกปานจันโทเป็นตระโซยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิตโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปัตตันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทพนสยริสานิจังวุฒาปัจจายุโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆาดุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเต
0: สาธุกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะขอทุกท่านกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกัน

0: มี
1: อ้าวก็ทุกคนประสบแต่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคงในหน้าที่การงานในการดำเนินชีวิตตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ
0: สาธุ
1: ดีมาก
0: นมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะ
1: โชคดีโชคดี

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมตามอัธยาศัยและการนิพพานในช่วงหลังฉันอาหารของหลวงพ่อสุธรรมดุธรรมโมจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:53 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569

ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียรเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิการ่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา9นาฬิการ่วมทำบุญเพื่อแสดงอัจฉริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโดยการโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอรัตนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญ113ปีชาตการองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญญสวัสดิโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระโศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนอกจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: แม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงคุ้นเคยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และในพุทธศักราช2498ก็เป็นสายน้ำที่นำพาพระองค์ไปรู้จักราษฎรในภาคกลางซึ่งเป็นภูมิภาคที่พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นภาคแรกเชกเช่นเดียวกับแม่น้ำสุพรรณบุรีที่ยังคงเหลือเรื่องราวแห่งความประทับใจเมื่อสองพระองค์ประทับเรือพระที่นั่งเยี่ยมประชาชนสองฝั่งแม่น้ำ
1: เดี๋ยวได้หลวงมาตอบเนี่ยเรือท่านอยู่นี่พอขาดคำเราแล้วนี่แหละจบก็ขึ้นมาท่องเนี้ยเนี่ยเลี้ยวทางหน้าหน่อยก็จะถามไม่จะยืนถามโคมโคมท่านโคมให้มาให้เกียรติคนจนนั่นแหละก็มันนอกกันแหละ
2: ถ้าทำได้ก็ไปเก้าขวดได้ผมได้มีโอกาสต้อนรับท่านตรงนี้ท่านก็ยกลุกขึ้นโบกผ้าให้กับนักเรียนที่เข้าแถวรับเสด็จนะฮะเราต่างก็ดีใจ
0: ต่อมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึง20พฤศจิกายนพุทธศักราช2498รถพระที่นั่งเล่นฝ่าฝุ่นแสงแดดกล้าและความร้อนไปตามเส้นทางที่แห้งแล้งทุรกันดารแต่ทรงชื่นพระราชฤทัยยิ่งนักด้วยทุกแห่งที่ไปถึงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จพร้อมกันนั้นได้ทอดพระเนตรโบราณสถานที่เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ได้ทรงประสบเป็นครั้งแรกการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นภาคที่3เริ่มตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ไปจนถึง17มีนาคมพุทธศักราช2501รวม19วันราษฎรมาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างมืดฟ้ามัวดินไม่แพ้ภาคอีสานเช่นเดียวกันทรงผจญกับฝุ่นและความทุรกันดารของถนนทรงสนพระราชฤทัยในโบราณสถานทรงชื่นชมภูมิประเทศที่สวยงามทิวเขาเขียวชอุ่มด้วยแมกไม้และประเพณีพื้นเมืองที่งดงามแปลกตาในช่วงระหว่างวันที่6ถึง26มีนาคมพุทธศักราช2502รวมเป็นเวลา20วันที่ทรงได้รู้จักสภาพภูมิประเทศของภาคใต้พืชพันธุ์ท้องถิ่นและสัตว์ชนิดต่างๆจนถึงราษฎรที่หลากหลายวัฒนธรรมการได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคทำให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงประจักษ์ในความแตกต่างของภูมิประเทศจากที่ราบรุ่มสองฝั่งแม่น้ำของภาคกลางสู่พื้นที่แห้งแล้งของภาคอีสานขุนเขาอันสลับซับซ้อนของภาคเหนือจนถึงทิวทัศน์เกาะและท้องทะเลของภาคใต้ทรงได้เรียนรู้ถึงความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะของท้องถิ่นเหนืออื่นใดทรงชื่นพระราชฤทัยมีความจงรักภักดีด้วยใจอันบริสุทธิ์ของเหล่าราษฎรซึ่งเป็นพลังที่ผูกพันพระองค์ไว้กับพวกเขาตลอด

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: เป็นอย่างนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าความสำคัญของใจขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: เรื่องความเพียรภายในใจนี่เรารู้สึกว่าจิตใจมันติดแน่นมากนะอันนี้เป็นหลักใหญ่ของโลกที่อยู่ร่วมกันเป็นสุขนะเฉพาะนักปฏิบัติเราคือพระให้เน้นหนักทางด้านจิตตภาวนาให้มากนะอย่างในครัวนี่เราเคยไปขู่เลยนะเดินไปนั่นนะไปขู่แล้วยังไปด้อมดูอีกด้วยนะเหมือนกันกับภายในวัดนี่ก็เหมือนกันกลางคืนไปดึกๆจะเงียบนะไปดูความเพียรพระไปโดนพระเดินจงกรมมืดๆเราก็ด้อมก็ไปหาเหมือนมาขโมยไปโดนพระกำลังเดินจงกรมอยู่มืดๆเราก็ด้อมหาดูพระเดินจงกรมนั่นไปอย่างนั้นอันนี้เมื่อวานเองเหมือนกันค่ำๆคือเราขู่แล้วทางโน้นเรานี่มันโล่งโถงหมดกลางมีกลางบ้านคนเพ่นพ่านไปมาเดินจงกรมไม่ได้แต่เวลาค่ำๆนั่นแหละหรือกลางคืนแล้วว่าเป็นที่โล่งสะดวกสบายสำหรับการเดินจงกรมแล้วชี้บอกนั่นนั่นเมื่อวานเราก็ด้อมไปจะไปนี่นะไปเงียบๆเนี่ยไปคือบอกเช่นหลังสะเช่นทางเดินออกมามีค่ำแล้วว่างทางนั้นแล้วแถวๆนั้นบ้างทางนั้นนะเมื่อวานเราก็ด้อมค่ำๆนะด้อมไปออกไปอยู่ในรั้วนี่แหละไปด้อมมันเห็นเดินโยกมอยู่ข้างๆสระนั่นเดินตาดีอยู่นั่นแหละเราด้อมไปดูเห็นเรากลับมากๆเข้าท่าดีเราก็เลยถอยมันเลยกลายเป็นผู้ร้ายเป็นขโมยมาหน้าเรานะเกี่ยวกับพระกับเนรกับผู้ปฏิบัติธรรมไปมาแล้วเธอมากินมานอนเห็นแล้วดูไม่ได้นะนี่เราอยู่นี่เราทนแล้วนะกับบรรดาพระเจ้าประสงค์บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเราทนเอานะถึงอย่างนั้นมันก็มีไอ้ลวดลายนั้นมันยังมีจนได้หรอเที่ยวสอดเที่ยวแทรกดูมันเป็นกลางคืนเดินไปกลางคืนเงียบๆไปโดนพระเดินโยกมืดๆดูท่าโยกมืดอย่างนั้นล่ะโดนเป็นอย่างเพราะความเจตนาที่หวังให้อาจให้ทำเข้าสู่ใจจะต้าไปหมดนะอันนี้เอาอันนี้ออกเลยไม่ใช่ธรรมดานั่นเราจะเกียรติกายแทบล้มแทบตายจนไม่อะไรเสียดายชีวิตเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเพราะทำเมื่ออุตส่าห์พยายามค้นขวายได้เรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งเต็มแม้แต่หน่วยในหัวใจแล้วมันก็ต้าเลยนี่อันนี้มันน้อยเมื่อไหร่ไม่มีมิจะสว่างกระจ่างแจ้งตลอดเวลานี่เอามูดเอาขูดไปครอบหัวความภาคเพียรหัวธรรมให้มาได้นะเอามูดเอาขูดคือความขี้เกียจที่คร้านมันดูไม่ได้นะแล้วนี่มันไม่ใช่ของดีของดีความขี้เกียจขี้คร้านมันทำคนให้เสียมากต่อมากคนมีความทุกข์ความจนก็เพราะความขี้คร้านคนมั่งมีที่สุขเพราะความขยันหมั่นเพียรเนี่ยเครื่องวัดเครื่องบอกมันก็มีอยู่แล้วนี่ได้พยายามที่สุดแล้วกับพระกับเนรกับผู้ที่มาเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะใดที่จะเกี่ยวข้องได้แค่ไหนก็ไปแค่นั้นอยู่นั่นน่ะเราสงสารนะในจิตใจนี่ถูกขี้โลภขี้โกรธขี้หลงนี่ตัวนี้ตัวสำคัญมันครอบและชอบมันด้วยนะเรานี่ชอบที่สุดขี้เกียจขี้ค้านนี่ชอบมากนะความขยันหมั่นเพียรไม่ค่อยชอบแม้จะมาอยู่ในวัดนะยังเลอะเทอะเทอะอยู่อย่างนั้นนะให้พากันตั้งอกตั้งใจนะตั้งภายในความภาคความเพียรทุกอย่างอย่ามานอนกันเฉยๆนะพวกในครัวนะไปจนกระทั่งชี้บอกที่ให้เดินจงกรมให้ภาวนาพราะไปมาดูตลอดไม่ใช่ไปธรรมดานะมันเป็นยังไงสถานที่ประกอบความเพียรเนื้อมาแล้วมาเลอะเทอะมาเป็นหัวตอมาเป็นขอนสูงอยู่ในวัดใช่ไม่ได้นะให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติไม่มีอะไรเลิศก็ทำเรายกหัวใจเราขึ้นเลยนะใครจะว่าโอ้ว่าอวดก็เราไม่สนใจยิ่งกว่าความเมตตาที่อยากจะใ ทำเข้าสู่ใจสักหน่อยเพราะความภาคเพียรเป็นเครื่องหนุนให้ทำเข้าสู่ใจเพราะฉะนั้นมันจึงได้ทั้งว่าดุว่าด่าก็ตามมันไม่ใช่ดุดันขึ้นนะนี่ให้พากันพยายามและพื้นฐานแห่งความเพียรที่จะละกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่พ้นสตินะอย่าลืมสตินะสตินี้เป็นพื้นฐานสำคัญมากทีเดียวเราข้ามไม่ได้เรื่องสติสติเป็นสำคัญอยู่ที่ไหนถ้ามีสติแล้วเหตุการณ์ต่างๆไม่ค่อยเกิดนะกิเลสก็ไม่เกิดถ้าสติจับปั๊บปั๊บไว้แล้วไอ้ที่มันเกิดก็คือสังขารนั่นแหละพอเผลอปั๊บออกแล้วออกแล้วคืออวิชชาดันอยู่ตลอดเวลาถ้าสติตีไว้ตีไว้มันก็ไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดจิตเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอก็สงบลงสงบลงสิ่งที่เป็นข้าศึกก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเท่านี้ก็สว่างสวยขึ้นมามีคุณค่าขึ้นมาพอมีคุณค่าขึ้นมาแล้วมันจะเป็นเครื่องดึงดูดความภาคเพียรทุกอย่างเมื่อเวลาทำเข้าสู่ใจมากๆแล้วคิดดูที่ว่านอนไม่ได้นั่นเห็นไหมอำนาจของความเพียรอำนาจแห่งธรรมเมื่อเข้าสู่ใจแล้วเป็นอัตโนมัติไปเลยมีแต่หมุนติ้วที่จะพ้นโดยแต่เดียวเท่านั้นเนี่ยเมื่อธรรมมีกำลังแล้วก็เหยียบหัวกิเลสตั้งแต่ก่อนกิเลสเหยียบหัวธรรมเป็นอัตโนมัติของมันกิเลสเป็นอัตโนมัติบนหัวใจสัตว์ที่เวลาเราบำเพ็ญเพียรธรรมเข้าสู่หัวใจธรรมเป็นอัตโนมัติที่จะแก้กิเลสชำระกิเลสเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสตลอดเนี่ยนั้นมันคู่กันเสมอกันนะกิเลสเป็นอัตโนมัติครอบหัวใจของสัตว์โลกทั่วไปก็นั่นเรียกว่ากิเลสทำเมื่อบำเพ็ญก็มีครับความสามารถแก่กล้าแล้วก็เป็นอัตโนมัติหมุนติ้วเลยกิเลสอยู่ที่ไหนเป็นอยู่ไม่ได้ขาดสะบั้นขาดสะบั้นนี่อำนาจของธรรมขอให้พากันบำเพ็ญนะศาสดาองค์เอกสอนธรรมมีแต่ธรรมมันเอกมันเอกไอ้เราความขี้เกียจอันเอกมันใช่ไม่ได้นะสาระเท่านี้ละวันนี้
3: เท
2: ่
3: าไหร่
2: ประ
3: ม
2: าณ
3: 50
2: มาแล้วเห็นไหมอ่ะเน
3: ี่
2: ยเนี่ย
3: ทั้งหมดเป็น4บาท
4: มา4บาทครับ
2: เหร
4: อ4บาทครับ
2: นั่นครับคือบาทโอ้ถ้าได้5บาทจะเข้าน้องกระป๋าได้ดีนะขายดูบาทเดียว4บาท4บาทก็5บาทก็เหมาะเรื่องโอ้4บาทของหน้าเบอร์ร้อยหกสิบแล้วนะร้อยหกสิบกว่า
4: ร้อยหกสิบสองครึ่งครับ
2: นี่ประเภทน้ำไหลซึมเราคือแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปเครื่องหนุนทองคำส่วนใหญ่ขยายแย่งขึ้นแล้วสุดทุกอย่างเลยนะเพื่อข้าจะกระหาพระมหากษัตริย์เรียกว่าเราสุดกำลังของเราทุกอย่างเพื่อทั้งสามพระองค์นี่แหละให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขครองชาติไทยของเราขอไป เราคือมีชีวิตอยู่ในฐานะคือพร้อมเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายได้เราก็นำเรื่อยมาอย่างนี้ตั้งแต่540ถึงแบบนี้
4: ครับ
2: ช่วยชาติ
4: ครับ41ครับ
2: เออ541ครับเรื่อยมาจนถึงวันนี้พยายามขนสมบัติทั้งหลายเข้าสู่คำหลวงและกระจายออกเพื่อประเทศไทยให้รับความสะดวกสบายแก้ไขความขาดแคลนให้ทั่วหน้ากันจึงสมบัติทั้งหลายบรรดาพี่น้องที่ไม่บริจาคเพื่อประเทศไทยจึงมีอยู่ทั่วประเทศไทยเหมือนกันมีอยู่หมดทุกภาคนะปัจจัยที่ถวายมาคือออกเป็นตึกรามบ้านช่องเป็นอะไรโรงแรมโรงเรียนจนพันงานไม่จบคือออกหมดอ่ะทั่วหมดเพราะสมบัติที่พี่น้องหลายบริจาคเราอยากจะพูดเลยว่าแล้วก็พูดนี่จะไม่ผิดซะด้วยว่าที่เรานำพี่น้องทั้งหลายนี่เรานำด้วยความเมตตาครอบไว้หมดเพื่อให้สิ่งที่มัวหมองที่จะค่อยซึมซาบหรือไหลซึมออกไปจากสมบัติที่รับบริจาคจากพี่น้องหลายนี้จึงไม่มีบริสุทธิ์ขนาดนั้นบริสุทธิ์จริงๆไม่ว่าทองคำเงินสดดอลลาร์แบบเดียวกันหมดเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวเต็มไปด้วยความเมตตาของจิตด้วยถึงว่าผู้กล้าพูดได้เลยว่าเราไม่มี เกี่ยวกับเรื่องความมองในสมบัติเราไม่มีเลยมีอะไรไหลออกส่วนที่ว่าเขาถวายส่วนตัวไม่ต้องนับเขาไม่เคยคิดว่าเป็นส่วนตัวมาเขาอะไรก็เอาเรื่อยไหลออกด้วยกันไปหมดเลยช่วยอย่างนั้นอ่ะเราพยายามทำเต็มกำลังของเราแล้วก็บอกชัดเจนนะว่าสำหรับเราเองพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยเลี้ยงดูตลอดเหลือเฟือจะกินให้ตายตายกินให้ตายวันไหนตายวันนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีมากกว่ามากทุกวันให้กินให้ตายเดี๋ยวนั้นก็ได้การจะไม่รู้จักประมาณนี่พี่ผู้จะขาดแคลนทั่วประเทศไทยเราเป็นไงเมื่อที่มันออกอย่างนี้ปัญญาที่พอเป็นไปแล้วก็เอาเป็นไปอะไรที่ขาดแคลนเอาช่วยหนุนกันไปที่รุ่มที่ดอนมันมีช่วยกันไปอย่างนั้นเราแสดงออกทุกอย่างกับบรรดาพี่น้องชาวไทยเราจึงไม่เคยสุขสันต์ว่าจะเป็นที่เป็นภัยต่อพี่น้องทั้งหลายไม่มีถึงจะอยู่แต่ว่าการเผ็ดร้อนขนาดไหนก็ตามเป็นเรื่องของธรรมล้วนออกเพื่อความชุ่มเย็นแก่โลกเราที่ใช้เป็นที่เป็นภัยต่อโรคระบบของกองที่ยาของเราที่แสดงออกนี้บอกว่าไม่มีเลยเพราะหัวใจหมดแล้วเรื่องพิษภัยไม่มีเหลือมีแต่คุณล้วนๆที่ยาที่แสดงออกมาไม่ว่าจะยิ้มหมดหล่อนไหวภาระพอพิษยุ่ยเหลือขนาดไหนเป็นเรื่องของธรรมออกมาตามสมควรแก่เหตุแก่ผลที่จะหนักเบามากน้อยเท่านั้นอย่างอื่นหรือเป็นที่เป็นภัยไม่มีเราจึงกล้าพูดในทุกอย่างใครผิดก็บอกว่าผิดได้เลยใครถูกก็บอกว่าถูกความจงเชยเชยความตำหนิตำหนิทำเป็นอย่างนั้นนิกายหะปะกายหะนิกายหะอะไรปะกายหะละห้าห้าละห้างอะไรเราลืมไปแล้วคือสิ่งที่ควรชมเชยชมเชยสิ่งที่ควรตำหนิตำหนินิกายห้าปะกายห้าละห้างใช่คือมีทั้งตำหนิมีทั้งชมหลักพุทธศาสนาหลักธรรมแค่เป็นอย่างนั้นควรชมควรตำหนิวิริยะที่แสดงออกกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายนี่ที่ออกจากตัวของเรานี่เรียกว่าเราไม่มีพิษภัยเลยพูดให้ชัดเจนอย่างนี้กับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนเราไม่มีที่จะเป็นวิริยะภัยต่อกับเราผู้ใดมีแต่เรื่องเป็นธรรมล้วนนะที่เราช่วย บรรดาพี่น้องทั้งหลายคราวนี้ก็เรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีเมตตาครอบไว้เสมอเราทำด้วยความจริงใจของเราจริงๆไม่ว่าส่วนใดมากน้อยจะจ่ายไปมากน้อยนี่มีเหตุมีผลควรจะช่วยเหลือมากน้อยเพียงไรเราจะเอาเหตุผลจับเราไม่ได้ทำแบบชุ่ยๆนะทำทุกอย่างการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นที่นี่พิจารณาใคร่ควรด้วยเหตุด้วยผลเรียบร้อยก้าวเดินที่นี่เวลากิริยาที่ออกช่วยโลกก็แบบเดียวกันควรจะหนักจะเบาให้มากให้น้อยมีเหตุผลเป็นเครื่องประกันเสมอถึงเรียกว่าให้มากก็ตามน้อยก็ตามบริสุทธิ์ทั้งนั้นบริสุทธิ์ด้วยเหตุผลของเราที่นี่พิจารณาเรียบร้อยแล้วทำเท่านั้นที่จะทำให้โลกตายใจได้นะเข้าตั้งแต่จนรวมเข้ามาหาครอบครัวหาตัวของเราถ้าเรามีความตายใจในตัวเองด้วยความดีของตัวเองแล้วในครอบครัวต่างคนก็ต่างดีอย่างนั้นแล้วไม่ทะเลาะกันความเดือดร้อนไม่มีความเดือดร้อนนี่คือกองทุกข์เป็นฟืนไฟเผาได้ทุกแห่งอันนี้แหละออกมาจากกิเลสกินไม่พอได้ไม่พออะไรไม่พอมีแต่เรื่องกิเลสแล้วก็เหมือนกับว่าไปกว้านเอาเชื้อไฟก็มาเผาตัวเอง แล้วก็เผาโลกด้วยเรื่องธรรมเลยมีแต่ความชุ่มเย็นเป็นสุขมาสภาของธรรมในโลกเรานี่มีที่ไหนสภาธรรมอบรมกันให้มีศีลมีธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นต่อกันในฐานะที่เราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เห็นมีแต่เรื่องกิเลสตัณหานี่มีทุกหย่อมหญ้ามีทุกหัวใจคนแสดงออกมาทุกแห่ทุกหนเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนของโลกจึงมีทั่วไปอย่างหลวงตาบัวนี่เขียนไม่โกโก้เห็นไหมหน้าวัด3แผ่นนั่นบอกว่าที่นี่เป็นวัด ป็นสถานที่บำเพ็ญภาวนาเพื่อความสงบใจไม่มีจิตธุระจำเป็นไม่ควรมาเที่ยวเพ่นพ่านมันก็เขียนไว้โกโก้ล่ะเขาก็มาเพ่นพ่านของเขาอยู่อย่างนั้นจะไว้ไอ้เขียนก็เขียนไว้โกโก้เลยไอ้พวกที่มันมาเพ่นพ่านมันก็เพ่นพ่านอยู่ในวัดนี่เขาก็ได้ไหมพิจารณาที่พูดนี่นั่นเห็นไหมเขียนไว้โกโก้เลยหลวงตาบัวนั่นน่ะสั่งให้เขียนแล้วเป็นเนื้อความของหลวงตาบัวด้วยสั่งบอกว่าที่นี่คือเป็นวัดหัวเป็นสถานที่บำเพ็ญภาวนาไม่มีจิตจำเป็นไม่ควรมาเที่ยวเพ่นพ่านติดประกาศใครมาเขาอ่านหรือไม่รู้แล้วเขาทะลึ่งเข้าไปแต่ต้องได้ข้างในต้องได้ข้างในตัวการใหญ่ที่ขับถ้าเราออกมาเจอแล้วเอาละเพ่นพ่านป้านเข้ามาเนี่ยถามมาอะไรเอาละนะถ้าเจอกับเราแล้วแม่นยำทุกอย่างไม่พลาดละไม่ว่าใครก็ตามแต่ถ้ามาผิดเวลาเวลานี่มาธุระอะไรไล่เบี้ยเข้าไปมีเหตุมีผลยังไงถ้ามีเหตุมีผลก็ปล่อยตัวไปปล่อยตัวไปถ้าไม่มีเหตุมีผลเข้ากันได้แล้วกับสามแผ่นนั้นไล่ทันทีเลยไม่อ่านเลยบางทีไม่ได้อ่านหรือหนังสือสามแผ่นนั้นนี่บางทีก็มีเหมือนกันเขาไม่สนใจก็เขาไม่ได้อ่านเป็นอย่างนั้นนะไอ้ชื่อมันตั้งได้นะไอ้ตัวจริงมีได้ยากนะเพราะงั้นพวกเราอยากให้มันมีแต่ชื่อวัดป่าบ้านตาดนั่นที่นี่เป็นวัดนู่นนะบางทีนะเป็นสถานที่บำเพ็ญภาวนาไอ้พวกนี้มันภาวนาหรือไม่ภาวนาโลกก็ไม่รู้นะไม่จำเป็นไม่ควรมาเที่ยวเป็นพานมันเพ่นพานทั้งวันทั้งนั้นทางนี้แบบเดียวกันเราก็ไม่รู้จะเขียนโกโก้ไว้กันเห็นไหมล่ะไปดูสินะพูดแล้วมันขบขันนะที่ไหนก็มีแต่แบบโกโก้มาไอ้ที่มันแอบกินอยู่ข้างในมันไม่โก้แล้วมันเอายิ่งเอาจังว่าจะมาเที่ยวเพ่นพานมันก็เพ่นพานเข้าไปหาจิตภาวนาที่เดินจงกรมที่ก็เดินจงกรมกลมไอ้จิตที่มันเที่ยวเพ่นพ่านไปหาเรื่องกิเลสเอาไฟมาเผาเจ้าของเนี่ยมันก็ไปของมันอยู่นั่นแหละเพ่นพ่านเพ่นพ่านแล้วนี่ก็นี่มาเที่ยวเพ่นพ่านทางโน้นเขียนไว้ทางนี้มันไม่ได้ดูมันก็เพ่นพ่านเพ่นพ่านอยู่ในหัวใจคนมีไหมพวกนี้ล่ะเดินจงกรมเดินเกมพอวันนี้มันไปสัมผัสเราก็เลยพูดซะบ้างธรรมดาเราเป็นอย่างนั้นปกครองวัดมีเป็นอย่างนั้นแต่ตะกอดเข้มแข็งยิ่งกว่านี้นะทุกวันนี้เรียกว่าปล่อยวางมากแต่มันก็มีลวดลายคือความห่วงใยมีอยู่ในนั้นมันก็เป็นไปได้ละเมื่อวานค่ำๆเพราะเราได้ดูแล้วข้างในมันอยู่ที่นี่สถานที่นี่มันเป็นที่โล่งแจ้งสะดวกสบายเวลาตอนเย็นๆไม่มีใครผ่านไปผ่านมาแล้วเป็นทางอยู่กรมได้หมดเราว่างั้นนะที่บอกด้วยนะเดินจงกรมได้หมดตามนี้เพราะว่ากลางวี่กลางวันคนผ่านไปมาก็ให้เป็นสถานที่ของคนผ่านไปผ่านมาเสียแต่เวลาคนหมดไปแล้วตอนเย็นๆนั่นแหละมันว่างแล้วเรานี่เป็นทางจงกรมได้ทางนั้นจากนั้นก็ที่บอกละตรงนั้นตรงนั้นจนกระทั่งถึงคูสะข้างคูสะบอกไปหมดทางเหล่านี้เป็นทางจงกรมได้ทางนั้นเวลาทางอัดนะนี่เราสอนในระดูด้วยนะเหล่านี้มันเป็นสถานที่จงกรมได้ทางนั้นถ้าจะทำถ้าไม่ขี้เกียจเสียว่างั้นนะเพราะว่าแล้วก็มาเมื่อวานนี้ก็ไปดูกับอาหารกระแตเริ่มแรกนะไปดูอาหารกระจ้อนกระแตค่ำวะนะค่ำขนาดนี้มันยังมากินอยู่เหรอระหว่างนั้นนะไปดูไม่มีพอกระจ้อนกระแตมีแต่หนูเต็มไปนั่นแล้วจากนั้นเราก็ระลึกได้ว่าเราขู่พวกนี้ให้เดินจงกรมแถวนั้นมันมาเดินหรือเปล่าล่ะเลยด้อมด้อมไปดูค่ำค่ำนะด้อมด้อมไปเงียบเงียบไปละจะอยู่ในวงวัดในรั้ววัดนี่แหละมองไปข้างนอกเฉยมองไปดูไปริมสะดูไปแล้วเห็นคนหนึ่งเดินจงกรมอยู่ยับยับเขาก็เห็นเรานั่นแหละเขาเราไปก็แบบขโมยว่างั้นนะเราก็ด้อมด้อมไปดูเขาก็มองเห็นตาดีอยู่นั่นแหละลงก้มกราบวับวับเขาก็เดินจงกรมเลยเออเขาท่าดีไว้นึกในใจนะดังนั้นเราก็กลับมายังมีพูดทำตามคำสั่งอยู่เลยว่านั่นไม่พูดถึงเรื่องทำความเพียรกับเพียรนี้คุณค่าของธรรมนี่แหมเหนือโลกเหนือสงสารนะมันมีในตำราก็เหมือนตำราทั่วไปไม่เด่นถ้าลงธรรมนี่ได้เข้าสู่จิตใจนี่มันไม่ได้เหมือนกันนะเราอ่านตำราใน ของอัดของทำเลยอ่านไปเรื่อยจนถึงนิพพานจิตใจมันก็ตื่นก็ชื่นของมันไปอย่างนั้นนะพอทำนี้ได้เข้าสู่ใจตามที่ท่านที่บอกไว้ในตำราให้ดำเนินอย่างนั้นนะพอทำเหล่านี้เข้าสู่ใจที่จะมีฤทธิ์มีเดชขึ้นมานะจิตใจจะแปลกประหลาดนี่แสดงความอัศจรรย์ขึ้นมาตั้งแต่ก่อนเราไม่เคยมีใจเป็นอย่างนี้นี่พอบำเพ็ญภาวนาระงับดับฟืนดับไฟคือกิเลสออกระงับลงด้วยธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญประจำความภาคเพียรของเรานี่พอพิจารณานี้หนักเข้าหนักเข้าจิตใจสติเป็นคู่คุ้มครองรักษากิเลสก็ไม่เพ่นพ่านจิตใจค่อยสงบเย็นเย็นนี่พื้นฐานแห่งความสงบเบื้องต้นเป็นอย่างนี้นี่ทำไม่ถอยพยายามไม่ถอยถอยจนเป็นความสง่างามสงบร่มเย็นแล้วนี่จิตใจนี่เด่นขึ้นเด่นขึ้นโลกทั้งโลกนี่จะมารวมที่จิตใจนะความเด่นดวงความแปลกประหลาดความอัศจรรย์จะมารวมอยู่จิตใจแห่งเดียวมันกว้างแสนกว้างกว่าทั่วอันธนาโลกอิฐปูนหินทรายดินฟ้าอากาศมีความหมายอะไรมันมีความหมายอยู่ที่จิตที่ตัวนักรู้เนี่ยพอทำกับจิตเข้ารับกันแล้วที่นี่สง่าขึ้นมาสง่าขึ้นมาเราฟาดจนกระทั่งถึงความหมดโลกธาตุสุญญโตโลกังว่างไปหมดความจิตใจนี้ว่างครอบหมดเลยไม่มีอะไรเหลือมีแต่ความอัศจรรย์เต็มดวงนี่แหละจิตใจที่ได้รับการบำรุงรักษาแล้วอะไรจะเลิศยิ่งกว่าใจที่นี่ไม่มีเราจะเลี้ยงไปที่ไหนทั่วแดนโลกธาตุไม่มีแต่จิตดวงนี้เด่นครอบโลกธาตุนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าเลิศโลกเลิศอย่างนี้เลิศที่พระทัยที่บริสุทธิ์เป็นธรรมล้วนๆจึงได้มาสอนโลกให้เห็นความสำคัญของใจนั่นนี่พวกเราทั้งหลายก็ได้มาบำเพ็ญภาวนาให้พากันเห็นความสำคัญของใจสิแล้วอยู่เฉยๆเหมือนขอนสูงเหมือนต่อไม้อยู่ในเหล่านี้ไม่ว่าในทางด้านพระทางด้านคฤหัสถ์อยู่ทางครัวให้อย่าเป็นขอนสูงนอนเด่งเหมือนคนตายแล้วถ้าจะไปกุศลานี่มันก็ดูว่าถ้ามีหางมันก็ดูหางมันนิ่งๆอยู่ถ้าดูไปข้างหน้าหูมันก็แขวงมันแปลงอยู่ในหูโอ้มันยังไม่ตายเลยทำให้แร้งลำคาญเขาจะมีอีแร้งลำคาญแต่จริงก็ไม่ได้จริงนี่จะกุศลาก็กุศลาไม่ได้แล้วจะทำไงมันทำให้ลำคาญนะอย่าให้ลำคาญนั่งข้างในก็ดีผู้ที่คอยกุศลามันลำคาญนะนี่มันไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรแล้วว่ามาภาวนามันมีแต่สิ่งเหล่านี้เกื่อนอยู่ภาวนาในจิตที่จะสง่างามออกมามันไม่ค่อยมีนะให้พากันพิจารณามากนี่ถอดออกมาจากหัวใจนะเวลาถูกมันหมอบถูกกิเลสตัณหาครอบมันไม่มีค่านะแต่เวลาทำได้แสดงออกมาด้วยอำนาจการบำรุงรักษาแล้วสง่าแล้วครอบหมดเมื่อครอบหมดแล้วมองไปไหนไม่มีอะไรจ้าไม่มีอะไรจะจันยิ่งกว่าใจดวงเดียวนี่ครอบโลกธาตุพระก็จำมานะเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธมันควรจะมียวดลายแห่งเมืองพุทธแสดงอยู่ในกิริยามารยาทการประพฤติตัวของเราบ้างนะแม้ที่สุดประกอบความเพียรมันก็ไม่ได้เรื่องถ้าเดินจงกรมก็เดินด้วยความเผลอมองนั้นมองนี่ไปเสียสติกับจิตไม่อยู่ด้วยกันมันก็ไม่เป็นความเพียรสติอยู่ที่ไหนความเพียรอยู่ที่นั่นล่ะถ้ามีสติแล้วกิเลสไม่เกิดคือกิเลสจะเกิดขึ้นจากเวลาเผลอสติพอเผลอสติที่ความสังขารนี่ตัวเอกนะปรุงแผลออกมาอวิชชาเป็นภัยใหญ่อยู่นั่นมันผลักดันออกมาพอเผลอว่าแผลบออกมาแล้วไปเอาไฟมาเผาเรานะเอาฟืนไฟมาเผาเราถ้าสติครอบเอาไว้มันไม่ออกนะเพราะงั้นจังหวะถ้าสติมีอยู่กิเลสไม่เกิดไม่ได้เอาว่ามันชัดเจนนั่นสิที่นี่ก็มีแต่การบำรุงรักษาสติให้แน่นหนามั่นคง อย่างที่ว่าอดนอนผ่อนอาหารนี่ขึ้นอยู่กับสตินะเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญทั้งหลายเช่นพระในพระวัดป่าบรรจารนี่วันนี้ก็มาฉัน34องค์ในจำนวนพระ59องค์วันนี้มาฉัน34องค์ขาดไปเท่าไหร่พิจารณาสินี่ท่านบำรุงรักษาใจธาตุขันธ์ทั้งท่านไม่มาฉันคือผ่อนทางร่างกายคือร่างกายถ้ามีกำลังมากแล้วมันทับจิตทับจิตก็ทับสติเลื่อนๆลอยๆจับไม่ติดท่านก็พิจารณาพอผ่อนอาหารลงสติจะค่อยดีขึ้นนะสติคอยดูอาหารมากขึ้นสตินี่เลื่อนลอยพลิกใหม่เอา ผ่อนไปผ่อนอาหารพออดอดไปแล้วค่อยสติค่อยดีขึ้นดีขึ้นเห็นได้ชัดนะเรื่องอดอาหารเห็นได้ชัดมากเพราะฉะนั้นในวันนี้พระท่านจึงมักจะอดอาหารมากเราก็เคยเสด็จเราเคยพูดให้ฟังบอกว่าเป็นคำบอกเล่านะเราไม่ได้บอกว่าไม่ใช่คือเราว่าไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนเป็นคำบอกเล่าธรรมดาในฐานะที่เราเป็นอาจารย์สอนพระทั้งหลายนี่เวลามีการประชุมสอนนี่คือการปฏิบัติภาวนาทุกอย่างให้สังเกตตัวเองนี่เป็นธรรมแล้วที่เวลาเข้ามาหาที่จดจ่อและอะไรที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญภาวนาของตนได้ผลมากกว่ากันมากคืออะไรนั่นสำหรับการบำเพ็ญเพียรสติเป็นสำคัญที่นี่สตินี่มันมักจะขึ้นอยู่กับธาตุขันธ์คือธาตุขันธ์ถ้ามีกำลังแล้วมันก็ทำให้สติเลื่อนลอยจับไม่ติดจำไม่ติดพอผ่อนอาหารลงไปอดอาหารลงไปสติดีขึ้นตั้งได้มันขึ้นอยู่กับอันนี้นะกับการสังเกตตัวเองนี่เราก็บอกเป็นคำบอกเล่าเฉยไม่ได้บอกให้อดอาหารนะให้ผ่อนอาหารนะเราก็ไม่ได้บอกแต่เราบอกวิธีการให้ฟังถึงเรียกว่าคำบอกเราแล้วแต่ท่านผู้ใดจะนำไปปฏิบัติสำหรับผมเองผมดำเนินมาอย่างนี้ก็ว่างั้นแหละแล้วก็ได้ผลเป็นลำดับนี่พระเนียนทั้งหลายในวัดนี้มักจะเข้าอดอาหารผ่อนอาหารซะมากต่อมาคำบอกเล่าดีรู้สึกว่าได้ผลดีนะคือไม่บอกไม่สั่งไม่สอนบอกเป็นคำบอกเล่าวิธีการเฉยด้วยความแยบคายของผู้ปฏิบัติตนเองนั่นแหละนี่รู้สึกว่าวัดนี้จะมีการผ่อนอาหารมากทีเดียวคือผ่อนมากเท่าไรและคำว่าผ่อนอาหารอดอาหารนี้ไม่ได้คือนะไม่ได้ล่าสมัยในธรรมทุกขั้นตั้งแต่ขั้นข้ามล้มทำขั้นล้มลุกคลุกคลานสตินี่เป็นสำคัญตลอดหรือการอดอาหารที่เห็นว่าได้ผลทางด้านสติมันก็ต้องอดอาหารไปเรื่อยจนกระทั่งจิตตั้งได้แล้วตั้งแล้วเป็นสมาธิได้สมบูรณ์ขึ้นถึงขั้นปัญญาเรื่องผ่อนอาหารนี่ไม่คือแล้วผ่อนอาหารจิตยิ่งคล่องตัวเช่นอย่างสติปัญญาอัตโนมัติหมุนทั้งวันทั้งคืนเพราะมีอดอาหารมีผ่อนอาหารเข้าไปแล้วยิ่งคล่องยิ่งละเอียดนะเป็นอย่างนั้นละเอียดตลอดการผ่อนอาหารจึงไม่มีคำว่าควรในขั้นนั้นไม่ควรในขั้นนี้ควรทุกขั้นเลยเราดำเนินมาแล้วจึงได้มาสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่สงสัยนี่ภาวนี่จึงมักจะเป็นแบบที่คำบอกเล่าของเรานะเพราะเราทำมาแล้ว ต้องสังเกตต้องพิจารณาการประกอบความภาคเพียรกิเลสละเอียดมากไม่รู้นะทำก็ละเอียดหน้าพอๆกันแต่ส่วนมากในเบื้องต้นนี้มักจะตามกิเลสไม่ทันต้องได้ใช้วิธีการต่างๆเช่นจากที่อดอาหารผ่อนอาหารสติดีขึ้นแล้วจะตามกิเลสทันนั่นแหละให้พระกันจำมันนะวันนี้พูดเพียงวันนี้นะถือว่าไม่พูดมากมันมากทุกวันนั่นแหละ
5: ทองคำได้4 บาท
2: ทองคำได้4 บาท 8 สตางค์นั่นเห็นไหมล่ะทองคำเรา4 บาท 8 สตางค์วันนี้เห็นไหมล่ะเมื่อวานได้หรือเปล่า
6: 1 บาท
2: เราก็ดีใจยังไม่ใช่หรือวันนี้ขึ้น4 บาทแล้วนี่ก็ยิ่งดีใจไปเลยเอามานะเพิ่มความดีใจของเราให้มันมากขึ้นเอาละ4 บาท 8 สตางค์ไม่ใช่เล่นนะเนี่ยได้ทุกวันเนี่ยจะให้ไหลเข้าสู่ข้างหลวงของเราหัวใจของคนทั้งชาติอยู่จุดนั้นทุกอย่างนั้นเราพิจารณาหมดแล้วนะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วลงไม่ใช่4-5นะไม่เอาอย่างนั้นหรอกแม่ครับเราเคยปฏิบัติมาอย่างนี้ตลอดเรื่องอัดเรื่องทำทั้งหลายนี่ต้องใช้ความพิจิตรพิจารณาใคร่ควรอย่างนี้ตลอดมาที่นี่เวลาใช้กับโลกเราก็ใช้แบบเดียวกันจะจ่ายมากจ่ายน้อยไม่สงสัยถ้าลงได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วเอ้าว่างั้นเอาเลยไม่สงสัยนี่ก็เหมือนกันนี่4 บาท 8 สตางค์เนี่ยแล้วก็พอใจนะพอใจอยากให้พอใจมากเอามาอีกที่อยู่มาขู่ลูกศิษย์นี่ลูกศิษย์กนกุฏิมานานนะนี่นะของเล่นอะไรอยู่ปากน้ำหนองสำโรงอะไรสำโรงไหนสำโรงเหนือ
6: สำโรงเหนือ
2: สำโรงเหนือเนี่ย นั่นเนี่ยลูกศิษย์ก็กุฏิแต่มันไม่เป็นข้าเวลาจะสอนให้ภาวนาแอมันโมโหอาจารย์มันโมโหนะเดี๋ยวหน้ามันจะใส่พวดเลยนะก็ใช่เลยเอาละไปก
7: ่อนเดี๋ยวจะเอาทองมาให้จะได้เป็น
2: เราก็จะรอตรงนี้นะเสร็จแล้วนะให้พอแล้วไปละ
4: บูชาธรรม 2,000 บาทครับนุชกระหมวยครับนุชกระหมวยบูชาธรรม 2,000 บาทครับ
2: ชื่อใคร
4: ชื่อนุชครับกระหมวย
2: นี่มาเอาไปเลยเอาเลยอันนี้4บาท8ตังค์เอาเลยฟังเสียงง่ายๆใครวะเสียงมามันไปกวนหมาพวกนี้มันให้ภาวนามันก็ไม่เอาอะไรไม่เอามันไปกวนหมาให้ร้องแง่แง่ไอ้เนี่ยเอาไอ้สองคนเท่านั้นพอได้ละเท่านั้นพอเราเลยยืนเดี๋ยวนี้บ้างจะฝากนิทานไว้ก่อนจะไปนะจะเล่านิทานไว้ก่อนท่านอาจารย์มหาทองสุขท่านเป็นคนสระบุรีติดตามหลวงปู่มั่นมาตลอดนะขึ้นเขาขึ้นไหนไปด้วยกันมาท่านไม่มาเป็นสมภารอยู่ที่วัดสุทธาวาสนี่นะท่านนิสัยสวยงามมากนะนิ่มมากนะท่านพูดเรียบเรียบที่นี่ท่านอยู่วัดสาปทุมนราธิกรแล้วก็มีผู้ชายสองคนมาพักอยู่ในวัด นั้นด้วยชื่อหนึ่งชื่อไอ้ปื้ดคนหนึ่งชื่อไอ้ปุ๊ดเข้าใจไหมรูปร่างคล้ายคลึงกันมากในที่นี้สรุปเลยเรื่องคบขันอยู่กับสองคนนี่แหละแต่ไม่พูดมากนะเราจะสรุปมาทีนี้พอออกไปเที่ยวละเที่ยวตามนิสัยของเขาน่ะพอมาที่มันปวดหนักที่มันจะตายมันไม่มีทางไปเรียกสามรอบเข้าใจไหมเรียกสามรอบมาพอเรียกสามล้อมาโดดขึ้นสามล้อก็ไปถึงก็เปิดอันนั้นถังสามล้อที่ฟาดจะนั่นเข้าใจไหมที่แตกใส่สามล้อนั้นเสร็จพอที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราปิดแล้วก็เอาละเท่านี้พอก็ที่พอไอ้นั่นมันล้างถังล้างที่มันนั้นจนกระทั่งป่านนี้มันเสร็จแล้วยังไม่รู้นะไอ้ปุ้นมันไปแล้วเอาละเท่านี้พอเข้าใจแล้วที่เนี้ยเอาละที่นี่เท่านี้พอจะไปโอ้ผมป่านนี้เนี่ยยังไม่พอที่นี่นี่ว่าพอแล้วขอบคุณท่านอาจารย์มหาลูกท่านเป็นพระที่เรียบนะกิริยานิสัยท่านเรียบมากนะนั่นละที่ท่านเอาพัดดงกระบวนท่านนั้นจัดการเองนั่นคุยกันตอนนั้นตอนนั้นละที่ระยะที่เราลงมาจากวัดดอยจะไม่ค่อยดีข้างนั้นเองละพอลงมาวัดปุจจวาคุยไปคุยมาแล้วไปสัมผัสถึงเรื่องพัดนี่เรียนมาจนเป็นของมหาละมีพัดหรือยังล่ะเฮ้ยกับผมไม่สนใจหรอกมั้ยโอ้ยไปได้ถ้าเกิดคือคักเลยนะเรียนมาแทบเป็นแทบตายไม่มีพัดติดมือมันมียางเลยว่างั้นท่านมาแล้วท่านผู้ปั๊บลูกไปเอาพัดท่านอยู่ในห้องท่านมาใส่คือกักเอานิมนต์มานั่งเก้าอี้นี่ให้มันมีเครื่องหมายมหามังสิกันว่าเนี่ยเวลาท่านจะเอานั่นแหละมันถึงมีพัดท่านจัดเองนั่นคบกันดีเอาละพ
0: ่อท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าความสำคัญของใจในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: วันนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าขัดจิตด้วยสมาธิขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้ได้พากันขัดลูกกระไดขั้นกระไดขึ้นถ้ำลงถ้ำอันนี้เรียกว่าการทำบุญ

ซึ่งนี้เมื่อเราทำสะอาดก็มีความทุกข์บ้างเล็กน้อยพอสมควรแต่ว่าการขัดจิตใจของเราด้วยสมาธิภาวนานี่ก็เหมือนกันกับเราขัดกระไดขึ้นลงให้มันหายลื่นนั้นธรรมดากิเลสในใจมนุษย์คนเรานั้นมันคอยมีกิเลสต่างๆงอกขึ้นมาอยู่เสมอๆถ้าใครไม่ขัดไม่เกลาไม่เช็ดไม่ถูมันก็ขึ้นสนิมเหมือนกระไดขึ้นถ้ำขึ้นวัดกิเลสในหัวใจของคนเรานั้นไม่ใช่มันมองเห็นในทางตามันมองไม่เห็นดูไม่เห็นแต่มันปรากฏอยู่ภายในแสดงออกกิเลสความโกรธมีมากน้อยเท่าไหร่

นหนึ่งนั่นเองถ้าจะว่าความยาวของตัวกิเลสตัวเราก็คือว่ายาววาหนึ่งของเจ้าของเองกว้างก็สอบกรรมมาหนาก็คืบหนึ่งคืบเดียวเท่านั้นจิตใจก็อยู่ในร่างกายสังขารที่ว่านี้แต่มันจะอยู่อย่างไรก็ตามมันก็ยาก

ำเลือดน้ำเหลืองอสุภกรรมฐานไม่กำหนดพิจารณาก็เลยมาหลงโยติดโยคล้องโยจึงมาเห็นดีว่าการเกิดมาเป็นศพ

นุษย์และเทวดาอินทร์พรหมเมื่อพระองค์ช่วยโปรดช่วยสอนนั้นพระองค์แสดงธรรมตรัสพระธรรมเทศนาแสดงถึงความสุขความทุกข์ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย

ว่ามรณะกรรมฐานนั้นคือท่านให้นึกถึงความตายอสุภกรรมฐานนั้นท่านให้นึกถึงว่าร่างกายสังขารของคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้น

สไว้ว่าร่างกายสังขารรูปขันธ์ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มาแล้วจนกระทั่งเกิดมาเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปจนหมดขีดความเจริญใหญ่เลอะก็ตามความไม่สะอาดมันก็เต็มไปอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ชีวิตของคนเราที่เป็นมาได้ก็อยู่ได้เพราะของไม่สะอาด

ราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจภาวนาพิจารณาดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบคือให้เห็นว่าธาตุดินก็ดีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่คนเรามาสมมติว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานี้อันนี้ความจริงนั้นพระองค์ให้รู้ว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามจริงๆถ้าจะว่าถึงบาดแผลก็คืออายตนะทั้งหลายทวารทั้งเก้าได้แก่ตาสองข้างก็เป็นตาสองปอกเป็นสองซอกก็แสดงว่ามันเป็นบาดเป็นแผลอยู่อย่างนี้ตลอดชาติหูสองข้างก็ทะลุเข้าไปในกะโหลกศีรษะก็แสดงว่า

สองปอกสองรูก็เป็นบาปเป็นแผลนั่นเองเท่านี้ก็เรียกว่าเป็นบาปเป็นแผลหกแห่งแล้วยังอีกทวารปากสำหรับบริโภคอาหารสิ่งปฏิกูลโสโครกนำเข้าไปสู่ร่างกายสังขารนี้ก็แสดงถึงว่ามันเป็นช่องเป็นทางเป็นบาดเป็นแผลเป็นที่ไหลเข้าเทออกในปากนี้หกแล้วก็เจ็บกับปากที่บริโภคอาหารก็ยังเหลืออยู่คือทวารหนักทวารเบาทวารหนักทวารเบาก็เป็นที่ทายทิ้งเศษอาหารการกินของมนุษย์ที่เอาไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็ไหลออกมาเป็นเศษอาหารไหลออกมาทางหนึ่งเรียกว่าเป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ำรวมโดยตัวของคนเราตัวเราทุกคนนั้นดูให้ดีพิจารณาให้ดีก็จะเห็นแจ้งด้วยสติ

ไม่ได้ต้องเอามาเพียงเพ่งดูที่ท่านว่าเป็นป่องเป็นช่องเป็นทางเป็นบาปเป็นแผลทั้งเก้าแห่งเรียกว่าทวารทั้งเก้าทวารทั้งเก้านี่แหละถ้าผู้ใดเอามาพิจารณาจนเห็นว่าไม่น่าไว้วางใจเพราะมันรอความแตกดับทำลายตายได้ทุกเวลาไม่ใช่เราอยู่สบายทุกวันนี้

ใจสบายเต็มไปด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันก็นับไม่ถ้วนมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้ทุกเวลาพระพุทธองค์ท่านว่าให้นึกถึงความตายคือว่า

สัมมาสัมพุทธเจ้าอันความแตกดับของรูปร่างกายคือความตายนั้นก็ยังไม่ยกเว้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ยกเว้นพระอรหันตาคินาศกเจ้าทั้งหลายพยามัจจุราชคือความตายก็ไม่ยกเว้น

นคนเราก็คิดเอาเองว่าถ้าข้าพเจ้าตายถึงเวลาตายจะขอให้ตายแบบสบายสบายแบบนั้นแบบนี้ไม่เอาแบบอุปัฏฐวาเหตุไม่เอาข้าจะเอาตายแบบสะดวกสบายง่ายง่ายมันไม่ค่อยได้แต่เวลามันได้เข้ามันไม่น่าเป็นไปมันก็เป็นไปได้ไม่น่าตายมันก็ตายได้ไม่น่าเจ็บมันก็เจ็บได้เพราะว่า

็นปีจะเรียนสวดอะไรแก้ไขไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ฟังจนกระทั่งบางคนเดินไปดีๆคนอื่นเขาไปก็ไม่มีอะไรหักพังเวลาตัวผู้จะมีภัยอันตรายเดินไปสมมติว่าเดินไปในสะพานก็หักหมายถึงสะพานไม้

ก็เตือนใจของตัวเองว่าเราอาจจะตายทุกลมหายใจออกทั้งเข้าทั้งออกมันตายได้ทุกเวลาจึงไม่ควรประมาทเมื่อผู้ใดไม่ประมาทนึกถึง

ไม่พ้นจะหลบไปไหนหลีกไปไหนเพื่อให้พ้นจากความตายผลที่สุดก็ไม่มีใครพ้นไปได้ต้องตายทุกคนทุกรายไปนี่แหละมรณะกรรมฐานจงพากันเตือนใจของตนให้รู้สึกสำนึกอยู่ทุกเวลาพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเรา

มันจะแตกดับเมื่อใดเวลาใดท่านก็รู้ลมเข้าไปรู้ว่าตายเวลาลมออกมาท่านก็รู้ว่าตายได้เหมือนกันเวลามันจะตายจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามเมื่อจะถึงเวลาตายมันต้องมาตัดที่ลมหายใจนี่แหละลมหายใจเข้าไปแล้ว

เรามันไม่ได้เลือกตายได้ทุกเวลาบางพระบางองค์อุปัชฌาย์บางองค์ใกล้เข้าพรรษาอย่างนี้แหละบวชพระบวชเนนบวชนาคบวชเนนบวชพระก็ยังไม่แล้วเหนื่อยมากก็หยุดไปเอาไว้บวชวันใหม่แทนที่จะถึงขั้นบวชวันใหม่คืนแรกนั่นแหละ

ที่ศาลาไปบิณฑบาตทำไมอุปัชฌาย์ปันนี้ยังไม่ลงมาจากกุฏิเลยท่านไม่สบายมากเหนื่อยมากหรือให้เมนไปตามดู

ได้มีความท้อถอยจงพากันตื่นขึ้นลุกขึ้นฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ทรงตรัสว่า

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เสียมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าขัดจิตด้วยสมาธิในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2546ในโอกาสเมตตาให้ทีวีช่อง11สัมภาษณ์บรรทอนมหากฐินช่วยชาติขอเชิญรับฟังครับ
1: จะอนุโมทนา ให้พรยะถาวาลิวะหาปุราปริปูเรนเตสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสาเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณีโชติ

0: เสร็จแล้วใช่ทีนี้
1: เสร็จแล้ว
0: ไม่มีอะไรแล้วไม่ต่อไปก็นอน
2: กราบนมัสการพระธรรมพิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนกับผมนายฉัตรเฉลิมหัตถกรรมผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ขออนุญาตกราบนมัสการสนทนาข้อธรรมะและสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนหลวงตาครับวันนี้ลูกหลานญาติโยมมาร่วมทอดกฐินเพื่อชาติกันมากมายไม่ทราบว่าหลวงตามีความรู้สึกพึงพอใจมากน้อยเพียงใดครับ
0: หัวพอใจมาสร้างบุญกุศลพอใจยิ่งได้สมบัติเงินทองเข้าสู่คลังหลวงมากๆจากคนจำนวนมากแล้วหลวงตายิ่งพอใจใหญ่เลยเอาเอาแค่นี้ก่อน
2: หลวงตาครับมีคนฝากให้สอบถามเรียนถามหลวงตาว่าการทำบุญกฐินนั้นผลของบุญกุศลที่เราทำนั้นจะได้รับมากน้อยเพียงใดตามหลักพระพุทธศาสนาครับ
0: ทำบุญในสงฆ์มีผลมากทีเดียวเช่นทำบุญกฐินในวัดป่าบ้านตาดเพื่อชาติเท่านี้มีอานิสงส์ขนาดที่ยกชาติไทยทั้งชาติขึ้นได้โดยไม่อาจสงสัยไม่มีอานิสงส์ใดจะยิ่งกว่าอานิสงส์แห่งกฐินของเราเพื่อยกชาติไทยทั้งชาติขึ้นสู่ความสง่าราศีดีงามเพื่อแห่งชาติไทยของตนเอาแค่นี้ก่อนเป็นระยะไป
2: หลวงตาครับที่หลวงตาตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้ได้ทองคำ10ตันและเงินดอลลาร์10ล้านดอลลาร์นั้นจนถึงขณะนี้หลวงตามีความมั่นใจว่าจะได้ครบตามที่ได้ตั้งใจไว้ไหมครับ
0: ไม่ว่าไงอ๋อแล้วมีอะไรเอ้ามายุ่งอะไรกำลังจะพูดไหนทำว่ามาอยู่
3: ก็ทองคำสิบล้านดอลลาร์ล้านดอลลาร์ทั้งที่ตาตั้งใจไว้ตอนนี้มีความมั่นใจว่าจะได้ครบ
0: โอ้มั่นใจว่าได้ครบได้ครบจากบรรดาพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศซึ่งมีความรักชาติมีความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงกันอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เคยบกพร่องในความรักชาติและความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันทุกแง่ทุกแขนงที่เป็นมานี้เป็นที่อนุโมทนากับพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติตลอดมาเราจึงแน่ใจว่าทองคำที่กำหนดไว้นี้จะต้องได้ตามกำหนดนั่นและดอลลาร์ก็เช่นเดียวกันจะได้ตามกำหนดแน่นอนเป็นแต่เวลาในระยะนี้ยังเรียนให้ทราบไม่ได้แต่แน่ใจกับบรรดาพี่น้องชาวไทยทั้งชาติเราว่าทองคำน้ำหนัก10ตันนี้สามารถยกได้โดยไม่อาจสงสัยเลยและดอลลาร์10ล้านก็เช่นเดียวกันพอเราได้เห็นความสำคัญและความรักชาติการแสดงออกของพี่น้องชาวไทยเพื่อความเสียสละต่อชาติของตนนั้นมีพร้อมพูนบริบูรณ์มาโดยลำดาไม่เคยบกพร่องในกิจการที่จะมามีการขัดข้องหรือต่อต้านประการใดที่จะให้ชาติไทยของเราบกพร่องในการก้าวเดินไม่ราบรื่นอย่างนี้ไม่ปรากฏในพี่น้องชาวไทยเราจึงขอขอบคุณกับพี่น้องชาวไทยเราไว้ล่วงหน้าด้วยว่ายังไงจะต้องสำเร็จตามที่ความมุ่งหมายของพี่น้องชาวไทยเราที่มีความรักชาติเสมอหน้ากันเอาแค่นี้ก่อนมีอะไร
2: หลวงตาครับที่หลวงตาได้ทำโครงการช่วยชาติมา5ปี6ปีมานี้ไม่ทราบว่าพบปัญหาอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนแล้วหลวงตาใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ
0: ว่าต้องไม่ขัด
3: การช่วยชาติมา5ปีพบอุปสรรคอะไรบ้างอ๋อ
0: ถ้าพูดถึงเรื่องอุปสรรคนั้นที่ปรากฏให้เป็นข้อข้องใจนั้นไม่มี แต่อุปสรรคในความคิดก็เป็นความคิดของหัวหน้าเองมันอาจมีบ้างเล็กๆน้อยบางทีได้จำนวนเท่านี้คิดอยากได้จำนวนเท่านี้อยู่เรื่อยๆมันเป็นอุปสรรคมาขัดเจ้าของอยู่เสมออันนี้ทั้งๆที่พี่น้องชาวไทยบริจาคตลอดมาแต่การดำเนินที่ผ่านมาเนี่ยมาทุกวันนี้ไม่เคยมีอุปสรรคแต่อย่างใดราบรื่นเรื่อยมาเราจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายทั่วหน้ากันโดยลำดับมาเช่นเดียวกัน
2: หลวงตาครับแล้วถ้าหากว่าทองคำครบ10ตันและเงินดอลลาร์ครบ10ล้านดอลลาร์แล้วหลวงตาจะยุติโครงการเพียงเท่านี้หรือจะมีโครงการอะไรต่อไปยังไงบ้างไหมครับ
0: ว่าไง
3: ว่าครบแล้วจะมีโครงการอะไรต่อจะยุติแค่นี
0: ้หรือจะมีการต่อ อ๋อถ้าครบแล้วก็เรื่องโครงการมันไม่มีแล้วก็มีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้องชาวไทยว่าได้สมมรรคสมหมายและทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีและความรักชาติของเราเรื่องโครงการข้างหน้านั้นยังไม่ได้คิดอะไรขึ้นมาเลยเราพูดเฉพาะโครงการปัจจุบันนี้เราพยายามจะให้สำเร็จตามความมุ่งหมายโดยอาศัยพี่น้องชาวไทยเราเป็นกำลังใจและกำลังศรัทธาเสียสละทุกด้านทุกทางมาโดยลำดับสำหรับความขัดข้องหรืออุปสรรคใดๆข้างหน้านั้นเรายังไม่ได้คิดเท่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยปรากฏราบรื่นตลอดมามีอะไรว่าไหมมีท่านหรือมีอะไรอยู
2: ่คิดหลวงตาครับมีคนบอกว่าหลวงตาก็อายุมากแล้วปีนี้หลวงตาก็อายุ91แล้วก็นับว่าเป็นผู้สูงอายุมากพอสมควรน่าจะได้พักผ่อนหลวงตาคิดและตัดสินใจยังไงถึงได้ออกมานำพาคนไทยนำพาพุทธศาสนิกชนออกต่อสู้เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองครับ
0: ผมฟังไม่ชัดนะน่าจะได้พักผ่อนอ๋อทุกวันนี้ลูกตาก็พักผ่อนอยู่แล้วนี่นะทั้งไปทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งพักผ่อนมาเรื่อยๆอย่างนี้ละกรุณาอย่าได้ห่วงใยหลวงตาเลยเรื่องธาตุร่างกายร่างกายเนี่ยเราห่วงใยแต่ชาติบ้านเมืองของเราเป็นอย่างมากยิ่งกว่าห่วงใยตัวของเราเองห่วงใยพี่น้องชาวไทยเราทางด้านวัตถุเราก็อยากจะให้สมบูรณ์พูนผลคือสมบัติทั้งหลายได้เข้าสู่คลังหลวงและส่วนทางด้านจิตใจก็ขอให้พี่น้องชาวไทยมีความใกล้ชิดติดพันกับศีลกับธรรมบ้างจะรู้จักบาปจักบุญรู้จักผิดจักถูกพูดกันก็รู้เรื่องรู้ราวกันแก้ไขดัดแปลงไปตามเหตุตามผลก็ราบรื่นมีงามต่อไปเท่านั้นนอกนั้นหลวงตาไม่มีอะไรเป็นห่วงกับสังขารร่างกายของหลวงตาเลยเอาแค่นี้ก่อนมีอะไร
2: หลวงตาครับมีคนบอกว่าทุกวันนี้คนไทยเราจะห่างเหินจากธรรมะทำให้ขาดห่างเหินจากศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมก็ลดน้อยลงอยากจะขอรัตนาหลวงตาได้กรุณาให้ชี้นำแนวทางที่จะปฏิบัติเพื่อให้อยู่ในศีลในธรรมเพื่อให้สังคมสงบร่มเย็นครับ
0: เรื่องการห่างเหินจากศีลธรรมเราพูดเฉพาะคนไทยเราคนอื่นก็พอๆกันนั้นแหละแม้แต่ผู้พูดนี่ก็เคยห่างเหินจากศีลจากธรรมมานานเหมือนกันจนกระทั่งมาบวชนี่ค่อยใกล้คิดติดพันกับอัดกับธรรมมากขึ้นจนได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนพี่น้องทั้งหลายยังขออย่าให้พากันห่างเหินจากศีลจากธรรมความว่าศีลว่าธรรมคือความดีงามประดับตนและหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างสดสวยงดงามไปหมดถ้าคนมีศีลมีธรรมถ้าไม่มีศีลมีธรรมมันเป็นเรื่องดันทุลังนะคนไม่มีศีลมีธรรมนั่นแหละคนหน้าด้านกับคนไม่มีศีลมีธรรมคนหน้าบางคือคนมีศีลธรรมรู้จักอายรู้จักผิดจักถูกและรู้จักยอมรับถ้าคนไม่มีศีลธรรมแล้วเป็นคนหน้าด้านไม่รู้จักอายหลวมนิ้วสอดนิ้วหลวมแขนสอดแขนหลวมตัวสอดเข้าไปทั้งตัวเหยียบย่ำทำลายไปหมดนี่คือคนหน้าด้านคนรัฐบาลคนไม่มีศีลธรรมเราอยากให้เป็นคนประเภทนั้นให้เป็นคนหน้าบางมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องประดับตนเสมอพูดผิดพูดถูกยอมรับกันตามหลักของสังคมที่ปฏิบัติต ่อกันมาโดยลำดับเรื่องศีลธรรมพี่น้องทั้งหลายก็พอมีอยู่ประจำแล้วสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธแต่จะให้เน้นหนักทางด้านจิตใจมากขึ้นไอ้เรื่องที่การให้ทานเป็นพื้นฐานอย่างชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธอยู่แล้วศีลรู้สึกจะห่างเหินกันมากพอประมาณแต่เรื่องการจิตตภาวนาเพื่อความสงบร่มเย็นแก่จิตใจซึ่งเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงแล้วชาวพุทธเราไม่ค่อยจะสนใจอะไรเลยนี่จึงเป็นหน้าวิตกมากจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายทำความสงบใจในการอันควรเช่นเวลากลางค่ำกลางคืนเราจะหลับไม่มีหน้าที่การงานอะไรทำแล้วเวลานี้มีตั้งแต่จะหลับจะนอนเพียงขอให้เอานำอัดนำธรรมไปเป็นคู่จิตใจหลับไปด้วยกันด้วยการบทด้วยบทภาวนาเช่นเรานั่งสงบในห้องพระหรือไม่มีห้องพระก็ตามให้ทำความสงบใจของเราโดยนึกคำบริกรรมทำใดก็ได้นะพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้ตามแต่จริตนิสัยชอบนำมาบริกรรมแล้วมีสติกำกับรักษาอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆแล้วจิตใจของเราจะมีความสงบร่มเย็นจนกระทั่งหลับไปถ้าเรานอนภาวนาถ้านั่งภาวนาก็มีความสงบจนกระทั่งถึงเวลาเราจะนอนลงไปนี่เรียกว่าผู้มีความใกล้ชิดติดพันกับธรรมโดยทางจิตตภาวนาซึ่งเป็นความใกล้ชิดติดพันกับพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงพุทโธธัมโมสังโฆเกิดขึ้นจากการภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นเพราะการภาวนาพระธรรมปรากฏขึ้นเพราะการภาวนาของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกปรากฏเป็นสังฆังสนังกระจายนี้ของพวกเราเกิดขึ้นได้เพราะการภาวนา เป็นรากฐานใหญ่โตของใจเราจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำทำข้อนี้ไปกำกับจิตใจเวลาจะหลับจะนอนอย่าปล่อยวางให้เลยนึกพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้ตามแต่จริตนิสัยชอบมีสติบังคับจนกระทั่งหลับไปด้วยกันขณะนอนถ้าขณะนั่งก็ให้มีสติกำกับอยู่จนกระทั่งถึงเวลาเราจะหลับจะนอนแล้วค่อยนอนก็ให้มีคำบริกรรมนี้ติดแน่จนกระทั่งถึงหลับนี่เรียกว่าเราใกล้ชิดติดพันกับธรรมคือจิตตภาวนาจิตใจของเราจะมีความสงบร่มเย็น เพราะการภาวนานี้เป็นธรรมที่เลิศเลยแต่เป็นธรรมที่ลึกลับเพราะโลกทั้งหลายไม่ค่อยสนใจจะทำจิตใจของตนในทางด้านจิตตภาวนาธรรมที่อัศจรรย์แปลกประหลาดซึ่งจะเกิดขึ้นจากการภาวนานี้จึงไม่ค่อยปรากฏในขั้นพุทธการที่ปรากฏมากมายก็คือมีท่านผู้สนใจภาวนาจำนวนมากท่านถอยลงมาถอยลงมากับการภาวนาถอยลงเรื่องมรรคเรื่องผลที่จะเป็นประโยชน์มหาศาลแก่ตนก็ลดลงลดลงจนกลายไปว่าศาสนาพุทธมีแต่การศึกษาเล่าเรียนอย่างเดียวเพียงจำได้เท่านั้นก็เป็นมรรคเป็นผลไปหมดทั้งที่เป็นไปไม่ได้เลยมันก็เข้าใจว่าเป็นไปได้หมดเพราะภาคปฏิบัติไม่มีผลก็ไม่มีจึงต้องมีภาคปฏิบัติเมื่อมีภาคปฏิบัติแล้วภาคที่ว่าปฏิเวทะคือผลของงานที่เราทำขึ้นย่อมปรากฏเช่นเราภาวนาเป็นต้นผลคือความสงบเย็นใจก็ปรากฏขึ้นมาตลอดถึงความสว่างสวายภายในจิตใจเกิดขึ้นจากการภาวนาทั้งนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พิจารณาเรื่องการภาวนาเป็นรากแก้วของพุทธศาสนาเวลานี้เราคว้าเอาตั้งแต่กิ่งแต่ก้านมาพูดมาจามาสนทนาแล้วก็ไม่ค่อยมีการปฏิบัติตามกิ่งก้านนั้นอีกด้วยถ้าเราได้ภาวนาลงไปแล้วจิตใจของเราจะมีความสงบเย็นความสงบของใจที่เกิดจากภาวนานี้ประมาณไม่ได้นะตามแต่จริตนิสัยของผู้ภาวนาซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันในทางนิสัยวาสนาและภูมิของจิตของธรรมที่จะปรากฏขึ้นในขณะภาวนานั้นต่างกันอย่างไรก็ตามการภาวนานี้แม้จะไม่ปรากฏผลเป็นความสงบเย็นใจแต่อานิสงส์แห่งการภาวนานี้มีมากกว่าอานิสงส์แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีอย่างอื่นยังขอให้พี่น้องท่านหลายได้นำภาวนานี้ไปเป็นหลักใจเป็นหลักจิตหลักใจของเราแล้วเมื่อผลยิ่งปรากฏขึ้นในการภาวนาให้เป็นความสงบเย็นใจซาบซึ้งภายในใจแล้วการให้ทานก็มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้น มีความละเอียดละออต่อทานของตนนอกจากนั้นมีความใฝ่ใจในการรักษาศีลคือความดีงามประจำตนเป็นสมบัติของตนมากขึ้นมากขึ้นเพราะอำนาจแห่งจิตตภาวนาซึ่งเป็นฐานอันใหญ่หลวงของธรรมได้สะกิดเตือนบอกในการเคลื่อนไหวและการกระทำของเราทุกด้านทุกทางแม้จะทำความชั่วจิตใจที่มีจิตตภาวนาจะสะกิดทันทีสะกิดทันทีสะดุดตัวสะดุดใจแล้วระงับหรือยับยั้งตนเองจากการทำชั่วนั้นได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เพราะการภาวนามีธรรมภายในใจท่านย่อมเตือนออกมาเสมอถ้าไม่มีเลยนี่สิ่งคำว่าเตือนไม่มีมีแต่ถูหลูถูกลางตามความเคยชินของนิสัยซึ่งเป็นความหยาบโยนอยู่แล้วให้เป็นความโสกโปกโสมมต่างๆกันไปหมดนี่แหละข้อที่3คือเรื่องภาวนาเรื่องสำคัญที่พี่น้องทั้งหลายมีความห่างเหินจากจิตภาวนานี้จึงทำให้การงานก็มักจะเลอะเทอะไม่มีหลักมีเกณฑ์การประพฤติตัวในแง่ต่างๆก็มักจะเลอะเทอะประจำตามกันคนเราถ้ามีจิตใจได้รับการภาวนาจนปรากฏเป็นความสงบเย็นใจแล้วหิริโอตตัปปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมทั้งหลายควรหรือไม่ควรนั้นจะปรากฏขึ้นภายในใจโดยลำดับลำดานี่จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่พี่น้องทั้งหลายจะได้หันหน้าเข้าใกล้ชิดติดพันกับการภาวนาซึ่งเป็นธรรมเตือนตนอยู่ในจิตใจนั่นแหละวันนี้พูดอย่างนี้ซะก่อนเวลาจะไม่พอมีอะไรอีกว่ามา
2: ครับหลวงตาครับพระเจ้าอยู่หัวทรงบอกข้าราชการว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตดูแลประชาชนให้มีความสุขความสงบไม่ทราบหลวงตาจะมีข้อธรรมะใดๆที่จะแนะนำแก่ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดประโยชน์กับประชาชนบ้างไหมครับ
0: ว่าผมฟังไม่ชัดนะหนูว่า
3: ข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหลวงตาจะมีธรรมะข้อใดที่จะให้ในข้าราชการปฏิบัติหน้าที
0: ่ด้วยความ
3: ซ
0: ื่อสัตย์สุจริตโอ้ถ้าจะพูดอย่างนั้นแล้วก็เหมือนตานี่ไปสอนสังฆราชนั่นแหละไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งมากยิ่งกว่าองค์ราชการต่างๆไอ้หลวงตานี่อยู่ในป่าในเขาพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในป่าก็จริงแต่ท่านเป็นจอมปราชญ์แต่หลวงตานี่อยู่ในป่านี่มันจอมโง่จึงไม่อาจจะสอนองค์ราชการงานเมืองได้แล้วแต่ท่านผู้ใดจะพิจารณาปฏิบัติตนเองในทางที่ถูกดีงามความสะอาดในการประพฤติกระทำทุกอย่างไปกับตัวเองเพราะได้รับการศึกษาลงมาจากพุทธศาสนาความสะอาดในการประพฤติกระทำทุกอย่างไปกับตัวเองเพราะได้รับการศึกษาลงมาจากพุทธศาสนาด้วยกันจึงขอฝากเพียงว่าให้ตั้งหน้าตั้งตาสมเราเป็นผู้ใหญ่ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งมีธรรมมากในประพฤติปฏิบัติตัวเองมากระวังตัวเองมากยิ่งกว่าผู้ใดยกตัวอย่างท่านผู้มีศีลมีธรรมในวัดในวาพระเจ้าพระสงฆ์ที่บวชมาเพื่ออาจเพื่อทำเป็นศีลเป็นธรรมจริงๆแล้ว เป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งมีความเข้มงวดกวดขันในการระมัดระวังตนเองในเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงก็คอยแนะนำสั่งสอนไม่ให้ผิดให้พลาดเพื่อนฝูงก็มีความเคารพยำเกรงเองเพราะผู้ใหญ่เป็นผู้มีความเคารพยำเกรงเป็นอัตเป็นธรรมต่อตัวเองอยู่แล้วผู้น้อยก็ย่อมมีความเคารพนับถือวงราชการงานเมืองใหญ่เท่าไหร่ยิ่งมีความเคารพในความสุจริตยุติธรรมมีอัตมีธรรมมากขึ้นมากขึ้นแล้วผู้น้อยก็มีการมีความเชื่อฟังเพราะความเคารพนับถือกันโดยลำดับลำดาแล้วก็เป็นความดีงามขึ้นมาเพราะฉะนั้นทำเหล่านี้คือความสะอาดในการประพฤติปฏิบัติจึงขอมอบไว้กับท่านผู้ทำราชการงานเมืองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในชาติของตนโดยทั่วกันเอาแค่นี้ก่อนนะว่าไป
2: หลวงตาครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินนำหน้าแล้วพาพี่น้องชาวไทยทุกคนให้ต่อสู้เอาชนะกับปัญหายาเสพติดหลวงตาจะมีข้อแนะนำยังไงกับพี่น้องคนไทยให้หลีกหนีห่างไกลจากยาเสพติดครับ
0: ว่าไง
3: ม
0: ี
3: ข้อแนะนำให้คนไทยได้หนีห่างจากยาเสพติดอะไร
0: เรื่องยาเสพติดนี่มันพิลึกนะอย่าว่าแต่ห่างอย่าให้เขามาใกล้ชิดติดพันเขากับเราเลยนะ เรื่องยาเสพติดนี่เป็นมหาภัยต่อชาติแม้ที่สุดเอายาเสพติดไปให้หมากินหมาก็เป็นบ้าไปได้เลยเข้าใจไหมเรายังจะกล้าหาญแข่งกับหมาจะดียิ่งกว่ามนุษย์เกินหมาไปแล้วยิ่งให้ดียิ่งกว่ามนุษย์ด้วยการกินยาเสพติดนี่อย่าพากันหาญผิดหาญธรรมนะจะสังหารกับจะสังหารคนทั้งชาติให้แดกเหลวไปหมดจึงขอวินทบาทจากบรรดาลูกหลานทั้งหลายทั่วประเทศไทยเหล่านี้อย่าใกล้ชิดติดพันกับยาเสพติดซึ่งเป็นยามหาภัยให้ระมัดระวังทั่วหน้ากันอย่าให้แต่ผู้อื่นมาแนะมาสอนมาบอกหรือมาบังคับบัญชาเราให้เรานั่นแหละเป็นผู้บังคับบัญชาเราเองจากสิ่งที่เป็นภัยเหล่านี้เพราะทราบได้จากการทุกคนว่าสิ่งนี้เป็นภัยจึงไม่ควรให้เข้ามาใกล้ชิดจิตพันกับตัวเองต้องปัดออกเสมอเพื่อนฝูงที่เขาคบค้าสมาคมกันควรจะสังเกตสังกากันเรียบร้อยก่อนว่าคนประเภทไหนที่มาเกี่ยวข้องกับเราถ้าเป็นพวกยาเสพติดแล้วให้ถือว่ามาภัยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแล้วจะทำลายเราอย่าคบค้าสมาคมกับคนประเภทนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เสียหายมากจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษนะเรื่องยาเสพติดไม่มีชิ้นดีเลยทำให้เสียหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีคุณค่ามีราคาหมดทั้งประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศของคนดีอยู่แล้วแต่กลับมามียาเสพติดสิ่งที่ไร้ค่าสังหารของสาระคุณทั้งหลายให้ชิบหายไปด้วยยาเสพติดเลยแล้วนำมาเสพยาเหล่านี้แล้วชิบหายทั้งประเทศแม้ที่สุดศาสนาก็ไม่มีเหลือเลยจึงขอให้พี่น้องหลายจำเอาไว้ยาได้ไปคุ้นเคยเป็นอันขาดนะเอาละเอาแค่นี้แหละเพราะทางบ้านเมืองท่านก็ได้พยายามเต็มกำลังความสามารถของท่านอยู่แล้วตั้งศาสนาก็เป็นเพียงว่าเตือนให้ทราบที่ท่านได้ดำเนินอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเป็นความถูกต้องดีงามแล้วไม่มีอะไรผิดทางราชการท่านภาษาทั้งโลกเขาบอกกันว่าปราบยาเสพติดนั่นคือท่านปราบยาเสพติดไม่ให้มาใกล้ชิดกับคนถ้าเข้ามาใกล้ชิดกับคนแล้วยาเสพติดจะมาปราบคนจะเสียหายไปหมดท่านบอกว่าปราบยาเสพติดก็คือยาเห็นคุณต่อมันนี่ให้จำเอานะท่านทำอยู่แล้วทางศาสนาก็เพียงเตือนให้ท่านทั้งหลายทราบเท่านั้นเองเอาละแค่นี้ก่อน
2: ครับหลวงตาครับโดยปกติการร่วมกันป้องกันรักษาประเทศชาตินั้นจะต้องมีกำลังทหารมีกำลังอาวุธที่จะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูแต่ว่าที่หลวงตาออกมาเดินนำหน้าแล้วบอกว่าจะต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ประเทศชาตินั้น หลวงตามีความคิดอย่างไรถึงได้ตัดสินใจเดินนำหน้าพวกเราแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครับ
0: ฟังพูดไปฟังอะไร
3: บ้านเมืองคือทหารแล้วก็มีอาวุธที่หลวงตาออกมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหลวงตามีความอาวุธอะไร
0: บ้านเมืองเหรอ
3: บ้านเมืองก็มีอาวุธทางบ้านเมืองเขาจะมีอาวุธ
0: อาวุธปราบข้าศึกเหรอ
3: ม
0: ี
3: แก้ไขปัญหาม
0: ีอาวุธอาวุธทางเรามีอาวุธอะไรนี่ฟังต้องขอไปนะหลวงตานี่หูมันหนวกพูดอะไรอะไรต้องมีล่ามมาแปลทีหนึ่งถ้าล่ามแปลมายังไงหลวงตาก็ปฏิบัติตามย่าตามล่ามแปลถ้าย่ามแปลบอกว่าทางนั้นเขาบอกว่าให้หลวงตาฆ่าคนหลวงตาอาจจะไปฆ่าคนก็ได้เข้าใจไหมเพราะมันฟังไม่ชัดก็ใช่ตอนนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรศาสตราอาวุธเกี่ยวกับทางเทศบ้านเมืองเขาอะไรกัน
2: ครับหลวงตาครับเวลาจะป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเราต้องใช้กองทัพใช้ทหารใช้อาวุธแต่หลวงตาบอกว่าจะเดินนำหน้าพวกเราเพื่อต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจออกมาช่วยชาติหลวงตาไม่มีอาวุธไม่มีกองทัพเลยหลวงตาคิดยังไงถึงตัดสินใจออกมาช่วยครั้งนี้ครับ
0: เนี่ยว่าอะไร
3: บ้านเมืองก็มีกองทหารสำหรับป้องกันประเทศชาติมีอาวุธ
0: ห
3: ลวงตามาแก้ไขปัญหาประเทศชาติหลวงตาคิดยังไงแล้วไม่มีอาวุธเลย
0: นะอันนี้ตอบยากเหมือนกันนะเรามีอาวุธอยู่เต็มความสามารถของเราที่เราปราบความชั่วทั้งหลายเรามาโดยลำดับพระพุทธเจ้าก็มีเต็มองค์เต็มพระองค์สาวกมีเต็มพระองค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็มีอาวุธเต็มตัวของท่านแต่การแนะนำสั่งสอนคนอื่นนั้นก็สั่งสอนโดยความเป็นธรรมไปแต่ว่าเป็นอาวุธนี่มันขัดกันนะสอนโดยความเป็นธรรมสิ่งใดที่เป็นข้าศึกอย่าพากันหาญธรรม นี่ก็เรียกว่าเป็นอาวุธอันหนึ่งคือธรรมอาวุธสอนบอกว่าอย่าทำนี่คืออาวุธของธรรมไม่ให้ทำความชั่วนี่เพราะนั้นเรียกว่าอาวุธของธรรมธรรมอาวุธท่านเรียกว่าธรรมอาวุธคือมี อาวุธเครื่องปราบศัตรูคือกิเลสตัณหาประเภทต่างๆที่อยู่ภายในใจแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงและปราบปรามออกโดยลำดับหัวนี่ก็เรียกว่าอาวุธอันหนึ่งเหมือนกันเอามีอะไรว่ามาอีกล่ะ
2: ครับหลวงตาครับหลวงตามีภาระที่จะต้องสงเคราะห์โลกต่อไปจากโครงการช่วยชาตินี้อีกมากน้อยแค่ไหนครับ
3: ตามีภาระสงเคราะห์โลกนอกจากโครงการช่วยชาติแล้วมีมากมาย
0: เรื่องภาระนี่ก็มีดังที่ท่านทั้งหลายเห็นแล้วก็ไม่ทราบจะแจ้งไปยังไงแต่ภาระภายในใจที่มีต่อโลกด้วยเมตตาธรรมนั้นมีตลอดอันนี้จะพูดให้ใครฟังก็พูดไม่ได้ท่านเรียกว่าเมตตาธรรมมีอยู่ตลอดภายในจิตใจแต่ส่วนที่จะช่วยโลกได้มากน้อยเพียงใดเป็นกิริยาที่แสดงออกดังที่พานำโลกทั้งหลายได้ให้ปฏิบัติในเวลานี้นั่นแหละเป็นอุบายวิธีการอันหนึ่งเนี่ยถามแล้วลืมแล้วนะต่อไปลืมไปเรื่อยนะมันหลงหน้าหลงหลังเวลานี้นะไม่เหมือนแต่ก่อนนี่ว่าไงถามว่าไงเลยลืมคำถามอีกด้วยนะ
2: ก็ขอกราบขอบพระเดชพระคุณหลวงตาครับเพราะว่าต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเวลาให้ญาติโยมได้ถวายบริวารกฐินกับหลวงตาครับในนามกรมประชาสัมพันธ์ขอกราบขอบพระคุณหลวงตาครับ
0: เนื้อเอาว่าเลยมีอะไร
1: ว่าครับ100,000ครับ
0: 100,000เหรอของผู้ว่า100,000เอาไปนี่ของผู้ว่า100,000นะนี่อะไร
1: นี่ผมขอฟังครับเอาถวายเงิน353,194 บาททองคำ22.74 บาทแล้วก็ดอลลาร์37 เหรียญครับ
0: แล้วนายกจะให้กับใครดีให้เลยให้เรานายกได้เห
4: ็นท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11 เดือนตุลาคมพุทธศักราช2546ในโอกาสเมตตาให้ทีวีช่อง11สัมภาษณ์บรรทอนมหากฐินช่วยชาติในรายการธรรมจากโรงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนอบรมพระเนนที่หนองผือนาในขับร้องโดยคุณเลินบ่มแดนครับ

0: ที่หนองผือมีพระมาจำพรรษากับท่านราว 20-30 องค์ซึ่งรับมากกว่านั้นไม่ได้เพราะที่พักไม่เพียงพอเหลือนอกจากนั้นก็แยกย้ายกันไปอยู่ไกลออกไป 6-7 กิโลบ้าง 8-9 กิโลบ้าง 15-20 กิโลบ้างถึงวันประชุมอุโบสถต่างก็มารวมกันไม่ต่ำกว่า 50-60 องค์หากนอกพรรษายังมีมากกว่านี้อีกในบางครั้งเวลาท่านเทศอบรมท่านเทศแบบเด็ดๆ เผ็ดร้อนๆปลุกใจพระให้เด็ดเดี่ยวอาถรรพ
1: ์ในการปฏิบัติธรรมยากก็ต้องทนลำบากก็ต้องทำทุกข์ก็ต้องต่อสู้เพื่อกอบกู้หน้าบูชาพระศาสดากู้พระศาสนากู้เพศแห่งสมณะกู้ผ้าเหลืองซึ่งเป็นเครื่องหมายของผู้ชนะมารมีป่าช้าอยู่กับตัวกลัวอะไรสิ้นลมที่ไหนก็ปล่อยร่างวางไว้ที่นั่นอย่าอะไรเสียดายชีวิตยิ่งไปกว่าธรรม
0: ผู้เคยกลัวผีมาดั้งเดิมท่านให้ไปอยู่ป่าช้า

0: อันเลิศล้ำและยอดยิ่งแล้วจะรู้จะได้ความจริงมาจากไหนแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามกว่าจะได้บรรลุธรรมก็ทรงพยายามฟันฝ่ากล้าต่อสู้หากยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมนำเฉลยก็อย่าหวังเลยว่าจะถอยหนีให้กิเลสน้อยใหญ่ย่ำยีเยาะเย้ยเหยียบย่ำทำลายลง
1: ปรากฏว่าพระทุกองค์ที่ท่านบอกให้ออกไปปฏิบัติต่างได้ทำมาเป็นเครื่องประดับใจและไม่มีองค์ใดได้รับอันตรายจากสัตว์เสือแม้แต่องค์เดียวอำนาจแห่งธรรมที่ท่านแสดงออกมาแต่ละครั้งในความรู้สึกของผู้ฟังทั่วไปประหนึ่งโลกธาตุดับสนิทเหมือนกิเลสทุกชนิดได้ดับหายไปจากใจพระทุดงบางครั้งกำลังเกิดความสงสัยวุ่นวายอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งซึ่งสลับซับซ้อนเหลือที่จะแก้ให้ตกไปได้ด้วยลำพังสติปัญญาของตัวเองพอท่านอธิบายไปถึงจุดนั้นๆปรากฏเหมือนท่านเข้าไปทำลายความสงสัยของตนและผ่านไปได้ในขณะนั้นอย่างทะลุปลุกโปร่งแบบไม่มีที่ขัดข้องต้องติใดๆเลยปรากฏเป็นความซาบซึ้งใจและอัศจรรย์อย่างบอกไม่ถูก

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตตอนอบรมพระเนนที่หนองเพอนาในขับร้องโดยคุณเพลินบำแดนครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2547ครับ
1: ท่านมีอะไรอยู่ไหนมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตครับ
2: แล้วว่าไงปัญหาว่าไง
1: ก่อนเลยแหละครับ
2: เออลองอ่านดูสิว่าไง
1: ครับครับ
3: เขาถามดังต่อไปนี้ครับเป็นผู้หญิงนะครับคนแรกนี่
2: บอกว่ามาน
3: มัสการหลวงตาเจ้าข้าหนูเคยไปกราบหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาเมื่อ13ปีที่แล้วตอนนั้นหนูโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้จักหลวงตามาทะลึ่งเอาตอนที่หลวงตาบิณฑบาตมีคนมารอใส่หลวงตายาวเป็นกิโลเมตรเกิดมาหนูก็เพิ่งเคยเห็นแล้วก็เลยเกิดศรัทธาหลวงตาตั้งแต่นั้นมาเจ้าข้าหนูขอกราบเรียนถามดังนี้ข้อ1การเดินจงกรมนั่งสมาธิจำเป็นแต่ต้องใช้เวลาเท่ากันไหมเจ้าคะคือนั่ง1ชั่วโมงเดิน1ชั่วโมงจบแล้วครับมีคำถาม
2: ก่อนตอบข้อนี้ก่อน
3: ครับเดี๋ยวจะผมนั่งสมาธิครับเท่ากันไหมครับ
2: ไอ้เรื่องเวลาเท่ากันไม่เท่ากันตามแต่เจ้าของจะกำหนดบังคับเจ้าของอีกประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งนะแต่เรื่องสติให้ติดแนบด้วยกันทั้งนั้นที่จำเป็นมากเป็นพื้นฐานคือสติจะเดินจงกรมกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตามนั่งสมาธิกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตามสติต้องเป็นพื้นฐานนี่เรียกว่าถูกต้องโดยกันทั้งสองจะกำหนดเวลาสั้นยาวไม่สำคัญอันนั้นเป็นเรื่องของอิริยาบถการเปลี่ยนแปลงความเป็นความเคลื่อนไหวของร่างกายเดินนานเป็นยังไงนั่งนานเป็นยังไงก็ต้องมีพลิกมีเปลี่ยนเป็นพื้นฐานนี่เรียกว่าความเพียรเข้าใจหรือเปล่า
3: ครับ
2: เอาว่าไป
3: ข้อ2ครับการเดินจงกรมหนูมีสติได้ดีกว่าการนั่งเจ้าค่ะ
2: เออ
3: ไม่เคยหลุดอารมณ์ออกจากกรรมฐานเลยและจิตจะเกาะกับร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าแต่พอนั่งยังไม่ถึง1นาทีก็หลับไปทุกทีทั้งที่พยายามดึงสติให้อยู่ที่ท้องเพื่อตั้งภาวนาช่างยากเย็นเหลือเกินกว่าจะลากเจ้าสติมาได้แล้วก็กลับหลับไปในต่อมาอีกจนหมดเวลาเล่นไล่ล่าลากอารมณ์อยู่อย่างนี้เจ้าค่ะทําให้หนูไม่ค่อยชอบนั่งเท่าไหร่มักจะเดินมากกว่านั่งเจ้าค่ะ
2: เดินมากดีก็เอามากเอาเดินเลยพี
3: ่
2: ในอิริยาบถทั้ง4อิริยาบถได้ก็มีการสําเร็จมรรคผลนิพพานสําเร็จได้ทุกอิริยาบถในธรรมท่านว่างั้นอย่างพระอานนท์นี่ก็กําลังเอนลงนี่เรียกว่าบรรลุธรรมในอิริยาบถ4จะว่ายืนก็ไม่ใช่จะว่านั่งก็ไม่ใช่จะว่านอนก็ไม่ใช่

0: แต่ว่าเดินก็ไม่ใช่นี่ท่านกำลังเอียงลงจะลงนอนทอดอะไรคือที่ได้รับเป็นสัญญาอารมณ์ภายในจิตใจก็คือว่าพระอานนท์มีความเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ตอนที่พระเจ้าจับปรินิพพานอารมณ์จะเสียใจว่างั้นนี่หลังจากเราตายแล้วภาษาว่างั้นนะอีก3เดือนวันทำสังขารยานานั่นแหละเป็นวันเธอที่หลุดพ้นจากกิเลสกองทุกข์ทั้งมวลในวันทำสังขารยานานั่นแหละว่ามีเลยยืดเอานั่นเป็นหลักอย่าไปเสียใจนะพอถึงคืนวันนั้นวันก็ว่าจะได้บรรลุผู้ที่เจ้าทรงทำนายไว้วันนี้จะได้บรรลุบรรลุเลยไปจอดตั้งแต่จะบรรลุอยู่นั่นลืมความเพียรความหวังไปจิตอยู่นั่นมันเป็นสัญญาอารมณ์แล้วนั่นหวังอยู่นั่นหวังว่าจะจนกระทั่งเหนื่อยเมื่อล้าเดินจงกรมนั่นจนจะสว่างนู่นนะจนจะเป็นวันใหม่ขึ้นมาเหนื่อยเมื่อล้าพระพุทธเจ้าว่าจะปณิพันธ์เราจะได้บรรลุในคืนวันนี้ยังไม่เห็นได้บรรลุนานร่างกายก็เหนื่อยไปแล้วเราพักสักหน่อยทีนี้จิตที่ไปยืดอยู่ในการบรรลุนั่นเป็นสัญญานั่นสัญญานี่ไม่ใช่มรรคผลนิพพานใช่ไหมหดตัวเข้ามามาอยู่ปัจจุบันเรียกว่าทอดอะไรเวลานั้นจะพักซะก่อนนี่แหละพอเอ็นลงไปถึงนี่บรรลุปึ๋งขึ้นมาเลยนั่นนี่แหละทำที่จะบรรลุต้องอยู่ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในสัญญาอารมณ์ถ้าจิตยังไปมุ่งนั้นมุ่งนี่อยู่ยังไม่สำเร็จต้องอยู่ในกึ่งกลางเวลานั้นเรียกว่ากึ่งกลางคือจะว่าเฉยจะก็ไม่เฉิงอะไรไม่เฉิงแต่อยู่จุดกึ่งกลางนั่นแหละเป็นปัจจุบันบรรลุธรรมนั่นแหละแล้วว่าไปเราก็ลืมมาแล้วพูดแล้วเพราะว่า
1: เขาก็ไม่ได้ถามอะไรหลวงตาอธิบายแล้วครับมีข้อ3ครับหนูมักจะฟังเพลงประวัติหลวงปู่มั่นกับประวัติหลวงตาแทบจะทั้งวันทั้งคืนเริ่มตั้งแต่ทำงานจนถึงบ้านแม้กระทั่งเวลานอนก็เปิดฟังทั้งคืนจนสว่างอีกอย่างหนึ่งสามีหนูชอบฟังมากแล้วก็เดินสมาธิไปด้วยมีอยู่คืนหนึ่งหนูนั่งสมาธิแล้วก็เดินสมาธิตามเพลงที่หลวงปู่มั่นพิจารณาธรรมนั้นจนองค์ท่านจะสำเร็จโพธิญาณหมดสิ้นกษัตริย์ตัดชาติกับกิเลสลงได้ทั่วล่าสาธุการทุกชั้นฟ้าตวักถวายแล้วหนูก็น้อมจิตตามแล้วก็เห็นนิมิตข้างบนสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ร้อยดวงสว่างสวยมากหนูปลื้มใจสุขใจอนุโมทนาแล้วก็เดินดึงอารมณ์มาที่ท้องแล้วก็มานั่งพิจารณาภาพที่ได้เห็นเจ้าค่ะแต่หนูไม่ทราบว่าจิตมันหลอกหรือไม่เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็กล่าวยากนะไม่กล่าวแล้วภาวนาไปแล้วก่อนแล้ว
1: คราวนี้ไม่ต่อไปภาวนาต่อไปครับ
0: ให้เจ้าของกล่าวเจ้าของเอง
1: ครับครับ
0: เพื่อให้ข้อคิดเพื่อให้เจ้าของกล่าวเจ้าของเองก็จะพึ่งงานก็ผูกยึดสู่มันก็พึ่งงานได้คติกรรมนี้ครับ
1: ข้อ4ครับเวลาหนูฝันมักจะโดนทดสอบอารมณ์ที่หนูติดอยู่ประจำจนหนูต้องค้นคว้าหาอ่านด้านธรรมะมาตัดอารมณ์ที่เป็นอยู่พอเดินสติได้แล้วก็เกิดมหัศจรรย์ในธรรมะข้อนั้นเสมอเช่นหนูห่วงลูกจิตใจไปติดกับลูกมากซึ่งเพิ่งคลอดลูกออกมาใหม่ๆก็มักจะฝันเห็นยักษ์ดุร้ายตนหนึ่งจะมาทำร้ายหนูและลูกไล่ฆ่าหนูและลูกในอารมณ์นั้นหนูห่วงลูกสุดๆจะฝันอย่างนี้จนตัดได้ช่วงที่ตัดไปได้ทีละน้อยนั้นก็ฝันแบบเดิมทุกวันพอวันสุดท้ายหนูก็ตั้งรับได้ปั๊บหนูก็พูดกับยักษ์ตนนั้นว่าเราตัดได้แล้วจะฆ่าจะแกงก็เชิญแล้วหนูก็น้อมจิตพิจารณาตั้งสติอยู่ในคำภาวนาสักครู่ก็มีตัวอะไรไม่ทราบสีขาวขุ่นๆกระโดดออกจากตัวหนูออกมายืนข้างหน้าแล้วก็พูดว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ว่ามันไม่เที่ยงหนูก็น้อมจิตรับฟังคำนั้นแล้วก็สุขใจมากแล้วยักษ์ตนนั้นก็ยืนข้างหน้าแทนที่จะฆ่าหนูจะตีหนูก็กลับกลายมาเป็นคนแล้วหนูก็ตื่นนอนตอนเช้าสุขใจไปทั้งวันอิ่มธรรมที่ได้เจ้าค่ะ
0: เ
1: ขาบอกเขาอิ่มธรรมที่ได้เจ้าค่ะ
0: เขาขู่กล้องแล้วนะ
1: ครับที่เขาสรุปตอนท้ายว่าการที่หนูฝันส่วนมากมักจะเป็นอารมณ์ปัจจุบันที่ติดอยู่จะมาทดสอบทันที จนกว่าจะได้ธรรมะของสมเด็จพ่อมาดับพอดับได้แล้วจะไม่มาอีกแต่ก็มีฝันอย่างหนึ่ง
0: พ่อ
1: หลวงตานี่แหละครับ
0: เราเป็นสมเด็จตรงนั้นนี่ละนี่สมเด็จพ่อเขาเลยบอกว่าไป
1: แต่มีฝันอย่างหนึ่งยังตัดไม่ได้พิจารณาไม่ออกเจ้าค่ะคือฝันที่หน้าอุจจาระเต็มไปหมดไม่ว่าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังพอล้างออกแล้วก็ยิ่งเลอะหนูก็เห็นนิมิตขึ้นมา2ปีแล้วยังไม่รู้จะพิจารณาทำข้อไหนดีเจ้าค่ะมันนึกไม่ออก
0: อุจจาระ
1: เต็มหน้าเต็มตาอุจจาระเต็มหน้าเต็มตาหมดฮะ
0: นั่นแหละคือที่สกปรกเต็มหัวใจเลยแ
1: หละ
0: ให้ชำระด้วยการภาวนานะ
1: ครับ
0: ด้วยความมีสติระมัดระวังตัว
1: ครับ
0: เรานี่เป็นข้อเชื่อมเชื่อมกับหาความจริงก็คือที่มันแสดงตัวทุกแบบให้เราหลงเราหลงให้เรากล้าให้เรากลัวหรือมีตลอดให้หลงทั้งนั้นแหละหลงกล้าหลงกลัวหลงรักหลงชังเข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: อย่างนี้สติมันเป็นเรื่องนี้อันหนึ่งต่างหาก
1: ครับ
0: ภาระเขาเรื่อง
1: นี้อันนี้หลวงตาตอบแล้วเขาก็บอกเนี่ยเขาขอความกรุณาหลวงตาให้ตอบให้ด้วยครับเกี่ยวเรื่องอุจจาระนี่ครับหลวงตาตอบแล้วครับ
0: เข้าใจจังนั้น
1: ครับอันนี้คนที่สองครับบอกกับนมัสการพระเดชพระคุณท่านหลวงตามาด้วยความเคารพอย่างสูงข้อหนึ่งกระผมเคยภาวนาบทพรหมวิหารบทพรหมวิหาร4และกำหนดจิตตามบทภาวนาไปด้วยจนกระทั่งร่างกายภายในเย็นไปหมดและร่างกายภายนอกก็เย็นด้วยการปฏิบัติของกระผมผิดทางหรือไม่ครับผมควรจะปฏิบัติอย่างไรครับ
0: ถูกทางแล้วควรปฏิบัติอย่างนั้นละ
1: ครับ
0: ยังเชื่อไปด้วยมาครับเพราะงั้นมาตอบ
1: ข้อสองครับหลังจากนั้นผมก็หลับไปร่างกายกับผมหลับแต่สติไม่หลับแต่ผมก็กำหนดสติที่ว่าไม่หลับภาวนาพุทโธที่ปลายจมูกไปเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายหายไปหมดเหลือแต่แสงสว่างจ้าอยู่เพียงอย่างเดียวไม่มีอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีเส้นทางไปนิ่งอยู่กับที่สติมีอยู่ผมบังคับร่างกายไม่ได้เลยเพราะไม่มีร่างกายขอกราบเรียนถามหลวงตาผมจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับ
0: บรรลุธรรมสึกรู้เขาเห็นอะไรนี่แหละนะ
1: ครับ
0: ถูกต้องแล้ว
1: ครับ
0: ไม่พูดมากพี่เดียพูดมากก็มันมากมาพอแล้ว
1: ข้อสามครับแสงสว่างล้วนแสงสว่างจ้าล้วนๆที่ไม่มีอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นมีสติรู้อยู่คืออะไรครับ
0: นั่นแหละถ้าหลงไปแจ้งแสงสว่างนี่คือบ้าเขาใจเนี้ยเรื่องหลอกคนให้เป็นบ้าถ้าไม่หลงแล้วก็เรียกว่าเติมธรรมเขาใจเหรอ
1: ครับ
0: มันนี่เป็นอาการของจิตเหมือนตะเกียงเจ้าพยุหรือหลอดไฟแสดงมาออกมาจากหลอดไฟมาจ้านั่นเขาเล่าเนี่ยที่เกี่ยวกับมาก
1: ข้อสี่ครับเมื่อไม่มีร่างกายเหลือแต่แสงสว่างจ้าล้วนจะทำอย่างไรจึงจะกลับมาเป็นคนปกติได้ครับ
0: เออที่เกี่ยวกับมันเป็นอะไรมันก็เป็นของมันอยู่นั่นแล้วก็เป็นนักรู้รู้มันอยู่รอบตัวมันเปลี่ยนไปยังไงอาการของจิตเท่านั้นอาการของจิตของธรรมอาการของที่เหตุแทรกกันไปพิจารณาไปเลือกแฝงไปในนั้น
1: ครับ
0: เข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: เรียกว่าภาวนาคือการอบรมตัวให้เฉลียวฉลาดทันกับมายาของที่เหตุแต่ว่างั้นแหละ
1: ข้อห้าครับเมื่อรู้สึกตัวว่ามีร่างกายทำไมร่างกายถึงเย็นมากขยับตัวไม่ได้ลมหายใจก็ไม่มีต้องรอสักให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นหายใจชัดขึ้นชัดขึ้นจนกลับเป็นปกติจึงสามารถลุกขึ้นได้ครับ
0: โอ้ยอย่างนี้แล้วก็ขี้เกียจตอบนะทุกครั้งที่เรานั่งภาวนาว่านั่งจะเราลุ่มเป็นคืนแรกไม่รู้สึกตัวตอนนี้มันปัดกันจนวันแหลกหมดจนกระทั่งมันหายเจ็บหายปวดเป็นปกติเหมือนปกตินะแต่ความจริงมันตายหมดแล้วอย่างนี้พอถึงเวลาแล้วลูกล้มตูมเลยล้มตูมแขนไหนขาใดเป็นอย่างนั้นไม่กระดูกกระดิกตายไม่หมดอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แน่มันก็เป็นมาแบบเดียวกันช่างหัวมันสิเข้าใจหรือ
1: ครับ
0: เนี่ยล้มขนาดนั้นลุกไม่ได้นะมีแต่มือทางนี้มันตายหมดแล้วตายหมดเลยวันหลังก็เป็นครูแหละคุณพอวันไหนท่านภาวนาหักหัวมากๆมันหนักแล้ววันนั้นต้องเตรียมท่าเวลาจะออกนี่ต้องจับขานี่ดึงออกมันขัดสมาธิอย่างนี้ จับขานี้ดึงออกมันตายหมดแล้วจับขานี้ดึงออกวางไว้ซะก่อนจนกระทั่งเลือดลมมันค่อยเดินเป็นค่อยๆเดินเป็นปกติแล้วกระดิกนิ้วเท้าดูกระดิกได้ลูกได้นะถ้ากระดิกไม่ได้อย่าลูกคู่ลองดูเหยียดลองดูได้แล้วลูกได้ถ้ามันไม่ทำตายแล้วอย่าลูกลูกล้มเลยนั่นนี่ก็ทำมาซะพอแล้วเข้าใจแถวนี้มันกับยังโอ้ยที่ประดิษฐ์เท่านั้นแหละเข้าใจกันแล้วนะประเทศแล้วโอ้เมื่อคืนออกกันเมื่อคืนนี่นะออกทั่วประเทศมันจะออกทั่วโลกมั้งนะ
1: โลกเลย
0: ดีมาได้ฟังซะบ้างเสียงอัดเสียงธรรมถอนออกมาจากหัวใจมาเทศนาว่าการกระเทือนทั่วประเทศไทย นี่แหละฟังเอาหน้าศาสนาพระพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหนความเลวเป็นยังไงดูเอาคอยทำลายของดีคนชั่วทำลายแต่สั่งสมตั้งแต่ความชั่วทางนั้นแหละคนดีให้สั่งเสียงความดีตลอดไปนะหมดแล้วเนี่ย
1: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วที่ปัจจัยพี่น้องหนาถวายมาเนี่ยออกเจือจูนทั่วโลกไปเลยโลกเมืองไทยเราตลอดมาอย่างนี้ไม่มีสำหรับหลวงตาบอกไม่มีบอกโกงๆพอทุกอย่างแล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นมีแต่ช่วยโลกช่วยโลกโดยไทยเดียวพอถึงเวลาก็ดีถึงเลยพูดให้มันชัดเจนอย่างนี้เราไม่ได้ตายยากบอกโกงตายง่ายทีเดียวสมเหตุสมผลกับเราเทศสอนโลกมานมนานออกมาจากหัวใจเวลาตายก็นี่แหละลมหายใจอันนี้อยู่กับใจจะออกแบบไหนมันรู้อยู่แล้วเข้าใจไหมล่ะนี่เรียกว่าผลเนี่ยการปฏิบัติธรรมจะไม่มีอะไรสงสัยตัวเองเลยทำพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อเต็มหัวใจแล้วหายสงสัยหมดในสามแดนโลกธาตุแม้ที่จุดธาตุขันธ์ทั้งตัวเป็นยังไงก็รู้กันหมดเพราะฉะนั้นความเสียใจดีใจจริงไม่มีกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เพราะเรียนจบหมดแล้วเข้าใจมีชีวิตอยู่ก็ทำประโยชน์ให้โลกไปอย่างนั้นนี่แหละผลของการปฏิบัติขอพี่น้องหลายทราบนะผลของการปฏิบัติตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสนี่คือการฟัดกับกิเลสทุกขนาดนั้นทุกเพื่อความสุขไม่เป็นไรเอาจนกระทั่งที่ว่าเวลาถึงเวลาแล้วลุกล้มทั้งหลายเลยล้มแล้วลุกไม่ขึ้นตั้งที่น่ะทุกไหมนั่นมันตายหมดแล้วเนี่ยมันไม่เจ็บไม่ปวดคือตายหมดแล้วนี่เวลาเราจะลุกขึ้นเลยนึกว่าไม่มีอะไรที่ไหนพอลุกเลยล้มตรงเลยล้มแล้วก็ล้มอยู่ท่านั้นอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะวะขาก็เป็นขาแข้งเป็นแข้งอะไรเป็นอย่างนั้นอยู่งั้นมันตายหมดแล้วมันดีอยู่ตั้งแต่ท่อนนี้ขึ้นมาอันนี้ตายหมดเวลานั้นไม่แสดงความเจ็บปวดมันตายหมดแล้วนี่เวลาเราจะลุกพอลุกเลยล้มตรงไปเลยนอนทำยังไงก็ไม่ได้ตายหมดนี่เวลาทุกอย่างนี้แหละเวลาเราประกอบความเพียรบางทีต้องขออภัยนะพูดบางวันมันฟาดกันจนหนักยังลงไม่ได้เลยสติปัญญาฟาดกับกิเลสที่มันกวนที่สุดจะเอาจิตให้ลงมันลงไม่ได้ฟาดกับกิเลสนี่พอดีอยู่ในป่านี่มันมีทางหนึ่งไปนี่ทางบ้านนี่ไปบ้านนู้นเราอยู่ในป่าตรงวัดบ้านนามนทางมันไปข้างๆกลางคืนดึกๆแต่เรามันไม่มีนาฬิกาแต่ว่ามันคงประมาณสักหกทุ่มหรือตีหนึ่งแล้วเขามาเขาก็ร้องเพลงมานี่ละเพราะกลางคืนสงัดนะเขาร้องเพลงมาเรากำลังฟัดกับกิเลสด้วยกองทุกข์ของเราเต็มเหนียวเขาร้องเพลงมานี่คราวนี้มันยับขึ้นมานะโอ้ยเขามันยังมีความสนุกสนานขับลำทำเพลงไปอย่างสบายสบายนะไม่เหมือนเราที่กำลังตกระโลกทั้งเป็นอยู่เวลานี้มันขึ้นนะนี่กิเลสมันกล่อมใจให้เราอ่อนเปียกเข้าใจไหมนี่กิเลสเกิดขึ้นอย่างนี้แหละไม่เหมือนเราที่ตกระโลกทั้งเป็นอยู่เวลานี้หาความสุขไม่ได้เลยพอทางนี้จบลงปั๊บทางนี้ขึ้นรับไปอันเลื่อนเรื่องแบบบันเทิงแบบนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วทุกแบบนี้เราเคยเป็นมาแล้วนี่เราจะถอนตัวของเราด้วยความภาคเพียรเพื่อความพ้นทุกยังจะอยากจะตกแล้วเราก็เขาอยู่เหลือนั่นเห็นไหมพลิกปั๊บเลยทันทีนี่อย่างนี้ก็มีคือมันลงยังไม่ได้เขาร้องเพลงขาผ่านไปนี่กันเอามาวิโตเขายังมีความลื่นเลงบันเทิงไม่เหมือนเราที่กำลังตกนรกทั้งเป็นอยู่มาหลอกเราคราวนี้กับพี่ปุ๊บเลยแก้กันไปได้เลยนี่บัดข้าวหลังนี่เป็นธรรมเกิดเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้เราเป็นทุกข์ทรมานทีนี้สรุปลงมาทั้งหมดนะลงมาในจุดนี้แล้ว หมดทุกอย่างเลย ผลแห่งการปฏิบัติที่ได้รับมาลำบากลำบนเป็นผลแห่งความดีหนุนขึ้นมาทั้งนั้นทั้งนั้นจนกระทั่งถึงวาระนี้หมดโดยประการทั้งปวงในแดนสมมติทั้งสามโลกธาตุไม่มีอะไรมาติดใจเลยมีแต่ว่านิพพานนางปรมังสุขขังเท่านั้นเต็มหัวใจการเทสมัยไม่มีธรรมะแปลสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเพราะอันนี้พ้นแดนสมมติแล้วมีแต่ลมหายใจที่หายใจฝ่อๆก็ทำประโยชน์ให้โลกไปเท่านั้นเองพอถึงกรณีแล้วก็ดีพับไปเลยอย่างง่ายดายนะเข้าใจแล้วเหรอไม่ยากเนี่ยผลแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นประจักษ์อยู่ในใจพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกให้ฟังให้ดีนะเนี่ยสอนเอกตลอดเวลาเป็นปัจจุบันพระพุทธเจ้าประทับอยู่กงหัวใจตลอดเวลาเลยอันนี้กับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอันเดียวกันแล้วเข้าใจจึงไม่มีอดีตอนาคตนี่ละผลแห่งการปฏิบัติทุกยากลำบากเอาทุกไปเราทุกเพื่อความสุขจะเป็นอะไรทุกเพื่อทุกมีมากกว่ามากทุกเพื่อทุกเพื่อหมานแต่ทุกเพราะวิ่งตามกิเลสมีมากกว่ามากทุกเพื่อสุขเพราะฟัดกับกิเลสเอาตัวให้รอดนี่มีน้อยมากจำมันนะให้เป็นคติเครื่องเตือนใจตัวเองนะนี่แหละผลที่ส่งให้กับอย่างนี้แหละที่ทุกแสนสาหัสแสนสาหัสเราก็บอกแล้วเป็นเวลา9ปีเต็ม ที่ทุกตลอดเลยไม่มีความสุขแต่เวลาผลขึ้นมาก็อย่างนี้แหละอย่างที่ว่านี่เลยกลับเลยกันฉันว่านิพพานเที่ยงคืออะไรดูตัวนี้รู้ทันทีเป็นอันเดียวกันหมดเพราะงั้นจะทูลถามบุญยังหาอะไรเท่านั้นจ่อลงไปปั๊บนี่คือน้ำมหาสมุทรจ่อตรงไหนก็มหาสมุทรจ่อไปหาอะไรก็น้ำมหาสมุทรจ่อปั๊บลงนี่ปั๊บถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยหาพระพุทธเจ้าอะไรนั่นคำนี้เป็นคำวัดลอยหรือไม่ได้วัดลอยเอาความจริงมาพูดใครเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตแน่มันก็อันเดียวกันแล้วจะไปหาอะไรเนี่ยผลแห่งการปฏิบัติทุกยากลำบากเอาทนเอาได้มาอย่าไปถอยหลังนะถ้าถอยแล้วตายเลยอย่างที่เขาว่าร้องเพลงกล่อมใจเราเนี่ยเขาจะให้เราเพิ่มหลับไปอ่อนแอพลิกปุ๊บเดียวแก้ไปได้เลยนั่นเอาละทีนี้ที่นั่นแล้วนะ
2: ท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2547ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนเมษายนพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าไม่เหนือความเมตตาไปได้ขอเชิญรับฟังครับ
1: วันพระวันพระวันโกนวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันที่ผู้หาหลักจิตใจใส่ตัวเองจะเข้าเกี่ยวข้องกับสถานที่อบรมศีลธรรมเช่นอย่างวัดนี่เป็นเรียกสถานที่อบรมศีลธรรมวันว่างเช่นนั้นอย่าให้ว่างเฉยๆว่างแบบว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เป็นหนานแน่นอยู่ในนรกเอเวจีสุรายาเมาโรงระบำลำโป้ลำเป้ไปอย่างนั้นใช่ไม่ได้นะอันนั้นเป็นเรื่องของสัตว์ผู้มีจิตใจอันต่ำทรามที่จะสร้างความชั่วช้าละโมบให้แก่ตนเองและผู้เข้าแพร่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายส่วนการเข้าอบรมศีลธรรมนี่เป็นสิ่งดีงามมากยังจะเป็นมรดกสืบทอดไปหาคุณบุตรสุดท้ายภายหลังให้เป็นเด็กดีคนดีพลเมืองดีไปโดยลำดับลำดาเวลานี้ประเทศไทยของเราเรียกว่าเป็นเมืองพุทธรู้สึกว่าจืดจางว่างเปล่าจากพุทธเอ็นไปหาผีหาเปรตมากเข้าทุกวันทุกวันขอให้นำธรรมนี้เข้าไปสู่ใจตัวเองบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้เนาะอย่าให้ได้ขาดไปเสียทั้งวันเช่นเวลาจะหลับนอนทำความสงบใจใจนี้เป็นตัวดีตัวดิ้นเป็นตัวฟืนตัวไฟมหาเหตุอยู่ที่ใจคือใจนี้มีทั้งธรรมมีทั้งกิเลสตัวเป็นฟืนเป็นไฟแต่ธรรมแสดงไม่ค่อยได้มีตั้งแต่กิเลสออกหน้าออกตานี่แหละโลกจึงได้เกิดความเดือดร้อนกันมากมายโลกนี้หาแต่ความสุขความเจริญความสุขความเจริญแล้วส่วนมากโลกไม่ได้คิดว่าความสุขความเจริญนี่มาจากไหนมาจากกิเลสนี่โลกทั้งหลายไม่ทราบว่ากิเลสคืออะไรพากันดีดกันดิ้นหาแต่ความสุขความเจริญแล้วก็เจอแต่ความผิดหวังผิดหวังนี่คือกิเลสพาไปสู่ความเจริญเพื่อความผิดหวังนั่นแหละให้พากันจำมันนะกิเลสนี่หลอกโลกมาเป็นประจำเป็นพื้นฐานอันใหญ่โตมากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาตรัสรู้ ลื้อฟื้นอันสัตว์โลกขึ้นมาพร้อมมีความสุขความสงบเย็นใจบ้างนี่มีเป็นครั้งเป็นคราวเช่นสมนี่เดียวลานี่ก็พระสมณะโคดมเราประทาน ศาสนาเอาไว้500ปีนี่คำว่าเอา 5,000 ปีนี่ก็คือเป็นบันไดเพื่อเราจะได้ไต่เต้าไปตามนั้นขึ้นโดยลำดับลำดาเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนเช่นอย่างเรามาในมาวัดมาวานในวันเช่นนี้เรียกว่ามาอบรมศีลธรรมหาสมบัติอันดีงามและล้นค่าเข้าสู่จิตใจของเราจะใจนี้จะคิดอ่านไต่ตรองอะไรก็ตามถ้ามีธรรมอยู่ภายในจิตใจความผิดถูกดีชั่วจะทราบไปโดยลำดับคัดเลือกไปโดยลำดับนี่คือผู้มีธรรมในใจผู้ไม่มีธรรมนี่ความมับความมับอะไรคว้าส่วนมากมีแต่น้ำเหลวน้ำเหลวแล้วก็ไปเจอแต่ฟืนแต่ไฟ ไปบ้านไปเมืองใดถามสบายดีหรือสบายดีหรือมันมีตั้งแต่กองทุกข์ไอ้ที่จะตอบว่าสบายดีก็มีแต่ร่างกายเป็นความติดปากติดนิสัยของคนไทยเลยสบายดีหรือสบายดีงัวนั่นฟังที่ว่าสบายดีทั้งที่ภายในจิตใจนี่ไอ้ผัวมันวิ่งไปหาตัวเมียหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งสองสามคนผัวน่ะหาคนเรียกว่าไปหาหลายเมียหาหลบๆซ่อนๆแล้วก็มีผู้ไปถามสบายดีแล้วไปถามเมียก็สบายดีตายไงไอ้พ่ออีหนูมันหนีจากบ้านไปหลายวันแล้วไม่เห็นกลับมาเลยนั่นมันคือไปหาอีหนูเข้าไปไงนี่แหละสบายดีจะอย่างนี้ส่วนมากถ้าเป็นตามกิเลสและสบายดีอย่างนี้ทั้งนั้นแหละ มีแต่ความปิดบังบอบช้ำภายในจิตใจถ้ามีธรรมสักอย่างเดียวหัวเดียวเมียเดียวพอแล้วนี่ฟังสิหัวเดียวเมียเดียวพอนั้นอยู่บ้านไหนเมืองใดโลกไหนก็ตามมันมีอันครอบด้วยกันทั้งนั้นผู้หญิงก่อนจะมาเป็นผัวเป็นเมียกันกับผู้ชายมันครบมาด้วยกันแล้วมันไปหามาจะแตกอะไรอีกสามหญิงสามสี่หญิงห้าหญิงหกหญิงสามชายสี่ชายห้าชายและยิ่งมีตำแหน่งสูงสูงเลยแล้วสมัยปัจจุบันเดี๋ยวหมาเดือนเก้าสู้ไม่ได้นะหมาเดือนเก้าเดือนยี่สิบสองคึกขนองใหญ่ทีเดียวอันนี้คนที่มีความรู้เต็มไปด้วยกิเลสนี่ความรู้อันนี้เป็นเครื่องเสริมไฟและเป็นปุ๋ยอันดีงามให้วิ่งหาตั้งแต่อีหนูไปทำการทำงานแล้วผู้หญิงตอมเลยนะนี่คือเป็นยังไงไม่ตอมยังไงตัวมันเองเป็นตัวสอดส่องอยู่ตลอดเวลานี่ละเรื่องของกิเลสแล้วกลับไปบ้านหาตั้งแต่ความทุกข์ใส่ไปเผาหัวอกกันเผาหัวอกกันอะไรถูกไม่เข้าใจถูกนะท่านละจำไว้ที่ไหนที่ทุกข์มากๆไรหัวอกจริงๆสามีภรรยาแบ่งปันใจจากกันไปนี่ยาพากันทำเป็นอันขาดนะอันนี้เสพเจ็บแสบมากทีเดียวไว้ใจกันมาได้จนกระทั่งวันตายจากกันนะถ้าลงต่างคนต่างฝากเป็นฝากตายชื่อสัตว์สุจริตเป็นอวัยวะเดียวกันต่อกันแล้วสมบัติเงินทองเอาของจะมีมากมีน้อยเป็นธรรมดาไม่ได้มาทำลายจิตใจมากเหมือนจิตใจที่แบ่งปันกันไปให้หญิงให้ชายนี่นะถ้าธรรมะตีตะล่ำเข้ามาให้เป็นอวัยวะเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่แหละคือบ่อแห่งความสุขท่านทั้งหลายหาความสุขให้หาตรงนี้ก่อนนะเฉพาะผู้มีครอบครัวเจ้าเรือนแล้วสามีภรรยาให้ฝากเป็นฝากตายต่อกันเอ้าถ้าว่าฝากเป็นฝากตายต่อกันแล้วยังจะเป็นความทุกข์ความทรมานอยู่ด้วยกิเลสตัณหาประเภทนี้เราจะพาไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนสัตว์โลกนั้นไม่จริงถ้ามีผัวเดียวเมียเดียวคนนี้เขามีตั้ง20ผัว30เมียเขายังมีความสุขมากเขาไปอวดพระพุทธเจ้าหน่อยนะแล้วไปนะให้มาบอกหลวงตาหลวงตาจะพาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถ้าท่านสอนผิดจริงๆแล้วหลวงตาจะพาฟ้องเองทีเดียวพระพุทธเจ้าก็ไม่กลัวเราจะพาฟ้องเลยแต่นี้มันกลัวก่อนนั่นที่คือเรามันมีแต่พวกผิดทั้งนั้นไปท่านจะตีกับบานเราตีกับบานเอาหงายหมามาหงายหมามาเข้าใจเหรอกิเลสพาคนให้หงายหมามาเข้าใจไหมพระจำไม่ดีวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันสำคัญมากที่เราจะสอบแสวงหาสมบัติอันล้นค่าภายคือทำเข้าสู่ใจของเราแล้วก็ประพฤติตัวเป็นผู้มีหลักมีแหล่งมีเขตมีแดนไปที่ไหนมีคนเคารพนับถือคนมีธรรมมีคนเคารพนับถือมากนั่นแหละแต่คนไม่มีธรรมมีตั้งแต่พิษแต่ภายในตัวนี่ถึงเขาเห็นมือเห็นแล้วเขายกมือไหว้พอเป็นพิธีกิริยาประจบกันตอนนั้นแหละภายในจิตใจก็โอ้ยไอ้เปรตดีว่างั้นมันมีเมียห้าคนนั่นไอ้ยีนาวเนี่ยเขาจะไหว้อย่างนั้นนะภายในภายหลังนะเข้าใจไหมมีเมียห้าคนและไอ้ผู้หญิงไอ้ตัวเปรตอีกก็เหมือนกันมันมีผัวสิบคนก็มีอีกนะให้เขาพากันเข้าใจกิเลสตัณหามีได้เสมอกันทั้งหญิงทั้งชายเป็นแต่เป็นลายว่าผู้มีมากมีน้อยแล้วผู้ส่งเสริมยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนะถ้าผู้พยายามตัดรองลงแล้วก็ลดน้อยลงสั่งสมศีลธรรมขึ้นศีลธรรมก็หนาแน่นขึ้นมาคนนั้นชุ่มเย็นจิตใจนั้นชุ่มเย็นเป็นอย่างเรามาวัดมาวานี่ก็นำศีลนำธรรมนี้ไปปฏิบัติตัวให้เพื่อเป็นคนดีเราจะเอาอะไรมาตกแต่งให้สวยๆงดงามนั้นมันไม่มีทางเลยนะเพราะตัวเราก็ไม่เห็นมีสะอาดสะอ้านเลื่อนๆมาจากไหนก็เหมือนเราท่านให้เอาศีลเอาธรรมเข้าไปประดับอันนี้สวยงามมากทีเดียวนะเอาเครื่องตกแต่งเอาบ้านเอาเรือนบริษัทบริวารหรูหราฟูฟ้ามาประดับตัวเองไม่ได้สวยงามอะไรละนั่นเข้าใจเหรือวันนี้พูดเรื่องธรรมะในวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันโกนให้พี่น้องหลายฟังวันเช่นนี้ไม่ควรที่จะห่างไกลจากศีลจากธรรมเพราะวันเช่นนี้เป็นวันหาสมบัติภายในคือธรรมภายในใจสมบัตินี้กินได้ตลอดอาศัยได้ตลอดพึ่งเป็นพึ่งตายไปได้ตลอดทั้งภพนี้ภพหน้ามีความสุขความ เย็นใจตลอดไปนะศีลธรรมไม่เคยพาให้ใครเสียหายได้ล่มจมแต่กิเลสนั้นเอาเถอะลายไหนก็ลายนั้นแหละจำให้ดีนะไปถึงบ้านแล้วไปไงให้ปรึกษากันแม่หนูไปหาวัดหลวงตาบัวท่านดุเอาเหมือนวันนี้หลวงตาบัวท่านดุเอาว่าหลายผัวหลายเมียเราเป็นยังไงนี่ไปปรึกษากันนะผัวเมียนะไอ้สำหรับผัวเมียที่ดีก็ไปปรึกษากันเลยเฉยนะไอ้ผัวเมียที่เลวๆมันยิ่งวิ่งออกนอกนู่นอย่าว่าประเทศไทยเป็นประเทศชาวพุทธประเทศผีนู่นนะมันจะไปนู่นนะคนไม่มีศีลมีธรรมพากันจำนะให้เชื่อธรรมพระพุทธเจ้าธรรมพระพุทธเจ้าและพระศาสดาองค์เอกนี้ไม่เคยทำผู้ใดให้เสียหายให้ได้รับความกระทบกระเทือนนะท่านจึงมีเป็นศาสดาสอนโลกเพื่อเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟกิเลสเป็นไฟเผาหัวใจสารโลกให้ดีดให้ดิ้นทั้งกิริยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างตลอดลบราคาฝันมิได้กิเลสพาลบราคาฝันให้เป็นเท่าเป็นฐานไปทุกวันนี้ฉันว่าเมืองนั้นเจริญเมืองนี้เจริญถ้าลงหัวใจเต็มไปด้วยกิเลสแล้วเจริญไหนก็เจริญเถิดหน้าเอาไปอวดธรรมนะถ้าธรรมปีพาในใจแล้วอยู่ไหนเจริญหมดคนเรานะถ้าไม่มีธรรมในใจอย่าเอาวัตถุต่างๆมาโอ้มาอวดนะไม่เป็นคุณเป็นข้าอะไรเลยจำให้ดีนะวันนี้พูดเพียงย่อๆเท่านี้จะก่อนนะ
2: เหรอที่เราทำที่มอบแล้วถึงวันที่สาม
1: เนี่ยยายังฉันไม่หมดเบื่อจะตายก็ได้ฉันโอ้ยอยู่นี่ยาไปไหนไปที่ไหนยารอบตัวมองหาคนไม่เห็นมีแต่ยารอบตัวเลยพีคนะเดี๋ยวดีนะแต่ที่ร่างกายผลที่รับคือร่างกายยิ่งอ่อนลงอ่อนลงมันยังไงกันนี่เราก็เลยลึกได้คือเวลานี้ยานี่ข้อคูณมากเกี่ยวมีแต่ยาจนเบื่อลำคาญก็ต้องทนได้ฉันอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาคิดตั้งแต่สมัยคือเหตุที่ฟัดกับกิเลสอยู่นู่นยาเม็ดเดียวไม่เคยติดตัวนะเวลามันเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาเอาเมื่อเราไข้มาจากไหนเวลาหายมันจะไปหายที่ไหนมันจะหายที่กายที่ว่าดาวเฮ้ยไม่มียาติดย่างแม่ไว้เยอะเหมือนนะไม่เคยเมื่อสร้างมาอยู่น้องถือนี่มันก็แบบเดียวกันแม่มาอยู่น้องถือเป็นไข้มาเรียเฮ้ยนอนจมเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ให้พระเอายามาให้เราเรานอนอยู่แค่นี้เป็นไข้ลุกไม่ขึ้นเลยไข้มาเรียโอ้ยหนักมากนะไข้มาเรียนี่เราก็ไม่ลืมนะเวลานั่นกับยานั้นท่านเอาพระเอายามาให้เราเม็ดหนึ่งเท่านี้ท่านก็คงจะมียาเม็ดเดียวเท่านั้นนะค่ะเลยไม่ต้องแบ่งแล้วให้เราหมดทั้งเม็ดเลยมาพาตักเอามาแล้วนอนเพราะยานี่เป็นยาพ่อแม่ครูอาจารย์ให้เอามาถวายท่านอาจารย์ให้ฉันว่านี่พระเอาเข้ามาที่เข้ามาพ่อแม่คุณจันทร์ให้เอามาให้ท่านใดท่านจันทร์ฉันเราก็ไม่ฉันมันเป็นแม่คือว่าไม่เคารพครูอาจารย์ก็ไม่ผิดก็คือจะว่าไม่เคารพครูอาจารย์ไม่เคารพไม่ถูกเราเคารพธรรมกำลังฟัดกับกิเลสระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันด้วยความกล้าหาญฐานไทยเราใหญ่ไม่มีน ยาคือไม่ให้มายุ่งพ่อแม่คุณจารย์เนาะถ้าเอายามาให้ฉันบอกว่าไม่ฉันแล้วก็บอกไม่ฉันถ้าก็กลับไปนี่เราไม่ลืมนะมันถึงใจพอกลับไปที่นี่พอกลับไปทั้งเดียวคือเอายาไปท่านไม่ฉันท่านนี้พอได้ยาท่านกลับมาคือพ่อแม่คุณจารย์มาเองเลยที่นี่นะฮะไหนมันไข้ยังไงกันตั้งนานเนี่ยมันเจ๋งกว่ายาไปไหนวะหรือว่าเรื่องแรกฟังที่เราอุบายพ่อแม่อาจารย์มั่นนะมันไข้มันเจ๋งกว่ายาไปอะไรไปย่างหนาวะอ้าวยานี่ว่างั้นเลยเข้าถึงร่างเราเลยเอ้านี่ยานี่ยาเทวดาสู้ไม่ได้ฉันเดี๋ยวนี้หายอยู่นี่เลยเอามันจะฝืนได้ยังไงก็ต้องฉันฉันแล้วทั้งท่านทั้งเราเลยไม่เคยถามกันเลยยุ่งยังยากฉันได้เป็นยังไงท่านให้แล้วท่านก็ไม่ถามไอ้เราฉันไปแล้วก็ไม่พูดอะไรจนกระทั่งป่านนี้นั่นพอพิจารณามาเทียบกันที่กับยามันพ่อผูนทุกวันนี้ฮะมีอะไรเอามามีอะไร
3: ก็ได้มาจากพิจิตรพิษณุโลกคุณหมอนิพนธ์พิจิตร
1: ฮะ
3: คุณหมอนิพนธ์ที่จังหวัดพิจิตรครับผม
1: เป็นหมอเหรอ
3: ครับผม
1: เออมีอะไรว่ามาฮะ
3: คุณอังคณาคุณชาญวุฒิที่ร้านเพชรพิษณุโลก
1: โอ้นี่จำได้นี่จำได้เนี่ยพิษณุโลก
3: รวมกันมาจะมาถวายที่ดินตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมที่พิษณุโลกครับผมได้รวบรวมที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับเสาด้วยครับผมถวายมาอาจารย์เปิดเป็นสถานีวิทยุเสียงธรรม
1: สถานที่ที่นั่นแล้ว
3: ครับผม
1: เป็นเงินเท่าไหร่รวมเรียบร้อยแล้ว
4: ที่2งานก็98ตารางวาครับ
1: 2งาน
3: 2งาน98วาครับผม
1: อ๋อ
3: เกือบ3งาน
1: ก็ดี
3: ครับมีรูปรวมจตุปัจจัยสำหรับตั้งเสาแล้วครับผม
1: มีมีแล้ว
3: ครับผม
1: เออผมอยากฟังนั่นนะครับปัจจัยมีพอแล้วจะสร้างวิทยุนะปัจจัยมีพอแล้วเราอยากฟังเหลือเกินส่วนมากมีแล้วจะเริ่มสร้างวิทยุแล้วเวลานี้ปัจจัยมีเท่านั้นขาดเท่านั้นขาดเลยขาดแล้วพระเขามาหาเราเลยจะตายเราจึงไม่อยากได้ยินเข้าใจไหมนี่เหมาะแล้วเราพอใจฟังเอาว่าไปที่นี
3: ่ขอกราบถวายโฉนดที่จะตั้งเสาวิทยุคร
1: ับ แล้วโฉนดนี่เอาไว้ที่ไหนล่ะ
3: เดี๋ยวให้ปู่ไว้ดู
1: เ
3: หรอให้คณะไว้จัดเป็นธุระผมไปขออนุญาต
1: เออไปแล้วนี่ไปแล้วก็ไปเถอะเออได้วิทยุเนื้อเออเอาก็ดีแล้วนี่นะ
3: ก็จะได้หลายจังหวัดอย่างผม
1: นะ
3: จะกระจายเสียงถึงได้หลายจังหวัดอยู่ครับผม
1: อ๋อ
3: พิษณุโลกอุตรดิตถ
1: ์อันนี้ตั้งที่
3: พิษณุโลกครับ
1: พิษณุโลกมันจะไปได้หลายจังหวัด
3: ครับผมแต่ระยะแรกจะใช้เครื่องประมาณ1กิโลก่อนครับผมแล้วค่อยขยับขยายทีหลังครับผม
1: เครื่องกิโล
3: ครับผม
5: 1
3: ครับผม
5: 1กิโล
3: ประมาณ1กิโลก่อนเป็นเครื่องเล็กซะก่อน
1: 1กิโล
3: ครับผม
1: แล้วที่สูงสุดของมัน
3: 10โลที่เราจะค่อยเปลี่ยนที่หลังครับผม
1: โอ้เออ
3: จะตั้งเสาเผื่อไว้ก่อน
1: เออก็ดีแล้วดีแล้วเวลานี้ทางวิทยุนี่กำลังนะจะตั้งวิทยุสถานีวิทยุเป็นเสียงธรรมธรรมก็เราจะพูดโดยกลงมาเลยว่าธรรมที่เราเทศนาว่าการในที่ต่างๆตั้งแต่เวลาไหนมาซึ่งอัดเทปเอาไว้นั่นล่ะจะมาเข้าทางวิทยุออกเทศเวลานี้วิทยุรู้สึกขยายกว้างขวางอย่างรวดเร็วด้วยนะมีเยอะกำลังออกขยายออกไปโอ้เท่าไหร่ไม่น้อยนะ
6: 19สถานีแล้วครับตามที่รายการเมื่อวาน
1: 19สถานีนะนี่ยังจะออกอีกจะออกอย่างรวดเร็วออก ก็ดีมีสถานีวิทยุคนที่รู้จักอัดจักทำเข้าเข้าใจในศีลในธรรมจากวิทยุนี่มีไม่น้อยนะแม้แต่เราอยู่สวนยังทำเขามา ขามาหาที่สวนธรรมนี่ก็เป็นพยานได้ดีนะเขาบอกว่าได้ฟังเสียงไม่ได้ฟังวิทยุที่สวนธรรมไม่ได้ยินเสียงแล้วฟังอัดธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสยิ่งอยากมากราบด้วยก็นี่เป็นพยานมางั้นแต่นะคือได้ยินวิทยุก็บอกงั้นและพอได้ยินวิทยุแล้วเกิดความเลื่อมใสแล้วตั้งใจมากราบเขาว่าแล้วเขาเอาทองคำมาถวายด้วยแต่เราไม่ตอบว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องขบขันอะไรเลยไม่เอาเพราะคนใกล้คนไกลมันต่างกันใช่ไหมนี่เราพูดถึงเรื่องวิทยุนะเป็นผลดีอยู่เวลานี้ออกมากมายอยู่นะหลายสถานีแล้วนะ
6: 19ได้ครับ19สถานีครับ
1: 19สถานีเออก็ดีอยู่เทศนามาการที่ออกทางวิทยุหรือออกที่ไหนก็ตามถ้าเป็นเทศออกจากปากเราเรียบร้อยแล้วนั้นเรายืนยันรับรองได้100%เลยทำเหล่านี้เราถอดจากหัวใจฉะนั้นขอพี่น้องหลายได้ทราบทั่วหน้ากันว่าศาสดาองค์เอกเป็นยังไงธรรมอันเอกคืออะไรจะมาสัมผัสสัมพันธ์ที่ใจจะมาเป็นใจอันเดียวกันกับธรรมนี่ละทำอันนี้จะออกเราถอดออกมาจากหัวใจเราปฏิบัติทำมาแค่เป็นแค่ตาย มาเห็นอาหารเหลือเฟืออย่างนี้อย่างนี้มันอดไม่ได้นะอาหารเหลือเฟือเหลือเฟือกับที่เราอยู่ในป่าในเขาบิณฑบาตกลับมาแล้วไปนั่งอยู่ก้อนหินฉันเห็นผักกระโดนก็อยากจะฉันแต่ในบาตรก็มีแต่ข้าวเปล่าๆฉันก็ผักกระโดนได้ไงไม่ลืมเรานี่นะเวลาทุกเวลาลำบากแสนสาหัสนั่งหายใจเขาแมวเขาแมวอยู่บนภูเขาแล้วก็มาเห็นอาหารเหลือเฟืออย่างนี้เฉพาะอย่างยิ่งเห็นพวกกระโดนพวกอะไรที่อยู่ในเขานะเขาเอามาถวายพอเห็นปั๊บระลึกยิ่งได้ปุ๊บเลยไม่ลืมคุณนะฉันพวกเนี่ยพวกผักกระโดนอยู่บนภูเขานี่แหละผลที่ได้มาก็คือได้นำมาสอนพี่น้องทั้งหลายเอาแทบเป็นแทบตายเรื่องอาหารการบริโภคไม่ต้องถามวันหนึ่งบิณฑบาตมาพอได้ฉันพอเข้าเปล่าก็มันไม่ได้หมดนะเท่านี้เข้าเปล่าฉันให้เขาน้ำคำมันก็อิ่มมันไม่มีอะไรเท่านั้นพอที่กายเบาหวิวจิตใจเมื่อกายเบาหวิวจิตใจก็เบาหวิวนั่นแหละทำเกิดที่นั่นทำสง่างามจิตใจผ่องใสสงบเยือกเย็นตามขั้นภูมิของใจตนเองที่บำเพ็ญได้นะนี่แหละเรื่องของอาหารการบริโภคตกต่ำยังเติมไม่ได้เรื่องขึ้นข้างหนึ่งคือทำซื้อกันมาแล้วนะซื้อมาสองโลกเนี่ยมาจากที่ว่านี้ทั้งนั้นนะจากสมบุกสมบันแค่เป็นแค่ตายมาสองโลกแล้วทำที่นำมาสอนโลกนี่เราพูดอย่างเปิดหัวออกเลยสามโลกธาตุนี่เราไม่เคยมีโทษข้ามกับผู้ใดชั้นใดภูมิใดหรือว่าที่เราจะพูดนี่คลิกไปไม่มีเลยคือมันเหนือทุกอย่างทำที่เขาเข้าในหัวใจแล้วไม่อยู่ในความคาดความหมายนะใจนี่ขอให้ทำเข้าสู่ตัวเองเถอะความคาดความหมายจะหมดไปความจริงจะปรากฏเด่นขึ้นแล้วไม่ต้องถามใครเลยก็เกิดขึ้นหัวใจเมื่อทำเชื่อมาแสดงให้พี่น้องหงายฟังเนี่ยก็คือข้าเสียหรือว่าเรือหมาว่าหลวงกระบัวอวดอุตื่นมันคือทำอย่างที่เขาฟ้องร้องมาอยู่แวนเนี่ยหลวงกระบัวอยู่ในวงคดีนะนั่งอยู่ในวงผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาจะฟ้องว่าหลวงกระบัวนี่อวดอุตื่นมนุษยธรรมการอวดอุตริมนุษยธรรมเป็นโทษสูงสุดในชีวิตของพระปรับอาบัติปาราชิกขาดจากภิกษุขาดจากพระทันทีทันใดเลยนี่เขากำลังจะฟ้องเรากำลังอยู่ในระหว่างผู้ต้องหาเข้าใจไหมเขาจะฟ้องร้องเราหาว่าอวดอุตริมนุษยธรรมนี่นะทีนี้เราคิดที่พระพุทธเจ้าสรุปได้ถึง3ผลได้จัดสรุปขึ้นมาปรากฏว่าเป็นธรรมดวงเลิศเลยสอนโลกมาตัวทั้งปัจจุบันนี้ถ้าสาวกทั้งหลาย ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสำเร็จขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นสังฆังเรื่องประสานเราก็ปฏิบัติตามทางสายเดียวกันพระโอวาทกันเดียวกันที่เรียกว่าสวดขาประสานแต่ไปสอบแล้วเราก็ปฏิบัติตามนั่นตามนั่นอาจทำก็เติมมาตั้งแต่เรื่อยขึ้นมาตั้งแต่ปฏิบัติอยู่ในป่าเขาดังที่ว่าเนี่ยล้มลุกคลุกคลานพิเรตีเอาตีเอาขึ้นไปบนภูเขาจับฟัดสับพิเรตพอขึ้นไปยังไม่ยกหูพิเรตแต่ที่ยังหงายหมาลงไปไปนั่งร้องไห้อยู่บนภูเขาแล้วลืมเมื่อไหร่นะนี่เวลาจิตถูกพิเรตีแรงขนาดนั้นเลยนะหลวงตาบัวนี่แหละฟังเอาท่านนะไปนั่งบนไปอยู่บนภูเขาคือจะไปฟัดสับพิเรตให้เต็มเหนี่ยวพอขึ้นไปอำนาจของพิเรตมันมากขนาดไหนมันใส่หมัดเดียวลงหงายเลยหงายสู้ไม่ได้เอายอมรับก็สู้ไม่ได้แต่ที่หินรับปัญญาหรือเครื่องรบของเรานี่คือหลวงปู่มั่นเราลงมานี่เข้าหาท่านเอาศึกษาลงอีกไปอีกไปอีกอยู่งั้นน่ะนี่ก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วจิตก็สง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาก็เอาใจเอาเรื่องนี่ก้าวเดินอะไรนะเรื่องสร้างสงบเย็นใจนี่ก้าวขึ้นก้าวขึ้นก้าวขึ้นก้าวขึ้นสมาธิก้าวขึ้นสู่ปัญญาปัญญาก้าวขึ้นสู่ปัญญาวิปัสสนาละเอียดแหลมคมก้าวขึ้นสู่มหาสติมหาปัญญาอสูรระลุเลยนะทีนี้ใจตรงนี้คาดได้เมื่อไหร่เราอยู่ที่ไหนสง่างามไปหมดเรายังไม่ลืมเลยอยู่วัดดอยธรรมเจดีย์นี่ผมต้องการปฏิบัติตอนเช้ามืดมันก็มีกองอยู่ตั้งแต่ตี 4อยู่ตึงตึงเขามีเป็นสั้นๆที่เราอยู่สูงหน่อยลงไปเดินกองตีนเขามันตึงมันเพราะมันเป็นอย่างนั้นใครวางเลยไม่มีที่อะไรอัศจรรย์ก็มาอัศจรรย์ตัวเองนะนี่เวลาผมเกิดขึ้นนะเดี๋ยวยังมาถึงที่จุดที่สุดจุดหมายปลายทางก็ตามถึงขนาดนั้นอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ไปก็ยืนลำพึงแล้วติดแล้วนี่ทำไมตรงนี้สว่างสวัยเอาน้ำหนางานมันสว่างจนกระทั่งถึงอาจารย์ตัวเองมองอยู่ที่ไหนทะลุไปหมดเลยต้นไม้ภูเขาที่ยืนอยู่นั้นมันทะลุไปหมดเลยว่างไปหมดว่างไปหมดเกิดความอัศจรรย์หาธรรมท่านกลัวเราจะหลงความสว่างสวัยนี้ยังไม่ถึงที่สุดหรือว่ายังเป็นเงาของอวิชชาหลอกอยู่ท่านถ้าทำท่านเตือนท่านเตือนกลัวเราจะหลงเราก็ไม่รู้เมื่อทำเราขึ้นมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นยังไงคนเดียวต้องอัศจรรย์ตัวเองเราเกิดเรามาเรามีใครชื่ออะไรอัศจรรย์ตัวเองที่ตรงไหนเออเรามีอัศจรรย์นะมีเงินก็มากมันเป็นเศรษฐีก็มีงานมีเมียก็มากมีหัวก็มากความสุขเราก็มากมีที่ไหนว่าคือมีคำองเดียวขึ้นในใจฉะนั้นอัศจรรย์ตัวเองทันทีเลยเรานั่นมาเป็นเครื่องอัศจรรย์ประดับให้ได้ไม่ได้เข้าใจไหมทำเหนือกว่าพอถึงอัศจรรย์นี่เอาก้าวขึ้นเลยนะจริงนะนี่ละทำที่นำมาสอนโยกเวลานี้นะพอก้าวตรงนั้นแล้วผ่านความสว่างอัศจรรย์ที่ขึ้นไปความสว่างอันนั้นนอกโลกแล้วที่ความสว่างนี้อยู่ในโลกที่ชื่อเชื่อว่าอัศจรรย์ตัวเองนั่งอยู่ในวงสมมุตินะถึงขนาดนั่งก็อัศจรรย์พอก้าวตรงนั้นไปแล้วก็มาสว่างคราวหลังความสว่างสว่างนี้เป็นเหมือนกับกองที่ควายเราด้วยความสว่างนั่งเหนือขนาดไหนเนี่ยที่ว่าฟ้ายิงถล่มความสว่างอันหลังอันสุดท้ายเนี่ยขึ้นครอบความสว่างนี่แล้วจะมีความสว่างนี่ว่าเป็นเหมือนกองซีควายไปได้เห็นไหมนี่อยากทำถ้าเราเรียกขึ้นในใจไม่ต้องมาถามผู้ใหญ่ก็ขึ้นในใจผู้เจ้าตัดสู้เพียงพระองค์เดียวไม่ต้องไปถามใครถามขึ้นมาเป็นแสตราองค์เองสาวกแต่ละองค์เต็มภูมิของสาวกไม่ต้องมาถามใครนี่สาธุเราก็ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเต็มเลยโหนี่แล้วถ้าสวดขาจะทำที่ท่านจับไว้ชอบแล้วก้าวไปเดินไปตามท่านผลต่อปรากฏเป็นลำดับลำดับธรรมะไม่ใช่ธรรมะโมฆะ ผู้ปฏิบัติเพื่อธรรมะต้องปรากฏเป็นธรรมขึ้นมาจนกระทั่งสุดท้ายมาได้นำมาสอนโยกอยู่อย่างนี้นะเมื่อแล้วสอนโยกมาที่ออกเปิดเผยก็คือเป็นเวลา7ปีเมื่อนำธรรมอย่างนี้ออกสอนโยกเรียกว่าแก้วหม้อใหญ่จะเป็นผู้นำถึงน้องทั้งหลายเป็นเวลา7ปีตั้งแต่ปรากฏป้าดินถล่มมาเป็นเวลา55ปีสอนไปแบบปัญญาดีจากแกงหม้อแยกแกงหม้อสิวหม้อสิวสอนภาพอยู่บนกระดานนี่เราไม่ลืมนะมีภาพบนกระดานนี่ฟังแกงหม้อแยกหม้อสิวแกงหม้อแยกหม้อสิวทำเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดทีนี้มาจนกระทั่งมาประกาศเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายมานี่ธรรมะนี่ก็กระจายออกเรื่อยเรื่อยดังที่เห็นเวลานี้เป็นยังไงนี่เราถอดออกจากหัวใจเราจนจะตายแล้วเราไม่เคยโยกท่านมากับใครจะว่าอะไรกับเรามันดูใต้วิมุตทั้งนั้นคุณง่ายวิมุตความหลุดพ้นไปแล้วจากสมมุติทั้งปวงจะอะไรมาได้เขาก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นใครจะว่าอะไรเรายิ่งไม่เคยสนใจยิ่งกว่าธรรมและยิ่งกว่าความเมตตาทุกฐานที่จะนำมาสอนโลกเราสอนโลกด้วยความทุ่งสารเราไม่ได้สอนโลกด้วยความอยากโอ้อยากอวดโอ้อวดหาอะไรมันกำลังจะตายแล้วอิจาบัวนี่ถ้ากี่วันมันก็จะตายก่อนจะตายขอให้ได้ธรรมานี้ประกาศสอนธรรมตามทางของศาสดาให้ได้เป็นสิริมงคลแก่พี่น้องทั้งหลายไม่มีอะไรเกินธรรมขอให้ชี้นิ้วเลยในสามเดโลกธาตุนี้อยู่ใต้ธรรมดังนั้นเป็นแดนสมมุติวิมุตคือความหลุดพ้นของจิตสว่างจ้าครอบโลกธาตุนี่คือธรรมชาติที่เลิศเลอที่พระพุทธเจ้ามาสอนโลกอยู่นี่สาวกสละก็จ้าขึ้นเต็มภูมิของตนของตนมาสอนโลกนี่เราก็เต็มภูมิของหนูตนหนึ่งเหมือนกันมาสอนโลกจึงไม่มีเสวกท่านอย่างที่เขามาหาว่ากำลังเขาเตรียมจะฟ้องเราอยู่นี่เขาจะฟ้องเราว่าหลวงตาบัวอวดอุตริมนุษยธรรมปราบอาบัติปาราชิกนี่เขาเตรียมพร้อมเขาว่าเขาจะฟ้องเขายังไม่ฟ้องนะเขาจะฟ้องทางนี้ก็ฟังเรื่อยๆแต่ไม่ได้ฟังเสียงเขาว่าเขาจะฟ้องนะเราจะกลัวเขานะยิ่งปวดไปเรื่อยเดี๋ยวนี้กำลังอวดอุตริอยู่นี่ใช่ไหมอุตริมนุษยธรรมแปลว่าธรรมที่เลิศเลอของมนุษย์ที่กราบไหว้บูชาสูงสุดทีเดียวว่างั้นนะธรรมประเภทนี้ไม่มีในตนใครไปอวดว่ามีธรรมขึ้นไปสมาธิมาสมาปฏิมาขึ้นสรุปมรรคังวาพลังวาไปจนกระทั่งตั้งแต่สมาธิขึ้นไปไม่มีสมาธิอวดว่าเป็นสมาธิก็ปรับอบัติเรื่อยจนถึงอรหัตตบุคคลไม่มีในตนธรรมเหล่านี้ไม่มีในตนแต่อวดออกว่ามีในตนนี้ปรับอบัติปาราชิกเข้าใจไหมตามพระวินัยมีอย่างนั้นนี่แล้วธรรมเหล่านี้เรามาพูดทั้งหมดทำไมเลยจึงเอามาพูดทั้งหมดเต็มอยู่ในหัวใจทั้งหมดจะไม่พูดได้ยังไงธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมสอนโลกสอนโลกไม่ได้มีอย่างหรือพุทธเจ้าสอนโลกมาก่อนแล้วมาเป็นศาสนาสอนพวกเราทุกวันนี้มาจากสาวกทั้งหลายโดยนั้นนี่ก็เข้ามาถึงจุดนี้ก็คือหลวงตาบัวที่กำลังถูกเขาฟ้องร้องอยู่เวลานี้ว่าอวดพุทธิมรุธรรมใครจะว่าให้ว่ามากทำเราเต็มหัวใจแล้วทางอวดนี่อวดด้วยเขาว่าอวดก็อวดกับเขาอวดตลอดเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้กำลังอวดเข้าใจหรือพี่น้องหลายอยากให้ท่านทั้งหลายได้เห็นหัวใจดวงนี้พูดง่ายนะเราก่อนจวนจะตายแล้วมันครอบโลกธาตุจ้าไปหมดแล้วเนี่ยได้ว่านะนี่ผลอย่างการปฏิบัติทำของพระพุทธเจ้าทำพุทธเจ้าเป็นโมฆะหรือถึงนอนหลับหูหลับตาไม่ฟังเสียงอัดดังทำฟังแต่เสียงเพลงกล่อมของกิเลสลูกทุ่งลูกกรุงที่ไหนนั่นไปที่ไหนเป็นบ้าไปเลยถ้าแบบนั้นถ้าเป็นเสียงทำหมอนอยู่ไหนว่าเมื่อมือคว้าไปแล้วเข้าใจไหมนี่ยังเวงั้นนะเราจึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นธรรมนี่นะพูดคนเดียวก็หาว่าบ้าเขาก็ความว่าหาเราคือมันไม่เป็นความจริงอย่างเขาว่าก็เราไม่ได้อวดเข้าใจไหมแล้วพูดความจริงมีเท่าไหร่ก็ออกเต็มเหนียวเต็มเหนียวเอาผู้มาถามธรรมะเอาถามมานั่นบ้างันเลยนะคนไหนที่ควรจะตอบหนักเบามากน้อยมันจะออกของมันทันทีเลยอยู่ในนี่เต็มอยู่ในหัวใจนี่แล้วนอกจากไม่ออกไม่ควรออกดึงก็ไม่ออกนะเป็นความเหมาะสมอยู่ในใจหมดอันละมาในควรตอบมากหนักเบามากน้อยอะไรมันจะเป็นในเข็มทิศอันนี้แหละเขาพูดว่าอะไรเข็มทิศเรดาร์เรื่อยอยู่ภายในนี่ทางโลกเขาว่าเรดาร์ภายในยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้น

ากอมพี่มันก็สกปรกดีนี่ปากอมทำนี่ออกไปเข้าใจไหมล่ะก็พูดอย่างนี้ยังไม่ถึงวิทยุมันขั้นนี้เอาซะก่อนนะเอาออกวิทยุนี่ซะก่อนนะอยากให้ท่านทั้งหลายได้เห็นอัตถินธรรมศาสนาพุทธเจ้าเลิศเลอสุดยอดแล้วนะที่นี่เลยนะสุดยอดไม่มีอะไรเลยจะเสมอเหมือนขอให้ตั้งใจปฏิบัติการสร้างคุณงามความดีอย่าให้กิเลสมาเหยียบมาเหยียบนะพอใจจะทำความดีอะไรกิเลสมันจะเข้ามาขวางมาขวางนะจะไปวัดไปว่าฟังทำศีลฟังธรรมทำบุญให้ทานอะไรอันนึงมันจะมาขวางมาขวางกิเลสนั่นแหละขวางแต่มันไปเลยนะเข้าใจไหมเราจะไปวัดเราจะทำบุญให้ทานแต่มันไปเลยมันไม่กรณีท่านนี้ให้เอาว่าไงสมควรจะให้ให้นั่นจึงเรียกว่าทำสู้กิเลสนี่แหละจะพาเราพ้นจากทุกข์ไอ้ที่มันมาขี่มาขวางไม่มีมีแต่จะพาให้จบนะนี่เรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เคยได้เทศนาว่าการอย่างนี้เพราะอันนี้ไม่ใช่ธรรมที่ขาดที่ขีดมันเป็นที่ในหัวใจเต็มหัวใจบอกแค่ชัดเจนๆนี้เลยเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดนี้เป็นธรรมอกาลิโกสดๆร้อนๆตลอดเวลาขอให้ใครปฏิบัติตามอัตตามธรรมพระพุทธเจ้าเถิดเช่นถ้าท่านอยู่ในป่าในเขาท่านตักตวงเอามากเอาผลรู้ไหมไอ้พวกที่อยู่ในกระดูกหมูกระดูกวัวแล้วเขาว่าว่ามาให้พูดความดีขึ้นมาไม่ได้ให้พูดเรื่องกระดูกหมูกระดูกวัวเหมือนมันคาบที่ปากอยู่นั่นจึงจะพูดได้อย่างนั้นเหรอเราอยากถามว่างั้นพวกกระดูกหมูกระดูกวัวคาบที่ปากไปที่ไหนมีกระดูกหมูกระดูกวัวเต็มปากเต็มปากอาจทำเต็มหัวใจไม่มีนั่นท่านจอแต่ยังหาทำอยู่ในป่าในเขามีแต่อาจจะทำนี่ทุกจนขนาดไหนถึงมองเห็นผักกระโดนนั่นก็ยังแล้วลืมไม่ลืมนั่นนั่นทุกขนาดไหนแต่หัวใจสง่าอยู่นั่นนะนั่นพันพองยังอัตภาพไปเปลี่ยนไปนี่แหละธรรมที่เกิดมาเหล่านี้พุทธเจ้าเกิดมาจากสรุปสามผลนี่บรรดาสาวกทั้งหลายผู้ยากก็มีผู้ง่ายก็มีเป็นลำดับมาสุดท้ายผลที่ได้มาก็คือสังขังท่านังกาชามีของพวกเรานั่นแหละท่านเหล่านี้ตาใจได้เลยพูดออกมาคำไหนไม่มีผิดมีพลาดอย่างพูดอย่างนี้ก็เหมือนกันนะเราสอนออกมาที่ออกประกาศมาเป็นเวลา7ปีนี้เราไม่เคยมีคำไหนที่พูดออกมาต่อโลกเป็นข้อความความกระทบกระเทือนให้โลกเสียหายเพราะคำพูดของเราที่เป็นธรรมออกมานี้เราไม่มีมีแต่เป็นธรรมล้วนจะพูดออกแบบไหนแบบไหนเป็นธรรมล้วนเรียกว่าธรรมสอนโลกดังที่เขาว่าหลวงตาบัวไปยุ่งกับการบ้านการเมืองอะไรเขาว่าเนี่ยพอกปากอมขี้แบบไหนเนี่ยยุ่งการบ้านการเมืองการบ้านการเมืองมันเลือกสกปรกธรรมนี่เป็นธรรมชาติล่างความสกปรกนี่แต่ว่าเป็นไปเล่นกับการบ้านการเมืองธรรมสอนโลกต่างหากเข้าใจไหมเราสอนตัวนี้เราสอนโลกจะออกแง่ใดมุมใดเราไม่สงสัยในการออกของเราไม่ว่าแง่ใดมุมใดเราพิจารณาโดยธรรมทุกอย่างแล้วออกด้วยความเป็นธรรมใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะธรรมไม่ใช่บังคับใครเป็นเรื่องของคุณนั่นพิจารณาแล้วจะปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็เรื่องของเขาเราสอนตามบัตรตามธรรมพิถูกชั่วดีชี้แนวถ้าก็ตามนั้นโดยลำดับลำดาใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็แล้วแต่นี่เรียกว่าธรรมที่เราสอนโลกทุกวันนี้เราสอนอย่างนี้เองยังขออยากให้พี่ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้สนใจในอะไรธรรมนะครองแต่ขี้มูราขี้มาแห้งเต็มหัวใจเต็มใจขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเต็มหัวใจทุกคนทุกคนมันวิเศษวิโสที่ไหนขอให้ครองทำในหัวใจเราอยู่คนเดียวจ้าอยู่ครอบครอบโลกธาตุนั่นเป็นยังไงทำให้มองดูทำมากๆนะอย่ามองดูตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงให้เรียกว่าขี้โลภขี้โกรธขี้หลงมันเต็มหัวใจอยู่แล้วจะเอามาที่ไหนมันล้นฝั่งไปอีกล่ะเอาทำเข้าไปแทรกบางทีพอทำเข้าแทรกมากน้อยมันจะรู้ทันทีสิ่งนี้เป็นยังไงพอมีคู่แข่งแล้วมันจะรู้อันใดดีอันใดชั่วยิ่งยองกว่ากันรู้ถ้ามีอันเดียวก็ไม่มีอะไรก็มีแต่อันนี้จะกินกันไปเข้าใจไหมผักกระโดนก็กินกันไปถ้ามีของนี้ดีนี่ผักกระโดนก็ไม่เอาเข้าใจไหมนะเป็นอย่างนั้นแล้วทำมากเมื่อเข้าอยู่ในเข้าใจแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยนี่ทางจำมันนะวันนี้จะเปิดอุตริมนุษยธรรมให้พี่น้องหลายฟังฟังให้ดีหลวงตาบัวนี่เปิดเต็มเหนียวใครจะว่าอะไรก็ตามแล้วไม่สนใจเพราะธรรมคือความเมตตาธรรมและความบริสุทธิ์เต็มอยู่หัวใจนี้กับเมตตาธรรมที่ครอบโลกธาตุนี้เหนือกว่าที่เขาจะมาฟ้องร้องที่เราจะไปสนใจฟังเข้าใจเลยเราไม่ฟังท่านทั้งหลายตั้งใจเอานะธรรมพุทธเจ้าไม่ทำไม่ใช่ทำหลอกโลกนะที่ออกมาพูดว่าอวดดูนี่ตัวหลอกโลกเข้าใจเลยใครจะดีไม่ได้ให้เป็นขี้เป็นมูดเป็นคู่เหมือนเขานั่นได้เข้าใจถ้าทำทำละสิ่งเดียวนี้เนี่ยไม่ได้พูดอะไรออกมาเป็นอะเป็นธรรมหาว่าโอตุลิมนุษย์ธรรมหมดพวกนี้สิ่งมันไม่มีความดีติดตัวแม้นิดหนึ่งมีแต่ความชั่วช้าละโมกแสดงมา

0: ขวางโรคทันทีเป็นคนรอกโรคเข้าใจไหมไปทันทีเนี่ยวันนี้ที่หันก็มาถึงวิทยุเวลานี้วิทยุกำลังออกกระจายไปหมดเอาออกเถอะว่างั้นเลยนะคำที่เราแสดงนี้ไม่เรียกว่า 100% 100% เราไม่มีสงสัยในคำที่เราแสดงออกในทำทุกขั้นทุกภูมิจนกระทั่งถึงยมุติหลุดพ้นเต็มอยู่ในหัวใจนี้หมดแล้วเอาใครจะถามมาว่างั้นเลยนะมันเต็มหัวใจจึงในเทศนาว่าการด้วยความเมตตาไม่ใช่กล้าหาญจันทร์ใจอยากโอ้ดวงไม่มีอย่างนั้นเราไม่มีเรื่องความเมตตานี่เต็มหัวใจเต็มหัวใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครจะว่ายังไงเราที่ไม่เคยสนใจไม่เหนือความเมตตาไปได้ครอบไปหมดนี่ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศีลธรรมนะจิตใจชาวคุณเหล่านี้ห่างเหินมากมันเลยโลกเจริญมันเจริญด้วยฟืนด้วยไฟอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันไปที่ไหนมีแต่ลงหมัดลงมวยเต็มบ้านเต็มเมืองของกิเลสมันที่จับขึ้นให้ไปต่อยกันกัดกันก็เหมือนหมากัดกันตัวแพ้ตัวชนะเจ็บด้วยกันนั่นแหละใครจะว่าใครดีใครเก่งมันเจ็บด้วยกันนั่นแหละขึ้นที่ว่ากิเลสจับหัวชนกันแล้วเจ็บด้วยกันถ้าเป็นธรรมะแล้วเบิกกว้างออกไปด้วยความเมตตาสงสารเห็นใจเขาใจเราแม้จะสัตว์อิริฐานขึ้นมาเขาก็มีหัวใจเราไม่เข้าใจเอาใจเขาใจเราวัดกันไปแล้วมันทำกันไม่ลงนะมนุษย์เราทำไม่เลยเห็นอกเห็นใจเกิดความสงสารเมตตาช่วยเหลือกันได้ตลอดเวลา พอพูดอย่างนี้เมื่อวานนี่ก็ไปนั่นแหละพอดีไปรถเขาไปชันแหลบไปยังไงไหมไปชนอะไรที่เขากั้นไว้ทางโค้งนะมันไปชนทางโค้งถ้าไม่มีไอ้เขาเรียกอะไรคือเสาอะไรเขากั้นเอาไว้นะถ้าไม่นิดันไว้ตกเลยนะเราไปเมื่อวานรถติดอีกก็เจอไปดูเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเลือดสาดแล้วก็ดูเห็นแกเดินไปเดินมาพอดีอ๋อนี่แสดงว่าแกเจ็บแต่ภายนอกเห็นเลือดแกตามนี่แต่ตัวของแกเองเดินรอบรถอยู่แกไม่เห็นมีอะไรเออมีอะไรนี่นะนี่อำนาจความเมตตาพูดให้มันชัดเมื่อวานไปเจอเขานั่นนะถ้าสมมติมีอาการหนักกว่านี้เราจะโทรศัพท์ถึงโรงพยาบาลทันทีแล้วให้รถโรงพยาบาลมารับอันนี้ไปเป็นคนไข้ของเรานั่นเห็นไหมล่ะนี่เราพูดออกมาแล้วเราดูแล้วไม่ละนะพอนั่นแล้วเราก็ผ่านไปพอขากลับมาก็มาสังเกตดูนั่นรั่วนั่นเขาก็ทำดีแล้วแล้วคนนั่นก็หายเพราะผู้หญิงคนนั้นเห็นเลือดอยู่ตามนี่คงถูกตั้งแต่ภายนอกนะผู้หญิงคนนั้นนะภายในไม่ถูกถ้าถูกแล้วแกจะมาเดินได้ยังไงนี่แกเดินเห็นเลือดสาดเรายังวิตกเรื่องถึงเกี่ยวกับการช่วยเหลือน่ะถ้าวันหนักกว่านั้นไปทันทีเลยนั่นเราโทรมาโรงพยาบาลศูนย์อุดรทันทีเลยให้เอารถมารับคนไข้คนนี้ไปคนไข้คนนี้เป็นคนไข้ของเราให้รักษาเต็มเกี่ยวเลยนั่นนี่แหละอำนาจของความเมตตามันเป็นของมันเองนะไม่เคยเห็นหน้าค่าตาก็ตามธรรมะที่ประสานกันได้ทันทีก็เมตตาสงสารระหว่างผู้ทุกข์ผู้จนกับผู้พรหมบ้างมีพอที่ให้เหลียบเผื่อกันได้จะออกรับกันทันทีนี่เรื่องของครองของธรรมเป็นอย่างนี้นี่ไปพูดถึงเรื่องอันนี้เมื่อวานมาสัมผัสเราก็เลยมาพูดออกมาเสียมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ได้พูดในโลกเมื่อวานนี่ไปกับพระนะเขาไม่เป็นอะไรแล้วต่างคนต่างดูแล้วก็ถามอยู่เป็นยังไงไปแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วเห็นมีแต่เลือดอยู่ตามนี่อย่างนั้นนั่นแหละเรายังเป็นห่วงขนาดนั้นแต่เราดูแล้วนะก่อนที่เราจะผ่านไปนะถ้ามีหนักกว่านั้นจะโทรศัพท์เดี๋ยวนั่นเลย นี่พูดอะไรพูดเรื่องอะไรผู้หญิงคนนี้เกิดมาเราก็เห็นเขาเมื่อไรแล้วไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนั้นเป็นคนถ้าท่านมาหน้าใดอยู่ในจังหวัดใดอำเภอใดเราไม่ว่ามนุษย์เท่านั้นพอกันเป็นความทุกข์ต้องการความช่วยเหลืออยู่ในหลักธรรมชาติแล้วใครมีความสามารถที่จะช่วยเหลือยังไงเอาเลยก็หมายว่างั้นเขาแหละนี่แหละทำเป็นอย่างนั้นนะนี่พากันจำว่าจะทำไปที่ไหนไม่จืดจางนะทำไปไหนสง่างามไปหมดความเอ็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำอะไรกันไม่ลงง่ายๆล่ะถ้ามีธรรมในใจถ้ามีแต่กิเลสตัณหามีแต่ก็จะดูถูกเหยียดหยามซ้ำเติมไปตลอดเวลาในการใดที่ควรจะทำได้เอาทั้งนั้นเรื่องของกิเลสเยียบแหลกไปเลยเข้าใจหรือเรื่องธรรมประคองกันเอาละทั้งนั้นเลยพูดเรื่องเอาที่จะพูดเรื่องวิทยุก็พูดจ้ะมันไปสักกันหนึ่งแล้วอุตริมนุษย์ธรรมนี่ไปกันหนึ่งแล้วนะมีอะไรก็เท่านั้นนะเท่านั้นอ่ะมีอะไรว่ามาที่นี่แล้ววันนี้ นะจำหน้าเลยอยู่จำเลยทั้งสองจำเลยทั้งสองอาวัง
1: ลูกชายคุณหลวงตาลูกชายคุณไหน
0: ลูกชายเหรอ
1: ลูกชายค
0: ่ะดีแล้วนำหน้าเนี่ยพบบนทีนึงเอาวางเลยเอาวางไปเลยเอาละเช็คเอามาทั้งวางเช็คนู่นแหละพ่อกันเทศมาเยอะเลยกันเทศปวดดนตรีมนุษย์ทำมาหน้าเลย
2: นะครับเช็คนี้เขาทำบุญสร้างฐานอายุครับขอพิจารณาหนึ่งบาทให้อาจารย์
0: พิจิโรกเอากลับคืนสิเนี่ยพิจิโรกเอากลับคืนแล้วพิจิโรกพิจิโรกจ่ายไปเลยนะถ้ามาเป็นส่วนกลางของเราเราก็รับไว้แล้วก็จ่ายออกไปนี่เลยถ้าเป็นระบุมาเป็นพิจิโรกแล้วห้ามกลับ
2: ครับ
0: เอากลับคืนจ้ะพิจิโรกไม่ต้องแสงก็ได้ไม่ใช่เหลือเอาไปเลยนะดูให้ดูจ้ะดูจ้ะเดี๋ยวมันจะยุ่งถ้าเป็นอะไรเอาคืนได้จะได้ไปเลยไปเลย
1: ท่านน้อยขอบูชาทำหนุนใจ20จำล่าง
0: หนึ่งพันบาทวันนี้คนก็มากวันอาทิตย์ในวันเสาร์วันนี้มากวันธรรมดามันก็มากจะให้ว่าไง
2: ก็ของมากกันเทียบครับ
0: นะ
2: รักของครับ
0: เออเอามาเอานะมาเออนี่หน้าฟังทองคำที่ได้เพิ่มแล้วหลังจากมอบแล้วตั้งแต่ถึงวันที่2เมษายนเมื่อวานนี้นะได้ทองคำ76กิโล8บาท80สตางค์อันนี้คือทองคำที่เราเป็นทองคำประเภทน้ำไหลซึมนะไหลซึมเข้ามาได้76กิโลแล้วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่กรุณาทราบตามนี้นะมาอีกแล้วมาอีกแล้ววันนี้ทางออกยังทางนะ
3: ครับผม
0: จะมีลูกศิษย์พวกคณะลูกศิษย์จะ
4: ทางอาจารย์นรา
0: ฮะ
4: พระอาจารย์นรา
0: อะไรอาจารย์นาราคันนารา
4: ครับ
0: ตัวเรียกเงินพันล้านบาทมีคุณแม่พันล้านรวมคุณน้องถวายแล้วพอใจแล้วมีไปแล้วมีคนเป็นหลายก็บอกว่าเจอ
5: ทองคำ5บาท
2: ทองคำ5บาทครับ
0: ทองคำ5บาทเหรอไหนทองคำ5บาทพันจาอากาศเอกสุรเสกเสือเศรษฐะเลยไสยสมบัติกองบิน23ขอกราบถวายทองคำในวันเกิด5บาทพอใจเราอยากให้ไปเกิดอีกเพื่อจะได้ทองคำมาเร็วๆนี้ใครกลับไปนี่ไม่เกิดอีกแล้วมาวันเกิดวันนี้เราจะร่วมพูดวันเกิดอย่างนั้นพิจิโรก่อนนะตั้งเริ่มจะเริ่มแล้วนะ
3: ครับผมเขียนแบบนะที่เรียบร้อยแล้วเขียนแบบอีกไม่นานคงลงมือต่อหม้อได
0: ้
3: อยู่ในเมืองต้องขออนุญาตให้เรียบร้อยยังไงก็ได้
0: เมื่อวานทั้งร้อยเอ็ดเสียสมัยก็มาเมื่อวานกันมาเรียบร้อยแล้วเอานั่นเต็มยศเลยเขาขอเต็มยศของเขาเลยว่า10กิโลวัตต์อะไรอะไรของเขาหมดเลยเยอะเขาไม่มากวนเรานอกจากนั้นเขายังเอาข้าวมาให้แต่พันถุงเมื่อวานนู่นน่ะเขาไม่กวนเรายังมาให้เราอีกวะให้เป็นอย่างนี้นะวะเดี๋ยวนะที่นี่ให้พอเดี๋ยวกำลังมาเอามา ว่าเรื่อยก็มาถึงพายา
3: ป
0: ี
3: ตอนนี้จะดูตอนนี้ก็จะลองดูของลพบุรีผมลองว่าลพบุรีเสร็จพิษณุโลกเสร็จมันเป็นช่องโหว่ตรงไหนค่อยเพิ่มขึ้นมาอยู่ไทยอย่างไร
0: แคบของเราที่แคบมาตั้งแต่มีแคบมาแคบมีแคบมาเข้ามาในวันนี้รวม504ตั้ง504มามีแคบก่อนหน้านี้ไม่มี504มาจนกระทั่งวันนี้แคบจำนวนมากขึ้นก็เพราะแก้สอนพระหรือว่าเป็นธรรมะเด็ดขาดอันนี้มีจำนวนไม่น้อยเรียกว่าแตกไปทั่วประเทศแล้วธรรมะที่แก้สอนพระออกไปก่อนแล้วเงียบๆเงียบๆทั่วประเทศไทยในเฉพาะอย่างยิ่งวัดกรรมการยิ่งใหญ่ทั่วประเทศไทยไปหมดเลยขอมาให้ธรรมะประเภทนี้เรียกว่าประเภทแก่หม้อเล็กหม้อจิ๋วแต่ร้อนก็ตายไปจนทุกวันนี้ยังมีมากที่จะไปออกอยู่ทางไหนมีมากพอได้ทั้งนั้น
4: ทองคำ2บาทครับ
0: เออแล้วเอามาจากไหน2พัน2บาทฮะ
4: กุดจับครับ
0: เออบางกุดจับเ
4: นี่ยเข้า
0: ครับอ๋อของง่ายเหรอกุดจับจับได้ทองคำมาทั้ง4บาทฮะ
4: 2บาทครับ
0: 2บาทจับได้ทองคำมาทั้ง2บาทนะพอได้มีความคำนี่ก็เราก็เป็นห่วง เป็นห่วงพี่น้องลูกหลานใครของเราอยากจะได้ของคำหนุนเข้าเวลาได้เป็นขึ้นไปงานมาแล้วก็อยากจะได้ส่วนเสริมเข้าอีกเสริมให้งานแน่นขึ้นเราจึงได้ขอดป้องแล้วบินกระบาดรบกวนตลอดมาแล้วก็ควรแบบนั้นแล้วรบกวนแบบนี้รบกวนแบบนี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยโอเคนะมาเยอะนะมาเยอะอ่ะ
6: ผู้ชายทำเจ้าค่ะ
0: เออเจ้าทำแล้วมีขวดเดียวไหมมีขวดเดียวอันนี้อ่ะมีขวดเดียวมีขวดเดียว
7: การเจ้าขากราบเรียนเรื่องสถานีวิทยุที่ประจวบนะเจ้าค่ะสถาน
0: ี
7: วิทย
0: ุ
7: เส
0: ีย
7: งธรรมที
0: ่
7: ประจวบเจ้าค่ะ
0: ประจวบว่าไง
7: ค่ะสถานีวิทยุเสียงธรรมที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกอากาศวันนี้เจ
0: ้
7: าค่ะออกอากาศวันนี้เจ้าค่ะ
0: ออกวันนี้เหรอ
7: ค่ะด้วยกำลังส่ง250วัตต์เสาสูง60เมตรที่ความถี่ FM 93.25 เจ
0: ้
7: าค
0: ่
7: ะ
0: เออพอใจนั่งเห็นไหมประจวบก็เกือบออกแล้ววันนี้ก็เกือบออกวันนี้ก็ออกเลยทั่วประเทศไทยเราจะให้ออกธรรมะนี่เป็นธรรมะที่เรียกว่าแน่ใจสุดยอดแล้วที่ออกไปนี่ออกก็เฉยว่างั้นเลยใครจะว่าโม่ว่าคุยว่าหัวก็ไม่สนใจยังว่างอ่ะอยากให้ออกต้องพอใจเพราะธรรมนี้อันนี้เป็นธรรมะที่ตายใจได้ตลอดไม่ให้พอเนี่ยต้องมั่นเยอะมากเลยนะให้พอให้พอคุณมาคือกลางปัจจุบันสมหางคือพระแม่วะสมุจจโตสาแพร่ผู้เล่นตัวสังกปาการโทปัญญาละโสยะขามันโชติละโสยะขาสัพพิติโยวิวัตทางตุสาภโรโคมิยาสตุมาแต่ภาวะกวังกรายโยสุขีทีฆาอยู่โกขวะอภิวาสังสีสมิจังพุทธาปกาญโยจัตตาโยธรรมาวาทานเถอายุวันโนสุขังภาลังหมดแล้วไหมนี่อ่านหมดแล้วใช่ไหมรู้อ่านหมดแล้วนะ
4: ครับ
0: อ่านแล้วอันนี้ก็อ่านนะจะคือของเรา
4: ครับ
8: ว
4: ่า
8: เลิศครับ
0: นะ
8: ทองวันนี้ได้7.58 บาท
0: วันนี
8: ้ครับผม
0: เจ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์เออนั่นแหละก็ได้คุณทุกวันอย่างเงี้ยได้คุณทุกวัน
8: ครับ
0: เออวันนั้นนะตามไปเออวันนั้นจะพูดหรือเปล่าที่ว่าวิธีส่วนกรรมคือว่ามันเป็นราคาทั้งนั้นเขามียุ่นไปหมดกลายเป็นราคาหลายล้านนึงจะพูดกัน
3: พ
0: ู
3: ดอยู่
0: เนื้อ
3: พูดอยู่แต่ยังไม่ได้ตกลงกับใคร
0: ยังไม่ตกลงกับใครนะ
3: น
0: ี่คือว่า
3: อะไ
0: รคือกับทางโลกด้วยทางโลก
6: บอกให้ปรึกษาคุณสุชาติแล้วเดี๋ยวเขาจะไปกราบเรียนรายละเอียดที่สวนยังท
0: ำไม่จะให้เรายุ่งนะว่าคือให้ละเอียดออกมาต้องการเท่าไรเท่าไรให้เป็นของแน่นอนแน่นยำนะไอ้ตรงกี่ห้าเราทำไม่ได้นะ
3: ไม่รอบ
0: ข้อแค่นั้นต้องรอบข้อสวนยังทำของเล่นมาใหญ่จบสวนกลางนะไปนะไปท่านนกกระจงเนี่ยองค์หนึ่งที่เป็นหัวเรื่องหัวแรงสำคัญเนี่ยอยู่ข้างนั่นเดียวข้างนี้สำคัญมากทีเดียวพระเราคือกำลังสำคัญมากท่านนกกระจงเนี่ยองค์หนึ่งคือพวกเขาจะเอามาไล่ตีที่ผู้กำลังทองกับยุ้งทำนบลมอยู่นั่งรับพานเขาเนี่ยเขาจะเอามาไล่ตีแล้วว่าโอ้ยอันตรพานโอ้ยน่าช่วยเราไปเห็นที่งานเสือเขาได้ทุกทีนะโอ้ยแล้วมองเห็นผ้าเหลืองมันคือเขาหมอนร่มมันคือแล้วเสือสองเรื่องมันอยู่หน้าว่าเขาก็ติดไว้นั่นเลยพอดีแล้วเอาละเอาเลิกกันไปเลิกกันไปถ้าไม่เลิกเดี๋ยวเก็บหยอกอีกนะเออถ้าไม่เลิกเดี๋ยวเก็บหยอกอีกนะนี่หาอะไรได้เนี่ยไม่ได้หาอะไรก็เก่งหาอะไรได้เพียงนั้นถ้าเขาอยู่งานไม่เก็บหยอกเลยนะไปถ้าใครกลัวเก็บหยอกไปเนี่ย
6: มา
0: คุ
6: ยครับ
0: ม
6: าพู
0: ด
6: คร
0: ับเดี๋ยวไม่เอา
6: เอาไ
0: ปแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวเอาเงินมาเอาเงินมาเนี่ยเวลาหลวงตาไม่พูดคนเดียวเลยเงียบหมดนะวันนี้หยองมันตายเลยเหรอเห็นมันวิ่งผ่านมาเนี่ยเรากำลังคันฟันอยู่ตอนฉันจะหันอยู่นั่นแหละมันกำลังคันฟันนะกูกำลังกินกูไปต้มยำมึงไม่ได้แล้วอะอาหารกูพอในบาทแล้วอะนะไอ้ยำกับไอ้ขี้ตัวสำคัญนะไอ้เนื้อมาให้เนื้อข้าวนั่นโอ้ไปเลยนั่นไปละไปละได้แล้วจะไปแล้วหน้าที่นะไม่มีใครให้แล้วแสดงว่าหมดแล้วไปแล้วหมดกระเป๋าไปแล้วเราวันหลังมาเอาใหม่ไปแล้วที่พูดทุกแบบนะใครทั้งหลายก็ฟังไม่ได้แต่เราพูดได้สบายนะพวกฟังไม่ได้ก็จะมีแต่เราพูดได้สบายไปเลยไปแล้วที่ค่อยๆนั่งค่อยๆแข็งมันกำลังเขาก็ค่อยดีขึ้นเลยเนี่ยตรงไปทางไหนผมก็แล้วกันผมไปเถอะหลวงตาก็เป็นไรไป
6: ไม่มีครับไม่มีลืมครับ
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนเมษายนพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าไม่เหนือความเมตตาไปได้ในรายการนานาสารธรรมครับเป็นอันนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชวนกุลเชษฐโธวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูท่ออำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเทศว่าปฏิปทาวันตรัสรู้ขอเชิญรับฟังครับ
10: วันนี้จะแสดงพระประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นบางตอนจะขอย้อนแสดงตอนเมื่อวันพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นคือในวันเพ็ญเดือน6ตอนเช้าพระองค์ได้รับเข้ามาสู่ปราญาติของนางสุชดาพระองค์เสวยเสร็จแล้วตอนกลางวันได้เสด็จข้ามฝั่งแม่น้ำเนรัญชรามุ่งพระพักคือหน้าเข้าสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเมื่อถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วเวลากลางวันพระองค์ก็ปรารภความภาคความเพียรตามสมณวิสัยวิเวกสงบสงัดอยู่พระองค์เดียวมีการเดินจงกรมบ้างนั่งภาวนาบ้างในอิริยาบถทั้ง4ตามสมควรแก่สมณวิสัยพอเวลาใกล้ค่ำมีโสตศิยพราหมณ์2คนพี่น้องได้เกี่ยวหญ้าคาเดินผ่านมาที่นั้นเห็นพระองค์แล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสจึงน้อมเอาหญ้าคานั้นเข้าไปถวายพระองค์พระองค์รับหญ้าคาของโสตศิยพราหมณ์แล้วก็ม้วนเป็นบรรลังสำหรับรองประทับที่นั่งคันเวลาพบค่ำพระองค์เสด็จเข้าสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ประทับนั่งที่บรรลังยะคาหินพระพักตร์คือหน้าสู่บูรพาทิศคือทิศตะวันออกหินพระปิสดางคือหลังเข้าสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่งขัดบรรลังสมาธิคือเอาขาขวาทับขาชายมือขวาทับมือชายตั้งกายให้ตรงดำรงสติวายเฉพาะหน้าคือใจในขณะนั้นพระองค์ได้อธิษฐานจิตย่ำลงไปว่าการนั่งครั้งนี้ของเราเป็นการนั่งครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตปัจจุบันถ้าหากเราไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในครั้งนี้แม้หนังเนื้อเอ็นกระดูกจะหลุดตุ้ยควยผุพังไปจากกันก็ตามทีเลือดจะเหือดแห้งไปก็ตามเถิดถ้าเราไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการนั่งครั้งนี้แล้วจักไม่ลุกจากที่นั่งนี่เลยเป็นเด็ดขาดแท้แล้วตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ไม่ดีเลยดังนี้พระองค์ได้ตั้งพระหฤทัยหนักแน่นเหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาหรือต่อมรณะไปคือความตาย ตั้งจิตให้กล้าหาญแล้วพระองค์ได้ย้อนรึกถึงเรื่องอดีตที่ครั้งเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์คือเป็นเด็กอยู่สมัยนั้นพระบิดาและพระญาติทั้งหลายอาพระองค์ไปแรกนาขวัญคือแรกนาใหม่เล่นนักสัตว์เลือกที่ทุ่งนาแล้ววางพระองค์ไว้ผู้เดียวที่ร่มว่าสีชมพูพวกพระบิดาและพระญาติทั้งหลายได้พากันไปเล่นนักสัตว์เลือกที่ทุ่งนาอย่างสนุกสนานจนลืมพระองค์ลืมเวลาปล่อยให้พระองค์อยู่ผู้เดียวที่ร่มว่าสีชมพู ในขณะนั้นพระองค์ได้นั่งขัดบัลลังก์สมาธิตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าคือใจแล้วพระองค์มีสติมากำหนดลมหายใจเข้าออกคือมีสติให้รู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจเข้าออกทุกประโยคพระองค์เอาสติควบคุมจิตมิให้จิตฟุ้งซ่านเตะไปจากลมหายใจเอาสติควบคุมจิตประคับประคองจิตให้อยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าออกยาวสั้นหยาบละเอียดก็มีสติรู้จิตอยู่กับลมหายใจทุกประโยคในสมัยนั้นจิตของท่านก็ค่อยสงบไปตามลำดับลำดับเพราะสติมีกำลังกว่าจิตควบคุมจิตประคับประคองจิตอยู่มิได้ครั้งเผลอผลที่สุดจิตของท่านก็ลงถึงอัปปนาจิตหรืออัปปนาสมาธิหรือถีติจิตคือจิตที่ดั้งเดิมลงไปพักอยู่เฉพาะจิตล้วนไม่มีอารมณ์อะไรเจือปนแม้ทุกขเวทนาความเจ็บปวดรวดร้าวไม่มีเข้าไปเสียดแทงในจิตประเภทนั้นเพราะจิตประเภทนั้นเป็นจิตที่ละเอียดสุขุมมากเลยเวทนาไปแล้วละเอียดกว่าเวทนาละเอียดกว่าอารมณ์ทั้งหมดพระองค์เสวยความสุขในถีติจิตขณะนั้นอย่างสบายสบายเลยไม่มีเวทนาความเจ็บปวดเสียดแทงเข้าไปรบกวนจิตประเภทนั้นนี้พระองค์นึกถึงเรื่องอดีตที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่ได้เข้าฌานหรือเข้าสมาธิในสมัยนั้นพระองค์นึกได้ว่าเป็นสิ่งที่สบายยิ่งนักแล้วพระองค์จึงมาพิจารณาเรื่องนั้นว่าวิธีนั้นสรอยจะเป็นทางตัดสรู้กระมังเป็นวิธีตัดสรู้กระมังดังนี้แล้วพระองค์จึงนำเอาวิธีนั้นมาดำเนินในคืนวันนั้นมาประพฤติปฏิบัติทดสอบดูในคืนวันนั้นเชื่อว่าพระองค์ได้อธิษฐานจิตให้มั่นในคืนวันนั้นแล้วจึงนำเอาพิธีนั้นมาดำเนินพระองค์ได้ตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานของสังขารทั้งหลายคือเป็นใหญ่กว่าสังขารทั้งหลายไม่มีจิตหวั่นไหวต่อสังขารธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานของสังขารทั้งหลายคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติปัญญารู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคแม้จิตแม้ลมจะออกยาวเข้ายาวออกสั้นออกเข้าสั้นอย่างไหนๆก็ตามพระองค์ไม่ได้บังคับลมเป็นแต่มีสติปัญญารู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคเท่านั้นวิริยทิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติรู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคจิตติทิบาทเอาใจฟักใฝ่ด้วยความมีสติปัญญาให้รู้ใจของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิมังสิทธิบาทมีสติปัญญารู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยค ดังนี้เมื่อสติมีกำลังกว่าจิตควบคุมจิตได้แล้วควบพร้อมจิตให้อยู่จิตเมื่อมีสติควบคุมอยู่มีกำลังมากกว่าไม่สามารถที่จะเล็ดลอดไปจากสติได้ต่อจากนั้นจิตของท่านก็ค่อยสงบไปตามลำดับลำดับความสุขก็ปรากฏเกิดขึ้นตามลำดับลำดับแห่งความสงบของจิตลมก็ละเอียดเข้าไปตามลำดับลำดับแห่งความสงบของจิตผลที่สุดจิตของท่านก็รวมใหญ่ลงถึงสีติจิตหรืออัปปนาจิตหรืออัปปนาสมาธิเข้าไปรวมอยู่เฉพาะจิตล้วนล้วนไม่มีนิมิตอารมณ์อะไรเจือปนเวทนาความเจ็บปวดรวดร้าวไม่มีเข้าไปเสียดแทงในจิตประเภทนั้นเพราะจิตประเภทนั้นเป็นจิตที่ละเอียดสุขุมมากเลยเวทนาไปแล้วไม่มีเวทนาเข้าไปรบกวนจิตประเภทนั้นแม้แต่ภายในอารมณ์ของจิตก็ไม่มีจิตเข้าไปรวมเรื่องบุพัสสนอยู่อย่างนั้นตอนนี้พระองค์ก็มีสติทุกระยะไม่ขาดสติปัญญารอบรู้อยู่ว่าจิตของเรามารวมมาพักอยู่อย่างนี้และพระองค์ก็พิจารณาตรวจตราดูในจิตประเภทนี้ว่าจิตของเราที่มารวมอยู่นี้เป็นแต่มาพักอยู่ไม่ใช่ทางตรัสรู้ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระองค์ทำความรอบรู้ในจิตที่รวมอยู่ไม่รบกวนจิตไม่ถอนจิตเป็นแต่มีสติรอบรู้อยู่เท่านั้นเมื่อจิตของท่านรวมพอประมาณจิตของท่านก็พิจารณาขึ้นจากการรวมพิจารณาขึ้นมาบ้างนิดหน่อยจะว่ามาอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิก็ว่าเมื่อจิตของท่านพิกจากการรวมขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นแต่สติปัญญาของท่านบริบูรณ์ไม่บกพร่องรอบรู้อยู่ในจิตกำกับอยู่กับจิตควบคุมอยู่กับจิตตอนนี้เมื่อจิตของท่านถอนขึ้นมาจากสีติจิตบ้างเล็กน้อยแล้วท่านก็ได้ญาณที่หนึ่งเรียกว่าภุพเพนิวาสานุสติญาณคือรู้จักการระลึกชาติหนหลังได้ตั้งแต่หนึ่งชาติจนถึงอเนกชาติหาประมาณไม่ได้ในการท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายของพระองค์และสัตว์อื่นไม่มีประมาณนี้ตอนพระถมยามยามต้นยามแรก ความรู้ระลึกชาติหนหลังได้นี้หาประมาณไม่ได้ในชาติของพระองค์และสัตว์อื่นที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3คือกามภพรูปภพอรูปภพในวิญญาณถีติ7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปแม้จะเกิดนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์พวกเทพเจ้าเราอภิสมานกายก็ตามพระองค์ก็รู้ในญาณชนิดนี้เรื่องอดีตชาติหนหลังที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดหาประมาณไม่ได้นี้แสดงว่าพระองค์รู้หมดทั้งนรกและสวรรค์ไอ้พระองค์ได้ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายได้ผ่านมาและพระองค์ก็ตรวจตราดูญาณประเภทนี้ที่ระลึกชาติหนหลังได้นี้ว่าไม่ใช่ความรู้หรือญาณความรู้เป็นเหตุให้ตรัสรู้เพื่อความพ้นทุกข์ได้เป็น ต่รู้ตามอาการของสังขารที่เที่ยวเกิดแก่คิดตายในเรื่องอดีตเท่านั้นหาต้นนับปลายไม่ได้ญาณความรู้ประเภทนี้ไม่ใช่ความรู้เพื่อเป็นเหตุให้ตรัสรู้พ้นไปจากทุกข์ได้เมื่อพระองค์ได้ญาณระลึกชาติหนหลังได้ของพระองค์และสัตว์อื่นที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องอดีตชาติหนหลังเป็นเหตุให้พระองค์ได้เกิดความสะดุดสะทดทอดใจใหญ่เกิดความสังเวชใจจนเป็นเหตุให้น้ำเนตรคือน้ำตาของท่านไหลออกทีเดียวเพราะเกิดความสะดุดสังเวชสงสารชาติของตนและของสัตว์อื่นที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปในเรื่องอดีตชาติหลังไม่มีที่สิ้นสุดและเกิดความกลัวสยดสยองขนพองสยองก้าวในการเกิดแก่เก็บตายในเรื่องอดีตเท่ากับว่าพระองค์ได้เห็นขุมนรกที่ตนได้ตกหมกไม้มาแล้วผ่านมาแล้วเกิดความเกรงกลัวเกิดความเบื่อหน่ายในชาติคือความเกิดในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถิติ7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์ร่ำไปในเรื่องอดีตหนหลังชาติหลังพิจารณาไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดและพระองค์ตรวจตราดูว่าความรู้คือญาณประเภทนี้ก็ไม่ใช่ทางตรัสรู้ให้พ้นทุกข์ได้ต่อจากนั้นพระองค์จึงน้อมเข้ามาโอปนยิโกน้อมเข้ามาพิจารณาสาวหาเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในเรื่องอดีตก็ดีอนาคตและปัจจุบันนี้ก็ดีให้เป็นทุกข์ร่ำไปนั้นต้องมีเหตุมีปัจจัยถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายจะท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายให้เป็นทุกข์ร่ำไปนั่นย่อมเป็นไปไม่ได้พระองค์ค้นหาตัวเหตุตัวปัจจัยที่ให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายเมื่อพระองค์พิจารณาค้นคว้าดูก็รู้ตัวเหตุตัวปัจจัยนี้คือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาความอยากนี่เองเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดแท้จริงสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถีที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั้นก็ได้แก่ขันธ์5คือรูปนามนี่เองท่องเที่ยวเกิดแล้วเกิดแล้วแม้จะไปตกนรกเป็นเปรตเป็นผีเป็นอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นพวกเทวบุตรเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมเป็นพระอิศวรพระนารายณ์พระมหาพรหมก็ดีก็รูปนามนี้เองมิใช่อื่นคือรูปนามขันธ์ 5นี้เองเป็นสัตว์ทั้งหลายแต่รูปนามคือขันธ์ 5นี้ที่จะท่องเที่ยวเกิดแล้วเกิดเล่าในคติในภพในกำเนิดต่างๆนั้นก็เพราะอาศัยตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหานี้ตัวสมุทัยคือตัณหาความอยากนี่แหละเป็นตัวเหตุให้เกิดภพอีก านจึงชี้หน้าตาตัวตัณหาและจี้ตัวตัณหาว่ายายังตัณหาตัณหาคือความอยากนี้ใดโพโนภวิกาเป็นเหตุให้เกิดพบอีกคือให้เกิดในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณอีก7ในสัตวะ9เพราะเหตุแห่งตัณหาคือความอยากนี้นั่นนี่คือความยินดีราคะคือความกำหนัดตัตระตัตราภินันทินีคือความเพลิดเพลินรุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีที่มีอยู่กล่าวคือความอยากในกามรมความรักความใคร่ความพอใจในกามรมที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจความทะเยอทะยานอยากเป็นโน้นเป็นนี้ให้ยิ่งขึ้นไปสุดแท้แต่ตนไม่ความอยากอย่างไหนก็มีความทะเยอทะยานไปตามความอยากของตนที่มีอยู่วิภวะตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจเช่นมีลาภไม่อยากให้เสื่อมลาภมียศไม่อยากให้เสื่อมยศมีสรรเสริญไม่อยากให้มีนินทามีสุขไม่อยากให้มีทุกข์มีความเกิดมาแล้วไม่อยากให้มีแก่มีเจ็บมีตายเรานี้เป็นต้นตัณหาคือความอยากนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดความไม่รู้ตัวนี้คือความไม่รู้ตัวเหตุตัวปัจจัยนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงเมื่อเป็นผู้หลงไม่รู้ตัวเหตุตัวปัจจัยมันจึงเป็นปัจจัยการเป็นอาการที่สืบเนื่องแห่งวัฏฏะเป็นอาการสืบเนื่องแห่งทุกข์ทั้งหลายเป็นอาการที่ประมวลมาซึ่งทุกข์ทั้งหลายเป็นอาการที่ประมวลมาสืบเนื่องให้เที่ยวเกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4กติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถี่ที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดนี้พระองค์รู้ด้วยพระปีชาปัญญาอันละเอียดอย่างนี้ในพระถมยามตกลงว่าในพระถมยามนั้นพระองค์รู้อริยสัจทั้ง4คือรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ธรรมที่ดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์และพิจารณาเหตุปัจจัยอันเป็นตัวเหตุเป็นธรรมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นของที่น่าพิลึกพึงกลัวยิ่งนักนี้ในพระถมยามย่างเข้าสู่มัชฌิมยามคือยามกลางพระองค์ก็มีสติควบคุมจิตน้อมเข้ามาพิจารณาลมหายใจเหมือนเดิมไม่ทิ้งหลักเดิมได้ตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานของสังขารทั้งหลายคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติปัญญารู้ใจของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิริยทิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติปัญญารู้ใจของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคจิตติทิบาทเอาใจฟักใฝ่ด้วยความมีสติปัญญารู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิมังสิทธิบาทมีสติปัญญาหมั่นค้นคว้าพินิจพิจารณาให้รู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ธรรมที่ดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์อยู่กับลมหายใจทุกประโยคเมื่อสติทันจิตภาพภูมิจิตให้อยู่มีกำลังกว่าจิต จิตของท่านก็ค่อยสงบไปตามระดับความสุขก็ปรากฏขึ้นตามลำดับแห่งความสงบผลที่สุดจิตของท่านก็ลงถึงถีติจิตเหมือนเดิมที่เคยรวมมาเข้าไปพักอยู่เฉพาะจิตล้วนๆไม่มีอารมณ์อะไรเจือปนและไม่มีเวทนาความเจ็บปวดเสียดแทงเข้าไปรบกวนจิตประเภทนั้นเพราะจิตประเภทนั้นเป็นจิตที่ว่าละเอียดสุขุมวางธาตุวางขันธ์ได้ความสุขในถีติจิตนั้นประมาณไม่ได้ต่อฉะนั้นในมัชฌิมยามคือยามกลางนี้จิตของท่านก็พิขณะคือถอนจากการรวมแต่สติปัญญาของท่านบริบูรณ์ไม่บกพร่องเมื่อจิตของท่านถอนจากการรวมขึ้นมาบ้างเล็กน้อยตอนนี้พระองค์ได้ญาณที่สองที่เรียกว่าจุตุปาฏฐานคือรู้จักการจุติแปรผันของสัตว์อื่นได้ไม่มีประมาทว่าสัตว์นี้ตายจากที่นี้ไปเกิดที่นั้นและไปเกิดเป็นอย่างนั้นมีสุขมีทุกข์อย่างนั้นจะไปตกนรกหรือเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ฉันหรือเป็นมนุษย์เป็นพวกเทพบุตรเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นยมยักษ์เป็นครุฑเป็นนาคพระองค์รู้ได้มีฐานะอย่างนั้นดีชั่วอย่างนั้นมีรูปพรรณสันฐานอย่างนั้นอาหารอย่างนั้นอายุอย่างนั้นนี้จุตุปาฏฐานพระองค์รู้จักการจุติแปรผันของสัตว์ว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดอีกและการจุติแปรผันตายตายเกิดๆของสัตว์ก็ไม่มีที่สิ้นสุดหาที่หยุดที่ยั้งไม่ได้หาต้นหาปลายไม่ได้และพระองค์ก็มาพิจารณาว่าอะไรเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเที่ยวจุติแปรผันเกิดใหญ่เกิดตายไม่แล้วไม่เล่าการที่สัตว์ทั้งหลายจะท่องเที่ยวเกิดใหญ่เกิดตายให้เป็นทุกข์ร่ำไปก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยดีๆจะเกิดโดยลำพังหรือลอยๆโดยลำพังด้วยตนเองย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายหรือให้ท่องเที่ยวเกิดใหญ่เกิดตายในเรื่องอนาคตข้างหน้าต่อไปในกำเนิดสี่ในกติกาในภพทั้งสามในวิญญาณถีติเจ็ดในสัตวะก้าให้เป็นทุกข์ร่ำไปมาแล้วไม่รอดต้องมีเหตุมีปัจจัยพระองค์ก็มาพิจารณาค้นหาตัวเหตุตัวปัจจัยอีกเหมือนเดิมรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยเช่นปฐมยามพระองค์ได้ตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานของสังขารคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติปัญญากำหนดรู้ดูเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายคือให้รู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิริยิทธิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติปัญญากำหนดให้รู้ดูเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายสาวหาเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายรู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายอยู่กับลมหายใจทุกประโยคจิตจิตที่บาดเอาใจฟักไฟด้วยความมีสติปัญญากำหนดให้รู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิมังสิทธิบาดมันค้นคว้าพินิจพิจารณาด้วยความมีสติปัญญารู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายอยู่กับลมหายใจทุกประโยคมันค้นคว้าพิจารณาด้วยความเมตติปัญญาให้รู้ในสัจธรรมทั้งสี่คือให้รู้ว่านี้ทุกข์คือความเกิดใหญ่เกิดตายเป็นทุกข์เป็นต้นให้รู้ว่านี้เหตุให้เกิดทุกข์คือตัวเหตุตัวปัจจัยได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุด ค้นหาพิจารณาด้วยความมีสติปัญญาวานี้คือทำให้ที่ดับทุกข์ค้นคร่าพิจารณาให้รู้ให้เห็นว่านี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดังนี้ตกลงว่าในคืนวันนั้นตั้งแต่ปฐมยามคือยามต้นจนตลอดถึงมัชฌิมยามคือยามกลางพระองค์ได้ค้นดูให้รู้อริยสัจ4คือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ธรรมที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์อย่างเต็มภูมิอย่างเต็มที่และพระองค์พิจารณากำหนดรู้ว่าอันสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไม่รู้ไม่แล้วไม่สิ้นไม่สุดให้เป็นทุกข์ดุร่ำไปนั่นก็เพราะเหตุและปัจจัยคือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาความอยากนี้เองเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเป็นตัวกระแสพัดสัตว์ทั้งหลายให้เที่ยวเกิดแก่เก็บตายตัวสมุทัยคือตัณหานี้เป็นกระแสของภวังคือภพพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดอยู่ในกามภพรูปภพรูปภพให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยถ้าหากไม่ตัดเสียซึ่งกระแสของภวังคือภพถ้าไม่ทำกระแสของภวังคือภพตัณหานี้ให้สิ้นไปถ้าไม่ดับตัณหานี้โดยไม่ให้เหลือนั่นเถียวถ้าไม่ละไม่วางไม่ปล่อยไม่สละสลัดตัดขาดกันจัดตัดขาดจากตัณหานี้แล้วเมื่อใดทุกทั้งหลายคือความเกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณสีที่7ในสัตวาส9ก็ไม่หยุดไม่ยั้งเพราะเหตุแห่งกระแสตัวนี้ซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายได้แก่ตัณหาคือความอยากนี้เป็นกระแสพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดแก่เก็บตายอยู่ในโลกไม่มีที่สิ้นสุดให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปในพระองค์รู้ในยามกลาง ถ้าหากยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ตราบใดการที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณสีที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปของสัตว์ทั้งหลายก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเป็นปัจจัยการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งภพแห่งชาติไม่มีที่สิ้นสุดหมุนกันอยู่อย่างนี้อยู่ในรอบเก่าจึงเรียกว่าโลกกลม เป็นวัฏฏวนเป็นวัฏฏจักรหรือเป็นสังสารจักรสังสารจักรก็คือตัวเหตุตัวปัจจัยตัวสมุทัยคือตัณหานี่แหละความไม่รู้ตัวนี้ว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านก็เรียกว่าอาวิชชาเป็นผู้หลงจึงเป็นปัจจัยการเป็นอาการสืบเนื่องต่อไป ดังท่านแสดงว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณที่จะต้องถือเอาในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวาส9นั่นเองวิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดนามและรูปคือขันธ์5นามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะภายในและภายนอกภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะคือสิ่งที่มาถูกต้องผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือความสวยได้แก่สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาคือความอยากความดิ้นรนตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่านั้นเป็นเราว่าเราเป็นนั้นเป็นนี่ว่านั้นเป็นตนของเราอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพคือความอย่างลงที่ถือเอาในคติต่างๆในกำเนิดต่างๆในภพต่างๆนั้นเองเพ พเป็นปัจจัยให้เกิดชาติคือความปรากฏขึ้น

การที่สืบเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนลูกโซ่นี่ถ้าไม่รู้แต่ถ้ารู้ตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยตัณหาคือความอยากนี่ว่าเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยแล้วก็เป็นวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ตัดอวิชชาความมืดออกได้เท่านั้นแสงสว่างคือปัญญาก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองนั่นดับเสียได้ซึ่งตัวเหตุตัวปัจจัยเพราะวิชาเกิดขึ้นแล้วอวิชาก็ดับไปดังนี้นี่เป็นมัชฌิมยามยามกลางค้นคว้าในปฏิจจสมุปบาทหรือปฏิยาการไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากจะดับจะละจะวางเท่านั้น ซึ่งตัวเหตุตัวปัจจัยอันเป็นทำให้หมุนติ้วอยู่ในวัฏสงสารนี่เป็นยามกลางเมื่อย่างเข้าปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายพระองค์ก็มีสติน้อมเข้ามาพิจารณาอารมณ์หายใจเข้าออกเช่นเดิมได้ตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานของสังขารคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติปัญญายังรู้ยังเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกเหตุให้เกิดทุกธรรมที่ดับทุกก็ปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิริยติบาทมีความเพียรด้วยความมีสติปัญญายังรู้ยังเห็นทุกเหตุให้เกิดทุกธรรมที่ดับทุกก็ปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกอยู่กับลมหายใจทุกประโยคจิตติฏฐิบาทเอาใจฟักใฝ่ด้วยความมีสติปัญญายังรู้ยังเห็นทุกเหตุให้เกิดทุกธรรมที่ดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิมังสิทธิบาทมีสติปัญญาหมั่นค้นคว้าพินิจพิจารณารู้ทุกรู้เหตุเกิดทุกรู้ธรรมที่ดับทุกรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกอยู่กับลมหายใจทุกประโยคมิให้ฟังเผลอสติปัญญาของพระองค์บริบูรณ์เต็มที่ไม่บกพร่องเป็นอัตาริโกมีสติควบคุมจิตมีปัญญารอบรู้จิตอยู่กับลมหายใจทุกประโยคไม่ให้ฟังเผลอแม้ยามสุดท้ายนี้จิตของท่านก็รวมลงสู่ถีติจิตเหมือนเก่าที่เคยรวมมาพระองค์ก็มีสติปัญญารอบรู้จิตว่าจิตของเรามาพักอยู่ไม่รบกวนจิตเมื่อจิตรวมพอประมาณจิตนั้นก็พิจารณาคือถอนจากถีติจิตขึ้นมาบ้างเล็กน้อยตอนนี้ท่านว่ารวมทวนกระแสของภวังค์คือตัดภพตัดกระแสของภพตัดกระแสของภวังค์ เพราะญาณต่างๆพระองค์ได้ผ่านมาแล้วและทดสอบตรวจดูแล้วว่าไม่ใช่ทางตัดรู้ไม่พ้นทุกข์ไปได้จึงว่ายามสุดท้ายนี้เมื่อจิตของพระองค์รวมลงแล้วถอนขึ้นมานี่พระองค์ทวนกระแสตัดกระแสของภวังค์คือภพได้แก่ตัวเหตุตัวปัจจัยนี้เองเป็นตัวกระแสของภวังค์คือภพคือตัวสมุทัยตัณหาความอยากนี่แหละความไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นอวิชชาท่านจึงมาทำตัวเหตุตัวปัจจัยซึ่งเป็นตัวกระแสของภวังค์คือภพให้สิ้นไปดับตัวเหตุตัวปัจจัยนี้ให้หมดไปโดยไม่เหลือนั้นทีเดียวละวางปล่อยสระสลัดตัดขาดจากตัวเหตุตัวปัจจัยซึ่งเป็นตัวกระแสของภวังค์คือภพนี้โดยไม่ให้เหลือนั้นทีเดียวไปจากใจของท่านเมื่อท่านได้ตัดกระแสของภวังค์คือภพขาดแล้วต่อจากนั้นเจงว่าปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจธรรมทั้งสี่ของเรา
ซึ่งมีรอบสามมี

0: 12อย่างนี้หมดจดดีแล้วเพียงนั้นเมื่อนั้นเราจึงได้ยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นยิ่งไปกว่าปัญญาในโลก3เป็นไปกับด้วยเทพดามารพรมทั้งหมู่มนุษย์สมณะพราหมณ์เทพดามนุษย์อย่างนั้นก็แลปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความพ้นพิเศษของเราไม่กลับสำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้เราไม่มีพบอีกเพราะเราได้ตัดกระแสของภวังค์คือพบขาดแล้วตัวเหตุตัวปัจจัยไม่มีแล้วดังนี้จึงได้บัญญัติว่าอาสวัคคายญาณคือพระองค์รู้จักทำความสิ้นไปจากอาสวะและรู้จักว่าอาสวะของเราได้สิ้นไปแล้วเราได้สิ้นไปแล้วจากอาสวะทั้งหลายคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะทิฏฐิสวะเรานี้เป็นต้นไม่มีกามาสวะพระองค์ไม่มีความหลงไหลใฝ่ฝันฟุ้งเฟ้อเหิมไปตามกามอารมณ์ทั้งหลายภวาสวะคือพบได้แต่ได้แก่คติได้แก่กำเนิด4คติ5พบทั้ง3วิญญาณที่7สัตวะ9อวิชชาสวะได้แก่อวิชชาคือความรู้ไม่แจ้งความรู้ไม่จริงทิฏฐิสวะความรู้เห็นความเห็นผิดนี้เรียกว่าอาสวะเป็นส่วนที่ละเอียดลึกมากนี้พระองค์รู้จักทำความสิ้นไปจากอาสวะและรู้จักความสิ้นไปจากอาสวะแล้วจากใจของท่านเมื่อพระองค์ทำอาสวะซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยส่วนละเอียดนี้ให้สิ้นไปให้ดับไปโดยไม่เหลือนั้นเทียวนั่นแหละพระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สิ้นไปแล้วจากอาสวะทั้งหลายไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานเป็นผู้เสร็จกิจจบพรหมจรรย์ไม่มีกิจที่จะต้องทำต่อไปอีกดังนี้คือเป็นผู้เสร็จกิจในการละการวางในการประหารกิเลสไม่มีกิเลสอาสวะที่ต้องประหารหรือละวางอีกจึงเป็นผู้เสร็จกิจดังนี้ที่เหลืออยู่ก็ยังแต่กิริยากิจหรือปฏิปทากิจทางดำเนินตามปฏิปทาอริยมรรคเพื่อความเหมาะสมและดีงามเท่านั้นเหมือนกับว่าบุคคลผู้สร้างทางสำเร็จแล้วก็ไม่ได้สร้างอีกไม่ได้ทำอีกมีแต่การเดินตามหนทางที่ตนสร้างเท่านั้นนี่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันยังแต่ส่วนการละการวางการถอนกิเลสการประหารกิเลสการดับกิเลสนั้นไม่มีอีกแล้วเพราะท่านได้ถอนละวางและดับหมดแล้วจึงว่าเป็นผู้เสร็จกิจไม่มีกิจที่ต้องทำที่เหลืออยู่ในปัจจุบันที่มีชีวิตก็มีแต่กิริยากิจปฏิปทากิจที่จะต้องดำเนินเพื่อความเหมาะสมในปฏิปทาในอริยมรรคเท่านั้นนั่นเองและลำดับต่อไปพระองค์ก็ตรวจตาทวนกระแสดูในปฏิจจสมุปบาทปัจจยาการว่าเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับนามรูปดับอายตนะก็ดับอายตนะดับผัสสะก็ดับผัสสะดับเวทนาก็ดับเวทนาดับตัณหาก็ดับตัณหาดับอุปาทานก็ดับอุปาทานดับภพก็ดับภพดับชาติก็ดับชาติดับความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความเสียใจความกับแค้นใจต้องดับไปตามกันดังนี้และพระองค์ก็ทวนหวนกลับอีกว่าชาติดับความแก่ความเจ็บความตายก็ดับเพราะชาติดับภพก็ดับภพดับอุปาทานก็ดับอุปาทานดับตัณหาก็ดับตัณหาดับเวทนาก็ดับเวทนาดับผัสสะก็ดับผัสสะดับอายตนะก็ดับอายตนะดับนามรูปก็ดับนามรูปดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับสังขารก็ดับสังขารดับอวิชชาก็ดับอวิชชาดับแล้วสิ่งทั้งหมดก็ดับไป ไปตามๆกันเท่านั้นค้นดูในปฏิยาการปฏิจจสมบัติอย่างละเอียดละออกเต็มภูมิสติปัญญาของพระองค์ไม่มีความสงสัยเลยนี่แหละพระองค์ได้ทำตัณหานี่แหละให้สิ้นไปยังได้อาสวัคคิยานรู้ความสิ้นไปจากอาสวะทั้งหลายได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณคือเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกในวันเดือน6ดังนี้แหละหลังจากการตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ได้เยาะเย้ยตัณหาด้วยพระหฤทัยในใจของพระองค์เองว่าดูก่อนในช่างเรือนคือตัณหาเมื่อก่อนเรายังค้นตัวท่านไม่พบจับตัวท่านมาได้ไม่รู้ไม่เห็นตัวท่านเพราะตัวท่านนี่มีมายามากและมีอวิชชาปกปิดไว้ไม่ให้เห็นท่านก็พาเราเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์ร่ำไปบัดนี้เราได้จับตัวของท่านได้แล้วรู้เห็นตัวท่านแล้วเราจะฟาดฟันท่านด้วยดาบเพชรคือพระปัฏนาปัญญาของเราท่านจะไม่ได้ก่อเรือนรังคือภพชาติอีกต่อไปปราสาทของท่านเราก็ได้ทำลายแล้วยอดปราสาทของท่านเราก็ได้ทำลายแล้วปราสาทนั้นคือจักษุปราสาทได้แก่ตาโสตปราสาทได้แก่หูคณปราสาทได้แก่จมูกยิวหาปราสาทได้แก่ลิ้นกายปราสาทได้แก่กายมานะปราสาทได้แก่ใจเราได้ทำลายแล้วคือเราได้ยกขึ้นพิจารณาให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของตนแล้วยอดปราสาทคือตัวเหตุตัวปัจจัยซึ่งตัวสมุทัยคือตัณหาความอยากนี้ซึ่งมิอวิชชาปกปิดไว้ไม่รู้ให้เห็นให้เราหลงงมงายเกิดแก่เจ็บตายอยู่ยอดปราสาทของท่านคืออวิชชาตัณหานี้นี้เราได้ทำลายด้วยดาบเพชรคือพระวิปัสสนาของเราแล้วพระวิปัสสนาปัญญาของเราแล้วขาดสะบั้นลงไปแล้วไม่มีสะพานเสื่อมต่อไม่เป็นปัจจัยการอาการสืบเนื่องแห่งทุกข์ทั้งหลายแห่งภพทั้งหลายอีกแล้วดังนี้ท่านจะไม่ได้พาเราเที่ยวกระเสือกระสือเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปอีกแล้วดังนี้และลำดับต่อไปพระองค์ก็ได้เป็นพระพุทธอุทานขึ้นด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองว่าพราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่ด้วยความมีสติปัญญาได้ตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานของสังขารคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติปัญญากำหนดดูรู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายอย่างนี้อยู่เมื่อพราหมณ์นั้นวิริยิทธิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติปัญญารู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายอยู่กับลมหายใจทุกประโยคจิตจิตทิบาทเอาใจฟักไฟด้วยความมีสติปัญญาให้รู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิมังสิทธิบาทมันค้นคว้าพินิจพิจารณาด้วยความมีสติปัญญารู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายอยู่กับลมหายใจทุกประโยคดังนี้เมื่อพราหมณ์นั้นเป็นผู้รู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายแจ้งชัดแล้วดังนี้พราหมณ์นั้นย่อมทำเหตุและปัจจัยทั้งหลายนั้นให้สิ้นไปดับเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายโดยไม่ให้เหลือนั้นเที่ยวละวางปล่อยสละสละตัดขาดจากเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายไปจากใจของตนโดยไม่เหลือนั้นเที่ยวเมื่อพราหมณ์นั้นทำเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายดับเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายโดยไม่เหลือนั้นเที่ยวไปจากใจของท่านแล้วพราหมณ์นั้นย่อมเป็นผู้ชนะมารและเสนามารมารและเสนามารย่อมรังควนพราหมณ์นั้นมาได้เหมือนลมรังควนภูเขาที่แท่งทึบไปด้วยหินศิลาใหญ่ๆไม่ได้พราหมณ์นั้นย่อมเป็นผู้รุ่งเรืองส่องสว่างอยู่ไม่มีการไม่มีเวลาเป็นอากาลิโก ดุจพระอาทิตย์ที่อุทัยกำจัดอากาศที่มืดให้สว่างฉะนั้นในพระองค์ได้เป็นพระอุทานในยามสุดท้ายหลังจากการตรัสรู้ใหม่ๆนั้นนี่แหละที่ได้แสดง พระประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเมื่อพวกเราได้ฟังแล้วพึงน้อมเข้าไปพิจารณาเองสำหรับปฏิปทาทางภาวนาในคืนวันที่พระองค์ตรัสรู้นั้นนี่ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นท่านเคยยกแสดงให้ศิษยานุศิษย์ฟังบ่อยๆเพื่อเป็นคติแก่ศิษยานุศิษย์ต่อไปอันหนึ่งการปฏิบัติทั้งหลายนิสัยแต่ละท่านละท่านแต่ละคนละคนวาสนาแต่ละท่านแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชวนกุลเชษฐโธวัดเจติยาเครวิหารหรือวัดภูท่ออำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเทศว่าปฏิปทาวันตรัสรู้ในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับกรณีนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่19เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังครับ
2: มาเห็นท่านทองมาเดินสวนนั่นสวนนี่เพ่นพ่านตามงานนั่นเลยนะผมไปจนกระทั่งแค่จบแล้วก็ยังไม่เห็นถึงกลางคืนยังไม่เห็นมันเป็นยังไงท่านทองนี่นะวะเราไม่ได้มาในนามบอยนะวะเรามาในนามอาจารย์ท่านทองนะแล้วว่ามันพอจากนั้นนี่ตอนสุดท้ายก็ที่เขาได้ปัจจัยมาเท่าไหร่นั่นจำนวนทั้งหมดนั้นเราให้ชายปั๊มเอาไปมอบให้เป็นให้ไปมอบแล้วทางนู้นยังสั่งให้ชายปั๊มไปเข้าบัญชีให้อีกนั่นฟังที่น่ะเงินเราไปมอบให้แล้วยังให้เราไปเข้าบัญชีให้อีกมันยังไงก็ใส่เปี้ยงแล้วยาไปเข้านาวะจากนั้นก็เปี้ยงอ่ะนั่นแหละมันเป็นยังไงมันโง่ขนาดนี้มันเป็นสมภารเขาวัดขนาดนี้ได้ยังไงมันจะว่างั้นนั่นนะหรือว่าแล้วก็ไม่รู้นะมันขวางอยู่ตลอดขวางตลอดถ้าขวางถึง3ครั้งเอาละนั่นเป็นยังไงวะนี่เราใส่เปี้ยงเลยห้ามทันทีเด็ดขาดกับซัดกับเปี้ยงท่านหนึ่งสมมติตอนเช้าคงจะมีใครไปเล่าให้ฟังเห็นมาหาแต่เช้าผมก็เลยไปพูดอะไรเฉยก็พูดไปแล้วก็แล้วไปแล้วนี่นะจะให้เป็นอะไรอีกก็มีเท่านั้นนะศาสนาต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดละออยิ่งกว่าโลกจึงจะสอนโลกสอนประชาชนได้ต้องคิดอย่างนั้นสิพระพุทธเจ้าเลิศโลกมาสอนสัตว์โลกนั่นภาษาโวกทั้งหลายก็เหมือนกันเราลำบากมาสอนประชาชนทั้งหลายให้เป็นที่ลงใจลงใจเพราะเราเลิศกว่าเขาทุกอย่างมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบทั้งภายนอกภายในทุกอย่างนั่นสอนโลกถึงจะลงใจได้คนเราถ้าเมื่อเขามันเราว่าเขาสอนกันหาอะไรมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันต้องเป็นอย่างนั้นที่เรื่องศาสนาเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่นี่ที่เขาดูถูกศาสนาทุกวันคือพระเนรไปเป็นมูดเป็นคูดอยู่ในวัดในวาวัดวานั่นเลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานและพระเนรที่เสื่อมซาปฏิบัติโลเลโลกเลขไม่มีหลักธรรมหรือวินัยเป็นเครื่องประกันตัวแห่งความเป็นพระเลยนี่มันก็เป็นมูดเป็นคูดอยู่ในวัดก็เลยเป็นส้วมเป็นฐานไปทุกวันให้เขาดูถูกผิดอะไรเขาดูถูกเขาไม่อยากเห็นพระประเภทนี้นะนี่ไปเป็นอย่างนั้นมันก็ดูถูกพี่คนหรือว่าไงนี่เราดูอยู่ตลอดเวลาเรื่องศาสนาอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าศาสนาทุกอย่างละเอียดละออมดนั่นแหละนำสัตว์โลกได้แต่ศาสนาเป็นคนโง่เขลาบาปัญญาไปนำสัตว์โลกได้ไงก็เขาก็โง่อยู่แล้วโง่แต่โง่มันก็จูงกันชนต้นเสาไปหมดเพราะตาบอดจูงตาบอดเป็นยังไงคนตาบอดจูงคนตาบอดก็มีแต่ชนต้นไม้ต้นเสาต้องไปคนตาดีจูงคนตาบอดมันต้องถูกนี่นะยังอย่างนั้นศาสดาองค์เองโลกก็มีถูบอดหรือไม่บอดรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกตลอดตัวถึงแล้วบรรดาภาษาโลกทั้งหลายก็ลองลำดับลำดากันออกมาย่างง่ายก็ต้องมีความเดี๋ยวฉลาดรอบครอบเหนือโลกนั่นแหละท่านเอามาสอนโลก แล้วอยู่แบบง่ามๆต้มเทียบมันก็เหมือนโลกเขาพระกับโยมกับพระความประพฤติปฏิบัติความเสื่อมซ่าซ่ามันก็เหมือนกันไม่มีความแยบคายเลยจะให้กันลงใจกันได้ยังไงนั่นต้องคิดอย่างนั้นซะเองเรื่องศาสนาเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่โถเราอัศจรรย์จริงๆนะถึงกระทั่งแม้ตัวเองยังเป็นได้นะแต่ก่อนก็เห็นแต่พระพุทธเจ้าที่ว่าในตำราว่าท่านตรัสรู้แล้วท่านทรงท่อพระทัยทั้งที่ปรารถนาเป็นศาสดาเอกสอนโลกมาโดยลำดับลำดาเพราะตอนนั้นเป็นการคาดกะเนการเดาไปก็ไม่ผิดนะเพราะยังมีกิเลสอยู่เวลาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านเวลาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกว่าจะสอนศาสนาให้เต็มบัดเต็มธรรมเป็นความสะดวกสบายพอผางขึ้นมาเราทำผางขึ้นมาแล้วมองดูโลกไม่ได้เลยก็หนึ่งว่าดูกันไม่ได้เลยโถอย่างนี้จะสอนได้ยังไงความละเอียดอ่อความสว่างกระจ่างแจ้งความประเสริฐไม่มีอะไรเกินธรรมที่ท่านทรงไว้ในพระทัยแล้วก็มองดูโลกมันมีแต่มูดแต่พูดมีแต่ส่วนแต่ฐานแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ทั่วโลกดินแดนโอ้ยนี่จะสอนกันได้ยังไงนั่นนะท่านท่อพระทัยท่อพระทัยเพราะความที่ละเอียดสุดยอดกับความที่หยาบสุดขีดมันเข้ากันไม่ได้ลักษณะที่แรกเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีใครเกินศาสดาคำว่าศาสดาคือพยานอย่างทราบนี่เวลาเจอที่แรกเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ท่านก็พิจารณาโดยพยานค่อยคัดค่อยเลือกเอาถึงว่าภูเขาลุงนี่มันจะมีแต่หินผาหน้าไม้มีแต่สิ่งที่ไร้สาระไปหมดนั่นหรือยังมีสิ่งที่มีสาระอยู่ในภูเขามืดลูกนี้นะทรงพิจารณาแล้วก็แยกได้ธาตุขึ้นมา4ธาตุนั่นอุคติจันอยู่ผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วประเภทหนึ่งมีนิพพิตัญญูอันดับที่สองหนุนกันไปมียังมีอันที่สามนัยยะผู้แนะนำสั่งสอนควรแนะนำสั่งสอนว่าผู้ประจำประเภทนี้กับประเภทเหมือนกันกับลูกศิษย์เราอยู่ในศาลานี่แหละมันทั้งจะปีนขึ้นศาลามันทั้งจะปีนลงสระน้ำเข้าใจไหมล่ะมันขึ้นมาบนศาลาเขาขึ้นทั่วโลกมันไม่ขึ้นมันจะปีนลงสระน้ำนี่ท่านลากเข็นขึ้นไปสู่สุคติโลกสวรรค์นิพพานมันก็ปีนลงนรกด้วยความไม่เอาไหนในบางการบางเวลาเข้าใจไหมล่ะมันต้องย้อนเข้ามาสิมันถึงได้เห็นความละเอียดอ่อของเราวาระจิตของเราฐานะของจิตของเราที่เคลื่อนขึ้นไปยังไงหรือมันเคลื่อนลงนั่นเป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นเนยยะประเภทนี้พอแนะนำสั่งสอนได้ถ้าอ่อนก็ลงได้ถ้าท่านหนักมือขึ้นได้ไม่สงสัยอันนี้อยู่กึ่งกลางเนี่ยได้ท่านบอกว่าเนยยะแปลว่าผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้ปัทถบารมะมืดแปดทิศแปดด้านเหมือนเรียกว่ายังแต่ลมหายใจสอดๆไม่มีคุณค่าอะไรเลยตัวของบุคคลคนนั้นจะเป็นชาติชั้นวรรณะสูงต่ำขนาดไหนก็ตามเป็นอยู่ที่หัวใจถ้าใจมืดมิดปิดตาเสียอย่างเดียวอะไรจะมาเสกสรรปัญญาให้สูงขนาดไหนมันก็สูงแต่ชื่อแต่นามสูงลำลงแรงๆตัวหัวใจมันมืดมิดปิดตาอยู่นั่นนี่มันจะจมนี่ปัทถปรมะไม่เอาไหนเข้าใจไหมไม่สนใจในอารยธรรมดีไม่ดีถือธรรมเป็นข้าศึกศัตรูต่อตัวเองเราเห็นกิเลสตัณหาที่พ่อหูน้อยใจเหม็นคลุ้งอยู่ทั้งตัวเองและผู้อื่นคล้าเข้ากันมีแต่กองที่เป็นของดีไปเสียนั่นแล้วมันจะได้เรื่องได้ราวแล้วนี่ปัทถปรมะไม่เอาไหนถ้าเรื่องอันเรื่องธรรมไม่เอาไหนเลยเป็นข้าศึกต่อตัวเองอีกด้วยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเป็นฝืนไฟนี่ความมับลิงร้อยตัวสู้ไม่ได้นะลิงเร็วไม่เร็วไม่ลิงโดดกิ่งไม้กิ่งนั้นกิ่งนั้นอย่างนี้เร็วที่สุดอะไรพวกปัทถปรมานี่จะโดดลงทางต่ำนี่เร็วลิงสู้ไม่ได้มันเร็วกว่าลิงอีกแล้วนะลูกศิษย์ลูกหาลงตาบัวที่อยู่ในศาลาวันนี้มันเรียนวิชาลิงหรือเรียนวิชาไหนเราจะถามเพราะเราสอนมาเต็มไม่เต็มหน่วยแล้วหรือเราก็เป็นปู่ลิงหรือพวกนี้มันถึงเป็นลิงไปด้วยกันหมดนะมันก็น่าถามนะคิดนะนี่แหละเรื่องความละเอียดอ่อของศาสนาเนี่ยโถมันของง่ายว่าอะไรตรัสรู้แล้วคิดว่าจะสอนโลกท่อพระทัยทันทีเลยเป็นยังไงเอาย้อนเข้ามานี่แหละเราโง่ๆนี่แหละมันเป็นได้นะเป็นโดยเราธรรมชาติทั้งที่ไม่เคยคาดเคยคิดเคยอะไรเลยเคยฝันเคยนึกเลยนะเวลามันเป็นขึ้นมาความจริงกับความคาดคะเนโดนเตามันผิดกันคนละโลกนะแล้วก็ปฏิบัติไปเลยพอธรรมเพศนี้ผางขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ้โหเหมือนว่าฟ้าดินถล่มเลยความจริงก็ฟ้าดินก็อยู่ในธาตุขันธ์ของเรากับจิต กายมันไหวจนเหมือนว่าจะล้มทั้งหงายมันสะดุ้งอย่างแรงนะนี่ละขณะที่กิเลสอวิชชาขาดสะบั้นออกจากใจใจดีดผึ่งออกมานี่ไหวหมดทั้งกายเลยสะดุ้งพึ่งเลยทันทีเพราะฉะนั้นกับความอัศจรรย์จ้านี่เขาคาดไว้ความอัศจรรย์ประเภทนี้เราเกิดมากี่กันอยู่กันเราไม่เคยเห็นพึ่งมาเจอในขนาดนั้นพอจ้าขึ้นมาเท่านั้นอ่ะอันนี้อัศจรรย์ขนาดไหนแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เคยคุกเข้ากันมากี่พบกี่ชาติชาติใดพบใดบ้างประเภทใดบ้างที่ตกแล้วลกหมกไหมมาอะไรนั้นกับธรรมชาตินี่มันเข้ากันมาได้แล้วคืออันนี้มันสูงสุดฉีดสมมุติไปแล้วเลยสมมุติแล้วนี่กองสมมุติมันเป็นกองท่วมกองฐานกองฟืนกองไฟรวมอยู่ในกันหมดเลยนี่แล้วจะทำไงเพราะมันผ่านกันมาโหนั่นลงขนาดนี้เราจะไปสอนใครได้นี่พูดให้มันชัดเจนมันเป็นในหัวใจจะว่าไงเคยคาดเคยคิดเมื่อไหร่นี่จะไปสอนใครได้ไปสอนที่ไหนเขาจะหาว่าบ้ากันทั้งหมดทั้งท่านที่เขาเป็นบ้าอยู่ทั่วโลกแล้วเวลาไปสอนนี่เขาจะหาว่าบ้าเพราะไม่มีใครจะเชื่อไม่มีใครจะรับได้เลยทำไงอย่างนี้นะแล้วถ้าจะรู้ได้เห็นได้ลงขนาดนี้แล้วมันเป็นขนาดนั้นนะไม่คาดไม่คิดเป็นตามหลักธรรมชาติพูดออกมาตามหลักธรรมชาติที่มันเป็นขึ้นมาพอจ้าขึ้นมาจะดีมันไม่ได้ใช่อันนี้นะทีนี้มันเลยสมมติไปแล้วมันก็เห็นทุกอย่างอะสิโหถึงขนาดนี้แล้วจะไปสอนใครได้ในโลกนี้สอนไปใครก็จะว่าหาว่าเป็นบ้าไปหมดทั้งท่านที่เขาเป็นบ้ากันทั้งโลกอยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอเท่านั้นแหละอยู่ไปกินไปวันหนึ่งก็อยู่ในป่าในเขาพออยากจะพาไปหนึ่งพอถึงเวลาแล้วดีดผึ่งไปเลยจะไปสอนใครให้มันหนักเป็นภาระหนักให้เขาหาว่าเป็นบ้าทั่วโลกทั่วสงสารเป็นไปสอนทำไมนั่นมันลงขนาดนั้นนะมันทอดอะไรถึงขนาดนั้นเขามันมองดูอะไรมันดูไม่ได้เลยนั่นนี่ทีนี้อันหนึ่งธรรมะอันหนึ่งเป็นเครื่องกระตุกกันขางขึ้นมาอย่างรุนแรงด้วยนะเราไม่ลืมมันฝึงถึงใจจึงมาพูดสดๆร้อนๆพูดกี่ครั้งก็ตามสดๆร้อนๆไม่มีจืดมีจางนะนี่พูดสดๆร้อนๆนะมาแล้วลงขนาดนี้แล้วใครจะรู้ได้เห็นได้ใครจะรู้ได้เห็นได้นั่นคือเหมือนว่าสุดวิสัยของมนุษย์มนาเทวดาอินพรหมทั้งหลายเสียหมดโดยสิ้นเชิงรู้ได้แต่เราคนเดียวเราความหมายว่างั้นนะก็ยังมาหากไม่ได้ว่าแต่เราคนเดียวมันยังมีอันหนึ่งนี่มันต้าอยู่นั่นแล้วจากนั้นมาธรรมะอันหนึ่งก็ผางขึ้นมาเลยนะนี่ก็ไม่คาดไม่คิดว่าก็เมื่อว่าสิ่งว่าทำที่รู้นี่เป็นธรรมที่สุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้เนี่ยเราเป็นเทวดามาจากไหนเราถึงรู้ได้เห็นได้เราเป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมเรารู้ได้แล้วทำไมคนอื่นเขาจะรู้ไม่ได้นั่นเราเป็นเทวดามาจากไหนจะเป็นพิเศษถึงขนาดเป็นเทวดามารู้ได้มนุษย์รู้ไม่ได้นี่นะว่ารู้ได้เพราะเหตุใดนั่นเพราะว่าเพราะเหตุใดที่กระเทือนถึงบารมีคุณงามความดีที่เราสร้างมามันต่อเนื่องขึ้นมาถึงเหมือนบันไดขึ้นมาถึงบนบ้านเนี่ยบันไดนี่เป็นบันไดขึ้นบนบ้านบารมีคุณงามความดีทั้งหลายที่สร้างมามากน้อยนี่คือเป็นบันไดหนุนขึ้นมาหนุนเข้ามาหนุนเข้ามามาถึงที่นี่รู้ได้เพราะเหตุใดดูธรรมชาตินี้กับทางเดินมามันเกี่ยวโยงกันมาถึงจุดนี้แล้วก็ขาดเป็นคนละว่าอันนี้เป็นสมมุติคุณงามความดีทั้งหลายนี่เป็นบันไดหนุนเข้ามาแล้วก็เป็นสมมุติอันนี้เป็นวิมุตติหลุดแล้วแล้วมาจากบันไดนี้ไม่เป็นอื่นมันเห็นชัดเจนเพราะว่ารู้ได้เพราะเหตุใดเท่านั้นมันก็ยอมรับอ๋อรู้ได้นั่นที่นี่ยอมรับทั้งที่แรกมันปิดตันเลยนะไม่คิดว่าจะสั่งสอนใครเลยจะเรียกว่าเป็นภาระอันหนักสอนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันสุดวิสัยที่โลกมนุษย์ทั้งหลายจะรู้ได้ความหมายว่างั้นวันหนึ่งว่าเราเป็นเทวดาอย่างว่าเลยปฏิตามที่ทำทั้งกระตุกขึ้นมานั่นเราก็เป็นมนุษย์รู้แต่เขาก็เป็นมนุษย์ไปลบล้างเขาได้ไงนี่ก็จึงว่าถามเราเป็นมนุษย์รู้ได้เพราะเหตุใดนั่นมันก็วิ่งตามสายทางเข้ามาบุญญาบารมีที่เราสร้างมามากน้อยท่านทั้งหลายอย่าประมาทนะเห็นชัดเจนมากประจักษ์ในหัวใจยันเป็นพยานได้เลยเราไม่สงสัยนะ ขอให้เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเถิดคุณงามความดีที่สร้างมามากน้อยไม่ว่าที่ไหนนะจำได้ไม่ได้ก็ตามความดีคือความดีเข้าสู่ใจหมดแล้วโดยลำดับลำดาพอเต็มแล้วก็หนุนใจให้หลุดพ้นผึ่งเลยจะเอาอะไรมาให้หลุดพ้นจากทุกข์เลยไม่มีนอกจากความดีนอกจากธรรมที่เราได้สร้างมานี่เท่านั้นจะพาให้หลุดพ้นได้อย่างอื่นไม่มีสามเดือนโลกธาตุไม่มีอันใดจะสามารถแข่งบุญแข่งกุศลของเราที่สร้างไว้นี้ได้เลยอันนี้แหละเพราะเหตุรู้ได้เพราะเหตุใดมันเป็นสายทางเข้ามาแล้วเห็นชัดเจนเพราะงั้นจึงยอมรับทันทีอ๋อรู้ได้นั่นรับแล้วนะไม่มากก็ได้ขึ้นเลยที่นี่เป็นอันว่ายอมรับนั่นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะวิเศษขนาดไหนทำประเภทนั้นทำพระพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหนพระพุทธเจ้าผู้ทรงธรรมขนาดผู้ทรงธรรมประเภทนั้นเลิศเลอขนาดไหนมาสอนโลกด้วยความฉลาดแหลมคมจอมศาสดาเอกสอนโลกนี่พูดง่ายๆว่างั้นสาวกทั้งหลายท่านก็มาสอนโลกด้วยความฉลาดแหลมคมเต็มภูมิของท่านแล้วพวกเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตทำไมจึงมาสั่งสมตั้งแต่ความโง่เง่าเต่าตุ่นไม่รู้ภาษีภาษาเหมือนเต่าอยู่ในกระดองอยู่ในวัดก็อยู่ในกระดองคือไปคลานมาไม่คิดหาเหตุดาวผลดีชั่วประการใดเลยไปเป็นพระครองรัฐครองวาได้ไรครองอัดครองทำได้ยังไงผู้ที่ของเราทำต้องเป็นผู้มีความแยบคายแยบคายแยบคายกิริยาการที่แสดงออกเพื่ออัดเพื่อทำเพื่ออัดเพื่อทำก็เป็นอัดเป็นทำไปได้ด้วยถ้าผู้ไม่เอาไหนไว้ก็มีแต่ขี้โรคขี้โกรธขี้หลงพอกหัวมันแล้วผ้าเหลืองคุมหัวมันก็มีแต่ผ้าเหลืองเกิดประโยชน์อะไรถ้าผ้าเหลืองเกิดประโยชน์ไปหามาที่ในร้านไหนมันอดอยากเมื่อไรผ้าเหลืองข้อลงไปให้มันพ้นจากถูกมันไม่ได้พ้นผ้าเหลืองก็เฉยตัวที่จะพ้นคือจิตผู้ดีผู้ดิ้นหาความดีทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้นี้ผู้จะพ้นนี่สังหารนะนั่นแหละเรื่องศาสนาที่ว่าเป็นความแยบคายที่สุดนี่ถึงพระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยนี่มันก็เป็นอย่างนี้ว่าไงเป็นก็บอกว่าเป็นใครจะว่าโอ้ว่าโวดไม่ว่าโวดแล้วแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดเวลามันเป็นขึ้นมามันเหนือความคิดไปแล้วนี่เอาความจริงนี้ออกมาพูดจะผิดไปไหนวะพระพุทธเจ้าสอนโลกด้วยความจริงสาวกหน่อยสอนโลกด้วยความจริงทำอันนี้เป็นธรรมปลอมมาจากไหนที่เต็มอยู่หัวใจนี่มันจึงไม่จริงเหมือนธรรมพระพุทธเจ้าวะนั่นเอาตรงนั่นสิศาสนาเป็นของเล่นเมื่อไหร่โถเวลาได้เจอก็ไปแล้วไม่มีอะไรเหมือนเลยนะเลิศเลยสุดยอดแล้วเราเกิดมาในภูมิมนุษย์ได้รับถือพุทธศาสนาเป็นบุญลาภอย่างเอกของเราแล้วนะอย่าปล่อยอย่าวางนะความดีทั้งหลายที่สร้างเอาสร้างไปเถอะศาสดาเอกเป็นพยานเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นศาสดาขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งทานศีลภาวนานั่นเพราะอำนาจแห่งความดีทั้งหลายทั้งนั้นเลยนี่อย่างอื่นพาให้เป็นศาสดาไม่ได้นี่ด้วยความดีงามที่เราพระองค์ได้สร้างมานี่พระยกพระองค์ให้เป็นศาสดาได้สาวกทั้งหลายก็เหมือนกันแบบเดียวกันหมดไม่นอกเหนือไปจากทางคือความดีงามทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยนี่ไปได้เลยอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันจึงจะได้รู้เรื่องความดีงามทั้งหลายที่เราสร้างมามันเกี่ยวโยงกันมาเหมือนสายทางดูเหมือนบันไดขึ้นบ้านมองปั๊บลงบันไดปึ๋งนี่มาจากนั้นแล้วลบล้างได้ยังไงทำบุญไม่ได้บุญไม่ได้บาปมีแต่กิเลสตัวมันจะจมลงในโลกนั่นนะไอ้ผู้ทำบุญเชื่อตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้จะได้ไม่สงสัยเพราะศาสดาโอเวกไม่เคยโกหกใครเอกนามกิมพระวาจาที่รับสั่งอะไรแล้ว1ไม่มี2ไม่มีคำว่าเคลื่อนคลาดผิดเพี้ยนไปได้เลยนั่นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พากันตั้งใจปฏิบัติอย่าเชื่อมันนั้นนะกิเลสมันพาเราจมมากี่กับกี่กันแล้วยังจะไม่เบื่อไม่อิ่มนะอิ่มนายเบื่อพอมันบ้างเหรอให้พิจารณาที่มันเกิดมานี่มาพบพุทธศาสนาบุญกระลาบไม่มีเกิดไม่พบไม่ได้นะผู้ที่ก็เป็นมนุษย์มนามันกันเขาไม่สนใจกับศาสนาดีไม่ดีเห็นศาสนาเป็นภัยมีเยอะนะนี่เราเห็นศาสนาเป็นศาสนาเป็นบุญเป็นคุณก็แสดงว่าเรามีคุณค่ามีราคาให้ส่งเสริมความดีของเรานี้ขึ้นให้มากนะไม่อย่างนั้นจะจมเหมือนโลกทั่วไปนะวันนี้ก็พูดเรื่องอะไรต่อมาเรื่อยเลยเรื่องพระโง่พระฉลาดเห็นเราโง่เราจะนำตัวของเราไปได้ยังไงเราต้องผู้ฉลาดพระพุทธเจ้าฉลาดเหนือกิเลสเป็นจอมพาคนให้โง่พาสัตว์ให้โง่สาวกทั้งหลายเป็น สาวกที่เลิศเลยเลิศเลยเพราะทำปราบกิเลสตัวโง่พาสัตว์โลกให้โง่พาตัวเองให้โง่นี่ให้ขาดกระบั้นลงไปจากใจนั่นแหละที่เลิศเลยไม่ต้องบอกไม่ต้องเสกสรรบัญญัติเป็นหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาภายในเองภายในตัวเองสำหรับในภายในใจของตัวเองนั่นมีพากันตั้งใจปฏิบัตินะเลิศเลยสุดยอดแล้วเราหาที่ค้านมาได้ธรรมพระพุทธเจ้าคือพิสูจน์ต้องทำเรื่องศาสนาพิสูจน์ทางภาคปฏิบัติตามจิตทางจิตตภาวนาพิจารณาทางจิตตภาวนาไปยิ่งเบิกกว้างยิ่งเบิกกว้างยิ่งละเอียดรอมันตามสายทางพระเจ้าทรงแสดงมาแล้วอย่างไรมันจะวิ่งตามกันวิ่งตามกันพระเจ้าทรงดำเนินยังไงรู้เห็นยังไงมันตามกันไปหมดนะเป็นโดยหลักธรรมชาติในจิตที่กิเลสตัวมัวมองมืดตื่นมันปิดแล้วเปิดออกด้วยธรรมด้วยธรรมคือจิตตภาวนาหรือความดีทั้งหลายเหล่านี้แหละมันจะค่อยช่วยกันเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปมันก็เห็นก็ที่เมื่อเห็นแล้วจะว่าไม่เห็นได้ยังไงก็รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้เราเห็นนี่เนี่ยใครปฏิเสธได้ยังไงนี่ใครจะมาปฏิเสธร้อยพันคนก็ตามเราเชื่อถือตาของเรานี่หรือเชื่อถือคนตาบอดมันมาปฏิเสธว่าไม่มีอันนี้ไม่มีเอออย่างนั้นที่ธรรมพระพุทธเจ้าจ้าขึ้นภายในพระไตรไม่ต้องถามใครเลยโลกวิถูทันทีเลยนั่นพระจิตเป็นนักรู้เมื่อปฏิบัติตามให้รู้ตามความสัตย์ความจริงแล้วไม่มีอะไรคัดค้านได้เลยนั่นพากันจำทุกคนทุกคนจำเอาวันนี้เริ่มต้นเทศมาตั้งแต่ความโง่ความฉลาดนั่นแหละมาผู้ปฏิบัติธรรมต้องยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งคือพระเราต้องเป็นผู้มีฉลาดแหลมคมกิริยาการของพระต้องเป็นกิริยาที่จะมีเต็มไปด้วยสติด้วยปัญญาที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ที่จะผ่านพ้นจากทุกข์ไปทุกระยะระยะนั่นไม่ใช่พูดถึงนอนจมอยู่เอาผ้าเหลืองคลุมหัวแล้วอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากทำอะไรทำตามความสะดวกสบายนั่นวิชาหมูขึ้นเขียงไม่ใช่วิชาธรรมไม่ใช่วิชาพระผู้เตหลุดพ้นจากทุกข์วิชาพระศาสดาสอนยังไงเอาเร่งลงไปเฉพาะวิชาพระที่พระพุทธเจ้าสอนย่อๆก็คืออปันนกปฏิปทาที่ปฏิบัติไม่ผิดถึงทางพ้นทุกข์โดยฉ่ายเดียวบอกขนาดนั้นบอกเวลาประกอบความภาคเพียรเนี่ยท่านบอกผู้นี้แน่นอนอปันนกปฏิปทาปฏิบัติไม่ผิดคือเดินไม่ผิดจะคงแน่เข้าถึงนิพพานไหมโดยไม่สงสัยเลยให้มีสติสตังการอยู่การหลับการนอนท่านบอกเวลาไว้หมดให้เดินตามนี้นะจะไงก้าวถึงไปเลยการช้ากว่านี้ถ้าเพี้ยนไปนิดหนึ่งก็เพี้ยนไปนิดหนึ่งทางเดินให้คงตามนี้คงตามนี้เสมอเวลาจะนอนบอกพระมีแต่เดินโยกมนะแต่ก่อนเวลากลางวี่กลางวันเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหากมีความเหน็ดเหนื่อยเวลาจะพักบ้างก็ได้นั่นฉันบอกให้พักกลางวันพักนอนกลางวันก็ได้ให้ปิดประตูให้มีรักษามารยาทของพระให้ดีนั่นฟังที่นี่สอนตามธรรมนะให้ปิดประตูที่เปิดเผยตรงไหนอย่าไปนอนนั่นฉันบอกขนาดกิริยาของพระนี่เหมือนกิริยาของราชสีห์กิริยาของเสือจะไม่ไปนอนทิ้งตัวในที่เกื่อนกลและใกล้ต่อฟืนต่อไฟใกล้ต่ออันตรายจะเผาตัวเองตายนั่นให้นอนหลบจิตนอนในที่ปลอดภัยนี่ให้นอนในที่สงบแล้วถ้าว่ากุฏิก็มีหน้าต่างก็ให้ปิดประตูนอนให้ระมัดระวังนี่การนอนของพระกลางวันจะพักนอนก็ได้ทีนี้กลางคืนตั้งแต่ปฐมยามตั้งแต่ย่ำค่ำนี้ไปจนกระทั่งถึง4ทุ่มปฐมยามนี่ให้ประกอบความภาคเพียรไปเรื่อยๆพอมัชฌิมยามให้พักนั้นต้องกำหนดไว้นี่ในอัปปนกปฏิปทาแปลว่าปฏิบัติไม่ผิดตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานไม่สงสัยท่านว่าพอ4ทุ่มขึ้นไปจะพักก็ให้พักนั่นพักด้วยความมีสตินี่ฟังสินะนอนตะแคงข้างขวาเป็นราชสีห์หาสยามนอนแบบราชสีห์ราชสีห์มีสติสตังเวลาจะหลับจะนอนราชสีห์แต่ก่อนว่าราชสีห์คงจะเป็นสิงโตทุกวันนี้หรือไงไม่รู้นะ เวลาจะนอนกำหนดสติสตางไว้ให้ดีพวงหางวางว่าอะไรขาไว้ยังไงแล้วให้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ดีด้วยความเป็นสีแล้วหลับไปนี่สติโอ้ถ้าจะสีนอนมีสติพอตื่นขึ้นมาแล้วอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนวางไว้ตามเดิมอยู่ตามเดิมแล้วลุกขึ้นด้วยความภูมิใจตัวเองว่ามีสติรักษาตัวตลอดพระให้ปฏิบัติตามนั้นท่านว่างั้นนะเวลาจะหลับจะนอนนอนตะแคงข้างขวาแล้วให้มีสติอยู่กับบทธรรมตลอดหลับท่านฟังที่นะอยู่กับบทธรรมด้วยสติจนกระทั่งหลับท่านเวลามี4ชั่วโมง4ทุ่มหลับแล้วก็พอตี3ตื่น8ทุ่มตื่นตี2ตื่นนี่เวลาหลับก็หลับด้วยความมีสติอย่างนี้พอตื่นขึ้นมาแล้วก็ลงเดินจงกรมจากเดินจงกรมนั่งสมาธิจนตลอดรุ่งนี่อัปนิปปฏิปทาคือมัชฌิมยามตอน1ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นเวลาประกอบความภาคเพียรเพราะตั้งแต่4ทุ่มลงไปแล้วให้พักเสียพักด้วยความมีสติสตังระมัดระวังตนมีสติจนกระทั่งหลับนั่นหลังจากนั้นก็ปัจฉิมยามพอตีสองผ่านไปแล้วนั่นแหละเป็นปัจฉิมยามไปแล้วแล้วลุกขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจนกระทั่งสว่างแล้วกลางวันหากจะพักตอนกลางวันก็ให้พักได้ดังที่ว่าให้มีสติสตังระมัดระวังการพักการนอนของตัวเองให้เป็นเหมือนกับราชสีห์เสือโคร่งพักเก็บตัวด้วยความมีสตินั่นไม่เป็นภัยนี่อันนี้ก็เป็นแบบนี่เรียกว่าเป็นทางเดินของผู้ที่อยู่พ้นจากทุกข์อัปปนกะถึงที่พ้นความพ้นทุกข์แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอันเรียกอัปปนกะปฏิปทามีสติแล้วชากริยานุโยคประกอบความเพียรอยู่ตลอดเวลาเท่ากับบอกนี่ให้สังรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายระมัดระวังตลอดเวลานี่ตัวเป็นภัยนั่นบอกไว้หมดนั่นนี่อัปปนกะปฏิปทาท่านสอนให้พระระมัดระวังตามนี้แล้วจิตใจก็จะราบรื่นไม่ถูกกิเลสตัณหาเข้ามาเป็นภัยรบกวนและทำลายได้นี่การประกอบพระองค์ทรงสอนไว้หมดวิธีการต่างๆที่จะแก้ไขดัดแปลงตัวเองนี่เดี๋ยวพระเป็นแนวหน้าในการที่รบกับกิเลสทั้งหลายเป็นแนวหน้าไปเลยเพราะฉะนั้นพระในครั้งบุตรยานจึงสำเร็จมรรคผลนิพพานติดต่อเนื่องกันมาเรื่อยเพราะท่านบำเพ็ญอย่างนี้อันนี้เวลามันจางไปอย่างไปกิเลสหนาเขาหน้าเข้าไม่เห็นกระทั่งทางจงกรมเดินจงกรมมาเป็นยังไงไม่รู้เลยนั่งสมาธิภาวนาเป็นยังไงไม่รู้นั่นนี่ให้มันปิดกั้นไปหมดแล้วนะทางนี้ทางเพื่อมรรคผลทางแก้กิเลสให้สิ้นจากทุกข์แล้วถึงมรรคผลนิพพานมันปิดกั้นไปหมดทางจงกรมก็มีที่นั่งสมาธิภาวนาก็มีสติสตังสังวรระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนก็ไม่มีก็มีแต่ความมืดบอดกินแล้วนอนก่อนแล้วนินพอไปวันหนึ่งเหมือนหมูขึ้นเขียงประเภทนี้เพื่อประเทศตายจมพระก็ตายจมไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เราพูดตามแบบฉบับที่พระองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้ถ้าปฏิบัติตามนั้นธรรมะไปที่ไหนอากาลิโกอะไรจะมาแข่งทำได้อากาลิโกได้ผลตลอดเวลาไม่มีการเวลาอะไรที่จะมาทำลายได้ถ้าเจ้าของไม่ทำลายตัวเองนั่นและความชั่วของมันกันเป็นอากาลิโกทำชั่วแล้วก็เป็นชั่วตลอดเวลาไม่มีอะไรมากั้นกลางห่วงห้ามได้ว่าทำชั่วแล้วไม่เป็นชั่วไม่มีทำชั่วเป็นชั่วทีรับทีแจ้งไม่สำคัญสำคัญที่ตัวทำเปิดเผยด้วยความรู้ของตนผู้ลงมือทำทั้งทางดีทั้งชั่วนี่เป็นอากาลิโกเป็นผลตลอดไปเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้ละเอียดละออขนาดไหนนี่เราทำพระพุทธเจ้าเวลาปรากฏขึ้นมาแล้วจึงเป็นผู้ฉลาดแหลมคมจอมปราดก็คือศาสดาองค์เอกจากนั้นมากับสังขังแสดงการสามีรองพระพุทธเจ้าลงมาท่านประคับประคองท่านเรียบร้อยอยู่ที่ไหนไม่มีภัยมีเวรกิเลสตัวเป็นภัยสิ้นไปจากใจหมดแล้วมีแต่ความ ร่มเย็นเป็นสุขเหนือโลกเหนือสงสารแล้วสั่งสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนไม่มีอะไรมาเกี่ยวปนเป็นธรรมล้วนๆไปเลยนี่สรณังคัจฉามิของพวกเราพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นแบบเดียวกัน ให้ความสุขความเจริญแก่โลกร่มเย็นแก่โลกแบบเดียวกันหมดนี่พากันจดกันจำมานะเทศไปเทศมาไปเลยไปใหญ่หมุนใหญ่ไปเลยแล้วพากันจดจำวันนี้ได้แยกแยกออกปฏิบัติปฏิการปฏิบัติของพระตามกันนะกับญาติโยมท่านให้เป็นเหมือนราชสีห์ให้มีสติสตังระมัดระวังตัวเองตลอดเวลาสำรวจระวังตาหูจมูกลิ้นกายจิตมันจะสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆจะเป็นข้าศึกเมื่อจิตโง่ถ้าจิตฉลาดเปลื้องออกเปลื้องออกเปลื้องออกนั่นฉลาดก็มีสติมีปัญญาก็ปัดได้ปัดได้ถ้าโง่มันก็จมไปจมไปเท่านั้นเองแล้วก็จดจำทุกคนที่มาศึกษาวันนี้นะวันนี้เทศปฏิปทาของพระให้ฟังเราก็ไม่เคยเทศถ้าไม่มีเกี่ยวโยงกับพระเราก็ไม่เทศเพราะเรื่องของพระเราก็รู้อยู่แล้วปฏิบัติตัวของเราอยู่แล้วอันนี้มีพระเข้ามาเกี่ยวข้องกับเทศเตือนกันเพื่อให้รู้เรื่องรู้ราวถ้าโยมจะเอาไปปฏิบัติในอะไรที่อยู่ในเพศและกำลังบังชาของตนก็ปฏิบัติได้ผิดไปที่ไหนวะนอกจากนอนตายเฉยเข้าใจหรือนั่งหรือนอนตายไม่นอนตายมันนั่งตายเฉยๆพูดง่ายๆย่นกลับมาเอาละพอแท้จะหยุดโอ้ยว่าไงมันเทศเร่งๆไม่นานแต่มันเหนื่อยการเลื่อยเร่งไปหนึ่งถ้าเทศเร่งเร่งแล้วมันใช้ลงเทศนี้มันก็ออกเทปก็ออกวิธีอยู่แล้วนะเออวันนี้มีเข้มข้นบ้างมันมีนี่มาถ้ามีแต่พวกอันนั้นอีกก็ไปอีกแบบนึงอย่างเรียกว่าแกงหม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อจิ๋วเพราะว่าอย่างนี้เราถึงตั้งแต่สมัยที่เรามีแต่พระล้วนๆเทศพระบนสลาบเมื่อกี้จะแจงบริเวณหม้อจิ๋วทางด้านบุญที่อยู่ที่อยู่เลยอย่างนี้ไปก็ไปดูเสือน่ารักนะเสือเยอะมีสี่ตัวมันหยอกเล่นกันอยู่ในกรงโหทั้งยังหาตัวเยอะๆก็เสียงมันเสียงเสือนะตัวเยอะๆลูกเสือเสียงมันเหมือนพ่อแม่มันหาหามันแย่งกันนะไก่กันพวกฮ่าพวกป้าตบกันนี่หูเร็วแต่เขาหยอกกันเขาไม่ใช่แค่กัดอะไรกัดกันเยอะๆแบบเลี้ยงเสือเลยไปเข้าไปข้างในที่เขาทำทำเบให้เสืออยู่แต่ก็ไม่งานนู้นประมาณจบช่วงนึงก็กลับมาเนื้อข้างในก็เก่าก็เก่าแย่ไม่มีอะไรว่าเก่าเก่าได้พระก็ถือมีพระล่าเรือ
3: ฮะ
2: เรีย
3: นร้อยย
2: ี่สิบร้อยยี่สิบก็มากอยู่ว่าพระถือว่าการเป็นทางผ่านเขากรุงเทพเลยไม่ค่อยไปแวะนะมันอยู่ห่างกันอยู่ผมไม่ค่อยไปแวะว่าพระถือมาข้างเปิดทางให้เปิดทางให้ไอ้มันเป็นข้าเนี่ยมันจะเหยียดไอ้มันไม่เป็นไอ้มันไม่เป็นข้าเนี่ยมันเหยียดออกอวดนะออกแล้วเนี่ยเหงื่อปวดแล้วแล้วมีอะไรไปเยี่ยมเสียเฉยมันต้องการมันไปเยี่ยมแล้วก็ถามไถ่เรื่องพวกสัตว์ทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องโอ้ยเนี่ยก็นิสัยนะมันเป็นนิสัยว่าสัญญาเราเกี่ยวโยงกันต้องขั้นกันคือขั้นกลางนี่เป็นพระวัดป่าวังกลางต้องกระบวชแล้วเข้าไปอยู่นั่นหลายปีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหกปีจากนั้นก็ออกมาเที่ยวแล้วก็เลยเข้าไปทางเมืองกลางมันก็อยู่ไปอยู่ยุบยุบไปโน่นไปอยู่เมื่อมีผู้สวายชื่อแล้วก็เราไปที่งานอยู่ย่านนี้มันมีพระไม่มีพระกรรมฐานเราไปรับแล้วก็ให้ขั้นกลางมาอยู่มาอยู่ก่อนเขามีเป็นทำเลที่มีศักดิ์มากเนี่ยก็ถ้ามาอยู่พวกจากนั้นก็หลังไหลมาเรียกกินเล็กกินน้อยจะฝันนะเลี้ยงอยู่ภายในพวกข้างบนก็ลงมากินพวกหมูเสี้ยวไม่มากนะพวกนกยูงกันว่าเดี๋ยวนี้โขหลายร้อยนกยูงก็เป็นร้อยร้อยหมูนี่เป็นหลายร้อยสามสี่ร้อยมากินเป็นประจำตอนเช้าลงมาเต็มหมดเหมือนจากบ้านทั้งนกยูงทั้งหมูพออาหารเรื่องพออยู่นะถามท่านพอไหมพอว่างั้น ให้ทำให้เขายังไงให้อย่างนั้นอย่างนั้นนะเราสู้ทำไม่ได้ถามท่านไก่พ่อเขากินอิ่มแล้วเขาไม่ยุ่งกับเราเนี่ยเขากินอิ่มแล้วขึงเนี่ยไปเลยพวกหมูมันยกตัวก็ไปเลยไม่กลัวนะไม่กลัวคนพวกหมูก็ไม่กลัวนกยูงก็ไม่กลัวเขากินอิ่มแล้วไปแล้วตอนห้าโมงเย็นลงมาอีกเขาก็มาซ้ำอยู่ถึงวันละสองมื้อแล้วก็ไปเป็นประจำมั้งนะหมูจึงมากมายนะหมูเป็นโอ้ยหลายร้อยตัวเป็นเพียงว่าไม่มาสู้จ้านเพราะอิ่มแล้วขึ้นไปทันทีเต็มข้างบนแล้วข้างบนมีผู้อาราขาไหมล่ะมีนะมีพวกตำรวจพวกตชดผ่านไปผ่านมาเสมอวังเขามาตระเวนรักษาพระองค์ลงก็ขึ้นไปอยู่นั่นเขาไม่มากวนเราพวกสัตว์ที่อยู่บนพื้นในวัดนั่นแหละอยู่บนกันเต็มวัดมาแล้วสัตว์กับพวกสัตว์ที่กับเสือเราเป็นยังไงกันนะกลัวกันไหมเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วมันคุ้นกันแล้วจะก่อนกลัวมากว่างั้นเดี๋ยวนี้ไม่กลัวคือเสือมันไม่ทำงานของเสือเนี่ยมันเป็นงานเพื่อนจัดไปด้วยกันเขาก็เลยไม่กลัวอย่างนี้อยู่ด้วยกันได้พวกเสือพวกสัตว์เนี่ยมันดีอย่างนี้นี่ก็เป็นนิสัยของท่านเองเป็นนิสัยวัฒนาของใครของเราแล้วพอพูดอย่างนี้แหละก็ลึกถึงอาจารย์จิตนานะคือเขียนจดหมายไปหาเราขอฝากลูกชายบวชแล้วไปอยู่วัดป่าบ้านตาดอย่างนั้นจะขอมามันโหดอยู่เรื่อยคือกลัวแต่ท่านจะไม่รับอย่างเดียวเลยจะไม่มีกำลังใจแต่ความอยากให้ลูกชายไปอยู่นั้นอยากเต็มหัวใจถ้าจะเขียนทีไรเนี่ยมันอ่อนใจว่ากลัวจะท่านจะตอบมารับไม่ได้ว่างั้นนะทีนี้แกก็เขียนมาหาเราพอเขียนมาเสร็จแล้วเราก็ตอบไปนี่พ่อก็ส่งจดหมายรู้เลยว่าเป็นจดหมายเรามารู้สึกใจอ่อนไม่อยากเปิดอ่านนะกลัวจะเสียอะไรเส้นไปในใจแล้วก็ทนไม่ได้เพราะยังไงก็ท่านก็ตอบมาละนี่เราไม่อยากฟังเลยที่ว่าตอบว่ารับไม่ได้ว่างั้นเพราะพระท่านแน่นอยู่ตลอดเวลาพอมาเปิดอ่านแล้วโอ้คึกคักเลยเนี่ยก็อย่างนั้นล่ะพออ่านจบลงคึกคักเลยมารับให้ไปบวชให้ไปจึงได้ไปบวชพร้อมกันกับท่านจันทร์เนี่ยวันนี้ศึกไปแล้วที่นี่ยังอยู่ชื่อนกคือเด็กคนนี้ชื่อนกแต่มันเป็นเด็กๆจนกระทั่งมันบวชแล้วมันมีครอบครัวเย่าเรือนอันนี้ไม่ได้พบมันแหละมันก็มีครอบครัวแล้วปุ๊บนานๆแล้วไปเยี่ยมแม่คนหนึ่งสงสารไปเราตั้งใจไปเยี่ยมนะโอ้มันเป็นอะไรเป็นอัมพาตหรืออะไรได้พยุงกันมาดังนั้นมาก็ไม่ได้ไปอีกนะวันนี้เทศรู้สึกจะมีเข้มข้นไปทางพระจะมากนะวันนี้นะมันอยู่เฉยๆมันก็เหนื่อยนี่เขาวันนี้ให้เอายาของหมวยนั่นมาประคบลองดูตอนกลับมาจากเมืองการแล้วก็มาประคบอยู่ชั่วโมงพอดีไม่ค่อยดูมันจะเป็นยังไงคือมันปวดมากนะจนกระทั่งจะเดินไม่ได้นะไม่ใช่ธรรมดานะปวดมากเข่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะนวดก็นวดอะไรก็นวดก็ไม่เห็นมีผลอะไรหนักนะแต่ทางนี้รู้สึกว่าหนักขึ้นไปเรื่อยนี่มันจะเดินไม่ได้เนี่ยนี่เลยแยกหมวยแล้วเอายามาเพราะเราเบื่อยาพอแล้วอะไรมีแต่ยาเต็มเนื้อเต็มตัวมองหาตัวไม่เห็นมีแต่ยาเต็มแล้วก็เบื่อพอแล้วพอดีหมวยมันจะบรรทุกรถไฟมาไม่รู้ละบรรทุกยามาบอกให้ปลาก็ปลาหมดโมโหดุไล่กลับเดี๋ยวนั้นเลยเนื้อวันหลังมันมาออดมาหาท่านั้นท่านี้แล้วฟังจึงให้ออกมาทดลองดูเมื่อคืนนี้ประคบดูไม่นานดู4 นาทีเพราะมันเด็กแล้ววันนี้เลยเอาตอนบ่ายแล้วชั่วโมงจะคอยสังเกตดูจะเป็นยังไงเนี่ย นี่ท่านชอบนิสัยท่านชอบหมานะเล่นกับหมานี่โถผมเล่นมาอะไรแต่ชาวบ้านเขารู้นิสัยท่านแล้วเขาเฉยนะแต่เราก็รู้อ๋อท่านก็ชอบหมาเหมือนกันนะไปเดินบิณฑบาตไปเพราะนั้นนานจะได้พบกันตามธรรมดาบิณฑบาตไม่เคยคุยกันนะแต่วันนั้นท่านกับเราเลยคุยกันตามทางไปเลยเพราะมีโอกาสเล็กน้อยคุยกันสนุกไปตามทางท่านถือไม้เท้าไปไม้เท้านั้นดูว่ามันสับวันนี้แหละแป๊กแป๊กไปแป๊กแป๊กไปพอไปถึงเขามายืนเป็นแถวรออยู่แล้วแล้วก็ไปพอไปถึงนั้นปั๊บแล้วที่นี่หมามันเคยมาหาเก็บอาหารเศษเหลืออะไรนี่มันก็ป่วนเปลี่ยนเปลี่ยนมานี่ท่านเอาไม้นี่ใส่หลังหมาเปี้ยหมาร้องแงกท่านก็ทิ้งไม้แล้วก็เขารับบาตรพวกโยมเขาเฉยนะเขารู้นิสัยท่านแล้วแต่เราก็รู้ทันทีว่าอ๋อนิสัยท่านชอบหมานะทีนี้เวลามาสืบถามพระเป็นยังไงท่านกับหมาเป็นยังไงโอ้ยเก่งมากเลยอยู่เฉยๆก็ตามถ้าเห็นหมาผ่านมาในวัดนี่เป็นมาได้เรียกพระในมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไล่หมาคือในวัดนั้นมันมีคลองมีน้ำอันนี้หมามานี่ไล่หมาให้ตกคลองให้ดูเท่านั้นเองไม่ใช่อะไรนะมามาลัดลัดช่วยกันลัดให้พาลัดลัดแล้วไล่แล้วตกคลองอันนี้มันว่ายน้ำไปทางนั้นเท่านั้นก็เอาแล้วพอไปเลยนิสัยท่านเป็นอย่างนั้นกับหมานี่วิเก่งมากนะเมื่อคืนนี้ประหลอดลง19นะเมื่อเช้านี้ลง19ประหลอดคือตอนเช้าเป็นตอนที่หนาวเพิ่มขึ้นอีกนะยังลงได้อีกนะสว่างแล้วยังลงได้จะจวนสว่างยังลงนะยังหนาวนี่มันคืนนี้ผ้าสองผืนจีวรผืนนี้แหละกับผืนนี้ซ้อนกันห่มยังหนาวอยู่นั่นจะขอเพิ่มผ้าอีกไม่ให้แล้วว่าก็ไม่ให้จริงๆนะมันจะขออีกสักผืนเราก็ตัดบททันทีว่าไม่ให้นะตลอดรุ่งเลยจึงมาดูตลอดเดินโยกมข้างล่างพอตีสี่ตีห้าแล้วลงทุกวันมันเป็นนิสัยยังไงมันเคยกับธาตุกันลงเดินจงกรมตอนเช้าแต่เช้าแต่เช้าตีสี่ตีห้าแล้วลงแล้วมาดูอันนี้มันลง19เป็นไงข้าวจ้าไหมเนี่ยฉันอยู่ลูกมันพอหวานอยู่อันนี้ใครจะไปถวายผ้าให้หน่อยนะนี่นะเห็นดีก็คิดถึงผ้าเราก็ดีถวายผ้าหน่อยผ้าอยู่ในวัดนี้เยอะเนาะเอาคนนั้นเนาะคนนั้นเนาะรับใช้ผ้าดีเนาะเอาไปเลยบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่ไม่มีที่นั่นเลยก็คือพ่อแม่อาจารย์มั่นจับไม่ได้เลยนะจะชอบเล่นกับสัตว์กับอะไรหรือมีนิสัยไปยังไงไม่มีเลยจับไม่ได้นะครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี้มักจะมีองค์หนึ่งเด่นทั้งหนึ่งองค์หนึ่งเด่นทั้งหนึ่งกับสัตว์นะแต่เรานี่เด่นทั้งหมา กับหมาเอาดีนะเราจะเดินไปนี่เห็นหมานี่ยังจ่อใส่กันแล้วเป็นอย่างนั้นท่านจันทร์ฟันท่านมีแมวใหญ่ตัวหนึ่งแต่ท่านก็ไม่เล่นเนี่ยแต่หางมีแมวใหญ่ตัวหนึ่งมันเคารพท่านนะแปลกอยู่นะเคารพท่านเวลาอาหารท่านเป็นผู้เอาอาหารจานอาหารยื่นให้แมวแมวมันคอยตัวใหญ่นะตัวอุ้ยตัวใหญ่มากพอนั้นแล้วท่านมีอาหารท่านก็จัดใส่จานนะพอเสร็จแล้วยื่นออกไปเอาไปวางพระอย่างแมวฉันมันจะรู้ภาษาแมวรู้ภาษาคนเหมือนกันนะพอไปวางไว้นั่นเขาก็มาเขาก็ฟัดเลยก็ใจไม่ละก็แมวจะรู้ภาษาอะไรมาก็มีอะไรมันก็ฟัดนี่ท่านยังไม่ได้ฉันเฮ้ยว่างั้นนะมันยังไงกันนี่วะเราเป็นลูกศิษย์พระท่านยังไม่ได้ฉันทำไมถึงกินแล้วนี่นาวะก็มองดูแล้วกินก่อนผ้าอะไรถอยนะถอยนิดนึงไปอยู่เฝ้าอยู่นั่นทีนี้จนกระทั่งพระท่านเริ่มลงมือฉันเสร็จแล้วก็เขาก็ยังนั่งอยู่นั่นแหละนี่พอฉันเสร็จแล้วเอานั่งทำไมมันว่าอีกแล้ว นั่งเฝ้าทำไมทำไมเหม็นกินอะไรบางนะท่านท่านได้มันมันนั่งหมอบนะมันนั่งทำไมไม่เห็นกินนะกินได้สิเอากินปุ๊บเขามากินเลยตั้งแต่วันนั้นนะเอาอาหารยื่นให้เขาจะมาเฝ้า

หลวงสมพรที่นี่แมวตัวนี้มันแมวใหญ่นะตัวเดียวเท่านั้นแหละอยู่นั่นนะแล้วที่นี่เขาพวกพ่อค้าเขามาเที่ยวขายน้ำย้อมน้ำสีเขามาในวัดเขามีลิงตัวหนึ่งขี่คอเขามาพอเขามาเห็นแล้วเขาก็มารับทานอาหารเสร็จเหลือพระนั่นแหละเขามาเขาก็ปล่อยลิงทิ้งไว้นั่นแล้วเขาก็ขึ้นไปศาลาเพราะศาลาก็ไม่สูงไม่ใช่ศาลาหลังนี้นะศาลาหลังเก่าท่านี้ไอ้แมวตัวนี้มันหมอบอยู่นี่มันใหญ่หมอบนิ่งที่นี่ลิงมาปล่อยลิงมาเห็นแมวลิงก็มาเห็นแมวมันก็ลองพอกพอกทดลองดูอย่างเสียงต้อนรับแขกจะต้อนรับแบบจะต้อนรับแขกจะต้อนรับแบบไหนนะลองทดลองดูจะท่าทายประสานกับแขกเนี่ยแขกหมอบอยู่นี่นะแมวใหญ่นะเขาก็เดินอ้อมนั้นที่แรกเขาซอกพอกว่าก่อนนะนี่ก็เอินอ้อมนั้นอ๋อตอนนี้ใกล้เข้ามาตอนนี้ก็เฉยแมวเฉยทางนั้นก็เดินอ้อมทางโน้นอ้อมตอนนี้มาก็ใกล้เข้ามานี่มาจนถึงตัวทางนี้ก็เฉยมันแมวมันต้องโอ้ลิงมันเป็นอย่างนั้นนะพอเห็นตอนนี้เฉยก็ทะลึ่งสิก็มาก็มาลูบเขานะเพราะมาลูบจมูกแมวเนี่ยหมดเวลาจะเจอของดีเอาดูกันมาเหมือนกับแมวทีเดียวมันก็ฟาดกระผักนะฟาดกระผักดีเลยนะก็มันมองคือมันก็น่าดูว่ามันบทลายหลายแบบนะดูชอบว่าตอนนี้นั่งฉันยังดูว่ากันนะนอนอ้อมนอนแล้วอ้อมตอนนี้มันจะท้าทายโอ้จะทำจะเข้ากันแบบไหนติดต่อสื่อสารกันแบบไหนอ้อมโน้นอ้อมนี่แมวก็เฉยอยู่กันนี่อ้อมไปมาเห็นตอนนี้ไม่เห็นอะไรใกล้เข้าไปก็เห็นเฉยอยู่มันก็เลยไปรูปนี่มาพอไปรูปนี่มาแมวที่พอแมวที่มันก็บางเสียงดีก้าก็เดินขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้นะพอมันแมวที่มันตบลิงตัวนี้แล้วมันก็บินรอดใต้ถุนไปอยู่ทางนู้นทางนี้ก็มันเจ็บมันตบมันมีเล็บมีนะมันไม่ใช่หรอกนะมันแมวที่เดียวมันก็ใส่พวกนี่แล้วนั่นก็ก้าวขึ้นต้นไม้โดดขึ้นโดดลงนั่นเองมันเครียดนะมันเครียดไอ้แมวตัวนี้มันไปแล้วแหละไปทางนู้นว่าไม่นานละลงจากนี่ไปหากันคือไปแก้แค้นมันคบกันนี่นะไปที่นี่ไปนี่ไม่คอกไม่แก้นะไปคราวนี้ไปดูนั่นแมวมันหมอบมันหันหน้าเนี่ยท่านี่ด้อมด้อมไปข้างหลังนะไปข้างหลังด้อมด้อมข้างหลังไปจับหางแมวไปพอไปถึงนั่นจับหางกระตุกนี่ทั้งแมวกับแมวที่เปิดเลยตอนนี้เดือดขึ้นตรงนั้นนั่นเห็นไหมที่ว่ากันนะจะว่าเห็นไหมกูปุกแก้แค้นได้แล้วคงว่าก็ไปจับหางมันไม่ได้เจ็บเหมือนแมวตีหน่อยอันนั้นมันก็เล็บมันว่างไอ้ฟันต้องก็เจ็บเจ็บเพราะว่ามันถึงเครียดแค้นมากอย่างเงี้ยแล้วต้องไปตามไปแก้แค้นกันไปจับหางแมวไปด้อมก็ไปข้างหลังไม่ให้แมวไม่ไปข้างหน้านะด้อมไปจับหางกระตุกแมวก็แมวทีเดียวเปิดเลยท่านี้มันก็โดดขึ้นต้นไม้เท่านั้นก็พอว่างั้นแก้แค้นกันเท่านั้นก็พอแมวตัวนี้แมวใหญ่คือนั่นอ่ะตั้งแต่วันนั้นมาพอเอาจานอาหารไปให้แล้วเขามาคอยอยู่นี่แหละพออาหารมาแล้วเขาก็หมอเฝ้าอยู่นั่นนะเขาไม่กินนะตั้งแต่วันท่านไหว้วันนั้นแล้วไหว้แล้ววันหลังเขาไม่กินเขาก็ดูอาหารใส่เรียบร้อยแล้วเขาก็ดูอาหารแล้วเขาก็ดูปากพระแล้วดูปากพระแล้วดูนี่เหรอเขาเคารพท่านเขาต้อนรับเรียกว่าแมวไหว้แมวตัวนี้ใหญ่มากมันมีตัวเดียวที่วัดอุดมสมบัติมีแมวตัวเดียวแมวใหญ่โตมากแล้ววัดป่ามันตายไม่มีแต่มันเข้ามาเรื่อยนะโอ้ยเข้ามาเก็บแมว
จับแมวไปป

0: นี้ดูเป็นร้อยแล้วมั้งคือเข้ามาข้างในนี้สัตว์ภายในนี้ตายหมดพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะพวกกระจ้อนกระแตพวกหนูเหล่านี้กินหมดแต่ไก่เขาไม่กินนะเพราะเขาออกมาจากบ้านเขามีไก่เต็มบ้านอยู่แล้วเขาออกมาเขาไม่สนใจกับไก่นะเพราะในบ้านเขาแต่กับพวกสัตว์เหล่านั้นหมดถ้าตัวไหนได้เข้าแล้วไม่ออกเลยนะต้องเลยดักจับไล่กันหรือกระทึกเอาไปปล่อยไม่ปล่อยใกล้ๆนะปล่อยแบบนี้ละเทศเลยเพราะศรัทธาญาติโยมเข้ามาจากที่ต่างๆทั้งใกล้ทั้งไกลแล้วเขาจะมาเวลาเขาจะไปก็ฝากแมวเขาไปให้ไปปล่อยบางตัวก็สกลนครบางตัวก็หนองคายบางตัวอุบลนู่นนี่ไปปล่อยไม่ได้กลับแหละปล่อยในประเทศเลยเลยมันเป็นร้อยนี่นะไม่ใช่ธรรมดามันมาเรื่อยนะจับเรื่อยเอาไปปล่อยเรื่อยแล้วมาเรื่อยในวัดเราไม่เลี้ยงเพราะสงวนสัตว์ของแมวนี่มันกินสัตว์กัดสัตว์กินไม่อิ่มนะเจอก็เป็นดำสกัดทันทีจะอิ่มขนาดไหนก็ตามเขาจะไม่นะพอเห็นอาหารเขากัดเลยละอิ่มหิวไม่หิวก็ตามนิสัยแมวบ้านจึงไม่ให้อยู่ในวัดเอาไปปล่อยมันเป็นร้อยขึ้นไปละมากต่อมากแล้วช่างนี้ไอ้ทองคำได้เลยวันนี้ไหนเอามาดูทองคำวันนี้ก็ได้เยอะ8 บาท 30 ตังค์นะวันนี้ทองคำได้ถึง8 บาท 30 ตังค์นี้ต่อไปก็เป็นกิโลเดี๋ยวก็จวนจะถึง200 กิโลละ196นั่น196 กิโลแล้วที่ประเภทน้ำไหลสุ่มนะ196ต่อไปก็200 กิโลแล้วก็เพิ่มเข้าคลังหลวงเราเราคิดทุกแง่ทุกมุมนะการช่วยชาติบ้านเมืองเราวิธีการใดที่จะเป็นไปเพื่อความแน่นามั่นคงแห่งชาติไทยของเราเราได้คิดทุกแง่ทุกมุมว่าจึงพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินตามนั้นเฉพาะทองคำนี้สำคัญมากทีเดียวเอาจริงสงวนแล้วสอดแสวงหาให้ได้พอประมาณจนดอลลาร์ไม่มีหวังอะไรเดี๋ยวนี้คือเงินไทยเงินสดเรามันไม่พอใช้เนื่องจากคนที่มาขอร้องความช่วยเหลือเนี่ยมันมากต่อมากนะคือเราอยู่การเทศนาว่าการช่วยชาติแล้วแทนที่เขาจะหยุดที่เขามาขอไม่หยุดเราหยุดแล้วการเงินการทองที่เคยนำมาช่วยชาติมันก็หยุดไปตามๆกันแต่พวกที่มาขอร้องความช่วยเหลือนี่โอ้ไม่ขาดนะไหลมาอยู่อย่างนั้นนี่เงินไทยมันก็ไม่พอเพราะได้มาธรรมดาราช่วยธรรมดาสุดท้ายก็มีดอลลาร์เท่าไรก็เอาเข้ามาช่วยกันเป็นแปลเป็นเงินไทยแล้วออกช่วยถึงอย่างนั้นก็ยังไม่พอมันไม่ใช่ขอธรรมดาเนี่ยเขาไม่ได้คำหนึ่งถึงเรื่องได้เรื่องมีของเราก็คงดังไปแล้วชื่อดังไปรวมๆแรงๆวัดป่าวันตาเคยช่วยเหลือคนเขาก็เป็นคนคนหนึ่งเขาก็มาได้แล้วสินั่นคนนั้นมาคนนี้มาไม่หยุดไม่ถอยนะนี่เงินมันก็ไม่มีใน196 กิโลทองคำเวลานี้196ก็แล้วก็ยังเหลือ4 กิโลจะถึง200มันจะค่อยได้ไปเรื่อยๆไปที่เงินเข้ามาในจุดนี้มันแยกไปหลายทางนะทางเจดีย์ก็ไม่น้อยนะมันเช่าเลยก็เลย200,000เลยมาถวายออกเช็คมาถวาย200,000แล้วก็200,000เข้าบัญชีเอาเงินส่วนนี้ให้แทนไปเจดีย์เออนี่มันมารวมกับเราหมดแบกภาระนะเจดีย์ก็มารวมอย่างนี้เราต้องได้ช่วยเต็มเหนี่ยวแล้วก็ได้สั่งท่านทองไว้ด้วยว่างานนี้อย่าให้หยุดชะงักนะว่าให้ทำไปเอาขายก็จะอะไรเราจะช่วยเต็มกำลังความสามารถนั่นแหละเพราะเราเคารพครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่จะถูกอาราธนามาปฏิสถานอยู่ที่เจดีย์สมัยปัจจุบันเราไม่เคยเห็นพระอรหันต์ก็ได้เห็นในคราวนี้คือจะเอาแต่เพชรน้ำหนึ่งเข้ามาเลยนับแต่ท่านอาจารย์เสาลงมาเรื่อยๆ ท่านท่านเสาท่านท่านมั่นลงมาเฮ้ยๆครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านดวงรับไปแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุพระธาตุเราจะไปสอบแสวงหามาเข้านิจุดนี้ให้เจดีย์นี้เป็นเจดีย์บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันอยู่จุดศูนย์กลางตรงนี้แหละได้เห็นได้ยินแต่ครั้งพุทธกาลว่าพระธาตุพระอรหันต์พระธาตุอรหันต์พระธาตุทุกวันก็เป็นพระอรหันต์แบบเดียวกันเลยให้ได้มีชาวพุทธเราได้กราบไหว้บูชาในจุดศูนย์กลางคือเจดีย์นี่เราจะได้อุตสาห์พยายามนะอุตสาห์เต็มกำลังเราเนี่ยจะได้แค่ไหนเอาเลยเอาเลยนี่ในบรรดาพระกรรมฐานมีน้อยเมื่อไหร่คือเงียบๆอยู่ในป่าในเขาส่วนมากมีแต่สายหลวงปู่มั่นเราท่านมีอยู่เงียบๆของท่านคือธรรมนี่เป็นธรรมสงวนนั่นมันนักเป็นอยู่ในจิตของท่านของเราแหละมีอยู่ที่แสดงอย่างนั้นอย่างนี้มันขัดกับธรรมชาตินั่นนี่นะท่านก็เก็บของท่านแต่ทราบกันในวงของพวกเดียวกันพวกพระกรรมฐานท่านทราบด้วยกันเรื่องคุณธรรมของพระแต่ละองค์ละองค์ที่ท่านปฏิบัติรู้เห็นประเภทใดนี้ในวงของกรรมฐานด้วยกันทราบแต่ออกไปข้างนอกก็ไปดีกันนะเหมือนว่าเป็นธรรมะในครอบครัวออกนอกครอบครัวไปแล้วท่านก็ไม่พูดเฉยอย่างนั้นแหละที่มาเปิดขึ้นนี่ก็คือเราได้ออกช่วยชาตินี่เองที่เราได้มาเปิดบรรดาทั้งหลายท่านไม่เปิดอันเงียบๆของท่านแต่เวลาถึงการเวลาที่จะเปิดแล้วตามเหตุตามผลของอาจทำเราไม่ได้มีคำว่าโอ้อวดเราไม่มีมันเรื่องความเมตตานี้ล้นพ้นวางอันเลยนะแล้วก็พูดไปตามอาจตามธรรมแต่เมื่อมันสัมผัสตรงไหนที่ควรจะแยกที่ควรจะแยบก็แยบออกมาแยบออกมาไปเรื่อยๆก็เราเป็นผู้ประกาศจะว่าประกาศก็ได้เกี่ยวกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายในคุณธรรมของท่านที่ส่งไว้เวลาท่านล่วงลับไปแล้วอาถิมท่านกลายเป็นพระธาตุพระธาตุมีเยอะเดี๋ยวนี้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีไม่ใช่น้อยนะยังเงียบอยู่ในป่าในเขาเรื่องการปฏิบัติทำคือเรียกว่าอากายิโกขอให้บำเพ็ญเถิดบาปบุญเป็นอากายิโกทำเมื่อไรได้ทั้งนั้นไม่มีชีรับสีแก้งทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปตลอดไปเลยนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีแต่พระพุทธเจ้าลงพระองค์เดียวนะมีอย่างนี้ด้วยกันหมดท่านเห็นด้วยกันรู้ด้วยกันประจักษ์มาด้วยการพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดก็ส่วนมากครูบาอาจารย์ไหนที่ออกมาเวลาท่านมรณภาพท่านไปแล้วนี่อาถิของท่านกายไปข้าวไปท่านบรรดาลูกศิษย์ของท่านทราบก่อนหน้าแล้วงานทราบแล้วคือทราบจากธรรมของท่านที่แสดงออกไปยังไงทราบชัดเจนแล้วนี่ก็เราจะดูเป็นพยานขนาดนั้นคืออาถิกายเป็นพระธาตุเรียกว่าเป็นพยานแห่งความบริสุทธิ์สุดส่วนของท่านส่วนที่รู้จริงๆตั้งแต่ท่านยังไม่ตายว่างั้นเถอะบรรดาลูกศิษย์ของอายุหมดรู้แล้วเพราะลูกอาจารย์กับลูกศิษย์ต้องสอนให้ถึงพิษถึงนี่แล้วก็ถือแก้ปัญหากันลูกศิษย์ติดข้องอยู่ตรงไหนอาจารย์แก้ปั๊บมันก็เห็นภูมิกันไปเลยแบบอาจารย์ไม่เหนือแก้ไม่ได้นั่งเพราะงั้นพอรับปั๊บหมอบปุ๊บเนี่ยเนี่ยผู้ที่รู้เหนือกันแล้วแก้กันยากที่ไหนไม่ยากนะอันนี้อันหนึ่งเวลาเนี่ยหลวงพ่อท่านแสดงธรรมกลางๆตั้งแต่ธรรมะพึ่งฟาดจนกระทั่งทะลุถึงนิพพานถึงความบริสุทธิ์ไอ้ฮะจะหันนี่ก็ทราบไงท่านแสดงท่านสอนออกไกลจากใจของท่านแสดงถ้ามาไปคว้าเอาคำผีรู้คำผีนี้มาแสดงนะไม่วงกรรมฐานนี้ท่านจะไม่เอาออกเรื่องคำผีพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือว่ามันไม่ขยับใจไม่ทันใจเหมือนที่ถอดออกจากนี้ไปเลยมันต่างกันนะพอปรุงเสียงนี้ออกแล้วอยู่กับนี้ออกแล้วถ้าอยู่ในคำผีก็ต้องไปอยู่คำผีความไม่แน่ใจมันก็มีมาพร้อมถ้าออกจากนี้แน่ใจแล้วค่อยออกแ จแล้วค่อยออกมันต่างกันอย่างนี้นะเหมือนกับที่เราเคยพูดก็ก้อนจำนวนวาหารที่เราเคยเทศนาว่าการก็เหมือนพระทั่วไปในประเทศไทยเทศไปเหมือนข้าเหมือนเราเพราะเกี่ยวกับยามปริยัติจะให้เทศให้อยากให้แง่ของนั่งก็ไม่ได้เพราะเป็นความกรรมมาในกำหนดกำราครั้งว่าไงเราก็ว่าไปตามกำหนดกำราไม่มีสมบัติเป็นของตนอาศัยทางปริยัติทำแบบกำลามาเป็นความจำแต่ว่ามาเป็นสมบัติของตนก็ปึงไม่ได้นะความจำเป็นความจำค่าเกลือไม่ได้นะแต่ว่าเป็นสมบัติของตนได้อย่างไรเป็นความจำมาทีนี้เวลางาภาคปฏิบัติมันเกลือของมันโดยธรรมชาติก็แล้วเองเป็นต้องพูดจะชนะชัดเจนได้อย่างไรเวลาปฏิบัติมันยังไม่รู้ทางธรรมะภายในจิตจะไม่ปรากฏจะไม่เกิดก็ไม่มีอะไรจะมารู้มาเห็นเราพูดได้ก็ต้องอาศัยปริยัติพูดไปตามปริยัติตำหนักตำราทั้งว่างอะไรก็ว่าไปตามนั้นตามนั้นถึงเวลาภาคปฏิบัติผลค่อยเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาถึงภาคปริยัติหกเข้ามานะมันจะขึ้นจากนี้จากนี้จากนี้ไปไม่ออกทางภาคภาคปริยัติไม่ออกเลยวันนี้เมื่อวานมันเต็มส่วนไปในใจแล้วอยู่นี่หมดเลยปริยัติก็อยู่ที่นี่ปริยัติตั้งชื่อเข้ามาที่นี่เนี่ยปริยัติตั้งชื่อไปแล้วท่านก็ชื่อเข้ามาที่นี่ซึ่งนี่เป็นอยากเตือนแล้วมันก็เป็นอันนี้เป็นธรรมย้อนไปออกไปออกเลยแบบนี้การแสดงธรรมถึงไม่เหมือนกันเวลาก่อนก็ยังไม่รู้จะเห็นธรรมภายในจิตใจจากภาคปฏิบัติก็เทศไปเหมือนกับเราทั้งๆกำลังว่าอะไรก็ว่าไปเรื่อยไปธรรมดานี่พอมาเป็นคุณภายในใจทำที่รู้ที่เห็นมันไม่เหมือนความจำเราไงรู้เห็นก็มันเป็นคำแท่งกลมแง่เลยเราจะแยกไปพูดนั้นผิดจากความจริงพูดไม่ได้ต้องพูดไปตามแบบความจริงมียังไงเป็นยังไงว่าไปตามความจริงความจริงเพราะฉะนั้นคำว่าจากภาคปฏิบัติเชื่อเปลี่ยนจำนวนบริหารก็เปลี่ยนอย่างเราทุกวันเชื่อจากโกงไปโกงมาอย่างที่เราพี่น้องหลายคนเป็นอย่างนั้นนะถ้าโกงไปโกงมาคือพูดตามความจริงคิดว่าคือถูกว่าถูกโกงเง่าเลยนะมันไม่อ้อมค้อมนะคือกันกรรมภาพก็จะว่าคือสำหรับเราที่เคยเชื่อภาพก็จะว่ากรรมเชื่อภาพก็จะเป็นคนละคนไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่เลยตามภาพก็จะไม่ใช่เลยออกภาพก็จะว่าเรื่องเนี่ยทำเพื่อมาเปิดภายในใจคำว่าทำเกิดจำเกิดไม่ปฏิบัติมันไม่รู้นะคำเกิดที่เกิดส่วนมากมีที่เกิดว่ายังทำเกิดเจอเวลาอายุที่ไหนเกิดหมดเกิดมากพวกนี้พวกขังที่นี่จะที่เกิดทำไม่มีก็ใจไม่ได้ที่เวลาปฏิบัติทำนี่ทำเริ่มเกิดเริ่มเกิดจากนั้นทำเกิดด้วยที่ร่อยร้อยลงร่อยร้อยลงทำเกิดด้วยที่มีแต่ทำออกเป็นทางเดินไปเรื่อยเหยียบหัวเกิดไปเรื่อยมันเมื่อทำเกิดที่ใจรู้ที่ใจเห็นที่ใจฆ่าเกิดไปในตัวในตัวมันต่างกันเรื่องมันได้เห็นประจักษ์ในใจแล้วมันไม่เคยหวั่นนะคือไม่เคยสนใจจะไปเอาใครมาเป็นพยานแม่นยำจากนี้แล้วออกเลยเพราะฉะนั้นการเทศของเราเนี่ยพูดจริงๆเราไม่สงสัยในการเทศไม่ว่าทำขั้นใดมันจริงจากนี้แล้วออกไปก็จริงไปหมดนั่นไม่ว่าทำขั้นใดภูมิใดรู้ถึงนิพพานก็ตามถอดอย่างนี้ไปไม่สงสัยยังที่เขาว่าจะมาปรับอบัติปาราชิกเราว่าอวดอุตริมนุษยธรรมเขามาว่าให้เราไอ้พวกปากองค์ขี้แหละปากองค์ธรรมพูดออกไปนี่ปากองค์ขี้มันก็มาชะเข้าไปนี่มันไม่ใช่ชะล่างมันชะความสกปรกเข้ามาชะเข้ามาชะเข้ามาแต่เรามันไม่เคยสนใจเขาหาว่าเราอวดอุตริมนุษยธรรมเขาจะปรับอบัติปาราชิกเขาจะมาฟ้องปรับอาบัติปาราชิกเราก็บอกให้ยกโคตรมาเลยแล้วว่างั้นนี่เราก็เทศของเราไปเรื่อยก็ไม่เห็นมาฟ้องจนกระทั่งวันนี้หรือกลายเป็นต้องโคตรแล้วก็ไม่รู้ หายเยี่ยมแล้วไม่สนใจอันหนึ่งปากโกงที่อันหนึ่งปากโกงทำออกจากทำล้วนๆผิดไปไหนนั่นอันนั้นมันถูกดีว่าว่าไปด้วยอำนาจของกิเลสพาให้ว่าต่างหากตัววันเดียวมันจะรู้อะไรว่าอวดอุตริอวดอุตริอวดยังไงเนี่ยอวดอุตริไม่อวดอุตริว่าเป็นยังไงจึงว่าไม่อวดนั่นมันก็ไม่รู้นะนี่รู้หมดเข้าใจไหมล่ะเนี่ยมันว่าเฉยๆเอาละนะพอแล้ววันนี้ควรจะจบวันนี้มันเทศไปหลายกันนะมั้งเหรอที่แรกก็สามสิบกว่านาทีคราวนี้มันไปกี่นาทีฮะ
1: สิบนาทีครับ
0: เหรอ
1: การหลังนี่สิบนาทีคร
0: ับ เหรอนั่นคือมันไปเรื่อยเทศไปเรื่อยจบแล้วจะขึ้นเมื่อไรขึ้นไปเลยยังอยากจบเมื่อไรก็จบไปเลยอย่างนั้นถ้ามึงกู้เคยไปอยู่กับเรานะถ้ามึงกู้ที่นั่นเคยไปอยู่จำพรรษาวัดป่าวันศาสตร์กับเราท่านมึงกู้เนี่ยเอาละที่นี่เลิกแล้วนะเอาพากันเลิกแล้วที่เอาเลิกแล้วเลิกแล้วเอาเลิกเลิกนั่นมาเรื่อยไอ้มากันดีบอกให้เลิกก่อนบอกให้เลิกไปเรื่อย
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่19เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าจะเอาธรรมเข้าสู่ใจกลัวตายทำไมขอเชิญท่านฟังครับขอเชิญท่านฟังครับ
3: เกิดอะไรไหมเวลานี้กำลังช่วยโรงพยาบาลนามุนวันนั้นเที่ยวเอาไปแจกคณะที่คณะที่ตำรวจนั่นแหละเลยผมหมอก็มารออยู่แล้วก็ออกจากที่ที่นั่นก็เข้าโรงพยาบาลเอาไปก็วันนั้นขาดวันนั้นขาดให้เลยนะนี่รถยนต์อีกคันก็กำลังติดต่อแล้วล่ะมันมีอะไรนะมา5-6อย่างมันก็หลายแสนกันรถยนต์กันหนึ่งก็มันก็หลายแสนแล้วว่ามันถึงเดี๋ยวปั๊มน้ำทั้งพันเราไปแล้วเขาบอกว่าน้ำนี่ขาดมาได้2-3วันแล้วเดือดร้อนมากดินก็โรงพยาบาลเรื่องน้ำสำคัญมากเขาก็บอกให้เขามาโดยด่วนนะว่าเอาช่างมาโดยด่วนเขาบอกเราเป็นคนเสียให้หมดเขาบอกทำให้ดีว่ะเขาบอกเตรียมแอร์ห้องตื่นมาแอร์ห้องจ่ายยาเตรียมนี่ก็รถยนต์ก็ให้ไปแล้วรถยนต์4-5ห้องจ่ายนี่ก็เข้าไปร้านมันพอเริ่มนะไปดูที่ผู้ยอมรถยนต์ก็ไปร้านแข่งแล้วแล้วก็นั่งอยู่กันนั่งอันนั้นถ้านั่งหนึ่งก็นั่งหนึ่งแล้วก็เข้าไปเลยเป็นบัตรเป็นอะไรเท่านั้นนะนี่ง่ายเองมีสองภาพภาพหนึ่งตามเดิมภาพหนึ่งจะหายไปแล้วจากที่ไหนภาพตามเดิมก็ลงดีเร็วนี่อ้วนมาเลยอ้วนปังปังนี่เด็กมาแล้วมาพวกนี้พวกอิสระไม่เคยมีใครเสี่ยนตีเกิดอิสระมาให้เป็นอิสระแต่ถ้ากัดกันไม่ได้นะถ้ากัดกันแล้วจับมาหัวเราลงทิศไปเลยแล้วมันรู้ด้วยนะเพราะตัวไหนกัดเขานี่มันจะวิ่งเข้าป่าทันทีเลยไม่เห็นหน้าเลยแต่ล่อมาเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมมาวิ่งเข้าป่ามันรู้พอตัวไหนกัดเขาก็จับมาก็หัวเราเลยจับหัวตั้งนั้นมาขัดเขาชวนมากไอ้ตัวนั่นตัวเขาเขาด้วนเรียกไอ้ชอบก็เรียกชื่อมาตั้งแต่แรกเริ่มผมนี่มันอันตรพานนั่นนี่แต่ตัวเล็กมันเป็นหมานักเรียนนั่นมันจริงๆเลยมันมักจะกัดเขาแต่พอถูกไม่เยอะเราก็ไม่เอาเลยพอเขาจะเขาแต่เขายังนี่มองนู่นมองนี่นะ ช่างขู่เขานะแล้วก็มองงงๆตัวคนมาตีก็มองเห็นคนวิ่งนะยังขู่ตอนนั้นก็วิ่งหนีแล้วมันรู้ว่ามันผิดมานั่นนั่นได้มาแล้วโอ้เป็นหมื่นมาจากไหนจะเป็นหมื่นเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่น้อยเนี่ยทั้งหมื่นทั้งขู่เดียวได้หมื่นหนึ่งยัน
0: อยู่ไหนล่ะ
4: อยู่ตอนนี้อยู่ไหนฮะนะแล้วปอลลูกน้องกวนด้วยแม่นบ
3: ่นั่นสิเสร็จไงตัวแม่ตัวน้องกวนเสร็จผีไงตัวนั้นนี่ลูกเสร็จผีผมว่าจะเห็นเงินหมื่นมันโยกว่ะโตเดี๋ยวหุ่นเดี๋ยวขี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่ามันลูกเสร็จผีก็เลยเศร้าหลงจักเลยได้ว่าเสร็จผีบางตอนก็แม่ก็มาให้แฟนตัวบางกินให้ตัวแรกก็หมดตัวแรกเลยล้มตายไอ้นี่เลยก็ให้เพื่อที่ให้เพื่อให้เนี่ยให้เพื่อให้ทั้งนั้นให้มาตรงนี้ให้เลยไหลไปเลยเราจากนั้นเราเป็นสุขในการสงสารโลกสงเคราะห์โลกเราทุกวันนี้เราทุกข์เพราะความเมตตาเราไม่ทุกข์เพราะอะไรความเมตตาสงสารเพราะเวลาดุถึงดุจริงๆเพราะดุด้วยความเมตตาไม่ได้ดุด้วยความโหดร้ายทารุณเหมือนโลกเขาดุกันนั้นเอาขี้เล็ดมาดุนี่เอาธรรมมาดุมันต่างกันก็ใจเบาเอาธรรมมาดุมาดุด้วยธรรมดูด้วยกิเลสเป็นอย่างหนึ่งดูด้วยธรรมเป็นอย่างหนึ่งมันผิดกันดูด้วยธรรมดูเท่าไรมันยิ่งสะอาดไปเลยเยี่ยงเก่าไปเลยถ้าดูด้วยกิเลสดูเท่าไรยิ่งเหม็นยิ่งคลุ้งเหมือนส้วมเหมือนฐานนั่นมันต่างกันกิเลสกับธรรมกิเลสสกปรกธรรมสะอาดมันต่างกันเลยเมื่อสองน้ำมันนี่ก็ไปนั่นมาแล้วไม่ไปไหนอีกเลยไปพัวมาได้สองวันนี่แล้วก็ไม่ไปไหนอีกเพราะท่าไม่ดีเลยวัดวัดอะไรก็ไม่รู้โอ้เสลดเหนียวเหมือนตังเมนะแล้วก็ไม่เคยเห็นวัดแบบนี้คราวนี้มาขึ้นแบบนี้เสลดนี่ลมได้ติดคอแล้วฆ่าใครมันก็ไม่ออกเอายาอะไรมาใส่มันก็เฉยไม่เป็นท่าแล้วพอดีเราเลยเอายาอะไรข้าเสือแผ่นหรือเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะท่านี่เป็นเม็ดมีแผ่นก็มีเราท่านี่เป็นเม็ดหรอกมาอมเมื่อวานสงบทั้งวันวะแปลกอยู่มันกัดได้กันได้ยังไงไม่รู้นะพอนี่อมมานี่ไปสงบเมื่อคืนนี้ก็สงบเนื้อที่อมนั่นแหละไม่เอายาอื่นนะอมนะมันกัดเสลดได้ดีนะผมกินมากด้วยจนเฮ้ยจนขมจนเฟื่อนอะไรผักดีนี่อันนี้แหละพอสู้กันได้พอสงบบ้างตอนบ่ายเมื่อคืนนี้ก็เงียบไปไม่แสดงอะไรตอนเช้าพอตื่นขึ้นมามันก็เจ็บคอเพราะเราไม่ได้อมยาตอนคืนดึกพอตอนเช้ามาก็อมยานี่ก็ฆ่าเสลดออกค่อยสบายไปหน่อยยากาเสืออากาศอะไรชนิดมันมีชนิดเป็นแผ่นชนิดเป็นนิดเม็ดเล็กๆเล็กๆเอาชนิดเล็กๆนะอมเห็นว่าได้ผลนอกจากนั้นว่ายากับขับเสลือกเสลี่ยอะไรมาลองดูไม่เห็นได้คุณค่าอะไรนี่นู่นอ่ะไอ้นักเลงโตนนู่นนั่นแหละตัวที่ว่าอยู่ๆมันเวลาจะกัดเขามันกัดเราบักบ้านเมื่อว่ามันฉลาดนะเพราะกัดเขาเอาไม้เลียวหวดตั้งแต่นั้นมาไม่ค่อยกัดหรอกไม่งั้นกัดหรอกมาตัวนี้มันกล้าหาญนะนิสัยกล้าหาญมากเห่านี่โอ้ยเสียงเข้มข้นมากว้าวอะไรผมเป็นนักเลงโตเนี่ยให้ชื่อว่านี่นักเลงโตนั่นนี่ว่าตัวเล็กๆมันเลยเป็นจริงเป็นนักเลงโตจริงแล้วก็ดูลักษณะดูอะไรๆมันทั้งนั้นแล้วดูอะไรมันเก่งกล้าหาญมาก วันนี้ก็รู้ว่าทางนครปฐมจะมาเขาไม่บอกเวลาเวลาทางธรรมนาควรจะบอกเวลาจะมาเวลาเท่าไหร่มันกดมันถ่วงกัน
5: สมมติว่าเขาเวลาสบายเวลาเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วเรามีธุระอะไรเราก็ไปของเรานะอันนี้ไม่บอกเวลาเลยก็ทวงกันทั้งวันวันนครปฐมรถบัสใหญ่สองคันมันจะมาวันนี้ไม่บอกเวลาถามพระแล้วมาอยู่เรื่อยๆทางโน้นมาทางนี้มาหนังสือเราก็แจกตลอดที่มามากๆนี่แจกก็จะหนุนเขาตั้งใจแจกนั่นที่เขาพูดมันเป็นยังไงมันจริงไหมล่ะหนึ่งมาขอเราโรคพิมพ์ต่างๆสองมาซื้อเราซื้อเล่มแล้วเป็นแสนๆบาทมาทำไมจึงซื้อขนาดนั้นเขาซื้อกรรมสิทธิ์เราเอาไปพิมพ์จำหน่ายขายเพื่อเงินล้านล้านเพราะฉะนั้นเขาจึงกล้าซื้อเล่มแล้วเป็นแสนๆเพราะซื้อกรรมสิทธิ์แล้วใครไปแตะไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่นั่นเขาสมบูรณ์เขาขายไปเลยก็ได้จะขายอะไรเลยแล้วก็พูดโกงอย่างนักกีฬาอย่างว่าโอ้ยอย่าว่าเราเล่นเป็นแสนๆเลยว่ะเล่นเป็นล้านๆเราก็เอาไม่ได้เราบอกเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของเงินล้านยิ่งกว่าหัวใจคนนะเราตอบเท่านั้นน่ะไม่มากแล้วไม่ให้จริงๆตั้งแต่เล่มแรกมาเลยเราไม่เคยขายที่แจกกันเพราะว่าเพื่อมันจะได้แพร่หลายง่ายๆการจำหน่ายว่าอ้าวก็เปิดทางให้แล้วนี่เพื่อจะให้แจกทานกันพิมพ์เปิดเผยให้พิมพ์กันได้ทั่วประเทศไทยนี่ไม่ได้พิมพ์เฉพาะโรงพิมพ์โรงเดียวเหมือนสมบัติลิขสิทธิ์ไปแล้วนี่นะว่าทำไมมันจะไม่กว้างวะที่นี่มันกว้างไหมล่ะฟังเอามาแข่งที่ว่าโรงพิมพ์ที่เขาพิมพ์จำหน่ายกับของเราที่พิมพ์แจกทั่วประเทศไทยนี่เอาดูที่น่ะนั่นบางถ้าวันไหนเช่นวันสำคัญบ้างเอาไปกองวันนั้นเอาโต๊ะวางยาวเลยกองเพลินเพลินทึกนู่นก็มีข้างบนนี่ก็มีบางทีก็ทั้งนู้นก็มีทั้งนี้ก็มีนั่นเป็นยังไงเกี่ยววันหนึ่งขนาดไหนเอามาแข่งสิวะที่ว่ามันไม่กว้างขวางง่ายนะฮะนั่นมันก็ไม่เข้าความจริงเลยสิของเรานี่วันหนึ่งแจกทั้งวันก็มีนะมันไม่ใช่น้อยเมื่อไรพิมพ์นี่เป็นแสนๆพิมพ์แต่ละครั้งหรอมันเป็นแสนๆเล่มแล้วคู่เดียวพิมพ์คู่เดียวพิมพ์เพราะอะไรเพราะเวลาพิมพ์มาแล้วเราสั่งเขาพิมพ์มันต้องคำนวณถึงโกดังเก็บหนังสือเราหนังสือโกดังนี่เก็บได้ประมาณเท่าไหร่เวลานี้มันว่างขนาดไหนเราก็ต้องบอกตามนั้นเอามาก็พอดีปุ๊บนะคือเราสั่งให้พร้อมหมดสั่งให้เขาพิมพ์มากเท่าไหร่เขาก็พิมพ์เพราะเขาพร้อมแล้วเขาบอกเขาพร้อมแล้วเขาวางนั่นเลย ทั้งสองกกนี่ตะโกกใหญ่ๆด้วยนะห้องหนึ่งก็คุณหญิงนงยาวชัยเสรีนี่เป็นนักค้นคว้าหนังสือของเราอ่านจบทุกเล่มเลยนะไม่ทราบว่ากี่เล่มรู้หมดแล้วก็นี่คณะหนึ่งคณะที่สองก็ดร.เจ้ากับกระทิงแดงนั่นกระทิงแดงคุณเฉลียวอยู่วิทยาอันนั้นก็เหมือนกันแล้วแต่จะสั่งไปทางโรงพิมพ์ไหนจบสั่งไปก๊กไหนจากเท่าไรก็พิมพ์มาทันทีเลยเท่านั้นเพราะเขาเปิดไปหมดแล้วจะเอาเท่าไรให้บอกมาเลยว่างั้นทั้งนั้นพร้อมแล้วพร้อมอยู่แล้วว่างนี่แล้วก็คำนึงถึงโกดังถ้าเอามากกว่านั้นมันก็ไม่มีที่เก็บเอามาพอดีเอาหมดแล้วก็สั่งให้พิมพ์ใหม่แจกทุกท่านตลอดตั้งแต่ต้นกิ่งทางวัดพิมพ์แจกทางวัดพิมพ์แจกทานขั้นต่อมาก็คนนั้นมีศรัทธาคนนี้มีศรัทธาก็เลยมาสองก๊กใหญ่มีศรัทธาก็เลยปล่อยทางนั้นเลยใครจะพิมพ์ก็รวมกันทางโน้นกับทางโน้นแล้วคนแล้วกันว่าหนังสือของเรารู้สึกว่ากว้างขวางมากนะไปกว้างมากเดียวมันนอกจากทั่วประเทศไทยแล้วยังออกเมืองนอกเยอะเทปก็เหมือนกันเทปก็ขอมาไม่หยุดนอกจากมาแจกนี้แล้วยังตอนเช้าวันหนึ่งนี่กองพลเรือนเทินถึงเป็นห่อส่งไปตามที่ต่างๆซึ่งเขาขอมาแล้วก็เทปแต่เทปนี่มีจำกัดอยู่บ้างทุกคนจะส่งให้ไม่ใช่มากน้อยอย่างไรมีจำกัดมากกว่าหนังสือก็ยังมีพิจารณาสักคนควรให้ก็ให้ไม่ควรให้ไม่ให้ขอมาถึง4-5ขอมาแบบโกโก้นี่ก็ไม่ให้เอาไปอะไรแบบโกโก้ฮะให้ไปสนใจอ่านจริงๆแล้วถึงจะให้ไม่ใช่ว่าให้ไปสุ่ม4สุ่ม5แล้วก็ให้เพื่อโฆษณาแล้วให้เพื่อหัวใจคน ควรให้เราก็ให้ไม่ควรให้เราก็ไม่ให้เพราะเราไม่หวังอะไรจากอะไรใครจะโฆษณาหลวงตาบัวนี่วิเศษนะนู่นเลยจะดวดเดือดเทียมก็ว่าไปแต่ลมปากเฉยหลวงตาบัวก็นั่งตำบงนี่เห็นไหมนี่มันก็คนเก่าเนี่ยมันเขาว่าดีขนาดไหนเลยดีก็ดีดีจะลมปากถ้าจะของไม่ดีเป็นท่าอะไรเนี่ยมันก็เท่านั้นเพราะจึงไม่สนใจกับลมปากใครละใครจะว่าอะไรก็ตามเฉยแต่ไม่ปล่อยเหตุผลเท่านั้นเหตุผลนี่เป็นหลักใจเลยสมควรยังไงไม่สมควรยังไงปฏิบัติตามนั้นตามนั้นตามนั้นเราก็ไม่ได้คิดนั่นแหละการดังที่พูดเราที่ว่าวาสนาอาภัพเพราะเราไม่คิดจริงๆนะเกี่ยวกับผู้คนญาติโยมใครต่อใครบริษัทบริวารเราไม่เคยคิดเวลาออกปฏิบัติเราก็จะมุ่งแต่ให้หลุดพ้นความพ้นทุกข์อย่างเดียวอันนี้จริงเต็มหัวใจว่างั้นเลยเพราะเป็นที่แน่ใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่ยังไงเราจะเอาให้ได้ก็พอดีก็ไปถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ไอ้ที่มีความแง่สงสัยต่างๆเพียงไรก็ไปถึงนั่นก็หมดเลยท่านเปิดออกจากหัวอกท่านให้เลยเหมือนกับว่านี่นะนี่นะนี่นะเรื่องของเราเหมือนกับท่านจับเรดาร์ไว้หมดเลยประมวลลงมาที่เดียวแล้วก็หายสงสัยไม่มีสงสัยแล้วที่นี่เรื่องมรรคผลนิพพานทีนี้ก็ย้อนมาถามเจ้าของแล้วสินี่จะจริงไหมที่นี่โอ้ยจริงสิก็หาของจริงอยู่แล้วนั่นมันก็รับกันแล้วสินั่นแล้วตั้งแต่ขณะนั้นมาแล้วที่นี่เรื่องความเพียรนะถึงว่าหนักมากต้องบอกแต่ก่อนยังมีสงสัยว่าทำลงไปนี่ทุ่มเทกำลังความสามารถของเราเต็มสติกำลังแต่มรรคผลนิพพานไม่ได้เป็นเครื่องตอบแทนเพราะมรรคผลนิพพานไม่มีนี่ก็จะเสียประโยชน์เสียเวลาและกำลังไปเปล่าๆเนี่ยมันจะทำให้คิดกำลังของมันก็ไม่มากไม่รุนแรงพอไปถึงหลวงปู่มั่นเท่านั้นชี้เหมือนว่าชี้ขาดตรงเลยนี่นะเห็นไหมนี่นะเห็นไหมอยู่นั่นมรรคผลนิพพานน่ะมันก็ลงเลยพอลงก็ย้อนถามเจ้าของอ้าวที่นี่เจ้าของจริงไหมที่นี่มาพบของจริงแล้วโหจริงที่ก็หาของจริงอยู่แล้วนานตั้งแต่นั้นล่ะที่นี่นะที่ทุกข์มากที่สุดตั้งแต่นั้นท่มเลยจ้ะไม่ได้มองไม่อยากมองหมอกเหมือนว่าหูมีตามีไม่ได้ดูไม่ได้ฟังอะไรทั้งนั้นเป็นคนหูหนวกตาบอดหุ่งจะกับทำอย่างเดียวยังไม่ได้สนใจเขาว่าบริษัทบริวารจะมีมากมีน้อยลูกศิษย์ลูกหาพระเนรอะไรจะมีไม่มีไม่สนใจสนใจแต่ความพ้นทุกข์อย่างเดียวยังไงจะเอาให้พ้นไม่พ้นก็ตายเท่านั้นมีตายกับพ้นมีสองอย่างมันไม่รุนแรงได้ไงเมื่อความมุ่งมั่นมันถึงขนาดแล้วมันต้องรุนแรงเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดที่ว่ากำลังใจนี่สำคัญมากหนา ถ้าลมกำลังใจได้เข้าถึงจุดเข้าจุดไหนแล้วขาดสะบั้นไปเลยนะครับ กำลังใจนี่สำคัญมากอย่างนั้นมาก็มีเวลาเมื่อไหร่มันเหมือนกับจิตตรงนี้มันเหมือนกับนักโทษถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลาคือไม่ส่วนเสียหายมาแตะต้องมันมีแต่ทางเจริญอย่างเดียวบำรุงตลอดตลอดมันก็ทุกข์กันสิการรักษาอะไรจะไปรักษายากยิ่งกว่ารักษาใจไม่มีในโลกนี้ว่างั้นเลยรักษาสิ่งของเงินทองสมบัติบริวารอะไรอันนี้มันก็เป็นของหยาบๆมองเห็นอยู่อันนี้มันมองไม่เห็นรู้โดยใจใจไม่มีสติก็ไม่รู้ฮะต้องตั้งสติฮะความตั้งสติที่ของเล่นเมื่อไหร่ทั้งวันทั้งคืนพอตื่นพักเอาแล้วเอากันแล้วจนกระทั่งหลับทุกข์ขนาดไหนแล้วเรื่องอารมณ์มันเกิดขึ้นจากใจอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วมันมีกิเลสมันก็มีอารมณ์ชั่วมันหนาเท่าไรกิเลสอารมณ์ก็ยิ่งหนาอารมณ์ก็ยิ่งชั่วยิ่งหนักต้องฟาดกันมันก็หนักกันสิมันไม่ลืมหูลืมตาบางทีกิเลสมันโผล่ขึ้นมาว่าจะหามรรคผลนิพพานแล้วกำลังจะตายอยู่เดี๋ยวนี้รู้ไหมนักผลนิพพานยังไม่ได้จะของกำลังจะตายอย่างนี้ตาก็ตายโลกนี้โลกเกิดตายนั่นมันแก้กันเห็นไหมล่ะมันหย่อนเมื่อไหร่ถ้าแก้ไม่ตกกำลังอ่อนทันทีนะอำนาจมันจะเด็ดเหนือกว่าแล้วมันแก้ไปไม่ตกมันก็มันพ้นนี่แก้กันปั้มผ่านปึ้งเลยเห็นไหมตายก็ตายที่เกิดตายเกิดตายมันมีทั่วโลกนี่นะมากลัวตายเราเฉพาะเราคนเดียวนี่วะนั่นมันตกแล้วใช่ไหมล่ะจะเอาธรรมเข้าสู่ใจมันจะตายก็เอาสิวะแต่เขาความชั่วเข้าสู่ใจเขายังไม่เห็นกลัวตายนี่วะเราจะเอาธรรมเข้าสู่ใจกลัวตายอะไรนั่นมันก็แก้กันในตัวนี่เรียกว่ากิเลสกับธรรมมันฟาดกันอย่างนั้นอ่ะทั้งนั้นผูกขึ้นมาปั๊บให้ต่อยปุ๊บนั้นผูกปั๊บเป็นสวนหมัดปั๊บนั่นจริงแล้ว แก้ปัญหาเจ้าของอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านว่าฟังธรรมอยู่ทั้งกลางวันคืนไม่มีเวลาหยุดเลยนั่นเราเข้าใจทันทีเลยนะพอมันมาโดนเจ้าของแล้วตอนนั้นมันก็รู้เองอ๋ออย่างนี้เองท่านมาฟังธรรมทั้งกลางวันคืนก็กิเลสกับธรรมมันฟัดกันภายในหัวใจนี่อะไรนอกนั้นมันก็อยู่ของเขาแต่ตัวเกิดเหตุมันเกิดอยู่ที่หัวใจเพราะกิเลสอยู่ที่นี่มันสร้างเหตุนี่ธรรมก็ระงับเหตุแล้วสิมันจึงทุกข์มากเลยทุกจนไม่ลืมหูลืมตาแต่มันสำคัญที่ความมุ่งมั่นนั้นมันไม่ได้มาสนใจกับความทุกข์นี่แหละความมุ่งมั่นที่จะเอามันดึงดึงตลอดดึงตลอดทุกขนาดไหนมันก็ไม่สนใจมันจะเอาให้พ้นเมื่อวันบืนว่างั้นน่ะกำลังจะข้ามฝั่งอยู่แล้วนี่ว่ากำลังจะข้ามฝั่งแล้วเมื่อเท่าไรก็บืนลอยที่เป็นน้ำก็ว่ายน้ำลอยน้ำสักเท่าไหร่เอาทั้งความไม่ได้เอาทั้งหงายสิไปจนมันถึงมันจึงทุกข์มากอันนี้มันเกิดทีหลังเนี่ยไอ้พวกลูกศิษย์ลูกหาบริษัทบริวารมันเกิดทีหลังเกิดที่เราไม่ได้คิดนะเวลาฟัดกันนิดนึงก็เพราะว่าไม่ตายก็รู้แต่มันไม่คิดว่าเรื่องตายมีแต่จะเอาให้รู้เอาให้พ้นอยู่งั้นตลอดมันก็รุนแรงที่กำลังใจผึ่งแล้วก็เวลาผ่านวาระนั้นมาแล้วมันก็ไม่คิดเยอะกับใครต่อใครคิดอยู่ไปวันหนึ่งพอถึงมันก็พอแล้วแต่ไม่เป็นงั้นสิพระเนรก็เพิบเป็นอันดับแรกก่อนแล้วนะพอพ่อแม่อุจารย์มาหมดแล้วพระก็เพิบเหนื่อยโถตายยังไงกันเนี่ยเรากำลังหนักไปด้วยตอนนั้นหนักภายในถึงหลบหนีนี่หลบพัดพื้นตอนนั้นก็อะไรก็สลัดก่อนเลยสลัดเลยมันก็ไม่ถอยนี่หลบนู้นหลีกนี่หลบหลีกนี่ยิ่งข้างทิ้งทองเนี่ยยิ่งเกาะใหญ่เลยตามเลยใช่ไหมเราดีนว่าเราไปทางอำเภอบ้านผือเข้าในเขาตามเขาไปทางไปยินแต่ข่าวได้ยินแต่ข่าวท่านไปนี่ท่านไปนี่ท่านไปนู้นแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้ก็เขาไปโดนเอาตรงตีว่าท่านนี้ต้องไปพักอยู่ที่นั่นเขาก็มาขอต้องเทศนั่นแหละท่านนี้ต้องบอกโอ้ยอาตมาเทศเป็นกำลังสอนแสวงหาครูอาจารย์อยู่นี่ว่ะอาจารย์มหาบัวท่านมาพักอยู่ที่นี่ท่านไปไหนท่านไปทางนู้นทางนู้นเขาบอกโอ้ยนี่แล้วแล้วท่านมหาบัวก็ว่าเทศไม่เป็นน่ะท่านไม่ท่านมายุ่งกับใครนะใครมาท่านไล่หนีหมดเลยท่านบอกท่านเทศให้เป็นท่านเทศเป็นเมื่อเวลาวันที่ท่านจะไปพวกญาติโยมมามากแต่ว่าท่านทนไม่ไหวท่านก็เทศให้ฟังโมโหเวลาเทศวัวคู่ร้อยสู้ไม่ได้เลยวัวตะการจะลงวัวคู่หนึ่งร้อยบาทแล้วเรียกว่าเยี่ยมมากนะมันไม่มีมันไม่เคยมีละวัวคู่หนึ่งติดซื้อถึงร้อยบาทนะอย่างมาก6-8 บาทเท่านั้นพออันนี้วัวคู่ร้อยสู้ไม่ได้หรอกอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยโอ้ยไม่ใช่เรื่องอาตมาเทศไม่เป็นเลยนั่นแหละจะเป็นแบบอาจารย์หมอบัวแล้วมาเทศไม่เป็นเลยเวลาต้องเทศวัวคู่ร้อยสู้ไม่ได้เลยไหลไปเลยอย่างนั้นเนี่ยตามเราไปถึงใต้มาไม่ทันจำพรรษาที่ไหนนะที่วัดอาจารย์บัวพาหรือไงพอพรรษาเลยตามเราไปนู่นห้วยทรายเราไปแบบปุ๊บปุ๊บหลบตลอดเพราะตอนนั้นตอนยุ่งมากมามีพระไหนหลบขโมยจะปัดตะเพินนะเหมือนบ้ายังบอกข้าว่าไอ้เรื่องขโมยนี้จะโง่จะเพื่อนเราเป็นบาปเป็นกรรมติดตกนรกแล้วเว้ยใต้ก้นเทวทัตมันว่ะมันขโมยตลอดให้ลุมไปหาไม่ได้ปั๊บหนีกลางคืนนะมันคือเงียบๆเตรียมของเสร็จเปิดหนีเลยเวลาหมู่เพื่อนนอนหลับหรือภาวนาก็ตามแล้วไปตอนกลางคืนเงียบหายเงียบไปเลยโผล่นุ่นกลางคืนบุกป่ามันก็ไปก็มันไม่มีคำว่ากล้าว่ากลัวมันมีแต่ใจกับธรรมอยู่ด้วยกันเท่านั้นมุ่งแค่ไหนอยู่คนเดียวแล้วมันดีถึงอยู่กับหมู่กับเพื่อนมันเหมือนกับเรือพ่วงอะไรต่างๆนั่นรถพ่วงเรือพ่วงนั่นแหละมันไม่สะดวกรู้กันอยู่ในหัวใจนี่เพราะมันถึงดีดออกอยู่เรื่อยจนกระทั่งจะเข้าพรรษาอยู่ถึงเลยหมู่เพื่อนถึงมาเกาะติดแหละข้าพเจ้าน้องผือตอนนี้เกาะติดแต่เกาะพึบมาตั้งแต่วันท่านมรณภาพไม่ติดตอนนั้นเกาะเท่าไรขโมยตอนนั้นขโมยหลบอยู่เรื่อยเข้าป่าเข้าเขาเข้ า, เข า, เข า, เข า, เข
6: ผ่านี่ออกนู่นเขาออกนู่นมันก็ตามไม่ทันนั่นสิ
5: มันเจอจะเข้าพรรษาถึงได้มาย้อนกลับมาจำพรรษาน้ำผือหมู่เพื่อนเจ้าก็เพิดเลยจ้ะด้วยร่วม30ปีนั้นจำพรรษาที่น้ำผือนั่นก็อย่างนั้นแหละจากนั้นมาก็เกาะเพิ่มๆเรื่อยมาแล้วก็ไม่ค่อยฉลาดละไม่ค่อยฉลาดมากอะไรนะพอถึงเขาระยะเข้าพรรษามาแล้วแต่ตอนก่อนหน้าเด้เราก็จะตายเพราะเราอยู่แล้วพระก็ยิงมาพันนอนจมน้ำตายนี่นะนี่เราพูดถึงเรื่องกำลังใจแล้วพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับลูกศิษย์ลูกหาเราไม่เคยสนใจกับใครนอกจากทำเพื่อความหลุดพ้นถ้าออกจากนั้นแล้วมันก็บอกอยู่ไปคนเดียวอย่างนี้วันหนึ่งวันหนึ่งก็พอก็ไม่ใจหมดไปแล้วมันก็พอแล้วหาอะไรอีกนะมันก็ไปอย่างนั้นเสียเดี๋ยวมันไม่เป็นอย่างนั้นสิไอ้คู่ที่เกาะมันเพิ่มอยู่งั้นก็จนเต็มอยู่จนเป็นอย่างอยู่อย่างนี้แล้วเห็นไหมล่ะเต็มอยู่นี่ที่ว่างนะมันจะเพ่งเหล่านี้แหละพวกเกาะติดจะเพ่งวัดท่าวงเพลินเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เป็นเนรเกาะติดกลัวจะเล่าเท่านั้นท่านหญิงทองเหมือนกันกลัวจะมาโบองค์เดียวลองพ่อแม่กูจัดมั่นมาแล้วกลัวองค์เดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีกลัวใครว่ากันนะท่านหญิงทองนี่พระขี้ดื้อพูนกงเลยไม่กลัวใครกลัวจะอาจารย์มาโบองค์เดียวหญิงทองก็พูดถึงเรื่องถิงทองก็มันนี่อักเกียงท่านถิงทองก็กลายพระธาตุมาแล้วนะแล้วอัฐิพุทธแม่แก้วก็เป็นแล้วนะเร็วนะพุทธแม่แก้วเนี่ยที่ห้วยทรายเป็นแล้วก็สมควรจะเป็นลุ้นจะผ่านมาตั้งแต่ปี2494 95ในย่านนี้94 95ผ่านย่านนี้อ่ะนี่จะเป็น95นะคิดดูแล้วเพราะ94เราประจำพรรษาที่นั่นที่ห้วยทราย93จำพรรษาที่น้องผือพอพรรษาแล้วก็หนีเที่ยวไปนู่นก็ไปจำพรรษาที่ห้วยทรายหลวงตาบัวเนี่ยลุมตามเลยหลวงตาบัวน้องแสงจำพรรษาที่นั่นไปก็ได้ไปสอนแกพรรษานี่สอนลากออกจากสมาธิพรรษาแรกเพราะแกติดสมาธิสมาธิของแกมันพิสดารมากนะพอรวมลงไปแล้วเนี่ยมันจะออกรู้สิ่งต่างๆไม่ว่าอะไรไม่มีประมาณถ้าวันไหนไม่จนกระทั่งติดถ้าวันไหนไม่ได้รู้สิ่งนี้เหมือนว่าวันนั้นทำงานไม่ได้ผลว่างั้นมันติดละเจ้าของพูดอย่างเพลินนะผู้ฟังมันฟังอย่างสลดสังเวชสิฮะติดขนาดนั้นแล้วก็พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเวลาท่านจะไปตั้งแต่แกเป็นสาวอยู่นู่นจนเขายกโทษพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นน่ะอย่างนั้นน่ะโลกมันเป็นงั้นมันเห่าดะไปอย่างนั้นคือถ้าวันไหนแกภาวนาดีนี่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นบิณฑบาตคือแกก็มาใส่บาตรจะเป็นสาวอยู่คนเต็มอยู่เป็นแถวอยู่นี่มาใส่บาตรทั้งพูดกับเฉพาะเด็กคนนี้ท่านวันนี้เอาไปวัดหน่อยนะน่ะคือท่านเห็นเหตุผลแล้วตอนกลางคืนวันนี้คือแกภาวนาดีนั่งพอไปก็ไปก็ไม่ไปคนเดียวนะพวกผู้เฒ่าผู้แก่ไปก็เป็นพวงๆไปที่นี่พระเนรก็ล้อมเต็มไปหมดพอเห็นเด็กคนนี้ไปนะเพราะเคยได้ยินธรรมะท่านพูดท่านสอนเด็กคนนี้เด็กคนนี้มันแปลกประหลาดคือว่ามันรู้อย่างนั้นแหละท่านเป็นคนสอนอันนี้ก็สรุปเลยว่าตอนที่ท่านจะจากฉันไปท่านบอกว่าอย่าภาวนานะต่อไปนี่ให้อยากจะไปไหว้วัดตะเขาไปไหว้ซะเห็นว่างั้นนะผู้ชายไม่ไหว้วัดตะก็คือมีผัวมีเมียตามโลกตามมังสารนะความหมายนะอย่าไปไหว้ไปแบกไปไหว้วัดตะเขาก็ไปซะคือแต่ก่อนนั้นถ้าว่าเป็นผู้ชายนะจะเป็นบวชเป็นเนรจะเอาไปด้วยท่านว่างั้นแต่นี้มันเป็นผู้หญิงไม่เอาแล้วก็เราไปนี่อย่าภาวนานะนะสำคัญให้หยุดนะภาวนาอย่าภาวนานะเราไปนี้ไม่มีใครแก้วะท่านก็ไปแล้วท่านเวลาเราไปที่นั่นแกก็มาพูดให้ฟังถึงเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านห้ามไม่ภาวนาแล้วเราก็สะดุดกึกให้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นห้ามนี่ต้องมีเหตุมีผลแล้วแกพอแกพูดไปแล้วมันก็ออกตรงที่แกรู้นั่นรู้นี่อ๋อตรงนี้เองว่ะคือตรงนี้มันล่อแหลมนี่ครูภาวนาเป็นไม่มีผู้แน่มันเสียได้จริงๆมันผาดโผน พอแกพูดมาถึงจุดนี้นะเราก็รู้ทันทีจากนั้นมาแล้วเราก็เตือนแกสอนแกไม่ให้แกออกให้แกรวมแล้วให้อยู่รวมแล้วให้อยู่จากนั้นจะสอนวิธีต่อไปนี่แกก็ไม่ยอมอยู่แกเพลินแกว่าเขามันไม่รู้มันก็ไม่เห็นผลอะไรนั่นหรือผลผีบ้านนั่นหรือว่าลืมตานี่มันก็เห็นหมดนะดูอะไรก็ดีเลยจะมาว่าอะไรเห็นอย่างนั้นเลยมันไม่เหมือนตาใจนะมันยังว่าอีกเลยมันยังเถียงเลยตาใจมันเห็นแปลกๆเห็นเปรตเห็นผีเห็นยักษ์เห็นมารเห็นเทวบุตรเทวดามันเห็นหมดเนี่ยเนี่ยตานี่มันไม่เห็นจะยังว่ามันจะยังเถียงเราอยู่นู่นนะฟังดิท่านนี่ก็เอาเขาละสิเอาให้อยู่ได้ให้อยู่ก็ได้ให้ออกก็ได้เอาไปปฏิบัติก่อนสองข้อนี้นะพอรวมลงแล้วให้อยู่ก็ให้อยู่ได้นะพอปล่อยนี่มันออกได้ให้อยู่ก็อยู่ได้ไม่ออกเลยก็ได้อ่ะนี่เอาไปเลยนะแกก็คงไม่เต็มใจทำอะไรเพราะแกติดทีนี้ก็หนักเข้าก่อบังคับเลยสิทีนี้ถ้ามันเข้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เอาไม่ให้ออกเอาให้เข้าถ่ายเยอะบังคับเลยสิคือให้เข้ารวมแล้วอยู่กับที่เลยไม่ออกคราวนี้เอาถึงเด็ดขาดเถอะนะบอกห้ามให้ออกเด็ดขาดนะแล้วก็เอาอีกสัก 4-5 วันก็กลับมาอีกเป็นไงมันออกมันเข้าได้ไหมวะมันยังออกอยู่ขนาดใหญ่เลยที่คราวนี้เพราะคราวที่เด็ดไล่ลงจากภูเขานะว่าไงทีนั้นเราไปจำพรรษาบนภูเขานะพระเนรจำอยู่ทางดินเขาทางด้านโน้นเราจำพรรษาบนภูเขากับเนรนึงไล่ลงภูเขาเพราะเขาไปส่วนมากเขาไปตอนบ่าย4 โมงพอค่ำเขาก็ลงไปซะลงจากภูเขาไปสำนักเขาวันนั้นไล่เลยไล่ร้องไห้เลยเชียวไอ้ก่อนจะมาทีนี้ต่อไปนะทีนี้ต่อไปอย่ามาเป็นนักขันนะวะสถานที่มันมีบัณฑิตนักปราชญ์มีแต่คนโง่นะไปคนฉลาดไปตามแถวคนฉลาดนะอย่ามาหาคนโง่นะขนาดใหญ่ร้องไห้เลยร้องไห้ก็เฉยน้ำตาแบบนี้น้ำตาเป็นประโยชน์อะไรวะนั่นน้ำตานี่ไม่ใช่น้ำตาเป็นประโยชน์น้ำตาออกจากความโง่จะตายไปมันยังไม่รู้ตัวแต่เราไม่ว่าไล่ไปขนาดใหญ่นะจนร้องไห้ลงภูเขาเลยก็จะเอาจริงๆคราวนี้ไม่เอาขนาดนั้นมันจะไม่ได้สัก4 วันโผล่ขึ้นมาแล้วมาอะไรโอ้ยเดี๋ยวพูดก่อนให้พูดก่อนเดี๋ยวให้พูดก่อนว่าพูดอะไรเอามาสิแต่เราก็ดูด้วยอ๋อยิงนี่วันนี้ได้มันลังก่อนเดี๋ยวพูดก่อนมาไปก็หมู่บ้าน5-7 คนนู่นนะขนาดใหญ่พอไปกันเล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังถูกละที่นี่จะบอกว่าแกผิดหวังแล้วคือหมดหวังไม่มีที่พึ่งแล้วหวังอาจารย์พึ่งอาจารย์ตรงนี้ต้องขนาบไล่ลงภูเขาแล้วก็จะไปพึ่งใครที่นี่แล้วก็ย้อนมาก็ท่านสอนถ้าว่าจะเชื่อท่านสอนทำไมไม่เชื่อท่านนี่ประหนึ่งนะก็เชื่อท่านบ้างที่มันจะเป็นยังไงเชื่อเราก็เชื่อมานานแล้วความเป็นความเห็นของเราอะไรท่านก็อธิบายให้ฟังแล้วมันเป็นขนาดไหนแล้วเราก็ยังติดยังพันอยู่แล้วส่วนที่ท่านอุบายท่านสอนควรที่จะเชื่อบ้างทำไมไม่เชื่อที่ท่านไล่ลงภูเขาก็สมควรแล้วคือไปปลอบใจเจ้าของเอาที่ไม่ปฏิบัติท่านแล้วก็จะไปหาท่านได้ยังไงต้องปฏิบัติสิลองทำที่นี่มีแต่บังคับให้อยู่แหละเพราะมันชินพอบังคับให้อยู่พออยู่พอแน่วลงอยู่นี่มันก็สว่างจ้าขึ้นเนื้อก็ปรากฏเป็นนิมิตเรานี่แหละมาปรากฏมาก็ถือโอ้ยมีดมันก็เรียกว่าอะไรไม่รู้มีดก็มีดแล้วมีดคมกริบไอ้แสงมันออกแผ่วๆแผ่วๆนี่ที่นี่พิจารณาอย่างนี้นะการทำลายกายทำลายอย่างนี้จุดตะเกียงเจ้าพยุมาด้วยนะหิ้วตะเกียงเจ้าพยุมาด้วยนะเล่าไปแล้วหิ้วตะเกียงเจ้าพยุไปก็มาก็ฟันเลยฟันตัวแกนั่นแหละในนี้มีภาวนาฟันนี่ตอนนี้ขาดตกนู้นขาดตกนู้นฟันนี่ฟันนี่นี่ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แยกกายแยกอย่างนี้มาวัดฟันแหลกไปเลยนะฟันแล้วเขี่ยฟันแล้วเขี่ยฟันแล้วเขี่ยออกถอดนี่ดูเอานี่แล้วแยกไปไหนตัวไหนเป็นสัตว์อันไหนเป็นบุคคลอันไหนเป็นหญิงอันไหนเป็นชายเอาดูเที่ยวดูว่างี้นะสอนอันไหนสวยอันไหนงามเอาดูฟันออกจนแหลกเหมือนนี่ก็ดูเกิดความสุขทางเวทภายในจิตใจมันเป็นนิมิตหนึ่งออกนั่นออกแต่มันเป็นธรรมแล้วเดี๋ยวพออันนี้แตกกระจายไปจนกระทั่งมาเกิดความนี่อะไรจะสลดสังเวชตัวเองพอมาครั้งนี้กันลาวคราวนี้พึบลงอีกคราวหลังนี่เงียบเลยพูดไม่ถูกคราวนี้เจ้าว่าอัศจรรย์ขนาดไหนพูดไม่ถูกโอ้ทีนี้พอจิตถอนก็อย่างนั้นก็หมอบกราบไปทั้งภูเขาเลย
7: ปนี่แกมาเล่าฟังวันที่เราขนาดแกขึ้นมาอะไรเนี่ยระหว่างเนี่ยแกเล่าฟังเออที่นี่ถูกต้องแล้วท่านที่ให้พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นนั่นทางเดินบอกแล้วที่นี่แกก็ยอมทันทีที่แกลงแล้วนี่ใช่ไหมล่ะที่นี่ก็บอกง่ายนิดเดียวเอาพิจารณาอย่างนั้นนั้นจากนั้นปัญญาก็ก้าวเลยทีเดียวพอปี95ใช่แหละปี95นะเรื่องหมดปัญหาแกก็ไปเล่าให้ฟังพิจารณาไปอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสายมันเป็นอย่างนั้นนะพออย่างนั้นแล้วเราก็ไม่เคยสอนนี่สอนแบบนั้นนะแกเองก็ไม่เคยถามเลยตั้งแต่นั้นมาจนป่านนี้มันกี่ปีแล้วล่ะพศ95มันปีนี้ก็ถามน้อยฮะ40ปีแล้วก็แกตายไป2ปีนี้แล้วหักออกก็เป็น38ปีใช่มั้ยนั่นมันก็ควรจะเป็นเพราะผ่านไปนานแล้วจิตที่บริสุทธิ์นี่คลองขันอยู่นี่มันจะฟอกกันอยู่ตลอดเวลาฟอกโดยธรรมชาตินะคือจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะฟอกขันโดยธรรมชาติธรรมดาเนี่ยมันก็ฟอกอยู่ในตัวแต่ถ้ายิ่งเข้าสมาธิภาวนาด้วยแล้วนั่นยิ่งเป็นการฟอกในตัวเลยนะฟอกโดยตรงเช่นเข้าสมาธิภาวนาพอจิตเข้ามาในจิตจะเข้าอยู่ข้างในนี่แล้วมันจะซักฟอกโดยธรรมชาตินะไม่ได้เหมือนเราซักผ้าละนะพูดอย่างนั้นก็พอเข้าใจที่เรื่องของจิตเรื่องของวัตถุมันต่างกันเห็นอยู่ธรรมดานี่จิตก็บริสุทธิ์มันก็ซักฟอกกระจายออกหมดเพราะฉะนั้นเวลาท่านล่วงไปแล้วอัฐิท่านยังกลายเป็นพระธาตุพระธาตุคือวัฏธาตุที่บริสุทธิ์ของส่วนหยาบเข้าใจหรือเปล่าล่ะมันบริสุทธิ์ของส่วนหยาบนี่ออกจากใจที่บริสุทธิ์นี่ซักฟอกกระจายออกหมดนั่นนี่ก็38ปีมันควรนี่ว่าเป็นแล้ววันนี้เขาก็มาบอกเขาเป็นแล้วเขาว่างั้นมาบอกวันนี้เป็นได้ปีนึงปีกว่านิดหน่อยนะก็เป็นธรรมดาอย่างหลวงปู่พรมที่เราเคยพูดกำชับพวกลูกศิษย์ที่ไปเผาศพด้วยบอกว่านี่พยายามเอาอติของท่านอาจารย์ตรงนี้ให้ได้นะอติของท่านอาจารย์นี้จะกลายพระธาตุแน่นอนเราบอกนี่ก็ปีกว่าเป็นเรียบร้อยท่านอาจารย์พงศ์ท่านอาจารย์ทองนี่ก็ปีกว่าเป็นนั่นอำนาจของจิตที่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์อย่างแบบชุบอภิญญาคือรู้อย่างรวดเร็วนี่ก็ไม่แน่นะว่าจะเป็นพระธาตุได้ง่ายได้นะเพราะจิตพอรู้ได้เร็วแล้วก็ตายเร็วนั่นจิตนี้ไม่ครองขันอยู่นานนี่มันก็ยังไม่ได้ฟอกเต็มที่นี่อาจจะช้าเนี่ยชุบอภิญญาคือรู้เร็วแล้วก็ตายเร็วให้ครองขันมันมีอยู่หลายประเภทหนึ่งจิตตั้งแต่ขั้นสมาธิไปเนี่ยสงบไปเรื่อยนี่ก็ตั้งแต่ขั้นสมาธิมันก็มีไปเรื่อยๆงั้นนะจนกระทั่งถึงขั้นปัญญาขั้นมีมุตติหลุดพ้นค่อยไปสิบอย่างเชื่องช้าอย่างนี้นะพอถึงจุดแล้วไม่นานตายนี้ก็เป็นได้เร็วเหมือนกันพอฟอกกันไปโดยลำดับแล้วนี่ฟอกเป็นเวลาหลักช้านานกว่าจะถึงจุดสุดท้ายคือความหลุดพ้นนะอันนี้หากว่าจะตั้งแต่นิพพานซะไม่ในเวลาไม่นานก็อันนี้ก็มีทางที่จะการพระธาตุได้เร็วเพราะมันฟอกไปทั้งแต่นี้ไปได้เชื่องความเชื่องช้าใช่ไหมล่ะฟอกไปในตัวอย่างว่าเร็วนี่ไม่จะฟอกนั่นนะมันมีหลายขั้นคือขั้นสำคัญก็คือว่าจิตบริสุทธิ์แล้วครองขันอยู่นานนั่นแหละสำคัญมากอยู่ตรงนั้นนะคือการครองขันนี้ไม่จะเป็นจะต้องเข้าภาวนาจิตที่บริสุทธิ์ย่อมเป็นธรรมชาติที่จะกระจายออกสู่กระแสของร่างกายส่วนต่างๆนี้ไปหมดตลอดเวลาถึงจะเบาก็ฟอกอย่างนั้นเวลาเข้าภาวนาปั๊บนี่แล่นเป็นเวลาแล้วนั่นใช่แล้วนี่พอเข้าภาวนาตอนนี้จิตเข้าอยู่ข้างในหมดแล้วนั่นเหมือนว่าฟอกในตัวเลยฟอกเป็นหลักธรรมชาติแล้วจริงฟอกจริงๆมันต่างกันมันหลายขั้นหลายตอนเบาหนักเบาต่างกันนะมันก็ของพุทธมาแก้ก็เป็นแล้วนี่ในการที่ผู้เฒ่าป่วยเราวิจารวิจารได้พูดเสมอทางไกลเป็นผู้อุปถัมภ์แกดูแลผู้เฒ่าแม่แก้วอยู่ถ้าเป็นคนไม่เคยภาวนามันจะเข้ากันได้ยังไงอย่าไปถึงขนาดนั้นนะแล้วแม่ก็ไปเตือนผู้อุปถัมภ์อุปถัมภ์อย่าไปถือสารที่ยังไม่ยากอะไรอย่าไปถือนะอย่าไปถือนะเราเตือนเสมอนะอันนี้นะเราจะเอาตั้งแต่เรื่องสมมุติไปครับธรรมชาตินั้นไม่ได้นะกิริยานี่มันเป็นเรื่องของขันนี่เป็นเรื่องสมมุติจะบอกมันก็ออกอากาศกิริยาใดก็มันก็เป็นเรื่องสมมุติมันไม่ใช่อิมวดจะบอกอย่าไปถือสีที่สารนะสมมุติว่าผู้เช่าว่าอย่างไรต่างๆก็จะเอานั้นมาเป็นบทเป็นบาท เป็นหลักสำคัญแล้วเป็นการลบล้างความดีที่สำคัญนั้นไปนี่เดี๋ยวก็เสียตัวเองนะหรือว่ามีเคยสอนทั้งหมด

มันได้มันก็ดิ้นไปตามเรื่องของมันเมื่อสุดกำลังแล้วมันจะอยู่ของมันแต่ธรรมชาตินั้นมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงฟังโทษเป็นอาขานะน่ะมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงอันนั้นกับอันนั้นนี่นะจะอาศัยขันอยู่เฉยขันไม่ทำอะไรอันนั้นดีขึ้นอีกแล้วต่ำลงไปอีกนั่นนี่นี่จะได้เตือนอยู่ตลอดเขาจะป่วยยินนานนี่นะถ้าก็ไปเตือนอย่าไปชี้ชี้สารนะสอนอยู่ขนาดนั้นนะเพราะกี่อย่างจะมันก็เหมือนคนธรรมดาบางทีนะจะพูดอะไรแล้วก็เหมือนคนธรรมดาเพราะมันขันขันดิบขันดิ้นขันหิวขันโหยขันทุกข์ขันลำบากนะมันก็เป็นอยู่ในนี้ก็กิริยาที่แสดงมาก็เป็นเรื่องของขันของขันในวงขันในวงขันมันไม่ในวงอันนั้นนั่นมันไม่รู้เลยสิพูดอยู่ในวัดเราก็เคยพูดแล้ววิจารวิจารพูดดูแลรักษาผู้เฒ่าน่ะถ้าเป็นผู้ปฏิบัตินะทางด้านจิตใจก็สูงนี้มันเข้าใจกันทันทีปฏิบัติแม้ฉะนั้นภาษาถูกอย่างปฏิบัติกับพ่อแม่ครูอาจารย์ยังผิดได้นะเรายังไม่ลืมก็พ่อแม่ครูอาจารย์นั่นเนี่ยเมื่อเอาบทบาทเหล่านี้มาไปสอนมาสอนหมู่เพื่อนนะแล้วอยู่ดึกๆมันเงียบนะมันหันมาแสดงมากอะไรแหละแต่เรื่องที่เหลือมันคอจะจับเขาจะให้บาทนะมีลักษณะอีแอะอะไรเหมือนคลางเบาๆนี่เวลาท่านเป็นอย่างนี้ท่านมีกิริยาอย่างนี้ท่านจะมีเผลอบ้างไหมนะดูนะเราเชื่อฉะนั้นนะได้ฉะนั้นนะเราก็ตกทันทีเลยเพราะเราพูดเราคิดด้วยความระวังแล้วมันก็ฝังใจด้วยเราก็ตกตะของทันทีหยุดทันเวลาเรื่องมันผ่านเราไปหากันกึ่งปึ่งโอ้ท้อตายวะเผลอไม่เผลอมันเป็นเรื่องของสมุทรนั่นเอาไปโปะท่านทำไมไปทับท่านทำไมโอ้โหน่ะไปขอขมาท่านทันทีขอขมาอัฐิท่านปรากฏว่าโล่งหมดเลยเราเห็นเข้าข้องเราโถโถนั่นที่นั่นมันคืออยู่นี่ปฏิบัติต่อท่านขนาดนั้นเวลานั้นก็จิตก็เข้าใจว่าพออยู่พอกินมันก็ยังไปมียับยับขึ้นมาจนได้ยังไงไอ้เรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรเลยไม่เคยภาวนาเลยปฏิบัติอย่างปฏิบัติพระอรหันต์เราไม่ใช่หน้าว่างนั่นเลยนั่นเราไม่รู้ไปยึดพระคุณเราโทษแต่กรรมานั่นไม่มีอะไรดีละพุทธานุสิตานะพุทธมาเจ้าความรู้แปลกๆต่างๆซึ่งอย่างเราจะไปไหนมาไหนนี้จะรู้ไม่มีพลาดเลยนะพูดเนาะก็วัดก็เห็นใช่หรือวัดเขาก็อยู่ฝ้าบ้านทางโน้นใช่ไหมล่ะวัดท่านสาวอยู่ข้างบ้านทางนี้เราจะไปไหนเราบอกใครเมื่อไหร่ก็ยังนี่เลยนิสัยเราเดือนนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนนี่เราออกตรงนี้ปั๊บออกไปเลยทางด้านนี้ไม่เคยผ่านตรงนั้นเขารู้นะสังหารแล้วไปเนี่ยทางโน้นรู้แล้วบอกหมู่คนแล้ววันนี้ยาท่านไปแล้วนะมันเย็นหมดตอนนี้มันไม่อบอุ่นนะเย็นหมดเลยเสียเราเนี่ยไปพักคนไปตามดูซิเงินขนาดนั้นนะถ้าว่าไม่จริงถ้าไปรำรำออกไปดูซิวันนี้ไปแล้วไม่เหลือแล้วมันเย็นหมดอันนี้ไม่มีอะไรมาผ่านเลยในบริเวณนี้ฟังนี่นะจะพูดสำคัญขนาดนั้นนะมันเย็นเย็นอะไรเย็นเหมือนไม่มีที่เกาะที่พึ่งที่ยึดอะไรเลยว่ะไปแล้วไปดูไปจริงๆด้านที่นี่พอมานะนี่เหมือนกันอีกนะพอมามาก็ไม่รู้นี่ว่าเราแบบเรามันใครจะไปรู้ง่ายๆวะพอมาปั๊บบางทีกลางคืนสองทุ่มสามทุ่มถึงมาถึงก็มีมาก่อนข้าวหุงข้าวมาแล้วคือข้าวนั้นจะหุงให้เราเฉพาะวันละหม้อเท่านี้ไม่มากเป็นประจำถ้าเราหนีไปก็พระคันก็สั่งทำไม่ให้ทำคือพระธรรมฉันท์ระหว่างนั้นเธอก็ไม่ทำทีนี้พอหุงข้าวมาเอ้าหุงข้าวแล้ววันนี้มาแล้วนะเนี่ยต้องกินอ่ะหุงข้าวแล้วมาแค่วันนี้หุงเลยฉะนั้นก็ขีบหมากใหญ่มาแล้วก็ต้องถามข้าวนี้หุงมาทุกวันหรือไม่หุงทุกวันเพิ่งหุงเช้าเลยแล้วหุงเพื่ออะไรว่าสิเนี่ยก็หุงเพื่อยาท่านแล้วแล้วทำไมเช้ายาท่านมาก็คุณแม่บอกนั่นนะตรงนี้คุณแม่บอกนี่ไม่ผิดนะไม่มีพลาดเลยนะจะไปกี่วันก็ตามพอวันเข้ามาปั๊บนี่จะรู้แล้วทั้งหมดมาถึงแล้วนะเดี๋ยวเวลาจะแสดงมาก็มันอบอุ่นอะไรมันเป็นในหมดเลยอบอุ่นมากเลยถ้าเวลาไปนี่เหมือนก็เลิกไปหมดเลยจะพูดยังไงมันเลิกไปหมดเลยนี่เต็มจะเต็มมากเรื่องการไปกันมาของเรานี่ไม่ต้องบอกหรอกจะรู้จะไปเวลา

0: แล้วก็ไปเถอะรู้ทันทีเลยบอกหมู่เพื่อนทางโน้นเลยไปแล้วอันนี้หายเงียบแล้ววะเพราะพอมาแล้วนะแล้วหุงข้าวไม่มีพลาดเลยอ่ะถูกต้องเก่งเรื่องอย่างนี้เก่งมากยกให้เลยให้พรนะอ่ะพันนะยะหาวายวะหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเสตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพภูเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีพายุโกภวะอภิวาทนสีสนิจังวุฒาปัจจายโนสัทธาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังหะรังละวันนี้ก็พูดไปแบบหนึ่งนะวันนี้ก็ไปแบบหนึ่งจะเป็นกติได้ดีแล้วแล้วอันไหนฟังเสียงไปเลยวกวกวกเนี่ยทำงานเรื่อยวันพุธที่เช้าเลยเออไปสวัสดีนะคนเดียวเหรอเนาะกลับได้เลยนะนะอะไรมาอีกเฮ้ยแก่ใครมามีแต่แก่ยังไงอยู่ด้วยนั่นก็ดีนั่นนี่ก็ดีจนจะกินไม่หวานไม่ไหวอ๋อมันเป็นมานานแล้วก่อน9วัน10วันแล้วไม่หายง่ายเมื่อวานนี้กำเริบเลยแต่พอยานี่แล้วค่อยชั่วหน่อยยาเสืออมกัดเฉลี่ยพอบรรเทากันไม่มีแรงนะไปละนี่นะไปละเนี่ยละเอียดโบยาละเอียดคนมาที่สบายเชิญควายบอกเลยนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าจะเอาธรรมเข้าสู่ใจกลัวตายทำไมในรายการหลวงตาทรงกรอโลกครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่21ครับ

่านเล่าว่าหลายคืนที่ทำความเพียรอยู่ตลอดกลางคืนยามดึกสงัดปรากฏเห็นสามเณรน้อยองค์หนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งพากันเดินผ่านไปผ่านมาอยู่แถวบริเวณนั้นแทบทุกคืนท่านนึกสงสัยว่าคนทั้งสองนี้เดินไปมาเพื่อประสงค์อะไรวันต่อมาจึงถามถึงเหตุที่ต้องพากันมาเดินวกเวียนอยู่แถวนั้นก็ได้คำตอบจากคนทั้งสองว่าเป็นห่วงและอาลัยในพระเจดีย์ที่สร้างยังไม่เสร็จแต่ได้ตายไปเสียก่อนเพราะความห่วงใยนั้นจึงต้องวกเวียนไปมาอยู่ทนองนี้นานแล้วส่วนสามเณรน้อยนั้นเป็นน้องชายของหญิงคนนั้นทั้งสองคนได้ร่วมกำลังกันสร้างพระเจดีย์ความที่ต่างคนต่างห่วงและอาลัยพระเจดีย์และเสียดายเวลาไม่รอคอยพอให้สร้างพระเจดีย์เสร็จก่อนแล้วค่อยตายไปจะไม่เป็นภาระผูกพันดังที่เป็นอยู่เวลานี้แม้จะเป็นอยู่ในภพที่มีความห่วงใยแต่ก็มิได้มีความทุกข์ทรมานซึ่งควรจะเป็นแต่จะไปผุดไปเกิดที่ไหนก็ไม่อาจปลงใจลงได้เด็ดขาดเท่านั้นท่านจึงได้เทศแก่คนทั้งสองฟังว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจให้สิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกแต่ผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัยการสร้างพระเจดีย์ไม่สำเร็จแต่มาด่วนตายไปซะก่อนนั้นถ้าเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เป็นไปตามใจหวังได้แล้วเราก็ไม่ควรตายควรจะสร้างให้สำเร็จไปซะก่อนแต่ยังฝืนตายไปจนได้มิหนำเวลาตายแล้วยังมาเป็นห่วงอยากให้เจดีย์สำเร็จทั้งที่ไม่สามารถทำได้นี่แสดงว่าคิดผิดไปถึง2ชั้นแล้วยังจะเป็นห่วงเพื่อให้สมความปรารถนาอีกต่อไปยิ่งคิดผิดไปอีก3ชั้นความคิดผิดไม่ได้ผิดเฉพาะความคิดเท่านั้นการไปการมาเกิดในภพการเสวยสุขเสวยทุกข์ในภพนั้นๆก็พลอยผิดความมุ่งหมายไปด้วยเพราะความคิดผิดเป็นสาเหตุจากใจเพียงดวงเดียวจึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะฝืนคิดฝืนเป็นห่วงต่อไปการสร้างพระเจดีย์เราสร้างหวังบุญหวังกุศลต่างหากมิได้สร้างเพื่อหวังเอาก้อนอิฐก้อนหินปูนทรายในองค์พระเจดีย์ไปด้วยสิ่งที่เป็นสมบัติของเราในการสร้างพระเจดีย์ก็คือบุญสร้างได้มากน้อยบุญที่เกิดจากการสร้างนั้นเป็นของเราจึงไม่ควรเป็นห่วงใยในอิฐในปูนและในพระเจดีย์ซึ่งเป็นวัตถุที่หยาบยิ่งและเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะให้เป็นไปได้ดังใจหวังท่านนักสร้างบุญทั้งหลายท่านเอาเฉพาะบุญติดตัวไปไม่ได้เอาสิ่งก่อสร้างวัตถุทานต่างๆที่สละลงเพื่อทานแล้วติดตัวไปด้วยเช่นการสร้างวัดสร้างกุฏิวิหารศาลาโรงธรรมสวนะสร้างถนนหนทางสร้างทางน้ำสร้างสาธารณสถานตลอดการให้ทานด้วยวัตถุต่างๆมากมายหลายวิธีสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องสนองกุศลเจตนาของผู้มุ่งทำบุญให้ทานเท่านั้นไม่ใช่ตัวบุญตัวกุศลตัวสวรรค์นิพพานและไม่ใช่ผู้จะไปสู่มรรคสู่ผลสู่สวรรค์นิพพานสร้างไว้แล้วนานไปก็ชำรุดทรุดโทรมและร่วงโรยไปตามฐานะและการของมันสิ่งที่สำเร็จจากการก่อสร้างและการให้ทานอันเป็นส่วนนามธรรมอยู่ภายในนั้นคือตัวบุญกุศลเจ้าของผู้คิดเป็นกุศลเจตนาขึ้นมาให้สำเร็จเป็นวัตถุทายทานต่างๆนั้นคือใจใจนี่แลเป็นผู้ทรงบุญทรงกุศลทรงมรรคทรงผลทรงสวรรค์นิพพานและใจนี่แลเป็นผู้ไปสู่สวรรค์นิพพานนอกจากใจไม่มีอะไรจะไปเจดีย์ของคุณทั้งสองที่สร้างยังไม่เสร็จนั้นก็มิได้มีจิตใจพอจะมีเจตนาในบุญกุศลเพื่อไปสวรรค์นิพพานอะไรเลยความเป็นห่วงก็คือใจดวงหึงหวงแม้จะเป็นฝ่ายดีแต่ความคิดที่ติดอยู่จัดว่าเป็นความคิดที่ไม่ฉลาดต่อตัวเองอยู่นั่นแหละจึงทำเจ้าของให้วกไปเวียนมาชักช้าต่อทางไปผุดไปเกิดถ้าคุณทั้งสองยินดีเฉพาะกุศลผลบุญที่ทำได้จากการสร้างพระเจดีย์ไปเท่านั้นไม่มุ่งจะแบกหามพระเจดีย์ไปสวรรค์นิพพานด้วยคุณทั้งสองก็ไปอย่างสุคโตหายห่วงไปนานแล้วเพราะบุญเป็นเครื่องสนับสนุนคนให้สุคโตเสมอมาดังธรรมแสดงไว้ว่าอากาลิโกฉะนั้นบุญจึงไม่เปลี่ยนแปลงตัวกลายเป็นบาปตลอดกาลความห่วงในสิ่งไม่ควรห่วงและในการไม่ควรห่วงจึงเป็นความผิดของผู้ห่วงใยเองอันหนึ่งความห่วงใยอยากให้เจดีย์สำเร็จนั้นก็ไม่ได้สำเร็จไปตามความห่วงความหวังจึงไม่ควรตั้งจิตคิดเป็นห่วงในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พลังแห่งบุญกุศลของคุณทั้งสองพอดีกับคุณทั้งสองอยู่เฉพาะปัจจุบัน
อย่าคิดเรื่องอดีตอนาคตให้เป็นการกดทวงกำลังใจที่ควรจะไปทางดีให้เสียเวลาอยู่นานดังที่เป็นมาและเป็นอยู่ขณะนี้ควรแก้ไขเจตสิกธรรมคือความคิดปรุงต่างๆนั้นเสียคุณทั้งสองจะหายห่วงและไปอย่างสบายหายกังวลในไม่ช้าขอได้พากันสนใจในปัจจุบันอันเป็นที่บรรจุกุศลธรรมทั้งมวลเพื่อมรรคผลนิพพานอดีตอนาคตเป็นข้าศึกที่ควรแก้ไขอย่าให้เนินนานคุณทั้งสองเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากสร้างบุญญาภิสมภารมาเพื่อยังตนไปสู่สุคติแต่กลับมาติดกังวลในอิฐในปูนเพียงเท่านั้นจนเป็นอุปสรรคต่อทางเดินของตนซึ่งทำให้เสียเวลาไปนานถ้าคุณทั้งสองพยายามตัดความขัดข้องห่วงใยที่กำลังเป็นอยู่ออกจากใจชั่วเวลาไม่นานเลยจะเป็นผู้หมดภาระเครื่องผูกพันคุณมีจิตมุ่งมั่นในภพใดจะสมหวังในภพนั้นเพราะแรงกุศลที่ได้พากันสร้างมาพร้อมอยู่แล้วจากนั้นท่านแสดงศีล5ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ไม่ขัดต่อภพกำเนิดและเพศวัยให้ฟังพร้อมอานิสงส์เป็นใจความย่อว่า 1. สิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเองจึงไม่ควรเบียดเบียนและทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไปอันเป็นการทำลายคุณค่าของกันและกันเป็นบาปกรรมแก่ผู้ทำ 2. สิ่งของของใครใครก็รักและสงวนแม้คนอื่นจะเห็นว่าไม่ดีมีคุณค่าแต่ผู้เป็นเจ้าของย่อมเห็นคุณค่าในสมบัติของตนไม่ว่าสมบัติหรือสิ่งของใดๆที่มีเจ้าของแม้มีคุณค่าน้อยก็ไม่ควรทำลายคือฉกลักปล้นจี้เป็นต้นอันเป็นการทำลายสมบัติและทำลายจิตใจกันอย่างหนักทั้งเป็นบาปมากไม่ควรทำ 3. ลูกหลานสามีภรรยาใครๆก็รักสงวนอย่างยิ่งไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกินจึงควรให้สิทธิเขาโดยสมบูรณ์ไม่ล่วงล้ำเขตแดนของกันและกันอันเป็นการทำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนักและเป็นบาปไม่มีประมาณ 4. มุสาการโกหกพกลมเป็นสิ่งทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงขาดความนับถืออย่างไม่มีชิ้นดีเลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่พอใจในคำหลอกลวงจึงไม่ควรพูดโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหาย 5. สุราตามธรรมชาติเป็นของมึนเมาและให้โทษอยู่ในตัวของมันอย่างเต็มที่อยู่แล้วเมื่อดื่มเข้าไปย่อมสามารถทำคนดีๆให้กลายเป็นคนบ้าได้ในทันทีทันใดและลดคุณค่าลงโดยลำดับผู้ต้องการเป็นคนดีมีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์ทั้งหลายจะไม่ควรดื่มสุราเครื่องทำลายสุขภาพทางกายและทางใจอย่างยิ่งเพราะเป็นการทำลายตัวเองและผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกันอานิสงส์ของศีล5เมื่อรักษาได้ 1. ทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียน 2. ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความครอบครองมีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนทำลาย 3. ระหว่างลูกหลานสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่มีผู้มาคอยล่วงล้ำกล้ำกลายต่างครองกันด้วยความเป็นสุข 4. พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือคำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจแพร่ด้วยสัตว์ด้วยศีลเทวดาและมนุษย์เคารพรักผู้มีสัตว์มีศีลไม่เป็นภัยแก่ตนและผู้อื่น 5.เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดไม่หลงหน้าหลงหลังจับโน่นชนนี่เหมือนคนบ้าบอหาสติไม่ได้ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมความสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่นใจไม่เป็นที่ระแวงสงสัยผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกข์ยอมยากฉะนั้นผู้เห็นคุณค่าของตัวจึงควรเห็นคุณค่าของผู้อื่นว่ามีความรู้สึกเช่นเดียวกันไม่เบียดเบียนทำลายกันผู้มีศีลสัตว์เมื่อทำลายขันไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ไม่ตกต่ำเพราะอำนาจศีลธรรมคุ้มครองรักษาและสนับสนุนจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้บริบูรณ์เมื่อจากอัตภาพนี้จะมีสวรรค์เป็นที่ไปโดยไม่ต้องสงสัยธรรมที่สั่งสอนแล้วควรจดจำให้ดีปฏิบัติให้มั่นคงจะเป็นผู้ทรงสมบัติทุกอย่างในอัตภาพที่จะมาถึงในมชานี้แน่นอนพอจบธรรมเทศนาสองพี่น้องมีใจร่าเริงในธรรมและขอสมาทานศีล5กับท่านท่านได้ประกาศศีล5ให้แก่สองพี่น้องตามเจตนาพอเสร็จการแสดงธรรมและประกาศศีล5แล้วคนทั้งสองได้นมัสการลาและหายตัวไปในที่และขณะนั้นนั่นเองด้วยอำนาจกุศลศีลทานที่ได้สร้างมาและกุศลที่ฟังธรรมรักษาศีล5กับท่านอาจารย์สองพี่น้องได้เปลี่ยนภพถ่ายภูมิที่เป็นอยู่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พิภพในลำดับต่อมาโดยไม่ชักช้าและได้พากันมานมัสการเยี่ยมฟังเทศท่านอาจารย์เสมอมิได้ขาดพร้อมด้วยความขอบพระคุณท่านที่เมตตาอนุเคราะห์ให้อุบายสั่งสอนต่างๆจนได้พ้นจากความวกเวียนไปมาในสถานที่นั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์
สวยทิพสมบัติที่ไปรอคอยอยู่เป็นเวลานานแล้วอย่างมีความสุขเวลาที่ลงมาเยี่ยมท่านได้เล่าเรื่องความห่วงใยว่าเป็นภัยแก่จิตใจอย่างยิ่งทำให้เนินช้าต่อทางดำเนินและภพชาติที่ควรจะได้จะถึงพอได้รับอุบายแล้วก็สามารถตัดความห่วงใยเหล่านั้นเสียได้จิตพ้นจากความผูกพันไปเกิดในสวรรค์ได้โดยสะดวกลำดับนั้นท่านได้แสดงความห่วงใยของจิตว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอุปสรรคได้อย่างมากมายเวลาจะพรากจากขันนักปราชญ์ท่านจึงสอนให้ระวังจิตไม่ให้เป็นอารมณ์ห่วงใยกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นกลัวจิตจะประวัติกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นที่รักบ้างเป็นอารมณ์ขุ่นมัวในใจบ้างเช่นความโกรธแค้นในผู้หนึ่งผู้ใดขณะจิตจะออกจากร่างเป็นขณะที่สำคัญมากอาจไปก่อเอาอารมณ์ที่ไม่ดีเข้าแล้วกลับมาเป็นไฟเผาตัวจากนั้นก็ไปเกิดในทุกติภพมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งล้วนเป็นภพกำเนิดที่ไม่พึงปรารถนาและให้ความทุกข์ร้อนตลอดภพนั้นๆฉะนั้นการฝึกอบรมจิตเมื่ออยู่ในฐานะที่ควรทำได้จึงควรสนใจอย่างยิ่งฝึกให้รู้เรื่องของจิตเสียแต่ยังเป็นคนที่รู้เห็นเรื่องของตนอยู่ทุกขณะนี้เป็นความชอบแท้เมื่อทราบว่ายังบกพร่องส่วนใดจะได้รีบแก้ไขดัดแปลงเสียเวลาเข้าตาจนแล้วจะได้มีทางรักษาตัวทันกับเหตุการณ์ไม่ต้องวิตกวิจารณ์ว่าจะเสียทีให้ความชั่วทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้ยิ่งฝึกให้ขาดความสืบต่อกับอารมณ์ดีชั่วทั้งหลายอย่างประจักษ์แล้วยิ่งประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนนักปราชญ์ท่านเห็นความสำคัญของใจว่าประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดๆในสามภพท่านจึงพยายามฝึกใจให้ไปถูกทางและสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติต่อใจด้วยดีเพราะการขาดทุนสูญทรัพย์ภายนอกภายในขึ้นอยู่กับใจเป็นสำคัญเวลาเป็นอยู่ก็อยู่ด้วยใจสุขด้วยใจทุกข์ด้วยใจเวลาตายไปก็ไปด้วยใจเกิดเป็นกำเนิดต่างๆดีหรือชั่วก็เกิดด้วยใจสวยกรรมทั้งหนักทั้งเบาทั้งดีทั้งชั่วด้วยใจเป็นเหตุทั้งมวลไม่มีสิ่งใดพาให้เป็นมีใจดวงเดียวเท่านั้นพาให้เป็นไปใจจึงควรได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีเสมอเพื่อรู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตพอจบการแสดงธรรมเทวดาได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจเป็นอันมากและกล่าวสรรเสริญธรรมที่ท่านแสดงว่าเป็นยอดแห่งธรรมซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่อื่นใดมาก่อนเลยเสร็จแล้วพากันกระทำประทักษิณ3รอบและถอยห่างออกไปจนพ้นเขตที่ท่านพักอยู่แล้วต่างก็เหาะลอยขึ้นบนอากาศราวกับสำลีอันละเอียดถูกลมพัดปลิวขึ้นสู่อากาศฉะนั้นมีเรื่องแปลกประหลาดอีกเรื่องหนึ่งท่านเล่าว่าแปลกใจมากคืนหนึ่งที่มีเหตุการณ์โดยทางนิมิตภาวนาเกิดขึ้นเวลานั้นท่านพักอยู่ในภูเขาลึกแห่งหนึ่งห่างจากหมู่บ้านมากที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งน่าหวาดเสียวและน่ายินดีพอๆกันคืนนั้นดึกมากราว3 นาฬิกาอันเป็นเวลาธาตุขันธ์ละเอียดท่านตื่นจากจำวัดนั่งพิจารณาไปเล็กน้อยปรากฏว่าจิตใจมีความประสงค์จะพักสงบมากกว่าจะพิจารณาธรรมทั้งหลายต่อไปท่านเลยปล่อยให้จิตพักสงบพอเริ่มปล่อยจิตก็เริ่มยังลงสู่ความสงบอย่างละเอียดเต็มภูมิสมาธิและพักอยู่นานประมาณ2 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ค่อยๆถอยออกมาแต่แทนที่จิตจะถอนออกมาสู่ปกติจิตเพราะมีกำลังจากการพักผ่อนทางสมาธิพอสมควรแล้วแต่กลับถอยออกมาเพียงขั้นอุปจารสมาธิแล้วออกรู้เหตุการณ์ต่อเนื่องไปในเวลานั้นเลยทีเดียวคือขณะนั้นปรากฏว่ามีช้างเชือกหนึ่งใหญ่มากเดินเข้ามาหาท่านแล้วสุดตัวหมอบลงแสดงเป็นอาการจะให้ท่านขึ้นบนหลังท่านก็ปีนขึ้นบนหลังช้างเชือกนั้นทันทีพอท่านขึ้นนั่งบนคอช้างเรียบร้อยแล้วขณะนั้นปรากฏว่ามีพระวัยหนุ่มอีก2 องค์ขี่ช้างองค์และเชือกเดินตามมาข้างหลังท่านช้างทั้ง2 เชือกนั้นใหญ่พอๆกันแต่เล็กกว่าช้างตัวที่ท่านกำลังขี่อยู่เล็กน้อยช้างทั้ง3 เชือกนั้นมีความองอาจสง่าผ่าเผยและสวยงามมากพอๆกันคล้ายกับเป็นช้างทรงของกษัตริย์มีความฉลาดรอบรู้ความประสงค์และอุบายต่างๆที่เจ้าของบอกแนะดีเช่นเดียวกับมนุษย์พอช้าง2 เชือกของพระหนุ่มเดินมาถึงท่านก็พาออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางภูเขาที่มองเห็นกว้างหน้าอยู่ไม่ห่างจากที่นั้นนักประมาณ1 กิโลเมตรช้างท่านเป็นผู้พาเดินหน้าไปอย่างสง่าผ่าเผยในความรู้สึกส่วนลึก
ท่านว่าเรากลับจะพาพระหนุ่มสององค์นั้นออกจากโลกสมมุติทั้งสามภพไม่มีวันกลับมาสู่โลกใดๆอีกต่อไปเลยพอไปถึงภูเขาแล้วช้างพาท่านและพระหนุ่มสององค์เดินเข้าไปที่หน้าถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งไม่สูงนักเพียงเป็นเนินเชื่อมกันขึ้นไปหาถ้ำเท่านั้นเมื่อช้างใหญ่ทั้งสามเชือกเข้าไปถึงถ้ำแล้วช้างเชือกที่ท่านอาจารย์ขี่อยู่หันก้นเข้าไปในหน้าถ้ำหันหน้าออกมาแล้วถอยก้นเข้าไปจดผนังถ้ำส่วนช้างสองเชือกของพระหนุ่มสององค์ต่างเดินเข้าไปยืนเคียงข้างช้างท่านข้างและเชือกอย่างใกล้ชิดหันหน้าเข้าไปในถ้ำส่วนช้างท่านอาจารย์ยืนหันหน้าออกมาหน้าถ้ำขณะนั้นปรากฏว่าท่านอาจารย์เองได้พูดสั่งเสียพระว่านี่เป็นวาระสุดท้ายแห่งขันและภพชาติของผมจะขาดความสืบต่อกับสมมติทั้งหลายและจะยุติลงเพียงแค่นี้จะไม่ได้กลับมาสู่โลกเกิดตายนี้อีกแล้วนิมนต์ท่านทั้งสองจงกลับไปบำเพ็ญและประโยชน์ตนให้สมบูรณ์เต็มภูมิก่อนอีกไม่นานท่านทั้งสองก็จะตามผมมาและไปในลักษณะเดียวกับที่ผมจะเตรียมไปอยู่ขณะนี้การที่สัตว์โลกจะหนีจากโลกที่แสนอาลัยอ้อยอิงแต่เต็มไปด้วยความระบมงมทุกนี้ไปได้แต่ละรายนั้นมิใช่เป็นของไปได้อย่างง่ายดายเหมือนเขาไปเที่ยวงานกันแต่ต้องเป็นสิ่งฝืนใจมากที่ผู้นั้นจะต้องทุ่มเทกำลังทุกด้านลงเพื่อต่อสู้กู้ความดีทั้งหลายราวกับจะไม่มีชีวิตยังเหลืออยู่ในร่างต่อไปนั่นแหละจึงจะเป็นทางพ้นภัยไร้กังวลไม่ต้องกลับมาเกิดตายเสียดายประชาอีกต่อไปการจากไปของผมคราวนี้มิได้เป็นการจากไปเพื่อความร่มจมงมทุกใดๆแต่เป็นการจากไปเพื่อหายทุกกังวลในขันจากไปด้วยความหมดเยื่อใยในสิ่งที่เคยอาลัยอาวรณ์ทั้งหลายและจากไปอย่างหมดห่วงเหมือนนักโทษออกจากเรือนจำฉะนั้นไม่มีความหึงหวงและน้อยเนื้อต่ำใจเพราะความพรากไปแห่งขันที่โลกถือเป็นเรื่องกองทุกข์อันใหญ่หลวงและไม่มีสัตว์ตัวใดปรารถนาตายกันเลยฉะนั้นจึงไม่ควรเสียใจอะไรถึงผมอันเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสและกองทุกข์ไม่มีชิ้นดีเลยนักปราชญ์ไม่สรรเสริญพอท่านแสดงธรรมแก่พระหนุ่มสององค์จบลงก็บอกให้ถอยช้างสองเชือกออกไปซึ่งยืนแนบสองข้างท่านด้วยอาการสงบนิ่งราวกับไม่มีลมหายใจและอาลัยคำสั่งเสียท่านที่ให้โอวาทแก่พระหนุ่มสององค์ขณะนั้นช้างทั้งสามเชือกแสดงความรู้สึกเหมือนสัตว์มีชีวิตจริงๆราวกับมิใช่นิมิตภาวนาพอสั่งเสียเสร็จแล้วช้างสองเชือกของพระหนุ่มก็ค่อยๆถอยออกมาหน้าถ้ำหันหลังกลับออกไปแล้วหันหน้ากลับคืนมายังท่านอาจารย์ตามเดิมด้วยท่าทางอันสงบอย่างยิ่งส่วนช้างท่านก็เริ่มทำหน้าที่หมุนก้นเข้าไปในผนังถ้ำโดยลำดับเฉพาะองค์ท่านนั่งอยู่บนคอช้างนั่นเองทั้งขณะให้โอวาททั้งขณะช้างหมุนตัวเข้าในผนังถ้ำพอช้างหมุนก้นเข้าไปได้ค่อนตัวจิตท่านเริ่มรู้สึกตัวถอนจากสมาธิขึ้นมาเรื่องเลยยุติลงเพียงนั้นเรื่องนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ท่านพิจารณาความหมายต่อไปเพราะเป็นนิมิตที่แปลกประหลาดมากไม่เคยปรากฏในชีวิตได้ความขึ้นเป็นสองในหนึ่งตอนท่านมรณภาพจะมีพระหนุ่มสององค์รู้ทำตามท่านแต่ท่านไม่ได้ระบุว่าเป็นใครบ้างอีกในหนึ่งสมถกวิปัสสนาเป็นธรรมมีอุปการะแก่พระขีณาสพแต่ต้นจนวาระสุดท้ายแห่งขันต้องอาศัยสมถวิปัสสนาเป็นวิหารธรรมเครื่องบรรเทาทุกข์ระหว่างขันกับจิตที่อาศัยกันอยู่จนกว่าระหว่างสมมติคือขันกับวิมุตคือวิสุทธิจิตจะเลิกราจากกันที่โลกเรียกว่าตายนั่นแหละสมถะกับวิปัสสนาจึงจะยุติในการทำหน้าที่ลงได้และหายไปพร้อมๆกับสมมุติทั้งหลายไม่มีอะไรจะมาสมมุติกันว่าเป็นอะไรต่อไปอีกท่านว่าหน้าวาเสียวนั้นท่านคิดตามความรู้สึกทั่วๆไปคือตอนช้างท่านกำลังหมุนก้นเข้าไปในผนังถ้ำทั้งที่ท่านนั่งอยู่บนคอช้างแต่ท่านว่าท่านมิได้มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวเพราะเหตุการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่นั่นเลยปล่อยให้ช่างทำหน้าที่ไปจนกว่าจะถึงที่สุดของเหตุการณ์ที่น่ายินดีเช่นกันคือตอนที่นิมิตแสดงภาพพระหนุ่มและช้างให้ปรากฏขึ้นในขณะนั้นบอกความหมายว่าจะมีพระหนุ่มรู้ธรรมตามท่านสององค์ในระยะที่มรณภาพไม่ก่อนหรือหลังท่านนานนักท่านว่าแปลกอยู่อีกตอนหนึ่งก็คือตอนท่านสั่งเสียและอบรมสั่งสอนพระหนุ่มมาให้ตกใจและมีความอาลัยถึงท่านให้พากันกลับไปบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตนให้เต็มภูมิก่อน
และพูดถึงการจากไปของท่านเองเรากลับจะไปในขณะนั้นจริงๆนี้ท่านว่านิมิตแสดงให้เห็นเป็นความแปลกในรูปเปรียบว่าเมื่อวาระนั้นมาถึงจริงๆพระหนุ่มสององค์จะรู้ธรรมในระยะนั้นแต่เป็นที่น่าเสียดายที่พระหนุ่มสององค์นั้นคือใครบ้างเวลาเรียนถามท่านไม่เยอะท่านไม่บอกเวลานั้นผู้เขียนมีอาการบ้ากำลังกำเริบอยากรู้ชื่อพระหนุ่มสององค์นั้นจนลืมอยากรู้ความบกพร่องของตนเสียหมดเลยวาดภาพหลอกตัวเองอยู่ร่ำไปว่าจะเป็นองค์ไหนกันแน่องค์ไหนกันแน่อยู่ทำนองนั้นและได้พยายามใช้ความสังเกตเรื่อยมาแต่ท่านมรณภาพทีแรกจนถึงวันเขียนประวัติท่านก็ยังไม่มีวี่แววมาจากทางไหนว่าองค์นั้นเป็นผู้มีโชคมหัศจรรย์ตามนิมิตภาวนาที่ท่านเมตตาบอกเล่าคิดไปมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นความบ้าของตนหนักเข้าที่ตะครุบเงานอกจากตัวไปว่าใครจะมาประกาศขายตัวว่าตนเป็นผู้บรรลุธรรมนั้นเพราะไม่ใช่ปลาเน่าที่จะประกาศขายให้แมลงวันตอมเล่นไม่มีประโยชน์เนื่องจากท่านผู้จะบรรลุธรรมขั้นนั้นต้องเป็นผู้มีความฉลาดอย่างพอตัวและควรแก่ธรรมขั้นนั้นอย่างเต็มภูมิจึงจะบรรลุได้แล้วใครจะยอมโง่มาประกาศขายตัวให้นักปราชญ์สมเพชเวทนาให้คนผ่านหัวเราะเยาะให้คนหูเบาเชื่อง่ายไม่มีเหตุผลรับเชื่อและตื่นข่าวไปตามๆกันเหมือนกระต่ายตื่นตูมว่าฟ้าถล่มฉะนั้นเรื่องบ้าเลยขอบเขตก็ค่อยสงบลงจึงได้เขียนเรื่องนี้ลงไว้เพื่อท่านผู้อ่านทั้งหลายได้พิจารณาต่อไปผิดถูกประการใดกรุณาตำหนิผู้เขียนซึ่งมีนิสัยไม่รอบคอบมาดั้งเดิมเพราะเรื่องทำนองนี้ถือเป็นการภายในระหว่างอาจารย์กับศิษย์ควรพูดต่อกันโดยเฉพาะไม่เป็นภัยต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ผู้เขียนประวัติท่านเป็นคนมีนิสัยที่ควรตำหนิอยู่มากถ้าไม่สงสารและให้อภัยดังที่เรียนขอแล้วขอเล่าตลอดมาจึงหวังได้รับความเมตตาเป็นอย่างดีตามเคยการเทศโปรดอนุเคราะห์จำพวกกายทิพย์ในภพภูมิต่างๆท่านพระอาจารย์มั่นได้ทำภาระอย่างหนักหน่วงตลอดมาจนถึงวันมรณภาพไม่ว่าท่านจะพักอยู่ที่ใดจำต้องได้ติดต่อสื่อสารกับพวกกายทิพย์ประเภทต่างๆอยู่เสมอยิ่งพักอยู่ในป่าในเขาลึกปราศจากผู้คนด้วยแล้วพวกกายทิพย์จากภพภูมิต่างๆยิ่งมาเกี่ยวข้องท่านมากเป็นพิเศษแทบไม่เว้นแต่ละคืนโดยพวกนั้นมาพวกนี้มาภูมินั้นมาภูมินี้มาชั้นนั้นมาชั้นนี้มาแม้พวกเปรตผีที่รอรับทายทานจากญาติญาติซึ่งทั้งผู้เป็นเปรตเป็นผีและผู้เป็นญาติเดิมเป็นโคตรแซ่อะไรอยู่เมืองไหนตายไปแต่เมื่อไรและญาติในโคตรแซ่นั้นยังมีใครเหลืออยู่บ้างพอช่วยติดต่อสื่อสารก็ไม่มีใครทราบได้ยังอุตส่าห์มาติดต่อกับท่านอาจารย์เพื่อเมตตาอนุเคราะห์ช่วยบอกกับญาติญาติของเปรตผีนั้นๆให้พากันทำบุญให้ทานแล้วอุทิศแผ่ส่วนกุศลไปให้เขาพอช่วยพยุงให้ความทุกข์ที่เสวยอยู่ได้มีวันเบาบางลงบ้างไม่ทรมานจนเกินไปเท่าที่เสวยทุกข์อยู่ในนรกก็นับว่าเหลือทนมานานแสนนานแล้วจนไม่มีมนุษย์คนใดจะสามารถนับอ่านเดือนปีของแดนนรกซึ่งต่างกับเมืองมนุษย์ได้เพราะเลยการนับอ่านของแดนมนุษย์ที่ใช้นับกันจะอาจเอื้อมพอพ้นแดนนรกขึ้นมาแทนที่จะหมดกรรมหมดเวรพอมีความสุขบ้างแต่ไม่ปรากฏความทุกข์ได้ลดตัวลงสมกับคำว่าพ้นจากนรกบ้างเลยความมีกรรมชั่วติดตัวนี้อยู่ในโลกไหนก็สักแต่ชื่อเท่านั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปพอให้เย็นใจหายทุกข์พอควรบ้างเลยดังพวกข้าพเจ้าเสวยอยู่เวลานี้ทั้งยังไม่ทราบว่าจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้เมื่อไรถ้าพระคุณเจ้าได้เมตตาบอกข่าวกล่าวเรื่องให้ญาติฟังแล้วเขาอาจมีจิตเมตตาบำเพ็ญกุศลอุทิศกันปนาผลส่งมาให้พวกข้าพเจ้าอาจมีเวลาหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานซึ่งสุดจะสังเวชสงสารตนเหลือประมาณนี้เสียได้เวลาท่านถามถึงญาติของผู้เป็นเปรตเป็นผีที่มาขอส่วนบุญก็บอกไปคนละโลกจนไม่รู้เรื่องกันผู้ที่ตายไปตกนรกตั้งหมื่นตั้งแสนปีทิพย์กว่าจะพ้นโทษขึ้นมาและมาเสวยกรรมปลีกย่อยอันเป็นเศษนรกอยู่บางราย500ปีทิพย์บางรายก็พันปีทิพย์จนไม่สามารถค้นหาต้นตอหนอแขนงแห่งโคตรแซ่ได้ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเป็นเช่นรายนั้นก็สุดวิสัยซึ่งนับว่าเป็นกรรมของสัตว์อีกแขนงหนึ่งที่พ้นกรรมหนักขึ้นมาสู่กรรมเบาบ้างก็ที่พอจะรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้แต่กลับค้นหาบัญชีสัมมโนครัวไม่เจอเสียเป็นอันว่าต้องยอมทนทุกข์เสวยกรรมนั้นต่อไปโดยไม่มีกำหนดกฎหมายว่าจะตัดสินกรรมลงได้เมื่อไรสักที
รายที่เป็นทำนองสัตว์ไม่มีเจ้าของคอยอุปการะนี้มีจำนวนไม่น้อยรายที่พอช่วยเหลือได้บ้างก็มีเช่นรายที่ไม่นานและไม่หนักทั้งอยู่ในฐานะที่ควรรับทานจากญาติได้สมโนครัวคือโคแท้ที่เป็นญาติก็ยังมีชื่อญาติและสถานที่ก็จำได้ทั้งอยู่ไม่ห่างไกลกับสถานที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือจากท่านถ้าอย่างนี้ท่านก็อนุเคราะห์ช่วยเหลือได้โดยหาอุบายแสดงธรรมให้เขาทราบและอุทิศส่วนกุศลในเวลาบำเพ็ญทานในงานต่างๆหรือให้ทานประจำวันเช่นใส่บาตรถวายทานอันเป็นการทำบุญทั่วไปเสร็จแล้วอุทิศแผ่ส่วนกุศลไปยังผู้ล่วงลับซึ่งรอรับอยู่พร้อมแล้วบางรายก็รับส่วนกุศลจากการอุทิศของท่านผู้ใจบุญทั้งหลายอุทิศกันอยู่ทั่วไปได้เฉพาะท่านเองก็อุทิศส่วนกุศลหรือแผ่เมตตาแก่บรรดาสัตว์ทั่วไปมิได้ขาดแต่บางรายก็รับได้เฉพาะที่ญาติอุทิศให้เท่านั้นบางรายก็รับได้ทั่วไปตามความนิยมของกรรมที่มีต่างๆกันท่านว่าพวกเปรตผีนี้พิสดารมากและมีกี่ร้อยกี่พันจำพวกที่มาเกี่ยวข้องกับท่านจนไม่สามารถนับอ่านได้ทั้งรบกวนมากกว่าจำพวกอื่นๆที่มีกายลึกลับเหมือนกันเพราะพวกนี้หมดที่พึ่งเหมือนคอยลมหายใจจากพวกอื่นพอเขาปิดจมูกไอหรือจามเสียขณะหนึ่งตัวก็จะตายเพราะหมดทางหากินจึงลำบากมากเกี่ยวกับการอาศัยผู้อื่นโดยที่ไม่เป็นตัวของตัวมาแต่ดั้งเดิมฉะนั้นการทำบุญให้ทานจึงเป็นกิจสำคัญมากเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับผู้หวังพึ่งตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเพราะสัตว์ที่มีกรรมทั่วไตรโลกธาตุต้องเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองด้วยกันไม่มีใครจะคอยรับผิดชอบใครทั้งการเกิดในกำเนิดดีช่วยต่างๆตลอดการเสวยคือสุขหรือทุกข์หนักเบามากน้อยต้องเป็นผู้เสวยกรรมของตัวทำไว้ทั้งสิ้นไม่มีใครทำไว้เพื่อใครต่างทำไว้เพื่อตัวแม้ไม่มีเจตนาว่าทำไว้เพื่อตัวเองก็ตามแต่ความจริงก็เป็นกฎตายตัวมาดั้งเดิมอย่างนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านเชี่ยวชาญในทางเปรตผีเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาครุฑมากทั้งพบหยาบพบละเอียดสามารถรู้ซอกแซกไปได้อย่างหมดไม่มีประมาณในสิ่งที่สุดวิสัยของตาเนื้อหูหนังจะเห็นและได้ยินได้นอกจากท่านไม่เล่าหมดตามที่รู้ที่เห็นเท่านั้นขณะท่านเล่าเรื่องเปรตผีเป็นต้นให้ฟังอดขนลุกไม่ได้ทั้งที่ไม่กลัวผีแต่ก็อดกลัวกรรมซึ่งเป็นของลึกลับและมีอำนาจมากไม่ได้ท่านว่าคนเราถ้าสามารถรู้เห็นกรรมดีชั่วที่ตนและผู้อื่นทำขึ้นเหมือนเห็นวัตถุต่างๆเช่นเห็นน้ำเห็นไฟเป็นต้นจะไม่กล้าทำบาปเหมือนคนไม่กล้าเข้าไฟแต่กระตือรือร้นกันทำแต่ความดีซึ่งเป็นของเย็นเหมือนน้ำความเดือดร้อนของโลกที่เคยได้รับก็นับวันลดน้อยลง

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่21ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับกรณีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อคันเทศว่าศีลวิธีทำสมาธิและแก้ปัญหาขอเชิญท่านฟังครับ
1: ท่านผู้เจริญทั้งหลายวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกวันหนึ่งที่อาตมาภาพได้มีเวลามาพบกับท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทร่วมพระพุทธศาสนาอันเดียวกันและซึ่งต่างคนก็ต่างมีความมุ่งหวังที่จะได้ฟังและได้ศึกษาธรรมะเกี่ยวกับหลักความเป็นจริงของธรรมชาติธรรมะที่จะได้เล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังในวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการบำเพ็ญภาวนาในทางจิตวิทยาการต่างๆไม่ว่าทางสายกระแสโลกและสายศาสนาเราได้เรียนกันมามากต่อมากแต่สิ่งที่เราได้เรียนมาทั้งหลายเหล่านั้นเราอาจจะไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นคือธรรมะแต่แท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแหละกายกับใจของเราก็เป็นธรรมะวิทยาการที่เราเรียนมาตามศาสตร์นั้นๆสายนั้นๆก็เป็นธรรมะสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมะโดยความเป็นสภาวะธรรมเมื่อธรรมะเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความจริงของมันแฝงอยู่แต่เราอาจจะไม่ยอมรับว่าสิ่งนั้นมันมีความจริงเพราะเรายังค้นไม่พบแม้แต่ความรู้สึกของคนโดยทั่วไปเรื่องเกี่ยวกับกายกับใจของเราเนี่ยโดยปกติธรรมดาโดยทั่วไปแล้วเราจะรู้สึกว่ากายกับใจเนี่ยมันแยกกันไม่ออกแต่แท้ที่จริงในเมื่อเราศึกษาให้รู้ซึ้งถึงข้อเท็จจริงมันแล้วกายกับใจมันสามารถแยกออกเป็นคนละส่วนได้อันนี้พูดเฉพาะในทางปฏิบัติแต่โดยทั่วไปแล้วเราไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ในเมื่อกายกับใจแยกออกจากกันได้จิตกับอารมณ์มันก็แยกออกจากได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแนวทางแห่งการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอันเป็นส่วนสมาธิภาวนานั่นแหละคืออุบายที่เราจะฝึกฝนอบรมให้จิตกับอารมณ์มันแยกออกจากกันได้ทีนี้ในเมื่อพูดถึงเรื่องการทำสมาธิตามหลักของพระพุทธศาสนาต้องมีศีลแล้วก็มีสมาธิจึงจะมีปัญญาแต่ว่ากันโดยทั่วๆไปแล้วการทำสมาธิเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีศีลก็ได้พูดมาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะงงเพราะในลัทธิที่เขาปฏิบัติสมาธิกันบางอย่างเช่นสมาธิเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์วิชาไสยศาสตร์บางอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังบางอย่างก็มีประสิทธิภาพที่สามารถทำให้ผู้คนมีอันเป็นไปต่างๆเช่นทำให้เกิดวิกลจริตทำให้หลงไหลและบางทีถึงอาจสามารถทำให้ผู้ถูกกระทำนั้นถึงแก่ชีวิตก็ได้ เช่นหลวงพ่อเคยศึกษาและเคยอ่านตำรับตำรามาวิชาไสยศาสตร์บางอย่างเขาสามารถเจริญทำสมาธิแล้วปล่อยตะปูไปเข้าท้องคนก็ได้อันนี้ก็อาศัยอำนาจสมาธิบางทีหนังแผ่นเบลอแต่คาถาทำสมาธิขึ้นมาแล้วก็ทอบให้มันเหลือเล็กเพียงแค่หัวไม้ขีดไฟแล้วก็ดีดเข้าท้องใครทำให้เกิดเจ็บป่วยถึงตายไปก็ทำได้อันนั้นนี่ยังมีหลักฐานปรากฏอยู่แต่ว่าท่านผู้ฟังอย่าเข้าใจว่าหลวงพ่อทำได้เป็นแต่เพียงว่าค้นคว้าตำรับตำราแล้วก็เที่ยวหาดูคนที่เขาทำกันก็ปรากฏว่าเขาทำได้จริงอันนี้ก็อาศัยอำนาจสมาธิอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราทำสมาธิเราอาจจะไม่ต้องมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ได้อย่างศาสนาอื่นเขาก็ไม่มีศีลแต่เขามีสัตว์คือการทำจริงศาสนาพราหมณ์ก็ไม่มีศีล5ศีล8แต่เขาทำตามลัทธิแบบอย่างของเขาเขาก็มีสมาธิแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์ได้เหมือนกันในปัจจุบันนี้ในอินเดียก็ยังมีพวกลัทธิบำเพ็ญสมาธิโดยไม่ได้ปฏิญญาณตนเป็นผู้มีศีลเช่นพวกชีเปลือยทั้งหลายเขาก็ยังบำเพ็ญสมาธิของเขาอยู่หรือผู้ไม่นิยมลัทธิเปลือยก็ไปเป็นโยคีนั่งสมาธิอยู่บนป่าบนเขาพอเสร็จแล้วถึงหน้าแล้งก็ลงมาแข่งอิทธิฤทธิ์กันซึ่งพระไทยเราก็มีท่านผู้หนึ่งไปเที่ยวแข่งอิทธิฤทธิ์กับเขาเหมือนกันท่านผู้นั้นเขาให้นามว่าท่านฤาษีประเสริฐเป็นคนชาวจังหวัดสุรินทร์ไปอยู่ที่อินเดียถึง20ปีเราก็รู้สึกว่าไปเรียนลัทธิของพวกพราหมณ์มีอิทธิฤทธิ์เขาลุยไฟท่านก็ลุยได้เขาเดินบนตะปูท่านก็เดินได้นอนบนขวากบนหนามท่านก็นอนได้ไปเปลื้องผ้านั่งตากหิมะอยู่บนภูเขาหิมาลัยท่านก็ทำได้เหมือนอย่างเขาจึงยอมยกให้ว่าฤาษีไทยนี่ก็เก่งเหมือนกันครับฤาษีอินเดียอันนี้เรื่องเหล่านี้ก็อาศัยสมาธิเหมือนกันแต่สมาธิที่ปราศจากศีลเป็นเครื่องควบคุมนั้นสมาธิอันนั้นไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้มรรคผลนิพพานไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นไม่เป็นไปเพื่อความหมดกิเลสสมาธินอกหลักพุทธศาสนายิ่งทำได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งอวดกล้าอวดเก่งมีทิฏฐิมานะกิเลสยิ่งตัวใหญ่ตัวโตขึ้นมาถ้าหากว่าท่านเคยได้อ่านประวัติของพระอาจารย์มั่นซึ่งท่านอาจารย์มั่นได้ออกบำเพ็ญกรรมฐานในตอนต้นๆ ท่านก็ได้ศึกษาตามลัทธิกรรมฐานโบราณทีนี้การศึกษาตามลัทธิกรรมฐานโบราณนั้นท่านทำตามรูปแบบของหลักวิชาการนั้นๆเรียกว่าเรียนธรรมซึ่งสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์ท่านจะประสิทธิ์ประสาทสั่งสอนอย่างไรวิธีการก็มีการขึ้นครูกรรมฐานแล้วก็ไปภาวนาเป็นขั้นตอนในเมื่อทำจิตสงบลงไปได้แล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรก็ได้เช่นจะทำเครื่องรางของขลังก็ขลังอยากจะรู้จิตรู้ใจของคนอื่นก็รู้อยากจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างไรก็รู้แต่เมื่อมาสังเกตดูแล้วยิ่งรู้ยิ่งเก่งตัวกิเลสทิฏฐิมานะความทะนงตัวมันก็ยิ่งมากขึ้นทุกทีคือว่าไม่เป็นไปเพื่อความหมดกิเลสอันนี้คือหลักฐานที่เกี่ยวกับลัทธินอกสมาธิในลัทธินอกพระพุทธศาสนา ยิ่งบำเพ็ญเก่งเท่าไหร่ทำได้ดีเก่งเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มกิเลสหนักขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นสมาธิอันนี้จึงไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อการสร้างกิเลสแต่สมาธิที่จะดำเนินไปเพื่อความหมดกิเลสกันอย่างจริงจังนั้นต้องขึ้นต้นด้วยศีลพระพุทธเจ้าสอนเราว่าให้ละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดทีนี้มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราจะละความชั่วนั้นจะละอย่างไรถ้าใครตั้งใจจะละความชั่วอย่างจริงจังให้ตั้งมั่นตั้งใจมั่นลงในการปฏิบัติตามศีล5ข้อศีล5ข้อนั่นแหละคือพื้นฐานแห่งการละความชั่วการทำบาปกรรมอย่างใดๆก็ตามแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดก็ยังไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่เราจะต้องไปรับผลในชาติหน้าพบหน้าแต่ถ้าละเมิดศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งนั่นมีหวังที่จะได้รับผลในภพหน้าชาติหน้าเพราะการละเมิดศีล5ข้อข้อใดหนึ่งมันเป็นการเพิ่มผลของบาปกรรมถ้าเรางดเว้นเสียแต่ในวันนี้ก็เป็นการว่าเป็นอันว่าตัดผลเพิ่มของบาปกรรมเช่นอย่างเมื่อวานนี้เรามีบาปมีกรรมเพราะละเมิดศีล5อยู่มีน้ำหนักสมมติว่าประมาณสัก1กิโลกรัมแต่วันนี้เรามาตั้งใจเด็ดขาดว่าเราจะงดเว้นโทษตามหลักของศีล5นั้นก็เป็นอันว่าบาปที่มีอยู่ก็มีเพียงแค่1กิโลกรัมไม่เพิ่มขึ้นมาอีกความรู้สึกนึกคิดภายในจิตในใจแต่เราไม่ได้แสดงออกทางกายทางวาจาก็ไม่เป็นอันกระทําบาปกรรมที่จะต้องให้ได้ไปรับผลในภพหน้าชาติหน้าอันนี้พูดถึงเรื่องศีล5ทีนี้ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้ได้สมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิให้ได้ปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิต้องอาศัยศีลเป็นมูลฐานศีลที่เรารักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วนั่นแหละจะประคับประคองจิตใจให้มีความสงบลงสู่ความเป็นสมาธิอย่างถูกต้องเมื่อสมาธิอาศัยอำนาจแห่งศีลเป็นเครื่องอบรมปัญญาคือความรู้เกิดขึ้นก็ย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิทีนี้หลักตัดสินว่าเราปฏิบัติอะไรผิดอะไรถูกเราก็ต้องย้อนมามองในหลักของศีล5อีกนั่นแหละคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจถ้าหากว่าสิ่งใดมันทำให้จิตใจของเราต้องคิดที่จะละเมิดศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก็แสดงว่าคุณธรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งการละกิเลสด้วยความตั้งใจเนี่ยก็หมายถึงการละตามกฎของศีล5ข้อนั่นเองพระท่านเทศว่าจงละกิเลสโลภโกรธหลงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงนั่นมันเป็นแต่เพียงโวหารการเทศกิเลสในจิตในใจนี่เราละไม่ได้ละไม่ได้เด็ดขาดเราจะเป็นนึกละเอาละเอาละเอานั่นละไม่ได้เด็ดขาดแต่กิเลสหยาบๆที่จะพึงล่วงเกินทางกายทางวาจานี่เราตั้งใจละเอาได้โดยเจตนานี่ขอให้ท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจอย่างนี้ทีนี้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราอยากจะละความโลภความโกรธความหลงเราจะทำกันอย่างไรอันนี้ขอพักไปก่อนยังจะไม่อธิบายต่อจะขอพูดถึงเรื่องเราจะสามารถใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรก่อนกิเลสนี่มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่คนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของตัณหาความทะเยอทะยานผู้เฒ่าผู้แก่ที่พากันเข้าวัดเข้าวาทั้งหลายในเมื่อพูดถึงเรื่องของกิเลสของตัณหาแล้วดูมันท่านเหล่านั้นจะเหม็นเบื่อซะยิ่งกว่าอะไรดีแต่ความจริงนี่ในเมื่อเรามาพิจารณาให้ซึ้งๆลงไปแล้วกิเลสเป็นของดี ดีจริงๆถ้ารู้จักใช้ไฟก็ดีกระแสไฟฟ้าก็ดีเป็นสิ่งที่มีโทษอย่างมหันต์แล้วก็มีคุณอย่างอนันต์เหมือนกันไฟนี่ถ้าใช้ไม่เป็นเอาไปจุดบ้านเผาบ้านก็เกิดวอดวายหมดแต่ถ้าเอาไปทำความอบอุ่นหุงต้มให้รับทานก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลในทำนองเดียวกันกิเลสบรรดาที่เรามีก็เหมือนกันทุกคนมีกิเลสพอที่จะอวดกันได้พอๆกันทุกคนทีนี้กิเลสตัณหาเนี่ยเราเลี้ยงเอาไว้ให้เป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดความกระตือรือร้นในการกระทำความดีคำว่าความดีเนี่ยอะไรก็ได้แม้แต่ความดีเกี่ยวกับการครองชีพที่อยู่เป็นคฤหัสถ์ก็ได้ชื่อว่าเป็นความดีทีนี้เราจะใช้กิเลสเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรเช่นสมมติว่าเรามีความทะเยอทะยานอยากได้ดิบได้ดีอยากร่ำอยากรวยเราก็เอาศีล5ข้อสิมาตีเส้นขนานเอาไว้ว่าเราจะใช้กิเลสในขอบเขตแห่งศีล5ข้อนี้เช่นเราอยากรวยถ้าอยากรวยโดยสุจริตก็กระตือรือร้นมันขยันแต่อย่าช่ออย่าโกงอย่าลักอย่าขโมยอันนี้เรียกว่าใช้กิเลสถูกตามกฎถ้าหากอย่างสมมติว่าพวกท่านซึ่งเป็นคุณหมอทั้งหลายไปตั้งคลินิกรักษาคนไข้อยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งถ้าเกิดมีคนไข้หรือลูกค้ามาอุดหนุนตลอดวันยังค่ำตลอด24ชั่วโมงท่านจะสละความเหน็ดเหนื่อยของท่านทำงานเพื่อผลประโยชน์ตลอดคืนยังค่ำตลอดวันยังค่ำตลอดคืนยังรุ่งซึ่งการกระทำนั้นไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อน

านเราอยากรวยไม่จี้ไม่ปล้นไม่ลักไม่ขโมยเราก็ไม่ได้ไปทำการฆ่าการอะไรเราก็มีศีลข้อปานาติบาตทีนี้เมื่อเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีตามพื้นเพของความเป็นฆราวาสผู้ครองเจ้าเรือนเราก็ได้ทำแต่ความดีทำแต่ความดีทีนี้ความดีที่เราจะหมายเอาเป็นความดีนั่นไม่ได้หมายเฉพาะแต่ว่าเราจะมานั่งหลับตาภาวนานึกพุทโธพุทโธหรือพิจารณาอะไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นใครก็ตามในเมื่อมีหน้าที่อันใดเช่นหน้าที่ของความเป็นพ่อคนแม่คนความหน้าที่ของความเป็นลูกคนความหน้าที่ของความเป็นเจ้าคนนายคนแล้วหน้าที่ของความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราต่างคนต่างปฏิบัติตามหน้าที่ของเราโดยถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาโดยอาศัยระเบียบการทำงานนั้นๆเป็นแนวทางปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าเรากระทำความดีความดีอันนี้แหละมันจะทำให้สังคมของเราสงบและโดยเฉพาะศีล5ข้อนี้เป็นหลักธรรมประกันความปลอดภัยสังคมพระพุทธเจ้ายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็รับเอามาเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายในขั้นต้นนี้ไม่อยากจะให้ใครๆไปทำความเข้าใจถึงขนาดที่ว่าห้ามฆ่าสัตว์ทุกประเภทเอาไว้ก่อนให้ทำความเข้าใจง่ายๆว่าศีล5ข้อนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อปานาติบาตพระพุทธเจ้ามุ่งที่จะห้ามไม่ให้มนุษย์ฆ่ากันเบียดเบียนกันข่มเหงรังแกกันทำความเข้าใจไว้เพียงแค่นี้ก่อนทีนี้เราก็พยายามทำจิตทำใจให้งดเว้นตามกฎนั้นๆอย่างจริงจังลงไปเมื่อมนุษย์เว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนการข่มเหงรังแกกันได้โดยเด็ดขาดโดยวิสัยสัญชาตญาณของมนุษย์ย่อมเป็นผู้มีจิตใจสูงเมื่อเว้นจากการฆ่าเบียดเบียนมนุษย์ได้โดยเด็ดขาดอิทธิพลของความเมตตาก็ย่อมแผ่คลุมไปถึงสัตว์เดรัจฉานได้ในที่สุดสัตว์เดรัจฉานก็ฆ่าไม่ได้นี่คือหลักความจริงที่พูดเช่นนี้ก็เพราะเพื่อจะแก้ข้อข้องใจบางท่านอาจจะมีความหนักใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคุณหมอทั้งหลายเนี่ยทำสงครามกับโรคภัยไข้เจ็บอยู่ทุกวันทุกวันโรคบางอย่างมันก็มีตนมีตัวเช่นโรคพยาธิเป็นต้นประเดี๋ยวบางท่านสั่งจ่ายยาขับพยาธิออกไปประเดี๋ยวโอ้ยทำปานาติบาตตายแล้วตกนรกเนี่ยปัญหาเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายย่อมหนักใจแล้วก็มีคนไปถามอาตมาภาพอยู่บ่อยๆในเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าว่าท่านคล่องใจท่านจะทำใจของท่านอย่างไรอาตมายกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติว่าพระเป็นโรคพยาธิลำไส้แล้วก็ไปขอยาคุณหมอมาแล้วพระว่าฉันจะฉันยานี่เพื่อฆ่าพยาธิในลำไส้ถ้าพระตั้งใจอย่างนี้พระเป็นอบัติปาจิตติเพราะการฆ่าสัตว์แต่ถ้าพระคิดว่าฉันจะฉันยาเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่มุ่งถึงสิ่งที่มีชีวิตแต่มีตนมีตัวพระก็พ้นจากอบัติในทำนองเดียวกันท่านทั้งหลายอาจจะฉีดยาปั๊บลงไปสักเข็มหนึ่งถ้าท่านคิดว่าจะให้สัตว์ในตัวของคนไข้นี่มันตายท่านก็ทำปานาติบาตแต่ถ้าท่านคิดว่าฉีดยาหรือให้ยาเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่คนไข้ท่านก็ไม่เป็นบาปเพราะการฆ่าสัตว์อันนี้มันขึ้นอยู่กับเจตนาพระพุทธเจ้าก็ยังทรงรักษาทรงอนุญาตให้พระภิกษุฉันยาทีนี้โรคภัยไข้เจ็บเช่นอย่างโรคขี้เห็ดขี้กลากอะไรพวกหมดเนี่ยมันก็มีตัวของมันทั้งนั้นสมัยเมื่ออาตมาเป็นสามเณรตัวเล็กๆเนี่ยมันสกปรกเป็นขี้เห็ดเต็มตัวตอนเช้าๆหน้าหนาวๆก็เอาเข็มมาบ่งตัวขี้เห็ดออกมาวางใส่แผ่นกระจกแล้วมันก็ไต่ด้อมๆๆๆให้ดูก็แสดงว่ามันมีตัวแต่คนที่เป็นโรคผิวหนังในสมัยครั้งพุทธกาลพระภิกษุก็เคยเป็น

เมื่อไม่นานมานี้อาตมาภาพก็ถูกสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านรับสั่งถามเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพคือที่ศูนย์ศิลปาชีพนั้นท่านไปทรงแนะนำให้ราษฎรเขาปลูกหมอนเลี้ยงไหมทีนี้เมื่อปลูกหมอนเลี้ยงไหมขึ้นมาแล้วเมื่อจะเอามาจะทำไหมให้มันเป็นเส้นขึ้นมาจะต้องเอาตัวหมอนไปต้มแล้วก็สาวเอาไหมออกมาท่านก็รับสั่งถามว่าทำอย่างนี้บาปไหมหลวงพ่อก็ถวายพระพรท่านว่าถ้าสมเด็จไปทรงสั่งให้เขาเอาตัวไหมนั้นต้มลงในหม้อสมเด็จก็บาปถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงจึงจะไม่เป็นบาปหลวงพ่อก็ถวายพระพรท่านว่าหน้าที่การรับสั่งให้เขาทำนั้นเป็นพระมหากรุณาที่คุณพระองค์ทรงรับสั่งให้เขาปลูกหมอนเลี้ยงไหมในเมื่อเขาปลูกหมอนเลี้ยงไหมเป็นตนเป็นตัวเขามองเห็นผลประโยชน์ที่จะพึงได้ปล่อยให้เขาทำเองอย่าไปทรงแนะนำเขาถึงขั้นที่จะต้องเอาตัวไหมต้มลงไปในหม้อถ้าในทำนองนี้สมเด็จพ้นจากโทษปานาติบาตแล้วธรรมภาพขอถวายพระพรถามว่าเคยมีรับสั่งให้เขาเอาตัวหมอนต้มลงในหม้อหรือเปล่าท่านก็รับสั่งว่าไม่เคยถ้าหากไม่เคยสมเด็จก็ไม่เป็นบาปไม่ต้องใยเรื่องบาปกรรมในเมื่อเขาทำขึ้นมาแล้วเขาจะได้ผลอย่างไรนั่นเขาย่อมรู้เองเพราะเขาโตกันทุกคนแล้วในขั้นสุดท้ายสมเด็จก็ทรงปล่อยวางซะท่านก็เป็นที่พอพระทัยในคำตอบ เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการทำบาปทำกรรมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากเรามีความข้องใจสงสัยหรือเรามีเจตนาว่าเราจะฆ่าสัตว์มันก็เป็นบาปวันยั่งค่ำเช่นอย่างในทำนองเดียวกันอาตมาต้องขออภัยด้วยที่จะนำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นมาพูดในที่ประชุมเช่นอย่างผู้ที่ถือลัทธิไม่รับทานเนื้อสัตว์เพราะเขาถือว่าการรับทานเนื้อสัตว์นั้นเป็นการส่งเสริมปานาติบาตทีนี้ผู้ที่รับทานเนื้อสัตว์แต่ไม่มีความสงสัยแคลงใจใดๆถือว่าเป็นของที่มีอยู่ประจำโลกแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพารับทานอย่างไรฉันก็รับทานไปอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้จะไปจับสัตว์เหล่านั้นมาฆ่าด้วยมือของเราเองเราเอาของสำเร็จรูปแล้วมารับทานถ้าเราทำใจอย่างนี้เราก็ไม่เป็นบาปแต่ถ้าหากว่าทั้งที่เราไม่ได้ลงมือฆ่าเองไม่ได้ลงมือเชือดเองแต่เราไปนึกสงสัยว่าการรับทานเนื้อสัตว์นี่มันเป็นการส่งเสริมปานาติบาตถ้าท่านไปข้องใจอยู่อย่างนี้แล้วรับทานลงไปท่านเป็นบาปเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ใครๆอย่าไปสงสัยการปฏิบัติการงดเว้นจากการรับทานเนื้อสัตว์นั้นเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ไม่เสียหายแล้วก็ไม่เป็นความผิดเป็นความดีแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าเอาข้อปฏิบัติอันนั้นไปเที่ยวข่มขู่คนอื่นในเมื่อเรางดเว้นจากการรับทานเนื้อสัตว์แล้วไปกล่าวคนอื่นว่าเขาทั้งหลายที่ยังรับทานเนื้อสัตว์อยู่นั้นเป็นเสือเป็นสัตว์อะไรทำนองนี้มันเป็นคำหยาบผลุสวาจามันเป็นฉายาแห่งมุสาวาทถ้าใครทำดีแล้วก็ตั้งใจทำดีไปอย่าเอาความดีไปเที่ยวข่มคนอื่นในทำนองที่ว่ายกตนข่มท่านแล้วมันเป็นบาปกรรมเอาละจะมาพูดเรื่องเบตเตเล็ดมาพอสมควรแล้วตอนนี้วกเข้าหาประเด็นกันทีในสมัยปัจจุบันนี้ทุกท่านก็มุ่งตรงต่อการทำสมาธิภาวนาสำหรับหลักการทำสมาธิภาวนาในวันนี้จะนำประวัติการสอนกรรมฐานของพระอาจารย์เสามาเล่าสู่ท่านฟังท่านอาจารย์เสาสอนกรรมฐานเริ่มต้นด้วยการให้ภาวนาพุทโธทีนี้การภาวนาพุทโธนี่ถ้าเราจะทำเป็นพิธี

0: ตรองเป็นพิธีหน่อยเราจะเข้าไปสู่ห้องพระที่เราเคยสักการะบูชาไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาพอเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิตามแบบที่พระพุทธรูปนั่งปางสมาธิแล้วก็ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นนึกในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆถึง3ครั้งแล้วก็ทำความในใจว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตพระธรรมก็อยู่ที่จิตพระสงฆ์ก็อยู่ที่จิตเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคุณธรรมคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีพระธรรมก็คือการทรงไว้ซึ่งความพระสงฆ์ก็คือสติสังวรระวังจิตให้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงอยู่ที่จิตของคนทุกคนในเมื่อผู้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะมีประกายสว่างนิ่งแล้วก็มีความสงบเด่นประกอบพร้อมด้วยความมีสติสัมปชัญญะในตอนนี้คำภาวนาพุทโธหายไปปีติและความสุขย่อมเกิดขึ้นเมื่อปีติและสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่ดิ้นรนกระวนกระวายมุ่งต่อความสงบเรื่อยไปนิวรณ์5คือกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิกิกิจฉาหายไปหมดแล้วจิตมีแต่ความสุขความสบายประกอบพร้อมไปด้วยปีติและความสุขและความสงบอันนี้สมาธิในขั้นเริ่มต้นปรากฏขึ้นถ้าหากว่าสมาธิในขั้นนี้ประกอบด้วยองค์คือมีวิตกวิจารปีติประกอบพร้อมด้วยองค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตอยู่พร้อมท่านเรียกว่าสมาธิขั้นนี้อยู่ในขั้นปฐมฌานในขั้นต่อไปถ้าหากว่าจิตหยุดบริกรรมภาวนาหยุดตั้งใจจดจ้องต่อบริกรรมภาวนานั้นวิตกวิจารหายไปเหลือแต่ปีติและสุขเอกัคคตาในขั้นนี้จิตสมาธิอยู่ในฌานขั้นที่2ขั้นต่อไปจิตปล่อยวางปีติยังเหลือแต่สุขเอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตได้แก่สมาธินั่นเองจิตขั้นนี้อยู่ในฌานขั้นที่3เรียกว่าตติยฌานขั้นต่อไปจิตปล่อยวางสุขยังเหลือแต่เอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตกับความเป็นกลางของจิตเรียกว่าอุเบกขาจิตอยู่ในขั้นนี้เรียกว่าจิตอยู่ในขั้นฌานจตุตถฌานฌานขั้นที่4การทำสมาธิในเบื้องต้นนี้ให้กำหนดวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาไปตามลำดับเพื่อจิตไปถึงฌานขั้นที่4คือจตุตถฌานแล้วจะมีลักษณะจิตนิ่งสว่างร่างกายหายไปหมดลมหายใจไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นนิ่งสว่างไสวเป็นตัวของตัวอยู่อย่างเด่นชัดไม่ได้อาศัยสิ่งใดทั้งสิ้นจิตเป็นจิตเรียกว่าจิตอยู่ในจิตสมาธิขั้นนี้เป็นอัปปนาสมาธิถ้าเป็นฌานก็เรียกว่าอัปปนาฌานหรือจตุตถฌานเป็นสมาธิในขั้นต้นสมาธิตั้งแต่ฌานขั้นที่1ถึงขั้นที่4ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นสมาธิสาธารณะทั่วไปของทุกลัทธิศาสนาที่มีการทำสมาธิลัทธิการบำเพ็ญฌานนี้มีมาก่อนพุทธกาลแม้แต่ในตอนต้นๆพระพุทธเจ้าเสด็จออกบัพพชาแสวงหาธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้พระองค์ก็ได้ศึกษาปฏิบัติตามหลักของฌานในสำนักของดาบททั้งสองซึ่งมีปรากฏอยู่ในตำนานพุทธประวัติศึกษาจนกระทั่งจบหลักสูตรของดาบททั้งสองแล้วพระองค์เห็นว่าแนวทางของท่านดาบทนั้นไม่เป็นทางที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะสมาธิอยู่ในขั้นฌานนั้นเราจะรู้สึกว่าหมดกิเลสเฉพาะอยู่ในสมาธิ ต่เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วอาการของกิเลสยังมีปรากฏอยู่พระพุทธเจ้าท่านมารู้ทันในตรงนี้ท่านสามารถทำจิตให้ไปถึงสมาบัติขั้นที่8คือเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักสูตรของพราหมณ์ในเมื่อจิตอยู่ในขั้นนั้นจิตมันก็ว่างโปร่งสว่างไม่มีอะไรปรากฏแม้แต่สัญญาอารมณ์ก็ปรากฏอยู่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นรู้สึกว่าจิตเบาสบายแต่เสร็จแล้วเมื่อออกมาจากฌานขั้นนั้นมาสู่ภาวะความเป็นธรรมดาอย่างที่เรานั่งคุยกันอยู่เดี๋ยวนี้สภาพจิตในเมื่อประสบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ยังมีความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจพระองค์จึงรู้ว่าอ้าวนี่มันยังมีอาการของกิเลสปรากฏอยู่การบรรลุฌานตามหลักสูตรของศาสนาพราหมณ์จึงไม่ใช่ทางตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะมันสูงเป็นสมาธิระดับสูงจนเกินไปสมาธิชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะมันเป็นสมาธิที่อยู่เหนือโลกถ้าจะขีดเส้นตายลงไปก็อยู่ในระดับพรหมโลกไม่ใช่มนุษย์โลกซะแล้วทีนี้พรหมโลกชั้นนี้มันเป็นพรหมที่ไม่มีตัวไม่มีตนมันมีแต่ความว่างในเมื่อไม่มีความว่างจิตมันไม่มีเครื่องรู้จิตปราศจากเครื่องรู้สติสัมปชัญญะมันไม่มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าไม่ใช่ทางเสียแล้วแล้วจึงย้อนหวนกลับมาที่กายพระองค์หวนกลับมาที่กายอย่างไรโดยมากำหนดดูลมหายใจเข้าหายเรียกว่าอนาปานสติเพราะฉะนั้นหลักอนาปานสตินี่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติมาก่อนเราและก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะการเจริญอนาปานสติกรรมฐานการเจริญอนาปานสติกรรมฐานเนี่ยมีผลหลายอย่างในขั้นต้น 1. สามารถทำจิตให้สงบลงไปสู่ขั้นสมถกรรมฐานได้ประการที่2เมื่อผู้ภาวนามีจิตตามกระแสลมรู้เข้าไปข้างในสามารถมองเห็นอสุภกรรมฐานภายในตัวของเราเองได้ประการที่3ลมหายใจเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นและความตายในเมื่อเราสูดลมเข้าไปลมไม่ออกเราก็ตายในเมื่อลมออกมาแล้วลมไม่เข้าอีกเราก็ตายเราจึงได้มรณานุสติกรรมฐานพร้อมกันไปด้วยทีนี้ถ้าหากว่าจิตสามารถรู้ความตายในขณะนั้นก็สามารถที่จะได้ธาตุกรรมฐานเกิดขึ้นมาด้วยเพราะถ้าจิตมองเห็นว่าร่างกายของตัวเองตายแล้วร่างกายมันจะแสดงอาการขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนของมันในที่สุดก็สลายตัวลงไปเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วครั้งสุดท้ายจะเหลือแต่สภาพจิตที่ว่างสว่างโปร่งอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้นท้ายที่สุดแม้แต่โลกที่เราอาศัยอยู่นี่มันจะหายไปหมดในความรู้สึกโลกแผ่นดินก็ไม่มีโลกหมู่สัตว์ก็ไม่มีต้นไม้ภูเขาลาวกาไม่มีทั้งนั้นในโลกนี้มีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นซึ่งมันปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงแล้วนี่ในทางปฏิบัติเมื่อท่านฟังมาอย่างนี้แล้วท่านก็พอจะรู้ได้แล้วว่ากายกับจิตนี่ออกจากกันได้กายกับอาจิตกับอารมณ์สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เพราะฉะนั้นภูมิจิตของผู้ปฏิบัติสามารถที่จะเป็นไปได้ถึงขั้นนี้จะต้องเริ่มต้นด้วยการบริกรรมภาวนาพุทโธแต่การบริกรรมภาวนาพุทโธนี่จิตไม่ถึงอัปปนาสมาธิพอภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธลงไปสักหน่อยหนึ่งพอจิตสงบว่างลงไปแล้วคำว่าพุทโธหายไปในขั้นต่อไปผู้ปฏิบัติจะทำอย่างไรให้น้อมจิตไปดูลมหายใจกำหนดอารมณ์หายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติตามลมหายใจเข้าไปเรื่อยๆในขณะที่ดูลมหายใจอยู่นั้นลมหายใจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามให้ทำสติตัวเดียวอย่าทำความเอะใจให้เกิดขึ้นลมหายใจก็ดีอาการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจก็ดีหรือบางทีลมหายใจมีอาการคล้ายๆกับว่ามันจะหายขาดไปก็ดีอาการเหล่านั้นเป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ เป็นอารมณ์ที่สร้างสติให้เกิดเป็นมหาสติตามหลักของมหาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติตามรู้กายเริ่มต้นด้วยการตามรู้ลมหายใจเข้าออกคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานลมหายใจเข้าออกนี้จะเป็นสื่อนำจิตให้สงบเข้าไปอยู่ในส่วนกลางของกายในเมื่อจิตเข้าไปสงบอยู่ในส่วนกลางของกายแล้วลักษณะของจิตสงบจะต้องนิ่งแล้วก็มีแสงสว่างปรากฏอยู่ในความรู้สึกความสว่างอันนั้นสามารถมองทะลุออกมาข้างนอกกายบางทีมองเห็นกายของตัวเองเป็นแก้วโปร่งไปหมดเพ่งผมเห็นผมเป็นแก้วเพ่งไปที่หนังเห็นหนังเป็นแก้วเพ่งไปที่กระดูกเห็นกระดูกเป็นแก้วไปหมดทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะอิทธิพลของจิตที่มีความใสสะอาดสว่างในขณะนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ไปสัมผัสสิ่งใดขึ้นมาย่อมเป็นของที่บริสุทธิ์สะอาดเช่นเดียวกันกับดวงจิตที่มีความบริสุทธิ์อันนี้คืออิทธิพลของจิตที่มีสมาธิมีสติปัญญาบ้างพอสมควรเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัตินั้นในเมื่อท่านบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบพอที่จะน้อมไปสู่อะไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคุณหมอทั้งหลายเนี่ยอาตมาใคร่ที่จะขอแนะนำให้เพ่งดูอาการ32แม้ไม่เป็นไปตามลำดับดังที่หลักสูตรธรรมะที่ท่านวางไว้ก็ตามสมมติว่าท่านอาจจะเคยผ่าศพวิจัยศพในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ยกเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทำจิตนึกตามที่ท่านศึกษาท่านผ่าท่านจับท่านดูเพ่งจ้องลงไปให้มันชัดเจนลงไปด้วยสัญญาที่จำเอาไว้นั้นเพ่งบ่อยๆพิจารณาเนืองๆคิดกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นเราเคยทำอะไรมาก็นึกพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นแล้วจะเป็นอุบายทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นสมาธิในเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิแล้วสิ่งที่ท่านนึกคิดนั้นจะกลายเป็นภาพนิมิตปรากฏในความรู้สึกในจิตของท่านอย่างแจ่มชัดถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้ดังที่กล่าวมาแล้วสมาธิของท่านจะกลายเป็นจะทำให้จิตของท่านเกิดมีพลังจิตสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ในการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่คนไข้ได้เป็นอย่างดีคนที่มีสมาธินี่เป็นได้เพียงใช้คำพูดกับคนไข้บอกว่าทำใจดีๆทำใจให้เข้มแข็งโรคของคุณจะหายคุณไม่ต้องตกใจฉันจะช่วยให้คุณหายคนต้องหายแน่ๆโคตรอย่างนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่วยให้คนไข้มีอาการดีขึ้นเพราะพลังจิตของเราที่มีสมาธิอีกอย่างหนึ่งผู้ที่เคยผ่านการทำสมาธิมาบ้างพอสมควรแล้วอย่าไปเผลอแช่งใครเขานะถ้าเขินไปแช่งแล้วมันจะเป็นไปตามที่เราแช่งปากของคนทำสมาธิเป็นปากที่มีสัตว์มีศีลในเมื่อพูดอะไรลงไปแล้วมันจะเป็นไปอย่างนั้นอันนี้หมายถึงการทำสมาธิตามหลักของพระพุทธศาสนาและจุดมุ่งหมายของการทำสมาธินี่เพื่ออะไรนักปฏิบัตินักสมาธิทั้งหลายยังเข้าใจผิดกันอยู่เป็นส่วนมากการทำสมาธินี่ต้องรู้ทำสมาธินี่ต้องเห็นทำสมาธินี่ต้องมีอิทธิฤทธิ์เข้าใจกันไปซะอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราไปสำคัญมั่นหมายที่จะเอาต้องมีเครื่องจะต้องมีความรู้ต้องมีนิมิตต้องเห็นโน่นเห็นนี่ต้องมีอิทธิฤทธิ์ถ้าเผื่อว่าเราทำไม่ได้อย่างที่ว่านั้นเราก็เกิดท้อแท้แต่ความจริงสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องถือว่าเป็นผลงานซึ่งการปฏิบัติของเราสิ่งเหล่านั้นเป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์เพื่อฝ ึกฝนอบรมจิตให้มีสติจนกลายเป็นมหาสติไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดเอาเป็นที่พึ่งแต่สิ่งที่เราจะพึงยึดเอาเป็นที่พึ่งนั้นคือตัวสติที่เด่นชัดขึ้นสติที่เด่นชัดขึ้นนี้มันกลายเป็นสติพละเป็นสติมีกำลังในตอนต้นๆกำลังของสติมันแผ่ซ่านไปอยู่ทั่วกายหรือแผ่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆแต่เมื่อสติรวมพลังเข้าเป็นหนึ่งมันก็กลายเป็นสตินสีเป็นสตินสีคือความเป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงเป็นใหญ่สามารถที่จะประคับประคองจิตให้อยู่ในสภาพที่มีความสงบประคับประคองจิตให้ดำเนินไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนี่เราต้องการความมีสติเท่านั้นในเมื่อสติตัวนี้เราอบรมให้แก่กล้าขึ้นจนสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆแม้แต่อารมณ์ภายในจิตความนึกคิดอะไรเกิดขึ้นสักแต่ว่าสัมผัสรู้ไม่มีการยึดถือในสิ่งนั้นๆรู้แล้วก็ปล่อยวางไปอันนี้แสดงว่าสติของเรามีกำลังขึ้นแล้วก็เป็นใหญ่ในสภาวะธรรมทั้งปวงในเมื่อเรามีสตินทรีย์เป็นใหญ่อยู่ภายในจิตของเราจิตของเราก็สามารถปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมได้ตั้งแต่ขั้นต่ำขั้นกลางขั้นละเอียดในที่สุดก็สำเร็จมรรคผลนิพพานตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าการพิจารณาอะไรก็ดีการบริกรรมภาวนาก็ดีสิ่งที่เราต้องการเป็นผลงานของเรานั้นคือสติตัวเดียวเท่านั้นทำสติให้เป็นใหญ่โดยเด็ดขาดในจิตในใจในกายของเราเมื่อสติเป็นใหญ่โดยเด็ดขาดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่วุ่นวายสิ่งที่เป็นใหญ่ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือมีสติเป็นใหญ่ในกายของเรานี่มีอะไรบ้างที่เป็นใหญ่โดยธรรมชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านเรียกว่าอินทรีย์ที่เรียกว่าอินทรีย์ก็เพราะเขามีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของเขาเองโดยไม่มีใครจะสามารถก้าวก่ายหน้าที่ของเขาได้ตามีหน้าที่ดูก็ดูอย่างเดียวจะอุตริไปฟังช่วยหูไม่ได้หูมีหน้าที่ฟังก็มีฟังอย่างเดียวจะอุตริไปช่วยดูกับตาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือความเป็นใหญ่ในกายของเราตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจนึกคิดและเก็บอารมณ์สิ่งอื่นจะไปก้าวกายหน้าที่กันไม่ได้นี่คือความเป็นใหญ่ทีนี้เมื่อเราฝึกฝนอบรมสติตัวนี้ให้เป็นสตินสีให้เป็นใหญ่ในกายในจิตของเราแล้วสติก็กลายเป็นความเป็นใหญ่ภายในจิตของเราสติวินโยเรามีสติเป็นผู้นำสติจะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมตามขั้นตอนเท่าที่ความสามารถของสติจะบันดาลให้เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งเมื่อท่านทั้งหลายได้ภาวนาหรือพิจารณาธรรมไปถึงขั้นนามธรรมคือจิตสงบนิ่งสว่างและสิ่งรู้อันเป็นนามธรรมวัตถุตัวตนไม่ปรากฏในเมื่อนานๆเข้าสภาพจิตนั้นจะอ่อนกำลังลงในเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านควรจะย้อนหันมาพิจารณากายเริ่มต้นจะดูลมหายใจหรือพิจารณากายคตาสติหรือพิจารณาตามแผนที่ท่านเคยวิจัยร่างกายของมนุษย์มาแล้วอาตมาว่าการเจริญอสุภกรรมฐานก็ดีธาตุกรรมฐานก็ดีหรือการพิจารณาสรีระร่างกายอาการ32กายคตาสตินี่ก็ดีพวกคุณหมอทั้งหลายนี่ง่ายเพราะมีสัญญาเดิมอยู่แล้วอย่างพวกอาตมาเป็นพระเป็นสงฆ์ไม่เคยผ่าเคยตัดศพมาไปนั่งเนิกหลับตาแทบเป็นแทบตายกว่าจะเกิดนิมิตขึ้นมาให้รู้แจ้งเห็นจริงท่านทั้งหลายมีอุปกรณ์อยู่แล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิภาวนานี่ให้เชื่อตัวเองอย่าไปเชื่อคนอื่นเราภาวนาอะไรพิจารณาอะไรสามารถทำจิตให้สงบสามารถทำจิตให้รู้ได้เราก็ยึดเอาอันนั้นเป็นหลักของเรา ถ้าสมมติว่าท่านต้องการอยากจะรู้อะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในใจถ้าท่านเคยทำสมาธิมาแล้วให้ตั้งใจอธิษฐานจิตถามตัวเองเอาไว้ว่านี่คืออะไรแล้วก็พยายามทำสมาธิให้จิตว่างพอจิตว่างลงไปแล้วคำตอบมันจะผุดขึ้นมาสมาธิจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจวิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้ต่อเราหมดความคิดความตั้งใจคือความว่างของจิตสมาธิก็เกิดการหมดความคิดก็คือความว่างของจิตวิปัสสนาคือปัญญาก็เกิดสำหรับการกล่าวธรรมะเป็นเครื่องประดับความโลภของบรรดาท่านทั้งหลายวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณธรรมจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จที่ตนพึงปรารถนาโดยทั่วกันคือสติที่เป็นใหญ่อินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่เฉพาะตัวถ้าพูดถึงบุคคลก็คือผู้มีอำนาจเฉพาะตัวสติก็คือความระลึกอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่สติที่ระลึกเป็นใหญ่ในการระลึกเรียกว่าสตินทรีย์แต่ลักษณะของสตินทรีย์นี่ถ้าใครบำเพ็ญให้มีขึ้นพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตมันจะกลายเป็นอัตโนมัติไปหมดบางครั้งบางท่านอาจจะเคยภาวนามามากแล้ว บางทีอยู่เฉยๆจิตมันก็สงบโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นคือสตินทรีย์มันเกิดขึ้นในขณะนั้นในบางครั้งมันเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างไม่ได้ตั้งใจจนเรารู้สึกรำคาญอันนี้คือผลของความที่สติเป็นใหญ่ทีนี้เราจะเกิดสติเป็นใหญ่ขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการเพ่งเพ่งตามที่ได้อธิบายให้ฟังเอากายของเราเนี่ยเป็นพื้นฐานจะเพ่งดูผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือตามแนวทางที่ท่านเคยได้วิจัยเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของผู้คนมาเอาอันนั้นมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติมันจะช่วยให้เรารู้เห็นเร็วขึ้นในเมื่อเรารู้เห็นขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นสติมันก็มีกำลังเพิ่มขึ้นอันนี้แล้วแต่พลังจิตของเราถ้าเรามีพลังจิตสามารถที่จะบังคับจิตใจของคนอื่นได้มันก็เป็นไปได้ดีแต่จะด้วยประการใดก็ดีผู้ที่มีสมาธิแล้วคำพูดมันศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจของคนอื่นได้ถ้าหากสมมติว่าใครก็ตามถ้าเกิดโกรธใครสักคนหนึ่งอย่าไปแช่งเขาให้ทำสมาธิให้แผ่เมตตาให้เขามากๆในเมื่อเราแผ่เมตตาให้เขามากมากมันจะเกิดผลขึ้นมาสองอย่างอย่างหนึ่งเขามาดีกับเราอย่างที่สองถ้าเขาไม่ยอมดีเขาก็พังไปเองเราไม่ต้องแช่งก็เป็นบาปแล้วทำให้เราเสื่อมคุณธรรมด้วยในเมื่อจิตสงบลงไปในตอนต้นๆ นี่จิตจะไปนิ่งเฉยอยู่ถ้าหากเราทำสมาธิสามารถทำให้จิตสงบนิ่งเฉยได้บ่อยๆสติสัมปชัญญะมันจะค่อยดีขึ้นแล้วก็ทำให้มันได้บ่อยๆอย่างนั้นคอยสังเกตตอนที่จิตถอนออกมาจากความเฉยแล้วมันจะเกิดความคิดขึ้นมาเมื่อเกิดความคิดอะไรขึ้นมาจ้องตามรู้ความคิดนั้นรู้สักแต่ว่าเรามีความคิดอย่าไปช่วยจิตมันคิดอย่าไปตั้งใจคิดต่อเช่นอย่างความคิดผุดขึ้นมาพับมันนึกถึงใครสักคนหนึ่งก็รู้เพียงแค่นั้นอย่าไปนึกให้มันเลยเถิดไปกว่านั้นทำความรู้สึกสักแต่ว่าเรามีความคิดเท่านั้นคิดอะไรก็ได้ไม่สำคัญแล้วสติปัญญามันจะค่อยดีขึ้นการกำหนดตามรู้ความคิดอันนี้แหละในเมื่อเรารู้ทันความคิดแล้วมันจะกลายเป็นภูมิวิปัสสนาเพราะความคิดก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพียงแต่เราจ้องดูความคิดจิตของเราจะค่อยรู้ซึ้งไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดภูมิธรรมคือวิปัสสนามันจะเกิดขึ้นขอแต่ให้มีเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าสิ่งที่เรารู้นั้นเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ตามแล้วภายหลังมาจิตของเรามันจะรู้ไปเองอันนี้มีสิทธิ์ที่จะถึงนิพพานได้ถ้าหากสมมติว่าญาติโยมชาวบ้านทั้งหลายทำได้อย่างที่ว่านี้เป็นดีที่สุดเวลานี้หลวงพ่อก็แนะนำให้ชาวบ้านทั้งหลายทำอยู่ที่บ้านของตัวเองก็อย่างคุณหมอก็เคยไปพักที่วัดอาตมาก็ไม่เคยไปคุมไปนั่งพานั่งสมาธิสักทีมีปัญหาอะไรก็มาถามแล้วไปทำด้วยตนเองอยากจะให้ทุกท่านทำไปโดยลำพังของตัวเองถ้าการทำสมาธิมีผู้คอยควบคุมบางครั้งจิตอาจจะตกอยู่ในกระแสแห่งการสะกดจิตถ้ายิ่งทำสมาธิไปด้วยฟังเทศไปด้วยผู้เทศก็แนะนำให้ทำจิตอย่างนั้นทำจิตอย่างนี้เมื่อจิตของผู้ฟังสงบเคลิ้มลงไปอยู่ในครึ่งหลับครึ่งตื่นในตอนนี้จิตมันจะยึดคำพูดแล้วกลายเป็นเรื่องการสะกดจิตไปทันทีเพราะฉะนั้นจึงไม่นิยมที่จะไปนั่งเฝ้าหรือนำคนภาวนาถ้านั่งเฝ้าก็เพียงแต่ว่าเอาเวลานี้นั่งสมาธินะทำจิตทำใจกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้เอาต่อไปนี้ไม่พูดทำความสงบกันทุกคนจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกทีนี้พอสมมติว่าเวลาล่วงเลยไปชั่วโมงสองชั่วโมงพอออกจากสมาธิแล้วใครมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ถามกันในขณะนั้นบางครั้งยังเคยเทศว่าพวกญาติโยมพากันมาทำดีในวัดความดีมันก็หลั่งไหลเข้าวัดหมดถ้าหากความดีอันนี้มันจะทำให้รวยได้วัดก็รวยแต่ผู้เดียวญาติโยมก็พากันจนหมดเพราะมาสร้างความดีให้วัดเพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาหรือสวดมนต์อยู่ในบ้านเนี่ยดีที่สุดเพศคฤหัสถ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานผู้ที่ไม่เคยบวชสำเร็จพระโสดาเช่นนางวิโสสาขาอนาถบิณฑิกะก็ยังครองเรือนอยู่พระเจ้าสุทโธทนะฟังเทศก็ยังทรงเป็นคฤหัสถ์อยู่สำเร็จพระอรหันต์พระพาหิยะก็ยังแต่งเทศเป็นนักบวชนอกศาสนาอยู่ฟังเทศพระพุทธเจ้าก็สำเร็จทั้งที่เป็นหน้าที่อยู่ในเพศนักบวชนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเพศนี่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการปฏิบัติอยู่ในภูมิของศีล5นี่ง่ายที่สุดเพราะข้อที่จะพึงผิดวินัยนั้นมันน้อยเราเป็นคฤหัสถ์มีศีล5จะประดับตกแต่งร่างกายก็ได้มีครอบมีครัวได้รับทานอาหารเย็นได้ไม่ขัดข้องแต่ถ้าบวชเป็นชีแล้วทานอาหารเย็นภาวนาจิตไม่สงบบวชเป็นพระเป็นสงฆ์แล้วฉันข้าวเย็นภาวนาจิตไม่สงบสงบได้ก็ไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะผิดศีลเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะครองศีลจำนวนมากๆได้อย่าเพิ่งริบวชดีกว่ารักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วศีล8ศีล10ศีล227ถ้าพื้นฐานมันดีแล้วมันไปเองก็เหมือนกับเราปลูกต้นไม้ทีนี้เมื่อเราปลูกลงไปแล้วมันอย่างรากอย่างอะไรลงไปแล้วมันเจริญงอกงามแผ่กิ่งก้านสาขาไปเองทีนี้ศีล5นี่ก็เปรียบเหมือนต้นไม้เล็กๆที่เราเริ่มปลูกลงเมื่อมันมีรากแก้วมันมั่นคงขึ้นมาแล้วกิ่งก้านสาขามันก็แตกสาขาแผ่กระจายไปเองเพราะงั้นอย่าไปสงสัยเลยเป็นฆราวาสจะภาวนาไม่ได้ดิบได้ดีเอาว่าไงภาวนาแล้วมีอาการเคลิ้มๆอาการเคลิ้มๆคืออาการนอนหลับจิตมันจะหลับเหมือนกับการจะนอนหลับอย่างธรรมดาธรรมดาแต่โดยธรรมชาติของจิตที่จะเป็นสมาธิที่ก้าวลงไปในระยะแรกนั้นคือการนอนหลับอย่างธรรมดามีอาการเคลิ้มๆแล้วก็วูบลงไปถ้าตกใจตื่นจิตถอนก็มาตั้งต้นใหม่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ตื่นวูบลงไปแล้วปล่อยให้มันเป็นไปจนกระทั่งหยุดวูบนิ่งพอเกิดนิ่งพับถ้านอนหลับธรรมดาก็มืดไปเลยทีนี้ถ้าเป็นสมาธิพอนิ่งพับสว่างโพล่งขึ้นมาอาการวูบนั่นเป็นอาการที่จิตจะก้าวลงสู่สมาธิ ำลังจะได้ผลแล้วเชิญทำต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมถ้าหากสมมติว่าเราเลี้ยงเองทำเองไม่มีใครเขาทำให้คือหมายความว่าเลี้ยงเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาแล้วเอาหม่อนเอาไหมไปต้มเองสาวเส้นไหมเองอันนี้มันก็เป็นปานาติบาตแต่ถ้าเพียงแค่ว่าเราไปแนะนำให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอาชีพแล้วก็ในเมื่อเขาทำลงไปแล้วเขาจะรู้จักเอาประโยชน์ก็ตามไม่รู้ก็ตามนั่นเป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปสั่งเขาละอันนี้มันก็ไม่เป็นปานาติบาตทีนี้อย่างสมมติว่าหลวงพ่อนี่ไปเที่ยวเทศให้ใครเขาฟังบอกว่าประโยชน์3อุทานสัมปทาประโยชน์ปัจจุบันต้องถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันในการทำงานทีนี้ถ้าเผื่อว่าคนทั้งหลายมีงานมีหน้าที่การงานต่างๆกันคนที่มีหน้าที่ราชการก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่ถ้าเกิดมีคนร้ายที่เป็นมือปืนคอยรับจ้างฆ่าคนพอฟังเทศหลวงพ่อแล้วเขาไปขยันยิ่งขึ้นเพราะเขาเลื่อมใสในคำเทศหลวงพ่อจะไม่ตกนรกใต้เลยนี่เราพิจารณาเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
1: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อคันเทศว่าศีลวิธีทำสมาธิและแก้ปัญหาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับคืนนี้ท่านบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์ขกรรมฐานวันนี้นำเสนอตอนที่35ครับ
2: สัตว์ย่อมแสวงหาเองดังสุนัขเข้าไปอาศัยวัดสัตว์ป่าเข้าไปอาศัยพระธุดงค์เพราะธรรมคือความเย็นความไว้วางใจเป็นต้นที่สัตว์เข้าใจว่ามีอยู่ในที่นั้นจึงเสาะแสวงหาไปตามประสาแม้แต่ผู้ไม่เคยสนใจกับธรรมเลยยังรู้จักสถานที่ที่ไม่มีภัยและชอบไปเที่ยวสนุกเฮฮาในที่เช่นนั้นแต่โบราณกาลมาถึงปัจจุบันเพราะไปทำที่อื่นไม่ปลอดภัยเหมือนที่เช่นนั้นเพียงเท่านี้ก็พอทราบเลยว่าธรรมและสถานที่ผู้บำเพ็ญธรรมเป็นที่ไว้ใจแก่สัตว์และมนุษย์ทั่วไปจึงไม่ค่อยระแวงระวังกันและบางรายบางพวกไม่ระวังเสียจนปล่อยตัวเลยเถิดโดยไม่คิดถึงหัวใจมนุษย์ด้วยกันและพระศาสนาซึ่งเป็นสมบัติของประเทศบ้างเลยแม้ผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นก็ย่อมทราบความดีความชั่วคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วได้เช่นมนุษย์ทั่วไปจึงควรคิดและเห็นใจผู้อื่นที่รักสงวนสมบัติของตนบ้างไม่ปล่อย 100% ไปเสียทีเดียวในที่ทุกสถานยังจะพอมีเขตแดนแห่งมนุษย์และสัตว์เป็นที่อยู่อาศัยคนละวรรคละตอนบ้างไม่คละเคล้ากันไปเสียหมดจนไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นใครเพราะอะไรอะไรก็แบบเดียวกันเสียสิ้นท่านอาจารย์องค์นี้ชอบเที่ยวหาที่วิเวกและเปลี่ยนที่ทำความเพียรอยู่เสมอปกติก็ชอบเที่ยวทุดงไปตามป่าตามเขาอยู่แล้วแล้วยังชอบเที่ยวเปลี่ยนที่ทำความเพียรอยู่เรื่อยๆเช่นไปพักอยู่ที่นั่นเป็นปกติแล้วแต่เวลาเช้าไปทำความเพียรอยู่ที่หนึ่งตอนบ่ายๆหรือเย็นก็เปลี่ยนไปทำอีกแห่งหนึ่งกลางคืนก็เที่ยวไปทำความเพียรอยู่อีกแห่งหนึ่งในแถบที่ท่านพักอยู่นั่นแหละเปลี่ยนทิศทางบ้างไปใกล้บ้างไกลบ้างไปอยู่ในถ้ำอื่นจากถ้ำเดิมบ้างขึ้นไปอยู่บนหลังเขาบ้างตามหินดานบ้างดึกๆจึงกลับที่พักท่านให้เหตุผลสำหรับนิสัยท่านว่าเวลากำลังชุลมุนวุ่นวายกับการแก้กิเลสการเปลี่ยนอุบายต่างๆเช่นนั้นปัญญามักเกิดขึ้นเสมอกิเลสตั้งตัวไม่ติดเพราะถูกอุบายของสติปัญญาตีต้อนในท่าต่างๆให้หลุดลอยไปเป็นพักๆถ้าอยู่ในที่แห่งเดียวทำให้ชินต่อสถานที่แต่กิเลสไม่ได้ชินกับเรามันสั่งสมตัวขึ้นเสมอไม่ว่าเราจะชินกับอะไรหรือไม่ก็ตามเราจำต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอุบายและสถานที่อยู่เสมอเพื่อทันกับกลมารยาของกิเลสที่ปักหลักสังสมตัวเองและต่อสู้กับเราไม่มีเวลาพักผ่อนตัวตลอดเวลาถ้าเว้นบ้างก็เพียงเวลาหลับสนิทเท่านั้นนอกนั้นเป็นเวลาทำงานของมันเสียสิ้นดังนั้นการทำความเพียรจะลดหย่อนอ่อนข้อและผัดเพี้ยนเลื่อนเวลาอยู่จึงทำให้กิเลสตัวขยันหัวเราะเอา การเปลี่ยนสถานที่และอุบายอยู่เสมอจึงพอมองเห็นความแพ้ความชนะกับกิเลสบ้างไม่ปล่อยให้มันรับเหมาเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวดังนี้เหตุผลของท่านก็น่าฟังและเป็นคติได้ดีสำหรับผู้ไม่นอนใจให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ำทำลายเอาทุกๆกรณีที่จิตไหวตัวท่านชอบเที่ยวไปทางภูสิงห์ภูวัวภูลังกาและดงหม้อทองเขตอำเภอเซกาอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายและอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมแถบนั้นมีเขามากเช่นภูสิงห์ภูวัวและภูลังกาซึ่งล้วนเป็นทำเลดีๆเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมอย่างยิ่งแต่ห่างไกลหมู่บ้านมากบิณฑบาตไม่ถึงต้องมีคนผลัดเปลี่ยนกันขึ้นส่งอาหารที่ดังกล่าวเหล่านี้เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่านานาชนิดมีเสือช้างกระทิงวัวแดงเป็นต้นพอตกบ่ายและเย็นจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้ร้องสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งป่าผู้ไม่สละตาจริงๆยากจะอยู่ได้เพราะเสือชุมมากเป็นพิเศษและไม่ค่อยกลัวคนด้วยบางคืนพระท่านเดินโยกลมทำความเพียรไปมาอยู่มันยังแอบมาหมอบดูท่านได้โดยไม่กลัวท่านเลยแต่ไม่ทำอะไรมันอาจสงสัยแล้วแอบด้อมเข้ามาดูก็ได้พอท่านได้ยินเสียงผิดสังเกตนึกประหลาดใจส่องไฟฉายไปดูยังเห็นเสือโคร่งใหญ่โดดออกไปต่อหน้าต่อตาก็ยังมีแม้เช่นนั้นท่านก็ยังเดินจงกรมทำความเพียรต่อไปได้ไม่คิดกลัวว่าเสือจะโดดมาคาบเอาไปกินเลยทั้งนี้เพราะความเชื่อธรรมมากกว่าความกลัวเสือจึงพออดทนทำความเพียรต่อไปได้บางวันพอตกเย็นพระท่านก็ขึ้นบนไหล่เขาแล้วมองลงไปดูโขลงช้างใหญ่ซึ่งกำลังพากันออกเที่ยวตามหินดานอันกว้างยาวเป็นกิโลกิโลสามารถมองเห็นช้างทั้งโขลงได้อย่างชัดเจนทั้งตัวเล็กๆและตัวใหญ่ซึ่งกำลังเริ่มจะพากันออกเที่ยวหากินท่านว่าเวลาดูช้างทั้งโขลงใหญ่ๆที่กำลังหยอกเล่นกันอย่างเพลิดเพลินเช่นนั้นทำให้เพลินดูมันจนค่ำไม่รู้ตัวก็มีเพราะสัตว์พันนี้ชอบหยอกเล่นกันเหมือนมนุษย์เรานี่เองท่านอาจารย์องค์นี้มีความเด็ดเดี่ยวมากดังที่เขียนผ่านมาแล้วการนั่งภาวนาตลอดสว่างท่านทำได้อย่างสบายไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคก็การนั่งภาวนาแต่หัวค่ำยันสว่างนั้นไม่ใช่เป็นงานเล็กน้อยถ้าไม่เป็นผู้มีใจกล้าหาญกัดเหล็กกัดเพชรจริงๆจะทำไม่ได้จึงขอชมเชยอนุโมทนาท่านอย่างถึงใจดังนั้นท่านจึงสามารถเป็นอาจารย์สั่งสอนคณะสานุศิษย์ให้ได้รับความร่มเย็นเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ท่านเป็นที่แน่ใจในองค์ท่านเอง 100% ว่าเป็นผู้สิ้นภพสิ้นชาติอย่างประจักษ์ใจทั้งที่ยังครองขันธ์อยู่ปล่อยขันธ์เมื่อไรก็เป็นปรมังสุขังล้วนๆเมื่อนั้นหมดความรับผิดชอบกังวลโดยสิ้นเชิงการเขียนประวัติย่อของท่านอาจารย์องค์สำคัญองค์หนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นก็ขอยุติลงกรุณาสังเกตตามที่เขียนมานี้ว่าคือองค์ใดแน่ปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่และเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนพระเนรจำนวนมากแต่ผู้เขียนไม่อาจระบุนามท่านเกรงจะเป็นการกระทบกระเทือนในองค์ท่านเพราะท่านพ้นจากโลกามิตรใดๆทั้งสิ้นแล้วครองแต่ธรรมที่บริสุทธิ์กับขันธ์ 5เครื่องก่อกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีทางสงสัยท่านว่าจะเป็นอื่นขอความสวัสดีมงคลจงเกิดมีแด่ท่านผู้อ่านประวัติของท่านผู้อัศจรรย์โดยทั่วกันถ้าไม่ลดละความเพียรพยายามในการบำเพ็ญตนวันหนึ่งเราท่านต้องได้ชมธรรมสมบัติบริสุทธิ์ที่พึงใจอย่างท่านแน่นอนภายในใจท่านเองสมกับทำเป็นสมบัติของทุกคนผู้ปฏิบัติเป็นสามัคคีกรรมท่านอาจารย์มั่นผู้รู้เห็นธรรมประจักษ์ใจด้วยปฏิปทาอันราบรื่นดีงามที่ควรเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาได้อย่างเต็มปากเต็มใจองค์หนึ่งในสมัยปัจจุบันแต่ไม่ได้เขียนวิธีเดินจงกรมที่ท่านเคยดำเนินมาลงในประวัติท่านว่าท่านทำอย่างไรกำหนดทิศทางอย่างไรบ้างหรือไม่ทางจงกรมสำหรับเดินทำความเพียรในท่าเดินสั้นและยาวเพียงไรก่อนจะเริ่มทำความเพียรในท่าเดินท่านทำอย่างไรผู้เขียนลืมลงไว้ขณะที่เขียนประวัติท่านจึงขอนำมาเขียนลงในปฏิปทาสายของท่านเพื่อท่านผู้สนใจจะได้ยึดเป็นหลักฐานต่อไปความจริงพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับของมัชฌิมาปฏิปทาสำหรับท่านผู้สนใจดำเนินตามอย่างถูกต้องตายตัวก็มีอยู่แล้วดังนั้นท่านอาจารย์มั่นจึงยกแบบฉบับนั้นเป็นเครื่องดำเนินอย่างหาที่ต้องติมิได้ทั้งอิริยาบถธรรมดาและอิริยาบถแห่งความเพียรในท่าต่างๆแต่จะอธิบายวิธีเดินจงกรมก่อนวิธีอื่น ทิศทางและความสั้นยาวของทางสำหรับเดินจงกรมมีดังนี้ทางเดินจงกรมตามที่ท่านกำหนดรู้ไว้และปฏิบัติตามเรื่อยมานั้นมี3ทิศด้วยกันคือตรงไปตามแนวตะวันออกตะวันตก1ไปตามแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้1และไปตามแนวตะวันออกเฉียงเหนือ1การเดินจงกรมก็เดินไปตามแนวทั้ง3ที่กำหนดไว้ในแนวใดแนวหนึ่งความสั้นยาวของทางจงกรมแต่ละสายนั้นท่านว่าตามแต่ควรสำหรับรายนั้นๆไม่ตายตัวกำหนดเอาเองได้ตามสมควรแต่อย่างสั้นท่านว่าไม่ควรให้สั้นกว่า19สำหรับเวลาอยู่ในที่จำเป็นหาทางเดินไม่ได้ทางจงกรมขนาดธรรมดายาวราว29ขนาดยาวราว25ถึง39เป็นความเหมาะสมทั่วไปเฉพาะทิศทางท่านถือเป็นแบบฉบับและปฏิบัติตามนั้นจริงๆไม่ให้เคลื่อนคลาดในเมื่อไม่จำเป็นจริงๆและสั่งสอนพระเนรให้ปฏิบัติตามนั้นด้วยบางครั้งท่านเห็นพระเดินจงกรมผิดทิศทางท่านยังเรียกมาดุด่าสั่งสอนเอาบ้างว่าพี่สั่งสอนหมู่คณะจะเป็นทางธรรมก็ดีทางวินัยก็ดีได้สอนตามแบบฉบับเรื่อยมาไม่เคลื่อนคลาดแม้การเดินจงกรมซึ่งเป็นทางธรรมก็มีแบบฉบับไปตามธรรมเช่นกันการเดินจงกรมในครั้งพุทธกาลท่านมีกำหนดทิศทางกันอย่างไรบ้างหรือไม่ได้ทราบว่ามีทิศทางอยู่3ดังที่เคยอธิบายให้ฟังเสมอมาหมู่คณะจึงไม่ควรถือว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญแล้วไม่สนใจปฏิบัติตามก็แสดงว่าไม่ได้ตั้งใจมาศึกษาด้วยความสนใจแม้สิ่งอื่นๆก็จะเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญดังที่เป็นมาแล้วและผ่านไปโดยไม่เห็นอะไรสำคัญความเป็นทางนี้จึงสอให้เห็นความไม่สำคัญของผู้มาอบรมศึกษาอย่างเต็มตาเต็มใจเวลาออกจากที่นี่ไปก็จะต้องนำลัทธินิสัยความไม่มีอะไรสำคัญนี้ไปใช้กลายเป็นเรื่องไม่สำคัญในตัวของผู้ปฏิบัติไปเสียสิ้นการมาอยู่กับครูอาจารย์ที่เราเคารพนับถือยังไม่เห็นความสำคัญในคำตักเตือนสั่งสอนอยู่แล้วก็เท่ากับจะเริ่มสร้างสิ่งทำลายตนขึ้นในเวลาเดียวกันนี่แลเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้สนิทตาใจกับหมู่คณะที่มาอาศัยว่าจะได้สิ่งที่เป็นสาระอะไรบ้างไปเป็นหลักข้อปฏิบัติในการต่อไปเห็นมีแต่ความไม่สำคัญไปเสียความจริงธรรมที่นำมาสั่งสอนหมู่คณะทุกๆแขนงได้พิจารณากลั่นกรองแล้วกลั่นกรองเล่าจนเป็นที่แน่ใจไม่ได้สอนด้วยความพูดพลาดหลุดปากก็พูดออกมาทำนองนั้นแต่สอนด้วยความพิจารณาแล้วทั้งสิ้นทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดการกำหนดทิศทางเดินจงกรมเคยได้อธิบายให้หมู่คณะฟังมาหลายครั้งแล้วจนน่ารำคาญทั้งผู้สอนผู้ฟังแทนที่จะพาการพิจารณาตามบ้างพอเป็นพยานแห่งการมาศึกษาแต่ทำไมความฝ่าฝืนจึงโผล่ขึ้นมาอย่างไม่อายครูอาจารย์และใครๆที่อยู่ด้วยกันบ้างการพิจารณาทิศทางของความเพียรท่าต่างๆนี้ผมเคยพิจารณามานานและทราบมานานแล้วจึงกล้านำมาสั่งสอนหมู่คณะด้วยความแน่ใจเมื่อเห็นความฝ่าฝืนจึงทำให้อดสลดสังเวชใจไม่ได้ว่าต่อไปจะเห็นแต่ของปลอมเต็มวัดเต็มวาเต็มศาสนาและเต็มพระเนนเถนทีพุทธบริษัทเพราะความชอบใจความสะดวกใจพาให้เป็นไปไม่ใช่ความไตร่ตรองดูเหตุดูผลด้วยดีพาให้เป็นไปศาสนานั้นจริงไม่มีที่ต้องติแต่ศาสนาจะถูกต้องติเพราะผู้ปฏิบัติดึงศาสนามาเป็นเครื่องมือของกิเลสที่มีเต็มหัวใจผมน่ะกลัวตรงนี้เองเพราะเห็นอยู่กับตาดังที่ว่าอยู่ขณะนี้แลดังนี้ซึ่งผู้เขียนได้เห็นท่านเรียกพระมาดูด่าสั่งสอนอย่างเข้มข้นด้วยตาตัวเองจึงจำไม่ลืมตลอดมาเมื่อมีโอกาสจึงได้นำมาลงไว้บ้างฉะนั้นทางเดินจงกรมเฉพาะท่านอาจารย์มั่นท่านมีแบบฉบับจริงๆดังกล่าวมาท่านอาจารย์มั่นกำหนดรู้ทิศทางของทางเดินจงกรมการกำหนดรู้ทิศทางของสายทางเดินจงกรมท่านอาจารย์มั่นกำหนดดูตามอริยประเพณีในครั้งพุทธกาลท่านทราบว่ามีกำหนดกฎเกณฑ์มาแต่ดั้งเดิมท่านเองจึงได้ปฏิบัติตามแบบนั้นเรื่อยมาการเดินจงกรมจะครองผ้าก็ได้ไม่ครองก็ได้ตามแต่สถานที่ควรปฏิบัติอย่างไรเหมาะทั้งทิศทางของสายทางสำหรับเดินจงกรมทั้งวิธีเดินจงกรมทั้งการครองผ้าหรือไม่ครองในเวลาเดินจงกรมทั้งขณะยืนรำพึงที่หัวจงกรมเวลาจะทำความเพียรในท่าเดินจงกรมท่านอาจารย์มั่นกำหนดดูตามอริยประเพณีทราบโดยละเอียดและได้ปฏิบัติตามที่กำหนดทราบแล้วเรื่อยมาคือการเดินจงกรมท่านสอนให้เดินไปตามตะวันหรือเยื้องตะวันไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ท่านว่า การเดินตามตะวันเป็นที่หนึ่งเยื้องตะวันทั้งสองสายเป็นอันดับรองลงมาส่วนการเดินตัดตะวันหรือไปตามทิศเหนือทิศใต้ไม่เห็นท่านเดินเลยนอกจากไม่เห็นท่านเคยเดินแล้วยังได้ยินท่านว่าไม่ควรเดินด้วยแต่จะเพราะเหตุไรนั้นลืมคำอธิบายท่านเสียสิ้นวิธีเดินจงกรมภาวนาการเดินจงกรมกลับไปกลับมาไม่ช้านักไม่เร็วนักพองามตางามมัญญาตตามเยี่ยงอย่างประเพณีของพระผู้ทำความเพียรท่าเดินในครั้งพุทธกาลเรียกว่าเดินจงกรมภาวนาเปลี่ยนจากวิธีนั่งสมาธิภาวนามาเป็นเดินจงกรมภาวนาเปลี่ยนจากเดินมายืนเรียกว่ายืนภาวนาเปลี่ยนจากยืนมาเป็นท่านอนเรียกว่าท่าสีหสายญาติภาวนาเพราะฝังใจว่าจะภาวนาด้วยอิริยาบถนอนหรือสีหสายญาติการทำความเพียรในท่าใดก็ตามแต่ความหมายมั่นปันมือก็เพื่อชำระกิเลสตัวเดียวกันด้วยเครื่องมือชนิดเดียวกันมิได้เปลี่ยนเครื่องมือคือธรรมที่เคยใช้ประจำหน้าที่และนิสัยเดิมก่อนเดินจงกรมพึงกำหนดหนทางที่ตนจะพึงเดินสั้นหรือยาวเพียงไรก่อนว่าเราจะเดินจากที่นี่ไปถึงที่นั้นหรือถึงที่โน้นหรือตกแต่งทางจงกรมไว้ก่อนเดินอย่างเรียบร้อยสั้นหรือยาวตามต้องการวิธีเดินจงกรมผู้จะเดินกรุณาไปยืนที่ต้นทางจงกรมที่ตนกำหนดหรือตกแต่งไว้แล้วนั้นพึงยกมือทั้งสองขึ้นประนมไว้เหนือระหว่างคิ้วระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่ตนถือเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของใจและระลึกถึงคุณของบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์ตลอดท่านผู้เคยมีพระคุณแก่ตนจบลงแล้วรำพึงถึงความมุ่งหมายแห่งความเพียรที่กำลังจะทำด้วยความตั้งใจเพื่อผลนั้นเสร็จแล้วปล่อยมือลงเอามือขวาทับมือซ้ายทาบกันไว้ใต้สะดือตามแบบพุทธรำพึงเจริญพรหมวิหาร4จบแล้วทอดตาลงเบื้องต่ำท่าสำรวมตั้งสติกำหนดจิตและธรรมที่เคยนำมาบริกรรมกำกับใจหรือพิจารณาธรรมทั้งหลายตามแบบที่เคยภาวนามาในท่าอื่นๆเสร็จแล้วออกเดินจงกรมจากต้นทางถึงปลายทางจงกรมที่กำหนดไว้เดินกลับไปกลับมาในท่าสำรวมมีสติอยู่กับบทธรรมหรือสิ่งที่พิจารณาโดยสม่ำเสมอไม่ส่งจิตไปอื่นจากงานที่กำลังทำอยู่ในเวลานั้นการเดินไม่พึงเดินไกวแขนไม่พึงเดินเอามือขัดหลังไม่พึงเดินเอามือกอดอกไม่พึงเดินมองโน้นมองนี้อันเป็นท่าไม่สำรวมการยืนกำหนดรำพึงหรือพิจารณาธรรมนั้นยืนได้โดยไม่กำหนดว่าเป็นหัวทางจงกรมหรือย่านกลางทางจงกรมยืนนานหรือไม่ตามแต่กรณีที่ควรหยุดอยู่หรือก้าวต่อไปเพราะการรำพึงทำนั้นมีความลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันที่ควรอนุโลมตามความจำเป็นจนกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไปบางครั้งต้องยืนพิจารณาร่วมชั่วโมงก็มีถึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไปการเดินกำหนดคำบริกรรมหรือพิจารณาธรรมไม่นับก้าวเดินนอกจากจะถือเอาก้าวเดินนั้นเป็นอารมณ์แห่งความเพียรก็นับก้าวได้การทำความเพียรในท่าใดสติเป็นสิ่งสำคัญประจำความเพียรท่านนั้นๆการขาดสติไปจากงานที่ทำเรียกว่าขาดความเพียรในระยะนั้นๆผู้บำเพ็ญพึงสนใจสติให้มากเท่ากับสนใจต่อธรรมที่นำมาบริกรรมการขาดสติแม้คำบริกรรมภาวนาจะยังติดต่อกันไปเพราะความเคยชินของใจก็ตามแต่ผลคือความสงบของจิตจะไม่ปรากฏตามความมุ่งหมายการเดินจงกรมจะเดินเป็นเวลานานหรือไม่เพียงไรตามแต่จะกำหนดเองการทำความเพียรในท่าเดินก็ดีท่ายืนก็ดีท่านอนก็ดีท่านั่งก็ดีอาจเหมาะกับนิสัยในบางท่านที่ต่างกันการทำความเพียรในท่าต่างๆนั้นเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถไปในตัวด้วยไม่เพียงมุ่งกำจัดกิเลสโดยถ่ายเดียวเพราะธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือทำประโยชน์จำต้องมีการรักษาเช่นการเปลี่ยนอิริยาบถท่าต่างๆเป็นความเหมาะสมสำหรับธาตุขันธ์ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำถ้าไม่มีการรักษาด้วยวิธีต่างๆธาตุขันต้องกลับมาเป็นข้าศึกแก่เจ้าของจนได้คือต้องพิกลพิการไปต่างๆสุดท้ายก็ทำงานไม่ถึงจุดที่มุ่งหมายพระธุดงค์ท่านถือการเดินจงกรมเป็นงานประจำชีวิตจิตใจจริงๆโดยมากท่านเดินครั้งละ1ชั่วโมงขึ้นไปตอนเช้าหลังจากหันแล้วท่านเริ่มเข้าทางจงกรมกว่าจะออกมาก็11นาฬิกาหรือเที่ยงแล้วพักเล็กน้อยบ่าย1โมงหรือ2โมงก็เข้าทางและเดินจงกรมต่อไปอีกจนถึงเวลาปัดกวาดที่พักอาบน้ำเสร็จแล้วเข้าเดินจงกรมอีก 1ถึง2ทุ่มถ้าไม่ใช่หน้าหนาวก็เดินต่อไปจนถึง4ถึง5ทุ่มถึงจะเข้าที่พักทำสมาธิภาวนาต่อไปอย่างไรก็ตามการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิท่านต้องเดินนานนั่งนานเสมอเป็นประจำไม่ว่าจะพักอยู่ในที่เช่นไรและฤดูใดความเพียรท่านเสมอตัวไม่ยอมลดหย่อนผ่อนตัวให้กิเลสเพ่นพ่านก่อกวนทำความรำคาญแก่ใจท่านนักท่านพยายามห้ามหันอยู่ทุกอิริยาบถจึงพอเห็นผลจากความเพียรบ้างต่อไปก็เห็นผลไปโดยลำดับขั้นเริ่มแรกที่ฤทธิ์กิเลสกำลังแข็งแรงนี้ลำบากอยู่บ้างดีไม่ดีถูกมันจับมุดลงหมอนสลบครอกไปไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมามันเอาเครื่องในไปกินจนอิ่มและหนีไปเที่ยวรอบโลกได้หลายทวีปแล้วจึงจะงวงเงียตื่นขึ้นมาและบ่นให้ตัวเองว่าเผลอตัวหลับไปหยิบหนึ่งวันหลังจะเร่งความเพียรให้เต็มที่วันนี้ความโง่ง่วงทำผิดจึงทำให้เสียความจริงคือกิเลสทำผิดนั่นเองวันหลังยังไม่มองเห็นหน้ามันเลยถูกมันจับมัดเข้าอีกแต่ไม่เข็ดเจ็บก็เจ็บแต่ไม่เข็ดคือกิเลสเคี่ยนคนนี่แหละนักภาวนาเคยถูกมันดัดมาพอแล้วบ่นกันยุ่งว่าลวนลายไม่ทันมันสมกับมันเคยเป็นอาจารย์ของคนและสัตว์ทั้งโลกมาเป็นเวลานานตอนเริ่มฝึกหัดความเพียรทีแรกนี่แหละตอนกิเลสโมโหพยายามบีบบังคับหลายด้านหลายทางพยายามทำให้ขี้เกียจบ้างทำให้เจ็บที่นั่นปวดที่นี่บ้างทำให้ง่วงเหงาหาวนอนบ้างหาเรื่องว่ายุ่งไม่มีเวลาภาวนาบ้างจิตกระวนกระวายนั่งภาวนาไม่ได้บ้างบุญน้อยวาสนาน้อยทำไม่ได้มากนั่งไม่ได้นานบ้างทำให้คิดว่ามัวจะนั่งหลับตาภาวนาจะไม่แย่ไปหรืออะไรอะไรไม่ทันเขารายได้จะไม่พอกับรายจ่ายบ้างราวกับว่าก่อนแต่ยังไม่ได้ฝึกหัดภาวนาเคยมีเงินเป็นล้านๆพอจะเริ่มภาวนาเข้าบ้างตัวเริ่มจะเอาไปกินเสียหมดยิ่งถ้าได้ภาวนาเข้าจริงๆตัวกิเลสจะไม่ท้องใหญ่ปากกว้างยิ่งกว่ายักษ์ใหญ่เอาไปกินหมดหรือพอถูกกิเลสเท่านี้เข้าเกิดคันคายเจ็บปวดระบมไปทั้งตัวสุดท้ายยอมให้มันพาทะเลถลายไปทางที่เข้าใจว่าไม่มียักษ์มีมารแต่เวลากลับกระเป๋ามีเท่าไรเรียบวุฒไม่ทราบอะไรมาเอาไปคราวนี้ไม่บ่นเพราะไม่รู้จักตัวผู้มาขโมยไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะกระเป๋าก็ติดอยู่กับตัวไม่เผลอผายวางทิ้งไว้ที่ไหนพอขโมยจะมาลักไปได้เป็นอันว่าเรียบตามเคยโดยไม่รู้จักต้นสายปลายเหตุวันหลังไปใหม่ก็เรียบกลับมาอีกแต่จับตัวขโมยไม่ได้นี่แหละทางเดินของกิเลสมันชอบเดินแต้มสูงๆอย่างนี้แหละจึงไม่มีใครจับตัวมันได้ง่ายแม้พระธุดงค์ไม่มีสมบัติอะไรก็ยังถูกมันขโมยได้คือขโมยสมาธิจิตจนไม่มีสมาธิวิปัสสนาติดตัวนั่นแหละท่านเคยถูกมาแล้วจึงได้รีบเตือนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายโปรดพากันระวังตัวเวลาเริ่มเข้าวัดเข้าวาหาศีลหาธรรมหาสมาธิภาวนากลัวว่ามันจะมาขโมยหรือแย่งเอาตัวไปต่อหน้าต่อตาแล้วจับตัวไม่ได้ไล่ไม่มีวันจนดังพระท่านถูกมาแล้วถ้าทราบไว้ก่อนบ้างจะพอมีทางระวังตัวไม่สิ้นเนื้อประดาตัวไปเปล่าแบบไม่มีปีมีคลุยขับกล่อมให้อนัสสัญญาณว่ากิเลสมาก่อโกยเอาของดีไปใช้ไปทานเสียจนหมดตัวท่านที่เริ่มฝึกหัดใหม่กรุณากำหนดเวลาในการเดินจงกรมเอาเองแต่กรุณากำหนดเผื่อไว้บ้างเวลากิเลสตัวร้อยเล่ห์พันลวงไม่แอบขโมยเอาสิ่งของจะได้เหลือคำภาวนาติดตัวไว้บ้างขณะเดินจงกรมพึงกำหนดสติกับคำบริกรรมให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันประคองความเพียรด้วยสติสัมปชัญญะมีใจแน่วแน่ต่อธรรมที่บริกรรมเช่นกำหนดพุทโธให้จิตรู้อยู่กับพุทโธทุกระยะที่ก้าวเดินไปและถอยกลับมาชื่อว่าผู้มีความเพียรในท่าทางนั้นไม่ขาดวรรคขาดตอนไปในระหว่างตามที่ตนเข้าใจว่าบำเพ็ญเพียรผลคือความสงบเย็นถ้าจิตไม่เผลอตัวไปสู่อารมณ์อื่นในระหว่างเสียก่อนผู้ภาวนาต้องหวังได้ครองความสุขใจในขณะนั้นหรือขณะใดขณะหนึ่งแน่นอนข้อนี้กรุณาเชื่อไว้ก่อนเขาได้ว่าพระพุทธเจ้าและครูอาจารย์ที่ท่านสอนจริงๆด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ท่านไม่โกหกให้เสียเวลาและเปล่าประโยชน์แน่นอนก่อนท่านจะได้ทำมาสั่งสอนประชาชนท่านก็คือผู้ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยความลำบากทรมานผู้หนึ่งก่อนเราผู้กำลังฝึกหัดจึงไม่ควรสงสัยท่านว่าเป็นผู้ล้างมือคอยเปิดมาก่อนท่าเดียวโดยไม่ลงทุนลงรอนมาก่อนทุนของพระพุทธเจ้าก็คือความสลบสลายไป3คนทุนของพระสาวกบางองค์ก็คือฝ่าเท้าแตกและเสียจากสุขไปก็มีต่างๆกันแต่ได้ผลที่พึงใจทั้งเลิศทั้งประเสริฐทั้งอัศจรรย์เหนือโลกเป็นเครื่องสนองตอบแทนสิ่งที่เสียไปเพราะความเพียรอันแรงกล้านั้นท่านข้ามโลกไปได้โดยตลอดปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวล ทั้งนี้เพราะการยอมเสียสละสิ่งที่โลกรักสงวนกันถ้าท่านยังมัวหึงหวงห่วงความทุกข์ความลำบากอยู่ก็คงต้องงมทุกข์บุกโคลนโดนวัฏฏะอยู่เช่นเราทั้งหลายนี่แหละ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569

ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีกิจอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียรเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิการ่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา9นาฬิการ่วมทำบุญเพื่อแสดงอัจฉริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโดยการโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอรัตนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ผู้มีกิจอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญ113ปีชาตการองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ที่วันหนึ่งก็ประเอิญเนี่ยถ้าตอนมันผ่านความจำมันก็ไม่ลืมนะไปห้าจุดบริเวณตะบะเขาพอออกมาสุดท้ายนี่ก็มีพี่ชายคนหนึ่งแกอยู่สุดท้ายนะแกลูกแกก็ใส่บาตรแล้วก็ละบาตรไหนบิณฑบาตได้อะไรไหมไหนขอดูบาตรแกว่าพบกันดีนั่นแหละแกเป็นนิสัยงั้นดูนิสัยแกมาเปิดบาบาดูบาเอ้ยไม่ได้อะไรเลยนี่หนาวมีแต่ข้าวปลาไม่ได้กินอะไรไงวะเอารีบสูรีบว่างั้นนะให้เขาไปเอานั่นเอาปลาก็เป็นปลาดิบ นี่เรียกว่าเอาหัวใจคนนิมนต์รอก่อนครับว่างั้นแล้วก็ได้ยืนอยู่นั่นแหละเขาก็เอาอะไรมาตำโป๊กแป๊กโป๊กแป๊กโป๊กแป๊กมีพริกมีอะไรตำโป๊กแป๊กแป๊กเอารีบว่างั้นนะแกก็ไปช่วยเขาทำปุ๊บปับปุ๊บปับได้เป็นห่อหนึ่งออกมาพอห่อเสร็จแล้วก็มาสบายก็เห็นอยู่นั่นปลาดิบจะฉันได้ไงก็เราไม่มีคารวาสก็มีแต่เราองค์เดียวปลาดิบก็ฉันไม่ได้พระปรับอาบัติห้ามไม่ฉันเนื้อดิบปลาดิบอะไรห้ามทางพระวินัยห้ามไม่ฉันฉันจะของสุกแล้วนี่พอเสร็จแล้วแกก็มาใส่บาตรพอวางลงใส่เพิ่มอย่างนี้ควงชั่วหน่อยเดี๋ยวนั่นนะไม่ฉันข้าวปลามันจะเกินลงได้ยังไงแต่แกว่ามันแกดีใจแกแต่ที่อาหารที่แกให้เนี่ยมันขัดต่อพระวินัยมันฉันไม่ได้แล้วดูอยู่เราเอาน้ำใจต่างหากใส่ให้แล้วก็ไปแล้วก็เอาอันนี้ก็ออกไปวางไว้ให้พวกให้กระจอนกระแตเข้าที่มันเศษบ้างอะไรก็ไปวางไว้ตามนั้นอันนี้ก็เอาไปไว้ให้กระจอนกระแตเขากินดีใจดีใจเอออย่างนี้ความชั่วหน่อยประหลาดเราก็ไม่ฉันเอาน้ำใจคนนี่เราก็ไม่ลืมนะถ้ามันไม่ลืมก็ไม่ลืมอย่างนี้นะถ้าที่อยู่ในป่าในเขาเรื่องอาหารการกินอย่าไปถามเลยนะมีน้ำซ้ำท่านยังไม่ค่อยฉันซะด้วยนะท่านไม่ได้ฉันทุกวันเนี่ยมันอดจริงๆจะตายจริงท่านก็บินตะบาดมาฉันแล้ววันหนึ่งพออยู่ได้อยู่ไปแต่ทางความเพียรเล่นตลอดคือทางนี้เบาทางท้องเบาทางจิตกับธรรมหนาแน่นมั่นคงท่านเอาตรงนั้นล่ะไอ้พวกพระกรรมฐานที่เที่ยวผู้ทรงอดทรงธรรมท่านมักเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นล่ะลำบากลำบนครูบาอาจารย์ที่ได้ปรากฏชื่อลือนามให้เรากราบไหว้บูชาเราเนี่ยไม่แต่องค์สมบุกสมบันทั้งนั้นน่ะลำบากลำบนมากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นอันดับหนึ่งเวลาบางว่างคุยกันไปคุยกันมาท่านก็เล่าท่านเป็นธรรมดาแหละเราเป็นคนฟังนี่ท่านไปบิณฑบาตไปทางบ้านนาหมีนายูท่านไปตอนนี้พักก็เขานานนะอย่างนั้นแหละคือที่สงัดดีท่านก็ไปพักเขา เขาบอกกันว่าพระกรรมฐานท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาว่างั้นท่านฉันแต่ถั่วแต่งาท่านเป็นคนเล่าเองนะท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาละท่านฉันแต่ถั่วแต่งาที่นี่เขาไม่มีถั่วมีงาเขาก็เอาแต่ข้าวเปล่าให้เราฉันเราก็ฉันได้เขาเป่าๆเรื่อยไปจนกระทั่งเขาค่อยรู้เรื่องรู้แล้วเขาก็มีอาหารมาใส่บ้างท่านว่าท่านเล่าเฉยนะคือเวลามันเรื่องผ่านไปท่านก็เล่าตามเรื่องไปเฉยอันนี้ลำบากมากพ่อแม่กูจันมั่นลำบากที่สุดเลย
0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เราฟังเองนะเราฟังธรรมะของเราเองไม่เคยถือทางเลยนะเพราะธรรมะนี้ออกจากหัวใจโดยแท้สดๆร้อนๆจะไปฟังที่ไหนที่ไหนไม่ว่าธรรมะขั้นใดก็ตามดึงดูดตลอดเวลาคือมันออกจากหัวใจจริงๆถ้าเราได้ยินจากที่นั่นที่นี่เช่นทางปริยัติอย่างนี้ได้ยินครั้งที่หนึ่งพอที่สองผ่านไปมันจะจืดนะเป็นอยู่ในใจนั่นแหละแต่ธรรมะภาคปฏิบัตินี้เท่าที่เราฟังเองเราไม่ได้เข้าตัวเรามันสนิทใจตลอด แม้อย่างที่พูดที่วัดป่าวัดจัดตอนเช้านะตอนค่ำที่เอามาอ่านให้ฟังนี่ดึงดูดตลอดเลยนี่แหละที่ว่าธรรมะนี้สดๆร้อนๆอยู่ตลอดเวลาถึงเรียกว่าอากาลิโกไม่มีการฐานที่เวลาที่ไหนมาทำลายความจริงสดๆร้อนๆให้จืดจางไปได้เลยเราฟังที่ไหนไม่ว่าธรรมะขั้นใดก็เหมาะสมไปกับขั้นนั้นๆๆดึงดูดกันไปธรรมดายิ่งเป็นธรรมะขั้นสูงไปแล้วจิตมันยิ่งพุ่งตามนะเพราะธรรมะขั้นสูงเรียกว่าพลังรุนแรงคิดดูเวลาเทศธรรมดานี่เป็นอย่างหนึ่งนะเทศทั่วไปนี่เป็นอย่างหนึ่งถ้าขึ้นเป็นธรรมะขั้นสูงแล้วมันหักเป็นในตัวเองของจิตนั่นแหละมันจะเข้มข้นขึ้นไปธรรมะละเอียดเท่าไรยิ่งเข้มข้นดุเดือดเป็นขึ้นเองขึ้นเองพุ่งพูดให้เต็มสัดเต็มส่วนก็คือว่าใจดวงนี้แต่ก่อนได้บรรจุกิเลสความสกปรกโสมมฝังอยู่มาตั้งกับตั้งกันกำหนดไม่ได้เลยกิเลสฝังอยู่ในจิตแล้วกิเลสพาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดตลอดเวลามานี่ก็คือกิเลสพาให้เกิดที่มันฝังจมอยู่นั้นตลอดเวลาทีนี้พอธรรมชาตินี้ออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วใจนั้นเป็นธรรมล้วนๆกิเลสไม่มีเลยเวลาออกมีแต่กิริยาของธรรมออกกิเลสไม่มาผ่านได้เลยเพราะไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามามีขึ้นไปในใจเพราะงั้นเวลาออกมันจึงโล่งเป็นธรรมะขั้นสูงเท่าไรมันยิ่งพุ่งแรงนะพุ่งความคิดพอพูดอย่างนี้เราระลึกถึงหลวงปู่มั่นนะทิ้งเทศที่แรกท่านก็เทศเอื่อยเหมือนรถเริ่มออกค่อยเอื่อยแต่ท่านเทศสอนพระเนี่ยมีแต่ภาคปฏิบัติล้วนๆศีลท่านไม่ค่อยได้พูดแหละเพราะต่างคนต่างรักษาด้วยความเข้มงวดกวดขันอยู่แล้วไม่มีใครจะสงสัยเรื่องศีลของตนว่าด่างพร้อยประการใดเรียกว่าสมบูรณ์แบบเต็มที่พระปฏิบัติเรื่องศีลนี่จะสมบูรณ์แบบเลยนะไม่มีที่ต้องติอันนี้จะมีเรื่องธรรมนะทีนี้ ท่านจะเทศตั้งแต่สมถะธรรมคือความสงบใจขึ้นไปถึงขั้นสมาธิเรื่อยออกปัญญานั่นแหละที่นี่นะเวลาท่านพูดถึงขั้นปัญญานี่พุ่งเลยทั้งที่ท่านพูดท่านเสียงท่านเป็นเสียงบรรจงนะไม่ได้เสียงเร็วพูดเร็วอย่างนิสัยเรามันเป็นพูดเร็วด้วยนั้นท่านบรรจงถึงขนาดนั้นยังบางทียังรัวได้นะคืออันนี้แหละอำนาจของธรรมเนี่ย พุ่งพุ่งเวลาเทศนี้ไหลไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นคือใจดวงนั้นมีแต่ธรรมล้วนๆแล้วกิเลสไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาฟังเทศท่านแล้วจริงมันไม่สนใจกับครูอาจารย์องค์ใดแต่ไม่ได้ประมาทท่านนะแต่มันดูดดื่มอยู่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นเวลาท่านเทศนี่มันดูดมันดื่มตลอดตลอดฟังนี่ธรรมะขั้นสูงเท่าไหร่เท่าไหร่ ยิ่งเร่งยิ่งพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งนี่จิตใครอยู่ในขั้นใดนั่นมันจะลาบตามขั้นของตนของตนตามกำลังในขั้นจิตขั้นธรรมของตนเป็นลำดับเพราะการเทศฉันจึงพุ่งเหมือนเครื่องบินเหินฟ้าขึ้นเรื่อยเรื่อยเวลาขึ้นธรรมะขั้นสูงผู้มีธรรมะขั้นสูงภายในจิตใจก็มีมันรับกันได้ตลอดนี่แหละตอนธรรมะขั้นสูงเนี่ยพุ่งพุ่งพุ่งหรือบางทีเสียงรัวไปเลยก็มีทั้งที่ท่านนิสัยท่านพูดแบบบรรจงนะแต่เมื่ออำนาจแห่งธรรมผลักดันออกมาผลักดันออกมาเนี่ยคือยังอะไรมันก็พุ่งออกมาแล้วก็ยิ่งต่างไปลมก็แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเสียงดังขึ้นดังขึ้นเลยเหมือนคนทะเลาะกันนะเสียงท่านองค์เดียวเสียงลั่นเลยนะเนี่ยอำนาจของ ของธรรมภายในใจบางทีอย่างนั้นก็ตั้งท่านหยุดเองเลยก็มีไปเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไปเต็มเนี่ยเอ้ยละมันว่าเหนื่อยอ่ะมันว่างั้นนะแล้วก็หยุดเลยคือนั่นอ่ะตอนไปเต็มเหนี่ยวแล้วมันมากระแทกเดี๋ยวก็เรื่องลมกระแทกมากระทบร่างกายให้หยุดหน่อยบางทีเอ้ยเอาละมันว่าเหนื่อยว่ะมันว่าแล้วหยุดเลยอย่างนั้นก็มีเนี่ยธรรมะขั้นสูงสูงเวลาพุ่งจนกระทั่งร่างกายกระเทือนรู้สึกเหนื่อยแล้วท่านก็หยุดเป็นอย่างนั้นบางเทศพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเลยแม่เรายกนิ้วให้เลยนะนี่จริงเรียกว่ารู้แท้เห็นแท้รู้ธรรมเห็นธรรมกว้างขวางลึกซึ้งแท้รู้เป็นนั่นไปก็มีตามนิสัยวาสนาของผู้รู้ธรรมเห็นธรรมผู้ที่กว้างขวางก็กว้างขวางลึกซึ้งลึกซึ้งนั่นแหละต่างกันอย่างนี้สำหรับหลวงปู่มั่นเป็นอย่างนั้นทั้งกว้างขวางทั้งลึกซึ้งไปพร้อมๆกันเลยเทศน์พุ่งพุ่งพุ่งเลยฟังเทศน์อยู่กับท่านที่แรก4 ชั่วโมงเทศน์ที่แรกนะ4 ชั่วโมงแล้วผู้ฟังทั้งหลายเหมือนหัวต่อนะเพราะมีแต่พระร่วมล้วนคารวะไม่มีท่านสอนครับร่วมล้วนเทศเป็นธรรมมาภาคปฏิบัติล้วนล้วนเลยนี่เทศถึง3-4 ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยพระที่นั่งฟังนะเหมือนไม่มีคนนะเงียบคิดเลยไม่มีใครจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงท่าทางต่างๆอวัยวะซึ่งพลิกนั้นเปลี่ยนนี้ไม่มีเลยนิ่งคือธรรมะก่อนจิตเธอไม่ทำตามขั้นของจิตของตนนั่นเองทำเหมาะไปตามขั้นนี่จิตใจก็ดูดดื่มมันอยู่ในธรรมมันไม่ได้มาอยู่ร่างกายความเหนื่อยเมื่อยล้านะไม่จนกระทั่งท่านจบลงแล้ว4 ชั่วโมงนั่นนะมันยังเสียดายยังว่าท่านหยุดง่ายนั่นเห็นไหมเราเป็นแล้วนานนี่ไอ้เรื่องความเหนื่อยเมื่อยล้าไม่มีเลยนะคือจิตมันไม่ได้ออกมามันอยู่ภายในอะไรเวลาจิตในขั้นสมาธิท่านเทศนี้กล่อมลงแน่วเลยนะนี่เวลาของขั้นปัญญาท่านเทศขยับตามเนี่ยต่างกันนะ ช่นในขั้นสมาธินี่กล่อมให้สงบแน่วลงไปนะพอถึงขั้นปัญญาแทนที่จะสงบแน่วไม่นะพอถึงขั้นปัญญานี่จะขยับตามขยับตามขยับตามนี่เนี่ยมันต่างกันสี่ชั่วโมงนี่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแล้วท่านหยุดแล้วยังรู้สึกเสียดายอย่างเป็นอย่างนั้นขั้นต่อมานานมาก็ลดลงสามชั่วโมงมันเทศแต่ละครั้งนี่สามชั่วโมงแล้วมาสุดท้ายก็สองชั่วโมงหยุดจากนั้นท่านก็หยุดเลยนั่นเองมาถึงสองชั่วโมงมีพูดถึงเรื่องธรรมภายในใจล้วนๆเพราะใจทั้งหมดเป็นธรรมหมดแล้วนะอาการเคลื่อนไหวอะไรออกมาไม่มีแต่ธรรมออกธรรมออกเรื่องของกิเลสไม่มีในหัวใจอะไรจะมาขีดมาขวางมาปิดมาตั้ง

เพราะฉะนั้นท่านถึงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือธรรมอันนี้เองจะไปถามองค์ใดอีกมันก็เป็นอันเดียวกันปั๊บลงตรงนี้แล้วจ้าพระพุทธเจ้ามีกี่องค์ไม่สงสัยเลยหายทันทีอ๋อธรรมคำเดียวเท่านั้นนั่นธรรมแท้เป็นอย่างไรมีความสว่างสวัยเหมือนกันที่จะมาใช้ตามกิริยาของสมมุติที่เกี่ยวกับโลกสมมุติท่านก็นำมาใช้เป็นกิริยาอาการการเทศนาว่าการทุกอย่างที่เป็นเรื่องของสมมุติท่านก็นำมาใช้เป็นการเวลาพออยู่จากนั้นปั๊บผิดปุ๊บเลยสมมุติไม่มีมีแต่ธรรมชาติล้วนๆไม่มีอะไรเหลือเลยเหมือนว่าโลกนี้ดับหมดเรียกว่าสุญญโตโลกังโลกนี้สูญไปหมดเลยสูญจากธรรมชาติไม่เกี่ยวกับโลกครอบไปหมดเรียกว่าสุญญโตโลกังโลกมีสูญเปล่าว่างเปล่าดังที่ท่านแสดงแก่มานก16คนโมคคราชเพราะผู้นี้มีนิสัยที่จะบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วมันยกครับพาสิทธิ์ขึ้นย่อๆถุนยโตโลกังเวคัสสุโมคคราชสดาสโตอัตตานุทิทิงอุหัตจะเอวังมัจจุตโรสิยาเอวังโลกังอเวคันตังมัจจุราชานปัสสติดูก่อนโมคคราชเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกนี้ให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่าตนตัวเราเขาเสียจะพึงข้ามพ้นจากพยามัจจุราชเสียได้พญามัจจุราชจะมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นะเวลาผางกันไปนั้นมันก็รู้ด้วยกันทุกคนนี่สดสดร้อนร้อนสำหรับผู้เป็นขึ้นมาพระพุทธเจ้าจะแสดงไว้กี่พันปีก็ตามนะสุญญโตโลกังนี้นะเหมือนว่านมว่านานแต่พอเจอเข้าไปนี่สดสดร้อนร้อนเหมือนกันหมดเลยนะเป็นอย่างนั้น มันจะมีการสถานที่เวลามาลุมาจีนมากันนะพอปรากฏขึ้นภาพมีสดสดร้อนร้อนสดร้อนตลอดท่านเรียกว่าอากาลิโกทำไม่มีการเวลาสถานที่มาจีนมากันทำลายได้เลยเป็นสดสดร้อนร้อนตามเหตุเขาแบบเดียวกันใครทำดีได้ดีทันทีทำชั่วเป็นชั่วขึ้นมาทันทีเรียกว่าสดสดร้อนร้อนหรือบำเพ็ญขึ้นเรื่อยสดสดร้อนร้อนขึ้นเรื่อยในทางที่ดีเอาก็จะงั้นสุดยอดเลยสดสดร้อนร้อนตลอดอันเช่นนี้วันนี้ผ่านเที่ยงสดสดร้อนร้อนอย่างเที่ยงตกเป็นอย่างนั้นเนี่ยธรรมที่กล่าวเหล่านี้เนี่ยเหมือนอย่างว่าสุดเอื้อมหมดฝังสำหรับโลกทั่วๆไปย่นเข้ามาหาชาวพุทธยังมีอยู่จำนวนมากมายผู้ที่จะเชื่อธรรมตั้งเกียรติกายตามอัตธรรมขึ้นไปนั้นมีน้อยมากนะเราอยากเข้าใจว่ามีมากนะคิดดูสิทั้งที่สมัยที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เป็นสมัยที่สัตว์โลกสร้างบุญญาบารมีมาพร้อมแล้วเป็นจำนวนมากมายที่จะหลุดพ้นและมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันขึ้นไปเรื่อยๆด้วยบุญวาสนาของแต่ละหลายนายพระองค์ก็ทรงตั้งความปรารถนามากี่ประสงค์ไขตั้งหน้าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสั่งสอนสัตว์โลกอันหนึ่งว่าจะไม่มีอะไรมากีดขวางนะเพราะบรรลุธรรมปังขึ้นมาเท่านั้นมองดูสัตว์โลกกับธรรมชาติอันนี้มันอันหนึ่งว่าเข้ากันไม่ได้นั่นมันผิดกันขนาดนั้นถึงขนาดที่ว่าท้อพระไทย

เป็นสัตว์ประดาสอนโลกอยู่แล้วกลับท้อพระทัยนี่เพราะอะไรเพราะโลกมันหนามันแน่นไปด้วยกิเลสตัณหามองดูคนดูสัตว์นี่มันไม่เห็นตัวคนเห็นตัวสัตว์เห็นแต่กิเลสตัณหาพาดิบพาดีหุ้มห่อหมดทั้งตัวกิริยาการแสดงออกมันมีแต่เรื่องกิเลสตัณหาพาเคลื่อนพาไหวทำพาเคลื่อนพาไหวนี่ร้อยหนึ่งจะมีสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งมันแค่ไม่มีถ้าพูดถึงโลกทั่วไปแล้วไม่ไม่นั่นเห็นไหมพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงท้อพระทัยได้อย่างไรถึงขนาดนั้นแล้วถึงท้อพระทัยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกแต่คำว่าศาสดาก็คุณทราบพระญาณพิจารณาเวลาเป็นอย่างนั้นก็เป็นเวลาทรงพิจารณาดูอุปนิสัยของสัตว์โลกก็เข้ากันได้กับเวลาที่พระเจ้ามาตรัสรู้นั้นเหมาะสมกันกับสัตว์โลกที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่จำนวนมากถึงขนาดนั้นยังประหนึ่งว่าจะไม่มีสู้เรื่องของกิเลสไม่ได้สัตว์โลกที่หนาแน่นท่วมทับไปหมดเลยคนจะมองไม่เห็นผู้มีอุปนิสัยนั้นนี่ละโลกถึงยินดีในธรรมมีน้อยมากนะความดูความดื่มในกิเลสตัณหาทักพักมันดึงไปเรื่อยไม่มีความเข็ดหลาบอิ่มพอทุกขณะไหนทุกขณะไหนก็ยอมรับว่าทุกข์ถ้าบ่นเอาเท่านั้นเองที่จะว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์เพื่อจะได้แก้ไขจัดแปลงเสียใหม่อย่างนี้มันไม่มีแต่ผู้ปฏิบัติทำไปอย่างนี้มีเริ่มมีเช่นจิตใจเรามีความสงบภาวนาไปวันนี้สงบแล้ววันนี้ไม่ค่อยสงบมันทับพิจารณาหาเหตุนะนี่เพราะเหตุไรวันนี้จิตมันถึงไม่สงบมันจับได้เลยอ๋ออันนี้เพราะอันนั้นอันนั้นนั่นมันจับที่นี่หมดเพราะอันนั้นเร่งอันนี้หมดนั่นมันเป็นเพราะเหตุใดธรรมะจะสาวหาเหตุการณ์ที่พอรู้เหตุที่บกพร่องของตนแล้วพยายามแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นก็ก้าวเดินได้สะดวกสบายนี่แหละที่ว่าสัตว์โลกนี่เป็นขนาดนั้นแหละเอามาอวดท่านทั้งหลายเหรออย่างที่พูดอย่างนี้อันนี้เราก็ไม่เคยคาดเคยพระพุทธเจ้ามุ่งพระทัยที่จะ1ตรัสรู้2เป็นสัตว์ราสัตว์2สัตว์โลกให้เราไม่คิดอย่างนั้นที่การตรัสหมุนตัวให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นแล้วธรรมชาติผลแห่งความสุขเปี่ยมแห่งการบำเพ็ญของตนพอมันกล้าขึ้นมาเท่านั้นไม่เคยคิดเคยคาดว่าจะอยู่แต่มันเป็นขึ้นมาปัจจุบันหายสงสัยนี่นั่นเห็นไหมล่ะมันถึงยกเราจะพูดแบบโลกเหมือนว่ายกตนผมท่านถึงอุทานตัวสั่นไปเลยเจ้าน้ำตาร่วงนั่นเห็นไหมล่ะเราเคยคิดไว้ไหมเออถึงขนาดนี้แล้วจะไปสั่งสอนใครได้ไปสั่งสอนใครเขาก็จะหาว่าบ้าไปนั่นเห็นไหมล่ะคือเหมือนหนึ่งว่ามันถูกวิสัยที่จะสอนมันเข้ากันไม่ได้มาก่อนเราไม่เคยเห็นนั่นก็พออยู่พอเป็นพอไปทุกสิ่งทุกอย่างเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาเหมือนโลกทั่วไปแต่อันนี้ขึ้นมาแล้วมันไม่เหมือนอะไรเราก็ไม่เคยคิดเคยคาดเอาไว้ทำไมเราจ้าขึ้นมาก็จ้าขึ้นมาอย่างจังๆหาที่สงสัยไม่ได้ด้วยมันก็ขึ้นพร้อมทำอุทานภายในจิตใจอ๋อถึงขนาดนี้แล้วจะไปสั่งสอนใครได้ไปสอนใครเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดทั้งโลกอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังถึงอายุไขแล้วไปเสียเท่านั้นแหละไปสอนใครเขาก็หาว่าบ้าอยู่ลำพังเขาไม่ได้หามาบ้าดีกว่านั่นเห็นไหมมันเป็นขึ้นมามันทอดทุระนั่นแหละ
มีคนพูดให้ใครฟังธรรมชาตินี้จะไม่มีใครช่วยแต่เราเองแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดแต่เวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นขึ้นมาอย่างนั้นสอนใครเขาถึงจะหาว่าบ้าแล้วทอดทุยาเสียอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันพอถึงอายุไขไปเสียเท่านั้นแหละนะนี่เวลามันขึ้นเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นหรือเวลาที่นี่ทำก็มีเป็นเครื่องกระตุกกันขึ้นอย่างรุนแรงเหมือนกันพอประหนึ่งว่าเราทอดทุลาแล้วเราจะไม่พูดสอนใครเลยลักษณะอย่างนั้นเลยพระธรรมท่านก็เตือนขึ้นมาเลยถ้าว่าธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนแล้วทำไมเราถึงรู้ได้เห็นได้แล้วโลกเขารู้ไม่ได้เราทำไมรู้ได้เราเป็นเทวดามาจากไหนรู้ได้เพราะเหตุใดนั่นมันวิ่งตามสายทางสายทางคือวาสนาบารมีของตนที่สร้างมาตั้งมาแล้วดำเนินตามสวดคาถาธรรมมาเรื่องจงกระถางถึงจุดนิ้งปั๊บพอถึงจุดนี้เล็งไปตามที่มาตั้งแต่ตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกขามันก็เป็นสายทางมาเรื่อยจนลาบลื่นดีงามคู่ถึงจุดนี้มันก็เป็นสายทางมามันก็ยอมรับทันทีว่าอ๋อรู้ได้นั่นเองไม่ค้านนะอ๋อรู้ได้แม้ไม่มากก็รู้ได้ทันทีเลยยอมรับนะเป็นอย่างนั้นเราเคยค้านเมื่อไหร่นี่แหละทำที่มันประหนึ่งว่าสุดเอื้อมของโลกทั้งหลายทั้งทัพเคยเราก็รู้ได้ทำไมรู้ได้ยังไงคนเราก็ดำเพ็ญมานี่โลกทั้งหลายก็กระวำเพ็ญเหมือนกันมันทำไมจะรู้ไม่ได้เนี่ยถึงว่าอ๋อรู้ได้ยอมรับเลยนี่แหละธรรมที่ว่าธรรมสดๆร้อนๆต้นเหตุที่เป็นนี้ก็การสร้างคุณงามความดีทั้งหลายเป็นเครื่องหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปสุดท้ายก็ลงในจิตตภาวนาจิตตภาวนาเหมือนกับสร้างธรรมนกใหญ่ให้เป็นที่ไหลมาแห่งน้ำทั้งหลายคือความดีงามเราที่สร้างมามากน้อยจะลงมารวมที่จิตตภาวนาพอเข้าถึงจิตตภาวนาแล้วนั่นแหละเป็นแหล่งใหญ่แล้วนะมีที่จะพ้นทุกข์อยู่ในจุดนี้กุศลทั้งหลายไหลเข้ามารวมกันรวมกันเป็นกำลังมากแล้วหนุนขึ้นหนุนเดี๋ยวก็พุ่งได้เลยเรื่องจิตตภาวนาจริงจังพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระบารมีมาเท่าไหร่บทสุดท้ายก็ลงในจิตตภาวนาอนาปานสติใช่ไหมล่ะนั่นบรรดาสาวกทั้งหลายก็ลงในจุดนี้องค์ไหนสร้างบารมีมามากน้อยเพียงไรเพียงไรทุกองค์ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่สร้างมาสร้างมาเหมือนกันแต่เวลาจะลงจริงก็ลงในจิตตภาวนาตรงนี้นี่แหละอันนี้เราก็ให้ประกอบเป็นคู่เคียงกันไปการอบรมจิตใจเพื่อความสงบเย็นใจเห็นประจักษ์นะการอบรมจิตตภาวนาทำให้เห็นประจักษ์ภายในใจของเราจิตที่ไม่มีการภาวนาเลยว้าวุ่นขุ่นมัวเดือดร้อนวุ่นวายหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ถ้าโรคก็ไม่มียามีแต่โรคขยี้ขยำตลอดเวลารอความตายเท่านั้นแต่มียาเข้ามาแทรกมันก็พอเป็นเครื่องบรรเทากันอันนี้พอเราภาวนาจิตมันยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่เราเคยสงบแล้วทำไมจิตมันถึงยุ่งนั่งหนาวันนี้เพราะเหตุไรเนี่ยเพราะเราสร้างความกังวลใส่ตัวมากมายความกังวลเหล่านี้เป็นเครื่องกวนใจทำใจให้สงบไม่ได้นี่ก็ต่อยสิ่งนั้นที่เอาทำใจให้สงบด้วยทำบทใดที่เคยสงบจับทำบทนั้นให้แน่นหนามันของยืดไว้นี่เป็นหลักนั่นมีหลักที่ให้ความเปิดความสงบทีนี้พอจับหลักนี้ไว้ไม่ปล่อยมันอยากจะคิดจุ่มอย่างงมงายไปตามหน้าของเหตุไม่ยอมให้ไปบังคับมัน
ไว้นี่เรียกว่าธรรมต่อไปก็สงบลงสงบลงสงบเรื่องวุ่นวายทั้งหลายมันก็หยุดหายไปก็มันอยู่ในความสงบเย็นไปการภาวนาเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดใครจะคาดไม่ได้นะหากเป็นอยู่ขึ้นกับเจ้าของเองมันจะเป็นสงบเงียบๆไปก็เป็นผลจะมีที่ยาผาดผลชนทยานเป็นบางรายการนิสัยของโลกไม่เหมือนกันมันก็เป็นสำหรับผู้นั้นผู้นั้นเป็นรายๆไปแต่ครั้งแรกก็มาลงจุดให้ทำทั้งหลายคือความสงบเย็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์จะมารวมอยู่ที่หัวใจนะไม่มีโลกทานเราไปหาที่ไหนสามเดือนโลกทานกว้างขนาดไหนเราไปหาที่ที่ปรงความสุขลงได้ปรงลงได้ที่ตรงไหนแล้วจะปรงความทุกข์ลงได้จะปรงลงได้ที่ตรงไหนไม่มีสามเดือนโลกทานเหมือนน้ำมหาสมุทรกว้างขนาดไหนก็มีความหมายเพราะใจไม่มีที่เกาะทีนี้พอเราเจริญภาวนาเข้าไปแล้วนี่ความสุขความสงบนี่มันจะเริ่มเข้ามาในจุดหัวใจความทุกข์ทั้งหลายที่ใจเคยแบกหามแต่ไม่รู้จุดหมายปลายทางก็จะมารวมเข้าที่นี่นี่มันก็รู้ทั้งทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตที่เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากแห่งหนตำบลใดทั้งหมดในแดนโลกธาตุกว้างแสนกว้างทุกข์ไม่เกิดมาเกิดที่จิตใจนี่เพราะกิเลสตัวสร้างทุกข์อยู่ที่ใจนั่นนี่เวลาระงับกิเลสลงด้วยอาจด้วยธรรมก็เป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟที่นี่ความสุขความแปลกประหลาดอัศจรรย์ก็เริ่มปรากฏขึ้นที่ใจความทุกข์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาแล้วค่อยจางไปจางไปความสุขก็ค่อยเริ่มขึ้นมานี่เป็นที่รวมที่นี่ความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีจะมารวมอยู่ที่ใจนะเราอยากเข้าใจว่าสถานที่ใดจะเป็นที่อยู่แห่งความสุขความทุกข์พอที่จะคว้าน้ำคว้านี้ซึ่งเป็นการคว้าน้ำเหลวไปเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าเอาจุดนี้ตามธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้แล้วไม่มากก็น้อยจะปรากฏทีเดียวให้เกิดความสงบเย็นเย็นใจเย็นใจสบายนี่เราเป็นฆราวาสเวลาพักผ่อนจิตใจเราจากอารมณ์ทั้งหลายด้วยการภาวนาก็ขอให้มีไม่ใช่จะปล่อยเลยทำเลยตื่นนอนขึ้นมาก็คิดแล้วกิเลสก็ไปถลุงทั้งวันหาความสงบระงับจับยั้งตนเองไม่ได้นี่คือกิเลสไปถลุงนี่เวลามีโอกาสแล้วเราก็ให้ได้ทำพักเครื่องด้วยจิตตภาวนาของเราจิตใจจะได้รับความสงบในเวลาพักเครื่องด้วยจิตตภาวนานั่นแหละนี่นี่พอพักเครื่องแล้วจิตจะสงบลงสงบลงเราจะปรากฏมีฝั่งมีฝาขึ้นมานะแต่ก่อนไม่มีโลกนี้เคว้งคว้างไปหมดเกิดมาก็ไม่มีหลักอยู่ไม่มีหลักอะไรไม่มีหลักเพราะงานจิตมันจึงยึดเอาวัตถุนั้นวัตถุนี้มาเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาเป็นเครื่องประดับมาเป็นเครื่องสมเสริมใจแล้วจนกลายเป็นทิฏฐิมานะขึ้นมาว่าตนมั่งมีสีสุขว่าตนมีความรู้ความฉลาดทางนั้นทางนี้แต่มันเหลวไหลทั้งนั้นนั่นเพราะมันไม่เหมือนธรรมทีนี้พอมีธรรมภายในใจมันก็รู้ข้างนอกไปพร้อมกันอันนั้นอ๋ออันนั้นเป็นเครื่องอาศัยอย่างนั้นอย่างนั้นสิ่งนั้นอาศัยได้ระยะนั้นสิ่งนั้นอาศัยได้ระยะนั้นแล้วรวมแล้วก็ไปถึงตายพอลมหายใจขาดสิ่งทั้งหลายขาดไปตามๆหมดไม่มีความหมายอะไรเลยทีนี้อะไรไม่ขาดนั่นจิตที่ไม่ตายความดีงามที่เราสร้างไว้นี้จิตจะเกาะติดอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ยังไม่ตายมันก็รู้จิตเกาะกับศีลกับธรรมกับความสงบเย็นใจของคนมันติดอยู่นี่ติดอยู่นี่ทีนี้จิตใจก็มีความอบอุ่นภายในตัวในตัวสิ่งนั้นเอาอาศัยกันไปนี่อันนี้ก็อาศัยภายในมีสำคัญมากไปเกี่ยวกับความนี้
ทีนี้จิตใจก็สว่างสวัยขึ้นแต่ละนี่ยิ่งพูดถึงเรื่องท่านนักปฏิบัติโดยแล้วยิ่งเขยื้อเข้าไปโดยลำดับละเอียดกว่ากันมากมายเราเป็นทางคารวะเกี่ยวกับหน้าที่การงานยุ่งเหยิงไม่ได้มากก็ได้แค่นี้ก็เอาวันหนึ่งวันหนึ่งขออย่าปล่อยวางทิ้งไปเปล่าๆนะสาระสำคัญอยู่ที่จุดนี้แน่นอนถ้าปล่อยนี้แล้วหาสาระมาได้จนกระทั่งวันตายไม่มีสาระนะตายจมไปเลยมีเยอะเศรษฐีจมไปเยอะคนที่มีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้ยกเตอร์ยกแต่อะไรจมไปเยอะนะเพราะกิเลสมันพองตัวของมันมันลืมเนื้อลืมตัวไปเกาะมันมันก็ถูกเราถูกต้มไปเลยถ้าทำไม่ตื่นอะไรมียังไงก็ไม่ตื่นทำเป็นธรรมมีที่ยึดที่เกาะสบายไปเลยนี่เวลาพูดไปถึงภาคปฏิบัติสำหรับพระท่านที่มีหน้าที่การงานอันเดียวมุ่งต่อมรรคต่อผลจริงๆด้วยจิตตภาวนาอยู่ที่ไหนเป็นงานตลอดงานชำระสาสารตนเองยืนเดินนั่งนอนสติติดแนบกับใจประคับประคองใจจิตใจนี้ไม่ประคับประคองไม่รักษาไม่ได้กิเลสฉุดลากไปแล้วนำไฟก็มาเผาเราเผาเราทีนี้เมื่อมีธรรมเข้ากำกับแล้วก็เรียกว่าเป็นสัตว์มีเจ้าของใจนี้มีเจ้าของปกครองกิเลสไม่ก็เกิดได้ง่ายๆยิ่งสติดีเท่าไหร่กิเลสจะไม่เกิดนะแม้มีอยู่ก็โผล่มาไม่ได้เพราะสติครอบเอาไว้ครอบเอาไว้ทั้งนานเข้านานเข้าความสงบเย็นใจก็หนาแน่นขึ้นมาหนาแน่นขึ้นมาขึ้นชั่วความเป็นธรรมแล้วจะหนาแน่นขึ้นมาที่ใจที่ใจอยู่ที่ไหนสบายเรื่อยตื่นนอนพักจับงานแล้วจับงานแล้วนี่ท่านผู้มุ่งต่อมรรคต่อผลท่านดำเนินอย่างนั้นการอยู่การกินใช้สอยอะไรท่านไม่ได้เป็นอารมณ์นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนบรรดาสาวกทั้งหลายในลุกขมูลเสสนางให้ไปอยู่ในป่าในเขานั่นคือพอได้อาศัยเท่านั้นสถานที่จะนั่นเป็นสถานที่เหมาะสมกับผู้บำเพ็ญภาวนาปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลายการบำเพ็ญเพียรก็สะดวกสบายตาก็ไม่เป็นภัยหูไม่เป็นภัยตาดูต้นไม้ดูภูเขาเป็นยังไงดูวัตถุสิ่งของเงินทองหญิงชายเป็นอย่างนั้นนั่นต่างกันนะอารมณ์เสียงนั้นเสียงนี้เสียงโลกเสียงกาเสียงอะไรมากระทบกระเทือนเป็นอย่างหนึ่งถ้าเป็นเสียงสัตว์เสียงบุคคลเสียงเรื่องราวต่างๆเข้ามากระทบเป็นอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงให้หลีกจากสิ่งเหล่านี้ไปอยู่ในที่สะดวกสบายการบำเพ็ญก็สะดวกจิตเมื่อได้รับการคุ้มครองรักษาค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นเรื่อยๆหรือที่นี่อยู่ที่ไหนก็ลื่นเริงอาหารการขบฉันท่านไม่ได้มีอารมณ์นะท่านเพื่อทำท่านจึงไม่ไปกังวลกับสิ่งใดเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลจึงไม่มีอะไรลิ้วหลาฟู่ฟ้าการก่อการสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเครื่องเสริมเกียรติเกียรติกิเลสนั่นแหละเก่งมาอะไรสิ่งที่เลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งวันนี้เป็นยังไงมันไม่เคยเห็นนะพี่อันนี้ภาษาอีปูนหินทรายไปบนอากาศมันก็เป็นดินมันวิเศษวิโสอะไรนั่นต่างไม่ได้มีใครสนใจกับเรื่องอัดเรื่องทำซึ่งเป็นเครื่องประดับหัวใจให้สง่างามเลยนะแต่ความชำระจิตใจนี่ชำระตลอดเวลาอยู่ที่ไหนในตบาทวันนี้ประชาชนเขาจะได้อาหารประณีตบรรจงอะไรใส่บาตรให้เรานาวางนั่นนะสติรู้ทันก็ตกเลยไปนั่นท่านเปื้องผ้าทันทีเอาเองก็ไปหากินเองไม่ไปท่านดัดเนี่ยตำรามีเห็นไหมท่านดัดท่านอย่างนั้นท่านก็พาไปนั่นอ่ะไปโดยธรรมนั่นนะอาหารเขาใส่บาตรอะไรอะไรท่านไม่ได้ชวนสนใจว่าเป็นของประณีตบรรจงอะไรนานาคือพออย่างอัตภาพร่างกายของท่านเป็นของวิเศษวิโสอะไรก็ธาตุขันธ์มีนั่นท่านจึงไม่เป็นสังวรในการอยู่กันแต่ที่เป็นทุกวันนี้เป็นเครื่องประดับกิเลสนะของวัดผู้เป็นเจ้าของวัดของมาเป็นพระเป็นเนรวัดในกายเป็นช่วงเป็นฐานตั้งเอาซะถ้าอยากฟังนี่แหละธรรมของจริงเป็นอย่างนี้
แล้วก็ยังไงเห็นไหมทุกวันดูที่ไหนมันมีที่ไหนทำไม่มีนะมันมีตั้งแต่กิเลสเต็มมัดเต็มบาเต็มพระเต็มเหน่งกิริยาการแสดงออกอะไรไม่มีทำมันปรากฏตัวบ้างเลยเนี่ยมันเสียตรงนี้นี่แหละศาสนาเสื่อมเสื่อมที่จิตใจของบุคคลไม่ได้เสื่อมที่ไหนนะทำเป็นธรรมแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจิตใจต่ำทรามลงไปนี่ก็เสื่อมเสื่อมจึงหาถัดหาธรรมไม่ได้ต่อไปก็หาว่าศาสนาเดียวแหลมเดียวแหลมเองตัวของตัวเดียวแหลมจนหมดค่ามูลค่าไม่ได้ดูตัวเองแปลว่าศาสนาเดียวแหลมศาสนาท่านเดียวแหลมที่ไหนธรรมท่านเดียวแหลมที่ไหนท่านฉุดล่าโรคให้พ้นจากทุกข์มาตลอดอนันตกาลไม่มีว่าเดียวแหลมมันเดียวแหลมที่ตัวของบุคคลที่หมดรักข้ามราคานี้เท่านั้นนะอ้าวผลมันตกแล้วนั่นอย่างไรกันอ๋อผู้ที่ฟังเรื่องเลยเข่งกันหมดเลยนะเป็นยังไงบ้างกันไม่รู้เออพากันต้องอดทั้งใจนะมีแล้วก็เคยพูดเสมอเวลานี้มันแก่แล้วนะมันชวนสิ่งใดที่จะเป็นสาระแก่บรรดาประชาชนพี่น้องลูกหลานทั้งหลายเราก็แจกออกไปด้วยความแน่ใจในธรรมทั้งหลายอย่างนี้ว่าไม่ผิดนั่นออกมาจากความแม่นยำของใจสอนเราคือไม่เคยใช้โลกทานว่าจะผิดไปรสดร้อนๆตลอดเวลาให้นั่งไปถือปฏิบัติไม่งั้นจะตายทิ้งเปล่าๆนะเวลานี้โลกปกปุกเอามากทีเดียวโอ้ยดูไม่ได้มันพลิกเอามูดเอาพูดมาเป็นทองคำขั้นแท่งเวลานี้มันเหยียบทองคำตั้งแท่งลงไปให้เป็นมูดเป็นคู่มันเอามูดเอาคู่ขึ้นมาทับทั้งหมดเรื่องของกิเลสอย่างนั้นดีมันพลิกเป็นชั่วมันว่าดีไปหมดแต่ยังเห็นไหมความดอกรองของกิเลสเอาละคุณเทพนิพพานละโอ้ยมท่านมาฝนตกมาเลยไม่ฟังอะไรละวันนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้นหลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันทางการอิหร่านยืนยันการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีโดยระบุว่าขอให้รอการสืบสวนของตำรวจในการหาข้อเท็จจริงขอสังคมอย่าเพิ่งคาดเดาส่วนสิ่งสำคัญขณะนี้คือการดูแลผู้บาดเจ็บซึ่งได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลอย่างเต็มที่เนื่องจากทราบว่ายังมีรายที่อาการสาหัส 1-2 รายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกพาออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนยืนยันว่ามีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพราะหากนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรง
3: เราก็จะต้องเน้นในเรื่องของอาวุธปืนได้คุยกับทางผู้บังคับบัญชาก่อนแล้วแล้วก็คงต้องมีการปรับปรุงแม้กระทั่งออกกฎหมายเรื่องของการควบคุมอาวุธปืน

0: กรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีรวมทั้งไม่มีแนวคิดเปิดทางให้ปืนผิดกฎหมายกลับมาถูกต้องโดยผู้ครอบครองสามารถนำปืนส่งคืนที่กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจเพื่อบันทึกไว้ตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงพร้อมเตือนว่าหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกต้องนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วยซึ่งจากนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมอันตรายต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงาน
1: หลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเร่งดูแลสุขภาพใจผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการหารือความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายยศชนันเน้นย้ำว่าจากนี้ลูกหลานจะปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาซึ่งในระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและภายใน90วันจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยย้ำว่ารัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุด
3: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
2: ท่านนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความห่วงใยและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกประชุมสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทันทีเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษอย่างไรก็ตามจากการสอบถามเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุพบว่าไม่มีสัญญาณใดบ่งบอกถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
4: กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะมาทำรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการออกประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเป็นการมาตรการที่จะยกระดับความเข้มมีทั้งกองทุนที่อยู่ในส่วนของกระทรวงมีทั้งครูบางท่านเป็นสมาชิกชปค.แล้วก็รัฐบาลเองก็มีเงินสงเคราะห์อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นในฐานะที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
2: ขณะที่นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่าจะให้นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเข้ามาเสริมการทำงานพร้อมยกระดับความปลอดภัยหน่วยงานและสถานดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในสังกัดของพม.ทั่วประเทศเช่นบ้านพักเด็กและครอบครัวศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการนันทิกาสิทธิ์ปาโลรายงาน
1: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้ม

0: ครองเด็กและเยาวชนระบุการเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เยาวชนก่อเหตุรุนแรงและมีแนวโน้มสูงขึ้น
1: นายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนโดยระบุว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนจะพบว่าคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติดรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วยขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่า80%เกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือขาดความอบอุ่นรวมถึงปัญหาจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองนอกจากนี้ยังเกิดจากปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มักเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมจะเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอนอกจากนี้ประมาณ12.8%เกิดจากโรคทางจิตเวชซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคจิตเวชจากการใช้สารเสพติดโรคซึมเศร้าโรคเกเรจิตเวชที่เกี่ยวกับการอยู่ในสังคมที่ไม่เหมาะสมและพันธุกรรมดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดมาลัยชโยรายงาน
0: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีถูกกระสุนปืนยิงเข้าจุดสำคัญทุกรายส่วนผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่ต้องรอผลการสอบสวนพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทั้ง8รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5รายผู้เสียชีวิตที่บ้านของผู้ก่อเหตุ2รายและผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รายผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าทั้ง8รายถูกกระสุนปืนยิงเสียชีวิตโดยมีจำนวนบาดแผลตั้งแต่1ถึง4นัดส่วนใหญ่ถูกอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่มีบางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกายโดยพบขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่นั้นจากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไปขณะที่วันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จนอกจากนี้ยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกรณีเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด36รายบาดเจ็บ28รายเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเสียชีวิตเป็น9รายบาดเจ็บวิกฤต10รายบาดเจ็บปานกลาง5รายบาดเจ็บเล็กน้อย13รายขณะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นเด็กนักเรียนหญิงถูกยิงที่ศีรษะญาติไม่ประสงค์ให้ปั๊มหัวใจ ขณะที่พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยถึงการสอบปากคำพยานว่ามีมากกว่า20ปากโดยขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากโดยยังต้องสอบปากคำครูเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนมาก่อนหรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกส่วนกระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงโดยพบกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน้ำพร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ 280,000 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า200ครัวเรือนช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งรองรับน้ำหลากและลดต้นทุนด้านพลังงานในการกระจายน้ำนายสุชาติกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบันนี้ต้องตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจประชาชนและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการสร้างหรือขุดแหล่งน้ำแต่ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงน้ำและใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ยังช่วยลดต้นทุนการสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างความมั่นคงให้ชุมชนในระยะยาวขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรมอบนโยบายบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ยกระดับคุณภาพขยายตลาดสร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการบริหารจัดการผลไม้สินค้าทุเรียนภาคใต้ณบริษัทสิริมงคลคอร์ปอเรทกรุ๊ปจำกัดตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนางสุภจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดและการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ใน7ด้านได้แก่การบริหารจัดการผลผลิตเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์การรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการสร้างความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและการพัฒนาทุเรียนไทยอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของทุเรียนไทยในตลาดโลกพร้อมกำชับให้มีการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและจัดทำปฏิทินช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วยกระจายผลผลิตสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยี่ยมชมถ้ำน้ำลอดเขาแดงจังหวัดพัทลุงพร้อมสนับสนุนต่อยอดผลักดันพัทลุงเป็นเมืองหลักท่องเที่ยวภาคใต้
3: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวณถ้ำน้ำลอดเขาแดงตำบลพญาขันอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมพบปะประชาชนผู้นำท้องที่และหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอัตลักษณ์ของพื้นที่สำหรับถ้ำน้ำลอดเขาแดงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพัทลุงซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าจังหวัดพัทลุงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทะเลสาบภูเขาถ้ำแหล่งน้ำร้อนตลอดจนวัฒนธรรมและอาหารการกินซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันได้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมผลักดันให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวภาคใต้ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจนตามนโยบายรัฐบาล
4: นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนที่ชุมชนบ้านคอเอ็นอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมหารือแนวทางผ่อนผันและหาทางออกกรณีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวบ้านในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังชุมชนชายฝั่งบ้านอ่าวกุ้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนโดยเน้นย้ำให้เร่งตรวจสอบสิทธิและจัดทำแนวพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับวิถีชุมชนสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากชาวบ้านโดยตรงพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวสุรัตน์วีระไสยสวท.ภูเก็ตรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทางอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆ 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายฮัสซันกาชสกาวีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายละเอียดข้อสรุปของกรอบข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานของโลกอีกครั้งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและจะมีการประกาศในเร็ววันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟโดยระบุว่าข้อสรุปร่วมของอิหร่านกับโอมานอยู่ระหว่างการพิจารณาและอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างข้อตกลง ซึ่งการเจรจาระหว่างสองประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากและจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้หากไม่มีบุคคลที่3แทรกแซงกระบวนการนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้ผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนและบ้านเรือนประชาชนกว่า 50,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้โดยประเมินว่าจังหวัดโอกินาวาและเกาะอามานิในจังหวัดคาโกชิมะจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้หนักที่สุดขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกและทางใต้ของจีนระหว่างวันที่9ถึงวันที่10สิงหาคมนี้โดยสั่งปิดสนามบินนานาชาติในมณฑลเจ้อเจียงรวมถึงระงับเที่ยวบินเรือข้ามฟากและบริการรถไฟทั้งหมดตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปพร้อมเตือนถึงความเสี่ยงของน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่10ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04
9: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
12: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าเป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วงขอเชิญรับฟังครับ
13: สำหรับเราแล้วเราบอกคงไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะสมมุติไม่มีในหัวใจมันสิ้นซากลงไปแล้วก็บอกว่าสิ้นซากเนื้อธรรมพระพุทธเจ้าแก้เกี่ยธรรมอยู่ที่ใจเกี่ยอยู่ที่ใจเกี่ยเป็นข้าศึกของธรรมและอยู่ที่ใจเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเพราะเราเป็นสมบัติของใจใจเป็นสมบัติของเราเกี่ยกับธรรมธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมพยุงเราเพื่อเป็นฝ่ายข้าศึกศัตรูคอยย่ำดีเกลียดตลอดเวลาเนี่ยขึ้นจากใจดวงเดียวหรือเมื่อทำมีอำนาจเพราะการบำเพ็ญมีอำนาจจนกระทั่งปราบปรามเกลียดที่ในหัวใจตั้งแต่ส่วนหยาบจนกระทั่งละเอียดสุดขาดสะบั้นลงกับใจไปแล้วนั่นแหละที่ว่ากองทุกข์ทั้งหลายที่เกิดไปสร้างขึ้นมาได้พังไปแล้วพอพังไปแล้วความสุขเป็นบรมสุขท่านเรียกว่าธรรมก็กล้าขึ้นในจุดเดียวกันแต่ก่อนถูกเกลียดถูกไว้ถูกไว้มันไม่ให้กล่อมแสงออกมาได้ นี่เราที่เราพูดวันที่สองนั่นนะเราเรื่องนี้เราคิดมามันรู้ประจักษ์อยู่กับใจมาตลอดอยู่แล้วแต่เมื่อมันเหตุการณ์มีที่มันจะออกของมันอย่างพี่น้องหลายทราบวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นวันที่สองมีคนบอกนะวันที่สองไม่งั้นจำไม่ได้นะเนี่ยเรื่องคำต่อคำโดนกันอย่างแรงคือกระจายรื้อผางออกมาแล้วก็กระจายไปเลยไม่กระจายแต่คำทั้งหลายน้ำตาที่เป็นบริษัทบริวารเกี่ยวโยงกับคำก็แตกกระจายมาด้วยกันนี่อันนี้เรื่องของที่จางรับหูรับตาทั่วแดนโลกธาตุบางที่ใครลืมตามามองดูธรรมคือความจริงนั้นน่ะไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้พอทราบและเห็นทางทีวีว่าน้ำตาลงตาพังอันนั้นทำไมเขาก็เหมาไปละขึ้นเหมาขึ้นมาเมื่อเป็นไปท่านขึ้นเกิดเป็นไปหันแล้วน้ำตาท่านทำไมร่วงเห็นไหมเอาน้ำตาเป็นอรหันต์เอาใจเหรอรู้ไหมว่าอวัยวะทุกส่วนนี่เป็นสมมุติทั้งมวลแล้วเกี่ยวโยงกันอยู่กับจิตผู้รับผิดชอบเมื่อจิตผู้รับผิดชอบพังทลายสิ่งที่เป็นสมมุติและเป็นผ้าจิตกับใจขาดสะบั้นไปแล้วธรรมชาติมันก็กล้าขึ้นตามหลักธรรมชาติของคนนั่นคืออันหนึ่งเข้าใจไหมเพราะในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรานี่แสดงตัวออกรับกันเพราะอันนี้ได้รู้ได้เห็นสิ่งนั้นกระเทือนตัวเองกระเทือนตัวเองแล้วก็ออกรูปแบบเช่นอย่างว่าร่างกายไหวไปเลยนี่ใครตั้งใจให้ไหวเพราะอำนาจแห่งธรรมที่กระทบกระเทือนกันกับที่ในยานนั้นพลากจากกันวันนั้นกระเทือนอย่างใหญ่หลวงอย่างที่ว่าปัญหาว่าโรคธาตุไหวนะนั่นแหละอย่างนี้ร่างที่กระทำพลากจากกันคือแดนสมมุติกับแดนวิมุติทราบจากกันมานั่งธรรมชาตินั้นก็เลิกเลยเติมสัตว์เติมส่วนทั้งคนเปิดไผ่เติมหัวใจของผู้รู้ผู้เห็นของผู้เปลี่ยนเติมสัตว์เติมส่วนนี่ธาตุขันมันเกี่ยวโยงกันกับจิตเกิดความอัศจรรย์ในสิ่งที่แสดงขึ้นแต่ก่อนจิตก็มีอยู่แต่ก็ไม่แสดงอย่างนี้ให้ธาตุให้ขันให้จิตวิญญาณเหล่านี้รู้อย่างนั้นเพราะไม่เคยเป็นไม่เคยมีวันนั้นแสดงออกมาครั้งนี้ก็เข้ากันอย่างแรงก็เคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างไหวแหวนตามไปบรรดาสมมุติขันนี่เป็นสมมุติทั้งมวลเครื่องใช้ของใจแล้วพอทางไปแล้วสำหรับธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่เรื่องของขันซึ่งเป็นกฎของอนิจจังทุกข์อนัตตาครอบหัวมันว่ามันก็แสดงอาการนั้นขึ้นมาแล้วก็ระงับดับไปตามเรื่องของมันเท่านั้นธรรมชาตินั้นไม่มีเกิดไม่มีดับมันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงจะเอาเรื่องทำทั้งแท่งด้วยความมีสุดของใจหรือเรียกว่าใจพระอรหันต์นั้นเข้ามาวัดมาเทียบกับธาตุขันซึ่งเป็นกองมูลกองคู่ตอนนี้เข้ากันไม่ได้แล้วถ้าใครอยากจะรู้และจะไม่ถามใครด้วยนะพอเจอเขาตอนนั้นแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าจะสาธุทันทีเลยจะไม่สูญถามเพราะสันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดขั้นสุดท้ายที่ประกาศเต็มหัวใจแล้วนัตถิไสโยปาปิโยไม่มีอะไรยิ่งยอดกว่าแล้วขึ้นชั่วธรรมทั้งแท้ได้ปรากฏขึ้นในหัวใจดวงใดก็เป็นอันเดียวกันเลยกับท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยกันอันนี้นอกจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานอกจากกฎทุกข์แล้วส่วนเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันตื่นมันเต้นเช่นน้ำตาร่วงมันร่วงในทุกแบบเลยน้ำตาร่วงด้วยความเสียใจมันก็ร่วงดีใจก็ร่วงผลที่สุดถูกควันไฟมันก็ร่วงมันก็ร่วงน้ำตาเนาะหรือเอาอย่างหนึ่งเอาหัวหอมไปทาเข้าไปนี่ที่เอากระเทียมมาทาที่หินตาที่มันก็ร่วงเข้าใจไหมล่ะเอาเรื่องกับมันได้ไงน้ำตาคือน้ำธาตุน้ำสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดสะเทือนตัวในเวลานั้นตื่นเต้นในธรรมชาตินั้นธรรมชาตินั้นไม่ตื่นอะไรส แต่ธรรมชาติมันตื่นขึ้นมาอยู่ตลอดเวลามันตื่นทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีใจเสียใจมันตื่นขึ้นมาตลอดเวลาแต่เวลานั้นมันตื่นนั้นเข้าใจไหมล่ะขันธ์อันนี้ไม่ใช่อรหันต์อรหันต์ไม่ใช่ขันธ์อันนี้ขันธ์อันนี้เป็นสมมุติ 100% ธรรมชาตินั้นเป็นสมมุติหลุดพ้นไปแล้วจากสมมุติ 100% มันจึงเข้ากันไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าตอบรับกันตามฐานะของตนขันเป็นฐานะของสมมุติก็แสดงออกตามฐานะของตนวิมุตต์แสดงจ้าขึ้นมาแล้วก็เป็นตามฐานะของตนไม่ได้มาเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นบรรดาขันไม่ว่าผู้ใดก็ตามขันเป็นสมมุติ 100% อยู่ดั้งเดิมพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีตรัสรู้แล้วไม่ได้มาสังหารขันที่จะให้แสดงตัวไม่ได้เช่นอย่างหัวเราะอย่างนี้ผันหัวเราะเข้าใจไหมน้ำตาพังอย่างนี้ก็เรียกว่าขันมีแต่เรื่องขันทำงานตามฐานะของขันเป็นประจำจนกระทั่งมันหมดสภาพของมันจะไปแสดงอาการใดก็สภาพของมันเป็นพื้นฐานมีอยู่มันก็แสดงได้เช่นดินอย่างนี้เรียกว่าก่อเป็นตึกเป็นรามบ้านช่องก็เรียกว่าตึกก็รามไปออกจากดินอีกปูนหินทรายเหล็กล้าไม่ออกจากดินออกจากอะไรมีแปลงตัวขึ้นไปยังไงมันก็ได้เมื่อมันยังพื้นฐานมันยังมีอยู่นะให้ทั้งหลายเป็นบ้ากันนักหนาเลยเราอยากถามมึงนี่นะทำนี่ท่านทั้งหลายเคยได้เห็นหรือหลวงตาบัวก็ไม่เคยได้เห็นตั้งแต่เกิดมาแต่อ้อนแต่ออกจากโคตรพ่อโคตรแม่ของตาบัวไม่มีผู้ใดได้เห็นทำประเพณีนี่เพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติเราเป็นผู้ปฏิบัติเราได้รู้ได้เห็นมากน้อยมาโดยลำดับดังที่เคยเล่าพี่น้องหลายฟังเป็นระยะหรือยะซึ่งเป็นผลของการบำเพ็ญเราออกมาจนกระทั่งผลเต็มส่วนแล้วก็แสดงอย่างนี้ออกมา นี่ท่านทั้งหลายเคยได้เห็นไหมหรือจะหลับหูหลับตาอ้าปากหาเห่าฟ่อฟ่อเห่าทำความมือสุดกองมูดกองคูดที่มันพันคออยู่นั้นทำไมไม่เห่ามันบ้างพิจารณาสิกองมูดกองคูดกองฟืนกองไฟความโลภความโกรธความหลงทำให้เกิดกองมูดกองคูดคือฟืนไฟขึ้นมามันเต็มอยู่ในหัวใจของทุกคนทำไมไม่มองดูมันบ้างไปตำหนิติเตียนอะไรธรรมชาติที่ดีเสียวิโสเลิศเลยพระพุทธเจ้าเลิศเลยมาแล้วถ้าหลวงตาบัวผิดพระพุทธเจ้าก็ผิดมาแล้วสาวกทั้งหลายผิดมาแล้วท่านเหล่านี้เลิศมาตลอดเวลาแล้วไปยังไงแล้วกองมูดกองคูดมันเลิศที่ไหนจึงไปโอ้ไปอวดไปตำหนิจีเตียนหรือไปชมท่านนั่นท่านนี่ไปให้คะแนนตัดคะแนนท่านพวกมูดพวกคูดเข้าใจหรือรู้หรือยังว่าพวกเราเวลานี้กำลังเป็นมูดเป็นคูดเต็มหัวใจเรายังเย่อหยิ่งจองหองหรือเย่อหยิ่งจองหองตอนแรกนี่เรามันจะฟาดหัวเราให้พังลงอีกนะมันไม่เห็นโทษของกิเลสตัวเย่อหยิ่งจองหองแล้วมันจะไปกระเทือนธรรมล่ะกระเทือนธรรมมันก็เหมือนเอามีดไปฟัดเอามีดไปฟันหินนั่นแหละเป็นยังไงมีดฟันหินเอาขับรถชนภูเขาทั้งลูกเป็นยังไงทางไหนเสียหายพิจารณาดูทั้งที่นี่แหละมันจะเสียหายนะท่านผู้เลิศผู้เลอผ่านไปแล้วท่านอะไรมาเสียหายถ้าจะฟังให้เป็นคติเครื่องเตือนใจสมเราเป็นชาวพุทธอย่าเอาสิ่งมูดสิ่งพูดเหล่านี้มาวิจารณ์เหยียบย่ำทำลายเจ้าของนะเหล่านี้ไม่ใช่ของดีของเลิศอย่างนี้เกินมาจากที่ไหนบ้างในสมัยปัจจุบันนี่ก็หลวงตาบัวแสดงมาให้เห็นไหมหลวงตาบัวนี่เลวร้ายที่สุดเลยในเมืองไทยเรานี่นะแล้วเลิศเลอที่สุดคือคนทั้งประเทศในเมืองไทยของเราดีเลิศเลอที่สุดเอาเอามาเทียบกันสิพูดอย่างนี้ไม่ยอมฟังเสียงท่านจะฟังเสียงอะไรท่านหาอะไรทุกวันนี่หลวงตาเนี่ยหาจนเป็นแดนตายมาถึงได้ปรากฏธรรมประเภทนี้ขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นในฐานะว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาพูดสู่กันฟังด้วยเจตนาเมตตาสงสารไม่มีเรื่องโอ้เรื่องอวดเอามาจากที่ไหนเรื่องโอ้เรื่องอวดเรื่องที่ฉินนินทามันเป็นส่วนเกินทางนั้นธรรมชาติที่ว่าพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มอีกนั่นถ้าเพิ่มได้อีกที่ว่าพอได้ยังไงนี่จำมาทั้งหลายโง่จนจะตายเมืองไทยชาวพุทธเราโผล่ขึ้นมาคนเดียวนี่เห่ากันฟ่อแฝ่แฝ่หมดประเทศชาติบ้านเมืองเราทุเรศนะสงสารมากนี่แหละที่พุทธเจ้าว่าทำไมโลกมันถึงได้มืดบอดขนาดนี้ขินน้ำตาพังก็ทั้งสงสารโลกด้วยทั้งอัศจรรย์ธรรมชาตินั้นด้วยแล้วทำไมโลกมู่โลกคูดจึงไม่รู้เนื้อรู้ตัวท่านฉุดลากขนาดนั้นพระพุทธเจ้าทรงสลดสังเวชท่อพระทัยเพราะเห็นโลกมันหนาแน่นเอาอย่างมีด้วยความมืดบอดทำพูดให้ฟังแทนที่จะมีความขยิบยิ้มย่องให้เป็นคติเครื่องเตือนใจอุตส่าห์พยายามบึกบืนไปไม่ได้มากก็ได้ในฐานะลูกศิษย์มีครูก็อย่างไรแต่ทำไมมัน ไปหาตำหนิติเตียนในสิ่งที่จะทำลายตัวเองสิ่งที่จะส่งเสริมตัวเองทำไมมันไม่คิดไม่อ่านบ้างมันโง่ขนาดไหนตาพูดเหล่านี้หลวงตาบัวจะพูดเต็มปากนะหลวงตาบัวไม่เคยหวั่นไหวสามเดือนโลกธาตุนี้จะมาเห่าไหนก็เห่าเถอะเล่าพูดด้วยความไม่หวั่นไหวฉะนั้นธรรมชาตินี้จะไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ใครไหวหวั่นไหวกับความเสียหายก็อยู่ที่นั่นความได้ความเสียอยู่ที่นั่นถ้าหวั่นไหวไปทางที่ดีความดีก็อยู่ที่นั่นเกิดขึ้นที่นั่นถ้าหวั่นไหวไปทางที่ไม่ดีก็เป็นฟืนไฟเผาตัวเองนั่นแหละท่านทั้งหลายหาชอบนักเหนือสิ่งเหล่านี้นะธรรมพระพุทธเจ้าสอนอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านประกาศกล้องหรือว่าโกนุห้าโซจิมานันโดนิจังปัจฉัยเตสติอันตกาเลนะโอนัตถาปฏิปังนักเวสตาก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันมืดมันบอดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเรียกว่ามืดบนอรการเนี่ยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลานี้ท่านทั้งหลายลื่นเลงหัวเราะหาอะไรนั่นฟังสิทำไมจึงไม่สอดแสวงหาที่พึ่งนี่ธรรมะประเภทนี้ก็ธรรมโกนุห้าโซจิมานันโดทำไมจึงมาเป็นบ้ากันอย่างนี้เหรอเรียนวิชาที่พวกเมาเหล้าไปพูดแล้วได้ยินถึงพระกันของพระพุทธเจ้าท่านแสดงมาโกงห้าโซพวกที่เล่านะไม่ใช่คนวิเศษวิโสอะไรไปพูดให้ธรรมพระพุทธเจ้าประเภทนี้ออกมานะนี่มีในคัมภีร์เราคัมภีร์มาพูดนี่นะเนี่ยพวกเมาเหล้าคนเมาเหล้ากับพระพุทธเจ้าต่างกันยังไงฟังสิพระพุทธเจ้าตวาดขนาดนั้นยังไม่รู้ตัวนี่กระทำท่านประกาศออกมาตวาดในวันที่สองทำไมยังไม่รู้ตัวบ้างมันยิ่งหนากว่าพวกนั้นอีกเหรอพวกเมาเหล้านั่นเหรอมันยิ่งหนาก็ต้องกระเบียดหรือให้ถามตัวเองทุกคนนะไม่นั้นจะชิบหายเปล่าๆนะหลวงตาบัวอุตส่าห์พยายามช่วยบ้านช่วยเมืองมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยในชีวิตจิตใจหลวงตาบัวไม่มีคำว่ากล้าวาหารคำว่ากลัวก็ไม่มีคำว่าได้ไม่มีคำว่าเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีหลวงตาบัวช่วยพี่น้องเท่าไหร่ด้วยความเมตตาสงสารเต็มจัดเต็มส่วนสละได้ทุกอย่างเพื่ออัดเพื่อทำเนี่ยเราไม่ได้สละเพื่อความชั่วช้าหรอกแล้วทำมาสอนพี่น้องหลายทำเป็นธรรมที่เราหามาลอดล้มลอดตายเดินตายที่ไหนมาประกาศขึ้นมาตามความเป็นจริงของเจ้าของที่ได้รู้ได้เห็นแล้วทำไมจึงไม่มีใครรับได้เมืองไทยแล้วมันเป็นยังไงกันเราอยากถามว่าอย่างนี้นะยิ่งอย่ายิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งหนายิ่งแน่นด้วยกิเลสตัณหาพยองคลองตนขึ้นเก่งยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกมันยิ่งเลวลงไปทวนทวนรู้ไหมเวลานี้เมืองไทยเรามันโง่ขนาดไหนมันหนาขนาดไหนมันมองดูอันดูธรรมเมื่อไหร่ดีไม่ดีต่อไปนี่พระจะคนจะเข้าไปวัดไปว่าไม่ได้ยังเคยพูดแล้วนะมันเยาะมันเย้ยมันถากมันถางกันทุกแบบที่เหล็กมันมีอำนาจมากมันเป็นอย่างนี้อย่างที่พูดนี่แหละที่วันที่สองน้ำตาล่วงมันถากมันถางมันเยาะมันเย้ยแต่หลวงตาบัวไม่มีหวั่นให้มันยกมาหมดทั้งข้อในเมืองไทยเรานี่ที่เป็นชาวพุทธก็ให้ยกมาหลวงตาบัวไม่มีอะไรกับใครสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนทำไมมันไม่ยอมรับมันหนาวขนาดนั้นหรือเมืองไทยเรานี่นะเราอยากพูดว่าอย่างนั้นทำพระพุทธเจ้าสูญสิ้นจากโลกแล้วหรือความเลิศความเลอความวิเศษเดี๋ยวนี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าไม่มีในธรรมแล้วหรือการที่ผู้ปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้วได้เหตุได้ผลอย่างไรแล้วนำมาแสดงหรือเป็นโมฆะเป็นข้าศึกศัตรูต่อชาติไทยชาวพุทธเราไปหมดมันเป็นยังไงชาติไทยชาวพุทธเราหรือมันเป็นผู้เป็นคนหรือมันเลยหมาไปแล้วเดี๋ยวนี้เราอยากพูดอย่างนี้นะเราไม่ได้โกรธใครผู้ใดละพูดอย่างจังๆอย่างนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมธรรมจะไม่มีหวั่นมีไหวไม่มีโกรธมีแค้นกับผู้ใดพลังของธรรมมีไงจะออกเต็มเหนี่ยวของธรรมเหมือนกันกับพลังของกิเลสมีมากเท่าไหร่มันก็ออกเต็มเหนี่ยวของมันต่างกันแต่ว่าพลังของกิเลสมีมากออกไปนี่ทำโลกให้มีหน้าทิพย์หายได้แต่พลังของธรรมออกจะไปเหมือนน้ำดับไฟให้เย็นไปเย็นไปอย่างนั้นนะดังที่พูดเวลานี้ท่านอะไรหลวงเข้าใจว่าหลวงตาบัวโกรธหรือผู้ที่โกรธคือใครกิเลสอยู่ที่ไหนความโกรธอยู่ที่นั่นถ้าพูดไม่มีกิเลสทำให้โกรธวันยังค่ำก็ไม่โกรธมันไม่มีถ้าบ้างยังค้นหาตัวโกรธยังไม่อยู่จะว่าสิ้นกิเลสได้ยังไงกิเลสคือตัวโกรธคือตัวโลภตัวหลงเข้าใจหรือไม่พากันไปดีพิจารณาเท่านั้นเราสลดสังเวชนะที่พูดเนี่ยธาตุขันธ์มันเป็นสมมุติล้วนเมื่อมันอาศัยอยู่กับวิมุตติมันก็ต้องกระเทือนถึงกันเป็นธรรมดาตามหน้าที่ของสมมุติและวิมุตติแล้วมันผิดไปที่ตรงไหนได้คะแนนความรู้วิเศษวิโสมาจากที่ไหนมาคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้าเอามาอวดหลวงตาบัวฟังซะหน่อยนะหลวงตาบัวมันโง่เกินจะเหลือประมาณเวลานี้อยากฟังพี่น้องทั้งหลายที่ฉลาดอยู่ในส้วมในฐานโถออกมาจากส้วมฐานมาอวดธรรมพระพุทธเจ้า ลองดูที่เป็นยังไงเราอยากเห็นอยากรู้แล้วก็ไม่มีใครมันไม่เห็นนะที่เดี๋ยวนี้มองไปไหนเห็นแต่มีแต่เสือกับหมอนความโลภความโกรธความหลงเต็มตัวมันเลิกเลยอะไรแล้วก็มาโออาฟู่ฟ้าเป็นบ้าไม่เลิกก็คือพวกเรานี่แหละเอาละเท่านี้พูดเท่านี้ละอ๋อพูดไปพูดมาเดี๋ยวโมโหฆ่าคนไปอ่ะเอ้าอย่างนั้นสิก็โมโหมากก็ฆ่ากันได้เราพูดจริงๆนะพังเปิดให้ฟังอยู่จุดท้ายนะโลกธาตุนี่เหมือนส้วมเหมือนฐานเหมือนกองมูลกองพูดเหมือนถังขยะกับธรรมประเภทนั้นฟังสินะประมาทกันหรือพูดอย่างนี้ประมาทกันหรือฟ้าก็บอกฟ้าดินก็ดินประมาทกันได้ยังไงดินก็บอกเป็นดินฟ้าก็บอกเป็นฟ้าสูงต่ำก็บอกสูงต่ำประมาทกันหรืออย่างนี้นี่เรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมพระพุทธเจ้าเรื่องมูดเรื่องพูดเป็นมูดพูดประมาทกันยังไงมีจะลากจะดึงออกจากมูดจากพูดที่มันเป็นฟืนเป็นไฟเท่านั้นยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันอยู่เหรอการเทศนาว่าการก็ตามนะทุกอย่างหลวงตาไม่เคยหวั่นอะไรในสามแดนโลกธาตุฟังให้ดีคำนี้นะตั้งแต่ธรรมชาตินี้ได้ผางขึ้นมาเท่านั้นนะหมดลบหมดสุญญโตโลกังเวกขสุโมกขลาชัสดาสโตอัตานุทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุตโลสียาเอวังโลกังเวขันตังมัจจุราชานปัสสติดูก่อนโมกขราชเธอจึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าและถอนอัตตาที่ความเห็นว่าเราว่าเขาออกเสียแล้วจะข้ามพ้นจากพญามัจจุราชเสียได้พญามัจจุราชจะมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้นี่จิตดวงนี้เนี่ยศูนย์เปล่าโลกทั้งหลายศูนย์เปล่าใจนี้จะว่างไปหมดครอบโลกธาตุมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493แล้วมาพูดธรรมะวันนี้มันขวางโลกเอานั่งหนาเหลือธรรมะพระพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายกราบไหว้พุทธังธัมมังสังฆะฉามีนี่หลวงตาก็แนะนำผู้ปฏิบัติคนหนึ่งปฏิบัติธรรมเหล่านั้นได้ทำมาแจกจ่ายหวังจะเป็นที่มงคลแก่พี่น้องหลายมันกลายเป็นข้าศึกศัตรูอย่างใหญ่หลวงแล้วเหลือเวลานี้นะอยากถามว่าอย่างนี้นะมันไปยังไงท่านทั้งหลายเห็นว่าอย่างไรทำพระพุทธเจ้าถึงเหยียบย่ำไปมาเนี่ยใครพูดความดีไม่ได้เลยเหยียบย่ำกันเลยถ้าเรื่องความชั่วมันตายหมดทั้งคนมันก็ไม่ยอมถอยเรื่องความเข็ดหลับไม่มีมันตายหมดทั้งคนมันก็ไม่เข็ดหลับกับกิเลสถ้าเป็นเรื่องอัดเรื่องทำพูดออกมาเท่านี้เหยียบย่ำดูถูกเหยียบย่ำกันแล้วมันฟังได้ไหมชาวพุทธเราให้เอาไปพิจารณาอีกนะนี่นะมันโง่ขนาดไหนชาวพุทธเรานี่นะโอ้ยโง่ขนาดนั้นยังโออาอยู่นะเดี๋ยวนี้ยิ่งโออาหนักขึ้นนะเวลานี้จนดูไม่ได้นะสายตาของธรรมท่านดูไม่ได้นะแต่ท่านไม่เหมือนโลกดูรู้ไม่เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นไม่มีอะไรในหัวใจเพราะว่างไปหมดแล้วท่านจะไปแบกกระหามอะไรรู้เห็นก็บอกว่ารู้เห็นไปธรรมดาในความรู้สึกของท่านท่านไม่ได้ไปแบกไปหามให้ดักให้เบาอะไรนี่นะไอ้พวกเราที่พวกแบกไม่ปล่อยไม่วางแบกอยู่งั้นทั้งคืนทั้งวันตายจมกันอยู่เห็นไหมหรืออยากจะตายกองกันอยู่ด้วยนี่หรือว่าพระหันทำไมน้ำตาร่วงโคตรพ่อโคตรแม่มึงเคยเป็นหันหรือยาวอยากว่างนี่นะเหรอมึงจะมาอวดพระพุทธเจ้าวะว่างนี่เข้าใจเหรอเอาละนี่เป็นการนี่เป็นการที่สองโอ้โหใช่ละท่านหลายได้ฟังมาหรือวันนี้ธรรมะวันนี้เด็ดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะแม่เราสรุปสังเวชกับชาวพุทธเราโอ้โหหาคงดีคงดีมาแทบเป็นร่างกายมายื่นให้มันปัดมือเราเลยนะไม่แหวว
12: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าเป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วงในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ตั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแลคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

โอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นที่บันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดและตามด้วยพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าครูบาอาจารย์ผู้พาดำเนินต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนเมษายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าเน้นหนักหักบ่วงกิเลสจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนมกราคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าโลกแห่งธรรมะต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2533มีชื่อกันเทศว่ากิเลสตีตลาดตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าตามร่องรอยศาสดาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่ายาตระคุบเงาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนมีนาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าติดสมาธิเพลินในปัญญาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าธรรมชาตินี้ต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่างานสำคัญของพระและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2524พุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่านักรบกับสารณะจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสืดปราสาททองโอสถณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันแรกเชิญชวนประชาชนร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้พุทธภูมินาคแป้นได้แชมป์รุ่นไม่เกิน25ปีชายจากการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสืดปราสาททองโอสถมวมปพวปรสีณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 18:03 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาส

0: ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมักดาเลนาเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายอับเดสลัมอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยพร้อมชุดครุยและประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรภัทรโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปประกอบพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีและห่มผ้าองค์พระศรีอริยะเมตไตรหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธรรมานุสติในยังกะ

ขันธมิยังสังขานุตติมิยังกะโรมะเส

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวนหาสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสวะตาสาปัสิริงสาปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโกปินาปฏิชา

ายะโอนหัสสะปฏิฆาทายะดังสมักัสสะวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวาเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามะธรรมอาชามยาปัจเวคิตวายโยกิลานปัจจยังเหสัจจปริฆา

ปฏิโตมาวิคัชชันโตสาเวสตากรรมสักกากรรมดายาดากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกริสันติกรยานวาปาปะกังวาตัสสะดายาดาอริสันติ

ศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้นั่นคือทางดำเนินเพื่อความราบรื่นดีงามทั้งในความเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นสิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่ท่านแสดงไว้โดยสมบูรณ์แล้วไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่น้อยในบรรดาศาสนธรรมที่ประกาศสอนโลกไว้นี้เฉพาะผู้มีกฎเกณฑ์ผู้มีหลักภายในจิตใจเกี่ยวกับทางด้านปฏิบัติจิตตภาวนาด้วยความเข้มงวดกวดขันตัวเองผู้นี้คือผู้จะก้าวให้หลุดพ้นสิ่งที่เคยเป็นภัยต่อความเป็นมาของตนไปโดยลำดับจนพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงในบรรดาโอวาทที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราทั้งหลายก็เรียนแต่ความจำได้โดยไม่มีผู้พาดำเนินกับความมีครูมีอาจารย์ผู้พาดำเนินนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแปลกกันอยู่มากเพราะฉะนั้นท่านจึงมีไว้ทั้งปริยัติคือการศึกษาเรียนวิธีการดำเนินและการดำเนินคือภาคปฏิบัติตามศาสนธรรมที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาผลก็แสดงออกเป็นปฏิเวทธรรมคือรู้ไปโดยลำดับลำดาจากภาคปฏิบัติของตนจนถึงขั้นรู้แจ้งแทงตลอดนี่ท่านแสดงไว้โดยสมบูรณ์แม้เช่นนั้นก็ยังต้องอาศัยผู้พาดำเนินเพราะเพียงจำได้วิธีการต่างๆที่ท่านประกาศสอนไว้หรือมีในคัมภีร์ไบลานตามหนังสือต่างๆถ้าไม่มีผู้พาดำเนินก็ไม่ทราบจะหยิบยกเอาอันใดมาก้าวมาเดินมาดำเนินมาปฏิบัติ มีสิ่งที่ขัดข้องแก่ผู้ดำเนินขัดข้องอย่างนี้เพราะหลักของธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าได้นำมาประกาศสอนโลกทั้งหลายนี้ไม่ว่าธรรมขั้นใดตั้งแต่ธรรมพื้นจนกระทั่งถึงธรรมอันสุดยอดเป็นธรรมที่เกิดจากภาคปฏิบัติของพระพุทธเจ้าล้วนๆไม่ได้ทรงศึกษาสำเนียกจากผู้หนึ่งผู้ใดหรืออาจารย์ใดๆเลยเพราะฉะนั้นการที่ผู้ปฏิบัติตามที่จะให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของตนไถ่เหล่านั้นจึงเป็นการลำบากเมื่อปราศจากครูอาจารย์ผู้พาดำเนิน ในครั้งพุทธเจ้าก็คือพระองค์เองเป็นผู้ประกาศธรรมสอนสาวกตั้งแต่ปฐมสาวกมีเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถึงปัจฉิมสาวกมีสุปัฏฐะเป็นที่สุดในคืนพระองค์จะปรินิพพานได้บรรลุธรรมเป็นปัจฉิมสาวกอรหันต์ขึ้นมา ล้วนแล้วแต่แสดงภาคปฏิบัติวิธีปฏิบัติและพาดำเนินด้วยพระองค์เองอีกด้วยอันดับต่อมาก็คือพระสาวกที่ได้สดับจากพระพุทธเจ้าและดำเนินตามพระองค์จนถึงได้ผลเป็นที่พอใจแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคติตัวอย่างพาดำเนินทั้งการแสดงวิธีการทั้งการพาดำเนินเช่นพาเดินจงกรมพานั่งสมาธิภาวนาให้เห็นและแสดงทำวิธีการปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นอย่างไรจนกระทั่งถึงธุดงค์13ข้อนั่น
ล้วนแล้วแต่เป็นภาคปฏิบัติและมีผู้พาดำเนินมาด้วยแล้วทั้งนั้นเบื้องต้นกับพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินทัดมาก็คือพระสาวกทั้งหลาย ทุรงศึกษาข้อคืออะไรนั่นแหละคือแนวทางที่จะกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติต่อธรรมทั้งหลายเหล่านี้ เพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายมีทุรงขวัตเป็นต้นจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับเราทั้งหลายที่จะพึงปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยทุรงขวัตเหล่านี้และยังต้องมีผู้พาดำเนินให้เห็นเป็นคติตัวอย่างมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เห็นบิณฑบาตเป็นวัดเป็นกิจวัตรเป็นตามหน้าที่ของพระผู้ไม่ขี้เกียจขี้คร้านเสาะแสวงหามาด้วยกำลังปีแข้งของตนหาเลี้ยงอัตภาพเพื่อการประพฤติพรหมจรรย์กำจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายภายในจิตใจของตนไปโดยลำดับลำดาการฉันก็ไม่ฉันพร่ำพร่ำเพื่อไม่ได้เห็นแก่รสแก่ชาติเห็นแก่ความอริดอร่อยฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่หนักในรสในชาติยิ่งกว่าการหนักในธรรมทางด้านปฏิบัติโดยทางจิตใจ มีอะไรมาบริโภคครบฉันตามเกิดตามมีนอกจากนั้นยังต้องใช้ความระมัดระวังว่าอาหารชนิดใดที่จะเป็นภัยต่อจิตภาวนาของตนอีกด้วยเพราะอาหารบางอย่างให้คุณทางธาตุขันธ์แต่เป็นภัยทางด้านจิตใจเราก็ต้องระมัดระวังเช่นฉันลงไปแล้วธาตุขันธ์มีกำลังบางชาแต่จิตใจอ่อนแอลงไปก้าวไม่ออกเพราะอำนาจของธาตุขันธ์ซึ่งเกี่ยวพันกับกิเลสอันเป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วมันทับถมให้ก้าวได้โดยไม่สะดวกนั้นเราก็จำต้องได้ระงับหรือได้งดหรือได้ลดลงให้น้อยลงไปโดยลำดับแม้จะหิวจะอยากสักขณะไหนก็ตามนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกลายเป็นเรื่องของตัณหาไปได้เมื่อกิเลสมันแทรกอยู่ตรงไหนความอยากมักแม้จะอยากในอาหารก็ตามกิเลสมักจะแทรกให้เป็นตัณหาไปได้เช่นเดียวกันเพราะการฉันนี่ฉันสองประเภทฉันด้วยอำนาจของตัณหาก็มีฉันด้วยอำนาจแห่งความหิวของธาตุของขันพอเยียวยาไปประทังประทังตะวันหนึ่งวันหนึ่งดังที่ปฏิสังขาโยนิโสท่านแสดงไว้นั่นก็มี นี่ก็มีผู้พาฉันพาดำเนินไม่อย่างนั้นก็ไม่ทราบแล้วฉันในบาตรฉันอย่างไรทำไมจึงต้องฉันในบาตรโลกเขาฉันภาชนะด้วยความสดสวยงดงามด้วยความรู้หลาด้วยความสง่าผ่าเผยด้วยความมีเกียรติยศชื่อเสียงเมื่อการรับทานเช่นอาหารสำหรับหนึ่งหรือโต๊ะหนึ่งราคาเป็นพันพันหมื่นหมื่นเขารับทานกันนั่นเรื่องของโลกเป็นเช่นนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของธรรมจึงต้องแปลกจากโลกการฉันในบาตรเพื่อการละคนปนเปลบล้างสิ่งที่กิเลสมันเคยเสียดสันปั้นยอว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าออกเสียหมดรสชาติอันใดก็ตามอันเป็นเรื่องของกิเลสนิยมตัดทิ้งให้หมดเหลือแต่รสชาติแห่งธรรมคือจะฉันไปเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปนี้เท่านั้นไม่ได้สนใจกับเรื่องความอร่อยอะไรมากยิ่งกว่าการฉันอาหารผสมกันนี่เพื่อตัดความนิยมของรสของชาติความสำคัญว่ามีคุณค่ามีราคาในรถในชาติตั้งหลายออกเพื่อจะไม่ให้ธาตุขันมันพอกพูนอาหารการบริโภคมากไปที่เรียกว่าฉันเกินประมาณนี่ก็มีส่วนด้วยฉันด้วยความสัตย์ว่าแต่ฉันพอยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งเท่านั้นเป็นหลักใหญ่ของการฉันในผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านจึงมีหลายประเภทบอกไว้ว่าฉันเยี่ยมก็คืออาหารไม่ว่าคาวว่าหวานแล้วคนปนเปเข้าเป็นอันเดียวกันนั่น
นี่เป็นอาหารประเภทที่หนึ่งของผู้ปฏิบัติประเภทที่สองก็วางไว้มีหวานมีคาวเป็นคนละแห่งที่สามไปอาจจะมีอะไรกั้นไว้เป็นอาหารนั่นแหละกั้นอาหารไว้ก็ได้เป็นมีกล้วยหรือมีผักอะไรกั้นอะไรไว้อย่างนี้ก็มีเหล่านี้ก็มีครูมีอาจารย์พาดำเนินผู้นำจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวทางภาคปฏิบัติยิ่งสำคัญฉันก็ฉันคนเดียวไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายและฉันในบาตรควรได้ตั้งแต่เป็นสิ่งที่จะตัดอำนาจของความยินดีในอาหารการบริโภคเพื่อให้ใจได้เข้าสู่ธรรมหมุนเข้าสู่ธรรมเป็นสำคัญฉันหนเดียวเท่านั้นไม่ยุ่งยากวุ่นวายนี่หลักใหญ่ในครั้งพุทธกาลท่านฉันมื้อเดียวเท่านั้นที่อนุโลมก็คือเช่นข้าวต้มท่านว่ายาคูคือข้าวต้มดื่มน้ำข้าวต้มไม่ใช่เป็นข้าวต้มทั้งเนื้อนะดื่มน้ำข้าวต้มไม่ใช่ความบิณฑบาตมีได้ในครั้งพุทธกาลในตำรับตำรามีถ้ามีคนทำถวายแต่ส่วนมากสำหรับความรู้สึกของเราเองมีคิดว่าเป็นผู้ที่ท่านปลดเปลื้องภาระอะไรหมดสิ้นไปแล้วภายในจิตใจโดยประการทั้งปวงเพียงแต่ยาธาตุขันธ์ให้เป็นไปในวันหนึ่งเพื่อทำประโยชน์แก่โลกเท่านั้นจึงจะมาสนใจกับเรื่องข้าวต้มอะไรเหล่านี้ถ้าผู้ปฏิบัติแล้วจะไม่สนใจเลยวุ่นวายเปล่าสำหรับความรู้สึกของเราในเวลาปฏิบัติก็ดีในทุกวันนี้ก็ดีสิ่งที่จะมาทำก่อนเวลาเช่นเอาข้าวต้มมาให้ฉันเอานี่มาให้ฉันก่อนเวลาหรือก่อนบิณฑบาตนี้เราไม่เล่นตั้งแต่ด้วยตั้งแต่การไหนมาเพราะถือว่าเป็นความลำคาญและขัดต่อการดำเนินของผู้ที่เพื่อความพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดเท่านั้นประจำใจเมื่อความรู้สึกขนาดนี้ที่มีน้ำหนักมากพอน้อยใจเต็มหัวใจอยู่แล้วเกินกว่าที่เราจะไปคิดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้มาเป็นเครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายท่านจึงไม่ยอมนี่ความรู้สึกของเราแน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นเพียงแต่เราตัวเท่าหนูนี่ก็ยังเป็นไม่ยุ่งกับอะไรจนกระทั่งเป็นนิสัยติดมาถึงทุกวันนี้ นี่เรื่องทุดงแต่ละข้อที่กล่าวมาเป็นสิ่งสำคัญมากช่วยบังคับจิตใจความฟุ้งเฟ้อเหื่อเขิมหรือความฟุ้งเฟ้อเหื่อขนองในปัจจัยทั้งหลายให้ลดน้อยถอยลงมาโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งทุดงควัตหรือธรรมะทุดงเป็นเครื่องกำจัดว่า ผ้าถือผ้าบางสกุลอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านถือตลอดชีวิตเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาใครจะถือได้อย่างท่านที่ดูทำไมท่านรักท่านสงวนเอานักหนาทั้งที่ท่านก็สิ้นกิเลสมาตั้งกับปีไหนๆแล้วดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านท่านยิ่งรักท่านยิ่งสงวนเทิดทูนสมบัติที่พระพุทธเจ้าประทานให้เป็นไหนๆทีเดียวนะท่านไม่ใช่สงวนไว้เพื่อชำระกิเลสของท่านแต่ท่านสงวนไว้ด้วยความเทิดทูนด้วยความเห็นบุญเห็นคุณมหาคุณในพระโอวาทหรือขนบประเพณีของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่พาดำเนินมาท่านจึงเทิดทูนไว้ด้วยทุดงควัตเหล่านี้ไม่ลดละปล่อยวางเลยบางสกุลนี้ตั้งแต่บางสกุลทั้งนั้นได้เห็นท่านใช้ผ้าที่มีผู้ถวายมีท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านมาแต่ก่อนไปถวายผ้าอังสะซึ่งเป็นผ้าป่านที่ท่านได้กรอเองไปถวายและกราบเรียนให้ท่านทราบด้วยว่าเป็นฝีมือของท่านกรอเองปั่นได้ปั่นอะไรป่านนั่นเองให้เขาทอให้ไว้อย่างนั้นท่านรับใช้ให้เห็นต่อหน้าต่อตามีเท่านั้นตั้งแต่ไปอยู่กับท่านมานี่ตอนที่แก่ๆแล้วนะ
ตรงนั้นท่านก็ยังไม่ยอมนี่คิดดูเราเคยเห็นไหมครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ทำแบบฉบับโดยสมบูรณ์ดังหลวงปู่มั่นหรือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่เทิดทูนท่านที่สุดหัวใจทีเดียวเพราะเห็นด้วยตาเนี่ยท่านรักธุดงควัตเพราะเห็นคุณค่าจากธุดงท่านได้หลุดพ้นไปนี้จากธุดงควัตอยู่ในป่าท่านก็ได้รับความลำบากลำบนและฆ่ากิเลสให้ตายในป่าท่านก็เห็นคุณค่าของการอยู่ป่าหันจังหันไม่รู้กี่วันถึงจะได้มีกับวันท่านก็พอใจฉันฉันและตัวปลิวเวลาเดินจงกรมท่านว่าเพราะไม่มีอาหารมีแต่ข้าวจะไปอิ่มยังไงอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยอาหารผสมกันนี่ต่างกันอยู่มากผมก็เคยอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยมีกับผิดกันอยู่มากทีเดียวนี่เราก็ยอมรับท่านเนี่ยธุดงควัตไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเนสัชชิธุดงย้อนแล้วแต่เป็นเครื่องชำระกิเลสอันเป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งนั้นนี่คือทางดำเนินของผู้ที่จะหลุดพ้นด้วยเจตนาหวังหลุดพ้นจริงๆและยึดธุดงควัตเป็นชีวิตจิตใจเป็นทางดำเนินจริงๆจึงไม่ถือทั่วนั้นจึงไม่เห็นธุดงค์นั้นว่าเป็นของคือเป็นของล้าสมัยดังสมัยที่กิเลสมันพอกหัวใจคนให้ลืมตัวให้หัวใจพระให้ลืมตัวเท่านั้นจึงจะพูดอย่างนั้นออกมาได้และมีความรู้สึกอย่างนั้นได้ ถ้าเป็นคนเป็นพระที่ยังรู้จักดีจักชั่วรู้จักความเป็นพระของตนอยู่แล้วจะตำหนิธุดงค์เหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดท่านสอนเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อผูกมัดจิตใจของสัตว์โลกด้วยกิเลสประเภทต่างๆโดยการสั่งสมเพราะโกวาทของท่านไม่มีเนื้อธุดงควัตนี้พระสาวกทั้งหลายก็ได้สำเร็จขึ้นมาจะเพราะธุดงนี้ทั้งนั้นมีองค์ใดที่ไปหาสำเร็จอยู่ในตลาดอย่างสมัยทุกวันนี้เขาว่าเทศบาล1เทศบาล2มีที่ไหนมีแต่สำเร็จอยู่ในป่าในเขานี่เป็นธุดงควัตหรือไม่ฟังดิท่านดำเนินตามธุดงหรือไม่ในป่านั้นเขาลูกนี้ถ้ำนั้นเงื่อมผานี้ด้วยการฉันคนเดียวหรืออดบ้างอิ่มบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ธุดงเป็นเครื่องกำกับท่านทั้งนั้นนั่นเราดูดิแล้วการพิจารณาการภาวนาของผู้มีธุดงค์กำกับย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามจิตใจก็ไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมเป็นไปด้วยความสงบง่ายกว่าคนที่มีธุดงค์ควัตเพราะฉะนั้นธุดงค์ควัตจึงสมกับนามที่ท่านแปลไว้ว่าเป็นเครื่องชำระกิเลสธุดงค์ควัตธุดงค์ควัตเป็นเครื่องชำระกิเลสกิเลสที่เกี่ยวกับธุดงค์จะต้องชำระนี่มีอะไรบ้างมันเต็มหัวใจของเราด้วยกันทุกคนนั่นแหละธรรมะที่จะแก้ด้วยที่อำนาจของธุดงควัตจึงต้องมีด้วยกันมีแบบแผนเหล่านี้ต้องมีครูมีอาจารย์พาดำเนินเช่นอยู่ลูกขมูลล้มไม้อยู่ลูกขมูลล้มไม้กับอยู่ที่มุงบางที่มุงที่บางต่างกันนี่ก็เคยอยู่เพราะเป็นความเปรียวเมื่อมันเปรียวแล้วย่อมจิตย่อมกลัวเพราะเป็นภัยง่ายกว่าอยู่ในที่มุงที่บังถ้าพูดถึงความเป็นภัยใจต้องระมัดระวังใจมีความระแวงอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อยู่มุขมูลคืออยู่โคนต้นไม้เท่านั้นทีนี้เมื่อใจมันมีความระแวงระวังอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีสติย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ระแวงระวังยืนยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามจนกระทั่งหลับจะไม่ปราศจากสติเพราะตัวเผลอตัวแล้วเสียท่าหากเกิดอันตรายอย่างไรขึ้นมานี่ธุดงควัตข้อนี้มีความจำเป็นอย่างไรกับจิตใจของพวกเราทั้งหลายฟังให้ดีนะไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มีความตั้งเนื้อตั้งตัวช่วยตัวเองเข้าโดยลำดับไม่ได้นอนใจเหมือนอยู่กับเพื่อนกับฝูงครูบาอาจารย์ขวนกลวุ่นวายเต็มไปด้วยสิ่งที่พ่อคุณกิเลสทั้งหลายดังที่เราทั้งหลายอยู่กันเวลานี้
นี่อย่าเข้าใจว่าการอยู่เหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมดีแล้วดังที่โลกเขานิยมชมเชยว่าวัดป่าบ้านตาดนี้เป็นสำนักที่มีกฎมีเกณฑ์มีข้อปฏิบัติมีข้อวัดอันดีงามสงบเสงี่ยมเยี่ยมตัวมองดูพระเนตรองค์ใดก็สวยงามสวยงามจริงในสิ่งที่สวยงามแต่สิ่งที่ไม่สวยงามซึ่งตัวเราเองก็ยังมองไม่เห็นอย่าว่าแต่คนอื่นมองไม่เห็นเลยนั้นยังมีอยู่แยะภายในหัวใจของเราที่ยังไม่ได้ชำระด้วยธุดงค์ดังกล่าวมาเหล่านี้มีอยู่มากมายในหัวใจนี้ให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้สำนึกเอาไว้ในข้อนี้เข้าในป่าในเขาลึกเข้าไปเท่าไหร่น่ากลัวอันตรายเท่าไหร่จิตของเรายิ่งเด่นยิ่งเด่นยิ่งเด่นเพราะความระมัดระวังตนมีมากสติก็มีมากเมื่อสติมีแล้วปัญญาทำไมจะไม่เกิดขอให้มีสติเป็นพื้นฐานเถิดปัญญาจะเกิดขึ้นโดยลำดับลำดานั่นแหละนี่ก็เป็นธุดงค์นั่นแหละเป็นเครื่องชำระจิตใจของเราโดยลำดับเนสัชชิคือไม่นอนก็เพื่ออะไรไม่นอนก็เพื่อจะทำความเพียรอยู่อิริยาบถ3ยืนเดินนั่งภาวนาเวลาจำเป็นเขาจริงๆก็เพราะไม่ได้นอนมันก็ต้องค้นคว้าด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่จริงต้องว่ามีครูบาอาจารย์เป็นผู้คอยพาดำเนินไม่เช่นนั้นก็ปฏิบัติไม่ถูกแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ค่อยร่วงโรยไปร่วงโรยไปสุดท้ายภายหลังมีตั้งแต่ลูกศิษย์ลูกหาเก่งๆกลางๆเลยลักษณะเป็นขายก่อนซื้อขายก่อนซื้อไปมากโดยลำดับลำดานี่จะทำความเสื่อมเสียแก่ตนและวงทุดงกรรมฐานไปโดยลำดับลำดาให้พากันคิดไว้ในข้อเหล่านี้ยังไงก็ตามในเวลาเช่นนี้ที่เราปฏิบัติอยู่นี้อย่าสนใจกับสิ่งใดผู้ใดมากกว่าการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสภายในจิตใจให้จิตใจของเราเด่นขึ้นด้วยสมาธิเด่นขึ้นด้วยปัญญาตามขั้นแห่งสมาธิและปัญญาขั้นนั้นๆแล้วจะได้เห็นคำที่ท่านสอนไว้อันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่มีวันรู้วันเห็นเลยคืออะไรคือภาวนามยปัญญานี่เป็นหลักที่ลึกซึ้งมากละเอียดมากที่สุดเพียงเราจะมาคิดมาคาดเอาเฉยจะไม่ได้เหตุได้ผลไม่เรื่องได้ราวส่วนสุตตมยปัญญาเล่าพอที่จะคาดคะเนเอาได้คือได้เกิดสติปัญญาและรู้สึกขึ้นมาในขณะที่ได้ยินได้ฟังจะเป็นผู้ใดพูดหรือเสียงมาจากที่ไหนก็ตามเมื่อได้ยินได้ฟังขึ้นมาแล้วเกิดสติได้สติปัญญาขึ้นมานั่นท่านเรียกว่าภาวะพุทธมยปัญญาจินตามยปัญญาคิดอ่านไตรตรองเรื่องราวทั้งหลายก็เกิดสติปัญญาขึ้นมานี่แต่คำว่าภาวนามยปัญญานั้นดีไม่ดีในวงศาสนาของเรานี่แหละผู้เรียนศาสนาเรียนธรรมะของพระเจ้าอยู่นี่แหละจะไม่ยอมเชื่อภาวนามยปัญญาว่าเป็นของเกิดได้มีได้อย่างไรเพราะตนไม่เคยได้ภาวนาจนถึงเกิดผลคือภาวนามยปัญญาประจักษ์กับใจก็ไม่ทราบว่าจะเอาความเชื่อทำข้อนี้มาจากไหนนอกจากจะประกาศไปด้วยความไม่เชื่อของตนว่าเป็นของไม่จริงไปเท่านั้นหรือไม่สนใจเพราะความไม่เชื่อแม้จะไม่ประกาศให้ผู้ใดฟังก็ตามว่าอันนี้เป็นโมฆะหรือนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่เกิดความไม่มีความสนใจที่จะทำภาวนาให้เห็นธรรมพรนี้เกิดขึ้นประจักษ์ใจนี่เป็นสิ่งที่ลึกลับมากมีผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งอกตั้งใจเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆเท่านั้นจะปรากฏปัญญาที่เกิดขึ้นที่ว่าภาวนามยปัญญานี่ขึ้นที่ใจเพราะภาวนามยปัญญานี้ไม่เหมือนปัญญาใดทั้งนั้นไม่เหมือนสุตตมยปัญญาไม่เหมือนจินตามยปัญญาเป็นหลักธรรมชาติเป็นใหญ่ในตัวเองด้วยคำว่าภาวนามยปัญญานี้เท่านั้นนี่จึงเป็นภาวนาที่จึงเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนาโดยแท้หรือจึงเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้เมื่อได้เจอเข้าเห็นเข้าแล้วก็จะรู้เองยอมรับเองแล้วจะเริ่มยอมรับไปโดยลำดับลำดา
เพราะเชื่อความสามารถของสติปัญญาที่เกิดขึ้นโดยลำดับลำดานี้และในขณะที่สติปัญญานี้เกิดในลำดับลำดามีความแก่กล้าไปโดยลำดับแล้วสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันในระยะนั้นๆนี่ยิ่งจะเห็นความชัดเจนความเชื่อในศาสนาเชื่อในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายว่าท่านดำเนินไปสดๆร้อนๆด้วยวิธีการปราบกิเลสอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละนั่นนี่ล่ะเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้ไม่มีใครจะไปสอนก็ไม่ได้ขั้นนี้เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งการอบรมอยู่เสมอเริ่มตั้งแรกตั้งแต่สมาธิเป็นเครื่องหนุนหรือสมาธิเป็นกำลังเป็นพื้นฐานที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นได้แล้วคิดค้นด้วยปัญญาเริ่มแรกตั้งแต่พิจารณาอาการใดก็ตามในสกลกายของเราหรือนอกสกลกายเราเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาให้เป็นธรรมโดยทางสติปัญญาแล้วเป็นธรรมด้วยกันนับตั้งแต่เกศาโลมานขาทันตาตะโจเข้าไปถึงอวัยวะภายในทุกชิ้นทุกส่วนมันเป็นยังไงนี่เรียกว่าเริ่มปัญญาพิจารณาปัญญาเข้าถึงภายในขยายออกมาภายนอกตลอดทั่วถึงด้วยการพินิจพิจารณาแยบคายให้รู้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ในสกุลกายทั้งภายนอกภายในนี้จิตที่มีสมาธิเป็นเครื่องหนุนหรือมีสมาธิเป็นต้นทุนย่อมไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆเพราะอิ่มตัวเมื่อนำจิตที่อิ่มตัวด้วยสมาธินี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาโดยมีการบังคับกันทางสติให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพราะในขั้นเริ่มแรกนี้จิตยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาว่าจะสามารถอย่างไรบ้างทั้งยังไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรแล้วการฆ่ากิเลสด้วยปัญญานั้นฆ่าอย่างไรไม่เห็นคุณค่าทั้งสองอย่างจึงต้องได้ถูกบังคับกันต่อเมื่อได้ถูกบังคับกันไปเรื่อยๆจิตจะย่อมจะรู้จะเห็นโดยทางปัญญาและเริ่มรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละที่นี่จะเริ่มสนใจว่าปัญญานี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเกิดขึ้นมาเพื่อฆ่ากิเลสสังหารกิเลสซึ่งอยู่ในฉากเดียวกันคือจิตใจดวงเดียวกันนี้เนี่ยเริ่มทราบชัดแต่เดิมดับนี่ที่เรียกว่าปัญญาเริ่มคิดเริ่มไหวตัวเริ่มเกิดนะพอเกิดขึ้นเรื่อยๆผลปรากฏขึ้นเรื่อยๆเหตุคือปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยค้นคิดสิ่งที่เป็นฆ่ากิเลสให้เห็นให้เจอขึ้นมาเรื่อยๆสังหารกันไปเมื่อปัญญาเริ่มไหวตัวกิเลสก็เริ่มวุ่นวายนี่แหละภาวนามยปัญญาเริ่มไหวตัวตั้งแต่ขั้นนี้ไปเรื่อยเรื่อยไปเลยจนมีความเชื่อมีความมั่นใจในปัญญาที่จะฆ่ากิเลสทุกประเภทตั้งแต่กิเลสประเภทหยาบถึงประเภทละเอียดสุดด้วยปัญญาตั้งแต่ประเภทนี้ขึ้นไปโดยลำดับนั่นแหละที่นี่ปัญญาจะไว้ตัวจนลืมตัวคือลืมพักผ่อนท่านก็บอกไว้แต่ผู้ปฏิบัติมักจะลืมเพราะสิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตนนั้นเป็นไปด้วยความสดๆร้อนๆสัมปยัตท่านบอกไว้ว่าที่จิตที่ควรพักผ่อนจิตเวลามีความเวลาพิจารณามากๆย่อมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้เข้าพักจิตในสมาธิภาวนาเสียท่านว่าอย่างนี้มีในปริยัติท่านบอกไว้เมื่อมีกำลังแล้วถึงออกสู่แนวรบคือพิจารณาทางด้านปัญญาอีกต่อไปนี่เป็นความที่เหมาะสมพอดีพองามแต่จิตมักจะเห็นความทุกข์สดร้อนๆในการฆ่ากิเลสของตนนั้นเป็นงานอันสำคัญยิ่งกว่าการจัดพักผ่อนเสียเพราะฉะนั้นจิตจึงมักจะเตลิดเปิดเปิงถึงกับได้รับความทุกข์มากเป็นบางเวลาเพราะงานของจิตไม่หยุดก็มีนี่แหละท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญา
จะไม่เจอที่ไหนจะไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับการภาวนากับนักภาวนาทั้งหลายและปัญญาเหล่านี้แลจะเป็นเครื่องสังหารกิเลสทุกประเภทภายในจิตใจไม่มีปัญญาใดจะสามารถเป็นปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถสังหารได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนั่นแหละถึงจะหยุดได้คำว่าภาวนามยปัญญานี้ถึงจะยุติตัวลงไปด้วยหลักธรรมโดยหลักธรรมชาติของตนเองไม่สงสัยเพราะฉะนั้นผู้สิ้นกิเลสส่วนมากจึงต้องขึ้นด้วยจิตตภาวนาหรือภาวนามยปัญญาเว้นท่านผู้ที่เป็นจิตปาพิญญาเสียซึ่งก็เป็นภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาเหมือนกันแต่รวดเร็วและหลุดพ้นได้อย่างง่ายดายไม่ได้สั่งสมตัวให้ก้าวเดินไปเป็นลำดับลำดาเหมือนผู้ดำเนินธรรมดาทั้งหลายเนี่ยก็ผู้ดันทาปิญญาคือผู้รู้ช้าแล้วเดินอย่างเต็มภูมิเต็มสติกำลังของตัวเองทุกระยะทุกวรรคทุกตอนเห็นไปหมดรู้ไปหมดเรียกว่าเรียงลำดับลำดากันไปได้ในสายทางที่จิตก้าวเดินไปแต่ภาวนาโอ้แต่จิตที่เป็นคิดปาปัญญานั้นแม้จะเป็นภาวนามยปัญญาก็รวดเร็วถ้าจะว่าเอามาเรียงอย่างนี้ไม่ได้ก็ถูกทั้งที่ท่านก็ไปตามแถวนี่แหละหากไปเพราะความรวดเร็วของจิตต่างกันอย่างนี้นี่ธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนเวลานี้เราเห็นแต่อยู่ในคัมภีร์เพราะเราไม่สนใจนำมาใช้นำมาดำเนินจึงไม่ปรากฏขึ้นที่ใจของเราดังที่ปรากฏในใจของสาวกทั้งหลายท่านผู้เป็นสนะของพวกเราธรรมะที่กล่าวมาเหล่านี้สดสดร้อนๆอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกับกิเลสที่เป็นธรรมชาติสดสดร้อนๆอยู่ภายในหัวใจสัตว์นั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันวาระใดที่สิ่งใดทำงานสิ่งนั้นต้องทำงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตัวเองเมื่อไม่มีสิ่งที่คัดค้านต้านทานกันในระยะนี้กิเลสมันต้านทานธรรมมันจึงก้าวเดินออกด้วยความสะดวกสบายทุกแง่ทุกมุมทุกระยะของจิตที่เคลื่อนไหวเราไม่มีสติปัญญาต้านทานมันเราจึงยอมแพ้ความแพ้กิเลสเป็นของดีเมื่อไหร่แม้แต่เขาเล่นกีฬาแพ้กันเขายังฮะเป็นความทุกข์ไม่ใช่น้อยการต่อสู้กับกิเลสมีแต่ความแพ้ความแพ้เราไม่อายตัวเองบ้างหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลายการภาวนาต้องพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหาอุบายต่างๆสอนจิตใจของตนเพียงสัตวธรรมไปตามหน้าที่อะไรๆขนบประเพณีเฉยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสกะให้นั่นเองกำหนดให้เดินกำหนดให้ทำความเพียรนั่นเองไม่ใช่ทำกำหนดให้ทำถ้าเป็นทำกำหนดให้ทำแล้วสติสัมปัตถปัฏฐิยานั่นแหละคือสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั่นคือความเพียรตลอดกาลผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นจิตไม่เคยมีความสงบเลยเราจะหาสาระอะไรจากคำว่าธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะจิตไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสคำว่าสมาธิจิตก็ไม่เคยสัมผัสไม่เคยรู้ไม่เคยเป็นเอาความสุขจากอะไรอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีแต่มืดกับแจ้งอย่างที่เห็นกันนี้มันวิเศษวิโสอะไรหลับตื่นขึ้นมาแต่ละวันละวันเราเจออะไรทุกวันนี้เจอแต่ของที่เคยเจอแล้วทั้งนั้นไม่เห็นมีของใหม่ที่ไหนพอจะตื่นเต้นเพลินไปกับมันนี่ก็มีแต่อุ่นของเก่ามากินกันตลอดกินสิ่งเป็นเดนคืออารมณ์ทั้งหลายที่เป็นเดนตาหูจมูกลิ้นกายก็ของเก่านี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนิธรรมารมณ์ทั้งหลายก็ของเก่าไม่มีอะไรเป็นของใหม่แต่มันใหม่สำหรับคน ที่โง่เขลาบ่ปัญญาไม่มีสติปัญญาพินิจพิจารณาอย่างพวกเรานี่แหละก็ต้องหลงกันอยู่เช่นนี้ไม่มีอะไรเป็นของเห็นว่าเป็นของเก่ามีแต่ใหม่เรื่อยๆโดนอยู่เรื่อยตลอดและไม่มีวันเข็ดถ้าสติปัญญาได้เกิดขึ้นบ้างทำไมมันจะไม่เข็ด
ก็สิ่งเหล่านี้เคยโดนมาเท่าไหร่แล้วจิตดวงนี้เคยโดนทุกข์มาเท่าไหร่เคยถูกบีบคั้นมาเท่าไหร่ประมวลเข้ามาในวงปัจจุบันในระหว่างสติปัญญาต่อสู้กับกิเลสอยู่นั้นมันก็เห็นกันอย่างชัดเจนหาความสงสัยไม่ได้นั่นละจิตที่มีกำลังตรงนั้นเนี่ยเห็นทุกข์ก็เห็นจริงๆเห็นภายในจิตใจสิ่งที่ก่อทุกข์ก็เกิดขึ้นกับจิตใจนั่นแหละไม่เกิดขึ้นแต่ละท่านว่าสมุทัยคืออะไรกามตัณหาวตัณหาวิภวตัณหาแน่มันคิดไปเรื่องกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันคิดไปเรื่องนี่แหละท่านว่าสมุทัยเสยยิ่งดังเสยยิ่งดังคืออะไรอะไรนี่หลักใหญ่ก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันจริงๆในหัวใจของเราตลอดเวลาก็คือกามตัณหาราคะตัณหาเนี่ยสำคัญมากทีเดียวไม่มีคำว่าเข็ดบัลลาไม่มีคำว่าของเก่าไม่มีคำว่าเป็นเดินไปแล้วไม่เอี่ยมตลอดเจอเมื่อไรเป็นติดได้ยินเมื่อไรเป็นติดสัมผัสเมื่อไรเป็นติดไม่มีวันจืดจางนี่จึงว่าเป็นรสที่สำคัญมากของวัฏจักรรสของวัฏจักรมันกล่อมได้สนิทจริงๆถ้าไม่มีธรรมเข้าไปเหยียบย่ำทลายไม่มีธรรมเข้าไปแยกธาตุกันจะไม่มีวันแยกตัวออกได้จากสิ่งเหล่านี้เลยจนกี่กับกี่กันก็อยู่นั่นแหละหาประมาณไม่ได้หาเวลาไม่ได้เลยนะมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายที่ไหนถ้าไม่เอาสติธรรมปัญญาธรรมเข้าไปพิสูจน์กันด้วยความเท่าเทียมของเราแล้วจะไม่เห็นต้นเห็นปลายของสิ่งเหล่านี้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และกล่อมหัวใจเราอยู่นานเท่าไหร่แล้วแล้วมีวันไหนปรากฏยิบยับเหมือนแสงหิ้งห้อยว่าอิ่มตัวพอตัวแล้วหรือเข็ดแล้วมีไหมมันไม่มีถ้าไม่เอาสติปัญญาเข้าไปจับเริ่มตั้งแต่จิตให้พอสงบตัวเข้าไปเป็นสมาธินี่เนี่ยจะพอทรงตัวได้บ้างไม่กวัดแกงจนเกินเนื้อเกินตัวจนลืมเนื้อลืมตัวธรรมดาของจิตที่ไม่มีสมาธิเลยนี่ย่อมกวัดแกงตัวเองตลอดเวลาเผาผลาญตัวเองอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนส่วนมากจะคิดแต่เรื่องเหล่านี้นะเรื่องราคะตัณหาเพราะอันนี้รุนแรงมากในโลกอันนี้จมเพราะอันนี้ไม่ใช่อะไรนะเราจะเห็นได้ในจิตของขั้นพระอนาคามีที่สิ้นจากนี้ไปแล้วมันก็เหมือนบ้านล้างอันนี้เพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านจึงไม่มาเกิดนี่เพราะมันไม่มีอะไรรุนแรงอันนี้รุนแรงมากที่สุดถ้ากล่อมก็กล่อมได้สนิทติดหัวใจไม่มีวันที่จะเห็นโทษเห็นภัยเท่าแก่จนจะตายก็ตายตั้งแต่ธาตุขันธ์ตัวกิเลสตัวนั้นมันไม่ยอมอ่อนตัวเข้ามันลงไปเลยนะถ้าไม่ฆ่ามันด้วยสติปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนี่เนี่ยเครื่องมันกล่อมใจถ้าได้สมาธิพอสงบตัวแล้วก็พอจะยับยั้งได้บ้างละนี่จากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาเอามีทุนแล้วถ้าลงมีความสงบเย็นใจได้แล้วนั่นละมีทุนแล้วที่นี่อาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยการที่นี่พิจารณาเราทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาให้มันพาฉุดพาลากไปนี่ทุกข์มากยิ่งกว่านี้เราทุกข์เพราะการบังคับจิตใจให้พิจารณาทางด้านปัญญานี่จะทุกข์ขนาดไหนเมื่อมีความสงบเย็นใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนี่จำให้ดีตรงนี้เอาให้ได้ให้สงบถ้าไม่สงบแล้วจะไม่เห็นโทษของธรรมชาติที่ว่านี้จนกระทั่งกับใดกันใดก็ตามเถอะไม่มีความหมายทั้งนั้นของหัวใจตรงนี้จะต้องถูกถีบถูกเตะถูกยันอยู่ตลอดเท้าอยู่ตลอดด้วยกิเลสตัณหาอันนี้แหละพาให้กับโลกเวียนว่ายตายเกิดจะตายเกิดที่ไหนในจุดนี้แหละมันกิ้งไปกิ้งมาเหมือนฟุตบอลนั่นแหละพออันนี้มันผ่านไปแล้วได้เท่านั้นน่ะจิตนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะดึงดูดมีดึงดูดก็ดึงดูดอยู่ภายในตัวเองนั่นซึ่งเรียกว่าอภิชฌาคือดึงดูดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นหมดไปแล้วหมดปัญหาเช่นราคะตัณหาไม่ได้ไปดึงดูดกับสิ่งใดอีกแล้วจะมีความดึงดูดอยู่เฉพาะลำพังตัวเองคือพอใจในจิตของตัวพอใจในความเป็นอยู่ของตัวคือจิตดวงเดียวนั้นเท่านั้นดื่มดูดดื่มอยู่นั้นพอใจอยู่นั้นนั่นถ้าว่าดูดก็ดูดอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรมาสืบต่อให้ดูดต่อไปให้ดึงดูดต่อไปให้ซึมซาบต่อไปไม่มีมีเท่านั้นอย่างพระอนาคามีท่านตั้งแต่ได้ระดับพระอนาคามีขึ้นไปแล้วท่านไปเกิดในพรหมโลก5ชั้นคือสุทธาวาส5ชั้น
อวิหาตปาสุรสาสุรสีอกนิฐาคือเลื่อนระดับของจิตไปเป็นลำดับลำดาโดยหลักธรรมชาติของตัวเองเหมือนผลไม้ที่มันแก่แล้วมันก็เริ่มของมันจะสุกไปเรื่อยๆนะเมื่อมันพอตัวแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีคำว่าจะไม่สุกจะเป็นอื่นไม่มีมันจะสุกเมื่อแก่เต็มที่ควรจะสุกได้แล้วนั่นแหละจิตที่ควรจะสุกได้โดยลำพังตนเองก็คือจิตพระอนาคามีท่านจึงไม่ต้องมาเกิดอีกเป็นหลักธรรมชาติอยู่ภายในตัวเองมันหักการหักกรองกันอยู่ในตัวนั่นเองแล้วแก่ไปในตัวแก่ไปในตัวแล้วผ่านพ้นไปผ่านไปจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นไปเลยเอาที่จิตถ้ามันเป็นแล้วทำไมมันจะไม่รู้ถ้าไม่เป็นเริ่มมาพูดไม่ได้นะธรรมชาตินี้นะมันเป็นในเจ้าของมันก็รู้เท่านั้นเองทำมูลเจ้าไม่ใช่ทำโกหกขอให้สัมผัสเข้าไปเถิดท่านว่าสันทิฏฐิโกพอเจอตรงไหนแล้วจะยอมรับพระพุทธเจ้าทันทีทันทียกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของพระอนาคามีนี่แหละคือทำได้ระดับแล้วที่จะหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่ได้ระดับแล้วถ้าเป็นสอบก็ 50% ขึ้นไปแล้วเอาละที่นี่เริ่มหมุนตัวไปเรื่อยๆถ้าในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าปัญญาเริ่มหมุนตัวแล้วเริ่มหมุนตัวฆ่าธรรมชาตินี้ได้แล้วคุณง่ายๆนะถ้าพ้นจากนี้ไปเวลาตายทั้งที่ยังไม่สิ้นก็จิตอันนี้ได้ระดับแล้วได้ระดับได้เป็นตัวของตัวแล้วที่จะต้องหมุนไปโดยลำดับๆเป็นอัตโนมัติจนถึงพระนิพพานพูดง่ายๆเป็นเองแล้วไม่มีอะไรดึงดูดเฉพาะตัวเองไม่ไปดึงดูดกับอะไรดึงดูดกับตัวเองพอใจในความเป็นตัวเองพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นแหละคือพอใจในความเป็นตัวเองอยู่อย่างละเอียดแล้วจะทราบได้ก็เวลามันกำจัดกันได้แล้วนั่นทีนี้มันหมดไม่มีอะไรที่จะมาดึงดูดนะตอนที่ดึงดูดตัวเองอยู่โดยเฉพาะคุณหมายก็เหมือนกับว่ามีรสมีชาติอยู่ในโดยสมมติแทรกอยู่นั้นอย่างละเอียดนะพอธรรมชาติอันนั้นกระจายไปแล้วมันก็ไม่มีคำว่ารสชาติของสมมติที่เข้าไปเจือปนในจิตนั้นเลยก็เป็นบรมสุขล้วนๆน่ะท่านแบบนิพพานังปรมังสุขขังก็คือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นแหละปรมังสุขขังจะเป็นอะไรไปรู้ทั้งที่ยังไม่ตายมันใครจะไปขอนิพพานเวลาตายอย่างเดียวพุทธเจ้าสอนให้รู้ให้เห็นในเวลายังมีชีวิตอยู่นี่องค์นั้นบรรลุที่นั่นองค์นั้นบรรลุอยู่ในนั่นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นเขาลูกนั้นนั้นมีแต่บรรลุเป็นทั้งที่เป็นอยู่นั่นอันส่วนนั้นเป็นผลพลอยได้ต่างหากที่ได้ชั้นในภูมิไปแล้วอย่างพระอนาคามีท่านก็สิ้นไปเสียแล้วจึงค่อยผ่านไปทีหลังหรือไปได้นิพพานในเวลาต่อไปอันนั้นเป็นผลพลอยได้เราควรจะให้มันได้ในนี้ให้เห็นชัดประจักษ์ตาของเรานี่สิมันเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงความสิ้นกิเลสเป็นยังไงพระพุทธเจ้าหลอกคนเมื่อไหร่ปฏิบัติให้เห็นตามนี้ลองดูสิทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าศาสนาอันใดที่จะเลิศยิ่งกว่าพุทธศาสนานี่วะเพราะศาสนาพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาของท่านผู้บริสุทธิ์จริงๆพระพุทธเจ้าเอกจริงๆด้วยภาคปฏิบัติเอกจริงๆด้วยสาวกตามเป็นพยานได้เลยสาวกทุกองค์ยอมรับพระพุทธเจ้า 100% เป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานพระพุทธเจ้าทั้งนั้นจากอะไรจากอริยสัจ4นั่นทุกสมุทัยรวมมรรคเนี่ยเป็นเครื่องกันกรองให้ถึงขั้นบริสุทธิ์ได้นี่เป็นเครื่องยืนยันพุทธศาสนามีเต็มสมบูรณ์อริยสัจ4นะหลุดพ้นไปในจากจุดนี้จากจุดนี้จากจุดนี้นะยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนอริยสัจไว้ซะเองสาวกทั้งหลายก็รู้ดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตสูตรเป็นใครเป็นผู้สอนฟังสิธรรมจักรกัปปวัตตสูตรท่านสอนว่าอย่างไรสอนเพิ่มจากวัตถีนั่นน่ะพระพุทธเจ้าสอนท่านทรงรู้แล้วท่านถึงสอนนี่ว่าไงผู้นั้นก็ปฏิบัติตามในวงอริยสัจดูข้างอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังมรรคอริยสัจจังอยู่ที่ไหนก็อยู่ในธรรมจักรท่านแสดงไว้นั่นท่านรู้แล้วท่านเอามาแสดงทีนี้สาวกทั้งหลายปฏิบัติไปรู้ตามนั้นยอมรับพุทธเจ้าเท่านั้นเองนี่ศาสนาเอกมีตัวมีเจ้าของจริงๆผู้เป็นเจ้าของ

มาแสดงแล้วใครจะเป็นผู้รับทราบเรื่องของสติปัญญาและใครจะฟื้นสติปัญญาที่มีอยู่กับใจนี้ขึ้นมาถ้าไม่ใช่เราผู้ฟังอยู่ฉันอยู่เวลานี้สดๆร้อนๆใหม่ทำไมจะไม่ทันกันมันอยู่ในจิตดวงเดียวกันนี่จะไปคิดให้กิเลสมันหลอกหัวเราะเราอยู่ทำไมว่าแล้วเท่าว่าแกแล้วว่าโง่เง่าเต่าตุนว่าอำนาจวาสนาน้อยเวลากิเลสมันบีบหัวใจทำไมไม่เห็นเจ้าของว่าวาสนาน้อยกิเลสมันมาบีบแล้วน่าเบื่อหน่ายแล้วเกินกิเลสนี่ทำไมไม่เบื่อมันบ้างอันนี้ไม่มีถ้าเวลาจะปฏิบัติตามอัดตามทำแล้วให้กิเลสมาหลอกต้มมาเรื่อยๆอำนาจวาสนาน้อยขี้เกียจขี้ค้านมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสยอมรับไปหมดมันใช้ได้หรือผู้ปฏิบัติเราทั้งหลายนี่พูดจริงๆถ้าว่าจะโมโหมันก็โมโหนะทำเป็นของจริงฆ่าได้จริงฆ่ากิเลสมันทำไมเวลาพวกเรามาทรงอัดทรงทำมันจึงเป็นของปลอมไปหมดเพราะหัวใจมันพาให้ปลอมทำก็เลยกลายเป็นของปลอมเงื้อเงื้ออยู่กับฟันไม่ลงเพราะมือไม่พาฟันมีดนี่จะคมติบขนาดไหนก็ติบอยู่นั่นเนี่ยมันไม่เห็นเป็นท่าเป็นทางอะไรเพราะคนเงื้อเงื้อไว้เฉยไม่ฟันมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ปัจจุบันโอ้โหที่ทำไมทิ้งอยู่นั่นเนี่ยเหมือนอย่างเขาเก็บไว้ทุกวันเนี่ยมันเป็นอะไรเรื่องปราบแล้วเราพูดเป็นข้อเทียบเทียมนี่ศีลสมาธิปัญญามีเท่าไหร่ก็อยู่นั่นแหละเราไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาฟาดฟันหันแหลกแล้วจะสำเร็จประโยชน์มาจากไหนมันเห็นว่าใจเจ้าของดูเห็นอันนี้เท่านั้นแหละพอหมดเลยในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมีความหมายยิ่งกว่าหัวใจดวงประเสริฐนี่ได้เด่นดวงขึ้นมาในตัวเองเนี่ยพอหมดเลยเนี่ยท่านว่าเมืองพออย่างนี้มันไม่พอมันหิวมันอยากมันจะตายเพราะความหิวความอยากกิเลสพาหิวกิเลสพาอยากกิเลสไม่มีเมืองพอแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลับคนไหนที่ว่ามีความสุขเพราะความอยากอยากมากทุกมากแน่อยากน้อยทุกน้อยไม่อยากจึงไม่ทุกมีเท่านั้นกิเลสตัวพาให้อยากทำไม่ได้อยากถึงขั้นพอตัวแล้วพอตลอดเวลาอากาลิโกคืออะไรคือจิตดวงนี้พากันโต๊ะจังใจนะมาอย่ามาขี้เกียจขี้ค้านหนอนแออย่ามาถือทิฏฐิมานะอวดดีอวดฉลาดเพื่อทิฏฐิมานะอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆยาวมาขายในตลาดธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วกรรมฐานจะได้ซ้ำขายเป็นที่น่าเกลียดที่สุดเลยเอาของเลวที่สุดมาอวดว่าเป็นของดีนี่เป็นเรื่องของกิเลสแท้ๆที่โลกถือกันทำท่านไม่ถือท่านปล่อยทำท่านขยักขยั่งมากเราผู้ปฏิบัติธรรมยาเห็นดีในสิ่งนี้แล้วนำออกมาอวดนะไม่เป็นของดีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วจึงต้องได้เก็บจึงต้องได้ชะได้ล้างได้ปราบปรามมันให้สิ้นซากไปถ้าสิ่งเดียวนี้เป็นของดีผู้ทำนี้จะไม่มีในโลกเพราะทำสู้กิเลสไม่ได้ทำย่อมหมดไปในโลกแต่นี้ทำมีอยู่ในโลกเพราะทำนี้สู้กิเลสพระพุทธเจ้าเคยพาสู้มาแล้วเคยปราบกิเลสมาแล้วเลิศมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่ากี่ล้านพระองค์นั่นกิเลสไม่ได้ปรากฏว่ามันเลิศนี่นะทำต่างหากเลิศให้ระวังให้ดีมันเร็วที่สุดนะยิ่งได้หัวใจนั่นมันจะยับออกมาทันทีแม้แต่มันเกิดอยู่ในหัวใจมันก็น่าอายเจ้าของแล้วนะไอ้เรื่องกิเลสอวดดีอวดดีอวดรู้อวดฉลาดอวดนั้นอวดนี้น่ะมันมีตั้งแต่อวดลมอวดแรงมันไม่มีความจริงนะตัวเองนั่นก็เร็วๆมันอวดออกมาเมื่อไหร่ขณะมันแสดงขึ้นมานั่นน่ะตัวเร็วมันออกแล้วนั่นมันแสดงลวดลายอยู่ภายในตัวแล้วถ้ายิ่งมากกระจายกับหมู่กับเพื่อนแล้วนั่นแหละมันยิ่งมาขายตลาดมากที่สุดเลยไม่มีใครที่จะให้อภัยได้แล้วไอ้แบบนี้ให้พากันจำไว้นะเรามาปฏิบัติธรรมอย่าให้ได้ปรากฏให้เห็นเอาให้มันแหลกให้เห็นต่อหน้าต่อตา นี่ยิ่งอยู่กับหมู่หมู่เพื่อนมากด้วยกันมันต้องได้ระวังมากนะเพราะนี่มันมีครั้งกิเลสทั้งนั้นมาอยู่นี่ด้วยกันนะเราอยากมาเหมาเอาตัวว่าดีอย่างเดียวโดยรวมแรงๆว่าตัวเป็นพระตัวเป็นเนรฮะอายุพรรษาเท่านั้นเท่านี้นะกิเลสมันไม่ได้เสกสรรปัญญาอะไรหรอกว่าอายุพรรษาเท่านั้นเท่านี้ว่าเป็นพระเป็นเนรเพราะกิเลสมันเป็นกิเลสมันไม่ได้เป็นพระมันเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาเราเผลอเมื่อไรมันเป็นต่อยที่เลยล่ะถ้าเราเผลอมากก็ลำบากกับสากกระจายไปให้หมู่เพื่อนด้วยรับความลำบากระบนทุลุกทุเรศน่าสลดสังเวชไปจากเราพูดที่สำคัญตนมาเก่งแล้วเอานำธรรมชาตินี้ออกอวดนั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันจะได้หอนิมานอันวิเศษวิโสมาจากไหนกิเลสฮะฟังแต่ว่ากิเลสเป็นไร
ท่านก็แปลไว้แล้วว่าคือเครื่องสมองมืดตื้อนะมันมืดอยู่ที่ไหนมันก็มืดอยู่ที่ใจ

มันไม่อยู่ที่อยู่มันอยู่ที่ใจกิเลสมันไม่ไปอยู่ดินฟ้าอากาศมันไม่อยู่เราอย่าสำคัญว่ากิเลสมันจะไปอยู่นั่นอยู่นี่นะมันอยู่ที่หัวใจบีบอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นอะไรจะมีก็ตามเป็นความสำคัญก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากพาให้สำคัญแล้วมาก็มาทุกข์อยู่ครับหัวใจเจ้าของน่ะฟาดมันออกทั้งหมดจนไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วโล่งไปหมดเลยนั่นน่ะที่นี่ทุกข์หรือสุขก็รู้เองรู้เองรู้เองเอาละพอ

0: การปฏิบัติที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนเป็นความสะดวกสำหรับผู้จะปฏิบัติอยู่มากทีเดียวผิดกับไม่มีครูมีอาจารย์ที่แนะนำโดยถูกทางทั้งภายนอกคือหลักธรรมหลักวินัยทั้งภายในคือจิตตภาวนาเฉพาะจิตตภาวนานั้นเป็นสำคัญมากเบื้องต้นที่เราเริ่มฝึกหัดก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญเพราะไม่ได้หลักได้เกณฑ์พอที่จะเทียบจะเคียงว่าอันใดผิดอันใดถูกเลยไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรจิตใจก็เร่ร่อนร่อนฉวยนั่นฉวยนี่มาภาวนาไม่ได้หลักได้เกณฑ์เดี๋ยวภาวนาบทหนึ่งเดี๋ยวภาวนาบาทหนึ่งเดี๋ยวเอาคาถาหนึ่งมาภาวนาแต่ไม่ยินไม่จังกับบทใดบาทใดพอที่จะให้เกิดผลเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นเป็นสำคัญสำหรับครูอาจารย์ทั้งหลายผู้ให้แนะให้การแนะนำสั่งสอนเพราะจิตไม่จริงไม่จังจิตละเลาะแหละจะไปก็ไม่เชิงจะอยู่ก็ไม่ใช่ดิ้นรนปัดแต่งอยู่อย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ไม่ไปวกวกเวียนเวียนจะเทินน้ำจะเทินบกถือเอาหลักเอาเกณฑ์อย่างใดก็ไม่ได้อย่างนี้อะไรก็ไม่สำคัญครูบาอาจารย์ก็ไม่สำคัญธรรมท่านมาเลิศท่านมาประเสริฐก็ไม่สำคัญในหัวใจเราแต่ผู้มีความมุ่งมั่นต่อหลักทำหลักวินัยจริงๆและต่อมรรคผลนิพพานจริงๆนั่นเริ่มเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นการประพฤติปฏิบัติเป็นของสำคัญภายในจิตใจ แม้จะยังยึดหลักไม่ได้ก็ถือครูถืออาจารย์ถือธรรมถือวินัยตลอดถึงมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญเป็นพื้นเพของจิตจิตของผู้มีธรรมเหล่านี้เป็นพื้นเพอยู่แล้วย่อมไม่ผิดพลาดได้อย่างง่ายดายโดยทางเจตนาแม้แต่จะผิดพลาดอย่างอื่นโดยไม่มีเจตนาก็ไม่ค่อยผิดพลาดเพราะความระมัดระวังนิริโอตตัปปะมีประจําใจกลัวจะผิดทางเนี่ยผู้ปฏิบัติเป็นเช่นนั้นแต่เราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้มีความมุ่งหมายอย่างใดเป็นหลักใจนั้นถึงได้ผิดพลาดอยู่เสมอมาทั้งที่ครูอาจารย์ก็พยายามแนะนำสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมรับหมู่คณะไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนผมสั่งสอนด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมีแก่ใจจริงๆเป็นห่วงหมู่เพื่อนนี่เป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจไม่เคยลดละแม้จะไปอยู่ในสถานที่ใดด้วยความจำเป็นเช่นไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็อดเป็นห่วงหมู่เพื่อนไม่ได้ในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับหมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันอีกกลัวจะผิดจะพลาดกลัวจะทะเลาะเบาะแว้งนั่นเพราะสิ่งที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นมันอยู่ปากคอกอยู่กับความคิดที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายและจิตปัญญาที่จะตามทันสิ่งเหล่านี้นอนไม่ตื่นนั่นเลยมันจึงทำให้เป็นห่วงแม้จะอยู่ด้วยกันแท้ๆก็ยังเห็นอยู่เป็นประจำออกจากหมู่จากเพื่อนหรือรับหูรับตาไปแล้วเป็นอย่างไรไม่มีอย่างหยาบมันก็ต้องมีอย่างละเอียดให้เกิดความนอนใจอยู่นั่นแหละนี่เรามุ่งมาประพฤติปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำภายในจิตใจจริงๆเป็นอย่างไรบ้างใจสงบไหม เย็นไหม
1: ถ้าใจไม่สงบก็หาที่ร่มเย็นไม่ได้หาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ไม่มีหลักใจเลยอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งด้วยความรุ่มร้อนวุ่นวายเหมือนดังคารวาสของเขาที่ไม่เคยได้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอย่างใดเลยเช่นนั้นก็ไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเราวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและทรงสั่งสอนมาโดยลำดับเป็นวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำมาแล้วทั้งนั้นผู้มีความจริงใจยึดมาเป็นหลักใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็พอจะให้เกิดความร่มเย็นได้มีหนำซ้ำยังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนวิธีการดำเนินทางสมาธิเพื่อความสงบเป็นพื้นฐานของใจให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขแม้จะยังไม่เกิดความเฉลียวฉลาดก็ตามครูอาจารย์ก็ยังมีพอที่จะแนะนำสั่งสอนได้สำหรับวัดนี้เราไม่ให้มีกิจการงานอันใดทั้งนี้เพื่อหมู่เพื่อนได้บำเพ็ญความภาคเพียรด้วยความสะดวกทุกเวลาอิริยาบถไม่มีสิ่งใดมากีดมาขวางมาทำให้ล้มเหลวไปเช่นการงานสร้างนั้นทำนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นเป็นข้าศึกต่อการปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่นำมาเกี่ยวข้องไม่นำมาหยิบขวางทางเดินคือการภาวนาของหมู่คณะเพราะเคยเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วในธรรมท่านก็แสดงเอาไว้ผู้ที่เสาะแสวงหรือดำเนินทางด้านจิตตภาวนาให้พึงระมัดระวังวัดใดเป็นวัดที่ก่อสร้างสถานที่ใดเป็นที่ไม่สงบแม้ที่สุดต้นไม้ที่มีดอกมีผลพวกนกพวกสัตว์อะไรมากินให้เกิดเสียงเอิกกระเริกบนต้นไม้ก็ยังไม่ควรไปอยู่ในที่เช่นนั้นนะนี่ท่านสอนไว้แล้วในมหาขันธ์ก็มีให้ประหาอยู่ในที่สงบสงัดสถานที่ขึ้นลงเช่นท่าน้ำเป็นที่ขึ้นลงของผู้คนหญิงชายก็ไม่ควรไปพักหาพักในที่สงบสงัดทำไมท่านจึงให้พักในที่สงัดเพราะความสงัดนั้นเป็นเหตุที่จะให้รู้วิถีของจิตที่คิดออกจะคิดออกนอกลู่นอกทางคิดในแง่ใดย่อมจะทราบได้ง่ายกว่ามีสิ่งรบกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาท่านจึงสอนให้อยู่ในที่สงบสงัดยังเป็นอย่างไรท่านรูปเป็นอย่างไรท่านจึงไม่ให้ยุ่งไม่ให้เกี่ยวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นข้าศึกทั้งนั้นในเวลาที่ควรเป็นข้าศึกต้องเป็นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีคำว่าขาดบักขาดตอนเพราะกิเลสย่อมจะกว้านเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนแต่เป็นฟืนเป็นไฟสำหรับจิตใจของผู้บำเพ็ญเพื่ออัดเพื่อทำท่านจึงสอนไม่ให้ยุ่งให้เกี่ยวให้หาอยู่ที่สงัดสงัดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสอันจะเป็นข้าศึกต่อจิตตภาวนาเนี่ยเป็นของสำคัญแล้วผู้ปฏิบัติก็เห็นคุณค่าของความสงัดจริงๆเราอยู่ธรรมดาความอย่างสถานที่เราอยู่นี้เป็นที่สงัดก็จริงแต่หาที่สงัดยิ่งกว่านี้เข้าไปและที่เปลี่ยวยิ่งกว่านี้เข้าไปจิตใจจะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงของจิตใจในสถานที่เปลี่ยวสถานที่น่าบาดเสียวน่ากลัวย่อมจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อัตธรรมได้ง่ายกว่าที่เราอยู่ธรรมดาเนี่ยท่านจึงสอนให้อยู่ในที่สงัดในที่วิเวกในสันเลขธรรมท่านแสดงไว้คำว่าสันเลขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสมีอยู่10ประการ อปิชตาคือความมักน้อยไม่มากในวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยบริขารต่างๆนี่เป็นของสำคัญนะและอสังสักขณิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดพระเนนเพื่อนฝูงอันเดียวกันมีตนเป็นผู้เดียววิเวกตาคือชอบสงัดวิเวกนะนี่หลักที่ท่านสอนผู้ท่านผ่านพ้นไปผ่านพ้นด้วยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นไปได้ถึงจุดหมายปลายทางจากนั้นก็พูดถึงเรื่องศีลกล่าวถึงศีลชมเชยในศีลด้วยความรักความชอบใจความใคร่ต่อการรักษาศีลและพูดถึงเรื่องสมาธิเพื่อความสงบเย็นใจถึงขั้นปัญญาถึงวิมุตติญาณทัศนะในธรรมสิบประการนี้เป็นธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบเย็นใจตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะย่อมไปจากอปิชตาความมักน้อยออกจากวิริยารัมภาการประกอบความภาคเพียรออกไปจากอสังสักขณิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดเพื่อนฝูงพระเนนด้วยกันวิเวกตาชอบความสงัดวิเวกเป็นประจำนิสัยนี่แหละเป็นถ้าว่าปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยสำคัญเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจได้เป็นอย่างดีในครั้งพุทธกาลท่านถือหลักธรรมเหล่านี้เป็นทางเดินอันสำคัญไม่เห็นสิ่งใดเลิศเลอยิ่งกว่าทางเดินคือสันเลขาธรรมนี้ถ้ากล่าวก็กล่าวธรรมสิบประการนี้เป็นพื้นฐานของสมณะที่สนทนากันท่านเรียกกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตัมมังคือการสนทนาธรรมะกันตามกาลตามสมัยคือสนทนาในธรรมเหล่านี้เองสันเลกธรรมเป็นพื้นฐานแห่งการสนทนาหรือเป็นพื้นแห่งธรรมที่ควรสนทนาสำหรับสมณะเราและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามนั้นคำว่าสมาธิจะไม่นอกเหนือจากธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาไปได้เลยความสงัดก็เป็นเครื่องรักษาสมาธิได้ดีความอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวๆยิ่งทำให้มีการรักษาจิตใจได้ดีเพราะความกลัวความหวาดเสียวย่อมมีสติจิตย่อมหันเข้าพึ่งธรรมตามธรรมดาของจิตจะเร่ร่อนๆเกาะนู่นเกาะนี้หาที่ยึดที่เกาะไม่แน่นอนส่วนมากมักจะเป็นพิษภัยแต่เวลาเข้าจนกรอกจนมุมในสถานที่เปลี่ยวๆที่น่ากลัวเช่นสัตว์ร้ายเป็นต้นจิตย่อมจะย้อนตัวเข้ามาสู่ภายในระลึกถึงธรรมมีสติธรรมเป็นสำคัญสติบังคับจิตใจเป็นตายก็ให้อยู่กับความรู้หรือจะมีธรรมบทใดเป็นเครื่องบริกรรมกำกับใจไม่ให้สงสัยไปสู่ภายนอกเช่นอารมณ์ที่กลัวนั้นเป็นต้นจิตย่อมเข้าสู่ความสงบในข้อนี้ผู้ปฏิบัติถ้าเอาจริงเอาจังจะเห็นได้อย่างชัดเจนนี่เคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อไปอยู่ในสถานที่กลัวตามธรรมดานิสัยของจิตย่อมจะออกชอบจะออกสู่อารมณ์ที่น่ากลัวเช่นเสือเป็นต้นจะไม่ยอมทำงานคือจิตตภาวนาของตนที่ควรจะทำนั่นเลยจะคิดถึงเรื่องเสือบ้างเรื่องหมีบ้างเรื่องอันตรายใดๆก็ตามจิตจะสายแสไปถือเอานั้นมาเป็นอารมณ์และเสริมความกลัวเสริมความฟุ้งซ่านเสริมความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นในสถานที่เช่นนั้นแทนที่จะเป็นที่สงบเยือกเย็นกลับเป็นฆ่าศึกต่อตนได้เพราะความคิดนั้นพาให้เป็นฆ่าศึกไม่ได้เป็นไปตามองค์ภาวนาดังที่ท่านสอนว่าสอนไว้ว่าให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวแล้วภาวนา ดีคำว่าภาวนาดีคือมีสติดีอยู่กับตัวไม่ยอมให้ส่งไปเลยอะไรก็ตามยิ่งเป็นของน่ากลัวมากเพียงไรห้ามให้จิตคิดไปถึงสิ่งที่น่ากลัวนั่นเลยให้คิดให้ยึดจิตติดอยู่กับคำบริกรรมถ้าผู้อยู่ในภูมิบริกรรมผู้อยู่ในภูมิวิปัสสนาก็พิจารณาทางด้านวิปัสสนาแยกธาตุแยกขันธ์ของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นดังที่เคยเขียนไว้แล้วในปฏิปทาเล่มที่ผ่านมานี้คือแยกธาตุแยกขันธ์ของเสืออันนี้ของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นไปตามภูมิของผู้ปฏิบัติถ้าในขั้นสมาธิหากจิตเป็นตัวของตัวเป็นองค์ของสมาธิดีพอประมาณแล้วก็ให้อยู่กับความรู้คือความรู้เด่นๆอันเป็นองค์ของสมาธินั้นไม่ยอมให้เคลื่อนคลาดไปสู่อารมณ์อันเป็นข้าศึกหรือไม่วาดภาพอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเข้ามาทำลายจิตใจให้เกิดความกลัวความตกอกตกใจและเกิดความทุกข์ขึ้นมาให้อยู่แนบสนิทกับสมาธิถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิก็ให้แนบสนิทอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นโลกอันนี้เหมือนไม่มีสิ่งใดมีแต่คำว่าพุทโธกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่นานนักคำว่าพุทโธกับความรู้กลมกลืนกันนี่แหละจะเป็นพลังหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจเกิดความแน่นหนามั่นคงเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะของจิตใจได้ดีจากนั้นก็ความกลัวก็หายไปหมดแม้เราจะคิดออกไปสู่สิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวเนี่ยผิดกันไหมกับจิตเบื้องต้นที่หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้คิดไปเท่าไหร่ยิ่งเกิดความกลัวยิ่งเกิดความทุกข์มากนั่นพอจิตได้หลักได้เกณฑ์เป็นตัวของตัวแล้วแม้จะคิดออกไปสู่ภายนอกก็ไม่กลัวนอกจากไม่กลัวแล้วยังกล้าหาญชาญชัยขึ้นอีกด้วยนั่นนี่แหละวิธีการแห่งการภาวนาท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาในที่เปลี่ยวๆผู้ที่อ่านแต่ตำรับตำราไม่เคยได้ดำเนินเลยไม่ย่อมไม่ทราบคุณค่าแห่งการอยู่ป่าคุณค่าแห่งการแสดงไว้เหล่านี้ในธรรมเหล่านี้ไว้จะเพียงจดจำมาเพียงเท่านั้นไม่ถึงใจแต่ผู้ได้นำธรรมเหล่านี้ออกปฏิบัติได้ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้จนเป็นเนื้อเป็นหนังของผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วย่อมจะเห็นคุณค่าแห่งธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยตั้งแต่พื้นของจิตที่หาความสงบไม่ได้ก็ได้ความสงบมีความสงบได้ในสถานที่น่ากลัวเช่นนั้นดังที่กล่าวมาสักครู่นี้จิตไม่ยอมไม่ออกสู่ภายนอกให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นเป็นกับตาก็ตามมอบไว้กับที่ตรงนั้นให้มีอยู่เพียงอันเดียว2กับคำบริกรรมเท่านั้นคำว่าอันเดียวคือผู้รู้2กับคำบริกรรมจะเป็นคำใดก็ตามให้มีเพียงเท่านี้อยู่ในป่าในรกไม่สนใจกับป่ากับรกไม่สนใจกับสัตว์กับเสือใดๆเลยให้อยู่กับความรู้นี้เท่านั้นนี่เคยปฏิบัติแล้วเพื่อเป็นคติแก่เพื่อนฝูงในปัจจุบันนี้เราได้เห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจว่าการทำอย่างนี้สามารถกำจัดความกลัวทั้งหลายได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วยังทำให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นได้เมื่อจิตได้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยอันดับที่2จิตที่มีสมาธิย่อมอยู่ในองค์แห่งสมาธิไม่เคลื่อนคลาดออกไปสู่อารมณ์ใดทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าอารมณ์เป็นที่น่ากลัวหรืออารมณ์ให้เกิดกิเลสแล้วนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเมื่อไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวๆในสถานที่น่ากลัวอันดับที่3เมื่อจิตก้าวเข้าสู่วิปัสสนาแล้วย่อมจะไม่ถืออารมณ์ทั้ง2อย่างที่กล่าวมาผ่านมานี้เป็นอารมณ์เป็นเครื่องทำงานแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์สิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายเช่นเดียวกับเราแยกธาตุแยกขันธ์ของเราจนหาที่กลัวไม่ได้ดังที่กล่าวไว้แล้วในปฏิปทาว่าเช่นสัตว์เสือเป็นต้นนะกลัวอะไรมันค้นหาสิ่งที่น่ากลัวในตัวของสัตว์ร้ายตัวนั้นมีอะไรตั้งแต่ผมของมันโอ้ตั้งแต่ขนของมัน หนังของมันหูของมันตาของมันจมูกของมันเขี้ยวของมันถึงภายในของมันทุกอวัยวะจนกระทั่งถึงหางของมันหมดทุกชิ้นทุกอันมันมีแต่ธาตุมีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟถ้าว่าขนก็สักแต่ว่าขนไม่มีความหมายอันใดที่จะน่ากลัวตัวของมันขนของมันเองตัวขนเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่ทำให้ผู้อื่นผู้ใดหวาดกลัวต่อขนของมันอวัยวะอื่นๆก็ไม่ทราบความหมายของตัวเช่นเดียวกันและไม่มีความหมายกับผู้หนึ่งผู้ใดที่จะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามมันเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นเอ็นเป็นกระดูกตามสมมุติที่ตั้งไว้นั้นเท่านั้นและเป็นเครื่องมือของจิตดวงที่ครองร่างของสัตว์นั้นอยู่เช่นเดียวกับร่างกายของเหล่านี้เป็นเครื่องมือของใจที่ครองร่างนี้อยู่ที่เท่านั้นไม่ได้ทราบไม่ได้มีความหมายกับใจนี้เลยแม้จะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดก็จนกระทั่งถึงวันตายก็ตามอวัยวะเหล่านี้จะไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในใจคือไม่มีความหมายเข้ามาสู่ใจเหมือนใจไปมีความหมายกับเขาเลยนะนี่แหละการแยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็ไม่กลัวอีกเช่นเดียวกันก็ไม่ทราบจะกลัวหาอะไรแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญาแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญากระดูกสัตว์ร้ายกับกระดูกของเรามันก็อันเดียวกันนั่นเมื่อเทียบกันเขาแล้วน่ากลัวที่ตรงไหนถ้ากลัวกระดูกสัตว์ร้ายก็ต้องกลัวกระดูกของเราด้วยสิเพราะเป็นอันเดียวกันขนก็ดีอวัยวะของสัตว์ร้ายกับของเราไม่เห็นมีอะไรแตกกันเอามาเทียบกันทำไมจึงไปกลัวในสิ่งอย่างนั้นหาเหตุหาผลไม่ได้มีแต่ความหมายความหลอกลวงตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสเท่านั้นเองมาดูของตัวเองไม่กลัวมีหนำซ้ำยังรักยังสงวนยังยึดยังถือนี่สองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเข้าไปด้วยความผูกมัดของกิเลสอันเป็นกลมายาสำคัญแล้วก็ไปเกิดความสำคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกว่าน่ากลัวสิ่งนั้นน่ากลัวอวัยวะอันนี้ของสัตว์นั้นของสัตว์นี้มีตั้งแต่เรื่องหลอกลวงตนเองนี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะจนกระทั่งปัจจุบันแล้วจะเอาอะไรมากลัวนั่นนอกจากนั้นจิตที่ก้าวเข้าไปสู่ถึงความละเอียดจนกระทั่งถึงความว่างเปล่านะพอปรุงแทบขึ้นมาเป็นภาพของสัตว์ร้ายจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาพอปรุงแทบขึ้นมาเพียงเท่านั้นปรากฏออกจากมโนภาพของตัวเองไปเป็นสัตว์เป็นเสือเป็นงูเป็นอะไรก็ตามเป็นสัตว์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นจากภายในจิตใจไปวาดภาพออกไปเช่นเดียวกับเขาฉายหนังออกจากฟิล์มนี้ไปปรากฏในจอนู่นแล้วก็หลงอยู่ที่จอนั่นเสียว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆความจริงมันก็อย่างที่กล่าวนี่แหละมันออกไปจากฟิล์มอันนี้ฉายออกไปนั้นอันนี้ก็ออกไปจากฟิล์มภายในจิตใจของเราเมื่อมีสติแล้วย่อมรู้ทันพอปรากฏภาพขึ้นมาเท่านั้นภาพนั้นก็ดับไปรู้ทั้งเวลาปรากฏขึ้นมาว่าภาพนี้ออกไปจากใจไม่ใช่ออกไปจากไหนไม่ใช่มาจากที่ใดและดับลงก็แล้วก็หายไปที่ใจไม่มีจากที่ไหนนี่เป็นประเภทหนึ่งพอปรากฏภาพขึ้นมามันยังไม่ได้แยกว่าธาตุว่าขันธ์เป็นอะไรมันดับไปพร้อมๆกันเพราะอำนาจแห่งความรวดเร็วของสติปัญญาที่รู้เท่าทันนี่การพิจารณาในสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายการพิจารณาที่กล่าวมาเหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้นถึงวิปัสสนาขั้นนี้มีผลมีประโยชน์มากมายต่อจิตตภาวนาของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัวเพื่อจะได้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจะได้รู้คุณค่าของตัวเองคุณค่าของสติคุณค่าของปัญญาคุณค่าของความเพียรจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดเมื่อไปถึงคราวจนกรอกจนมุมและถึงสถานที่ที่น่ากลัวเช่นนั้นแล้วผู้ที่ต้องการเหตุการณ์ผลต้องการความสัจจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่หมุนเข้าสู่ความจริงเล่าเมื่อหมุนเข้าสู่ความจริงแล้วย่อมจะทราบความจริงได้โดยตลอดทั่วถึงหายความกลัวและจิตใจก็ยิ่งเพิ่มกำลังวังชาขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่ท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่เปลี่ยวเปลี่ยวนะเป็นอย่างนี้เองนี่แหละการบำเพ็ญหากว่าเราไม่ได้ไปทดสอบไม่ได้ไปดำเนินดังที่ท่านสอนไว้เราจะไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมเหล่านี้เลยก็จะเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมดาว่าอยู่ป่าก็อยู่ธรรมดาอะไรก็ธรรมดาไปหมดเพ ราะจิตมันด้านจิตมันไม่ยอมรับความจริงเมื่อได้ไปอยู่ได้ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาดังที่ว่านี้แล้วจิตจะช่วยตัวเองสิ่งที่ไม่เคยคิดจะคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้จะรู้สิ่งที่ไม่จิตที่ไม่เคยฉลาดจะฉลาดขึ้นมาเพื่อช่วยตัวเองเนี่ยเป็นของสำคัญในการพิจารณาขอให้ทุกท่านได้จดจำเอาไว้ได้ประพฤติปฏิบัติตัวเองอย่ากลัวเถอะเรื่องความตายนั่นน่ะไม่อย่างไรมันก็ตายมันเพียงธาตุที่รวมกันผสมกันอยู่นี้เป็นก้อนสัตว์ก้อนบุคคลก้อนเขาก้อนเราเพราะใจเป็นผู้ครองร่างและรับผิดชอบอยู่เท่านั้นเมื่อถึงการเข้ามันแล้วก็สลายตัวไปนี่เท่านั้นท่านเรียกว่าเกิดก็คือส่วนผสมนี้รวมตัวแล้วมีจิตปฏิสนธิวิญญาณเข้าอาศัยอยู่ในนั้นแล้วยึดเป็นเจ้าของยึดเป็นตัวการเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดสมรรถภาพแล้วใจก็ถอนตัวออกมาสิ่งเหล่านี้ก็ลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของตนทั้งๆที่อยู่ในร่างของเรานี้มันก็คือธาตุอันนี้เองไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปสลายลงไปมันก็ไปเป็นธาตุอันเดิมของมันนะแต่เปลี่ยนแปลงลักษณะเท่านั้นเองไม่เห็นว่าเป็นดินชัดเจนเหมือนที่มันเป็นดินอยู่แล้วเท่านั้นแต่ก็เป็นธาตุดินนั่นแหละธาตุน้ำนั่นแหละจิตก็ถอนตัวออกมาแล้วไปสู่ปฏิสนธิใหม่ไปเกิดใหม่ก็ไปเอาอย่างนั้นแหละไปอาศัยอย่างนั้นแล้วตายไปหรือว่าตายแล้วเกิดแล้วตายมันก็มีอยู่เพียงเท่านี้ในวัฏฏวนไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยเราตื่นเต้นอะไรกับความเกิดความตายเราหวังอะไรในเรื่องความเกิดความตายมันมีเต็มโลกเต็มมงสารเต็มท่านเต็มเราอยู่ด้วยกันบกพร่องที่ตรงไหนสงสัยที่ตรงไหนถึงได้นอนใจนอนจมไม่พิจารณาแก้ไขจิตใจตัวเป็นเสนียดจันไรแต่ตัวของตัวเองเพราะความโง่เขลาสร้างตั้งแต่ความทุกข์ให้แบกให้หามให้ทนทุกข์ทรมานในภพในชาติต่างๆไม่หยุดยั้งจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็แบกธาตุแบกขันธ์ภาระหาเวปัญจขันธ์เป็นกองทุกข์อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะได้ปล่อยวางอันนี้ขณะที่จะปล่อยวางทุกข์มากขนาดไหนทุกข์ถึงขนาดที่ทนไม่ได้ต้องแตกกระจายไปนั่นเองน่ะดูสิเกิดก็ทุกข์แสนสาหัสแต่เรามองข้ามกันยินดีตั้งแต่เรื่องความเกิดลูกของคุณเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือลูกของข้าเกิดเป็นผู้ชายบ้างเกิดผู้หญิงบ้างดีอกดีใจผู้ที่เล็ดรอดออกมาจากช่องแคบๆสลบสลายบางรายตายในท้องก็มีมาตายอยู่ที่ช่องแคบก็มีตกออกมาแล้วตายก็มีไม่ทุกข์มันจะตายหรือพิจารณาสิมันเป็นของดีที่ตรงไหนเป็นความสุขที่ตรงไหนในเรื่องความหมุนเวียนเพื่อเกิดเพื่อตายเนี่ยอยู่ตรงไหนมีตั้งแต่กองทุกข์อยู่ในท้องก็กองทุกข์นอนจมอยู่ในท้องแม่กี่เดือนเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์แต่เจ้าของไม่รับทราบคือเจ้าของจำไม่ได้ว่าความทุกข์มีมากน้อยเพียงไรดูตามหลักธรรมชาติคือความจริงนี้คือตัวทุกข์ที่นอนอยู่ในท้องแม่นั้นคือตัวทุกข์ดิ้นรนกระวนกระวายตกทอดออกมาจนกระทั่งถึงคลอดออกมาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาพิจารณาสินี่แหละเรื่องกองทุกข์อะไรมาสร้างให้เป็นกองทุกข์อะไรพาให้เกิดนี่ก็ได้สอนแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจที่ได้รู้ได้เห็นอย่างไรในการประพฤติปฏิบัติแต่ก่อนก็ได้ดูตามตำรับตำราว่าการเกิดเป็นอย่างนั้นการเกิดเป็นนี้ธรรมชาติปิฎุขาชราปิฎุขามานำปิฎุขังในธรรมจักรวัฒนสูตรท่านแสดงไว้นี่เรื่องล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ในธาตุในขันธ์นี้เท่านั้นท่านไม่ได้บอกว่าภูเขาเป็นทุกข์ต้นไม้เป็นทุกข์ดินฟ้าอากาศเป็นทุกข์น้ำเป็นทุกข์ลมเป็นทุกข์ท่านบอกว่าขันธ์นี้เป็นทุกข์ขันธ์นี้ใครพาให้มันเป็นทุกข์ก็คือหัวใจดวงหลงๆนั่นเองพาให้เป็นทุกข์ถ้าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์จริงๆแยกลงไปตามหลักอริยสัจจริงๆแล้วดินมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ำทุกข์ที่ตรงไหนลมไฟมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ำเต็มแผ่นดินลมเต็มแผ่นดินไฟเต็มแผ่นดินตรงไหนมันอันไหนมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์ท่านว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่หมายถึงใจดวงหลงนั่นแหละดวงหลงนั่นแหละเป็นผู้แบกทุกข์หามทุกข์เป็นผู้หลงทุกข์ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเพราะฉะนั้นจึงต้องมาแก้ตัวนี้แก้ผู้ที่หลงทุกข์นี่เอง ด้วยการพินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ก็เพื่อจะได้เปลื้องตนออกจากความสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราและถอนตัวออกมาให้ด้วยความทราบชัดว่านั้นเป็นดินนี้เป็นน้ำนั้นเป็นลมนี้เป็นไฟแข้งขาอวัยวะนี้เป็นเครื่องมือที่เราจิตใจนี้ใช้เท่านั้นเองความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ทราบความหมายตัวเองว่าเป็นมือเป็นเท้าเป็นจมูกเป็นตาเป็นหูอะไรอะไรไม่ได้มีความสำคัญในตนไม่มีความหมายในตนมีแต่ใจไปให้ความหมายทางนั้นและใจก็เป็นผู้หลงอยู่เต็มหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เขาพิจารณาทางด้านจิตใจไม่สอนที่อื่นจะสอนอะไรเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สอนให้มันเป็นอะไรนอกจากสอนตัวใจดวงใจดวงมันรุ่มหลงนี่ให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วมันจะได้ปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในดินในน้ำในลมในไฟที่สำคัญว่าเป็นตนของผมนี้ออกเสียโดยหลักธรรมชาติของเขาให้อยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจของเราก็ย้อนเข้ามาเป็นตัวของตัวไม่ยึดไม่ถือกับสิ่งใดนั่นถอนเข้ามาถอนเข้ามาจึงดังที่ได้กล่าวแล้วทุกครั้งก็ได้ว่าการพิจารณารูปประขันพิจารณาเพื่ออะไรก็เพื่ออย่างนี้เองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เพื่อจะเห็นความจริงของมันทุกข์จริงๆมันอะไรเป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆมันมีความหมายในตัวของมันไหมแล้วมันมาให้ความหมายแก่เราไหมว่ามันเป็นข้าศึกต่อเรามันเป็นทุกข์ต่อเรามันไม่ได้ให้ความหมายแก่เราด้วยไม่มีความหมายแก่ทุกขเวทนาด้วยเป็นแต่ใจเป็นผู้รับทราบเป็นผู้ลุ่มหลงเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กับกองทุกข์มากน้อยภายในขันธ์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันธ์นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อได้เห็นอย่างชัดเจนด้วยจิตตภาวนาแล้วว่านะกายก็สักแต่ว่ากายนั่นสติปัฏฐาน4ท่านว่าไว้คำว่ากายสักแต่ว่ากายคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวกายเองก็เราไปตั้งชื่อให้มันว่ามันเป็นกายตัวกายเองมันไม่ได้ว่ามันเป็นกายมันสักแต่ว่าธาตุอันหนึ่งเท่านั้นทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจภายในร่างกายนี้ก็เหมือนกันทุกเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกับไฟเราก่อไฟขึ้นความร้อนมันปรากฏขึ้นกับไฟนั้นแล้วไฟรู้ความหมายของตัวไหมแล้วความร้อนนั้นรู้ความหมายของตัวไหมไม่รู้ผู้ไปสัมผัสสัมพันธ์มันต่างหากรู้เช่นเราเข้าไปใกล้ชิดกับไฟมันก็ไหม้เอาบ้างร้อนบ้างนั่นนี่ตัวนี้ต่างหากเป็นผู้ร้อนไม่ใช่ตัวใดจึงต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดตามความจริงเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็มันก็สักแต่เป็นทุกข์ในตัวของมันเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกข์พิจารณาแยกแยะให้มันเห็นชัดเจนกายก็สักแต่ว่ากายเนื้อหนังเอ็นกระดูกทุกสัตว์ทุกส่วนมันมีอยู่มาตั้งแต่วันเกิดมันไม่นิยมว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันไม่นิยมว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์มันน่ะเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นตัวทุกข์เองที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจก็ไม่ได้สำคัญว่าตนเป็นทุกข์และไม่ได้สำคัญว่าตนไปให้ทุกข์แก่ผู้อื่นผู้ใดมันนักมีแต่ความสำคัญนั่นหมายของใจนี้ต่างหากไปหลงไปสำคัญว่าเราเป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ส่วนนี้เป็นทุกข์แล้วก็มาเผาเจ้าของผู้ลุ่มหลงนี่แหละเมื่อได้แยกดูเห็นตามความเป็นจริงนี้แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์นั่นฟังสิกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่เวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นสภาวะธรรมต่างๆก็เป็นสภาวะธรรมตามหลักธรรมชาติของตนนั่นแล้วต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันนี่จิตเมื่อพิจารณารอบนี่เราหมายถึงเราพิจารณารอบเป็นการเป็นเวลาไปไม่ใช่รอบตลอดทั่วถึงอย่างท่านเป็นสมุจเฉทประหารสมุจเฉทประหารคืออะไรคือรู้แจ้งแทงทะลุปล่อยฟ้าวางได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นวิมุตติหลุดพ้นจริงๆภายในจิตใจเช่นจิตพระอรหันต์นั่นจะทำอย่างไรก็ตามจะให้ท่านร่วมจมไปเพราะทุกขเวทนาเหยียบย่ำทำลายนี้ไม่มีทางเป็นอฐานะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะท่านได้ถอดถอนออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมก็คือตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ให้ขาดเกลนออกจากความเกี่ยวเนื่องกับใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าพระอรหันต์ตายในอิริยาบถใดก็ตายเถอะก็คือพระอรหันต์นั่นเองไม่มีความล่มจมกับความสลายไปแห่งธาตุแห่งขันธ์นี้ในอิริยาบถใดๆเลยธาตุขันธ์มันจะสลายลงไปด้วยอาการใดด้วยอิริยาบถใดก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์สลายตัวเท่านั้นใจไม่ได้หลงใจไม่ได้งมงายใจไม่ได้ยึดไม่ได้ถือในอิริยาบถ ท่าใดก็ตามใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วนั่นเมื่อเลยพิจารณาถอดถอนให้ถึงขั้นถึงภูมิแล้วย่อมอยู่สบายอย่างนี้เองไม่ใช่จะต้องต่อสู้กันอยู่เรื่อยกับทุกขเวทนาไม่เช่นนั้นมันเหยียบย่ำทำลายจิตอย่างนี้ไม่มีสำหรับจิตที่เป็นสมุจเฉทประหารละไปดับตับขาดโดยสิ้นเชิงแล้วนี่ผลของการภาวนาทั้งนี้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าจิตได้ลงได้พ้นจากนี้แล้วจะเห็นอย่างชัดเจนเราจะเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันก็ตามมันขาดสะบั้นออกจากกันเหมือนกับว่าขาดญาติขาดมิตรกันข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่ออีกแล้วปัจจุบันก็รู้เท่าทันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่โดยหลักธรรมชาติของใจไม่มีสิ่งใดจะเป็นเงื่อนติดต่อกันเลยทำไมจะไม่ทราบเมื่อจิตทั้งตัวเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อมันสืบต่ออยู่กับสิ่งใดก็ยังทราบเมื่อในการพิจารณาภาวนาให้เป็นความละเอียดเข้าไปความละเอียดเข้าไปย่อมจะทราบโดยลำดับว่าจิตเนี่ยละอันใดได้แล้วจิตยังผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับจิตเกี่ยวโยงกับจิตยังละไม่ได้ย่อมจะทราบไปโดยลำดับของจิตผู้ภาวนาเมื่อถึงขั้นที่ขาดสะบั้นไปจากกันแล้วย่อมจะทราบได้เรียกถ้าเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่า 100% ไม่มีสงสัยและไม่ไปถามผู้หนึ่งผู้ใดอีกเลยเรื่องพบเรื่องชาติเป็นอันว่าสิ้นสุดยุติกันเพียงแค่นั้นนี่แหละท่านว่านิพพานเที่ยงคือไม่มีหลักคำว่าการสถานที่เวลาอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องอีกว่าที่สุดยุตินี่การในการนี้แล้วก็จะไม่สิ้นสุดยุติในการหน้าอย่างนี้ไม่มี ท่านว่านิพพานเที่ยงขอให้ทำจิตให้เที่ยงเถอะเมื่อจิตไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องที่เรียกว่าของปลอมของเทียมนั่นน่ะไม่มีในจิตใจแล้วใจย่อมไม่ปลอมหมดความปลอมแล้วเที่ยงนั่นสิ่งไม่เที่ยงทั้งหลายนั่นเป็นเรื่องของสมมุติอนิจจังทุกขังอนัตตามันเดินตามเรื่องของมันไปตลอดเวลาส่วนจิตที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนั่นล่ะเที่ยงที่ตรงนั้นมีการปฏิบัติขอให้ทุกท่านได้สนใจในสิ่งที่เรายังไม่เคยพบเคยเห็นคือไม่เคยตายนี่มีใหม่มันเคยตายมาแล้วเคยเกิดมาแล้วเคยทุกข์เคยลำบากเคยติดเคยพันมาแล้วมีแต่สิ่งที่เคยเตรียมหัวใจเราเวลานี้แล้วมันมีเสียที่โสอะไรเราจึงจะต้องนอนจมอยู่กับมันด้วยความนอนใจไม่พิจารณาไม่ขวนขวายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศธรรมสอนโลกเป็นผู้เช่นไรกิเลสใครได้ปราบทั้งหลายองค์ใดผู้ใดที่ได้ชมเชยว่ามันเป็นของดีเป็นของมีคุณค่าน่าติดน่าผัวพันก็เท่ากับเราชอบฟืนชอบไฟชอบกองทุกข์นั่นเองถ้าเราชอบผิดอย่างนี้เพราะอันนี้เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดฟืนเกิดไฟขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยท่านจะเรียกว่าสมุทัยแดนผิดทุกข์พูดง่ายๆมันผิดขึ้นมาจากสมุทัยคือจากกิเลสนี่เองทุกข์ขึ้นมามากน้อยไม่เกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากสมุทัยคือกิเลสเนี่ยเมื่อทำลายเหตุคือสมุทัยนี้ให้สิ้นซากลงไปแล้วคำว่านิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกก็ดับเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุนั้นดับแล้วมรรคนี่ท่านเรียกว่าทางดำเนินเป็นเหตุเช่นเดียวกับสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดมรรคเป็นสาเหตุให้ทุกข์ดับให้กิเลสดับเมื่อกิเลสดับแล้วทุกข์ก็ดับทุกข์ดับไปท่านเรียกว่านิโรธท่านก็ให้ชื่อประเภทหนึ่งต่างหากขึ้นมาแยกเป็น4ประเภททุกข์เมื่อใจถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหมดการตำหนิติชมทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรคไม่ตำหนิไม่ชมจึงเรียกว่าอริยสัจจะธรรมเป็นของจริงถ้ายังตำหนินั่นหนูตำหนินี่อยู่จิตก็ยังไม่จริงสิ่งทั้งหลายนั้นยังถูกเสกสรรปัญญาวะนั้นเป็นนั้นนี่เป็นนี่เข้าไปอีกเดี๋ยวไปยกไปยอเดี๋ยวไปตำหนิเขาเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วต่างอันต่างจริงทุกข์ก็จริงสมุทัยก็จริงแม้มันจะสิ้นไปจากใจแล้วมันก็จริงนิโรธก็จริงมรรคก็จริงแม้จะไม่ได้แก้กิเลสต่อไปอีกก็จริงเพราะสัจจะสัจธรรมทั้ง4ประการนี้ ป็นเครื่องแก้กิเลสอยู่แล้วกิเลสเป็นกิเลสอยู่แล้วจึงเป็นของจริงเต็มที่เมื่อจิตได้รอบตัวแล้วไม่มีสิ่งใดมาเป็นข้าศึกต่อกันอีกเลยนั่นแหละที่ธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากอริยสัจจะทำทั้งสี่คืออะไรนั่นคือความบริสุทธิ์นั่นไม่ใช่สัจธรรมนี่หลุดพ้นไปแล้วนี่แหละที่ว่าจิตที่ว่าความบริสุทธิ์คืออันนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์นะอริยสัจจะบริสุทธิ์ที่ตรงไหนสมุทัยก็คือกิเลสเนี่ยทุกข์ก็คือผลของสมุทัยมรรคก็คือเครื่องมือแก้กิเลสนะจะให้เป็นนิพพานได้ยังไงแก้กิเลสสิ้นซากลงไปแล้วนิโรธก็คือความดับทุกข์เท่านั้นสิ่งที่รู้ว่าทุกข์ว่าสมุทัยว่านิโรธมรรคคืออะไรและผู้ที่รู้รอบทำทั้ง4ประการนี้คืออะไรและผู้บริสุทธิ์คืออะไรก็คือธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กั่นกรองนั่นเองนั่นนี่แหละท่านว่าบริสุทธิ์ตรงนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์จากสิ่งนี้แต่ก่อนจิตมันพัวพันอยู่กับอริยสัจสำคัญที่สุดก็คืออริยสัจสองประเภทคือทุกข์กับสมุทัยนั่นเองมากไม่ค่อยมีต่อเมื่อมรรคได้มีกำลังขึ้นมาแล้วจึงสังหารสิ่งนั้นให้สำเร็จให้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มที่นะทีนี้ก็หมดหน้าที่แล้วมรรคก็หมดหน้าที่ที่จะแก้กิเลสดับกิเลสต่อไปอีกนิโรธก็ดับครั้งสุดท้ายเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่แล้วเท่านั้นไม่มีอะไรที่นิโรธจะดับไปจะดับอีกนิโรธคือความดับทุกข์ไม่มีอันใดที่จะให้นิโรธดับอีกเพราะสมุทัยดับไปแล้วนั่นนี่ที่พูดที่แสดงอยู่เวลานี้สดสดร้อนๆอยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านนะอยู่ในขันนี่เองไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่เมืองอินเดียไม่ใช่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้ไม่ใช่อยู่กับพระสาวกองค์นั้นองค์นี้ที่ท่านผ่านไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นทุกข์เป็นสมุทัยเป็นนิโรธเป็นมรรคเป็นความบริสุทธิ์ของท่านนี่จะเป็นของเราที่เราฟังเวลานี้เราจะพิจารณาตามธรรมเหล่านี้และจะรู้เห็นธรรมเหล่านี้ขึ้นเป็นสมบัติแห่งใจของเราเป็นของเราอยู่ที่ระหว่างขันธ์กับจิตนี่ท่านเรียกว่าอริยสัจพิจารณาลงไปทุกเกิดขึ้นจากสมุทัยพิจารณาให้ดีเมื่อถึงขั้นมันรู้มันเห็นกันจริงๆหรือขั้นมากสามารถแก่กล้าแล้วจะไม่มีคำว่ากลัวอะไรทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยไม่มีกลัวค้นหาสาเหตุจนเจอเพราะเรียกว่าเพราะหาของจริงไปกลัวอยู่จะไปเจอของจริงได้ยังไงผู้ปฏิบัติที่จะเข้าถึงธรรมของจริงเต็มส่วนแล้วย่อมไม่มีกลัวในสัจธรรมทั้งสี่ไม่มีกลัวอันใดสมุทัยก็ไม่กลัวทุกข์ก็ไม่กลัวอยากทราบแต่ความจริงของสิ่งหนึ่งเท่านั้นเช่นสมุทัยก็เป็นความจริงหนึ่งอยากทราบความจริงจากธรรมชาตินี้และอยากทราบความจริงจากทุกอยากทราบความจริงจากนิโรธจากมรรคทุกสิ่งทุกอย่างค้นลงไปแต่ความที่จะมาสนใจอยากทราบความจริงจากมรรคนี้ไม่ค่อยสนใจขอให้สนใจในจุดที่ว่าอยากทราบความจริงจากสมุทัยและมรรคเรื่องสมุทัยและทุกเมื่ออันนี้ได้แจ่มแจ้งแล้วเรื่องมรรคก็ต้องย้อนเข้ามารู้เองโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้รู้ได้ง่ายๆส่วนทุกข์กับสมุทัยนี้รู้ได้ยากอันนี้ไม่กำหนดก็รู้เมื่อรู้เต็มที่แล้วก็ถอนตัวออกมาพอถอนตัวออกมาก็ทราบได้อย่างชัดเจนว่าธรรมทั้ง4ประเภทนี้เป็นสัจจะเป็นของจริงเครื่องกลั่นกรองจิตให้ได้หลุดพ้นให้บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะสัจธรรมทั้ง4เพราะฉะนั้นสัจธรรมทั้ง4ที่มีอยู่ในองค์พุทธศาสนานี้จึงเป็นธรรมอันเลิศเป็นธรรมอันประเสริฐพระพุทธเจ้าหลุดพ้นขึ้นมาจากอริยสัจนี้เพราะฉะนั้นอริยสัจนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันศาสนาว่าเป็นของแท้ของจริงเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้จะบริสุทธิ์ต้องได้ผ่านอริยสัจนี้ไปถ้าไม่มีอริยสัจแล้วไม่มีทางอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปได้นี่เพราะอันนี้เป็นจุดที่สำคัญอยู่มากทีเดียวฉันขอให้ทุกท่านได้พยายามอย่าลดละท้อถอยความเพียรให้หาอุบายหลายวิธีการเราอย่าใช้แต่วิธีการอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ทันกับกิเลสอุบายใดที่จะเกิดสติปัญญาเพื่อให้ทันกับกิเลสแล้วให้นำมาพิจารณานำมาแก้มาไขกันผู้ปฏิบัติย่อมเป็นผู้ ผิดสติปัญญาอยู่เสมอคิดเสมอผิดเสมอจะดูเสื่อซ่าซ่านี่ส่วนมากมักจะเป็นอย่างนั้นมันแสดงออกมาภายนอกให้เห็นอยู่ตาก็เห็นหูก็ได้ยินพูดรอบคอบหรือไม่รอบคอบกิริยาที่ทำรอบคอบหรือไม่รอบคอบเป็นความโง่หรือความฉลาดที่การแสดงออกมาจากกิริยาอาการของแต่ละรายเป็นยังไงนี่มันเป็นเครื่องประกาศให้เห็นอยู่ว่าไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาทำอะไรไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญามันดีที่ตรงไหนมันความฉลาดมันก็เป็นฉลาดไปทางกิเลสเสียไม่ใช่ฉลาดฉลาดที่จะแก้กิเลสมันเลยหาความหลุดพ้นหรือหาความเบาบางภายในจิตใจไปไม่ได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เห็นแล้วนี่ก็เคยพูดแล้วผู้ที่ฝากเป็นฝากตายท่านในอย่างแท้จริงก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปเราก็ยังไม่เป็นตัวของเรานี่จะทำยังไงก็ยังอ่อนเปียกอ่อนเปียกเหมือนกับทารกพึ่งคลอดอยู่นี่จะทำยังไงช่วยตัวเองไม่ได้จะตกน้ำเข้าไฟตกเหวตกบ่อก็ไม่ทราบว่าตนจะไปตกอะไรนี่ก็เหมือนกันตกเหวตกบ่อหมายถึงอะไรหมายถึงกิเลสมันต้มมันตุ๋นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบทางมาของมันนี่ที่มันลำบากนะจะแก้ยังไงเดินจงกรมเอาให้มันให้มันเห็นสิมันจะเหนื่อยมันจะเมื่อยไปไหนขนาดไหนก็ให้มันดูดูสิว่าการเดินจงกรมถึงขนาดที่เมื่อยหิวอ่อนเพลียนี่มันได้อุบายขึ้นมาอะไรบ้างก็ให้เห็นอีกความเมื่อยความเพลียก็ให้ได้เห็นกันอีกพิจารณาอันนี้เป็นความเพียรอีกถ้ามันหลายขั้นหลายภูมิที่ผู้ปฏิบัตินั่งก็เหมือนกันเวลาจะต่อสู้กับความกับทุกขเวทนาเอาฟัดกันลงไปสติปัญญาอย่าถอยนะอย่าอดอย่าทนเฉยๆทนทุกข์เฉยๆไม่เป็นท่าเหมือนกับสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นแหละตายไม่มีเหลือต้องสู้ด้วยศาสตราวุธนี่ก็ต้องสู้ด้วยสติปัญญาเป็นศาสตราวุธของการพิจารณาเพื่อจะรู้ความจริงทั้งหลายทำไมจะไม่รู้ความจริงมีอยู่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างสดสดร้อนร้อนไม่ได้ห่างไกลจากตัวของเราเลยอยู่ในตัวของเรานี่ทั้งนั้นแต่มันต้องถูกกิเลสปิดเอาปิดเอาปิดไว้ปิดไว้นั่นเองเราไม่สามารถจะรู้ทันมันมันแหลมคมมากพูดแล้วพูดเล่ากิเลสแหลมคมมันถึงใจนี่นะเพราะได้ฟัดกันแล้วเนี่ยเรื่องกิเลสแหลมคมนี่แหมแหลมจริงจริงคมจริงจริงสติปัญญาศรัทธาความเพียรกำลังวังชามีเท่าไหร่โหมมาหมดถ้าว่ามีอยู่ในสามเดียนโลกธาตุนี้ก็รวมกันมาเลยมาฟัดกับกิเลสถึงขนาดนั้นยังแพ้มันได้คิดดูสิมันเก่งไหมไม่เก่งมันจะครอบโลกธาตุได้หรือให้สัตว์ทั้งหลายเกิดเจริญในสามเดียนโลกธาตุเมตกิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นพาให้ตายทั้งนั้นพาให้วกเวียนทั้งนั้นไม่มีอะไรท้ายวกเวียนมันฉลาดไหมไม่ฉลาดมันเป็นนายครอบหัวใจได้ยังไงนี่แหละที่เราจะเอามันลงจากหัวใจเราที่มันต้องในท่มกันอย่างเต็มที่เอาชีวิตจิตใจเข้าว่าเลยอะไรๆมีเท่าไหร่ไม่เสียดายขอให้หลุดพ้นคือขอให้ชนะกิเลสนี่เพียงเท่านั้นเต็มที่พอใจเอาตายก็ตายถึงขนาดนั้นเมื่อเวลามันเข้าถึงตาจนจริงๆแล้วคำว่าถอยไม่มีจุดอยากเข้าใจว่ามันจะโง่ตลอดไปและอยากเข้าใจว่าจิตนี้จะอ่อนแอตลอดไปนะถึงขั้นมันเข้มแข็งเข้มแข็งจริงถึงขั้นมันรู้จักเป็นจักตายไม่ถอยเลยนี่มันมีของมันเป็นวาระของมันและถึงขั้นที่ฉลาดมันฉลาดจริงๆแหลมคมจริงไม่เคยคาดเคยฝันเลยว่าจิตนี้จะฉลาดขนาดนั้นสามารถทันกับเหตุการณ์ทันกับกิเลสตัวไหนเป็นชนิดใดที่ไหนมันจะมันถ้าว่าพูดเป็นนักมวยเขาก็หมดอาวุธที่ยกขึ้นต่อสู้หมดทั้งตัวเลยเป็นอาวุธทั้งหมดนั่นและหมดทั้งความเคลื่อนไหวในภายในจิตใจเป็นสติปัญญาทั้งนั้นนะถึงเวลาที่มันเป็นขึ้นมาแล้วเราอยากเข้าใจว่าจิตของเราจะโง่นะเมื่อถึงขั้นมันฉลาดแล้วฉลาดจริงๆไม่ฉลาดเอากิเลสลงไม่ได้กิเลสมันฉลาดขนาดไหนเราก็ทราบแล้วฉลาดมาตั้งกี่กับกี่กันบนหัวใจเรานี่หัวใจแต่ละดวงละดวงนี่คือกิเลสครอบด้วยความฉลาดทั้งมันมากี่กับกี่กันเต็มไหมทีนี้ถ้าสติปัญญาเราไม่ทันมันจริงมันจะไปม้วนเสือได้ยังไงนั่นแหละฟังสิถึงขั้นมันฉลาดมันฉลาดจริงๆนี่จิตพูดก็สาธุเราไม่ได้โอ้ดอวดนะเราก็ไม่เคยคิดเคยคาดในหัวใจดวงนี้นะดวงที่พูดกับหมู่เพื่อนเวลานี้นะแต่เวลามันเป็นมันเป็นจริงๆนี่จนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหถึงขนาดนี้เถอะหรือสติปัญญาเวลามันหมุนเป็นอย่างนี้เถอะหรือไม่คาดไม่ฝันแต่มันรู้อย่างชัดๆหมุนติ้วที่รอบตัวเลยสติปัญญาแล้วก็ทันกับเหตุการณ์นะเนี่ยกิเลสตัวไหนมันจะเก่งขนาดไหนที่นี่เมื่อปัญญาเหนือมันแล้วมันพังได้เหมือนกันนั่นแหละเมื่ออันหนึ่งเหนือแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงทนได้ยังไงถ้าเป็นคนก็แบกไม้หนักๆมันก็หลังหักนั่นแหละพอไม้มันหนักกำลังเราไม่พอกับไม้มันก็หลังหักที่แบกที่แบกสูงทั้งท่อนเอาลองดูสินี่เหมือนกัน ิเลสมันจะเก่งขนาดก็เก่งเถอะลงปัญญาได้หนักข้อหนักมือกว่ามันแล้วมันหักทั้งนั้นละพังลงไปได้โดยไม่ต้องใส่พระพุทธเจ้าพระสาวกล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้ที่พังกิเลสหักหลังกิเลสหักคอกิเลสลงให้ม้วนเสือได้ทั้งนั้นด้วยอำนาจของปัญญาปริชาญาณไม่ต้องพูดไปอย่างอื่นนะมันเห็นอยู่ที่ใจของเรานี่สิเวลามันโง่มันโง่เพราะกิเลสมันเหนือมันต้องโง่ตลอดเวลาเลยนะเดินจงกรมมันก็สวมรอยไปอย่างนั้นนั่งภาวนามันก็สวมรอยอยู่นั่นทำอะไรความเพียรอะไรมันมีแต่ตักตวงอะไรได้อะไรได้อะไรอยู่กับความเพียรของเราความเพียรเรามีแต่ร่างเนื้อหนังมันเอาไปกินหมดนี่เวลามันฉลาดมันฉลาดอยู่อย่างนั้นกิเลสนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานทีเดียวถึงขั้นมันฉลาดแล้วมันฉลาดจริงๆถึงขั้นมันทนจริงๆอดจริงๆสู้จริงๆจิตเนี่ยจิตนี่แหละเป็นกำลังสำคัญมากร่างกายมันอ่อนเปียกขนาดไหนก็ตามจิตไม่ได้อ่อนนี่นะคิดดูที่เดินไปมันล้มกับล้มจิตมันไม่ได้ล้มด้วยนี่นั่นทางสิร่างกายจนจะหายใจไม่ถึงท้องแต่สติปัญญามันไม่ถอยมันฉลาดในมันแข็งแกร่งในตัวของมันนั่นเพราะฉะนั้นกิเลสมันถึงได้ม้วนเสือมันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเอาเถอะกิเลสตัวไหนก็มาเถอะถ้าลงสติปัญญาได้รอบตัวแล้วเป็นทางไม่พังพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาได้องค์เอกได้ยังไงพระสาวกเป็นอรหันต์ได้ยังไงนี่แหละสิ่งที่มันชนะกันมันมีอยู่คือความฉลาดแหลมคมของปัญญาเมื่ออบรมเขาอยู่โดยสม่ำเสมอต้องมีกำลังหมุนตัวเป็นเกลียวไปได้นั่นแหละแล้วเราจะได้ชมเราเองนะทั้งที่เราเอาขนาดนี้มันโง่อย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจเราเป็นฟืนเป็นไฟแต่ถึงคราวมันเป็นน้ำมันเป็นจริงๆเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเนี่ยหมุนติ้วเข้าไปแล้วช้าออกล้างออกช้าออกล้างออกอะไรเป็นฟืนเป็นไฟดับมันไปดับมันไปด้วยสติปัญญาสุดท้ายก็เหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเด่นอัศจรรย์หมายที่นี่ไม่มีใครอัศจรรย์เจ้าของก็รู้ในตัวของเจ้าของอัศจรรย์อยู่ในเจ้าของเองอ๋อพระพุทธเจ้าท่านอัศจรรย์เป็นอย่างนี้เองนั่นท่านหลุดพ้นจากทุกข์ผู้พ้นอย่างนี้เองนั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายหาที่ค้านกันไม่ได้นั่นแหละท่านยอมรับกันใครจะไปกราบพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระอรหันต์ล่ะ 100% ร้อยทั้งร้อยทีเดียวท่านไม่ว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วนานแล้วอันนั้นเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นเรือนร่างของสัตว์ราตังหาพุทธะแท้ๆเป็นความจริงอันเดียวกันยอมรับกันทันทีเมื่อเจ้าของได้ถึงขั้นความจริงเต็มส่วนแล้วยอมรับไม่มีถ้าไม่มีความสงสัยเราก็เอาที่เราลูกศิษย์ตถาคตถ้าจะทำเป็นของล่าสมัยที่ไหนอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยสติเอามาใช้สติปัญญามีเอามาใช้อย่านอนจมอยู่เฉยๆถึงวาระมันควรใช้แล้วเวลานี้เราออกแนวรบแล้วไม่ใช่เหรอเราไปจะได้อะไรกับเรื่องดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศซากศพคนเป็นคนตายเกลื่อนอยู่ในโลกนี้มันมีอะไรพิเศษทำต่างหากวิเศษความหลุดพ้นเสียจากการแบกขามกองทุกข์ทั้งหลายเพราะการเกิดเจ็บตายนี่เท่านั้นเป็นของพิเศษยันลงไปในกองนี้เลยนักปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันคันฟันนะแหมมันเข็ดจริงๆถ้าพูดถึงว่าเป็นข้าศึกนะมันเป็นจริงๆในหัวใจเนี่ยมันถึงใจนะระหว่างกิเลสกับธรรมเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเป็นข้าศึกกันอย่างถึงใจดังที่เคยพูดให้หมู่บ้านฟังแม้แต่นั่งฉันหันก็ตามถ้าว่ากองทัพกิเลสมาแล้วเฮ้อมาแล้วเหรอเท่านั้นแหละทิ้งเลยบาปเนี่ยใส่ตุ่มกันเลยนะถึงขนาดนั้นนะมันถึงใจขนาดนั้นนะเราพูดนี่หมายเราความถึงใจเพราะฉะนั้นมันถึงความเพียรมันถึงใจเหมือนกันถ้าลงได้ทำก็ถึงใจกิเลสก็ถึงใจเห็นเป็นไพ่ถึงใจแล้วยังไรความเพียรก็ไม่ถอยละเอาตายก็ตายเถอะมันไม่ได้เสียดายละชีวิตอันนี้เพียงลมหายใจดับไปเท่านั้นมันวิเศษที่โสอะไรจะเอาทำดวงไม่เกิดไม่ตายนี่ต่างหากที่เป็นของวิเศษนั่นแหละมันหมุนของมันติ้วติ้วติ้วไปเลยนั่นละเทศตอนนี้พอสมควร

คำว่าครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันหมายถึงเวลาที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์สมัยปัจจุบันนี้มีแต่พระโอวาทคำสั่งสอนพระองค์เองก็ดับทรงดับขันธ์ปรินิพพานตามเรื่องของธาตุขันธ์ซึ่งเป็น

ความไม่สนใจเป็นส่วนมากถือการร่ำการเรียนเป็นมรรคเป็นผลไปเสียโดยไม่คำนึงว่านั่นเป็นเพียงความจำคือการเรียนเพื่อความจำอันดับต่อไปจึงเป็นภาคปฏิบัติเพื่อจะตักตวงเอามรรคเอาผลขึ้นมาอันนี้ถือเอาภาคปริยัติคือการศึกษาเราเรียนนั้นเป็นมรรคเป็นผลเสียเลยในความรู้สึกเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนมาได้มากน้อยจึงมีความภาคภูมิใจโอ้อาจนลืมเนื้อลืมตัวทั้งที่กิเลสก็ไม่ได้หลุดลอยหรือถลอกปอกเปิดแม้แต่นิดนอกจากกิเลสพองตัวขึ้นมาเพราะความจำได้นั้นเท่านั้นนั่นมันต่างกันอย่างนี้หากการศึกษาเล่าเรียนเพื่อการปฏิบัติมีอยู่ดังสมัยพุทธกาลแล้วการตักตวงอมตะผลนิพพานก็ต้องมีอยู่เช่นเดียวกันอาจจะต่างกันอยู่บ้างก็คือผู้เชี่ยวชาญต่อการแนะนำสั่งสอนนั้นจะอาจจะมีมากน้อยต่างกันเมื่อมีน้อยต่างกันเช่นนี้การศึกษาทางภาคปฏิบัติย่อมไม่สะดวกเหมือนมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนด้วยความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดโดยที่ได้ผ่านมาแล้วทั้งฝ่ายมรรคและฝ่ายผลดังครั้งพุทธกาลท่านดำเนินมีความต่างกันมีเท่านี้ส่วนศาสนธรรมนั้นคงเส้นคงวาสภาพทั้งหลายที่มีอยู่ตามหลักธรรมที่สอนไว้ประกาศเอาไว้นั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอที่จะมาแก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาเป็นดังที่ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีหรือพูดย่นๆเข้ามาก็กิเลสและธรรมมีอยู่ภายในใจเป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมมีอยู่แล้วเช่นเดียวกันหมดต่างแต่ความรู้ความเห็นของคนที่จะนำมาแยกมาแยกมาปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงมากน้อยต่างกันเพียงไรหรือไม่เท่านั้นศาสนาจึงกลายเป็นเรื่องต่างกันว่าข้างพุทธการกับครั้งนี้ไปเสียเลยกลายกันอย่างลึกลับราวฟ้ากับดินดีไม่ดีอาจจะสุดเอื้อมหมดฝังในความรู้สึกของคนเป็นส่วนมากก็ได้เรายังแน่ใจด้วยว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะความรู้สึกทั้งหลายนี้ถูกทุ่มเทไปในทางอื่นเสียมากกว่ามากที่จะมาคิดให้เป็นผลเป็นประโยชน์ตามหลักความจริงแห่งศาสนธรรมเราพูดอย่างนี้พูดในวงชาวพูดเก่าไม่ได้พูดถึงคนที่ไม่เคยสนใจต่อพุทธศาสนาเลยพูดในวงชาวพูดซึ่งมักจะทุ่มเทจิตใจไปทางอื่นเยอะมากนี่แหละความรู้สึกของใจมันต่างกันที่นี้กับขั้นพุทธการผลจะพึงได้รับจึงมีความแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวหากมีผู้สนใจฝ่ายอัดฝ่ายทำด้วยภาคปฏิบัติสมเช่นเดียวกับทางภาคปริยัติด้วยแล้วผลจะสืบต่อกันมาโดยลำดับลำดาไม่ขาดวรรคขาดตอนตั้งแต่ขั้นพุทธการมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะสืบต่อไปเรื่อยเพราะทำทั้ง3อย่างนี้เกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกคือปริยัติได้แก่การศึกษาสำเนียกศึกษาเลี้ยวเรียนด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นจริงๆแล้วใฝ่ต่อการปฏิบัติจากนั้นก็เป็นภาคปฏิบัติดังที่พระอุปัชฌาย์ท่านสอนให้ทุกๆองค์ในขณะที่บวชจะบวชเป็นเณรก็ตามบวชเป็นพระก็ตามนั่นคือภาคปริยัติอยู่แล้วอันพื้นเพแห่งปริยัติคืออะไรก็คือกรรมฐาน5ที่อุปัชฌาย์มอบให้นั่นแหละนั่นคือพื้นเพแห่งปริยัติที่อุปัชฌาย์มอบให้คุณบุตรผู้บวชใหม่เกสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลมพิจารณาให้พิจารณาอนุโลมอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นท่านสอนทันตานาขาโลมาเกสานี่คือปฏิโลมคือให้กำหนดพิจารณาไข้ครวญสิ่งเหล่านี้ถอยหน้าถอยหลังท่านเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรมีอยู่ภายในกายของเรารอบตัวหรือเต็มตัวมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นเต็มอยู่นี่เพราะมันเกี่ยวโยงกันจึงเรียกว่าไม่มีอย่างอื่นนี่แต่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกันเต็มหมดในร่างกายของเราอาจูนครอบไปแล้วมีท่านเรียกว่าภาคพื้นปริยัติที่ประชายมอบให้เป็นเรื่องสำคัญมาก

อุปชาแต่ละองค์องค์ที่จะได้มาบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต้องเป็นผู้สำเนียกศึกษาสนใจในกรรมฐานทั้ง5นี้เป็นอย่างน้อยทุกองค์จึงต้องบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังได้และสอนประการแนวนี้นี่คือภาคปริยัติเราจะเข้าใจว่าไม่เรียนเหรอเรียนแล้วเนี่ยขั้งพุทธการท่านเรียนอย่างนี้เรียนจากอุปชาแล้วก็เรียนจากครูจากอาจารย์ขั้นแหน่งต่างๆวิธีปฏิบัติพอเสร็จแล้วก็ลุกขมูลเสนาสนังนั่นฟังที่ท่านบอกนะอุปชาบอกมาพระพุทธเจ้าประทานให้อย่างนั้นรับสั่งอย่างนั้นลุกขมูลเสนาสนังมีไส้ปัปปชาตะเปยาวะเชืองอุซาหูกรณโยนี่คือถ้าเราพูดเป็นภาษาเรียบๆธรรมดามันก็จะกลายเป็นธรรมเนียมไปเสียว่ามันประชาชนทั้งหมดแล้วพึงอยู่ตามลูกขมูลล่องไม้ต่อไปนั่งกระชากป่าชายขาวตามถ้ำของล่องผาให้พึงทำความอุตสาห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดแต่ผู้ที่สอนเพื่อความเอาจริงเอาจังโดยเห็นว่ากิเลสเป็นข้าศึกเป็นภัยจริงๆต่อจิตใจของสัตว์โลกแล้วจะมาสอนแบบสุภาพอ่อนโยนให้กิเลสมันหัวเราะได้อย่างไรก็ต้องสอนลงแบบจริงแบบจังทีเดียวที่ตรงไหนกิเลสจะสะเทือนหัวใจกิเลสจะถลอกปอกเปิกจะเดือดร้อนวุ่นวายแล้วสั่มละสายจนถึงแตกบ้านแตกเมืองออกจากจิตใจต้องเน้นหนักศาสตราอาวุธคือพระโอวาทคำสอนลงที่ตรงนั้นถ้าเป็นอุปชาก็โอวาทคำสอนตีลงที่ตรงนั้นให้ถึงใจคุณบุตรสุดท้ายภายหลังผู้มาบวชกับอุปชานนั้นว่าโน่นน่ะป่าเห็นไหมที่นั่นน่ะที่กิเลสกลัวตลาดเทศบาล1เทศบาล2นั่นเป็นที่สังสมของกิเลสนะนะมันแก้กันเข้ามาพลิกกันเข้ามาอย่างนี้หลักธรรมกับหลักกับกิเลสมันอยู่คนละเดียวมันติดพันกันอยู่นั้นอยู่ในจิตดวงเดียวอยู่คนละฉากเพราะฉะนั้นการแก้จึงต้องให้เน้นให้หนักการสอนต้องเน้นหนักไม่เน้นหนักผู้ฟังผู้จะรู้สึกมีความรู้สึกเน้นหนักหรือถึงใจได้อย่างไรแล้วผู้สอนต้องเป็นผู้เข้าใจนั่นเป็นอันดับแรกเดียวเข้าใจเรื่องเกสาโลมานขาธรรมตาตะโจเข้าใจเรื่องกรรมฐานได้เป็นดับดีอย่างครั้งพุทธกาลท่านเป็นอุปชามีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นเป็นอุปชานั่นขนาดพระอรหันต์เป็นอุปชาทำไมจะไม่เด็ดไม่เดียวทำไมจะไม่เน้นหนักถึงจุดอันสำคัญของเด็ดแต่ละตัวละตัวมันซุ่มซ่อนมันหลบซ่อนหากินอยู่ในที่ตรงไหนบ้างท่านต้องทราบหมดและวิธีตีต้นกิเลส5กิเลสท่านก็ทราบหมดเพราะงั้นการแสดงออกแต่ละบทละบาทของท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะหรือท่านฆ่ากิเลสตายหมดเรียบร้อยแล้วภายในใจนั้นจึงเน้นหนักหรือจึงกระจ่างแจ้งจึงแตกฐานมากทีเดียวผิดกับคนทั้งหลายเป็นอันมากสอนลุคโมเรเซนาสนังก็ชี้บอกนู่นป่านู่นเขานั่นแหละกิเลสจะพังทลายลงไปที่จุดนั้นนะตรงไหนที่ไม่ล่อแหลมตรงไหนที่ไม่น่าหวาดน่ากลัวกิเลสก็ไม่กลัวตรงไหนไม่ล่อแหลมกิเลสก็ไม่ล่อแหลมนะตรงไหนไม่น่ากลัวกิเลสไม่น่ากลัวตรงไหนไม่กลัวตายกิเลสก็ไม่กลัวตายตรงไหนที่เรากลัวตายนั่นแหละกิเลสมันก็กลัวตายเหมือนกันตรงไหนที่เราอดอยากขาดแคลนกิเลสจะอดอยากขาดแคลนตรงไหนที่เราว่าจะตายแล้วกลัวตายหรือเราจะตายนั่นแหละกิเลสจะตายที่ตรงนั้นน่ะนั่นมันย้ำกันลงอย่างนั้นธรรมะคำสอนของพระเจ้าย้ำลงเพราะเหตุใดถึงย้ำลงผู้ที่ท่านมาสอนอย่างนั้นท่านเข้าใจหมดแล้วคือเข้าใจตามวิธีที่ว่านั้นทั้งนั้นถ้าอยู่ที่ไหนถ้าไม่เห็นกำลังของตัวเองไม่เห็นกำลังของความกลัวซะก่อนจะไม่เห็นกำลังของความกล้าที่เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่เห็นกำลังของกิเลสต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมแล้วจะไม่เห็นกำลังของธรรมแล้วจะไม่เห็นความแพ้ความชนะกันเพราะนั้นจึงต้องเอาให้เน้นให้หนักสอนเขาอยู่ในป่าในเขาก็สอนนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะชี้เข้าไปชี้เข้าไปนั่นน่ะเป็นสถานที่กิเลสจะเดือดร้อนวุ่นวายกิเลสจะทะสำนักสายกิเลสจะแตกแม่แตกลูกแตกบ้านแตกเมืองสาแหลกภพชาติขาดจากจิตใจของเราจะหากที่ตรงนั้นเนี่ยที่กงที่เรากลัวเรากลัวตายเรากลัวอดอยากขาดแคลน
นั้นตรงนั้นกิเลสกลัวเหมือนกันถ้าเราเห็นว่าเป็นความสุขความสบายนั่นคือความสุขความสบายของกิเลสไม่ใช่ความสุขความสบายของเรามันเอาเราเป็นฉากเฉยๆด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีความกระทบกระเทือนเช่นเดียวกับกระทบกระเทือนในร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับเขาขึ้นต่อกรหรือต่อยกันบนเวทีเขาไม่ต่อยเวทีนั่งมวยเขาต่อยกันต่างหากแต่เวทีก็พ้นความกระทบกระเทือนไปไม่ได้ต้องกระทบกระเทือนนี่ก็ร่างกายจิตใจมันเป็นเวทีของระหว่างที่เหลือกับธรรมต่อสู้กันจึงต้องมีความกระทบกระเทือนอ้าวกระทบกระเทือนไปเถอะนั่นถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วให้ได้เห็นเรื่องเห็นเหล่าจะทุกข์จะยากจะลำบากขนาดไหนให้มันเห็นให้มันรู้สิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาถ้าไม่ได้ทุกข์ซะก่อนมันไม่เกิดปัญญาคนเราเมื่อไม่ถึงขั้นที่ปัญญาจะเกิดหรืออัตตหิตโนนาโถช่วยตนเองได้มันไม่เกิดนะเมื่อถึงขั้นจนกรอกจนมุมแล้วนั่นแหละเกิดปัญญาไม่มีที่อาศัยพึ่งอาศัยแล้วมันก็วิ่งเข้าหาตัวเองช่วยตัวเองนั่นแหละสำหรับอัตตหิตโนนาโถแต่ก่อนเราเองก็ไม่เข้าใจแปลว่าอัตตหิตโนนาโถให้ช่วยตัวเองตัวนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตัวท่านว่าอย่างนี้ก็เลยคิดไปหาแต่เรื่องจะพึ่งคนอื่นถ้าไม่พึ่งคนอื่นมันจะได้หรือมันคิดไปอย่างนั้นเสียทั้งๆที่นิสัยของสัตว์โลกมันก็พึ่งคนอื่นอยู่แล้วไม่ได้หวังพึ่งตัวเองควรที่จะมาพึ่งตัวเองดังที่พระเจ้าสอนซะมั่งให้ได้เห็นเหตุเห็นผลมันไม่ผิดแต่พอเข้าทางจนตอบจนมุมแล้วมันเป็นไปได้นี่เราพูดถึงเรื่องภาคปริยัติท่านสอนอย่างนั้นพอสอนเรื่องเตสาลุมานะขาตันตาตะโจกรรมฐานที่ตั้งแห่งงานเมื่อแก่ออกแล้วเป็นฐานที่ตั้งแห่งงานงานอะไรงานเพื่อตัดภพตัดชาติงานไอ้วิเศษวิโสหรืองานกองทุกข์ทั้งหลายระหว่างที่เด็กกับธรรมหรือกับจิตจะต่อสู้กันนี่จะทุกข์ที่สุดก็คืองานอันนี้แล้วลือภพลือชาติให้พ้นให้ขาดสะบั้นจากจิตใจถึงบรมสุขได้ก็คืองานอันนี้อันนั้นที่ว่ากรรมฐานกรรมฐานแต่ว่าที่ตั้งแห่งงานงานของพระงานของผู้ที่จะลือตนออกจากวัฏสงสารจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพในชาติดังสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในสามโลกธาตุนี้อีกต่อไปจึงควรเข้มข้นในเรื่องความภาคความเพียรความอดความอดความทนควรอดควรทนเพราะทุกข์กับเพราะกิเลสเพราะอำนาจของกิเลสก็เคยทุกข์มาแล้วสุขเพราะอำนาจของกิเลสก็เคยสุขมาแล้วเป็นยังไงได้รับความวิเศษที่สวยอย่างไรบ้างจะทุกข์เพราะอำนาจแห่งการต่อสู้กิเลสก็ให้เห็นบ้างสิแล้วเวลาได้รับความสุขความสบายเพราะอำนาจแห่งธรรมก็ให้รู้ให้เห็นภายในจิตใจของเราเนี่ยเมื่อได้เรียนกรรมฐานนี้เอาลุคโมโรเซนาสนังสถานใดที่เป็นป่าเป็นเขาลำนาวไพรที่เปรียว ที่เป็นที่สงัดเงียบไม่มีอะไรยุ่งกวนใจให้เข้าสู่สถานที่นั้นเอาธรรมเป็นธรรมอาวุธเจสาโลมานาถาทันตาตะโจนี่เป็นเครื่องศาสตราวุธที่ต่อสู้กับที่เหลือศาสนาคือพิจารณาในนี้เป็นไทยสมรภูมิเจสาเป็นยังไงโลมานะขาทันตาตะโจเป็นยังไงอยู่ในตัวของเราที่นี่จิตขุดค้นลงไปที่ตรงนั้นพิจารณาลงไปที่ตรงนั้นด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันจิตเมื่อไม่มีที่ไปที่มาถูกบังคับบัญชาอยู่เสมอด้วยความจดจ่อจนมุมแล้วย่อมทำงานให้เมื่อได้ทำงานแล้วความจริงมันเป็นยังไงจะไม่ทราบความจริงยังไงปัญญาต้องหยั่งเข้าหาความจริงเมื่อหยั่งเข้าหาความจริงต้องรู้ความจริงมารู้ความจริงแล้วทำไมจะไม่อาจผ่านจิตใจของเราอย่างดังทั้งภาคปริยัติเราเรียนมาเรียนมาจำได้หมายรู้ตามบทตามบัตรอรรถบาลีนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะความจำได้นั้นไม่ได้มีความอาถรรพ์อะไรเลยหากจำได้หากว่าอาถรรพ์ทำไม่คล่องตัวถึงแปลก็ไม่คล่องตัวรู้ก็ไม่คล่องตัวเพราะเพียงจำได้แต่พอมาปฏิบัติได้เข้าอกเข้าใจคำว่าเจสาโลมานะขันตาตะโจเป็นต้นมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันอาถรรพ์อย่าว่าแต่อาการ5นี่เลยหมดอาการ32มันก็อาถรรพ์เพราะสติปัญญาฟาดฟันหันแหละเข้าไปจนแตกกระจัดกระจายหมดไม่มีอะไรเหลือภายในขันห้านี้เลยที่ขึ้นชื่อว่าปัญญาได้อย่างลงไปแล้วที่ตรงไหนต้องแตกกระจัดกระจายไปด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุไปนั่นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจะไม่อาถรรพ์ร่างกายเป็นยังไงเราพิจารณามารู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงด้วยปัญญาชัดเจนไม่ต้องไปถามใครเลยมันทราบด้วยปัญญาของตัวเองนะออกจากนี้เราจะพิจารณาถึงเรื่องเวทนาไอ้เวทนานี่สำคัญมากนะ
รูปขันธ์ก็สัมพันธ์อย่างหนึ่งแต่เวลาจนกรอกงมจริงมันน่าจะเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นของสำคัญเมื่อทุกข์มากๆแล้วนั้นน่ะปัญญามันก้าวเดินถ้าผู้มีใจกล้าหาญจริงๆแล้วจะหินทุกขเวทนาจะเป็นหินนักปัญญาได้เป็นอย่างดีทีเดียวขุดค้นลงไปที่ทุกขเวทนาทุกข์มันเกิดที่ตรงไหนสมมุติว่าทุกข์เกิดที่ขาหรือที่เข่ามากกว่าเพื่อนที่สุดเอากำหนดลงไปที่เข่ามีอะไรมีหนังหุ้มเนี่ยกำหนดดูหนังเป็นยังไงหนังเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าหนังเป็นทุกข์ดับไปทำไมหนังยังมีอยู่นี่ปัญญามันเจาะเข้าไปหรือเนื้อเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์ย้อนหน้าย้อนหลังว่าอะไรเป็นทุกข์จิตเจาะลงไปตรงนั้นปัญญาหยั่งลงไปตรงนั้นจนเห็นความจริงไม่เห็นความจริงย้อนหลังกลับมาดูจิตย้อนหน้าย้อนหลังพลิกไปพลิกมาเวทนาเป็นยังไงคำว่าทุกขเวทนาเขารู้ความหมายของเขาไหมเขาว่าเขาได้เป็นทุกข์แก่เราไหมเขาว่าเขาให้เขาบีบคั้นเราไหมคำว่าทุกข์เป็นยังไงแล้วเป็นหนังเป็นต้นเขาว่าเขาเป็นทุกข์ไหมดูหนังอีกตัวที่ระวังเป็นทุกข์หนังก็สักแต่ว่าหนังมีอยู่ตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดทุกข์ก็มีความเกิดขึ้นระดับไปตามธรรมชาติของมันมันไม่มีความรู้สึกในตัวของมันเลยและไม่มีความหมายในตัวของเราด้วยจิตเป็นยังไงจิตเมื่อเราพิจารณาเข้าไปจริงก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นมีสัญญาอารมณ์ท่านเป็นความหมายไปหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์สุดท้ายก็มาว่าเราเป็นทุกข์เราเลยไปแบกเอาทุกข์ทั้งที่ร้อนๆทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งที่กลัวๆนั้นเข้ามาใส่หัวใจเขาอีกยิ่งเป็นทุกข์ทรมานขึ้นมากมายถ้าสติปัญญาไม่ทันถ้าสติปัญญาทันแล้วก็เนื้อเป็นเนื้อหนังเป็นหนังเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกเป็นความจริงของใครของเราอยู่เท่านั้นเวทนาคือความทุกข์มันก็เป็นสักขเวทนาอยู่เท่านั้นไม่เป็นอันอื่นอะไรเลยไม่มีความหมายตัวเองอาการเหล่านั้นก็มีความหมายตัวเองและไม่มีความหมายในจิตมีแต่จิตต้องให้ความหมายเขาจิตก็คือตัวหลงแต่สำคัญมันหมายมันออกจากอะไรมันจะไปหลงก็ตัวอวิชชาแล้วนะแต่เรายังไม่กล่าวมันไปสำคัญว่านั่นเป็นทุกข์นี่ทุกข์แล้วก็ป้านเอาสิ่งนั้นเข้ามาเผาตัวเองทีนี้พอมันเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้วอาการแต่ละอาการเป็นตัวเองเป็นของตัวเองของเองเป็นความจริงของตัวแต่ละอย่างละอย่างเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นความจริงของแต่ของตัวเท่านั้นจิตก็มาย้อนรู้ตัวเองครับจิตก็สักแต่ว่าจิตนะเมื่ออาการไม่หลอกแล้วก็ไม่มีอะไรมาหลอกตัวเองจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นของจริงอันหนึ่งกายส่วนต่างๆเป็นของจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วนั่นแหละที่นี่ไม่กระทบกันเลยเป็นความจริงตามสภาพของตนไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนกันเพียงเท่านี้เราก็ทราบความจริงในการพิจารณาสติปัฏฐาน4หรือพิจารณาเวทนาหรือเวทนาพิจารณาขันธ์มีรูปขันธ์กับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ก็ทราบไปในตัวนั้นสังขารขันธ์ผู้ปรุงผู้หลอกตัวเองสัญญาขันธ์ผู้หลอกตัวเองก็ทราบไปในตัวด้วยการที่นี้พิจารณาของเรานะมันรู้ชัดเจนอยู่ภายในตัวเองนั่นแหละนี่คือความจริงที่เกิดจากการพิจารณาเมื่อได้รู้ได้เห็นชัดเจนถึงขนาดนี้เกิดความกล้าหาญชาญชัยภายในจิตใจเพราะได้รู้ได้เห็นอ๋อการพิจารณารู้ขันรู้ทุกขเวทนารู้อย่างนี้เหรอก็ไม่ต้องถามใครอาถรรพ์ชาญชัยมากทีเดียวแล้วรู้ไปจนกระทั่งถึงอนาคตถึงขันจะแตกอย่าว่าแต่ทุกข์ในปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้เลยแม้จะทุกข์ในเวลาตายเจ้าเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะหนักมันต้องเป็นเวทนาหน้าเก่าที่เคยเป็นอยู่บัดนี้และในบัดนี้เราได้ทราบชัดหมดแล้วนึงเวทนาจะเป็นยังไงเราทราบทั้งหมดแล้วเป็นข้างหน้าก็คือทุกขังอริยสัจจังอันเดียวกันแล้วเราตื่นมาที่ไหนในปัจจุบันนี้ไม่ตื่นอนาคตจะเป็นอะไรถ้าเป็นอยู่ในขันอันนี้นะอนาคตก็ไม่ตื่นนะเมื่อทราบชัดแล้วเกิดความกล้าหาญนี่แหละย้อนพิจารณาแยกออกไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรตายเลยเมื่อมันถึงรู้ได้ชัดแล้วตายอะไรส่วนรูปนี่เป็นเรื่องของธาตุดินส่วนแข็งหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมันก็เป็นส่วนธาตุดินแต่กระจายไปแล้วก็ลงไปสู่ธาตุเดิมของตนน้ำก็ลงไปเป็นน้ำตามเดิมลมเป็นลมไฟเป็นไฟตามเดิมอะไรตายไม่เห็นมีตายไฟตายไปไหนที่หายไปไหนดินที่หายไปไหนลมที่หายไปไหนมีอยู่ตามสภาพของตนจิตผู้รู้ผู้กลัวตายนี่มันที่หายไปไหนเมื่อพิจารณาชัดเข้าไปในรายจิตยิ่งเด่นนะมันตายได้ยังไงธรรมชาติอันนี้มันก็รู้ได้ชัดว่าจิตนี่ไม่ตายนี่เพียงเท่านี้ก็จิตก็รู้แล้วว่าจิตไม่ตายเราอย่างด่วนพูดถึงขั้นนิมุติหลุดพ้นเลยเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็ทราบจิตได้อย่างเด่นดวงว่าจิตก็ไม่ตายหายความกลัวมันกลัวอะไรเมื่อจิตก็ไม่ตายแล้วกลัวอะไร
มันกลัวบ้ามันเฉยๆโอ้ยหลอกกันทั้งที่ใครต้องมีเจตนาหลอกแต่หลอกเพราะความหลงหลับตาให้เป็นไปเช่นนั้นคิดได้อย่างทราบแค่หนหนึ่งนี้เท่านั้นคราวหลังเกิดความกล้าหาญจันทร์ชัยถึงจิตจะไม่ได้รวมลงไปขนาดนั้นไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงขนาดนั้นก็ตามจิตจะไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวเลยและจะไม่สงสัยในความจริงที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วนั้นนี่เป็นบทเป็นบาตรเป็นทางเดินอันน่าปลื้มดีงามของผู้ที่เคยได้รู้ได้เห็นแล้วและเป็นต้นทุนอันสำคัญในการพิจารณานี่แหละเกิดความกล้าหาญจันทร์ชัยมากทีเดียวผู้ได้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วไม่หวั่นแม้แต่ทุกขเวทนาจะครอบจนถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะตายก็ตามจะไม่มีสะทกสะท้านหวั่นไหวเลยยังมีกิเลสอยู่ก็ตามเถอะความจริงของจิตมีอยู่เป็นตัวเองเป็นตัวของตัวไม่ได้ประสบกระทานไม่ได้ไปอาจไปเอื้อมหรือไปพึ่งพิงอันนั้นพิงร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้มันไม่ได้พึ่งนี่ขอให้ก็มาอยู่ในตัวของตัวเองด้วยความรู้ตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายแล้วอยู่ถึงจะแตกก็แตกสภาพใดไม่ทนเอาแตกไปสภาพที่ทนอยู่นั่นฉันรู้ได้ชัดเจนอย่างนั้นที่นักปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆรู้จริงๆเห็นจริงจึงมาสอนโลกไม่ใช่มาสอนแบบหลอกลวงเห็นแล้วปฏิบัตินี่เป็นเรื่องแบบหลอกตัวเองเดินจะกลมจอกๆก็หลอกตัวเองกลัวจะมากไปนั่งสมาธิภาวนาก็หลอกตัวเองทำความภาคความเพียรมีแต่หลอกตัวเองให้กิเลสมันหลอกนั้นเลยไม่ได้ทำของจริงมีแต่เรื่องหลอกเรื่องหลอกเรื่องหลอกมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรกันคือปฏิบัติต้องให้มันจริงมันจังเลยนี่แหละท่านบอกภาคปริยัติแล้วก็ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ปฏิเวทะคืออะไรคือความรู้แจ้งรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาดังที่กล่าวมานี้ก็คือความรู้แจ้งเป็นประเภทจนกระทั่งถึงความรู้แจ้งแทงทะลุหมดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาปัญญาสร้างข้าหลาอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญาจนกระทั่งถึงสิ้นสุดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาอวิชชาอิสระเวสเสสวิลาการิโลธาสร้างข้าหลานิโรธดับไปนั่นยิ่งสุดยอดเลยจะตายก็ตามจะเป็นอยู่ก็ตามจะไม่มีความสะทกสะท้านจะไม่มีความกลัวตายไม่มีความกล้าหาญความกล้าก็หมดความกลัวก็หมดเพราะเป็นเรื่องสมมติด้วยกันมันตอบรับกันในหลังสมมติเฉยเมื่อจิตได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ขั้นเป็นตัวของตัวเด่นอย่างเต็มที่สมบูรณ์โดยที่สมมุติทั้งหลายมีขันเป็นต้นเข้าเกี่ยวข้องมาได้แล้วกลัวอะไรกล้าอะไรความกลัวก็เป็นสภาพหนึ่งความกล้าก็เป็นสภาพหนึ่งในขณะที่ดำเนินปฏิปทานั้นความกลัวความกล้าต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันไปมันเป็นคู่แข่งกันเหมือนกับนักมวยถ้าต่อยกันอยู่แล้วต้องหวังมีแพ้มีชนะกันอยู่โดยดีมีการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมก็ต้องมีการแพ้การชนะแล้วมีการกล้าหาญชันชัยด้วยการกลัวกันเป็นธรรมดาแต่เมื่อติดถึงขั้นหลุดพ้นหรือได้เต็มชัยชนะเต็มที่แล้วกล้าก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีเอาเป็นก็อยู่ตายก็ตายไปที่อะไรตายก็รู้หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะโศกทานในหลักธรรมชาติของจิตอันนั้นนั่นถ้ามาพิจารณาให้มันถึงดูที่เรื่องเหล่านี้น่ะไม่ตายไม่ก็รู้นะเราอย่าไปคอยเอาเวลาตายนะนี่สอนกันทั้งที่รู้ให้รู้ทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่นะการปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่ให้มันรู้ในทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่แล้วจะเป็นยังไงระหว่างขันกับจิตเป็นยังไงที่นี่เมื่อถึงขั้นนิมมุติหลุดพ้นจริงๆในหลักธรรมชาติทั้งหมดแล้วมันจะไม่มีอะไรแล้วพูดนี่แล้วพูดด้วยความเต็มอกเต็มใจพูดเพื่อให้หมู่ให้เพื่อนได้ประพฤติปฏิบัติให้เห็นว่านี่หน้านี่หน้ามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนๆเนี่ยอยู่ในดวงสัจธรรมทั้ง4สัจธรรมทั้ง4คืออะไรทุกข์ทุกข์ไทยโดยมากอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับจิตอยู่ที่ขันธ์5ธรรมชาติที่รู้นี่ก็อยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์5นี่แหละให้มันรู้ชัดไปสิ่งเหล่านี้แล้วจะหายสงสัยไปหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่ว่ามาตรัสรู้ตรัสรู้เราจะหายสงสัยไปหมดว่านิพพานนิพพานไปไหนถ้าลงในธรรมชาติเอาความบริสุทธิ์ตลอดถึงการปฏิบัติของตนมาโดยลำดับลำดาทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์กันเต็มที่แล้วมันเป็นเครื่องยืนยันภายในจิตใจแล้วสงสัยพระเจ้าไปที่ไหนไม่ว่าการดำเนินของพระองค์ไม่ว่าการรู้แจ้งแทงทะลุของพระองค์ตลอดถึงสาวกทั้งหลายจะผิดกันไปจากอันธรรมชาตินี้ได้ยังไงมันเป็นเครื่องยืนยันกันอยู่อย่างนี้นั่นแหละที่เรียกว่าอาการิโกอาการิกจิตอาการิกธรรมไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีร่ำเวลาเป็นความจริงตลอดเวลาอยู่กับความจริงตัวเองเมื่อจิตได้รู้ความจริงแล้วจริงอย่างนั้นไม่มีทางที่จะสงสัยนี่แหละทั้งพุทธการก็ตามทั้งไหนก็ตามขอให้ดำเนินตามหลักสายธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี่เถิดพิจารณาลงในธาตุในขันธ์ในสัจธรรมหรือสติปัฏฐาน4ให้ชื่อไว้ว่าธาตุว่าสัจธรรมอริยสัจ4สติปัฏฐาน4มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่จิตของเราเนี่ยครอบอยู่นี้แบกกันไปมาอยู่นี่แต่มีแต่เรื่องแบกกับกิเลสไปด้วยนี่ไม่ได้แบกธรรมคือสติปัญญารู้แจ้งแทงทะลุในตัวมันสำคัญมันยังไม่ค่อยรู้ค่อยเรื่องราวอะไร
ท่านว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีความสนใจสม่ำเสมอเหมือนกันแล้วผลทั้งทำทั้งสามนี้จะเกี่ยวโยงกันไปไม่ว่าสมัยใดปริยัติคือการศึกษาเพื่อเข้าอกเข้าใจในแนวทางที่จะถอดถอนกองทุกข์ออกจากใจคือกิเลสที่เป็นเชื้อที่ผิดทุกข์ขึ้นมามันรู้วิธีการแล้วเป็นภาคปฏิบัติดำเนินงานด้วยความสนใจเช่นเดียวกันเห็นได้จะไม่รู้ไม่เห็นธรรมไม่ได้ปิดบังต่อผู้ใดเลยมีตลอดเวลาอากาศอิสระมันฝึกหัดดัดแปลงเจ้าของเขาอยู่นะเคยมาชิมชาหน้าด้านอยู่อะไรกับกองทุกข์ความสุขผิวอันของกิเลสมันฉาบทาไว้นี่ความสุขอันหายกังวลวุ่นวายทั้งหลายหายห่วงที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่สนใจให้มันถึงใจบ้างสินะปฏิบัติถึงจะมีความเบื่อหน่ายอิ่มพอก็คือเรื่องของกิเลสมันติดมันพังอยู่ทั่วโลกดินแดนนี้ใครประเสริฐในโลกนี้มีไหมแล้วก็มาเทียบบ้างสิยกแต่ตัวเราไปหาสู่แดนโลกธาตุมีใครที่เสียมากกว่ากันตรงไหนตรงไหนมีที่ไหนอันส่วนให้ชื่อให้นามและยศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งสินค้าบริวารทรัพย์สมบัติเงินทองนั้นให้ไปตามธรรมชาตินั้นบางคนนั้นจะมีสุขคนนี้จะมีสุขเพราะมียศถาบรรดาศักดิ์เพราะมีเงินทองเข้าของบริษัทบริวารก็ว่ากันไปอย่างนั้นหลักธรรมชาติของจิตแล้วถ้าไปถูกกิเลสบีบอยู่แล้วอยากเข้าใจมันจะมีถูกเลยนี่คือหลักธรรมชาติแท้นี่แก้ไม่ตกตรงนี้ถ้าไม่แก้มันออกเสียแล้วแก้ทุกข์ไม่ตกก็ต้องบีบคั้นอยู่นั้นอย่างน้อยเป็นไฟเผาที่แกรบเห็นไหมมันเผาอยู่ภายในจิตใจกิริยามารยาทแสดงมาเป็นอย่างมันไม่ได้เหมือนกันนะกิเลสมันมีกลมายาหลายด้านหลายทางเหมือนกันมันสุมอยู่ภายในจิตใจเหมือนไฟไม่แตกกองแตกนั่นเป็นอย่างอันนี้เป็นด้วยกันทุกคนไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจะเป็นเหมือนกันหมดเอาเรียนให้มันถึงถ้าอยากจะทราบพอได้พังอันนี้ออกแล้วจะอยู่ยังไงมันเป็นก็อีกโกงกันข้ามเหมือนกันอยู่ยังไงมันก็คือ ความหมดชั่ว ความหมดห่วงหมดใจความเป็นมรรคมรสุขความหายห่วงหายกังวลทั้งหมดโดยประการทั้งปวงในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นที่เยื่อใยเลยก็คือจิตที่ดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆแนวนั้นเท่านั้นนั่นแหละผู้ทรงความสุขคือผู้นั้นไม่ใช่ผู้ที่กล่าวมาเหล่านั้นเพราะจึงไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของประเสริฐสิ่งประเสริฐคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลุดพ้นดังพุทธังสนังฉามิเรากราบไหว้ด้วยธรรมังก็คือธรรมันประเสริฐสังฆังสนังฉามินี่ประเสริฐจริงสมชื่อสมนามที่เรากราบอ้างว่าประเสริฐจริงเพราะนั้นก็เป็นธรรมดาไม่ว่าท่านมาเราในโลกสมมุติก็ต้องตั้งการเราไม่ตำหนิตอนนี้แต่เราเทียบเอาหลักความจริงเข้ามาพูดกันต่างหากเราไม่ได้ลบล้างสิ่งที่กล่าวมาเหล่านั้นมันมีมาดั้งเดิมจะทำยังไงโลกสมมติมีก็ต้องมีนิมิตมีสิ่งเหล่านี้แต่เราอย่าหลงถ้าเป็นนักปฏิบัติเราอย่าหลงกลมายาของกิเลสของมัตตวนของสมมติทั้งหลายที่มันเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นให้เรารู้ทางออกทางเข้ารู้ทางแก้ทางปลดเครื่องตัวเองมันจะได้พ้นภัยถ้าไม่รู้แล้วไม่พ้นยังไงก็จมหนีจนได้นั่นแหละเรื่องเกิดเรื่องตายเราไม่ต้องสงสัยในตัวของเราเอาตัวของเรานี่เป็นเครื่องประกันเลยทีเดียวไม่ว่าดวงวิญญาณใดไม่มีว่างจากความเกิดตายเป็นอย่างนี้ทุกดวงวิญญาณถ้าอวิชชาปัญญาสร้างขลามไม่ได้ถูกพังทลายไปด้วยข้อปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วแล้วยันได้ขนาดนี้เลยตายก็ตายแล้วไม่ได้เราไม่เคยมีความหวั่นไหวได้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจแล้วเท่านั้นไม่ว่าใครแหละจะอาหารนั้นกันหมดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเป็นพระศักดิ์พยานพระองค์ได้ 100% 100% ดูถึงขนาดที่พระสารีบุตรได้พูดว่าแม้พระเจ้าเราก็ไม่เชื่อว่าก็เพราะอะไรจึงไม่เชื่อก็เชื่อพระสารีบุตรที่เป็นขึ้นภายในตัวเองเป็นหลักสักขีพยานของพระพุทธเจ้านะไม่เชื่อแต่เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีนั่นแหละสันติโกโอ้เป็นอย่างนี้นั่นคำว่าสันติโกโอ้เป็นอย่างนี้เองจำเป็นอะไรจะต้องให้พระพุทธเจ้ามาบอกมาประกาศมายืนยันมารับรองล่ะพระสันติโกโอ้พระองค์ประกาศยืนยันไม่แล้วยังไงนี่คืออันนี้เองนี่ที่เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าดังที่เราเคยพูดให้ฟังแล้วในปริยัติหนึ่งจนพระตาบอดหูหนวกปัสสาวะปุถุชนทั้งหลายยกโทษพระสารีบุตรว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเป็นขนาดถึงขนาดพระอรหันต์แล้วอากาศาวะข้างขวาทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าเป็นยังไงสารีบุตรไม่ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราสาวกใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าพระองค์ได้เชื่อความสัตย์ความจริงในหัวใจของข้าพระองค์โดยเด็ดขาดด้วยสันติกะธรรมของพระองค์เออใช่แล้วสารีบุตรใช่ไหมสันติกะคือหมายว่ารู้เองเห็นเองดังพุทธเจ้าสอนไว้มันก็เป็นสักขีพยานขององค์ได้ 100% นี่สาวกทั้งหลายเอารู้ก็ไปที่องค์ไหนรู้ไม่ว่าวันไหนวันนี้ก็เอาเถอะถ้าจะเป็น
เป็นสักขีพยานพูดจะไม่ได้แล้วมีเหลือในโลกนี้ตัวขาทำแต่ไม่ชอบถึงขนาดนั้นทีเดียวยืนยันทีเดียวอาถานต่อหลักความจริงที่หลายพระองค์สอนเพื่อหลักความจริงทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ทำที่จะไปอุตริบอกว่ามีถ้าเป็นของไม่มีแล้วไม่มีถ้ามีบอกว่ามีลบล้างไม่ได้ก็คือศาสดาองค์เอกแต่ละองค์ที่มาตรัสรู้ธรรมแดนแห่งความจริงทั้งหลายเองตามความจริงไม่เอียงสอนแบบตามแบบแห่งความมีความเป็นทั้งหลายสอนแบบเดียวนั้นหมดผู้ปฏิบัติถ้ารู้จริงเห็นจริงตามนั้นแล้วค้านได้ยังไงก็เมื่อมารู้มาเห็นอย่างเดียวกันแล้วค้านกันได้ยังไงนอกจากคนหนึ่งหูหนวกคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งไม่มาเห็นมันค้านกันได้หูหนวกมันก็บอกมันไม่ได้ยินใช่ไหมตาบอดก็บอกไม่เห็นและผู้ไม่มาก็บอกไม่เห็นมันค้านกันได้แต่ผู้ที่ตาดีหูดีมาเห็นด้วยกันมารู้ด้วยกันเช่นรู้ในทำหลายรู้แบบกันเดียวกันแล้วค้านกันได้ยังไงแต่ตาเนื้อเรานี่ไปเห็นด้วยกันนั่นยังค้านกันไม่ลงต่างคนต่างลงเสียงเดียวกันเพราะเห็นด้วยกันรู้ด้วยกันได้ยินด้วยกันพูดเป็นภาษาเดียวกันเข้าใจด้วยกันมันก็รู้ด้วยกันยอมรับกันหมดนั่นอันนี้ก็เหมือนกันธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ยอมรับเพราะแสดงตามหลักความจริงไม่มีที่ไหนจะขัดค้านนอกจากคนหูหนวกตาบอดอย่างพวกเราท่านๆนี่มันค้านพระพุทธเจ้าก็คือกิเลสพาให้ค้านเราเองเราก็ไม่ตั้งใจอยากจะค้านเราหากไม่ทราบว่าเราเป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสเอาไปค้านพระพุทธเจ้าเอาเครื่องมือเราไปต่อสู้พระพุทธเจ้าเองทั้งๆที่เราเป็นชาวพุทธลูกศิษย์ตถาคตมันต่อสู้ครูโดยมันรู้สึกตัวมันมีอยู่ในหัวใจของเรานั่นแหละเพราะกิเลสพาให้ต่อสู้นี่เนี่ยเอาจริงจังที่จะได้เห็นหมดเรื่องเหล่านี้หนีจากภาคปฏิบัติไปไม่พ้นเนี่ยสติปัญญาอย่างให้ดีตั้งให้ดีอย่าเสียดายเวลาอย่าเสียดายความเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ไปไหนแล้วมันเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนกันไปมาอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันคือเราแต่ละท่านละท่านเราแต่ละรายสงสัยไปไหนที่จะออกจากนี้ที่มันเป็นของสำคัญเอาบึกบืนสิด้วยข้อปฏิบัติกำจัดกิเลสทั้งหลายนี่ละตัวภัยคือกิเลสไม่มีอะไรเป็นกิเลสยิ่งกว่ากิเลสเป็นภัยต่อจิตใจมันพาให้วกเย็นเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าเป็นก็มันก็เป็นแต่แล้วมันก็หลอกสิ่งใดที่จะกินมันหลอกสิ่งใดที่จะปลอมมันเอามาย้อมจิตใจของเราชัดโลกจึงหลงไม่มีความอิ่มพอในความหลงความเคลิบเคลิ้มรักก็ไม่อิ่มพอโกรธไม่อิ่มพอเกลียดไม่อิ่มพอข้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วไม่อิ่มพอถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วกิเลสให้อิ่มพอทันทีให้เบื่อให้หน่ายนั่นเมื่อกิเลสมีกำลังมากเป็นอย่างนั้นแต่พอธรรมมีกำลังมากแล้วฟาดกับกิเลสเอาอีกแล้วที่นี่รู้กันโกงกันข้ามนะเป็นจิตใจตรงนี้มันกิเลสมันเอาไปถลุงก็แหละทำเข้าไปแทรกไม่ได้เลยถึงเวลามันในระยะที่กิเลสมีอำนาจเรื่องอำนาจมันเป็นอย่างนั้นในหัวใจของเราแต่ละดวงรู้ในนี่แหละเวลาเราจะรู้ในภาคปฏิบัติของเราเองพอก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติพอจิตเริ่มเป็นสมาธิจิตเริ่มเป็นปัญญาเข้าไปนั่นแหละที่มีจิตเริ่มนะจิตตรงนี้จะเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมกิเลสจะเริ่มค่อยเสื่อมค่อยคลายค่อยพังทลายลงไปโดยลำดับต่อไปก็จิตตรงนี้เป็นโรงงานของการผิดธรรมไปเลยสติปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนั่นแหละที่นี่เอาละที่นี่คำว่าความขี้เกียจขี้ค้านเป็นเรื่องของกิเลสหายหน้าเราก็เห็นโทษของกิเลสที่อ๋อความกิเลสเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องกิเลสเป็นอย่างนั้นรู้กันไปหมดเลยทีเดียวพอทำได้ขึ้นแล้วมันมองเห็นหมดนี่นั่นแหละท่านว่าธรรมะอัตโนมัติจิตสติปัญญาอัตโนมัติได้ทำงานอยู่ในภายในของจิตกิเลสทางลงสุดท้ายกิเลสมีอยู่ที่ไหนไม่ได้งานไม่ว่างจากการค้นคว้าไม่ว่างจากการทำลายกิเลสไม่ว่างขึ้นที่ว่ากิเลสมีอยู่ตรงไหนงานการบำเพ็ญธรรมเพื่อฆ่ากิเลสนี้จะไม่มีเวลาว่างเลยท่านอะเชิดมหาสติมหาปัญญาในขั้นพุทธการท่านว่างสติปัญญาอัตโนมัติคือหมุนตัวเป็นเกลียวไปไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีการได้ตั้งสติหากเป็นตั้งหลักธรรมชาติตัวเองเป็นอยู่อย่างนั้นนี่คือจิตที่ถึงขั้นที่หมุนตัวเองแล้วจะทราบหมดกลมายาของกิเลสทราบไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งกิเลสพังไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วที่ธรรมจักรที่หมุนตัวเป็นเกลียวด้วยสติปัญญาสัทธาความเพียรนี้จะหยุดตัวลงไปเองไม่ต้องบอกเพราะสติปัญญาสัทธาความเพียรเหล่านี้ไม่ใช่บ้านี่นะทำสอนคนให้เป็นบ้าเมื่อไรกิเลสต่างหากสอนคนให้เป็นบ้าเมื่อกิเลสมันสิ้นสุดลงไปด้วยอำนาจแห่งธรรมาวุธแล้วมันก็ยุติกันเองเรียกว่าชัยชนะแล้วไปลบกับอะไรอีกชัยชนะอย่างเด็ดขาดนี่แต่ที่นี่หมดเรื่องกังวลแห่งความเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องไปถามที่ไหนป่าช้าที่นี่ได้ทำลายหมดแล้วปัจฉาในภายในจิตใจไม่ทำลายนี่เกิดเรื่อยตายเรื่อยนั่นแหละมันเอาเชื้อปัจฉาไปอยู่ภายในจิตไม่พาไปเกิดไปตายไม่สงสัยมันพาจัดเกิดจัดตายอยู่ทุกดวงวิญญาณเลยเพราะฉะนั้นวิญญาณในสามแดนโลกธาตุนี้เก็บไม่มากความเกิดความตายของจัดโลกตามภพภูมิมันหยาบละเอียดนั้นน่ะตามมาภพรูปภพอรูปภพทั้งเสร็จแม้แต่อนาคามีถึงสุทธาวาส5ชั้นนั่น
เป็นยังไงสุตตวัฏ5ชั้นอวิหาตปาสุรสาสุรสีสุตสีอคณิฐานี่เป็นที่บรรจุของพระอนาคามีตั้งแต่ได้ระดับแห่งความเป็นพระอนาคามีถ้าทดสอบก็ได้ 50% ไปแล้วเรียกว่าได้และ 50% แล้วจะค่อยก้าวขยับขึ้นไปเรื่อย 60% 70% เรื่อยขึ้นไปโดยหลักธรรมชาตินี้อัตโนมัตินี่ของจิตของผู้บำเพ็ญเมื่อก้าวเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่จะสำเร็จพระอนาคามีก้าวขึ้นถึงท่านสุทธวาส5ชั้นนี้แล้วจึงไม่กลับคือหมุนตัวไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่ได้ระดับแล้วจะไม่เน่าไม่เฟะจะแก่ไปเรื่อยๆจะบ่มก็ตามไม่บ่มก็ตามแล้วแก่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสุดจิตที่แก่ตัวก็เป็นเช่นนั้นอยู่ได้ระดับอัตโนมัติของตัวเองที่จะบ่มตัวเองบินทิ้งตัวเองไปโดยหลักธรรมชาติด้วยธรรมธรรมก็เป็นหลักธรรมชาติค่อยหมดไปโดยหลักธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันจนก้าวขึ้นไปก้าวเลื่อนอวิหารอัตตาแล้วก็สุตตสาโยสีไปตามภูมิของจิตของธรรมถึงอกนิฏฐาผ่านจากนั้นก็นิพพานนั่นไม่ขึ้นมาอีกขั้น5พระอนาคามีตั้งจะได้ระดับจนกระทั่งถึงพระอคัมมีเต็มอนาคามีเต็มภูมิก็ไปอกนิฏฐาแล้วก้าวเข้าสู่นิพพานนี่ท่านเหล่านี้ไม่กลับถ้าลงได้เป็นอัตโนมัติภายในจิตในธรรมแล้วไม่กลับเนี่ยขั้นภูมิของพระอนาคามีนี่เป็นภูมิอัตโนมัติไม่กลับไปเรื่อยๆเลยท่านผู้สำเร็จพระอนาคามีจึงไม่วกเวียนมาเกิดอีกต่อไปนี่อำนาจของกามจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสุดเลยมันหมุนไปขนาดนั้นพอออกจากนั้นแล้วก็ไปเรื่อยไปโดยธรรมชาติของเองถ้าหากว่าเราจะเที่ยวก็เหมือนอวกาศมีเครื่องดึงดูดไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งถึงที่สุดนี่เมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็รู้เองอยากให้รู้ในนี้นะอย่าไปหมายนะอวิหาตปาสุรสาสุรสีอย่าไปหมายนั่นที่เป็นที่บรรจุของจิตที่อยู่ในระดับใดเท่านั้นให้บำเพ็ญตนของตนให้อยู่ในระดับที่จะก้าวขึ้นสู่โดยความสิ้นทุกข์โดยระดับภายในจิตนี้เถอะให้มันรู้ตรงนี้อวิหาตรงนี้อัตปาสุรสาสุรสีตรงนี้นะอยู่ภายในจิตใจนี้ก่อนเมื่อทราบนี้แล้วเราทำไมต้องพูดถึงข้างหน้านั้นกำลังของเราขนาดไหนจะก้าวไปได้ขนาดไหนมันจะรู้ภายในตัวแล้วก็สุดท้ายก็รู้ภายในตัวนี้หมดจดไม่มีอะไรเหลือเลยเออนี่เหลือความสิ้นทุกข์เป็นอย่างนี้เหลืออะไรเป็นเครื่องก่อทุกข์ทุกวันนี้มีอะไรยืนภายในหัวใจมันจะมีอะไรมีแต่กิเลสตัวเดียวเท่านั้นฮะเมื่อกิเลสมันสิ้นสร้างไปแล้วไม่มีอะไรก่อเรื่องหรอกมันมีแต่ขันธ์5ยุบยิบเป็นเหมือนหางกินเหลนเท่านั้นเองมันดิ้นของมันไม่มีเจ้าของนี่อวิชชาปริยาซึ่งเป็นตัวที่ให้เกิดอุปทานยึดมั่นถือมันตายไปแล้วอะไรมาเป็นเจ้าของขันธ์5ไม่มีเจ้าของทำเป็นผู้เอามาใช้เท่านั้นท่านถึงจะเป็นเจ้าของท่านก็ไม่ยึดทำจิตเป็นความบริสุทธิ์แล้วเอาขันห้านี้มาใช้ขันห้านี้คือวิบากของกิเลสเป็นสมบัติของกิเลสแต่กิเลสมันตายไปแล้วทำก็เอามาใช้นั่นแหละท่านใช้ประกาศศาสนาศาสนธรรมสอนโลกหลวงพ่อเจ้าตรัสรู้แล้วเอาขันนี้เราไปสั่งสอนโลกเสด็จไปโน่นต่อที่นี่เสียงของขันห้าจะว่าไงประกาศคำสอนโลกถ้าสาวกทั้งหลายประกาศศาสนาก็เอาขันห้านี่ท่านอาศัยสมบัติของกิเลสคือขันธ์5นี้ไปให้ทำประโยชน์ทางด้านธรรมประโยชน์แก่โลกแก่สงสารถ้าท่านไม่ยึดเนี่ยพอสิ้นวาระของมันหมดกำลังแล้วขันธ์5นี้พังทลายท่านก็ปล่อยไปตามหลักธรรมชาติอิจฉาโตปรินิพพุโตนะดับรอบหมดความกังวลที่ถือไม่ต้องยุ่งนั่นแหละผู้ดับจริงดับอย่างนั้นดับไม่ได้ดับล่มดับจมไปไหนดับบรมสุขนะมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่กับผู้รู้นี่ปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมอยู่ที่ตัวของเรานี่กิเลสก็อยู่เป็นปัจจุบันจิตอยู่ปัจจุในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมอยู่ที่ไหนมันแทรกอยู่ในนี้แก้มันลงที่ตรงนี้สิไปคิดอะไรเอาเรื่องพุทธการอย่าไปคิดถึงเรื่องใหม่เรื่องชราค่ำค่าเรื่องการเกิดการตายของเราเป็นอย่างนี้อำนาจวาสนาน้อยในกิเลสมันหลอกไปมันจะให้ออกหนีจากหลักเกณฑ์ที่จะฆ่าตัวหัวมันฟันลงมาตรงนั้นสินั่งปฏิบัติเอาให้มันจริงมันจังในการปฏิบัตินี้ได้หายตรงบรมสุขไม่ต้องถามแหละเมื่อกิเลสสิ้นสร้างไปเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอยู่ไหนได้หมดเป็นได้ตายได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยก็จอมปัญหาก็คือกิเลสอย่างเดียวผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังอย่างนั้นนี่เดี๋ยวนี้มันความรู้สึกของชาวพุทธเรามันกลายเป็นเรื่องความสุดเอื้อมหมดหวังแล้วนะในเรื่องมรรคผลนิพพานในเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบาป
นรกสวรรค์ถูกกิเลสมันคืนไปหมดกิเลสมันมีนรกสวรรค์ที่ไหนกิเลสมีแต่หลอกโลกว่าไม่มีไม่มีทางนั้นหลอกโลกหลอกใครหลอกจิตเราท่านทำท่านสอนว่ามันไม่ยอมรับเพราะกิเลสกับธรรมเคยเป็นข้าศึกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันจะไปยอมรับความจริงไงกิเลสไม่เคยยอมรับความจริงต้องหลีกเลี่ยงต่อความจริงเสมอไปจึงชื่อว่ากิเลสตัวหลอกลวงถ้าเป็นนัตถิก็คือนัตถิอันที่ตัวหลอกลวงนั้นดีๆนั่นแหละมันไม่ยอมรับความจริงมีแต่หลอกตะพัดตะเผยหลอกเอาเบ็ดเกาะปากหรือว่าไงเอาเหยื่อล่อนี่มีตวัดทีเดียวเสร็จมีแต่จำพวกหลอกนี่ทั้งนั้นทำท่านไม่หลอกว่าอะไรจริงหมดจริงมาตั้งแต่ขั้นไหนเดี๋ยวนี้ก็จริงอย่างนั้นฉันนั่นเหมือนกันเรียกว่ามัชฌิมามัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมตลอดเวลาทั้งการปราบตามกิเลสทั้งการเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรมันตลอดเวลามีความจริงเท่ากันไม่มีอดีตอนาคตขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของแน่นอนอันนี้จังทุกขังอนัตตาดีดเส้นบรรทัดไว้เต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจเต็มร่างกายจิตใจของเราทุกท่านไม่มีใครบกพร่องต่างกันไม่จากกันเวลาเป็นก็จากกันเวลาตายมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทำงานของตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คือกองนี้จังทุกขังอนัตตาในท่านในขันธ์ของเรานี่แหละในจิตในใจของเรานี่แหละไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนเราอย่าไปว่านั้นไม่เที่ยงนี้ไม่เที่ยงร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงจิตใจของเรามันก็ไม่เที่ยงเมื่อมีสิ่งไม่เที่ยงแทรกแสงกันอยู่แล้วเมื่อจิตได้ถอนตัวออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรจะเที่ยงมาเที่ยงจิตไม่ได้สนใจจิตไม่แบกไม่หามจิตเป็นธรรมชาติของตัวเองด้วยความบริสุทธิ์นั่นสมมุติกับวิมุตติต่างกันอย่างนี้สมมุติมันจะดิ้นไปทางไหนก็ดิ้นไปเถอะวิมุตติแล้วไม่ดิ้นด้วยนะจริงตามหลักธรรมชาติของตัวเองเอาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอที่จะ

านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดทำความเข้าใจกับตนเองว่าบัดนี้เราได้ก้าวเข้ามาสู่วงของพระศาสนาที่เรียกว่าวงแห่งธรรมะหน้าที่ของผู้มีความเป็นอยู่กับวงแห่งศาสนาในความเป็นนักบวชของตนโปรดได้ทราบตนเสมอว่าแม้จะอยู่ในแผ่นดินอันเดียวกันที่เรียกว่าโลกก็ตามแต่ว่าความเป็นอยู่ความรู้สึกความประพฤติทุกด้านของนักบวชผู้อยู่ในวงแห่งพระศาสนาย่อมมีความแตกต่างกันกับโลกทั่วไปจะยากจะง่ายจะลำบากคือเครื่องสะดวกอย่างใดต้องเป็นผู้อุตส่าห์พยายามดำเนินไปตามหน้าที่ที่เข็มทิศแห่งธรรมได้ที่บอกไว้แล้วอย่างใดอย่าปล่อยให้ความอิจฉาละอาใจเข้าแทรกสิงภายในใจจะอยู่ในโลกแห่งธรรมะนี้ไม่ได้โลกที่อยู่ทั่วดินแดนเขาเป็นอยู่ด้วยความฝืดเคืองความสะดวกความสุขความทุกข์ความยากความง่ายเช่นเดียวกันกับโลกแห่งธรรมะของเราเพราะใครอยู่ที่ไหนก็มีเครื่องบังคับที่จะให้ดำเนินกิจการงานทั้งยากและง่ายสิ่งบังคับนั้นได้จากธาตุขันธ์นี้ทุกอาการที่มีอยู่ในตัวของเราและตัวของสัตว์ทั่วไปเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องบำรุงรักษาเสมอไปถ้าขาดการบำรุงรักษาแล้วชีวิตจิตใจจะสืบต่อในร่างนี้ไปไม่ได้ต้องแตกสลายลงเพราะขาดปัจจัยเครื่องอุดหนุนเมื่อสิ่งจำเป็นซึ่งบีบบังคับให้เราจำต้องทำงานเรื่องของงานยากบ้างง่ายบ้างการไปการมาทุกอย่างที่เพื่อความจำเป็นอันนี้ทุกคนและทุกตัวสัตว์จึงฝ่าฝืนไปไม่ได้จะยากง่ายลำบากขนาดไหนก็ต้องฝืนไปเราอยากเข้าใจว่าบ้านนี้เมืองนี้บ้านโน้นเมืองโน้นประเทศนี้ประเทศโน้นจะมีความสะดวกกายสบายใจไม่มีสิ่งมารบกวนให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนโลกไหนก็คือโลกแห่งดินฟ้าอากาศโลกแห่งธาตุขันธ์ซึ่งเป็นความจำเป็นเสมอตัวด้วยกันไม่มีใครจะฝ่าฝืนหรืออยู่เหนืออำนาจของโลกบีบบังคับโรคบีบบังคับคือธาตุขันธ์นี้ไปได้สัตว์ตัวเล็กๆก็มีความจำเป็นเท่าตัวของตนสัตว์ตัวใหญ่ก็มีความจำเป็นเท่าตัวของตัวเองมนุษย์และสัตว์ทุกชั้นทุกประเภทย่อมมีความจำเป็นเท่าเทียมกันในการที่จะวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อจะลดหย่อนผ่อนผันความบีบบังคับของธาตุขันธ์ให้เป็นไปพอประมาณเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกกับธรรมจึงมีการงานเป็นเครื่องดำเนินเช่นเดียวกันจะผิดแปลกกันอยู่บ้างก็เพียงว่าทำตามหน้าที่หรือความจำเป็นและเพศ
ของแต่ละฝ่ายเท่านั้นส่วนเรื่องการงานนั้นที่แปลว่าการกระทำนั้นเหมือนกันฉะนั้นผู้อยู่ในโลกต้องฝืนความลำบากด้วยการทำงานแสวงหารายได้ไม่ฝืนก็เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่บีบบังคับนั้นเป็นไปอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นแม้ที่สุดเรารับทานอิ่มหนำสำราญแล้วโรคภายในกายยังต้องมีขึ้นอาการใดที่เป็นไปอยู่ในกายไม่ปกติอาการนั้นแสดงว่าจะต้องการสิ่งเยียวยาเมื่อความจำเป็นเกิดขึ้นเช่นนั้นผู้เป็นเจ้าของจะนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องวิ่งเต้นขวนขวายสุดวิถีทางเพื่อสิ่งที่บกพร่องหรือจำเป็นซึ่งบีบบังคับอยู่นั้นให้ลดน้อยถอยลงฉะนั้นการงานของโลกกับการงานของธรรมจึงมีหน้าที่ดำเนินไปตามเพศของตนหรือตามความจำเป็นของตนแต่ละฝ่ายละฝ่ายไม่มีโลกใดไหนจะอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำกิจการงานใดๆไม่กระทบความยากความลำบากความทุกข์ความผุดเคืองเพราะโลกนี้เป็นโลกที่อยู่ของผู้ผุดเคืองเป็นโลกที่อยู่ของบุคคลผู้ยุ่งยากและสัตว์ผู้จำเป็นที่จะต้องแสวงหาทุกสิ่งซึ่งเป็นความจำเป็นแก่ตนเองมาเยียวยาเสมอถ้าตัวเองมีความเกียจคร้านและความโง่เขลาเบาปัญญาไม่สามารถจะปกครองตนได้ก็ยิ่งมีความทุกข์ทวีคูณขึ้นเป็นลำดับในบุคคลและครอบครัวนั้นๆหรือในสัตว์ตัวนั้นๆเพราะฉะนั้นกิริยาของสัตว์และบุคคลที่เคลื่อนไหวไปมาขวักขวายให้เราได้เห็นอยู่นี้ทั้งบนแผ่นดินบนอากาศตามบ้านตามถนนหนทางเต็มไปด้วยสัตว์ด้วยบุคคลที่วิ่งขวักขวายกันอยู่เพื่อสิ่งจำเป็นซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของตนทั้งนั้นผู้อยู่ในน้ำก็ต้องแสวงหาผู้อยู่บนบกก็ต้องแสวงหาอยู่ที่ไหนก็ต้องวิ่งว่อนกันอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะอยู่เฉยๆได้นี่โลกมันจำเป็นอย่างนี้เรื่องโลกจำเป็นก็เกี่ยวกับเรื่องของเรานั่นเองจำเป็นคำว่าโลกนี่หมายถึงส่วนรวมทั้งหมดที่อยู่ด้วยกันท่านเรียกว่าโลกบุคคลและสัตว์รวมกันเข้ามากๆตลอดวัตถุสิ่งของทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้รวมกันเข้าท่านเรียกว่าโลกจะโลกไหนก็ต้องเป็นโลกวิ่งเต้นขวนขวายด้วยความทุกข์ความลำบากเหมือนกันนี่เราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนาแม้จะให้ชื่ออันหนึ่งก็ไม่ผิดว่าโลกแห่งธรรมะคือเป็นวงอันหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่กับโลกทั่วไปเราจำเป็นจะต้องวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อเยียวยาสิ่งที่บกพร่องหรือขัดขวางภายในจิตใจของเราให้คอยหมดไปเป็นลำดับถ้าเราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งศาสนาว่าเป็นของลำบากไม่สามารถจะประพฤติตนให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วเราไปอยู่โลกไหนเราจะสามารถปกครองตัวของเราได้เพราะเราอยู่ในธรรมเราก็ไม่สามารถเราอยู่ในโลกเราจะไปหาความสามารถมาจากไหนเพราะความสามารถนั้นเกิดขึ้นจากเราและความไม่สามารถก็เกิดขึ้นจากเราคนเดียวขอให้คำนึงถึงเรื่องของตัวเสมอที่จะปรับปรุงตัวเองอย่างใด
จึงจะเป็นไปเพื่อความอาถรรพ์ร่าเริงต่อหน้าที่การงานของตนซึ่งอยู่ในวงแห่งพระศาสนาประการหนึ่งเราที่อาศัยวงของพระศาสนานี้ได้ครบได้ฉันได้อยู่ได้หลับได้นอนได้ใช้ได้สอยด้วยความสะดวกสบายนี้เป็นมาเพราะเหตุใดทุกสิ่งที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นมาจากเรื่องของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ทรงให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกพระพุทธเจ้าที่จะได้อุบัติขึ้นมาในโลกนั้นทรงทำอย่างไรมาในปรากฏว่าความอ่อนแอความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้ได้เข้าเคลือบแฝงในปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและเคลือบแฝงในธรรมะที่ทรงประทานไว้ทุกบททุกบาทรวมแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ปรากฏว่าธรรมะบทใดที่เจือไปด้วยความท้อแท้อ่อนแอความเกียจคร้านความมักง่ายความประพฤติตนตามอำเภอใจชอบเพราะอำนาจแห่งกิเลสเป็นเครื่องผลักดันออกมาหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาไม่ได้อุบัติขึ้นมาเพราะทำลามกเหล่านี้แต่อุบัติขึ้นมาเพราะความขยันหมั่นเพียรแก้วกล้าสามารถที่จะปลดเปลื้องพระองค์ด้วยความเพียรทั้งนั้นจนปรากฏเป็นองค์พุทธะขึ้นมาแล้วสอนอัดสอนธรรมให้เราทั้งหลายได้รู้ร่องรอยเมื่อโลกทั้งหลายได้เห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเชื่อเลื่อมใสผู้ที่บวชเข้ามาในพระศาสนาก็บวชเข้ามาเพราะความเชื่อร่วมสายในธรรมของพระองค์ท่านผู้ที่ให้อุปถัมภ์ประทานดูแลรักษาให้ชีวิตจิตใจของนักบวชเป็นประจำก็คือศรัทธาญาติโยมท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีศรัทธาแข็งกร้าวสามารถที่จะเสียสละของมีค่าของตนจะเป็นจำนวนมากน้อยไม่คำหนึ่งหวังผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมให้พระเจ้าประสงค์ได้รับความสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติที่อยู่หลับนอนก็บำรุงรักษามีศรัทธาสละทรัพย์ออกมาไม่คำนึงถึงคุณค่าราคาว่ามีเท่าไหร่ที่เราได้รับความสะดวกนี้ได้รับความสะดวกเนื่องมาจากคำว่าพุทธะคือองค์ของศาสดาซึ่งทรงดำเนินเป็นตัวอย่างและวางร่องรอยแห่งธรรมมาไว้พร้อมทั้งพระเมตตาถ้าหากเราจะเป็นคนอ่อนแอมองข้ามตัวเองไปเสียว่าทางโน้นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะดีแล้วจะไม่มีวันเป็นตัวของตัวได้เอียงไปทางไหนก่อนเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ความลำบากสำหรับผู้เราที่ไปอาศัยจะไปอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยหมู่เพื่อนถ้าเราเป็นตัวของตัวไม่ได้ตามกำลังของเราก็ทำหมู่เพื่อนให้เดือดร้อนลำบากหนักอกหนักใจถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้ที่คดงอเหลือเกินขวางไม้ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านโปรดได้ทราบว่าวัดป่าบ้านตาดนี้ไม่ใช่เป็นวัดแดนสวรรค์พอที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาเองแต่เกิดขึ้นมาด้วยความอุตสาห์พยายามยิ่งเต้นขวนขวายแม้ที่สุดข้อวัดปฏิบัติที่ประจำองค์ของพระแต่ละรูปละรูปก็เป็นเรื่องที่จะตัวเองจะพยายามบำรุงให้เกิดมีขึ้นด้วยความเข้มแข็งไม่ใช่เกิดขึ้นเองผู้ก้าวเข้ามาสู่ที่นี่ก็ดีจะไปสู่ที่ไหนก็ดีอย่าลืมคำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าขันติคือความอดทนวิริยะคือความภาคเพียรภาคเพียรอะไรจึงจะเรียกว่าวิริยะ
ขันติความอดทนอดทนต่ออะไรจึงจะเรียกว่าขันติที่ชอบธรรมและเป็นธรรมประดับใจของผู้นั้นวิริยะก็คือเพียรในกิจการงานที่ชอบซึ่งจะสามารถผลิตผลให้ตนได้รับความสุขความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับขันติก็คือความอดทนต่อสิ่งที่มากระทบกระเทือนหรือความลำบากยากเย็นเข็นใจของตัวเองจะมีมากมีน้อยจะลำบากขนาดไหนไม่ยอมปล่อยวางหน้าที่ของตนมีความอดทนบึกบึนต่อสู้เสมอสมชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตผู้มีความอดทนจนเป็นศาสดาของโลกได้ด้วยอำนาจแห่งความอดทนการอบรมจิตใจเพื่อความสงบเยือกเย็นแก่ตนเองเราต้องดูนิสัยของเราถ้าว่าเป็นนิสัยของเราเป็นผู้ที่มีความเบาบางอยู่แล้วจะบำเพ็ญเพียงนิดหน่อยก็สามารถจะรู้ขึ้นมาได้ตามต้องการแต่ถ้าเราบำเพ็ญอย่างนั้นผลไม่ปรากฏแล้วก็แสดงว่าเราจะต้องรีบเร่งหรือหนักมือเข้าไปเพื่อเห็นผลขึ้นมาถ้าทำขนาดนั้นยังไม่เข้าใจอีกเราต้องหนักเข้าไปอีกในทางความเปลี่ยนนั่นจึงชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของพระตถาคตไม่ใช่จะไปลูกๆคำๆแล้วตั้งคะแนนขึ้นมาให้ธรรมะอยู่เหนืออำนาจของตัวเองโดยที่ว่าเราบำเพ็ญเพียรมาเพียงขนาดนี้นั่นน่ะตามหลักธรรมชาติของผู้มีความรู้สึกเช่นนั้นจะเพียงรูปๆคำๆเท่านั้นแต่เข้าใจว่าตนนี้มีความเพียรกล้ายิ่งกว่าครูคือศาสดาแล้วก็ตั้งคะแนนให้ธรรมะว่าเราบำเพ็ญขนาดนี้ไม่เห็นมีผลประโยชน์อะไรเราจะไม่ควรจะบำเพ็ญต่อไปออกไปเป็นฆราวาสเยาว์เรือนยังดีกว่านี้ถ้าคนคนนั้นออกไปเป็นฆราวาสเยาว์เรือนดีแล้วทำพระเจ้าก็ล้มละลายชิบหายคนที่มีแสนขี้เกียจแสนเกียจคร้านแสนทอดแท้อ่อนแอแล้วจะไปดำ

ทำความเดือดร้อนรังควานแก่ตัวเองให้รับความเดือดทุกข์ความทรมานอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดวกกายไม่สบายใจเพราะความทุกข์ยากความลำบากหากินไม่พอปากพอท้องเพราะความขยันหมั่นเพียรไม่มีจะบำเพ็ญในทางธรรมะก็เป็นไปไม่ได้นี่โลกเกียจคร้านได้ฝังเข้าหัวใจผู้ใดแล้วต้องทำผู้นั้นให้เป็นคนล้มละลายตั้งหลักฐานไม่ได้นี่หลักสำคัญเราไม่ต้องไปตั้งคะแนนให้ธรรมะไม่ต้องไปบังคับให้ธรรมะมาให้ผลอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นผลชั้นไหนก็ตามขอให้ตั้งคะแนนในตัวเองในเรื่องความเพียรเป็นหลักสำคัญวันนี้ทำความเพียรขนาดนี้ไม่เห็นผลเราทราบว่าที่เราเท่าที่เราทำนี้ไม่เห็นผลคือความสามารถหรือการกระทำของเราไม่เพียงพอเราต้องเพิ่มปริมาณเข้าอีกเพิ่มปริมาณความเพียรเพิ่มความทั้งรวมระวังเข้าทุกระยะการเอายังไม่ปรากฏเอาเพิ่มเข้าอีกพยายามระมัดระวังรักษาตัวสติกับความเพียรให้มีการจดจ่อเกี่ยวพันกันอยู่ตลอดเวลาแล้วผลนั้นเราไม่ต้องไปบังคับเพราะผลก็จะเกิดขึ้นจากเหตุที่เราทำอยู่นั่นเองไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดจะมาตั้งคะแนนให้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ทรงตรัสไว้เลยว่าเป็นผู้ตั้งคะแนนให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายบรรดาที่เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าท่านมอบให้เป็นเรื่องของเหตุซึ่งผู้นั้นบำเพ็ญได้แค่ไหนแล้วผลจะเป็นของผู้นั้นขึ้นมาตามลำดับแห่งเหตุที่มีมากน้อยสมบูรณ์หรือไม่นั่นนี่แหละหลักธรรมเป็นอย่างนี้ลูกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนขี้เกียจอ่อนแอไม่ใช่คนตำหนิโน้นตำหนินี้โดยไม่มองดูตัวว่าดีชั่วแค่ไหนไปที่นั้นอากาศไม่ดีไปที่นี้ที่อยู่ไม่สะดวกไปที่โน้นอาหารการกินไม่ดีไปที่โน้นหมู่เพื่อนไม่ดีนี่แสดงว่ามองข้ามตัวเองที่ดีหรือที่ไม่ดีเหล่านั้นมันเป็นของมีอยู่ประจำโลกโลกนี้เต็มไปด้วยของดีและของไม่ดีแต่ผู้มีปัญญาเลือกเฟ้นเอาไปใช้เป็นประโยชน์สำหรับผู้นั้นผู้ที่มุ่งโง่เขาได้ก็จะได้ตั้งแต่การเที่ยวตำหนิโลกตำหนิสงสารโดยไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นในทางจิตใจแม้แต่นิดหนึ่งชื่อว่าความดีแล้วแล้วก็จะมองตะเลิดเปิดเปิงไปหมดทีนี้ก็เลยอยู่กับโลกไม่ได้นะไปหาครูหาอาจารย์องค์ไหนก็คอยไปจ้องมองของท่านท่านตรงนั้นเป็นยังไงท่านตรงนี้เป็นยังไงท่านดีขนาดไหนไม่ดีขนาดไหนคอยจ้องมองถ้าไปถูกองค์ที่ท่านดีเราก็ไม่ได้มองดูเราว่าเราเป็นยังไงนะถ้าอกไปถูกองค์ของท่านที่เราเห็นว่าไม่ถูกกับจริตของเราก็ไปเหยียบย่ำตำหนิท่านมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่ได้มองดูตัวเองว่ามันเท่ากิ้งกาหรือกิ้งเหลนหรือไม่ตัวของเรานั้นทำไมจึงใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเหยียบย่ำทับผมครูบาอาจารย์ไปหมดนั่นแล้วที่ภูเขาทั้งลูกมันคือทิฏฐิคือเข้าใจว่าตัวนี้ดียิ่งตัวนี้ฉลาดพอตัวดียิ่งตัวฉลาดพอเลยมันเลยทับเราไปมองเห็นตั้งแต่ข้างนอกลืมตัวของตัวนี่ไปเลยจับหลักจับเกณฑ์ไม่ได้ไปที่ไหนโลกก็ร้อนเพราะมันร้อนอยู่ที่หัวใจส่งออกไปขอบนอกขอบเขตจักรวาลมันก็ได้ใจเนี่ยแต่มันจะเอาของดีหรือของชั่วมาให้ตัวเองนั้นมันแล้วแต่ผู้ที่จะปรุงจากคิดหาเอาเองการปฏิบัติธรรมไม่ว่าใครปฏิบัติก็ชื่อว่าทำงานต้องมีความลำบากเหมือนกันถ้าหากว่าเราจะเอานิสัยที่เราเคยสะดวกสบายมาตั้งแต่ทางโลกนำมาใช้ในธรรมะนั่นก็จะทำให้เราเหลวคือตามธรรมดาที่เราอยู่ในโลกนั้นมันต่างกัน

ำหรับตระกูลและทรัพย์สินสมบัติเงินทองของแต่ละครอบครัวถ้าพ่อแม่เป็นคนมั่งมีลูกก็ได้รับความสะดวกสบายคิดอะไรต้องการอะไรก็ได้สมมากสมหมายนี่เคยอยู่ในความสะดวกสบายนั้นอ่ะเวลาจะออกมาปฏิบัติธรรมะก็จะให้เป็นความสะดวกสบายอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราต้องมาพึ่งตัวเองนี่หลักสำคัญเห็นนิสัยนั้นเคยฝังอยู่ในใจเวลาออกมาแล้วทำตัวให้อ่อนแอเลยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้หรือไปที่นั่นก็ตำหนินั่นไปที่นี่ตำหนินี่ตัวเองที่เป็นคนขวางโลกเลยไม่ตำหนิขวางทั้งโลกขวางทั้งธรรมเลยไม่ตำหนินี่ก็หาที่แก้ไม่ได้ตกลงก็เป็นโมฆะบุรุษเป็นคนเปล่าในวงแห่งภาคาสาวพัฒน์คือนักบวชซึ่งเป็นผู้ควรจะดีให้เป็นที่ร่มเย็นของตัวเองและโลกสงสารให้ได้กราบไหว้หรือรับความร่มเย็นไปด้วยพร้อยให้เป็นสิ่งที่ล้มละลายไปหมดภายในตัวนั่นเรื่องของนักบวชแล้วต้องเป็นนักไตร่ตรองดูเหตุดูผลดูความประพฤติของตัวเองบกพร่องจุดไหนรีบแก้ไขเป็นลำดับไปฉะนั้นไม่ต้องเอาเรื่องความว่าง่ายหรือว่ายากเข้ามาเกี่ยวข้องในวงงานของตนจะง่ายหรือยากก็จะทำให้ถูกต้องหรือให้สมบูรณ์ขึ้นตามที่ตนตั้งจุดมุ่งหวังไว้แล้วนั่นเป็นหลักสำคัญถ้าเราไม่ไปตั้งคะแนนให้ธรรมะแต่มาตั้งคะแนนให้ตัวเองแล้วนั่นแหละเราจะดีสังเกตตัวเองบกพร่องตรงไหนพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ใช่จะบกพร่องอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ถูกการสังเกตหรือซ่อมแซมด้วยตัวเองในทางความประพฤติจะต้องมีวันดีขึ้นจิตไม่ว่าจิตใครจิตที่เกิดมาในโลกนี้เป็นจิตที่มีกิเลสด้วยกันอยากเข้าใจว่าจิตของใครจะเก่งกล้าสามารถไปโดยที่ไม่ได้อบรมจะฉลาดแสนฉลาดแค่ไหนก็ฉลาดอยู่ในวงแห่งธรรมะอยู่ในวงแห่งกิเลสนั้นเหมือนนักโทษในเรือนจำจะเป็นนักโทษเพียง3เดือนหรือ4เดือน3ปี5ปี10ปีตลอดชีวิตเขาจะเรียกนักโทษด้วยกันทั้งนั้นเพราะมันอยู่ในวงแห่งคนผู้คุมขังเป็นคนหมดความหมายที่โลกเขาไม่ต้องการเรื่องของจิตที่มีเจริญมันจะฉลาดขนาดไหนก็ฉลาดไปมันทำอยู่ในวงนั้นถ้าไม่อาศัยการอบรมแก้ไขตนเองแล้วจะผ่านพ้นความโง่ภายในตัวเองไปไม่นานถึงฉลาดก็ฉลาดเพื่อโง่นำความทุกข์เดือดร้อนมาเพื่อตัวเองอยู่นั่นแหละหากไม่มีธรรมะเป็นเครื่องบำรุงหรือแนบนำอยู่ด้วยปล่อยให้แต่ความรู้ความฉลาดเป็นไปในทางโลกโดยล้วนๆแล้วต้องเป็นอย่างนั้นคำว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นคำว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องเขียนเบอร์ติดไว้ในบุคคลคนนั้นๆแต่เป็นธรรมะในหลักธรรมชาติซึ่งใครจะให้ชื่อให้นามไม่ให้ชื่อให้นามก็ตามเมื่อทำถูกธรรมะก็คือความถูกนั่นเองเราบวชเข้ามาในศาสนาตั้งหน้ามาฝึกหัดนิสัยดัดแปลงตัวเองเรื่องประเพณีของโลกที่เคยผ่านมาแล้วเป็นยังไงไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้องในวงของพระในวงปฏิบัติของเรานอกจากจะพยายามแก้ไขออกไปสิ่งใดที่เห็นว่าจะเป็นเครื่องกังวลหรือเป็นอุปสรรคแก่ตนเองฝืนคิดไปมากเท่าไหร่ก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าสิ่งใดที่เป็นความผิดแล้วต้องพยายามปล่อยวางเป็นลำดับไปไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องภายในใจนี่เราจะเป็นไปเพื่อความสะดวกสบาย

ทุกข์ก็ให้ทุกข์คนอยู่ด้วยกันไม่ใช่ทุกข์แต่เราเช่นอยู่ในวัดนี้มีกี่รูปพระต้องทุกข์ด้วยกันเพราะเป็นนักบวช ด้วยกันอาศัยชีวิตความเป็นอยู่จากชาวบ้านด้วยกันอยู่ในวงล้อมแห่งดินฟ้าอากาศเหมือนกันอยู่ในวงล้อมแห่งธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเครื่องบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันอยู่ในวงล้อมของกิเลสซึ่งเป็นเครื่องบีบบังคับภายในใจโดยเฉพาะเหมือนกันใครจะมีความสุขแค่ไหนนอกจากจะพยายามฝึกฝนอบรมดัดแปลงตนเองให้ถูกตามหลักของธรรมะแล้วก็จะมีโอกาสปลดเปลื้องไปได้วันเล็กวันน้อยแล้วจะกลายเป็นคนสะดวกขึ้นมาภายในใจใจถ้ามีธรรมแล้วสะดวกทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็สะดวกนั่งอยู่โคนต้นไม้ก็สะดวกอยู่อัพโอกาสก็สะดวกอยู่ในถ้ำในเขาในเหวที่ไหนก็สะดวกอดบ้างอิ่มบ้างก็สะดวกอาหารหวานคาวประเภทไหนได้มารับทานพอยังอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นสะดวกไปหมดไม่ได้คำนึงถึงเรื่องใดๆทั้งนั้นมีแต่เข็มทิศมุ่งต่ออัตธรรมเพื่อถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองผู้นั้นแหละสะดวกสบายอยู่ไหนไม่เป็นภัยแก่ตนเองอยู่ได้อย่างสบายประพฤติธรรมได้ด้วยความสม่ำเสมอไม่เป็นอุปสรรคต่อตนเองเรื่องทำการจิตขวางตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้นี่เป็นเรื่องสำคัญหาแต่เรื่องก่อแต่เรื่องอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วมานั่งภาวนาก็ดีเดินจงกรมก็ดีสักแต่ว่าเท้าก้าวไปก้าวมาสักแต่ว่าจิตเปิดสักแต่ว่ากายที่นั่งอยู่เหมือนหัวต่อแต่ความรู้สึกที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธรรมะหรือไม่นั้นเราไม่ได้คำหนึ่งในขณะเดียวกันมีแต่โลกล้วนสัญญาอดีตเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่ออะไรสัญญาอนาคตหมายไปว่าจะเป็นอะไรต่อไปเรื่องความเป็นมาเป็นยังไงเรื่องความจะเป็นไปข้างหน้าเป็นยังไงเกี่ยวกับทางโลกทางสงสารรูปนั้นเป็นยังไงเสียงนี้เป็นยังไงยุ่งไปหมดตั้งแต่เรื่องเครื่องพัวพันภายในจิตใจทั้งนั้นแล้วจะหาความสงบสบายมาจากที่ไหนในวงแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อธรรมะแทรกเข้าภายในจิตใจไม่ได้แต่ปล่อยให้โลกล้วนๆซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาล้อมรอบและผูกมัดรัดลึงทั่วทั้งจิตตลอดเวลาด้วยเลยเราจะหาความสุขความสบายจากวงธรรมะคำสอนของพระเจ้ามาจากที่ไหนเพราะธรรมะแทรกซึมไม่ได้เพียงขณะเดียวก็ไม่มีนอกจากมีแต่โลกล้วนๆหนาแน่นอยู่ภายในจิตใจโลกกิเลสโลกมืดแปดด้านนี้เราจะหาความสุขจากที่ไหนนี่ที่บำเพ็ญจิตใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นเพียงกิริยาที่เดินที่นั่งที่ว่าทำความเพียรเท่านั้นมันไม่มีสาระสัมพันธ์อะไรในหลักการเดินการนั่งภาวนานั่นเลยแล้วจะหาความสุขความสบายภายในใจมาได้อย่างไรผู้จะทำความสุขความสบายให้แก่จิตใจได้ต้องเป็นผู้ฝืนอารมณ์ที่เป็นข้าศึกแก้อารมณ์ที่เป็นข้าศึกส่งเสริมอารมณ์ที่เป็นธรรมะให้เข้าแทรกสิงภายในใจจนมีธรรมะล้อมรอบภายในใจกลายเป็นความสงบขึ้นมาใจก็เยือกเย็นสบายมองเห็นหมู่เห็นเพื่อนก็เป็นมิตรเป็นสหายมองเห็นครูเห็นอาจารย์ก็เป็นที่เคารพกราบไหว้มองเห็นผู้เห็นคนก็เป็นที่สงสารเพราะมองเห็นตัวเป็นธรรมถ้าโกงกันข้ามแล้วมองหาเห็นอะไรมีตั้งแต่เป็นพิษเป็นภัยเป็นข้าศึกศัตรูทั้งนั้นแต่สิ่งใดที่จะเป็นข้าศึกศัตรูนั้นถือว่าเป็นมิตรอีกแล้วนั่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งจะเป็นข้าศึกต่อตนเองถือว่าเป็นมิตรเป็นอันสนิทสนมแล้วจิตใจก็กลมกลืนกับเรื่องนั้นตลอดเวลาส
ึงหาความสุขความสบายภายในใจไม่ได้แม้จะนั่งสมาธิตลอดรุ่งก็ตามเดินจงกรมตลอดคืนก็ตามจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นจากกิริยาที่ทำเช่นนั้นเลยสำหรับบุคคลผู้ไม่มีความเพียรอันสัมปยุตด้วยสติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองจะไม่มีทางผ่านพ้นไปได้เราจะถือว่ากิริยาเหล่านี้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เป็นธรรมะจริงๆก็คือความเพียรที่เป็นไปด้วยสติด้วยความจงใจไม่เผลอเลยต่อตนเองนั่นแหละเป็นหลักความเพียรจะไม่บอกว่าเป็นความเพียรก็คือความเพียรนั่นเองขอให้ทำความสำนึกในตัวของเราเสมอเราจะเอาความยุ่งความยากความลำบากเข้ามาเป็นเครื่องบริกรรมโดยไม่ได้พิจารณาเห็นทุกข์นั้นเพื่อการถอดถอนแต่เป็นเครื่องที่จะส่งเสริมทุกข์ให้มีมากขึ้นเมื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องกับใจลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าออกบวชในศาสนาปรากฏชื่อลือนามสะเทือนสะท้านทั่วทั้งไตรโลกธาตุว่าเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรสามารถคว้าเอาชัยชนะมาได้เป็นชั้นๆจนถึงชั้นยอดเยี่ยมแห่งธรรมะเราบวชในศาสนาทำไมจะให้เขาได้เล่าลือว่าเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านคนท้อแท้อ่อนแอแล้วจะนำเอาความแพ้กลับไปบ้านมีอย่างเรามาหาธรรมทำไมจะได้โลกรวดกลับบ้านโลกนั้นอยู่ที่ไหนมันก็มีในหัวใจของบุคคลจิตต้องอาศัยการรบเร้าการอบรมสั่งสอนไตร่ตรองซ้ำๆซากๆจากตนเองเสมอไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีทางเดินเพื่ออัดเพื่อทำได้ขอให้พากันพิจารณาให้ดีสอนหมู่เพื่อนมาก็เป็นเวลาหลายปีสอนหมดสติกำลังความสามารถไม่ว่าธรรมะขั้นไหนๆนำออกมาหมดจนไม่มีอะไรเหลือภายในตัวเองนอกจากนั้นยังอัดเทปพอตกพิมพ์อีกไม่รู้กี่เล่มอันนี้เป็นส่วนเดียวที่เทศให้หมู่เพื่อนฟังมาเป็นเวลาตั้ง10กว่าปีแล้วนี่จะเป็นจำนวนมากแค่ไหนสำหรับท่านผู้มาอาศัยก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปิดบังลี้ลับไปใครจะดำเนินก็ดำเนินเท่านั้นใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเท่านั้นผู้เทศก็ไม่ดีได้ชั่วอะไรจากคำเชื่อหรือคำไม่เชื่อนั้นนอกจากเทศแล้วก็หมดการเทศแล้วก็เป็นเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะมาตำหนิให้เสียมันก็ไม่มีอะไรจะเสียจะมาชมให้ดีมันก็ไม่มีอะไรจะดีนอกจากมันจะดีอยู่กับผู้ตำหนิผู้ชมนั้นจะดีจะชั่วอยู่กับผู้ติผู้ชมเท่านั้นเพราะมันออกจากหัวใจคนนั้นเหตุออกจากที่ไหนผลมันก็จะมีที่นั่นเรื่องติก็ดีเรื่องชมก็ดีผลดีผลชั่วมันก็จะเกิดขึ้นที่นั่นเป็นเรื่องของผู้นั้นรับเองสิ่งที่มุ่งประสงค์อย่างยิ่งก็คือว่าถ้าเราเป็นผู้มุ่งทำอย่างจริงจังแล้วหลักธรรมที่ท่านสอนยังไงนำไปดัดแปลงตนเองนั่นแหละหลักเหตุอยู่ที่นั่นผลจะไม่ต้องไปหาที่ไหนท่านเทศไปไหนก็จะไปถูกเรื่องของตัวเองถ้าตนรู้ก็จะไปเข้าใจในนั้นหมดพอท่านเทศเรื่องของเราท่านก็รู้เราก็รู้อย่างนี้นั่นมันเป็นอันเดียวกันขันเป็นอันเดียวกันจิตเป็นอันเดียวกันคือความมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4ทุกข์สมุทัยนิโรธมาของท่านของเรามันเหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นอันเดียวกันคือเป็นอันเดียวกันในหลักธรรมชาติว่ามันมีด้วยกันทุกคนแม้จะต่างก็เพียงแต่ว่าชื่อนายกนายขอพระกอพระขอแต่เรื่องของสัจธรรมแล้วเหมือนกัน
ถ้าเราได้พิจารณาตามที่ท่านสอนเรื่องของเราก็จะเป็นเหมือนกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลงมาตลอดมรรคผลนิพพานจะไม่มีอะไรผิดแปลกกันไม่มีการมีสมัยมากดขี่บังคับไปด้วยนอกจากเรื่องของเหตุเท่านั้นเป็นเรื่องสำคัญจะเป็นผู้สามารถผลิตผลออกมามาได้เป็นขั้นๆตามแต่อำนาจของเหตุมีมากน้อยถ้าถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ผลจะรอตัวอยู่ไม่ได้ต้องแสดงออกมาอย่างแน่นอนนี่อยากฟังเหลือเกินผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของหมู่เพื่อนและเกิดขึ้นจากการแนะนำพร่ำสอนหมู่เพื่อนด้วยความเสียสละทุกอย่างและหวังเป็นอย่างยิ่งที่ว่าหมู่เพื่อนจะเป็นผู้นำพระศาสนาต่อไปให้เป็นที่ร่มเย็นแก่ตนเองและประชาชนทั้งวงของพระและคารวะดังนั้นจงพยายามปรับปรุงตัวเองซึ่งเป็นหลักสำคัญยิ่งกว่าส่วนอื่นใดให้ดีเรื่องผลพลอยได้นั้นก็จะกั้นกลางไม่ได้เหมือนกันนอกจากผลสำคัญที่เกิดขึ้นจากตัวเองแล้วยังจะมีผลพลอยได้ไปอีกทำให้บ้านเมืองได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนั่นก็คือว่าเป็นผลพลอยได้จากเราผู้ทำตัวให้ดีแล้วจึงขอยุติ

การได้ยินได้ฟังอัตธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมเป็นความราบรื่นภายในจิตใจเพราะใจของเรานั้นใช้งานอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดบุคคลใดที่จะประกอบหน้าที่การงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวบ้างเลยเหมือนใจที่คิดอยู่ตลอดเวลานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าใจนี้ทำงานไม่หยุดไม่ถอยทั้งหนักทั้งเบาไม่ทราบว่างานใดเป็นงานหนักจะค่อยพักผ่อนหย่อนกำลังแห่งความหนักนั้นลงสู่ความเบาเพื่อบรรเทาตนเองอย่างนี้ไม่มีเพราะใจไม่รู้ว่าจะพักผ่อนอย่างไรบ้างมีแต่หนักก็ดิ้นเบาก็ดีดมีแต่ความดีดความดิ้นอยู่ภายในจิตใจเพราะสิ่งผลักดันนั้นผลักดันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจิตจึงต้องดีดต้องดิ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเทียบกับงานทางโลกแล้วก็ไม่มีงานใดที่จะทำมากมีงานมากหมุนตัวอยู่ตลอดเวลานี่เหมือนจิตนี่เลยเมื่อการปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาเป็นเครื่องประกอบกันเข้าบ้างใจก็มีการพักผ่อนหย่อนตัวเช่นหดตัวเข้ามาสู่ความสงบเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องดึงดูดในเบื้องต้นมีคำบริกรรมเป็นสำคัญบังคับจิตใจให้ทำงานอยู่กับคำบริกรรมเช่นเดียวกับทำจิตใจคิดอันหรือปรุงแต่งในงานอื่นนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติเพราะงานนี้เป็นงานทางด้านของมรรคที่จะทำจิตใจให้สงบได้ไม่เหมือนกับงานทางด้านสมุทัยที่กิเลสบีบบังคับให้ทำให้คิดให้ปรุงใจเมื่อได้มีอัตมีธรรมเข้าเป็นเครื่องระงับดับอารมณ์ทั้งหลายยังเหลือแต่อารมณ์คือคำบริกรรมนั่นเท่านั้นย่อมจะ สงบตัวเข้ามาได้แล้วเห็นความเย็นใจเห็นความสบายใจขึ้นภายในจิตดวงที่เคยรุ่มร้อนนั่นแหละแต่การเทศนาว่าการดังที่ผมเป็นอยู่เวลานี้มันเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเลยเพราะธาตุขันธ์บอกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่สามารถอ่อนลงทุกเวล่ำเวลาความจดความจำอันเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำงานในการเทศนาว่าการนี้ก็เราไม่อยากจะพูดเพียงคำว่าสิกหรอนอกจากว่าเสื่อมลงไปโดยลำดับลำดาจนจะไม่มีความจำเหลืออยู่แล้วภายในใจนี้เท่านั้นแล้วเหมาะกับความเป็นอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะเทศนาว่าการอบรมพระเนนดังที่เคยปฏิบัติมาได้จึงต้องพักไปพักไปนี่ก่อนนับแต่วันกลับมาจากกรุงเทพวันที่20เมษาจนกระทั่งบัดนี้ถึงได้เริ่มมาประชุมเทศบ้างวันนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเทศไปได้มากน้อยเพียงไรเพราะความจำนี้เสื่อมลงจับหน้าชนหลังจับหลังชนหน้าหลงหน้าหลงหลังเหมือนกับคนไม่เคยเทศประหนึ่งว่าเด็กเพิ่งฝึกหัดพูดเท่านั้นนี่แหละเรื่องสำคัญมันไม่สืบไม่ต่อกันพอพูดไปลืมหายเงียบไปเลยไม่ทราบว่าตกไปไหน
ถ้าระลึกได้ก็มาต่อกันไปความต่อกันไปด้วยความระลึกได้นี้ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักแห่งการเทศทางภาคปฏิบัติถ้าระลึกไม่ได้ก็ตั้งใหม่ขึ้นมาก็ไปเรื่องใหม่เสียพอจะเป็นเรื่องเป็นราวก็ลืมหายตกไปอีกแล้วก็ตั้งใหม่ขึ้นมาเทศเพียงครั้งเดียวนั้นสะเป็นตั้งขึ้นเป็นเทศไม่รู้กี่ครั้งคือขึ้นไปคนละแห่งละหนไปคนละวรรคละตอนไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยเพราะความจำหายไปแล้วนี่จึงไม่ได้เทศส่วนอื่นก็นับว่าพอประมาณกำลังบังชาก็พอเป็นไปแต่ความจำนี้รู้สึกว่าเสื่อมลงอย่างมากทีเดียวจนเจ้าของก็รู้ได้ชัดถึงกับได้พูดออกมาในก่อนหน้านี้แล้วว่าต่อไปนี้จะเทศไม่ได้เพราะเครื่องมือคือความจำสัญญาไม่ทำงานให้เหมือนอย่างแต่ก่อนอยากขาดเมื่อไรก็ขาดไปอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดไปแล้วการเทศจะเทศไปได้ยังไงเมื่อไม่มีสัญญาความจำได้หมายรู้จะจับปฏิปต่อกันเพื่อเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปได้นี่หลักใหญ่จึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในวัดนี้เทพก็มีที่เทศไว้แล้วเอาเทพไปฟังเทพนั่นแหละคือธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิเจ้าการเทศนาว่าการผมก็ไม่ได้มีความสงสัยในการเทศนั้นว่าไม่ถูกเทศด้วยความเต็มอกเต็มใจเทศด้วยความแน่ใจในทางเหตุก็เป็นที่แน่ใจไม่สงสัยทางผลจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามก็แน่ใจไม่สงสัยเช่นเดียวกันทั้งสองอย่างคือเหตุกับผลนี้รวมลงในเทศแต่ละกันละกันอยู่แล้วเมื่อฟังนั้นก็พอจะเป็นคติเครื่องเตือนใจเราได้ถ้าไม่ปล่อยใจให้ทะเลถลายไปเสียดังที่เคยเป็นมาแล้วอยากจะพูดว่าเป็นและเป็นอยู่เวลานี้ต่อไปก็ยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้แล้วก็หมดหวัง ในเพศนักบวชของเราคำว่ามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานเลยกลายไปอยู่เมืองอินเดียกลายไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากลายไปอยู่กับพระสงฆ์สาวกที่ท่านปรินิพพานไปแล้วนั้นเสียหมดไม่มีอะไรติดหรือเหลือหรือตกค้างอยู่เลยในศาสนธรรมของท่านที่ประกาศสอนไว้ซึ่งท่านได้จดจารึกในคัมภีร์ไบลานเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้ถือคัมภีร์ไบลานอันเป็นศาสนธรรมของท่านมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่ว่าทางแง่ธรรมไม่ว่าทางแง่วินัยกลายเป็นความไม่สำคัญไปหมดสิ่งที่สำคัญก็คือความดื้อด้านหานธรรมโดยไม่คิดอ่านแต่ตรองอะไรในเรื่องความผิดความถูกประการใดให้เหนือไปจากความอยากที่มันบีบบังคับอยู่ภายในจิตใจให้แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางความประพฤตินั่นเลยนี่เป็นสิ่งสำคัญแล้วมรรคผลนิพพานก็กลายเป็นสิ่งที่สุดเอื้อมหมดหวังไปหมดโน้นคิดไปเมืองอินเดียคิดไปถึงความปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นเลยทุ่มเทไปโน้นหมดความทุ่มเทไปโน้นเพื่อจะได้ผลกลับมาก็ไม่มีทั้งทุ่มเทไปด้วยทั้งเป็นความล่มจมหมดหวังไปด้วยในเวลาเดียวกันที่จะย้อนเข้ามาสู่ศาสนธรรมที่ท่านจดจารึกไว้ในคัมภีร์ไบลานทั้งสามปิฎกใจก็ไม่ได้สนใจเสียไม่มีหวังอะไรกับนี้เสียไปหวังโน้นหวังก็หวังลมๆแรงๆไม่ได้หวังอย่างที่จะนำมาเป็นคติเพื่อปรับปรุงตนเองให้เกิดผลขึ้นมาเสียถ้าย้อนเข้ามาสู่คัมภีร์ก็
ม่ได้เห็นคัมภีร์เป็นของสำคัญยิ่งกว่าความอยากความทะเยอทะยานความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้เสียสุดท้ายเขาไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในตัวของพระของเนรผู้ปฏิบัติเราเหลือก็เหลือแต่กิริยาว่าเป็นพระธุรงค์กรรมฐานเป็นกิริยาที่แสดงออกอย่างผิวเผินๆนี่เท่านั้นส่วนใจไม่ได้ฝังลึกลงในอัตในธรรมในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตติความหลุดพ้นตามหลักศาสนธรรมท่านสอนไว้นั่นเลยนี่จึงเป็นพระที่เรียกว่าโมฆะปราศจากผลจากประโยชน์ในเพศของพระทั้งที่เพศของพระนี้เป็นเพศที่ตักตวงเอามรรคผลนิพพานดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านเป็นเพศอันนี้แหละทรงผ้ากาสาวพัดไม่เว้นแต่พระองค์เดียวที่ไม่ได้ทรงผ้ากาสาวพัดและเพศอันนี้แหละเป็นเพศที่ตักตวงเอามรรคผลนิพพานและเป็นเพศที่ได้ประกาศตะเทือนโลกแห่งชาวพุทธของเรามาจนกระทั่งบัดนี้ว่าพุทธังธัมมังสนังคัจฉามิเป็นสารณะที่ตายใจมั่นใจได้คือออกมาจากเพศอันนี้แหละแต่เมื่อเพศอันนี้มาถึงพวกเราแล้วเลยกลายเป็นผ้าเหลืองปกคลุมหุ้มห่อตอไม้ไปเสียเราจึงเป็นเหมือนกับตอไม้จะจับกิเลสจะจับโยนไปที่ไหนก็ได้ไม่ว่ามันจะบ่งการไปทางไหนไม่ได้มีความคิดความอ่านอะไรเลยว่าความอยากประเภทนี้มาจากอะไรไม่ว่าอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากคิดอยากปรุงในแง่ใดเรื่องใดอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันที่เป็นธรรมอารมณ์ก็มีแต่อารมณ์ของกิเลสทั้งนั้นไม่ได้มีความรู้สึกตัวเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการชำระกิเลสหรือเป็นเรื่องของการสั่งสมกิเลสให้มีกำลังมากมูลขึ้นนี่จึงเรียกว่าเป็นพระหัวต่อครองเรื่องครองผ้ากาสาวพัสสะแต่ตัวของเราไม่ได้ทำหน้าที่แห่งความเป็นพระดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินและสอนไว้โดยลำดับมาอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นผลจึงไม่ปรากฏเรื่องมรรคผลนิพพานประหนึ่งว่าเป็นเสนียดจันไรแก่ชาวพุทธเราเข้าไปโดยลำดับแล้วทุกวันนี้แต่พูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อมรรคผลนิพพานรู้สึกจะแสลงแทงใจของชาวพุทธเรามากมายเพราะในชาวพุทธของเราล้วนแล้วแต่เป็นคลังกิเลสที่ต่างคนต่างส่งเสริมให้หนักมือมากเข้าทุกทีจนปรากฏที่ว่าเป็นหน้าอุจาดบาดตาของท่านผู้ดีทั้งหลายเพราะในโลกนี้ปราดยังมีไม่จะมีแต่ประเภทเล่นละครสดๆร้อนๆต่อหน้ากันอย่างไม่อายอย่างนี้นี่ที่เป็นหน้าสลดสังเวชมากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรบกบังเลยสิ่งที่บกบังก็คือผู้จะประกอบหน้าที่การงานเพื่อมรรคผลนิพพานนี่มันบกบังหรือเบาเอามากหรือจนแทบไม่มีไม่ปรากฏเลยนี่ที่สำคัญแล้วสุดท้ายก็มรรคผลนิพพานก็มีแต่ชื่อถือศาสนาก็สักแต่ว่าเป็นพิธีเป็นกิริยาแห่งชาวพุทธเพียงงามตาโลกคืองามตากิเลสนี้เท่านั้นไม่ได้งามหัวในหัวใจแห่งที่เป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมเลยเนี่ยเป็นที่น่าสลดสังเวชเอามากมายนักหนาพวกเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการปฏิบัติธรรมธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้จนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมนั้นไปรวมตัวถูกกักขังไว้ที่เมืองอินเดียหมดแล้วเหรอตั้งปัญหาขึ้นถามเจ้าของดูแล้วไปรวมตัวอยู่กับพระสงฆ์สาวกท่านผู้ปรินิพพานไปจนไม่มีเหลือแล้วนั่นแล้วเหรอท่านขวนขวายด้วยเหตุผลกลไกอะไรทำไมจึงไม่นำมาคิดบ้าง
ทำทุกบททุกบาทสอนเพื่อแก้เพื่อชำระกิเลสเพื่อให้จิตใจมีความสะอาดสงบร่มเย็นและมีความเฉลียวฉลาดตาเปลืองเรื่องลือภายในหัวใจของตนเองขึ้นโดยลำดับทำไมจึงไม่ได้คิดและไม่ได้นำมาซักฟอกแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานตนบ้างมันเป็นยังไงนี่ให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของ เวลานี้เป็นอย่างนั้นชะมากต่อมากแล้วและสุดท้ายต่อไปนี้จะพูดเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ได้หัวเราะกันเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะกิเลสมันหน้าด้านอย่างออกหน้าออกตาไม่มีขยะขยงต่ออัดต่อธรรมเลยไม่มีอย่างอายมันแสดงได้อย่างเต็มที่อย่างที่เรารู้เห็นถ้าดูก็เห็นถ้าสังเกตก็รู้ว่ากิเลสออกตีตลาดตะเลเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างทั้งชาวพระของเราทั้งชาวโลกทั่วๆไปสำหรับชาวพุทธและกระจายออกไปจากนั้นมันมีแต่นำเรื่องเหล่านี้มาใช้กันอย่างออกหน้าออกตาถือว่าเป็นสิ่งที่ทันสมัยทั้งๆที่ไร้ผลไร้ประโยชน์ไร้ความสุขก็พอใจที่จะสั่งสมอยู่นั่นแหละนี่และสิ่งที่จะระงับดับสิ่งเหล่านั้นไม่คำนึงถึงเลยอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นจะระงับดับลงได้อย่างไรเมื่อไม่มีใครสนใจนำมาระงับดับมันนิชะล้างกันสุดท้ายมันก็ดำเหมือนตอตะโกหมดทั้งตัวทั้งใจนั่นแหละทั้งที่ประกาศตนอยู่อย่างอาถรรพ์ว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นพุทธบริษัทเป็นชาวพุทธมันก็มีแต่ลมปากเท่านั้นเราเองก็ว่าเป็นพระมันก็มีแต่ลมปากตัวจริงที่จะควรได้ทรงคือสมาธิปัญญาวิมุตติพ้นไม่มีในหัวใจเพราะภาคปฏิบัติที่จะนำธรรมเหล่านี้ขึ้นมาปรากฏในหัวใจเรามันไม่มีนี่สำคัญอยู่ตรงนี้จึงทำให้วิตกวิจารผมพูดตามหลักความจริงผมวิตกวิจารมากจริงๆไม่ใช่ว่าเรานี่เลิศเลิศกว่าโลกกว่าสงสารไปที่ไหนความคิดอย่างนั้นเราก็ไม่มีแต่ความเป็นอย่างนี้มันมีอยู่ก็ต้องบอกว่ามีนี่ตกวิจารเพราะสิ่งที่มันรอบมันแหลมมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้หัวใจของสัตว์โลกจนแสดงมาทางกิริยามารยาทแทบหาอย่างอายไม่ได้และหาอย่างอายไม่ได้นั้นมันท่วมท้นเต็มสัตว์เต็มบุคคลเวลานี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชคฤหัสถ์ใครก็มีแต่เรื่องเสาะเรื่องแสวงเรื่องส่งเรื่องเสริมกันให้เป็นฟืนเป็นไฟหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันคำว่าธรรมคำว่าธรรมคำว่าบาปว่าบุญนั้นหมดไปสุดท้ายคำพีก็อยู่ในตู้ในหีบเปิดออกมาดูไม่ได้หัวเราะกันไม่ต้องพูดถึงจะมาปฏิบัติให้เห็นต่อหน้าต่อตากันนี่เลยเพียงแต่จะเปิดคำพีธรรมะออกมาอ่านก็หัวเราะกันแล้วนั่นแหละเรื่องของกิเลสเมื่อมันมีมากเข้ามากเข้ามันเป็นอย่างนั้นเป็นเงื่อนหัวใจของท่านของเรานี่แหละอย่าไปหมายหัวใจของผู้ใดดูหัวใจของเจ้าของนี่เป็นสำคัญกิริยาใดแสดงออกมามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เราก็ภูมิใจแม้ที่สุดเดินจงกรมอยู่นั่นเป็นอย่างไรบ้างหัวใจเรามันดีดมันดิ้นไปไหนกี่ทวีปอดีตล่วงมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันก็เอามาปรุงมาแต่งมาอุ่นอยู่นั่นแหละให้เป็นของสดๆร้อนๆแล้วเผาเจ้าของอยู่ต่อหน้าต่อตาต่อในทางจงกรมนั่นแหละอนาคตก็ไม่สู้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเป็นลมๆแรงๆมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็นตนเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสมบัติพระราชฐานเป็นเทบุตรเทวดาขึ้นมาในหัวใจของเรานั้นด้วยความเป็นลมๆแรงๆนั่นแหละปัจจุบันคิดออกก็คิดออกเพื่ออดีตเพื่ออนาคตซึ่งเป็นเรื่องลมๆแรงๆแต่ไฟที่เกิดขึ้นจากอารมณ์นั้นมันเป็นไฟจริงๆเผาหัวใจของเรานั่นแหละนี่เรื่องเป็นอย่างนี้
เนี่ยถึงว่าเดินจงกรมอยู่มันก็สั่งสมตั้งแต่กิเลสและธรรมจะมีที่ไหนปรากฏถ้าผู้ตั้งใจจะให้เป็นมรรคเป็นผลจริงๆความจดจ่อต่อเนื่องแห่งสติปัญญาของเรากับใจจ้อมไม่ห่างกันประหนึ่งว่าใจดวงนี้ถูกจองจำตลอดเวลาด้วยอำนาจของสติปัญญาครอบอยู่เสมอเพราะกิเลสมันครอบอยู่ภายในสติปัญญาครอบอยู่ภายนอกบังคับกิเลสแม้มันดิ้นมันดีดพาจิตใจดิ้นดีดไปดังที่เคยเป็นมานี่จึงเรียกว่าใจนี้เป็นเหมือนกับผู้ต้องหาปกติก็เป็นผู้ต้องหาของกิเลสถูกย่ำยีสีไฟตลอดเวลาถัดออกมาจากนั้นก็เป็นเรื่องของสติปัญญาเข้าช่วยจิตใจนี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งเพราะต้องต่อสู้กับกิเลสนี่จึงเป็นเหมือนจิตจึงเป็นเหมือนกับผู้ต้องหาเวลาหนักต้องหนักการประกอบความภาคเพียรนี้จะว่าเบาไม่ได้ในนิสัยวาสนาฐานะของเราท่านที่เป็นอยู่บัดนี้ไม่ใช่ผู้ที่จะสุกเอาเผากินได้อย่างง่ายดายเหมือนครั้งพุทธกาลที่มีปุญญาสายสามารถต่างกันกับพวกเรานั้นไม่ได้ว่าท่านเป็นสุกเอาเผากินแต่เป็นผู้ที่รู้อย่างรวดเร็วพ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะความพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะพ้นพวกเราไม่เป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ตะเกียกตะกายเต็มสติกำลังความสามารถของตนเราอย่าไปคำนึงว่างานนี้หนักไปกิเลสบีบบังคับเราหนักมากยิ่งกว่านี้และบีบบังคับมานานเท่าไหร่ตัวเราเองก็นับไม่ได้นี่ก็เคยแสดงให้ฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนานเท่าไหร่เนี่ยการประกอบความเพียรที่จะต่อสู้กับกิเลสชำระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจหายความทุกข์ทรมานทางใจโดยประการทั้งปวงนั้นทำไมเราจะทำไม่ได้ทุกนานขนาดไหนในชีวิตของเรานี้มีกี่ปีกี่เดือนมันก็ตายเอาขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ซึ่งพอจะต่อสู้กันได้เอาลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนั้นอันถึงจะได้ครองอย่างน้อยก็ความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาวันนี้ว่างั้นเลยขึ้นเวทีนั่นการขึ้นเวทีเป็นยังไงอย่างเขาต่อยมวยนั่นชกมวยเป็นยังไงพอขึ้นเวทีก็พร้อมแล้วที่จะต่อสู้ใครก็หวังเอาชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นนั่นมีระหว่างกิเลสกับธรรมก็ส่วนมากต่อมากก็คือกิเลสมันเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วธรรมที่จะเข้าไปต่อกรกับกิเลสจึงต้องได้ใช้สติปัญญาศรัทธาความภาคความเพียรความอดความทนอย่างหนาแน่นแม่นยำไม่เช่นนั้นวิเดชจะไม่ถลอกปอกเปิดเลยเอาขณะนี้สู้ได้อย่างนี้ขณะต่อไปก็ให้เป็นแบบเดียวกันเหมือนกับขณะที่เป็นอยู่เวลานี้ชั่วโมงใดก็ตามเวลาใดก็ตามวันใดก็ตามต้องมีการต่อสู้กันอยู่นี้ตลอดเวลาที่วิเดชยังฝังอยู่ภายในจิตใจหาเวลาไม่ได้เลยการประกอบความภาคเพียรเราจะไปหาเวลาอย่างนั้นไม่ทันกับกิเลสนี่แหละที่ว่าหนักที่ตรงนี้ผู้ประกอบความเพียรในเบื้องต้นหนักด้วยกันทุกคนแต่ไม่ได้หนักไปตลอดเวลาเมื่อเราหนักมือเข้าสติหนักเข้าปัญญาหนักเข้าความเพียรทุกด้านความอดความทนหนักเข้าวิเลสจะค่อยอ่อนตัวลงไปให้พึงทราบว่านี้ผลแห่งการประกอบความภาคเพียรปรากฏเช่นนี้เพราะสติดีปัญญาดีความเพียรดีความอดทนดีความสืบต่อเนื่องกันดีเป็นสัมปชัญญะถ้าพูดถึงเรื่องสติให้ตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเราจะได้เห็นความเบิกกว้างออกของกิเลสมันเบิกกว้างออกจากใจไม่บีบบังคับเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาจิตใจถ้าว่าพูดถึงเรื่องเป็นลมหายใจก็พอหายใจได้พอสะดวกสบายเอาสู้กันเรื่อยไปนี่ขั้นเริ่มแรกไม่มีขั้นใดจะหนักยิ่งกว่าขั้นเริ่มแรกทั้งไม่รู้วิธีด้วยถูไถกันไปอย่างนั้นตอนนี้เราก็ได้ยินได้ฟังอุบายวิธีการต่างๆจากครูจากอาจารย์พอจะยึดเป็นคติหรือเป็นเครื่องมือแห่งการดำเนินได้นอกจากเราไม่นำมาใช้เท่านั้น
อันนี้เป็นหลักสำคัญในเบื้องต้นนี้ต้องได้หาอุบายวิธีการต่างๆใช้อยู่ตลอดเวลาสติปัญญาไม่เพียงจะไปแก้กิเลสต้องหาอุบายมาแก้กิเลสหาอุบายหาวิธีการวิธีใดถูกวิธีใดได้ผลวิธีใดไม่ได้ผลพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายขมนี่เรียกว่าปัญญาแล้วก็มีคมหนึ่งสันหนึ่งจนได้ขณะหนึ่งจนได้ที่จะไปเจอกันกับกิเลสแล้วได้ผลขึ้นมาแล้วยึดเอาไว้เป็นหลักเองเนี่ยสำคัญดังที่ผมเคยพูดเรื่องผ่อนอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะในวัยของเราท่านนี้เป็นวัยที่คึกที่ขนองทางท่าทางขันเพื่อเสริมจิตใจให้คึกขนองยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ของมันถ้าว่าร่างกายมีกำลังมากราคะตัณหาก็มีกำลังมากรุนแรงสติปัญญาไม่มีความหมายเลยล้มละลายนี่เคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้นำมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังถึงได้เอากันถึงพลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายเมื่อทางนี้อ่อนร่างกายเราอ่อนลงเพราะไม่เสริมมันสติปัญญาก็ค่อยดีขึ้นนั่นในวันนั้นแหละเริ่มตั้งแต่วันนั้นไปเรื่อยๆสติปัญญาค่อยดีขึ้นค่อยสืบต่อกันไปได้เนี่ยแล้วค่อยเด่นขึ้นร่างกายกำลังของร่างกายอ่อนตัวลงเท่าไหร่สติปัญญาของเราที่หนุนอยู่ตลอดเวลาด้วยความภาคเพียรนั้นย่อมเจริญขึ้นเรื่อยๆเด่นชัดนะถึงขั้นเด่นชัดว่าสติเป็นอย่างนี้นะเมื่อสติดีใจย่อมไม่ดีดไม่ดิ้นเพราะกิเลสไม่เตะไม่ยันมันเอาว่าเตะว่ายันไม่ดีกว่ามันก็เหมาะเพราะกิเลสประเภทนี้มันก็อ่อนตัวลงไปเมื่อไม่มีเครื่องเสริมแล้วค่อยพยายามหนักเข้าไปหากมันจะเป็นจะตายจริงๆเราไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราถึงเวลาจะผ่อนผันสั้นยาวกันแล้วก็ผ่อนผันสั้นยาวถึงเวลาจะเด็ดก็ต้องเด็ดนี่คืออุบายวิธีการบำเพ็ญตัวให้ได้หลักได้เกณฑ์ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้ต้องหนักเพราะกิเลสประเภทนี้หนักมากนะผมพูดโกงๆตามหลักแห่งความจริงไม่ได้เป็นของหยาบโลนอันใดเลยเพราะมีอยู่ในหัวใจของสัตว์ของบุคคลทุกประเภทไปถ้าหยาบโลนเอามันมากอดไว้ทำไมตื่นมันทำไมเป็นบ้ากับมันทำไมถ้ามันเป็นของหยาบโลนฉลาดทิ้งเขาป่าเขาโลกที่ไหนมันก็ไม่ได้เสียดายเราแต่เราเสียดายมันต่างหากเนี่ยสิ่งนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนและทำลายสัตว์โลกให้รับความบอบช้ำรับความทุกข์ทรมานจนถึงการทำบาปทำกรรมอย่างชั่วช้าและโมกแสนสาหัสก็เพราะธรรมชาตินี่แหละจึงเรียกว่ามันหยาบโลนเมื่อนำสิ่งที่จะแก้ไขความหยาบโลนนี้ออกทำไมจะเป็นของหยาบไปนี่ที่ว่ามันรุนแรงต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างหนักมากทีเดียวนี่แหละเริ่มที่จะได้ผลก็คือการผ่อนการอดอาหารอดนอนก็อดนี่ก็เคยอดเหมือนกันจะเป็นเพราะจริตนิสัยยังไงเราก็ทราบไม่ได้แต่เรื่องของการผ่อนอาหารอดอาหารนี่เห็นชัดรู้ชัดภายในจิตใจอย่างน้อยทรงตัวได้นะมากกว่านั้นก็ขยับเข้าไปเรื่อยๆนี่แหละกิเลสตัวนี้ถึงจะค่อยเบาลงพอกิเลสตัวนี้เบาลงสติปัญญาก็นับวันหนักขึ้นหนักขึ้นทีนี้ก็มีช่องมีทางที่จะต่อสู้กันได้โดยลำดับอันนี้นี่หนักถึงบอกว่าหนักต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างหนักไม่หนักไม่ได้เพราะมันดึงดูดเอาที่สุดเลยไม่มีสิ่งใดในโลกอันนี้ที่จะดึงดูดหัวใจสัตว์ให้จมแนบอยู่กับพื้นแห่งความเกิดแก่เจ็บตายนี่ยิ่งกว่าธรรมชาตินี้อันนี้ดึงดูดจริงๆหนักมากจริงๆเพราะฉะนั้นการดื้อการถอนการเข็นการลากกันออกจากที่จมมีดนั้นจึงต้องได้ใช้กำลังวังสติปัญญาและความเพียรทุกด้านทุกทางโหมกันเข้าไปไม่เช่นนั้นไม่เห็นผลนี่ที่ว่าเป็นขั้นที่หยาบที่หนักมากเพราะมันหยาบมากก็หนักมากดึงดูดมากเมื่ออันนี้ค่อยเบาลงไปเบาลงไป
พร้อมกับอุบายวิธีการต่างๆที่เราพินิจพิจารณานี่หลักของอสุภะอสุพังเป็นสำคัญพิจารณาร่างกายทั้งของเขาของเราส่วนมากเอาตัวของเราเนี่ยออกกระจายไปหรือท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็มีแนวอันเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องให้มันเบื่อมันหน่ายในของอันนี้มีอยู่เต็มหัวใจเราแต่มันไม่เบื่อหน่ายมันยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปไม่ว่าเขาว่าเราผู้ใดมันติดมันพันกับสิ่งโสกปกสมมอมนี้ทั้งนั้นจึงต้องเนี่ยคลี่คลายออกมาเอาความจริงเข้าให้มันดูให้มันพิจารณาความจริงคืออะไรในร่างกายนี้มีอะไรบ้างดูสิแม้แต่หนังมันก็หาความสะอาดที่ไหนได้ชะล้างอยู่ทุกวันถ้ามันสะอาดแล้วชะล้างหาอะไรเนี่ยดูสินะก็คือความสกปรกของมันแต่ผิวเผินๆนี้มันก็ยังแสดงให้เห็นแล้วข้างในเข้าไปเป็นยังไงบ้างนั่นคือความจริงแต่กิเลสมันจะไม่เอามาใช้เพราะโลกทั้งหลายจะไม่ติดมันมันต้องหาสิ่งที่โลกทั้งหลายจะติดจะพันที่มันกล่อมได้ง่ายๆมันจึงเอาเศษสรรปัญญาขึ้นมาแบบลมๆแรงๆเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าราคาโลกไหนสู้โลกนี้ไม่ได้นั่นฟังสิโลกไหนมันก็ไม่อยากไปข้าลงมันได้ติดอันนี้แล้วไม่ว่าผู้ใดสัตว์ทั้งหลายติดกันเพราะอันนี้นี่ติดกันเพราะการเสกสรรปั้นยอแห่งความจำกรองของเฉลียวเมื่อเปิดออกไปด้วยกฎแห่งธรรมที่เป็นความจริงด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาและอสุภะอสุพังแล้วมันจะไปไหนตีข้อหาความจริงเมื่อเจอความจริงแล้วบอกให้ยึดก็ไม่ยึดปล่อยสลัดปัดทิ้งโดยไม่มีความอะไรเสียดายเลยแล้วยังเสียดายรู้ตั้งแต่ก่อนๆที่ยังไม่รู้ซะอีกนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เมื่อเข้าถึงกันแล้วเมื่ออันนี้เบาลงไปความดึงดูดก็ย่อมเบาลงไปจิตใจย่อมพอทรงตัวได้ไม่ดีดไม่ดิ้นไม่ถูกกวาดถูกแกงลากไปโน้นเข็นไปนี่ถลอกปอกเปิกเหมือนอย่างแต่ก่อนพอทรงตัวได้จิตใจมีความสงบหนักนี่แหละวิธีการปฏิบัติให้จดจำมาไว้ให้ดีนี้คือธรรมของพระเจ้าสดๆร้อนๆเคยพระองค์และสาวกทั้งหลายแก้มาแล้วแก้โดยวิธีนี้ธรรมชาตินี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยสิ่งที่จะพิจารณานี้ก็เป็นสภาพเดิมเหมือนอย่างนั้นคงเส้นคงวาหนาแน่นไปด้วยความปฏิกูลโศกโทษอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอต้นเสมอปลายกันหมดเป็นแต่กิเลสมันหลอกว่าให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นแล้วก็หลงมันเมื่อเอาความจริงจับเข้าไปเข้าไปทำไมจะไม่เข้าจุดแห่งความจริงทั้งหลายเสมอต้นเสมอปลายเหมือนพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายแล้วทำไมจิตจะไม่ปล่อยวางเหมือนท่านล่ะนี่พิจารณาอย่างนี้ในขั้นหนักต้องหนักเอาให้พันกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่อารมณ์อันใดเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากอารมณ์อันนี้เท่านั้นข้าว่าป่าเยี่ยมป่าช้าก็เยี่ยมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนอนก็เยี่ยมยืนนั่งก็เยี่ยมเดินก็เยี่ยมอะไรก็เยี่ยมดูกันดูอย่างนั้นเรียกว่าเยี่ยมพิจารณาใคร่ควรเห็นตามหลักความจริงเอาจิตมันดิบไปไหนมันอยากไปไหนความอยากอันนั้นมีแต่เรื่องของสมุทัยมากต่อมากจะให้เป็นความอยากเป็นมรรคนี้ยังเป็นไปไม่ได้ในขั้นเริ่มแรกต้องเป็นเรื่องความอยากของสมุทัยทั้งนั้นจนกว่าว่าสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นจิตมีกำลังแล้วทีนี้ความอยากทางด้านธรรมะไม่ต้องบอกนี่ชนะกันไปเรื่อยเลยความอยากทางนี้ดิ้นออกดีดออกตรงไหนมีแต่จะดีดออกจากความผูกพันทางนั้นนี่ความอยากนี้เป็นมรรคนั่นก็รู้ในหัวใจเจ้าของเองนั่นแหละไม่ใช่รู้ที่ไหนนี่ในเบื้องต้นจะแก้ธรรมชาติคือราคะตัณหาที่เป็นเครื่องก่อกวนบีบบังคับให้จนกระทั่งถึงมาเหมือนประหนึ่งว่าซวงอกจะแตกมันนะเวลามันบีบพอมันเสียดมันแทงพอแล้วเหมือนกับแหลมกับเหลาแทงอยู่ในหัวใจมองเห็นอะไรไม่ได้ได้ยินอะไรไม่ได้มันเป็นข้าศึกเข้ามาทิ่มแทงนี่ทั้งนั้นทีเดียวนี่เรื่องกองทุกข์มันอยู่ตรงนี้ที่มากที่สุดแล้วสิ่งที่ดูดดื่มก็ดูดดื่มอันกองทุกข์มากๆอันภัยมากๆนี่แหละมากที่สุดจึงต้องเลยตะเกียกตะกายกันอย่างหนักเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดเหวี่ยงกันอยู่นั่นเมื่อหลายครั้งหลายหนความจริงจดเข้ามาถอยแทงเข้ามาถอยขุดค้นเข้ามาถอยมันก็เข้าถึงความจริงด้วยความเชื่อที่นี่อ๋อเป็นอย่างนี้หลายครั้งหลายหน
ข้าไปยิ่งชัดเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปสิ่งที่ว่าสวยๆงามมองหาที่ไหนมันไม่มีก็มันไม่เคยมีอยู่แล้วจะอะไรมามีมันหลอกเฉยๆนะความจริงต่างหากมีอยู่คืออย่างที่ว่าอสุภะอสุพังทุกขังอนัตตานั่นมีอยู่ประจำอันนี้แต่มันไม่ดูมันไม่เชื่อมันเชื่อไปลมๆแรงๆเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นบ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนในหัวใจของเราแต่ละดวงละดวงนั่นแหละอย่าไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดมันดูหัวใจเจ้าของเวลามันดีมันดิ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้เอากันอย่างหนักอันนี้ขั้นนี้ค่อยเบาบางลงไปใจมีความสงบเย็นได้แล้วการรบกวนจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เบาลงเบาลงนั่นจึงจิตสบายเอาปัญญาพิจารณาเข้าไปยิ่งแยกยิ่งแยกเข้าไปให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งถึงความรวดเร็วของปัญญาจะมองเห็นรูปใดหญิงใดชายใดก็ตามมันจะรวดเร็วเหมือนฟ้าแลบพอมองเห็นภาพความปฏิกูลโสโครกมาพร้อมกันเพิบเพิบเพิบนั่นเรียกว่าความรวดเร็วของสติปัญญาเป็นเองเมื่อถึงขั้นเป็นเองแล้วไม่ต้องบังคับให้เป็นอย่างนั้นหากเป็นเองมองเห็นเราฉันใดมองเห็นคนอื่นก็ฉันนั้นดังที่เคยได้ยกนิทานในธรรมบทมาได้แสดงเป็นคติแก่ผู้ฟังทั้งหลายว่ามีพระองค์หนึ่งท่านกำลังบำเพ็ญสมณธรรมเวลานั้นท่านกำลังเจริญกรรมฐานมีอัตถิเป็นสำคัญพิจารณาร่างทั้งหลายนี่มันเปื่อยมันถูกมันพังไปหมดยืนเดินนั่งนอนตัวเจ้าของเองนี้มีตั้งแต่ร่างกระดูกเท่านั้นโครงกระดูกไม่มีเนื้อไม่มีหนังติดตัวเลยประจักษ์หัวใจอยู่ตลอดเวลาของท่านผู้ปฏิบัติอยู่ในขั้นนั้นนะทีนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมานี่แล้วสามีเขาก็ตามมาก็มาถามท่านว่าท่านอยู่ที่นี่ท่านได้เห็นผู้หญิงเดินผ่านมานี้บ้างหรือเปล่าท่านบอกท่านไม่ได้เห็นผู้หญิงผู้ชายที่ได้ผ่านมาเห็นแต่กองกระดูกผ่านไปนี้นานตั้งแต่คือท่านดูของท่านเป็นฉันใดดูภายนอกก็เป็นฉันนั้นเพราะความชำนาญของใจและรวดเร็วเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นมองเห็นคนทั้งคนนี่แต่ก่อนมันเป็นเทวดาไปมันกิเลสมันเสกสรรปั้นยออย่างรวดเร็วถึงขนาดที่ว่าเป็นเทวดาพูดอยู่บนชั้นสวรรค์มันก็ถึงกันได้อย่างรวดเร็วแต่พอสติปัญญาทันเข้าทันเข้ารวดเร็วก็โดนดับมองเห็นภาพมันถ้าผู้ชำนาญในทางโครงกระดูกมันจะเห็นแต่โครงกระดูกเท่านั้นเนื้อหนังไม่ทราบไปไหนเอาผู้ที่ชำนาญทางเนื้อมองเห็นร่างกายของคนแดงโล่ไปหมดเหมือนกับร่างกายของตัวเองมันชำนาญจากความชำนาญนี่แล้วไปยังไงปล่อยวางโดยประการทั้งปวงนั่นนี่แหละขั้นปล่อยวางนี้เป็นปัจจกทิฏฐิคือรู้เฉพาะตนการอธิบายในขั้นนี้อธิบายยากเมื่อพอแล้วจิตจะถอยเข้ามาเห็นโทษทั้งสิ่งนั้นด้วยเห็นโทษทั้งความทั้งใจผู้ไปมั่นหมายอันนั้นว่าเป็น

ไปในขณะเดียวกันแล้วที่นี่จิตใจเป็นยังไงเมื่อเครื่องมึงดูดอันหนักที่สุดภูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปยื้อแย่งแข่งดีกันกับภูเขาเรายื้อแย่งแข่งดีกันกับอันนี้ต่างหากเราจะเห็นได้ชัดว่าหนักขนาดไหนทีนี้พอปล่อยอันนี้ลงไปแล้วเบาขนาดไหนหนักฟังดินี่คุณค่าแห่งการปฏิบัติแห่งการที่นี่พิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นมาตายไม่ว่าครั้งโน้นครั้งนี้จะเป็นแบบเดียวกันนี้เพราะสวัสดิคธรรมจากได้ชอบแล้วปรินิพพานไปแล้วก็ชอบอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าสวัสดิคธรรมไม่ใช่เวลาพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ธรรมที่ตัดไว้แล้วนี้เป็นธรรมที่ชอบเวลาปรินิพพานไปแล้วธรรมนี้เหลวไหลเหลวแหลกไม่มีสวัสดิคธรรมเอิ่มธรรมที่คงเส้นคงวาตรัสไว้ตามความจริงทั้งหลายความจริงมีจริงฉันใดธรรมก็ตรัสไว้ฉันนั้นเช่นอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้อสุภะอสุพังทุกขังอนัตตาเป็นของจริงมาแต่ไหนแต่ไรธรรมก็ตรัสไว้แล้วอย่างนั้นแล้วยังจะเป็นของจริงตลอดไปถ้าผู้ดำเนินอย่างนี้แล้วมีทางที่จะหลุดจะพ้นต่อยวางไปได้ไม่สงสัยนี่ขั้นสำคัญวันนี้เปิดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังขั้นสำคัญที่มันดูดมันดึงมันบีบมันบังคับจิตใจหาที่อยู่ที่ไหนอยู่สบายไม่ได้เลยก็คือธรรมชาติอันนี้มันบีบมันบังคับเวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงมีกำลังบังคับสามารถรอบตัวแล้วไม่ต้องบอกก็ปล่อยอย่างที่ว่าเมื่อปล่อยนี้แล้วความมึนดูดก็เป็นอันว่าปล่อยไปด้วยกันนั่นเพราะเหตุนั้นพระอาคามพระอนาคามีท่านจึงไม่ลงมาเกิดให้มันเห็นชัดๆในหัวใจเจ้าของนั่นเองเกิดเพราะอันนี้เป็นเครื่องดึงไว้ไปไหนไม่ได้ต้องลงมาเกิดตายเกิดตายอยู่นี่เมื่อเครื่องดึงดูดนี่มันขาดไปแล้วไม่มีอะไรเหลือจิตก็ดูดเหมือนสำลีเหมือนนุ่นเหมือนสำลีเบาหิวหิวหิวค่อยลอยตัวขึ้นไปลอยตัวขึ้นไปนั่นเรื่องอะไรไม่มีหนักยิ่งกว่าเรื่องราคะตัณหาพาในหัวใจของสัตว์โลกเอาให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเถอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะไม่ว่าอย่างไรอันนี้หนักมากไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสัตว์ประเภทใดไม่ต้องไปหาศึกษาเรียนมาจากที่ไหนดังที่เขาโฆษณาเป็นบ้ากันทั่วโลกดินแดนนี้โฆษณาหาอะไรมันมีอยู่กับทุกคนใครไม่ไปเรียนมันก็รู้มันก็เป็นด้วยกันหมดนี่สัตว์เดรัจฉานเขามีโรงแรมโรงเรียนที่ไหนเขาจะเป็นไหมก็ดูสิเพราะมันมีอยู่ในหัวใจทุกคนเป็นทุกคนลากเข็นจะให้ดีให้ดิ้นด้วยกันทุกคนนี่เห็นมันเห็นชัดๆงั้นสิการปฏิบัติเมื่อสิ่งที่ดึงที่ลากให้ดิ่งลงจมอยู่ตลอดเวลานี้มันขาดสะบั้นไปจากหัวใจแล้วไปยังไงหัวใจตรงนั้นไม่มีเครื่องดึงดูดได้เป็นไงนั่นแหละที่ว่าลอยลอยขึ้นละเอียดสติปัญญาก็ไม่ต้องใช้แบบผ่าโผนโจรทยานเอาเป็นเอาตายเขาว่าเหมือนการพิจารณาเรื่องของอสุภะอสุพังทุกขังอนัตตาที่เกี่ยวกับราคะตัณหานี่เลยอันนี้หนักมากปัญญาก็ต้องเอาให้เต็มเหนียวสติก็เลยตั้งจริงๆไม่ตั้งไม่ได้ไม่ทันกันปัญญาก็ต้องขุดต้องค้นจริงๆไม่งั้นไม่ทันกันนั่นต้องมันต้องหนักขนาดนั้นเนี่ยถ้ามันเห็นประจักษ์เจ้าของผู้ปฏิบัติมันก็พูดได้เองละไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมพระพุทธเจ้าทำเพื่อรู้เพื่อพูดได้ทำไมจะรู้ไม่ได้ทำไมจะพูดไม่ได้ฮะเอามันอย่างนั้นเลยเมื่อเวลานี้มันขาดสะบั้นลงไปในหัวใจแล้วใจเหล่านั้นก็ลอยตัวขึ้นมาเท่านั้นเองหมดความดึงดูดอย่างรุนแรงอย่างนั้นมีก็มีอยู่อย่างละเอียดละออนั่นแหละที่นี่ท่านว่าทำส่วนละเอียดเพราะฉะนั้นท่านนาคามีท่านจึงไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกท่านค่อยลอยตัวขึ้นไปคำว่าลอยตัวขึ้นไปนั้นลอยขึ้นไปด้วยอัตโนมัติคือความบ่มอินทรีย์ของตัวเองไปในขณะนั้นในขณะนั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็คือการบำเพ็ญตนได้สะดวกง่ายขึ้นง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นถึงขั้นอรหัตภูมิในชีวิตนั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังพระอานนท์เป็นตัวอย่างเราไม่ยกมามากอะไรยกอย่างพระอานนท์ท่านสำเร็จพระโสดาในขั้นนั้นแล้วแล้วก็ถึงขั้นพระอรหัตบุคคลขึ้นในชาตินั้น ก็ได้เพราะการบำเพ็ญการบำเพ็ญคือการหนุนอยู่ตลอดเวลาบำรุงอยู่ตลอดเวลาส่งเสริมตลอดเวลาก็ค่อยเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายนี่ยิ่งจิตถึงขั้นนี้แล้วก็ย่อมเป็นจิตอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติความเพียรเป็นอัตโนมัติถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เร่งเข้าไปอีกนั่นมันหนักเข้าไปอีกถ้าไม่มีชีวิตตายไปแล้วก็เป็นอัตโนมัติ

ตัวเองค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วละเอียดเข้าไปควรอยู่ขั้นในขั้นใดก็ขั้นนั่นขั้นนั่นอย่างที่ท่านว่าอวิหาตปาสุรสาสุรสีอคณิฐานี่ท่านหมุนขึ้นไปเรื่อยๆของท่านด้วยอำนาจแห่งความเพียรอัตโนมัติหากเป็นอยู่ในใจพูดไม่ถูกนั่นนี่ที่ว่าความเพียรความเพียรนี้นำมาพูดเฉยๆเพราะโลกนี้มีสมมติถ้าให้ละเอียดกว่านี้ก็พูดได้ยากทั้งที่ใจรู้อยู่อย่างละเอียดก็ตามนะเมื่อพูดออกมามันพูดไม่ได้จะทำไงก็ต้องเอาสมมติที่อยากมาพูดกันเนี่ยพูดกันพอรู้เรื่องกันก็คือเป็นอัตโนมัติจิตนั้นเป็นอัตโนมัติค่อยหมุนตัวไปหมุนตัวสู่ความละเอียดหมุนตัวเข้าไปสู่ความละเอียดเรื่อยๆแล้วก็เลื่อนขึ้นเรื่อยขึ้นสุดท้ายกระดิบถึงจากท่านอกนิฐาถึงนิพพานหมดไม่มีอะไรเหลือเลยขึ้นชื่อว่าสมมุตินั่นที่ว่าสมมุติมีก็อย่างพระอนาคามีเขามีสมมุติขั้นละเอียดละเอียดแต่ไม่ถึงเป็นขั้นสมมุติอันดึงดูดที่หนักมากที่สุดเหมือนธรรมชาติอันนี้นี่ทำเหล่านี้เป็นทำสดๆร้อนๆเราอย่าดิ้นอย่าดีดไปหาเมืองอินเดียเราอย่าดิ้นอย่าดีดไปหาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านผู้ทรงมรรคทรงผลแล้วว่าเป็นเจ้าของแห่งสมบัติเหล่านี้แต่พระองค์เดียวสถานที่เดียวนั้นสถานที่นี้ก็คือวงแห่งอริยสัจตัวของเรานี่คืออริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอริยสัจพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเว้นไม่ได้แม้แต่พระองค์เดียวตรัสรู้บรรลุธรรมด้วยอริยสัจนี้ทั้งนั้นเวลานี้อริยสัจมีหมายอยู่ในตัวของเราทุกขสัจเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากสมุทัยสัจมีกามราคะเป็นต้นจะว่างี้กันเลยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่หลักใหญ่นี่แหละคือตัวสมุทัยตัวผลิตทุกข์ให้เกิดขึ้นนี่เรียกว่าสัจจะสองแล้วอริยสัจฟังสิสัจจะสองแล้วนิโรธมากนิโรธดับเพราะอะไรนั่นดับทุกข์ไปโดยลำดับดับเพราะอะไรถ้าสมุทัยไม่ดับไปโดยลำดับทุกข์จะดับไปโดยลำดับได้ยังไงสมุทัยดับไปโดยลำดับเพราะอะไรเพราะมรรคนั่นมรรคคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสรุปลงแล้วคือสติกับปัญญานั่นแหละเป็นสำคัญนี่อริยสัจนี่นะอยู่ที่ไหนเวลานี้ไม่เหลวไหลไปหมดแล้วเหรอพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วไม่มีความหมายอะไรเหลืออริยสัจถ้าเรายังเห็นอริยสัจเป็นความจริงดังพุทธเจ้าที่ทรงสอนและทรงผ่านพ้นไปแล้วนั้นอยู่ในตัวของเรานี้เป็นความจริงอย่างนั้นแล้วทำไมเราจะนำสิ่งนี้มาฆ่าฟันหรือหั่นแหลกกันกับกิเลสไม่ได้ล่ะแต่มันมีอยู่สี่อย่างนี้เท่านั้นไม่ได้มีหกอย่างสิบอย่างเมื่อพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วมีอยู่เท่าเดิมสติปัญญาถดเข้าไปให้ดีสิแล้วจะปรากฏขึ้นมาที่นี่เมื่อสติปัญญานี่เรียกว่ามรรคหนึ่งถึงขั้นละเอียดเต็มภูมิแล้วกิเลสจะละเอียดขนาดไหนเถอะมรรคนี่ฟันขาดสะบั้นไปเลยไม่มีเหลือนั่นนะท่านอริยมรรคนะเป็นมรรคที่ละเอียดมากสามารถที่จะสังหารกิเลสได้ทุกประเภทอย่างที่ท่านแสดงไว้ในภาวนามยปัญญาสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเช่นเราได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มันก็แตกแขนงออกไปอ๋อท่านว่างั้นนั่นเกิดปัญญาขึ้นมาขั้นหนึ่งหนึ่งขั้นหนึ่งนี่เรียกว่าสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาเป็นนิสัยคนชอบใคร่ควรเห็นอะไรอะไรชอบคิดชอบอ่านแม้จะเป็นนิสัยสามัญชนก็ตามแต่เป็นนิสัยที่ชอบคิดชอบอ่านนั่นท่านเรียกว่าจินตามยปัญญาส่วนภาวนามยปัญญานี้เกิดขึ้นจากด้านภาวนาล้วนๆไม่ขึ้นกับอะไรไม่ขึ้นกับการเห็นการได้ยินได้ฟังการสัมผัสสัมพันธ์อะไรทั้งนั้นแต่เป็นธรรมชาติของตัวเองหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในเพราะเวลานั้นกิเลสอยู่ภายในแล้วก่อนที่สติปัญญานี่จะฟาดฟันหั่นแหลกกันหรือจะทำลายกันก็เพราะกิเลสนั้นถูกต้อนเข้ามาหมดแล้วส่วนหยาบดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยขาดสะบั้นไปหมดแล้วอยู่ภายในอย่างละเอียดสติปัญญาก็ทำหน้าที่ของตนอย่างละเอียดเป็นอัตโนมัติเมื่อเจริญขึ้นก็เป็นมหาสติมหาปัญญาเรื่อยมหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงให้มันเห็นกับหัวใจของที่พระเจ้าเป็นโมฆะบุคคลเหรอสอนโลกแบบเปล่าๆงั้นเหรอแล้วทำไมพวกเรามันจึงเป็นแต่โมฆะเต็มไปหมดทั้งที่พระเจ้าเป็นผู้ศาสดาองค์เอกและสอนพวกเรามันเป็นอะไรหูมันก็โมฆะตาก็โมฆะจิตใจเป็นโมฆะหมดมันมีพิษมีสงตั้งแต่ที่เหลือนั่นเหรอถึงได้มัดคอเราตลอดเวลาเนี่ยเราอยากพูดอย่างนั้นนะมันคันฟันจริงนะเพราะกิเลสอยู่ในหัวใจนี่อริยสัจอยู่ในหัวใจทำไมมาฟาดฟันกันมันแหลกไป
นี่เราพูดถึงเรื่องมหาสติมาปัญญาแล้วก็ก้าวเข้าสู่ธรรมละเอียดละเอียดเข้าไปเรื่อยลำดับแล้วถ้ามีกิเลสละเอียดขนาดไหนก็เอาเถอะว่างั้นเลยธรรมชาตินี้จะเป็นเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อละเอียดขนาดไหนจะไม่พ้นไฟไปได้เลยไฟจะลุกลามนู่นลามไปจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานนั่นแหละไฟถึงจะหยุดอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดขึ้นเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่ได้เกิดขึ้นแล้วทำหน้าที่ของตนบนหัวใจของเราที่กิเลสเคยฝังจมอยู่ภายในนั้นและกิเลสเคยครองอยู่นั้นตอนอัตโนมัติของตัวเองจนกว่าว่ากิเลสนี้จะพังไปหมดเมื่อไรตั้นสติปัญญาความเพียรประเภทนี้จึงจะหยุดตัวได้ไม่อย่างนั้นไม่หยุดกิเลสทำหน้าที่ของอยู่บนจิตใจเป็นอัตโนมัติชั้นใดสติปัญญาขั้นนี้ก็ทำหน้าที่ทำละกิเลสหรือสังหารกิเลสบนจิตใจในทำนองเดียวกันโดยอัตโนมัติไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยจนกระทั่งมันกิเลสมุดมอดไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องบอกก็หยุดเองฮะเป็นหลักธรรมชาติอีกเหมือนกันไม่ต้องไปบังคับหากเป็นเองนี่ทำเหล่านี้มีตั้งแต่ทั้งพุทธเจ้าเหนือพวกเรามันทำไมมันถึงได้เหลวไหลโดเลโลเลอยู่ไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยผู้สอนก็จะตายผมสอนนี่เต็มภูมิมันนะผมพูดจริงๆผมไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในหัวใจของผมเลยสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความเมตตาสอนด้วยกำลังใจไม่ได้ปิดได้บังพูดให้เห็นตามความจริงอย่างนี้จะว่าไงใครจะว่าบ้าก็บ้าไปสิก็พูดความจริงมีอย่างนี้จะให้พูดว่าอย่างไรกิเลสมันพูดได้มันเป็นได้แล้วทำไมเราจะตามแก้ตามถอดตามถอนกิเลสแก้ไม่ได้ถอนไม่ได้วะกิเลสมันเป็นประเภทใดธรรมะก็ต้องเป็นประเภทนั้นตามแก้ตามล้างตามผ่านกันให้มันจนกระทั่งมุดมอดสิ้นซากไปหมดเลยในหัวใจแล้วที่ใครจะว่าอะไรก็ช่างเถอะเรื่องโลกมันเป็นสมมติอยู่อย่างนั้นธรรมชาตินี้ไม่เหมือนอะไรห้ามฟังสินั่นแหละพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้ากับความรู้ของสาวกท่านจึงไม่เหมือนใครไม่เหมือนอะไรในโลกนี้ความรู้ใดก็ตามอย่าไปแข่งกับความรู้ของผู้สิ้นกิเลสนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะความรู้ของเราท่านทั้งหลายในโลกนี้เป็นความรู้ของที่เกิดขึ้นจากกิเลสทั้งนั้นเป็นความรู้ของคนอยู่ในตั้มหน้าของกิเลสจะรู้ขนาดไหนกิเลสต้องครอบหัวอยู่เสมอนี่ไม่ให้จิตได้หลุดพ้นจากนั้นไปเป็นยังไงที่นี่มีอะไรมาบีบบังคับไหมไม่มีนะแล้วความรู้เพศนั้นเป็นยังไงจะพูดได้หรือว่าจะเห็นได้ชัดเจนก็ตั้งแต่ผู้ที่สิ้นนั้นเท่านั้นเองทำให้เป็นพระอรหันต์อย่างพวกเราหลวงท่านนี้ก็ว่ากันว่าไปนั้นเป็นลมปากไปเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรพากันตั้งอกตั้งใจมาแม่นั้นมาเรื่องนั้นเนี่ยมันจะจมไปทุกวันสุดท้ายก็พระเหมือนโยมโยมเหมือนพระบ้านเหมือนวัดเหมือนบ้านแต่นะมันจะมีอะไรผิดแปลกกันมีแต่ผู้สั่งสมกิเลสผู้อยู่ในวัดก็สั่งสมให้เต็มภูมิเต็มสติกำลังความสามารถของพระญาติโยมก็เต็มภูมิของเขาโลกก็เต็มภูมิของโลกศาสนาก็เต็มภูมิศาสนามีแต่ผู้สั่งสมกิเลสอย่างเดียวแล้วจะเอาความเย็นมาจากที่ไหนไม่มีโลกนี้ใครจะอวดเก่งไปนั้นก็เก่งเถอะถ้าปราศจากธรรมที่อย่างเดียวเท่านั้นจมโลกนี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้นำบทพินิจพิจารณาให้ประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังนี่แหละผลจะเป็นอย่างนี้ไม่สงสัยสวัสดิ์ธรรมตัดไว้ชอบอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายเช่นเดียวกับอริยสัจมันมีตลอดมาแต่การไหนถ้าเราเด็กฟื้นฟูขึ้นไอ้ยักษ์สัตว์ตายแก้ไฟถอดไฟถอนขึ้นมาให้มันทันกันแล้วยังไงกิเลสจะต้องพังเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลท่าน

0: ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นได้พาดำเนินมาเป็นปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามสม่ำเสมอมากหาที่ต้องติไม่ได้เพราะท่านเดินดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างแท้จริงหลักธรรมหลักวินัยเครื่องดำเนินและการดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยนี่แหละเป็นการตะล่อมจิตใจเข้าสู่ทางเพื่อมรรคผลนิพพานถ้านอกเหนือไปจากนี้แล้วก็ยากที่จะเป็นไปได้เหมือนเราข้ามน้ำมหาสมุทรต้องอาศัยเรือเท่านั้นเป็นสำคัญไม่เห็นสิ่งอื่นใดดียิ่งไปกว่าเรือนั่นแหละจะถึงฝั่งด้วยความปลอดภัยการดำเนินปฏิปทาตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินและเห็นผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วได้สั่งสอนไว้นี่แหละเป็นทางที่ราบรื่นดีงามต่อความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยผลที่จะพึงได้รับไปตามการตามเวลาที่ประกอบความดีทั้งหลายนั้นก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไปโดยลำดับสำหรับผู้ต้องการความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นย่อมเห็นศาสนธรรมและการดำเนินตามเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดแม้จะพูดว่าในโลกนี้ก็ได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะแนะแนวทางให้ตรงแนวต่อความพ้นทุกข์ได้เหมือนหลักธรรมหลักวินัยนี่เลยหลักธรรมหลักวินัยนี้พระองค์ทรงดำเนินหรือบำเพ็ญมาแล้วผลที่ได้ถึงความเป็นศาสดาเอกของโลกก็ออกมาจากการดำเนินตามนี้ไม่ผิดเพี้ยนจึงได้สั่งสอนสัตว์โลกด้วยความแน่พระไถยและเป็นสวากขาตธรรมจัดไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมผู้อยากจะเห็นการดำเนินของพระศาสดาพึงดูหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นพระอาการแห่งความเคลื่อนไหวของการก้าวไปและการดำเนินเพื่อสาธารณประโยชน์ของโลกมีหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันพระอากัปกิริยาแห่งการดำเนินของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะดำเนินเพื่อความสวยงามทั่วไปในวงพระศาสนาและความเป็นศาสดาก็ตามและไม่ว่ากรณีใดก็ตามนับตั้งแต่สั่งสอนสัตว์โลกในขั้นพื้นจนกระทั่งถึงขั้นมีมุตต์หลุดพ้นย่อมเป็นไปตามพระโอวาทที่ทรงแสดงออกแล้วนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าพระโอวาทคำสั่งสอนทั้งมวลนี้เป็นพระการแห่งความเคลื่อนไหวขององค์ศาสดาก็ไม่ผิดเพราะตามหลักธรรมชาติของศาสดาแล้วย่อมจะเป็นแบบฉบับของโลกอยู่ตลอดเวลาไม่ทรงละเว้นพระอาการความเคลื่อนไหวที่ผิดเพี้ยนไปจากองค์ศาสดานั่นเลยผู้ดำเนินตามก็ยึดพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหวด้วยการประทานพระโอวาทไว้ทุกแง่ทุกมุมผู้นั้นจะไม่ผิดพลาดแม้จะช้าบ้างก็ช้าเพื่อการก้าวไปไม่ใช่ช้าเพราะการผิดพลาดผิดและจากทางแห่งความถูกต้องไป นั่นแหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงควรให้มีจิตใจหนักแน่นต่อองค์ศาสดาคือพระธรรมวินัยอันเป็นองค์แทนดังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราในสมัยปัจจุบันนี้หาที่ต้องติไม่ได้แล้วไม่ว่าจะทรงดำเนินในแง่ใดย่อมมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันรับรองไว้เสมอไปด้วยเหตุนี้ผู้ที่ยึดเอาหลักปฏิปทาการดำเนินของท่านไปประพฤติปฏิบัติจึงเป็นผู้ราบรื่นดีงามสม่ำเสมอไม่แสลงตาแสลงใจแก่ผู้ได้เห็นได้ยินแม้ตัวเองก็ไม่มีความคึกความขนองใดๆที่นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยตัวเองก็เย็นใจอยู่ด้วยกันจำนวนมากน้อยต่างคนต่างถือหลักศาสดาคือพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับเป็นหัวใจเป เป็นกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวแล้วจะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันดังพระสาวกท่านมีจำนวนร้อยๆพันๆหมื่นๆแสนๆองค์ก็ไม่เคยได้ยินเลยว่าพระอรหันต์เหล่านั้นมีการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันเรื่องความรู้ความเห็นไม่ลงรอยกันอย่างนี้ไม่ปรากฏแม้รายหนึ่งเลยในตำรับตำรานี่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าธรรมแท้นี้เมื่อได้เข้าถึงใจแล้วย่อมเป็นความแท้จริงอยู่ตลอดเวลาไม่เคลื่อนไหวจากนั้นสู่ความจำปลอมแม้แต่น้อยเลยพอที่จะให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้งกันในเรื่องหลักธรรมหลักวินัยหรือความประพฤติต่างๆบรรดาพระอรหันต์อยู่ด้วยกันมีจำนวนมากมายเพียงไรย่อมมีธรรมของแท้ของจริงประจักษ์ใจของท่านเป็นหลักใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเลยการอยู่ด้วยกันจึงอยู่ด้วยความเป็นธรรมแท้หาที่จะละแคงละแวงแคงใจต่อกันแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยนี่แหละธรรมแท้เมื่อได้เข้าสู่จิตใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วย่อมเป็นเช่นนั้นครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินมาก็ขอให้ได้ตระหนักภายในจิตใจของเรายึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งการปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะดีเลิศหรือแปลกประหลาดยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมที่ท่านพาดำเนินมาจะเป็นความเสียหายแก่ตนไปวันละเล็กละน้อยเมื่อนานเข้าไปก็กลายเป็นนิสัยและฝังลึกแก้ไม่ตกหรือไม่สนใจที่จะแก้นี่แหละความผิดพลาดอันเป็นเรื่องของกิเลสแทรกเข้าไปแทรกอย่างนี้เองแทรกอัดแทรกทำเราอย่ามองดูที่อื่นที่ใดอันเป็นสถานที่จะแทรกขึ้นมาแห่งกิเลสและเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายพึงดูที่ใจของเรานี้แห่งเดียวเป็นสำคัญกระจายออกไปข้างนอกก็ดูเพื่อจิตใจจิตใจส่งกระแสไปในเรื่องใดจิตใดการใดอารมณ์ใดให้พึงสอดส่องมองดูด้วยสติพินิจพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อความไก่กรองหรือกั่นกรองของจริงของแท้หรือของปลอมที่เคลือบแฝงกันไปผู้นั้นจะได้ทราบเหตุทราบผลไปโดยลำดับความสำคัญคือความอยากภายในจิตนี้ไม่มีความอิ่มพออยากอยู่เสมอช่องทางที่จะให้ก้าวออกแห่งความอยากก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าธรรมารมณ์เกิดขึ้นที่ใจนี่แหละทางเดินของความอยากออกตรงนี้ถ้ามีสติก็จะได้ทราบทางเดินทราบอารมณ์ของทราบจิตใจว่าออกไปในทางใดเพื่ออะไรออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งส่วนมากล้วนแล้วแต่ออกไปเพื่อความเสียหายเมื่อเผลอสติเพราะส่วนใหญ่ที่จะทำจิตให้เกิดความเสียหายนั้นฝังลึกอยู่แล้วภายในจิตใจจึงแสดงได้ทุกเวลาเนื่องจากมีความคล่องตัวอยู่แล้วอาจทำยังไม่ทันกันจึงมักจะเผลอไปตามอาการทั้งหลายที่แสดงออกอยู่เสมอนี่แหละการบำเพ็ญของเราที่ก้าวเดินไม่ได้สะดวกเพราะมีอุปสรรคกีดขวางอยู่ตลอดเวลาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ทั้งที่เข้าใจว่าตนได้สังเกตและเข้าใจว่าตนประกอบความภาคเพียรในขณะเดียวกันกิเลสที่ไม่ว่าภาคเพียรมันเพียรเข้ามันอยู่แล้วภายในจิตใจหนึ่งขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้สำคัญคือใจดังหนังสือที่บอกไว้ว่าธรรมแท้ปรากฏที่ใจนั่นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่รู้สิ่งเหล่านั้นไม่รู้อันใดมาสัมผัสกับใจใจต้องรู้ใจเป็นผู้ปรุงขึ้นเองใจก็รู้ถ้ามีสติหากไม่มีสติแล้วใจมีความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบได้ว่าปรุงแต่งเรื่องอะไรนี่แหละสำคัญอยู่ที่ตรงนี้พ พระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังในบทใดบาทใดพึงทำความเข้าใจสังเกตสอดรู้ไปตามอัตถธรรมนั้นๆเราจะเห็นความลึกตื้นอันสำคัญสำคัญอยู่ภายในพระโอวาทนั้นโดยลำดับไปเพราะคำว่าศาสนาแล้วการแสดงออกย่อมเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเพื่อผู้ฟังไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์ทางใดได้เข้าใจและได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำได้คติเครื่องเตือนใจขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันธ์โดยสม่ำเสมอถ้าตั้งใจสังเกตเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่บริสุทธิ์โดยสุดส่วนแล้วจากพระทัยการแสดงออกมาในบทใดบาทใดจึงไม่ผิดพลาดสำคัญที่ผู้ฟังผู้ศึกษาผู้ปฏิบัตินี้เป็นความผิดพลาดภายในตัวเองเสียเองเพราะความไม่รอบคอบหรือความไม่ค่อยสนใจนักเนี่ยที่ทำให้ผิดให้พลาดอยู่เสมอการดำเนินที่ให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามในสมัยปัจจุบันนี้เรายังไม่มองไม่เห็นว่าใครที่จะเป็นที่ตายใจและอบอุ่นได้อย่างแท้จริงเหมือนหลวงปู่มั่นที่พาดำเนินมาไม่ใช่เราจะแกล้งหาเรื่องหาราวยกท่านแล้วเหยียบย่ำท่านผู้อื่นผู้ใดนอกนั้นเราไม่ค่อยได้คบค้าสมาคมพอที่จะทราบเรื่องราวความหนักเบามากน้อยแห่งการปฏิบัติของท่านเราจึงไม่อาจที่จะตำหนิติเตียนหรือเหยียบหรือชมเชยท่านเหมือนปฏิปทาที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินมานี่หากก็ควรจะตำหนิการตำหนิโดยธรรมเราก็อาจจะพูดได้เพราะธรรมเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแต่นี้หาที่ตำหนิท่านไม่ได้ท่านดำเนินในแง่ใดมุมใดมีตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมคือเรื่องธรรมเรื่องวินัยยืนยันรับรองไว้โดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ยถึงงามตาการปฏิบัติของท่านราบรื่นดีงามมากสงบเย็นใครเข้าไปที่นั่นก็เพราะอาศัยร่มเงาแห่งความร่มเย็นของท่านย่อมมีความสงบร่มเย็นไปตามๆกันเหมือนหนึ่งว่ากาจับภูเขาทองหนังว่านั้นทำให้เหลืองอลามไปหมดทั้งติกาตัวดำๆนี่เมื่อเราก้าวเข้าไปสู่แวดวงแห่งธรรมแห่งความเมตตาสงสารและความบริสุทธิ์ของท่านแล้วย่อมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันให้มีแก่จิตใจที่จะสังรวมระวังตนเพื่อความดีงามมากยิ่งกว่าที่จะมีเจตนาในทางผิดนี่แหละการคบค้าสมาคมหรือการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจแล้วจึงมีผลเกินคาดไม่มีวันหลงลืมได้เลยฝังอยู่ภายในจิตใจเป็นเรื่องสัจธรรมขึ้นมากับจิตใจของเราจึงไม่มีวันหลงลืมทุกท่านที่มาอย่าได้ลืมเรื่องศาสดาว่าอยู่ที่ตรงไหนอย่าเข้าใจว่าท่านอยู่ประเทศอินเดียท่านปรินิพพานแล้วนั่นเป็นสถานที่เป็นการเป็นเวลาไม่ใช่องค์ศาสดาที่แท้จริงเหมือนหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวและธรรมชาติที่บริสุทธิ์คือพระทัยของท่านนั่นแลคือศาสดาองค์แท้ถ้าเราอยากจะทราบว่าศาสดาอยู่ที่ตรงไหนโดยไม่ต้องสงสัยเลยทั้งที่ไม่เคยเห็นองค์ศาสดาก็ตามให้พึงปฏิบัติตนตามพระโอวาทคำสั่งสอนนี้อย่างหนักแน่นแม่นยำอย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้ธรรมที่ท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิตั้งแต่เป็นพื้นขึ้นไปที่จะปรับระดับจิตให้เข้าสู่ความละเอียดแหลมคมที่สุดเราจะได้ทราบจากภาคปฏิบัติของเราด้วยความสนใจกับหลักธรรมที่ท่านสอนไว้จะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามนี่คือเหมือนกับว่าเราได้มีวิวแววหรือมองเห็นพระบรมศาสดาเพียงยิบแล้วแม้ไม่เห็นทั้งองค์ก็ตามเพราะคำว่าสมาธินี้องค์ศาสดาก็เคยเป็นมาแล้วและได้ปรากฏกับใจของเราพอเป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นหลักฐานพยานกันได้ในขั้นหนึ่ง แล้วท่านสอนไว้อย่างไรอีกล่ะนอกจากสมาธิแล้วท่านยังสอนเรื่องปัญญานี่ก็คือท่านดำเนินไปแล้วท่านรู้เห็นไปแล้วพระจิตของท่านเป็นทั้งสมาธิผ่านไปแล้วเป็นทั้งปัญญาผ่านไปแล้วจึงได้สอนย้อนกลับมาหาบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ก้าวเดินตามทางสายนี้แล้วปัญญามีกี่ขั้นกี่ภูมิท่านสอนไว้หมดไม่มีอัดไม่มีอั้นสมภูมิแห่งศาสดาโดยแท้เมื่อถึงขั้นปัญญาที่ทราบภายในตนเองว่าพระศาสดาท่านดำเนินท่านทรงบำเพ็ญปัญญาบำเพ็ญอย่างไรท่านรู้ท่านเห็นด้วยพระปัญญาของท่านท่านรู้เห็นอย่างไรแม้ภูมิของเราจะไม่เต็มภูมิดังศาสดาเป็นเต็มภูมิของศาสดานั้นก็ตามภูมิของเราก็พอทราบได้เช่นเดียวกับเรารับทานเด็กรับทานอิ่มเป็นอย่างไรผู้ใหญ่รับทานอิ่มเป็นอย่างไรเด็กย่อมไม่สงสัยความอิ่มของตนผู้ใหญ่แม้จะท้องใหญ่ท้องโตกว่าเด็กก็ไม่สงสัยว่าผู้ใหญ่ขนาดรับทานแล้วอิ่มเป็นอย่างไรนี่ภูมิแห่งธรรมที่บรรจุภายในจิตใจเต็มที่ในหัวใจตนแล้วย่อมจะอย่างทราบถึงภูมิแห่งศาสดาว่ากว้างแคบขนาดไหนอีกด้วยและลึกซึ้งอย่างไรอีกด้วยความที่ว่าอัศจรรย์อัศจรรย์องค์ศาสดาอัศจรรย์นั้นอัศจรรย์ที่ตรงไหนด้วยเมื่อใจของเราได้แสดงผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งแสดงผลเต็มที่ภายในจิตใจหาอะไรสงสัยไม่ได้แล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาซึ่งเป็นภูมิเลิศประเสริฐสุดไปก่อนพวกเราแล้วอย่างไรเล่าเนี่ยย่อมหาความสงสัยไม่ได้นี่แหละการดูการเห็นการเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ดำเนินตามวิธีการที่ท่านพาดำเนินไปนี้และไม่เห็นจุดใดเด่นยิ่งกว่าจุดแห่งความพ้นทุกข์หรือจุดแห่งการเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์นี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเหนือสิ่งใดๆความอยากให้ทุ่มเทเข้ามาจุดนี้การประพฤติปฏิบัติให้ทุ่มเทเข้ามาจุดนี้การความเข้มแข็งความอุตสาห์พยายามทุกด้านให้ทุ่มเข้ามาในจุดนี้อันถูกต้องตามจุดที่ว่าประเสริฐเลิศเลอเป็นลำดับไปจนถึงขั้นแห่งความพ้นทุกข์จะทราบประจักษ์ภายในจิตใจของตนโดยไม่ต้องสงสัยแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามธรรมนี่เป็นของจริงมาแล้วตะไม่รู้กี่กับกี่กันไม่อาจจะนับได้เลยและทำโลกให้เป็นโลกที่ดีที่สงบร่มเย็นและพ้นจากทุกข์จากภัยไปมากเพียงไรแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องกันกรองสัตว์โลกเป็นเครื่องยกเป็นเครื่องขนสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นไปจากทุกข์โดยลำดับลำดาจนกระทั่งพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเหนือธรรมนี้ไปได้ให้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทุ่มจิตใจลงจุดนี้จุดนี้หมายถึงความรู้ของตนความเคลื่อนไหวนั้นเคลื่อนไหวไปอย่างไรอย่าลืมดังที่บอกแล้วว่าสิ่งภายในที่มันผลักดันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพาให้จิตเคลื่อนไหวไปในทางผิดโดยที่เราไม่รู้ทั้งที่ตนเข้าใจว่าตนประกอบความเพียรอยู่เพราะสติไม่ทัน ปัญญาไม่รอบตัวย่อมจะเผลอต่อสิ่งที่คล่องแคล่วว่องไวมาแล้วได้แก่กิเลสประเภทต่างๆนั่นให้ตั้งจุดเป็นที่มุ่งหมายจุดอันสำคัญไว้ที่นี่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีมากน้อยเพียงไรให้ทุ่มเข้ามาจุดนี้อย่าสำคัญว่าสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่เลิศเลอเหนือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้นี่แหละท่านว่าธรรมเหนือโลกอยู่ที่ใจกับธรรมสัมผัสกันเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่ว่าจะธรรมเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งนั้นพูดไม่ได้สำหรับผู้ที่ทำกับใจเป็นอันเดียวกันถึง 100% หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่คือเข้าถึงกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขั้นของจิตบริสุทธิ์ธรรมบริสุทธิ์ภายในใจดวงเดียวกันแล้วไม่มีทางที่จะแยกแยะออกไปได้อันนี้ก็จะทราบเองรู้เองเห็นเองด้วยสันติโกของผู้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรง มอบไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ให้สงสัยว่าต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกต่อไปพระโอวาททั้งหมดนี่พร้อมแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วที่จะรื้อขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงตามศาสดาองค์เอกได้ไม่มีอะไรเกินสวักขาธรรมนี้ไปเลยให้จงพากันเป็นที่แน่ใจในพระโอวาทนี้ที่สอนแล้วและให้กำจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาแทรกอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าอ่อนตัวไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านในการสั่งสมเพื่อประโยชน์ของตัวก็ได้แก่กิเลสนี่แหละจะเป็นอะไรไปทำเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะเป็นย่อมถูกกิเลสแทรกเข้าไปให้ขี้เกียจขี้คร้านต่อการบำเพ็ญเพื่อความดีทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าใจท่านจะเรามีเหมือนกันเป็นเหมือนกันไม่ต้องถามก็ได้อันนี้ก็เพราะเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องของธรรมพาให้อ่อนแอพาให้ทอดแท้เหลวไหลนะเรื่องของกิเลสนั้นแหละที่เข้าแทรกเข้าสิงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตอนที่เราจะรู้ก็คือการบำเพ็ญตนไปโดยลำดับลำดาสติก็ตั้งเข้าไปอย่าลดละท้อถอยจิตเมื่อได้รับการบำรุงการรักษาอยู่เสมอจะค่อยปลอดภัยไร้กังวลค่อยสงบตัวเข้าไปเรื่อยๆและแสดงผลคือความสุขเย็นใจขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมนี่ต่อจากนั้นก็ค่อยก้าวไปโดยลำดับลำดาความขี้เกียจขี้คร้านที่เคยบีบบังคับเราในการประกอบความดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลานั้นจะค่อยจางไปจางไปจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยและทำให้เราทราบได้อย่างชัดเจนว่าความขี้เกียจขี้คร้านเหล่านี้ล้วนเป็นกิเลสทั้งนั้นนั่นเมื่อถึงขั้นธรรมมีกำลังถึงขั้นธรรมเป็นตัวของตัวแล้วกิเลสย่อมเข้าแทรกเข้าสิงไม่ได้กิเลสมีตั้งแต่วันจะหมดจะสิ้นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยความขี้เกียจมาจากไหนจริงไม่มีการปฏิบัติธรรมต้องทำความรู้สึกให้ผิดแปลกจากความรู้สึกที่เคยเป็นโลกมานานเมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นพระและการปฏิบัติแล้วให้พยายามเปลี่ยนความรู้สึกที่เคยชินมาในทางโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆก้าวเข้าสู่ธรรมอันเป็นเรื่องของธรรมที่จะทำเราให้ดีให้มีกำลังวังชามากขึ้นโดยลำดับอย่าให้อ่อนแอลงไปโดยลำดับใช้ไม่ได้เลยผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราก็เห็นแล้วประจักษ์แต่ก่อนก็รู้สึกว่าเป็นที่อบอุ่นคิดไปทางในมุมใดก็มีครูมีอาจารย์เป็นล่มโพล่มใสเข้าไปกราบไหว้บูชาท่านเท่านั้นยังไม่ได้ถามอัตถามธรรมก็เย็นแล้วเพราะท่านเป็นผู้ทรงไว้แล้วความเย็นด้วยความเย็นอันประเสริฐแล้วเวลานี้เป็นอย่างไรลดล่วงไปลดล่วงไปผู้ที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบหน่อต่อแขนงกันไปในความดีในความเลิศความประเสริฐทั้งหลายด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักจะล่วงโรยไปล่วงโรยไปก่อนครูบาอาจารย์ล่วงโรยไปเป็นไหนเมื่อเป็นฉะนั้นความหวังจะอยู่ที่ไหนจะลงจุดใดหาความลงที่ลงไม่ได้หวังเฉยแล้วครูบาอาจารย์ก็ล่วงไปล่วงไปดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอท่านที่เรากล่าวถึงนั้นเรากล่าวด้วยความแน่ใจไม่สงสัยท่านเลยเพราะเคยสนทนาอัตธรรมกับท่านจนเต็มหัวใจแล้วหาที่จะจืดจางไปอีกแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยความเชื่อมั่นในความจริงทั้งหลายของท่านจึงสามารถพูดออกมาอย่างไม่อายใครทั้งนั้นกิเลสมันไม่เห็นอายเวลามันจะเย่อหยิ่งจองหองเหยียบย่ำเหยียบย่ำทำลายธรรมมันไม่เห็นละอายเราพูดเพื่อจะเหยียบย่ำทำลายกิเลสทำไมเราจะอายพูดเพื่อเป็นกำลังใจพูดเพื่อให้ความหวังในการดำเนินของเราว่าสิ่งที่จะสนองความหวังนั้นมีอยู่เช่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้ให้ความหวังแก่เราเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่อากัปกิริยาท่านแสดงออกมาในแง่ใดมุมใดล้วนแล้วแต่เป็นความหวังให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นเวลานี้ก็ล่วงไปล่วงไปจน แทบจะไม่มีแล้วนะเวลานี้พี่นาแล้วที่เดินตามหลังนี้มักจะแทรกจะแซงทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางถือว่าอันนั้นเลิศอันนี้ประเสริฐนอกเหนือทำไปเสียแล้วไปยังไงเลิศนั้นมันเลิศของกิเลสเสกสรรปั้นยอเลิศกับเลวมันไปด้วยกันไม่ใช่เลิศกับเลอกับประเสริฐเหมือนธรรมท่านพาเป็นเรื่องกิเลสหลอกเป็นอย่างนั้นน่ะดูเอาเรามีตาเรามีหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสสัมพันธ์กับโลกอยู่นี่ตลอดมาตั้งแต่วันเกิดทำไมเราจะพอยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องเตือนใจไม่ได้ทำไมจะมีแต่ความลุ่มหลงด้วยอำนาจของกิเลสมันฉุดลากไปซะโดยถ่ายเดียวจนหาเวลารู้ตัวไม่ได้เลยนี้มันไม่เกินไปแล้วหรือนักบวชนักปฏิบัติเราว่าตาเป็นยังไงหูเป็นยังไงจมูกลิ้นกายใจเป็นยังไงถึงไม่เล็ดลอดออกมาสู่แง่อาจจะทำบ้างนอกจากไหลไปตามกิเลสทั้งวันทั้งคืนแค่อย่างเดียวมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับเรานี่เราสร้างความหวังอะไรไว้ให้เราเวลานี้เราดูที่จิตใจนั่นแหละเป็นผู้สร้างอยู่เวลานี้มันสร้างความเสกสรรปั้นยอขึ้นมาอันนั้นดีอันนี้ดีอะไรดีหมดแล้วสุดท้ายมันก็จมไปพังลงไปพังไปเห็นไหมโลกไหนโลกพังนอกจากสามโลกธาตุนี้ไม่มีโลกใดพังทำไม่พังนิพพานพังไหมเคยเห็นไหมนั่นแหละเอามาเทียบกันสินิพพานคือวิวัตตะไม่หมุนจะอะไรมาเวียนจะอะไรมาเกิดมาตายนี่มันโลกหมุนโลกเวียนโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะไม่ให้มันเป็นมันเป็นมาตั้งกับตั้งกันมันกี่กับกี่กันแล้วทำไมการหลงมันจึงไม่มีวันอิ่มพอสำหรับพวกเรามันเป็นเพราะเหตุไรวินิจฉัยบ้างสิจิตดวงนี้ทำเป็นเครื่องวินิจฉัยมีอยู่ทำไมไม่เอาไปวินิจฉัยเครื่องแก้กันมีอยู่ที่มืดมีที่เครื่องสว่างมันมีแก้กันอยู่ทำไมไม่เปิดความสว่างขึ้นมาให้เห็นสติปัญญามีไว้ทำไมหุงต้มแกงกินก็ไม่ได้เอามาใช้สำหรับแก้กิเลสเนี่ยผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์ต้องเป็นผู้พินิจพิจารณาใคร่ควรกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาไม่จืดจางนี้เลยให้ได้เห็นชัดเจนตามความเป็นจริงของมันบ้างดีกว่าที่มันจะหลอกไปซะตลอดเวลาหาความรู้สึกตัวไม่ได้แล้วยังจะเป็นไปอีกอย่าว่าเป็นมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้เลยขณะนี้ต่อไปอีกก็ยังจะต้องเป็นไปอีกถ้าเราไม่สร้างสติปัญญาอันเป็นเรื่องของธรรมขึ้นเพื่อแก้เพื่อทดสอบเพื่อพิสูจน์กันให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วจะหาทางปลดเรื่องตนไม่ได้ตายก็ตายอยู่อย่างนั้นเกิดก็เกิดอยู่อย่างนั้นโลกอันนี้ว่างจากความเกิดตายที่ไหนมีเต็มไปด้วยความเกิดตายความเกิดตายความทุกข์มันอยู่ในฉากเดียวกันทำไมเราจึงได้ตื่นมันเอานัดเอาหนาเรื่องเกิดตายเป็นของดีแล้วหรือก่อนที่จะเกิดเล็ดลอดออกมาจากช่องแคบเป็นยังไงบางรายตายอยู่ในท้องแม่ก็มีบางรายตายอยู่ในช่องคลอดก็มีบางรายตกลงมาแล้วออกมาแล้วตายก็มีมันสุขแล้วหรืออย่างนั้นนี่ความเกิดผลของความเกิดเห็นไหมพระพุทธเจ้าว่าความเกิดมันเป็นทุกข์นั่นเห็นไหมพวกเราเราเกิดมาด้วยกันทุกคนทำไมไม่เห็นพระพุทธเจ้าทำไมเห็นพิจารณาสิต่างกันอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้ากับเราถ้าเราจะนำธรรมพุทธเจ้ามาวินิจฉัยไข้ควรสิ่งเหล่านี้ตามที่พระองค์ทรงวินิจฉัยและรู้มาแล้วทำไมจะไม่รู้ทำเป็นอันเดียวกันของจริงเป็นอันเดียวกันควรจะรู้จะเห็นอย่างเดียวกันทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นได้ล่ะเมื่อนำมาใช้นี่ นี่เราความเกิดตายมันมีเท่านี้แหละมันมีวิเศษวิโสอะไรอีกนอกจากความคาดความเดาความฟุ้งเฟ้อเหิมของใจด้วยอำนาจของกิเลสหลอกไปเท่านั้นว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะดีแล้วสุดท้ายก็พังไปด้วยกันมีใครสมหวังบ้างในโลกนี้เห็นไหมผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้ได้พอที่จะหาทางหลบหลีกปลีกตัวออกให้พ้นจากความเป็นกงจักรนี้แล้วก็เป็นวิวัตจักรได้ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยคือผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นแล้วเอามาพิจารณาแล้วก่อนจะตายเป็นยังไงแล้วเวลายังเป็นอยู่นี้เป็นยังไงได้บำบัดรักษากันอยู่ตลอดอิริยาบถไม่ใช่หรืออิริยาบถทั้ง4เพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อบรรเทาความทุกข์ที่มันเต็มอยู่ในธาตุในขันธ์นี้ให้พอเบาบางไปบ้างพอบรรเทาพออยู่ได้ทรงไปได้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นอิริยาบถการยืนการเดินการนั่งการนอนมันวิเศษวิโสอะไรมันเพื่อบำบัดธาตุขันธ์ให้พอเป็นไปได้เท่านั้นนั่นก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งแล้วถึงเวลาจะ จะเป็นจะตาเป็นไงแม้แต่ไม่ตายมันเจ็บปวดแสบร้อนที่ตรงไหนเขาไม่ใช่ภูเขาทั้งลูกมันเป็นอยู่ในธาตุในขันธ์ของเราทำไมจะไม่เห็นเรื่องกองทุกข์ที่มีอยู่ในนี้เนี่ยนี่มันน่าพิจารณาจริงๆทำไมไม่พิจารณาปัญญาไปไว้ที่ไหนสิ่งเหล่านี้มันกระเทือนหัวใจหัวใจเป็นดวงที่รู้เมื่อหัวใจมีปัญญาทำไมจะไม่แยบแยบออกมาให้รู้ตามหลักความจริงที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเราซึ่งถูกสัมผัสอยู่ตลอดเนี่ยมันควรจะรู้ได้แล้วในเวลาจะตายเป็นยังไงอีกเราพิจารณาสิบางรายไม่มีสติสตังเลยทิ้งขว้างตัวเองกลิ้งเกือกไปทิ้งเนื้อทิ้งตัวไม่มีสติสตังเลยนี่แสดงว่าหมดแล้วสติก็เหมือนไส้เดือนตัวหนึ่งที่มันคืบคลานไปตามพื้นที่ที่ร้อนๆเท่านั้นคืบคลานไปไหนก็มีแต่ความร้อนมีเหมือนกับฟืนกับไฟเพราะดินมันถูกแดดแผดเผามันร้อนแล้วจะเดือนเมื่อเสือคลานไปไม่ได้นานสุดท้ายก็ตายนั่นเป็นยังไงพิจารณาดิเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ของเรานี้มันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงวาระที่มันจะไปแล้วจะเป็นไปแล้วยังไงมันก็แบบเสือนั่นแหละเสือคลานไปอย่างนั้นแล้วคำที่ว่าสติไม่มีนี่สิมันสำคัญสติเป็นของมีได้ฟังสิสติไม่มีได้อย่างไรเมื่อทำให้มีสั่งสมให้มีบำรุงให้มีได้ปัญญามีได้พระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกแท้ๆเป็นผู้สั่งสอนไว้ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดรับหูรับตามาสอนโลกศาสดาองค์เอกสว่างจ้ารอบทิศรอบด้านรอบจักรเขตขอบเขตจักรวาลทั้ง3ภพไม่มีใครเกินศาสดานั่นแหละความสว่างเป็นผู้มาสอนโลกเป็นผู้มาสอนความจริงเหล่านี้ให้พวกเราทั้งหลายฟังทำไมเรามันจึงไม่ถึงใจของพวกเราถูกที่เด็กปิดกั้นเราเสียตลอดเวลานั่นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ตายไม่มีกุศลาสิกุศลาแปลว่าอะไรแปลว่าความฉลาดหาความฉลาดไม่มีแล้วมันจะไปที่ไหนถ้ามันไม่จมจะไปที่ไหนกันนี่ก็ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพิสูจน์กันได้ระหว่างแห่งความเผลอกับระหว่างแห่งความมีสติผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบได้ยังไม่ถึงไหนเนี่ยเมื่อปฏิบัติสติสมาธิปัญญาเข้าให้ประชิดติดกับตัวเองแล้วย่อมจะทราบความเคลื่อนไหวของธาตุของขันธ์มันแปรไปอะไรบ้างเจ็บท้องปวดศีรษะตามเนื้อตามตัวมันเจ็บตรงไหนทราบมันหมดแต่ก็ทราบตามจุดของมันเท่านั้นไม่ได้มีความกระทบกระเทือนมาถึงจิตใจเลยเพราะใจรอบตัวใจรู้รอบหมดย่อมเป็นอย่างนั้นสติไม่ต้องบอกรู้กันอยู่ในหลักธรรมชาตินี่เมื่อถึงขั้นรู้แล้วเมื่อได้อบรมให้เป็นไปย่อมเป็นเช่นนี้ไม่สงสัยเราให้เห็นกับตัวของเรานี่เราอย่าไปคอยทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอุบายวิธีการที่ให้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกอย่างก็ทรงสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมบกพร่องที่ตรงไหนนอกจากมันบกพร่องในตัวของเราเองซึ่งเป็นตัวหาผามกิเลสตัวเป็นข้าศึกต่อธรรมนี้อยู่เต็มหัวใจเต็มตัวของเรานี้เท่านั้นมันจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นอันใดที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตัวเรื่องความเกิดความตายมันแสดงที่ไหนแสดงที่ธาตุที่ขันนี้ถ้าจิตลุ่มหลงก็แสดงในจิตด้วยกระเทือนเข้าในจิตด้วยจิตย่อมได้รับความเดือดร้อนยิ่งกว่าธาตุขันแสดงนี้อีกถ้าจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนถ้าเราได้รับการอบรมสติปัญญาให้เป็นเครื่องรักษาตนแล้วเราจะทราบได้ชัดเจนว่าขันอันนั้นแสดงอาการวิกลวิการอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นใจเราไม่วิการนั่นแสดงวิปริตผิดตั้งความเป็นธรรมปกติไปอย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่ได้แสดงผิดปกติใจคือผู้รู้ด้วยความมีสติจากนั้นก็ความมีสติในหลักธรรมชาติเอาจะแสดงไปท่าใดในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์รู้หมดรอบหมดโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเหมือนอย่างที่แต่ก่อนที่เคยตะเกียกตะกายกันเลยนี่ถึงขั้นธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระอรหันต์ท่านตายจึงไม่มีปัญหาอะไรเลยที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องขึ้นชื่อว่าสมมติธาตุขันธ์นี่ไม่เป็นสมมุติเป็นอะไรไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวสมมุติทั้งมวลจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่สมมุติจะไปทำลายกันได้อย่างไรไปทำให้จิตใจหวั่นไหววุ่นวายได้อย่างไรเมื่อจิตก็เป็นหลักธรรมชาติของวิมุตติจิตแล้วธาตุขันธ์ก็เป็นหลักธรรมชาติของเขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่นี้แล้วมันหลงกันที่ตรงไหนยึดกันที่ตรงไหนรูปก็กองกระดูกดินน้ำลมไฟมันอยู่ในนี่หลงมันอะไรดินน้ำลมไฟเต็มไปด้วยแผ่นดินเป็นไปด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟในโลกอันนี้บกพร่องที่ตรงไหนพอที่จะไปหลงใน
1: ร่างกายที่เท่ากำปั้นนี่เท่านั้นอยู่ในนี้แบกมันอะไรนี่ถ้าสติปัญญาทันต้องทันอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยไม่ถามถามพระพุทธเจ้าถามท่านทำไมท่านแสดงไว้เรียบร้อยแล้วขอให้ดำเนินก้าวไปตามที่ท่านสอนไว้นี้และรู้ตามนั้นแล้วไม่สงสัยพระพุทธเจ้านิพพานแบบไหนไม่สงสัยพระสาวกท่านนิพพานแบบไหนเอาอะไรมาสงสัยเมื่อเจ้าของไม่สงสัยเจ้าของแล้วเจ้าของรู้เต็มหัวใจแล้วเอาอะไรมาสงสัยนี่แหละเครื่องยืนยันอันนี้เองมันเป็นเครื่องกระเทือนโลกกระเทือนหมดบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีจำนวนมากแล้วกระเทือนไปหมดเพราะความจริงอันนี้ไม่มีประมาณนี่แหละที่เรียกว่าได้ชัยชนะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายท่านไม่มีปัญหาอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องของสมมุติท่านทราบไว้ก่อนหมดนอกจากทราบแล้วยังถอนอุปทานโดยสิ้นเชิงไม่มีเลยเหลือเป็นแต่เพียงว่าครองท่าครองขันรับความผิดชอบกันอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากนั้นเลยแล้วจะให้ท่านหลงอะไรนี่ระหว่างพระอรหันต์กับปุถุชนเรากับผู้ที่ไม่รับการรวมเลยมันผิดกันราวฟ้ากับดินผิดกันถึงขนาดนั้นนะความรู้ของเราที่เต็มไปด้วยกิเลสเราอยากเข้าใจว่ามันฉลาดความรู้ที่พ้นจากกิเลสแล้วว่าฉลาดไม่ฉลาดไม่ได้อยู่ในจุดนี้นอกเหนือไปหมดแล้วเพียงธาตุขันธ์ทำไมจะไม่รอบเมื่อนอกเหนือไปหมดแล้วนั่นนั่นท่านไม่ทุกข์นะอากัปกิริยาเหล่านี้แสดงเท่าไหร่ท่านก็รู้ท่านก็รู้เมื่อครองกันได้ท่านก็ครองไปเมื่อครองไม่ได้ก็ปล่อยลงตามความจริงของมันหมดปัญหาความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าปรินิพพานแล้วนั่นดังพระอนุทะพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเวลาเข้าเสด็จเข้าฌานใดฌานใดพระอนุทะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องปรจิตวิชารู้จิตของคนอื่นแม้พระจิตขององค์ศาสดาก็ไม่พ้นที่พระอนุทะจะทราบได้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นเสด็จเข้าฌานใดฌานใดจนกระทั่งออกจากสมมุติขันธ์อันนี้โดยประการทั้งปวงฌานก็เป็นสมมุติออกจากสมมุติเหล่านี้แล้วไม่มีคำที่จะพูดเพราะสมมุติไม่มีในจิตดวงนั้นผ่านนั้นพูดได้ยังปรินิพพานแล้วนั่นนั่นล่ะคือหมดปัญหาหมดความทุกข์ความเยื่อใยความรับผิดชอบเสียทุกแง่ทุกมุมไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องพอที่จะรับผิดชอบอีกเลยขึ้นที่ว่าสมมุตินั่นท่านเรียกว่านิพพานไม่ใช่ความล่มจมแห่งการนิพพานไม่ใช่การสูญสิ้นแห่งการนิพพานไม่ใช่การหมดหวังแห่งการนิพพานสมบูรณ์เต็มที่แล้วทุกอย่างคือนิพพานไม่มีอะไรบกพร่องเลยคือนิพพานไม่มีเข้าไปยุแย่ก่อกวนคือนิพพานนั่นเมื่อมีขันธ์ยังได้ยินได้ฟังยังได้รับทราบเมื่อขันสลัดออกไปหมดแล้วรับทราบกับอะไรอันขึ้นชื่อว่าเรื่องที่จะกังวลให้กังวลวุ่นวายให้รับผิดชอบไม่มีแล้วนั่นน่ะท่านว่าสมบูรณ์เต็มที่คือนิพพานเอาให้เห็นสินักปฏิบัติเมื่อเห็นแล้วจะถามใครแล้วกราบเองกราบพระพุทธเจ้าวิเศษขนาดไหนกราบเองเมื่อยอมรับธรรมชาติอันภายในจิตใจที่ว่าบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหากกราบเองลงถึงเองเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะหลักธรรมชาติอันนี้เหนือสิ่งใดแล้วพระพุทธเจ้าผู้สอนก็เหนือแล้วแล้วจะไปมอบการถวายตัวต่อสิ่งใดนอกจากต่อองค์ศาสดาผู้พาให้หลุดพ้นเท่านั้นนั่นนี่แหละเรื่องความหลุดพ้นจากความเกิดตายเป็นยังเป็นยังไงร่มจมใหม่พิจารณาสิอันเรื่องตะเกียกตะกายอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเหมือนถูกไฟเผาตลอดเวลานี้มันดีแล้วเหรอมันทุกข์อะไรบ้างทุกวันนี่ไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เหรอสัมผัสสัมพันธ์การคาดการหมายยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่สิ่งก่อควรสิ่งก่อควรนี่หรือพาคนได้รับความสุขความสบายทุกวันนี้นอกจากพายเป็นปืนไฟเผาลนตลอดเวลาเหมือนกับฟุตบอลกิ้งโน้นกิ้งนี่อยู่เท่านั้นมีอะไรเราหาดูสิถ้าว่าทำมุ่ยเจ้าเป็นโมฆะเอาให้เห็นสิว่าเป็นยังไงอะไรเป็นโมฆะแท้สิ่งเหล่านี้เราตะเกียกตะกายวุ่นวายกับมันเท่าไหร่แล้วได้อะไรกับมันนี่มันเป็นยังไงอันนี้อ่ะมันเป็นโมฆะไหมใครก็ตะเกียกตะกายแทบเป็นแทบตายไม่มีวันอิ่มวันพอจนกระทั่งจะหมดลมหายใจแล้วยังตะเกียกตะกายอยู่ทั้งๆที่มันก็ไม่ได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนเลยนอกจากความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นภายในจิตใจเท่านั้น มันก็ยังตื่นลมตื่นร่างไปหัวใจมนุษย์ที่เป็นไปด้วยกิเลสนี่เป็นอย่างนั้นนะฟังสิเรื่องของกิเลสเป็นยังไงมันพาคุณให้ดีให้ดีใหม่เราเอามาสอนเรานะการพูดเหล่านี้พูดเพื่อนำอุบายเหล่านี้เข้าไปสอนตนต่างหากนะไม่ได้สอนเพื่อดุเพื่อด่ามากกล่าวหรือเห็นค่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อยื่นอุบายให้เท่านั้นให้นำอุบายเหล่านี้เข้าไปพร่ำสอนตนเองให้มันเกิดความฉลาดขึ้นมาเมื่อทำเป็นความฉลาดขึ้นมาแล้วกิเลสมันฉลาดขนาดไหนมันก็ตามกันทำเมื่อทำไม่มีความฉลาดพอมันแล้วมันหลอกใต้วันยังค่ำคืนลุกกี้กับกี่กันไม่มีวันอิ่มพอไม่มีใครจะเบื่อหน่ายพอที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความเบื่อหน่ายนั่นเลยถ้าไม่ได้อัดทำเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาด้วยอัดด้วยทำนั่นแหละมีทางไอ้เบื่อหน่ายเฉยๆมันก็เพิ่มทุกข์เข้าไปอีกเพราะไม่ใช่เบื่อหน่ายด้วยทำเหนืออยากตายเสียตายเข้าไปมันวิเศษวิโสอะไรคนตายสัตว์ตายเต็มแผ่นดินอยู่ใครวิเศษวิโสจึงอยากตายกันนี่มันโง่ขนาดนั้นมนุษย์หรอกพี่นาเลยเอาให้เห็นชัดๆเจ้าของนี่เมื่อเห็นชัดประจักษ์ภายในจิตใจแล้วมันจะไม่มีอะไรสงสัยเลยภายในใจนี่ได้กล่าวถึงเรื่องพระอรหันต์ท่านนิพพานท่านตายเป็นยังไงตะกี้นี้นั่นแหละท่านเป็นอย่างนั้นผิดกับพวกเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ม่านท่านแสดงดังที่ได้เขียนไว้ในประวัติว่าพระอรหันต์ท่านนิพพานท่าต่างๆกันนะเรายอมรับเลยทั้งตัวเท่าหนูนี่ก็ตามยอมจริงๆบางองค์ยืนนิพพานฟังสิบางองค์นั่งนิพพานบางองค์นอนนิพพานบางองค์เดินนิพพานนั่นฟังสิท่านทำไมถึงทำได้คนทั้งโลกนี้ทำได้ไหมมีแต่ดิ้นดนกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาหาสติสตังค์ไม่ได้เท่านั้นเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นทีนี้เรื่องของธรรมล้วนใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นยังไงผิดกันไหมก็สิ่งเรื่องความตายมันก็เป็นเวทนาของมันอันหนึ่งในธาตุในขันธ์มันเหนือจิตดวงบริสุทธิ์นั้นได้ยังไงนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเหนือสิ่งเหล่านี้ท่านจึงทำได้ตามหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของท่านไม่มีใครที่จะไปเทียบไปเคียงไม่มีใครที่จะไปกล้าให้คะแนนตัดคะแนนท่านได้หรอกนอกจากจะหาบบาปหาบกรรมออกไปจึงไปกล้าตัดคะแนนลดคะแนนหรือให้คะแนนท่านด้วยความเข้าใจสำคัญผิดของตนหรือด้วยความสำคัญตนว่าฉลาดทั้งที่โง่จนจะตายไม่มีใครเกินกิเลสครอบหัวใจละพาคนให้โง่พาสัตว์ให้โง่ถ้ากิเลสออกหมดแล้วเอาอะไรมาโง่นี่ตรงนี้นะคงที่เทียบเทียงกันได้เอาพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่ก็พยายามแนะนำสั่งสอนเป็นห่วงเป็นยายหมู่เพื่อนไม่ได้เหมือนอยู่คนเดียวนะต้องคิดต้องหลายแง่หลายกระทงหมู่เพื่อนความเป็นอยู่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างก็ต้องได้คิดได้สอนได้แทรกได้พินิจพิจารณาไปหมดไม่อย่างนั้นไม่ได้การสอนหมู่สอนเพื่อนการรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนอะไรไม่ดีไม่งามก็ต้องเลยแนะนำสั่งสอนต้องได้ดูได้แล้วอยู่นั่นแหละแล้วทางด้านจิตใจเราเป็นยังไงก็ต้องได้อบรมสั่งสอนกันเพื่อให้รู้วิธีการดำเนินด้านที่เป็นอยู่นี่ประชุมแล้วก็ประชุมสอนอยู่อย่างนี้จะว่าไงการทำอย่างนี้มันเป็นความสุขเมื่อไหร่การอยู่ธรรมดาตามธาตุตามขันธ์ของตนนั้นมันพอดีแล้วกับแบกขันธ์อันนี้ถ้าเอาอะไรมาเพิ่มอีกมันก็หนักเข้าไปอีกการรับภาระด้วยการแนะนำสั่งสอนงานนั้นงานนี้นั่นเป็นการเพิ่มขึ้นแต่ก็ยอมรับเพราะความเห็นใจของหมู่ของเพื่อนไม่ว่าใจท่านใจเรามีความรู้สึกเหมือนกันก็ต้องเอานั้นมาเทียบมาเคียงแล้วถูไถกันไปนะขอให้ทุกท่านได้มีแก่จิตแก่ใจที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นผู้มีความเย็นใจไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจในโลกอันนี้ลงในจุดเดียวนี้เท่านั้นเป็นจุดที่สำคัญมากเย็นที่ตรงนี้ร้อนก็ร้อนที่ตรงนี้แหละกิเลสพาให้ร้อนเย็นก็เย็นที่ตรงนี้ทำพาให้เย็นเอาแก้กันลงไปให้มันเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนการปฏิบัติอย่าให้นอกเหนือไปจากแนวทางที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาคำว่าธรรมะพุทธเจ้าวินัยของพุทธเจ้าพาดำเนินมานั้นบางรายเราก็จะไม่เห็นเรื่องอัดเรื่องทำท่านสอนไว้อย่างไรบ้างแต่ครูบาอาจารย์พาดำเนินนั้นพอรู้พอเห็นกันบ้างให้ยึดอันนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดยิ่งกว่าท่านพาดำเนินมันจะเป็นความโง่หาที่ให้อภัยไม่ได้ตัวเองนั่นแหละจะให้อภัยตัวเองไม่ได้แล้วก็จมไปเพราะความสำคัญผิดทั้งตนนั่นแหละให้พากันพิจารณาเดี๋ยวนี้เบาบางลงมากแล้วปฏิปทาเครื่องดำเนินมันหักมีมองดูในตามันก็รู้มันทิ่มแทงตาฟังทั้งหูมันก็ทิ่มแทงหูอากับกิริยาที่แสดงออกมามันมีแต่เป็นค่าสิทธิ์ของธรรมในวงของผู้ปฏิบัติแล้วจะเอามรรคผลนิพพานมาจากอะไร สิ่งเหล่านี้เป็นความผิดพลาดอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมนี่ที่มันน่าวิตกอันหนึ่งขอให้พากันพิจารณาเอาให้เห็นภายในจิตใจของเราตัวผิดมันก็อยู่ที่ตรงนี้เอาแก้กันลงไปที่ตรงนี้แก้ไม่ได้พระเจ้าไม่สอนให้แก้ฝึกทรมานมาได้พระเจ้าไม่สอนให้ฝึกทรมานท่านผู้ที่หลุดพ้นไปแล้ววิเศษวิโสเหล่านั้นมีแต่ท่านผู้ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วทั้งนั้นได้ผลเป็นที่พอใจและพอพระทัยมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจึงได้มาสอนเราธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะโมฆะนอกจากคนผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นโมฆะสำหรับตัวเองเท่านั้นนั้นก็ช่วยไม่ได้จะทำไงว่าเราเวลานี้เราไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตามาเป็นโมฆะสำหรับเรานี่นะเราตั้งหน้าตั้งตามาเพื่อจะบรรจุธรรมเข้าสู่ใจให้เต็มหัวใจแล้วไปอย่างหายห่วงไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าใจที่ไปด้วยความหายห่วงนี่เป็นตัวสำคัญอันสำคัญอยู่ที่จุดนี้การปฏิบัติต้องให้เป็นผู้พร้อมเสมอเช่นเดียวกับเขาก้าวขึ้นสู่เวทีนี่สำคัญก้าวขึ้นสู่เวทีที่ต่อกรกันแล้วใครจะไปเผลอเลอไปเลื่อนเลอเผลอสติอยู่ได้ถูกนอกตายเลยนี่ก็เหมือนกันเราก้าวเข้าสู่เวทีมาพูดปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีมีสง่าราศีเป็นอย่างน้อย

สู้กันผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบและวิธีการที่จะหลีกหลบหลีกปีกตัวหรือหลบหมัดหลบเพลงต่อยของกิเลสก็เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพึงสั่งสมหรือรีบเร่งขวนขวายสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนตนให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปเพื่อทันกับคนยาวของกิเลสจนกระทั่งถึงเอากิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปเห็นประจักษ์ภายในจิตใจมีผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากนี่เราก็เป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่หรือนี่เป็นอะไรเราไม่ต้องกลัวเราจะไปคาดอดีตอนาคตเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายนะถ้าคาดมาเพื่อเป็นผลลบอย่าส่วนมากมักจะเป็นผลลบคาดไปทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นผลลบคาดอนาคตก็เป็นผลลบผลลบมาเป็นข้าศึกต่อตัวเราเองคือจิตใจนั่นแหละมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นด้วยวิธีต่างๆแล้วก็มาอัดอั้นตันใจตัวเราเองเป็นทุกข์ในตัวเราเองเพราะความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่จิตคิดขึ้นนี่สำคัญเพราะฉะนั้นจึงต้องระงับอนาคตยังไม่มาถึงอย่าไปยุ่งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านมาแล้วหนักเบาขนาดไหนผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้จิตเป็นยังไงเวลานี้มันคิดเรื่องหาเรื่องอะไรหาเรื่องอันใดมายุ่ยแย่ก่อกวนเราให้เกิดความทุกข์เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและเหมือนอย่างมันจะเป็นไปข้างหน้าอีกถ้าเราไม่รอบคอบในปัจจุบันนี้แล้วข้างหน้าตัวนี้แหละตัวที่จะไปก่อเหตุก่อเคราะห์กรรมมาทั้งหลายให้เราได้แบกได้หามอีกเราต้องพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์ของจิตนี่แหละชื่อว่าผู้ประกอบความภาคเพียรเมื่อถึงขั้นเพลินแล้วยังไงก็เพลินถึงขั้นต่อสู้ตะเกียบตะกายก็ต้องตะเกียบตะกายทุกก็ยอมรับว่าทุกข์เอาแต่ถึงเป็นถึงตายก็อ่ะตายด้วยความภาคเพียรเป็นอะไรตายตายอย่างอื่นโลกตายกันเกลื่อนหมดหาช่องว่างไม่ได้เลยว่าไม่มีป่าช้าของสัตว์แม้ที่สุดในร่างกายเรานี้ก็มีป่าช้าของสัตว์เต็มไปหมดภายในนี้ว่าไงเราจะไปอะไรกับตายเอาให้มันเห็นในสนามรบนี้ผู้ปฏิบัติต้องให้เป็นอย่างนั้นจริงให้จังให้เด็ดให้เดียวในอันใดที่เป็นผลบวกให้เด็ดเดียวอันใดที่เป็นผลลบอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวเกาะให้เชื่อศาสดาศาสนาทรงดำเนินมาแล้วสิ่งใดที่ควรกล้าให้กล้าสิ่งใดที่ควรกลัวอย่าหันให้กล้าตามครูกลัวตามครูแล้วจะเห็นสิ่งที่พึงหวังดังที่ครูสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมนี่แหละการแสดงธรรมเห็นว่าสมควรมีเพียงแค่นี้

ผมแล้วก็บรมสุขการปฏิบัติฝนลมเราที่ใจกำลังถูกกับเขาด้วยที่เดือดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทุกขณะจิตที่จิตถ้ามันมีสติมีแต่ไฟแต่เผาอยู่ตลอดเวลายังไม่เสร็จไม่หลับกันแล้วเราจะเสร็จหลับที่ไหนความทุกข์มันอยู่ที่ไหนอย่างพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์อยู่ในสถานที่ใดความสุขอยู่ในสถานที่ใดถ้าสายดินฟ้าอากาศอาหารการบริโภคก็เพียงพอประมาณเท่านั้นหลักใหญ่ต้องใจเป็นทุกข์ใจเป็นสุขเพราะฉะนั้นการสอนถึงสอนลงในหลักใหญ่ได้แก่ใจเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองแก้ไขดัดแปลงจิตใจให้เป็นไปเพื่อถูกทางแล้วความลบเย็นก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับท่านสอนโดยถูกต้องที่สุดหาที่แย้งไม่ได้เอาปฏิบัติไปจะค้างพระพุทธเจ้าได้ที่ตรงไหนต้องปฏิบัติอย่าเรียนเอาความจำมาถกมาเสียงมาลบลากันด้วยน้ำลายศาสนาพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาน้ำลายพยายามคือการศึกษาเรียนเพื่อปฏิบัติหนักจังเรียนรู้เรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะรู้วิธีการแล้วพยายามปฏิบัติตามเรียกว่าปฏิบัติการปฏิบัติได้ผลมากน้อยเรียกว่าปฏิเวทะค่อยรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดับตามหลักความจริงจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดในความจริงทั้งหลายท่านเรียกว่าสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้เราจะไม่ทราบว่าศาสนาให้ความร่มเย็นแก่โลกอยู่หรือไม่ทราบว่าศาสนาให้ความร่มเย็นแก่เราอยู่หรือเราจะไม่ยอมรับความร่มเย็นจากศาสนาเรายอมรับแต่ความรุ่มร้อนกับเรื่องที่เดือดมาเป็นเวลานานแล้วเราไม่เป็นหลักหรือเราคิดสิปัญญามีต้องคิดเรื่องนี้ผู้จะเอาตัวรอดต้องใช้ปัญญาคิดแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสังหลายคมไม่งั้นไม่ทันกรรมยาของที่เดือดพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนโง่สาวกทั้งหลายไม่ใช่เป็นคนโง่ฉลาดจอมปราบก็คือพระพุทธเจ้าลองลงมาก็คือภาษาโลกทั้งหลายเรายังเห็นว่าท่านโง่อยู่ใครที่พ้นจากทุกข์ไปได้ในบรรดา

สัตว์โลกในสามภพนี้นอนตายพร้อมกันอยู่ในทุกข์พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านผ่านพ้นไปได้ใครจะว่าใครฉลาดใครจะว่าใครโง่เอามาเทียบเทียมกันสิแล้วคำสอนนี้คืออุบายวิธีการต่างๆใครเยี่ยมอุบายวิธีสอนนี้ที่เรียกว่าเป็นมียานุกธรรมนำสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ก็เนื่องมาจากสวดคาถาธรรมที่กราบให้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่เปลี่ยนตามการตามดูการฐานที่อะไรๆทั้งนั้นเพราะกิเลสมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันเป็นกิเลสตายตัวความโลภ ก็ตายตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรความโกรธความหลงราคะตัณหามันเป็นของตายตัวและฝังอยู่ภายในจิตพระพุทธเจ้าสอนไปทางไหนจะได้เปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงอัตธรรมไปอย่างได้อย่างไรต้องแสดงหลักธรรมให้ถูกต้องแสดงธรรมให้ถูกต้องตามหลักความจริงนี้ใครจะเห็นโทษถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาซึ่งได้ศาสนามาเป็นเครื่องมือไตร่ตรองที่นี่พิจารณาตามเรื่องความเป็นโทษเป็นคุณซึ่งมีอยู่กับเราด้วยกันทุกคนเฉพาะอย่างนี้มีอยู่กับใจใจเป็นผู้ผิดวัฏจักรมันผิดความคิดความปรุงในแง่ต่างๆออกมากระทบอะไรไม่กระทบอะไรไม่สำคัญมันคิดมันปรุงของมันอย่างนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสคำว่ารูปมีกี่ประเภทเต็มแผ่นดินเสียงก็เหมือนกันแต่พ่ออย่างนี้เสียงที่เป็นไพมากก็คือเสียงมนุษย์อะเอาแค่ท่าแค่มนุษย์ก็พอในพระไตรปิฎกท่านพูดถึงเรื่องนักปฏิบัติย่นเข้าไปอีกรูปใดก็ตามไม่ได้เป็นภัยต่อนักบวชยิ่งกว่ารูปหญิงอันว่าอิทธิรูปังในพระไตรปิฎกเสียงใดก็ตามไม่มีเสียงที่จะเป็นพิษเป็นภัยเสียดแทงเข้าในพวกหัวใจยิ่งกว่าเสียงอิทธิสัตว์โดดนั้นกลิ่นรสความสัมผัสถูกต้องอยู่ในตัวรูปอันนี้ทั้งนั้นนี้เป็นภัยอันดับหนึ่งที่เดียวท่านนี่ท่านสอนในพระไตรปิฎกโยนสอนที่สุดทั้งหลายดูความที่สุดทั้งหลายเกิดทั้งหลายได้เห็นโทษนี่แล้วสิ่งที่ในโลกตายต่อกันเพราะอันนี้เป็นเครื่องล่อนะท่านว่าถ้าหมดอันนี้แล้วไม่กลับมาเช่นอย่างพระอนาคามีสำเร็จจากขั้นนี้แล้วถ้าไม่กลับมาเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับผลไม้ที่แต่ควรจะสุกโดยลำพังตนเองแล้วตัดมาโบมก็สุกไปเลยหรือไม่โบมก็สุกไปแม้ต้นไม้ต้นนั้นจะตายจากไปเสียในขณะที่ผลไม้นั้นต้นนั้นมันแก่แล้วมันควรจะสุกเป็นความเป็นเองไปแล้วมันก็สุกของมันได้นะพระญาติเรื่องพระนาคามีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เกิดคือเลื่อนไปเดิมดับค่อยแก่กล้าเดิมดับเป็นอัตโนมัติของจิตในขั้นนั้นเราอยู่ในโลกนี้เราก็ทราบในขันของเราก็ทราบจิตเมื่อถึงกล้าถึงขั้นอัตโนมัติแล้วจะไม่ถอยหลังมีแต่หมุนติ้วติ้วเป็นอัตโนมัติของตนเองเลยลำบากนี่ที่พระนาคาท่านนะครับกลับมาเพราะสิ่งทั้ง5นี้ที่กล่าวมาตะกี้นี้รูปเสียงรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์ก็กับอันนี้แหละกับ5อย่างนี้มาบวกเข้าเป็นธรรมารมณ์ก็เป็นอารมณ์ของสิ่งนี้ได้ผ่านกันไปแล้วได้ผ่านจากกันไปแล้วท่านจึงไม่มีเยื่อใยไม่ต้องกลับมาอีกแล้วนิพพานไปเลยทีเดียวผู้ได้เพียงระดับขั้นขึ้นดังสอบได้ในระดับสอบได้เป็น 50% ได้มีขั้นได้นี่หมายว่าขั้นนี้จะไม่กลับแล้วขั้นพระอนาคามีผู้ได้ 60% 70% 80% ก็แก่กล้าเดินแบบก็เวลาเปลี่ยนภูมิก็เปลี่ยนไปตามท่านอวิหาเป็นขั้นต่ำอาตปะอาตปาขั้นสูงขึ้นไปสุทัสสาเป็นขั้นที่3คือขั้นสีขั้นที่4อัปนิสถาออกจากนาคก้านาคก้าขึ้นจากอวิหาไปอัตตาคือรักษาคือสีแล้วก็อัปนิสถาแล้วนิพพานท่านเหล่านี้ไม่กลับมาเพราะมีอะไรเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจเราจะเห็นได้จากการปฏิบัติของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปจากจิตใจแล้วจะไม่มีสิ่งนี้มาดึงดูดจิตใจให้ล่มให้จมให้กดกลวงให้ทนทุกข์ทรมานเลยสิ่งที่ฝังจมสุดคือเพื่อนี่แหละทำวุ่นวายเกิดจิตใจก็มีการฝึกจิตเพื่อจะให้เห็นสิ่งนี้ก็มักยากที่สุดมันยากที่จิตนี้ยากมากต้องฝืนถ้ารู้ว่า
เป็นสาเหตุแห่งทุกข์แล้วต้องฝืนเหมือนหนามยอกบนฝาในฝาเท้าของเราเราถอนหนามออกไม่ได้เราเพราะเราเสียคนนั้นต้องยอมตายให้ท่าเปื่อยหมดไม่ยอมถอนหนามเพราะเจ็บความเห็นแก่เจ็บเท่านั้นไม่นึกถึงเหตุผลว่าหนามเมื่อหนามฝังจมอยู่นั้นมันจะทำอันตรายแก่ร่างกายไปได้มากน้อยเพียงไหนจะเกิดความเสียหายเพียงไหนไม่ได้คิดเหตุผลถึงขนาดนั้นผู้ที่คิดเหตุผลอย่างนั้นแล้วหนักเบาขนาดไหนต้องถอนออกให้ได้นั่นแหละที่มีเหตุผลมันต่างกันว่าเจ็บแล้วก็หยุดเสียเจ็บแล้วก็หยุดเสียผู้นั้นนะผู้จะได้เจ็บตลอดไปอันนี้ก็เหมือนกันการพุทธะโอหมจิตใจเทียบเทียงเหตุเทียงผลด้วยเราไม่ต้องไปคำนึงคำนวณว่าเราได้เคยเกิดมาหรือไม่เคยเกิดมาในชาติใดพบใดนี้เพิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวนี้เราจะไปคิดให้เสียเวลาเอาฟาดลงไปเรื่องข้อปฏิบัติมีมากน้อยอย่างไรพระเจ้าสอนเรื่องด้วยความจริงทุกอย่างเกิดพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องความเกิดเหตุสาเหตุให้เกิดคืออะไรพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วเราสงสัยที่ตรงไหนอวิชชาปัญญาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจัยวิญญาณวิญญาณปัจจัยนามรูปังเรื่อยไปเลยจนกระทั่งเป็นรูปเป็นนามขึ้นมามีข้ออวิชชาเป็นต้นเหตุท่านก็บอกอยู่แล้วแล้วพิจารณาลงไปอวิชชาอยู่ที่ตรงไหนมันเป็นคล้ายเกิดเสมออวิชชากับใจเป็นเพื่อนกันอย่างสนิทมิตรสหายอย่างแน่นแฟ้นทีเดียวไม่สามารถที่จะทราบได้อย่างง่ายๆเพราะจึงต้องถามเข้าไปหาองค์กษัตริย์คืออวิชชาซึ่งเป็นจอมไตรภพนั่นแหละได้แก่อวิชชาพิจารณาไปธาตุสามเข้าไปตั้งแต่การพิจารณาหนึ่งทำความสงบใจเวลาจะภาวนาให้ใจสงบเอาสงบให้ได้เราเป็นนักบวชเราเป็นนักปฏิบัติทำไมทำใจให้สงบไม่ได้มีอย่างเหรอมันจะพุ่งไปไหนพุ่งขนาดมันพุ่งขนาดไหนเครื่องมือสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามความอดทนฟาดกันลงไปพุ่งกันลงไปเราจะไปถอยเพราะพระพุทธเจ้าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะทำเหล่านี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าพละห้ากำลังห้าฉันท้าวิริยะจิตตะวิมังสานี่ฉันท้าพอใจที่แก้ที่จะถอดจะถอนวิริยะเพียรเสมอไม่ถอยจิตตะไม่จิตทางเหินไม่สติทางเหินจากหน้าที่การงานของตนวิมังสาทำอะไรอย่าให้ขาดปัญญาพิจารณาให้ควรเสมอนี่เดี๋ยวอิทธิบาทสิ่งที่สมตามความมุ่งหมายก็คืออิทธิบาทสิแต่เราไม่สามารถใครจะสามารถเราถอนทุกข์ไม่ได้ใครมาก่อนให้เราเราต้องคิดถึงเรื่องอัตตหิชโนนาโถซึ่งเป็นธรรมจริง 100%ด้วยความจริงสุดส่วนสุดท้ายเราต้องอัตถิโนนาโถการรู้ปฏิบัติครูอาจารย์พูดแนะนำสั่งสอนนะดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าตุมเฮจะสิจังอาตตังอาฆาตโนฐาระตาการประกอบความภาคเพียรเพื่อถอนตนให้พ้นจากทุกข์นั้นเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ที่บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้แก้ที่เหลือให้นะฟังเถอะเมื่อได้อุบายจากท่านแล้วก็นำอุบายนั้นเข้าไปช่วยตัวเองหนักก็หนักเบาก็เบาเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ต้องถอยชื่อว่านักรบไม่ใช่นักตบนักรบเป็นยังนักรบเป็นยังนี่อามิตรบตลบใช่ได้ยังไงหลบหน้ากิเลสมันจะหลบไปไหนกิเลสอยู่ที่หัวใจฟาดกันให้มันแหลกจะเป็นหลักหลบไปไหนก็ไม่พ้นกิเลสถ้าลงหลบแล้วต้องตายแล้วเพราะกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าสู้กิเลสแล้วกิเลสมีวันตายเราจะเอาแบบไหนมีอุบายวิธีแก้ไขตนเองคลิปแทนแต่ให้ทันกับเหตุการณ์ด้วยยิ่งเวลามันจนกรอบจนมุมมันฉลาดเองเพราะมันหาทางออกของคนเราอยู่เฉยๆมันก็มีแต่กินแล้วนอนก้อนแล้วมีอยู่นั้นมันไม่ประโยชน์สติปัญญาไม่เกิดรำจนกรอบจนมุมมันเกิดหาอุบายคลิปแทนแก้ไขอยู่สองที่เรียกว่าปัญญาต้มแกงกินไม่ได้นอกจากจะมาใช้มันเป็นสิ่งที่ควรแก่ตนแก่ฐานะของตนเท่านั้นเองปัญญามีฐานะทางพิจารณาสอบสอบมองดูเหตุผลดีชั่วไม่ควรจะกดเครื่องแก้ไขด้วยวิธีหรือด้วยอาการดับนี่คือเรื่องของปัญญาสติเป็นผู้ควบคุมงานให้ทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอในการประกอบความภาคเพียรมันไม่มีอะไรจะสงสัยเรื่องเกิดเรื่องตายออกจากภพนี้จะก่อไปภพหน้าอวิชชาพาให้ไปนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้เยียนเข้าให้ถึงเราจะรู้ว่าอวิชชาเป็นตัวปงจักรสำคัญถ้าไม่เห็นแล้วงมเงาอยู่นั่นแหละตัวเกิดมาก็เข้าใจว่าตายแล้วมันสูญไปไหนพูดเรื่องสูญด้วยความมืดดำกรรมตาต่าง
มืดบอดต่างหากไม่ใช่พูดด้วยความรู้ด้วยปัญญาด้วยพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมาพูดกับพระพุทธเจ้านั้นหาที่ค้านไม่ได้อวิชชาและตเวอเสสวิรานิอเสสวิรานิโรธาสร้างฆ่าราโยโกสร้างฆ่าโรธาวิญญาณานิโกเรื่อยพอวิชชาดับเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นนั้นดับไปนิโรโทโหติดับสนิทไม่มีเหลืออะไรเหลือต่างสุดท้ายท่านก็สรุปความว่าจะตายอายะสัจจานี้สุขังอายะสัจจังสมุทัยอายะสัจจังนิโรธอายะสัจจังนิโรธามีปฏิปทาอายะสัจจังนี่คืออายะสัจอวิชชาปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนเวลานี้อวิชชาปัญญาทั้งข้าราทั้งราปัญญาเนี่ยนะอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ดวงใจของเรานี่อยู่ที่ไหนนี่อายะสัจอยู่ที่ตรงนี้เรียกอายะสัจให้มันถึงได้เมื่อถึงแล้วก็รู้เรื่องพบเรื่องชาติจะไม่พ้นไปจากดวงจิตที่กลมกลืนกับวิชาพาให้เกิดให้ตายพบน้อยพบใหญ่อยู่นี่อยู่ไม่ถอยนี่ดูอย่างเด่นๆอยู่ภายในหัวใจนี่เวลาตัดขาดจากกันทางทลายก็ไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่จิตบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าถามทำไมความจริงเป็นอันเดียวกันเหมือนกันถามพันธมิตรยกตัวอย่างเช่นท่านนัทรัตน์ที่ขุดกำลังจะทูลถามพระเจ้าเกี่ยวเรื่องวิชาเนี่ยธรรมะขั้นสูงแล้วละเอียดพอแล้วพอไปขึ้นไปจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าถึงฝนตกพอดีไปถึงใต้หลวงพ่อพระกันตะกุดีก็ฝนตกก็พิจารณานั่นนี่เรื่องสังขารกับเรื่องน้ำที่กระทบกันตั้งเป็นฟองขึ้นมาและดับไปและดับไปดับไปมันไม่มีอะไรแล้วก็มาเทียบเรื่องความคิดความปรุงปรุงได้ปรุงดีก็ดับปรุงชั่วก็ดับปรุงเรื่องอะไรในดับดับเกิดขึ้นมาจากไหนอันใดเป็นสาเหตุที่พาให้ทั้งผักดันทั้งขันแบบนี้ให้คิดให้ตรงอยู่ไม่หยุดไม่ถอยค้นลงไปค้นไปก็เจอวิชาเลยพอเจอแล้วก็สรุปทับเดียวเท่านั้นอวิชาขาดกระเด็นเลยไม่ทูลถามพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเถรเลยสบายหายห่วงนะนั่นแหละความจริงเป็นอันเดียวกันถามพระเจ้าเขาจะได้อะไรมาไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้านะความจริงพระองค์สอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมสันทิฏฐิโกจะพึงเห็นเองปัจจังเวสบุญยุหิผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะพึงรู้โดยลำพังตนเองโดยเฉพาะผู้ปฏิบัตินั้นเท่านั้นนะก็บอกไว้แล้วไม่จำเป็นต้องมาถามมาถามพอดเพราะความจริงประกาศสอนไปแล้วทุกแง่ทุกมุมให้รู้ดังภาษาที่หลวงท่านพูดถ้าตาบอดหูหนวกก็หาว่าท่านตุ้มรุ่มหมิ่นเยียดหยามพระพุทธเจ้าว่าเราเชื่อความจริงเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าให้ยิ่งกว่าความจริงว่างนี่นะความจริงใดถ้าเรายังไม่ถึงจะก่อนความเชื่อนั้นก็ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้จะเชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างไรก็ตามความเชื่ออันนั้นก็เป็นความเชื่อคาดคะเนเดาออกยังไม่ถึงความจริงแล้วไม่จัดว่าเป็นความเชื่อจริงเต็มตัวว่าพระสงฆ์ก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ตามบอดผู้ทุกคนจะว่าไงพระสายบุตรว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับสั่งมาให้เข้าเฝ้าการรับสั่งพระเจ้ามีความหมายไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่เชื่อพระสารีบุตรแล้วทำไมจึงมาที่ศีลมีที่มานะกับเราอย่างนี้พระองค์ไม่มีอย่างนั้นอาศัยเหตุนี้เท่านั้นรับสั่งให้พระสารีบุตรเข้ามาเฝ้าแล้วทรงรับสั่งถามนายพระสารีบุตรได้ทราบว่าเธอไม่เชื่อเรายิงมาจริงพระเจ้าค่ะนะไม่เชื่อเราเพราะเหตุใดนะฟังที่พระพุทธเจ้าถามหาส่วนหนึ่งไม่เชื่อในเรื่องหลักธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วข้าพระองค์เชื่อด้วยเพียงการด้นเดาเท่านั้นยังไม่ถึงความจริงต่อเมื่อข้าพระองค์ได้ปฏิบัติเห็นตามความจริงแล้วเพราะข้าพระองค์เชื่อความจริงนี้อย่างเต็มใจการเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างเต็มใจเต็มหัวใจจิตใจเอาละนะถูกต้องแล้วสาธุธรรมสาคตสอนไว้เพื่ออย่างนั้นในธรรมขั้นละเอียดก็อย่างการเท่าทรงแสดงแต่การามชนคือแสดงยกการามสูตรขึ้นมาแสดงแต่การามชนอย่าเชื่อด้วยอย่าเชื่อสำหรับตำราอย่าเชื่อครูบาอาจารย์ที่ควรที่ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์อย่าเชื่อคนที่ถือว่าควรเชื่อได้แล้วก็อย่าเชื่อนั้นเชื่อนี่เชื่ออย่าเชื่อไปเลย
ให้เชื่อตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วให้มาเชื่อตัวเองก็หมายถึงธรรมบทนี้เองแต่ที่นี่ผู้ที่ฟังผู้ที่อ่านทั้งหลายไม่ได้คิดถึงธรรมบทนี้เพราะไม่เคยเห็นธรรมบทนี้ไม่เคยรู้ธรรมบทนี้ประจักษ์ใจเลยถามว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อตำราตำนานแล้วจะสอนโลกเรื่องยาทำไมวะแต่ตำรานี่ก็เป็นตำราที่ถูกต้องเรียกว่าสวดคาถาธรรมที่แต่ไม่ชอบแล้วจะลึกลงในความอิบราก็ดีสอนคนก็ดีก็สอนเพื่อให้เข้าถึงความจริงแล้วทำไมไม่เชื่อตำรานี่คิดแต่นั่นเสียนั่นหมายที่ว่าไม่เชื่อตำราก็หมายถึงทำขั้นนี้ต่างหากไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อในธรรมท่านนี้ให้เชื่อตัวเองด้วยความรู้ความเห็นตนเองนั้นจึงเป็นที่ไว้ใจตัวเองได้อย่างสมบูรณ์พระพุทธเจ้าทรงรับรองได้เราเพราะเรารับรองเราแล้วด้วยความสมบูรณ์บริสุทธิ์เต็มที่นั่นเอาตรงนี้ต่างหากเมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วต้องตัวเองต้องเชื่อตัวเองนั่นเรียกว่าปัจจตังเวหรือสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองเชื่อตนเองได้เป็นอันดับหนึ่งเชื่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นแนวทางที่จะเข้ามาทำถึงทำขั้นนี้นั้นเป็นอันดับสองเมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วอันนี้เป็นอันดับหนึ่งนี่แหละที่แสดงในกาลามสูตรแก่กาลามชนพระองค์ทรงหมายที่นี้เราจะเห็นได้เวลากาลามชนฟังเทศน์สำเร็จมรรคผลนิพพานตั้งหน้ามาแต่สองก็เพราะเขาต้องควรจะทำขั้นนี้ผู้เรียกจึงทรงสอนอย่างนี้เขาจะสอนแบบกลุ่มแบบชาวคนตาสีตาสาวรู้อะไรไม่มีอุปนิสัยพอที่จะรู้แจ้งเห็นจริงกับธรรมที่พระองค์สอนในขั้นนี้แต่พระองค์สอนแบบต้นดังนั้นเป็นไปไม่ได้เราดูผลที่พระองค์สอนที่พวกกาลามชนทั้งหลายนั้นได้สำเร็จมรรคผลนิพพานมากน้อยเพียงไหนมันก็เหมาะสมกับธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนอย่างนี้มีความเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่สั่งสอนแล้วลงทำลงไปให้มันเห็นความจริงในตัวเองเมื่อเห็นความจริงในตัวเองอันใดแล้วมันจะปล่อยหมดกังวลหมดกังวลไปอย่าลืมว่ากิเลสเป็นภัยต่อเราอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถทุกอาการของความเคลื่อนไหวของจิตที่คิดออกมาเพื่อสิ่งใดส่วนมากถ้ามีสติจะมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำงานทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนและทุกขณะจิตถ้ามีสติปัญญาห้ามหันกันอยู่ตลอดเวลาแล้วนั่นแหละทำงานแล้วไม่ใช่กิเลสทำงานทำงานเพื่อมรรคเพื่อผลและถอดถอนกันหน้าโดยลำดับจนกระทั่งถอดถอนหน้าโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเอาให้จริงจังนักปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแอไม่ใช่เรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่เป็นตัวอย่างของโลกทั้งความภาคเพียรทั้งความอดทนทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งเป็นความเป็นนักต่อสู้ไม่ใช่นักล่าถอยเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตแม้ไม่เห็นองค์พระศาสดาก็ตามธรรมานธรรมปฏิปโนโหติผู้ใดปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำก็ชื่อว่าผู้นั้นบูชาราษฎร์โคตรด้วยการปฏิบัติและเป็นผู้เดินตามราษฎร์โคตรไม่จำเป็นจะต้องราษฎร์โคตรพาเดินมาเดินก่อนเดินหลังไม่สำคัญจนพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วไม่มีความสำคัญอะไรกับความนานไม่นานเป็นการเวลาซึ่งเป็นอันต่างการปฏิบัติตามหลักแห่งมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นธรรมถึงกลางเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทให้ถูกต้องเหมาะสมนี่แหละเป็นการตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยลำดับจนกระทั่งถึงมุตต์หลุดพ้นตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้ทันท่วงทีให้สิ้นกิเลสเมื่อไหร่ก็คู่นั้นแหละได้เข้าพระพุทธเจ้าเต็มองค์เห็นตถาคตเต็มองค์ดังธรรมท่านว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็หมายถึงสัจธรรมนี่เริ่มเห็นในเบื้องต้นตั้งแต่สมาธิไปจะเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าแล้วสมาธิขั้นหนักลงไปก็เริ่มเห็นชัดขึ้นปัญญาก็ดำเนินทางปัญญาก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเขาเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งปัญญาเต็มภูมิถอดถอนกิเลสออกหมดโดยสิ้นเชิงเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์พระพุทธเจ้าไม่ใช่รูปร่างอันนี้เป็นเรือนร่างของพุทธะของพระพุทธเจ้าอันแท้จริงต่างหากซึ่งเหมือนกับพวกเราธาตุ4ขันธ์5องค์พุทธะแท้คือความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระองค์นั่นละที่ว่าเห็นตถาคตเห็นที่ตรงนั้นไม่ใช่เห็นที่ตรงไหนพอนะไม่ยุ่งละพอไม่ยุ่งเท่านั้นมันก็เป็นอะไรมันก็ตั้งหน้าทำงานเป็นอีกเนี่ยพอเผลอก็เป็นอีก
ผลอเริ่มไปยุ่งอย่างนี้ขยับอีกเป็นบ้าเขาอีกจะให้เป็นน้ำอีกให้เป็นน้ำอีกเรื่องจิตจะไปยุ่งนู่นเสียไม่เข้าทำงานตามหลักความจริงมันก็ไม่ได้เรื่องนะเวลาออกปฏิบัติทางนี้จะไม่เอาอะไรมีหนังสือปฏิโมกข์เล็กๆปฏิโมกข์พกหนังสือพกเหมือนปฏิทินพกติดย่ำอันเดียวเท่านั้นนี่จะเอากันละที่นี่ติดดวงนี้เอาให้ได้เราเห็นมาสามผมแล้วนี่เล่นใหญ่ทั้งวันทั้งคืนจะดีไม่มีงานอะไรมายุ่งเหยิงตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติมาเป็นเวลา9ปีเต็มๆนี่เรียกว่าตะลุมบอลกันเลยเชียวไม่มีงานอะไรมายุ่งเราได้มีแต่หน้าที่ภาวนาอย่างเดียวมันจะอยู่กับวัดที่ไหนที่ท่านก่อสร้างเพราะเราไม่ชอบมันขาดงานของเราประกอบกับนิสัยเราเป็นอย่างนั้นถ้าทำอะไรทำอย่างนั้นจริงๆพอปล่อยก็ปล่อยจริงๆปฏิบัติมันก็ไม่นานนะงานเดือนฝ่านั้นได้หลักสิบเลยเนี่ยก็ได้บ้างเสียบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเยอะๆต่อกันได้ทุกคืนได้ทุกวันทุกเวลาจนแน่วแน่จิตแน่นปังเป็นสมาธิแล้วก็รักษาไม่ได้รักษาไม่เป็นต้องรู้วิธีรักษาเผลอตัวมาทำกดหลังหนึ่งพอทำกดจะไม่เสร็จจิตเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเพ่นเลยพอทำกดเสร็จถึงขนาดนั้นมันเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือในตัวเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟร้อนไม่มีใครที่จะร้อนยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติซึ่งเคยได้ผลมาแล้วแต่เสื่อมไปเทียบแล้วเหมือนกับคนที่มีเงินเป็นจำนวนล้านล้านแต่ได้ล่มจมเสียด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแม้เงินอยู่ในธนาคารที่ฝากเอาไว้หรืออยู่ในบ้านในเรือนมีเป็นแสนๆก็ตามเงินเหล่านี้ไม่มีความหมายเลยโน่นมันจะมีความหมายอยู่กับเงินที่สูญหายแต่ได้โน่นนั่นละที่ทำให้คนนั้นเสียอกและใจจนแทบเป็นบ้าไปบ้างแต่จิตไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เคยมีสมาธิไม่เคยเป็นอะไรจิตตามภาษีภาษามันก็เหมือนกับชาวบ้านเขาที่ไม่มีเงินถึงหมื่นถึงแสนก็ตามเขาก็มีความสุขยิ่งกว่าคนที่มีเงินเป็นล้านแต่ล่มจมไปเสียด้วยเหตุใดมากมายเขามีความสุขกว่ากันอย่างมากนะทีนี้ผู้ที่ภาวนาแล้วไม่เคยเห็นจิตนะครับความสงบได้เป็นหลักเป็นฐานพอเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอบอุ่นจิตใจให้เกิดเป็นความอัศจรรย์ทั้งใจมันก็อยู่ที่นี้ก็อยู่ได้ความเพียรก็ขี้เกียจนะไม่อยากทำความภาคความเพียรขี้เกียจเพราะยังไม่เคยเห็นผลพอได้ปรากฏผลแล้วความเพียรก็ขยับเท่าขยับเท่าถ้ารักษาให้เกิดมันก็เสื่อมอย่างที่ว่าความเสื่อมนั่นแหละทำให้เราประจักษ์ใจจะได้ทุกวันนี้ไม่ติดไม่จางเลยเสื่อมจนขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเพียงเข้าได้สงบบ้างไม่สงบบ้างรีบออกไปมันเอาซะจนไม่มีอะไรเหลือเลยไม่สงบย่อมนี่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจเพราะเสียดายจิตดวงนั้นเป็นปีนานไม่ใช่เล่นนะมันเสื่อมลงไปไม่นานอ่ะจอมเวลามันเสื่อมไปเราต้องปีนก็ไม่ฟื้นให้เวลาจะฟื้นก็เพราะดวงอารมณ์ปัจจุบันภาวนาแต่พุทโธเท่านั้นจิตนั้นจะเสื่อมไม่ได้เสื่อมไปเถอะเราได้มีวันเราได้ขอร้องขอแล้วเราความหม่องใจเสียดายก็แทบเป็นแทบตายต้องเห็นได้ผลอะไรเลยทางนี้ปล่อยทิ้งอ่ะจะเสื่อมก็เสื่อมไปแต่ว่าพุทโธเราจะไม่ละเราชอบพุทโธเราภาวนาพุทโธไม่ยอมปล่อยอยู่ที่บ้านนาพินวลตอนออกวัดบารมีเจดีย์อยู่กับท่านจามั่นท่านพักอยู่วัดร่างเขาสามองค์เป็นเล่นภาวนาพุทโธตอนนั้นท่านขอศพท่านจำเสาถ้าเราเฝ้าวัดแล้วก็ยิ่งสนุกเล่นความเพียรเสื่อมก็เสื่อมไปทั้งนี้เดี๋ยวทอดอะไรตายอยากหมดแล้วจะเอาตั้งแต่พุทโธเสื่อมก็ไม่ปล่อยพุทโธไม่เสื่อมก็ไม่ปล่อยพุทโธจะเดินแค่ไหนก็ไม่ปล่อยพุทโธจริงแล้วเคยปล่อยไปแล้วต่อการเดินไม่ได้มีแต่พุทโธเลยดูทุกอิริยาบถไม่ให้เผลอปัดกวาดลานวัดลานมาทำอะไรมีแต่พุทโธติดแน่ที่มันค่อยสงบค่อยสงบค่อยลงได้ที่ดีจิตสงบลงแน่วหาได้แล้วที่นี้พอถอนขึ้นมาเอาอีพุทโธอัดเข้าไปอัดเข้าไปไม่ถอยเอาจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมจนกระทั่งจิตขึ้น
ถึงขนาดที่เคยเป็นมันจะเสื่อมไม่เสื่อมก็ปล่อยไม่เสียดายไม่เสียใจไม่ดีใจกับความเสื่อมความเปลี่ยนขึ้นแต่พุทโธจะไม่ยอมปล่อยทีนี้พุทโธไม่ถอยเลยมันเลยไม่เสื่อมทีเราถึงรู้ว่าอ๋อนี่เป็นเพราะจิตมันไปคาดหมายสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ทำงานตามหน้าที่ของตนต่างหากมันถึงได้เป็นอย่างนั้นนี่พอตั้งหน้าทำงานกับพุทโธจิตมันไม่เผลอจากหลักที่จะให้เจริญมันก็เจริญขึ้นมาได้นะรู้แล้วหลังจากนั้นแบบเอากันหนักหนักนะโอ้โหไม่ทราบเป็นยังไงมันโมโหจะของเครียดแค้นจะของนี่ถ้าว่าเป็นหยอกคารวะหรือเป็นอะไรถ้าลงในเครียดแค้นในคนขนาดนั้นยังไงก็ต้องฆ่าคนแน่แน่นี่แหละความเครียดแค้นมันถึงขนาดนั้นพอได้ที่แล้วเอากันหนักเลยเอาที่คราวนี้เมื่อไรกันแบบเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่เสียดายชีวิตนี่เพราะเคยทุกข์เพราะความเสื่อมของจิตนี้มาเป็นเวลานานแล้วแล้วเห็นประจักษ์เคล็ดลับที่สุดแล้วหากจะเสื่อมคราวนี้ขอให้ตายซะเลยดีกว่าตายไปเพราะมันกับความเสื่อมดีกว่าที่จะมายังเป็นมนุษย์แบบไฟถุงอยู่ภายในหัวใจจึงเป็นเหตุให้คิดถึงพระโพธิกะที่ท่านเจริญฌานแล้วเสื่อมเจริญฌานแล้วเสื่อมถึง5หนหนที่6คิดว่าจะฆ่าตัวตายนี้เข้าจะเข้าได้เข้ากันกับเราได้เพราะมันเสียใจขนาดนั้นแต่สุดแล้วสุดท้ายท่านก็พระโคติกาท่านก็เป็นพระอรหันต์ทัศน์พิจารณาตรงตกตอนจะฆ่าตัวเองไปตรงตกตอนนั้นบรรลุพระอรหันต์ขึ้นมาเลยเราถึงได้เกิดนั้นมาถึงไม่เสื่อมเลยเสื่อมไม่ได้ความระมัดระวังรักษาตัวเองนี่เป็นยอดของตัวเองปุ่นง่ายคือมันเข็ดความเข็ดนั่นแหละมันตายไม่นอนใจไปอยู่ที่ไหนไม่สะดวกแล้วก็เพียงหนีทันทีไม่เอาใครมาเป็นอารมณ์ไม่เกรงอกเกรงใจใครทั้งนั้นนิมนต์ไปสันที่ไหนไม่ไปไม่มีใครมาช่วยเราเวลาเราจมไปไม่มีใครช่วยเราเคยจมมาแล้วหนึ่งแล้วเป็นเวลาทั้งปีนี่เอาเนี่ยเป็นหลักใครนิมนต์ฉันในบ้านในเรือนที่ไหนไม่ยอมรับเลยเอาในขนาดนั้นแต่นั่นมันก็เลื่อยเลื่อยเลื่อยเลื่อยจิตนั่งเหมือนแต่หินเดียวเรื่องสมาธิเต็มที่ถึง5ปีเต็มเต็มมา5ปี6ปีนะ6ปีไม่เต็มนะแต่5ปีไม่เต็มก็จิตเป็นสมาธิเข้าได้ทุกเวลาอยู่ที่ไหนมันเป็นสมาธิอยู่แล้วจำเป็นอะไรเข้าหรือไม่เข้ามันเป็นเหมือนกับหินอยู่แล้วคือความมั่นคงของจิตในฐานสมาธิชัดเจนจากนั้นจึงได้ถูกให้การใหญ่ท่านจะมั่นเถิดไปอย่างนั้นถึงเรื่องพิการพิจารณาอันที่ได้ออกพิจารณาพอออกพิจารณานี่มันก็รวดเร็วนี่เพราะสมาธิมันพร้อมแล้วพอออกพิจารณานั่นก็หมุนติ้วติ้วติ้วคราวนี้มันก็เหมือนกันเป็นไฟเลยเรื่องสติปัญญาทำความเพียรลืมหลับลืมนอนคนนอนไม่ได้สองคืนสามคืนก็มีแทบเป็นแทบตายทีนี้มันเพลินอันนี้มันเป็นด้วยความเพลินในความเพียรเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้ากลางวันเดินจนคงไม่รู้จักหยุดจับหย่อนค้นที่ทำในตลอดเวลาแบบเที่ยงเที่ยงเนี่ยนี่โอ้โหหนึ่งนี่รู้สึกว่าร้อนอะไรใจไม่ได้มาส่งมาตาบีหาดีฟ้าค่ะนั่นมีความเปลี่ยนไปนั่นเบื้องต้นมันลำบากเอาให้ดีหมุนเอาลงไปสู้นักสู้ตายเขาตายตายเพื่อบูชาธรรมเป็นอะไรไปละยังมีชีวิตอยู่ร้อยปีพันปีไอ้บูชากิเลสมันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรตายด้วยการบูชาธรรมนี่มันเลิศนะตรงนี้เป็นหลักการให้เห็นที่ความจริงอยู่ภายในจิตทุกองค์นะวันนิพพานนิพพานจะอยู่ที่ไหนขอให้จิตบริสุทธิ์เธอรู้เองไม่ต้องไปถามใครนิพพานคืออะไรก็รู้เองก็ตื่นเงาเอาลงในวงสัจธรรมตัวไหนเป็นตัวสำคัญมากในวงสัจธรรมที่มันปิดอย่างมิดชิดมืดแปดทิศไปได้คือตัวสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาราคะโทสะโมหะเหล่านี้เรื่องของสมุทัยทั้งนั้นความคิดความปรุงออกมาจากสิ่งนี้เป็นผู้กักกันให้คิดให้ปรุงจึงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเส้นเป็นสายยาวเหยียดไปตั้งแต่เส้นสมุทัยแล้วก็มาพันเจ้าของพันเจ้าของ
ไม่เป็นคืนเป็นไฟไม่เสียดาบเหลือความทุกข์ร้อนเพราะกิเลสตัณหามันเผาเรือนตัวเองความทุกข์ร้อนความทุกข์เพราะประกอบความเพียรทุกข์ยังร่างกายตั้งใจมีความก็อยู่ต่อธรรมเป็นนักสู้สู้มันไปมันจะถอยถึงขั้นมันจะถึงหนองอ้อมันอ้อจนได้คำว่าหนองอ้อนะก็หมายถึงอ้อภายในจิตนี้เองหนองอ้ออ้ออย่างนี้เหลืออย่างนี้เหลือความจริงแต่ละขั้นแต่ละขั้นแสดงอ้ออย่างนี้เหลือนะมันรู้เองชัดเองชัดเองพูดถึงเรื่องตัวจิตเกี่ยวจิตเกี่ยวนี้เหมือนกันพอเวลามันถึงขั้นมันปั๊บเลยอย่างนี้ที่ไม่เสื่อมมันรู้เลยทันทีนะไม่มีใครบอกก็ตามรู้ชัดตอนที่จะรู้ก็เอากันขณะเอากันอย่างนั่งถามหูถามค่ำแล้วตอนมันจะได้หลับเกณฑ์อย่างประจักษ์นะเอาอย่างนี้เหลือไม่เสื่อมที่นี่นะแน่จริงมันรู้ชัดทีนี้ถึงกับปีนไปปีนไปแล้วตกมาลงปีนไปตกลงปีนไปโตมาคือมันเสื่อมมันก็เลยมีตามขั้นของมันขั้นหยาบก็เสื่อมตามความหยาบของขั้นขั้นละเอียดก็เสื่อมเจริญเสื่อมเจริญตามขั้นละเอียดของธรรมไม่ใช่เสื่อมแบบขั้นต่ำหากรู้ถ้ามีปัญญาทำไมจะไม่รู้มันไม่ถนัดแล้วก็เจริญขึ้นเสื่อมลงเจริญขึ้นเสื่อมลงพลิกแพงเปลี่ยนแปลงกันไปกันมาพอได้ที่ปั๊บปิดตึ๊ดต้องอย่างนี้แน่เองแต่ยังแต่จะมาคาดนะที่พูดอย่างนี้ให้เป็นระดับของข้าพเจ้าเองอย่าไปคาดเป็นหมายอย่าคาดหมายเป็นขาดทำเหล่านี้ไม่ใช่ทำคาดหมายมีเป็นผลของการปฏิบัติต่างๆให้เล่นทางด้านปฏิบัติการพูดว่าไม่เสื่อมนี่เป็นผลอย่ายึดอันนี้ไปเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของตนงานที่ควรจะทำให้ถึงไปเพื่อขั้นนั้นๆจะไปไม่รอดต้องเลยบอกไว้เสมอนิสัยของผู้ใดเป็นยังไงก็ตามเรื่องสมาธิความสงบของจิตสงบยังไงให้รู้ในตัวเองอย่าไปยึดเอาของใครมาเป็นสมบัติทั้งตัวอย่าไปเอาอย่างใครทั้งหมดลงเล่นเราได้ทำองค์สมาธิโดยถูกต้องเช่นเรากำหนดนี้ด้วยสติในทำบทใดที่เหมาะสมกับเราแล้วเราพิจารณาอย่างไรที่กรมปฏิบัติของเราแล้วให้ดำเนินอย่างนั้นไปผลเกิดขึ้นมาอย่างไรเราไม่ต้องไปเอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นสมบัติทั้งตัวมันจะมาเป็นการทำลายนิสัยตัวเองแล้วจะไม่ได้ผลท่านจำมั่นท่านมีใครสอนท่านท่านบึกบึนโดยลำพังท่านแทบล้มแทบตายทุกข์มากท่านทุกข์มากกว่าเราเป็นยังไงเพราะทำทางไม่เคยเดินไม่มีใครบอกใครสอนเรายังมีครูบาอาจารย์ท่านคอยแนะนำต่างสอนท่านจำมีท่านจำมั่นเป็นต้นนะท่านอธิบายวิธีรู้อย่างรู้ลาท่านเองไม่มีใครอธิบายท่านมีสามบึกบึนท่านจนผ่านพ้นไปได้มีเราต้องมีผู้แนะนำต่างสอนอยู่แล้วเขาหน้าที่จะต้องบอกพฤติปฏิบัติตามเอาให้จริงให้จังฝึกขัดนิสัยให้จริงให้จังอย่าเลาะแหละพระไม่ใช่นิสัยหล่อนเพราะพระเป็นแนวหน้าถ้าพูดถึงการรบก็ออกแนวหน้าเลาะแหละไม่ได้เลยเอาให้จริงให้จังอยากให้เพื่อนรู้ได้เห็นความจริงเป็นคนเราฟังคนเดียวเหมือนหาเรื่องมาโกหกหมู่เพื่อนเล่นเปล่าเห็นความจริงนะดูในใจมีแค่ที่ไหนขอให้ความเพียรให้พอเถอะจะเห็นเป็นระยะระยะระยะไม่ว่าสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาจะขนาดแหลมคมไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหมุนตัวไปเองตัวขนาดนั้นแล้วแหลมคมแน่ๆไม่สงสัยอะไรถามมาพับรู้ทันปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บโดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้งอกตั้งใจให้รู้ก็รู้เพราะสังขารความปรุงขึ้นภายในจิตใจก็เท่ากับเตือนสติปัญญาฝึกสติปัญญาให้ตื่นในระยะอื่นก่อนปกติสติปัญญาก็ไม่หลับอยู่แล้วตื่นเป็นชาคระผู้ตื่นตื่นอยู่ในทางมรรคชั้นมหาสติมหาปัญญาเรียกว่าชาคระความตื่นอยู่ในทางมรรคพอถึงขั้นที่สุดที่จิตแล้วเป็นชาคระโดยหลักธรรมชาติตื่นอยู่ตลอดเวลาความหลับก็หลับไปเรื่องธาตุเรื่องขันหลับไปเรื่องจิตบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานั่นแหละท่านเรียกว่าตื่นตลอดเวลาไม่มีการใดที่กิเลสจะเข้าแทรกแสดงได้พอให้เห็นเป็นเงาของสมมติแม้นิดหนึ่งภายในจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นเลยนั่นแหละท่านธรรมชาติอันนั้นแหละท่านคิดเพียงท่านเรียกว่าชาคระบุคคลมีเป็นผลชาคระจิตหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์แล้วตื่นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ทั้งตนตลอดเวลาไม่คุ้นกับอะไรไม่ติดกับอะไรไม่นอนใจกับสิ่งใดทั้งนั้นโดยหลักธรรมชาติ
เราไม่ต้องไปบังคับว่าไม่ให้คุ้นสิ่งนั้นไม่ให้คุ้นสิ่งนี้ชาเป็นเองภายในจิตเกินชาเขาชาเขาเรียกบุคคลประเภทมากก็คือว่าดำเนินอรหัตธรรมมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่มีครั้งมีเผลอหมุนตัวเป็นเตียวอยู่นั่นโดยหลักธรรมชาตินี่เรียกว่าชาคละในทางมากพอชาคละนี้เต็มภูมิแล้วก็เป็นชาคละสายผลเป็นความรู้สึกนั่นเป็นชาคละโดยหลักธรรมชาตินั่นแหละที่ว่าพระเจ้าผู้ตื่นดีตื่นชาพยานโยกประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ด้วยสตินั่นท่านบอกอีกสตินะถ้ามีสติไม่เรียกสติชาคยะบุคคลผู้ตื่นในทางความเพียรด้วยสติฝึกจิตเป็นของฝึกได้ฝึกไม่ได้ผู้ที่จะเป็นศาสดาไม่ได้สาวกเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วท่านสอนมาเรามาทำไมท่านด้วยน่าจะท่านฝึกแล้วทั้งนั้นอุบายวิธีต่างๆเป็นอุบายท่านเด็กทรงฝึกโตมาคอยแล้วจึงได้มาฝึกพวกเราจิตเป็นของฝึกได้จิตเป็นสมบัติสองเจ้าของเวลานี้เราจะแย่งออกมาเป็นสมบัติของเจ้าของคนเดียวในขณะเดียวกันที่ถูกความเปลี่ยนเรายังไม่สามารถมันเป็นสมบัติของกิเลสโดยตรงเวลานี้กำลังยื้อแย่งแข่งดีกันสู้กันด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาใครเฉลียวฉลาดก็ได้จิตดวงนี้มาครองเมื่อได้จิตดวงนี้มาครองก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์กิเลสเอาไปครองไม่ยึดตั้งแต่ตัวกระปุกโสมมทั้งนั้นแสดงอาการออกมาในกิริยาทางจิตก็ดีแสดงมาทางวาจาทางตาตื่นล้วนแล้วมันจะออกมาจากความกระปุกโสมมของกิเลสทั้งนั้นหนักกิเลสเป็นเจ้าของของจิตจิตเป็นของเป็นสมบัติของเจ้าของเพราะฉะนั้นจึงแยกเสียอันนี้ต่อสู้กันเพื่อแก้ถอดถอนกิเลสออกหมดให้จิตนี้มาเป็นสมบัติของธรรมเป็นสมบัติของเราแต่ผู้เดียวนั่นแหละถึงแดนอันเกษมอ่ะธรรมยาสบายเพื่อนฟัง

ได้ศึกษาเล่าเรียนถือเป็นคติเครื่องยึดของใจมันมีจำนวนมากทั้งแรกพระพุทธเจ้าอยากจะรู้เฉพาะพระองค์เดียวนั้นก็ทรงแนะนำสั่งสอนสาวกผู้พร้อมแล้วในบุคคลประเภทที่ที่เรียกว่าอุคติตันอยู่ผู้พร้อมที่จะรู้จะเห็นทำได้อย่างเมื่อเองนี้ปฏิกันดูก็รองกันลงมาซึ่งเกิดในสมัยที่เหมาะสมกับพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นมาถ้าจะเทียบอุปมาของรถก็ดีมันเอียงคนขับก็มือดีถนนก็ราบเรียบเมื่อพร้อมกันทั้ง3อย่างนี้แล้วการเดินทางก็ย่อมสะดวกและถึงรวดเร็วพระพุทธเจ้าผู้ให้โอวาทสั่งสอนเยี่ยมพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมมีทรงกลั่นกรองมาแล้วจากความบริสุทธิ์พระทัยซึ่งได้ทรงรู้ทรงเห็นมาก่อนแล้วผู้ฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจหนึ่งหน้าต่อความจริงเรื่องล้วนเพราะฉะนั้นผลจึงปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วองค์นั้นบรรลุโสดาองค์นั้นสติตาคาองค์นั้นอนาคาองค์นั้นอรหัตตมรรคอรหัตตผลเป็นลำดับลำดาเรื่อยเหมือนว่าธรรมของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นประกาศออกหน้าร้านให้คนเห็นทุกๆคนไม่อยู่ลึกลับอะไรเลยหรืออยู่สองฝากทางคนเดินผ่านไปมาก็เห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนเป็นอย่างนั้นส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็มีส่วนที่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็มีส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองย่อมแสดงด้วยสวดคาถาธรรมทั้งนั้นแสดงโดยชอบโดยชอบโดยชอบจับโดยชอบทุกอย่างไม่มีแง่สงสัยว่าจะเป็นอย่างอื่นนอกจากถูกต้องกับความจริงเงื่อนล้วนโดยลำดับในธรรมทุกขั้นบรรดาผู้ฟังก็ฟังเพื่อความจริงทั้งหลายในธรรมทุกขั้นเหมือนกันมันควรจะรู้จะเข้าใจหรือจะบรรลุธรรมในขั้นใดแล้วจึงต้องบรรลุไปได้ตามความมุ่งหมายของธรรมที่สอนเพื่อความรู้แจ้งของจริงทั้งหลายและความพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้จริงทั้งจิตผู้ที่ลดลำดับจากปุคติกันยูวิตติกันยูลงมาก็คือนัยยะผู้ที่ควรแนะนำสั่งสอนได้ผู้นั่งประกอบด้วยความภาคเพียรพยายามหนักพอเอาเบาก็สุดฟังแล้วฟังเล่าหลายครั้งหลายหนด้วยความอุตสาห์พยายามหรือความตะเกียบตะกายเหมือนอย่างพวกเราท่านๆที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่พ้นไปได้ที่จะไม่ให้รู้ให้เห็นธรรมทั้งหลายดังสาวกทั้งหลายท่านรู้ครั้งพุทธกาลด้วยเหตุนี้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นจึงเป็นธรรมเหมาะสมอยู่ทุกการทุกสมัยหรือเกือบพูดได้ว่าทุกบุคคลผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมทั้งหลายจะพึงได้รับสนองตอบแทนด้วยมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลเพราะธรรมนั้นเป็นตัวขาตธรรมจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทกิเลสประเภทหยาบโลนก็ต้องใช้มัชฌิมาประเภทหนักมือเหมือนเขาปลูกบ้านสร้างเรือนหรือตึกรามบ้านช่องมีเครื่องมือตั้งมากมายให้เหมาะเพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้างซึ่งมีหลายขั้นหลายตอน
หากมีเครื่องมือเพียงอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นจะปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นให้เป็นหลังไม่ได้มีธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาแต่ให้ถึงใจสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วในความรู้สึกของผมเองที่ปฏิบัติมาแล้วมัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นธรรมเหมาะสมในการแก้หรือปราบปรามที่เรียกทุกประเภทอยู่ตลอดเวลาไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงธรรมนี้จึงเป็นท่ามกลางคือจะให้ผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยความตั้งจิตตั้งใจได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองจึงเรียกว่ามัชฌิมาท่ามกลางอยู่เสมอพอดีอยู่เสมอเวลากิเลสมันผ่าโผนเราต้องใช้ความเบิกบืนมีการต่อสู้กันอย่างหนักมือนี่คือเครื่องมือประเภทหนึ่งสำหรับกิเลสประเภทนี้กิเลสประเภทลดลงไปกว่านั้นเครื่องมือที่เรียกว่ามัชฌิมาก็ปฏิบัติให้เหมาะสมกันเป็นลำดับลำดับลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสเข้าสู่ธรรมละเอียดหรือละเอียดยิ่งธรรมมัชฌิมาปฏิปทาก็กลายเป็นธรรมอันละเอียดและละเอียดยิ่งไปตามๆกันจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญามหาวิริยะคือเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุดยั้งเลยนอกจากพักในสมาธิและพักธาตุขันธ์ด้วยการหลับนอนเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือสำคัญกับความเพียรเป็นเครื่องหนุนจะต้องเข้าสู่แนวรบคือกิเลสประเภทละเอียดและละเอียดสุดนั้นตลอดไปไม่มีการท้อถอยเลยมีเรียกว่ามัชฌิมาประเภทนั้นมันทำเป็นเครื่องแก้หรือเครื่องปราบปรามกิเลสเมื่อกิเลสทุกประเภทได้หมอบราบลงไปหรือชิบหายไปหมดจากใจแล้วมัชฌิมาปฏิปทาทุกประเภทซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือก็หมดความจำเป็นไปเช่นเดียวกับเขาปลูกบ้านสร้างเรือนเมื่อสำเร็จเป็นหลังเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดที่จะต้องส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์แล้วเครื่องมือก็เสร็จไว้ในที่คุณสถานที่ควรเมื่อกิเลสได้สิ้นสูญไปจากจิตใจไม่มีส่วนใดแม้ละเอียดสุดเหลืออยู่แล้วคำว่ามหาสติมหาปัญญามหาวิริยะมีความเพียรกล้าก็หมดปัญหากันไปเองคือหมดความจำเป็นจะนำมาใช้ก็ใช้ในวงสมมุติธรรมดาธรรมดาสติก็ดีปัญญาก็ดีใช้ในวงสมมุติธรรมดาไม่ได้ใช้เพื่อแก้ที่เด็ดปัญหาอาสวะประเภทใดความภาคเพียรก็เหมือนกันเพียรไปแบบเดียวกันถ้าขันยังมีชีวิตอยู่ระหว่างขันกับจิตเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรับผิดชอบกันใจผู้ครองร่างกายคือขันอันนี้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในขันเมื่อขันทำงานมากเกิดความเมื่อยหรืออ่อนเพลียเช่นความคิดความปรุงของใจเกี่ยวกับเรื่องสังขารสัญญาที่นำไปใช้งานต่างๆมากไปขันจะรู้สึกมีความอ่อนเพลียเปลี่ยนลงไปโดยลำดับลำดับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เข้าพักเรือนสมาธิเพื่อระงับขันให้อยู่สะดวกสบายจิตก็ไม่กังวลที่จะไปใช้ขันซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นเพื่อให้ระงับตัวลงไปแล้วเกิดความสุขความสบายขึ้นมาที่เรียกว่าทิฏฐธรรมวิหารธรรมบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านใช้มาประจําจนกระทั่งวันปรินิพพานเพราะฉะนั้นคำว่าการประกอบความเพียรของท่านจึงมีไปตลอดวันนิพพานแต่ไม่ได้เป็นความเพียรประเภทที่
ถอดถอนกิเลสหากเป็นความเพียรเพื่อสว่างขันกับจิตอยู่ด้วยกันด้วยความสะดวกสบายไม่กำเริบอายุไขก็เป็นไปโดยสมบูรณ์พูดถึงเรื่องสติปัญญาที่หมดภาระในการแก้และการถอดถอนกิเลสแล้วก็มาใช้ในวงสมมุติตามธรรมดามีขันเป็นสำคัญเราทั้งหลายบวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาอย่างเอกทีเดียวในความรู้สึกของเราที่เคยปฏิบัติมาเราเชื่อแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่ามี 1,000% เราก็เชื่อถึง 1,000% ไม่มีคำว่าเศษว่าเหลือว่าบกพร่องอะไรเลยเชื่ออย่างเต็มหัวใจด้วยการปฏิบัติเป็นสิ่งทดสอบกับความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแห่งทุกมุมเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักปฏิบัติมีหน้าที่อันเดียวที่จะถ่ายถอนกิเลสอาสวะการทำงานให้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนที่ทรงดำเนินและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินการทำงานก็คือความเพียรเพียรในสถานที่เช่นไหนเพียรกับอะไรสถานที่เช่นนั้นสิ่งนั้นเรียกว่างานการประกอบงานคือเดินจงกรมนั่งสมาธิมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนที่ทำเรียกว่าทำงานงานนี้เป็นงานสำคัญคืองานรื้อถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยฝังอยู่ในจิตใจพาเกิดแก่เกิดตายหมุนไปเวียนมาคือกับนับไปถ้วนเจ้าของก็ไม่อาจสามารถที่จะทราบได้ว่าเคยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมากี่พบกี่ชาตินี่หนังซ้ำยังหลงเรื่องของตัวลืมเรื่องของตัวไปโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงหรือไปอย่างท่านกลับพลิกความเห็นอันมืดตื้อเข้ามาทำงานจนซะอีกว่าตายแล้วสูญนี่แหละกิเลสมีเป็นภัยต่อจิตใจของเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องประกอบงานให้เข้มแข็งงานในเบื้องต้นสำหรับผู้ฝึกฝนอบรมใหม่ก็คือบริกรรมภาวนาเพราะตามการธรรมดาของจิตจะต้องสร้างไปทั่วสารพางร่างกายคือรู้ไปหมดแต่ยึดเอาหลักเอาเกณฑ์ไม่ได้ว่าตัวรู้แท้ๆความรู้แท้ๆอยู่ที่ไหนอะไรมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายรู้ไปหมดแต่ดับตัวไม่ได้เมื่อเป็นทีนี้จึงเป็นการลำบากสำหรับผู้เริ่มฝึกหัดภาวนาที่จะหาตัวจริงจากจิตใจเองต้องอาศัยการภาวนาด้วยบทบริกรรมคือมีอารมณ์เป็นเครื่องกึ่งคืนของใจหรือเป็นที่ยึดของใจเสมอมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าจนถึงบัดนี้ในกรรมฐานท่านที่จะเหมาะกับจิตใจในกรรมฐานใดก็ตามท่านแสดงไว้ถึง40ห้องกรรมฐานสรุปลงแล้วก็มีอนาปานสตินิพพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นอารมณ์เหล่านี้แหละเป็นเครื่องยึดของจิตผู้เริ่มภาวนาพึงกำหนดทำที่ตนเห็นว่าเหมาะกับจิตเป็นความสะดวกในการบำเพ็ญในการบริกรรมในการกำหนดเช่นกำหนดอนาปานสติก็ให้ทำความรู้สึกอยู่กับลมที่สัมผัสส่วนใดมากเช่นดั้งจมูกเป็นต้นก็ให้ทำความรู้ไว้กับที่ลมสัมผัสเข้าสัมผัสออกนั้นเช่นเดียวกับบุคคลที่ยืนเฝ้าประตูดูคนที่ผ่านเข้าออกไม่ลดละสายตานี่ก็ไม่ลดละสติลมหายใจเข้าก็เหมือนกับคนเข้าประตูลมหายใจออกก็เหมือนคนออกประตูเราทำความรู้ด้วยสติของเราอยู่ตรงนั้นตรงลมนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปเหมือนกับผู้เข้าประตูไม่ต้องตามคนเข้าไปในห้องไม่ต้องตามคนออกไปนอกห้องเลยประตูไปเป็นแต่เพียงว่ายืนอยู่ที่ประตูคอยรับทราบคนที่ผ่านเข้าออกไม่ลดละสายตาเท่านั้นมีสติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันหากเราจะตามลมเข้าไปตามลมออกมา
ย้อนไปย้อนมาจะเป็นการเพิ่มภาระอันหนักให้แก่เราซึ่งเริ่มปฏิบัติที่ไม่มีกำลังพอที่จะรับภาระให้มากเกินไปได้กลายเป็นความกังวลแทนที่จะได้รับประโยชน์เลยเหลวไหลไปเสียด้วยเหตุนี้เพื่อให้เหมาะสมกับวิธีตั้งลงเพื่อให้เป็นที่ยึดของจิตจึงควรตั้งในที่ใดก็ตามที่เราเข้าใจว่าลมสัมผัสที่มันมาและถนัดที่จะกำหนดในจิตนั้นมากเราพึงกำหนดจิตนั้นยกตัวอย่างเช่นดั้งจมูกเป็นต้นลมเข้าก็สัมผัสลมออกก็สัมผัสให้ทำความรู้อยู่กับลมไม่หลุดเลยและไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่สำคัญมั่นหมายเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นเช่นไรบ้างเป็นต้นจะเป็นความกังวลแล้วจิตจะพลาดจากงานหรือสติจะพลาดจากงานที่กำลังทำตามลมหายใจไม่ทันทุกระยะขาดวักขาดตอนไปเสียซึ่งก็เป็นการขาดการกระทำและขาดผลไปด้วยในขณะเดียวกันด้วยเหตุนี้การกำหนดในเบื้องต้นจึงต้องอาศัยสติเป็นสำคัญมีความระมัดระวังตั้งอกตั้งใจแต่อย่าทำจนกระทั่งเกรงตัวไปหมดให้ทำความรู้อยู่ด้วยความมีสติลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกให้รู้รู้รู้เมื่อสติกับลมมีความสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เสมอแล้วลมหายใจนั้นในเบื้องต้นรู้สึกอย่างท่านนานเข้านานเข้าก็รู้สึกละเอียดละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งไม่ปรากฏในความรู้สึกเลยว่าลมคือลมได้หายไปในความรู้สึกเมื่อลมหายไปแล้วสิ่งที่ไม่หายคืออะไรและขณะที่ลมหายไปมักจะเกิดปัญหาขึ้นมาแก่ผู้ปฏิบัติอยู่เสมอว่าเมื่อลมหายไปแล้วมีจะไม่ตายแล้วหรือลมหมดไปแล้วนี่เกิดความตกใจขึ้นมานี่คือการรบกวนจิตใจหรือกระตุกใจตนซึ่งจะเข้าสู่ความสงบหรือความละเอียดนั้นให้กลับตัวมาสู่จิตหยาบเสียเลยได้เฉยเพียงแค่นี้ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาก่อนนี้จึงพึงทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะ

ู้รู้มีอยู่กับตัวของเราเพียงเท่านี้ก็ตัดปัญหานี้ให้ขาดออกไปได้ไม่เป็นกังวลและไม่เป็นสิ่งกวนใจต่อไปและไม่เป็นมารของใจในจุดนี้ด้วยอีกก็ยิ่งละเอียดเมื่ออะไรๆก็หายไปหมดลมตั้งแต่ขั้นยาขั้นกลางขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงหายไปหมดในความรู้สึกนี่คือจิตละเอียดละเอียดเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วจะเหลือแต่ความรู้สักแต่ว่ารู้อย่างละเอียดให้รู้อยู่ตรงนั้นอยู่กับความรู้นั้นให้อยู่กับความรู้นั้นไม่ต้องสำคัญมั่นหมายไปไหนเรื่องเป็นเรื่องตายนั้นอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการทำลายจิตภาวนาขั้นนี้ให้อย่ากลับคืนมาจิตจะไม่ทรงตัวถึงความละเอียดและทรงตัวอยู่ด้วยความละเอียดนั้นนี่เป็นข้อหนึ่งผู้กำหนดบริกรรมทำบทใดก็คือทำในลักษณะเดียวกันนี้ตามจริตนิสัยที่ชอบในคำบริกรรมบทใดจิตเมื่อไม่มีที่ยึดมีสิ่งกำกับใจมีสติเป็นผู้ควบคุมงานแล้วจิตจะมีหลักมีเกณฑ์พอกระแสของจิตรวมตัวเข้ามาสู่บทบริกรรมหรือเข้ามาสู่งานทั้งตนที่กำลังทำอยู่โดยลำดับแล้วความรวมตัวของจิตจะเข้าเป็นจุดแห่งความสงบจุดแห่งความเด่นแห่งความรู้แล้วจะมาเด่นอยู่ในจุดเดียวนี้นี่แหละวิธีการที่เราจะจับเอาความรู้ให้ได้เห็นชัดเจนว่าความรู้อย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรเราจะทราบได้ด้วยหลักวิธีการภาวนาเท่านั้นแต่จะไม่มีทางทราบได้ด้วยวิธีอื่นใดโดยคำคาดกันเองด้วยความสำคัญมั่นหมายอะไรนี้จะเป็นไปไม่ได้แต่วิธีการนี้เป็นไปได้เมื่อรวมเข้าหลายครั้งหลายหนจิตมีความสงบเย็นตัวเข้าหลายครั้งหลายหนนอกจากจิตมีความสงบตัวและมีความสบายในขณะนั้นแล้วความสงบหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นคงของใจคือความสงบนั้นมั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งเป็นฐานของจิตที่สงบเรียกว่าสมามีสมาธิแล้วที่หนึ่งนั่นเรียกก็ได้สมาธิก่อนปรากฏเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็หายไปหลายครั้งหลายหนเข้าไปก็เลยสร้างฐานแห่งความมั่นคงให้ตนขึ้นมาจนเป็นสมาธิโดยปกติของจิตแม้จะคิดถึงเรื่องอันใดอยู่ก็ตามเมื่อย้อนเข้ามาดูจิตของตนเองเราจะเห็นฐานของจิตก็เป็นฐานที่มั่นคงอยู่ภายในตัวโดยเฉพาะนี่เรียกว่าจับผู้รู้ได้แล้วผู้รู้เข้ารวมตัวสร้างตัวเข้าเป็นฐานแห่งความรู้แล้วนี่เกิดขึ้นจากที่จับภาวนาเมื่อจิตมีความสงบเช่นนี้เราก็มีความสุขความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายกับโลกกับสงสารอันเป็นนิสัยสันดานของจิตที่มีกิเลสครอบงำหรือกิเลสผลักไสให้ออกไปคิดนั้นก็ย่อมสงบตัวลงไปเลยไปถึงกลายเป็นความสบายเมื่อจิตเป็นเพียงแม้เป็นเพียงสมาธิเท่านั้นเราก็รู้สึกว่ามีฐานที่ตรงที่ว่ามีที่พักผ่อนอย่างใจเหมือนกับเดินไปตามหนทางได้อาศัยร่มไม้เวลาแดดจัดจัดและมีน้ำท่าเป็นที่อาบดื่มสบายสบายเมื่อจิตทำการทำงานวุ่นไปกับการกับงานซึ่งเป็นทางขอบถอนที่เหลือและทำจิตให้สงบนานไปจิตก็เข้าสู่ความสงบพักตัวเองสบายมีเรียกว่าจิตเป็นสมาธิท่านเขียนไว้ในตำราว่าสมาธินั้นคือชื่อของสมาธิไม่ใช่สมาธิแท้ปัญญาวิโมกข์หลุดพ้นเป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของมุตเป็นชื่อของความหลุดพ้นแต่สมาธิอันแท้จริงปัญญาอันแท้จริงวิมุตหลุดพ้นอันแท้จริงนี้เป็นขึ้นที่จิตของผู้ปฏิบัติปรากฏขึ้นที่นี่หลุดพ้นกันที่นี่ธรรมะกิเลสตัณหาอาสวะที่ท่านจดจารึกไว้ในตำหนักตำรามีแต่ชื่อทั้งนั้นและวิธีบอกแนะแนวทางในการแก้และการตัดถอนที่เหลือไปผู้ได้รับได้อ่านได้ศึกษาอบรมจากนั้นแล้วจึงต้องย้อนเข้ามาทำงานของตัวเองตามอุบายที่ท่านสอนไว้เช่นท่านสอนว่าให้ทำภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นดังที่อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้เป็นต้น

นั่นแหละเรานำอุบายนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นสมาธิเป็นสมาธิชั่วคราวเป็นสมาธิอย่างหยาบๆเป็นสมาธิอย่างละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนเป็นฐานแห่งสมาธิอยู่กับใจเป็นปกติทั้งๆที่ออกจากที่ภาวนาแล้วก็ไม่ละฐานคือความสงบและความแน่นหนามั่นคงของใจนี่เรียกว่าจิตสมาธิจิตเป็นสมาธิสมาธิอยู่ที่จิตนี้เมื่อจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็หยุดการที่จะทำให้จิตสงบหยุดกิริยาแห่งความคิดปรุงใดๆแต่ใช้กิริยาแห่งความคิดปรุงเพราะปัญญาก็เกิดขึ้นจากสังขารคิดไตรตรองด้วยความแยกขายมีไตรลักษณ์เป็นสายทางเครื่องดำทางเป็นสายทางดำเนินของสติของปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความจริงเราจะแยกแยะร่างกายนี้ออกด้วยวิธีใดก็ตามเช่นพิจารณาให้เป็นอสุภะพิจารณาให้เห็นเป็นเรื่องความเป็นความตายตามแต่ถนัดถ้าเลือกถึงความตายที่มีอยู่ภายในตัวพิจารณาเรื่องความตายในร่างกายของเรานี้ทุกส่วนล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องวัตถุแห่งความตายทั้งสิ้นเป็นสภาพแห่งความแตกสลายทำลายหรือตายทั้งสิ้นมีส่วนไหนชิ้นไหนที่พอไว้วางใจได้พอให้เย็นอกเย็นใจไม่หนีถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความตายพิจารณาเรื่องอสุภะอสุภังซึ่งเป็นของปฏิกูลโสโครกก็เต็มไปด้วยความโสโครกไม่มีอะไรที่จะโสโครกยิ่งกว่าร่างกายของมนุษย์กระตับเอาพิจารณาให้ถึงความจริงนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาข้างนอกก็ได้พิจารณาข้างในก็ได้เมื่อพิจารณาเพื่อการถอดถอนเพื่อความรู้แจ้งจริงแล้วเป็นมากด้วยกันทั้งนั้นอาศัยการพิจารณาเนี่ยเรียกว่าสังขารเนี่ยกลายไปเป็นปัญญาสังขารอันที่กิเลสเอาไปใช้ก็เป็นสมุทัยสัญญาที่กิเลสเอาไปใช้ก็เป็นสมุทัยเป็นกิเลสขึ้นมาผลก็คือความทุกข์เมื่อทำเอามาใช้ก็สังขารก็เป็นปัญญาขึ้นมาสัญญาก็เป็นปัญญาก็เป็นเครื่องมือของธรรมขึ้นมาเราคาดเราหมายในสกุลกายว่าอย่างไรบ้างเมื่อยังไม่มีปัญญาความเฉลียวฉลาดแหลมคมทันกับเหตุกับผลก็ต้องอาศัยสัญญาความคาดซะก่อนหมายซะก่อนว่าสิ่งนั้นตามลักษณะความจริงของมันมันเป็นอย่างนั้นหนังเป็นอย่างนั้นเนื้อเป็นอย่างนั้นเอ็นเป็นอย่างนั้นกระดูกเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเข้าถึงภายในร่างกายเป็นของปฏิกูลด้วยกันทั้งหมดในอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนนี้หาความสะอาดสวยงามดังที่โลกสมมุติยนไม่มีเลยเศษฐานกันไปอย่างนั้นทั้งๆที่มันเป็นความจอมปลอมแต่กิเลสพาให้จอมปลอมก็ต้องเชื่อกิเลสเมื่อเชื่อกิเลสก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของจริงเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามความต้องการของตนจึงเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นภายในใจเช่นแตกสลายลงไปหรือตายอย่างนี้มันไม่ยังไม่ถึงการที่จะตายไม่ถึงการมันตายได้อย่างไรพอถึงการของมันความไม่ถึงการนั้นเป็นเรื่องของเราตัดปันเกิดเองเอาต่างหากนี่แหละความสำคัญการพิจารณาทางด้านปัญญาถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะแยกออกส่วนใดก็ตามขอให้ถนัดในขันธ์ทั้ง5นี้เฉพาะอย่างยิ่งรูปประขันธ์เป็นสําคัญพิจารณาถึงเรื่องปฏิกูลพิจารณาเรื่องอสุภะถึงความเป็นความตายความแตกสลายทําลายดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็เพราะยังไม่เห็นป่าช้าภายในตัวของตัวนั่นเองให้ไปดูภายนอกซะก่อนดูตั้งแต่ก่อนคงเป็นเวลาคนตายแล้วคงไปทิ้งเปลือยอยู่นั่นแหละในป่าช้าไม่มีการเผาการฝังกันเพราะฉะนั้นสอนให้ไปดูซากอสบซากอสบที่ตายใหม่เป็นอย่างนั้นตายเก่าเป็นอย่างนี้แล้วอุบายวิธีสอนอุบายวิธีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับซากอสบให้ไปทางเหนือลมจะไปทางใต้ลมถ้าว่าจิตยังไม่สามารถอย่าด่วนไปดูรูปที่เป็นปรปักษ์ต่อตนซึ่งตายเพิ่งตายใหม่ไปดูสภาพที่มันตายเก่าซะก่อนแล้วไม่เป็นข้าศึกต่อตนจนกระทั่งมีความสามารถแล้วจะมาดูสภาพที่เพิ่งตายและเป็นวิสภาพแก่ตัวเอง
เป็นรูปหญิงเป็นต้นสำหรับผู้ชายเป็นข้าศึกกันในตรงนี้เรื่องที่เกี่ยวกับธรรมเป็นข้าศึกกันตอนนี้ท่านสอนวิธีให้เข้าไปดูแล้วก็แยกแยะออกโดยกำหนดออกดูให้เห็นธาตุจริงเมื่อกำลังสติปัญญายังพอสมควรที่จะพิจารณาธาตุอสุภชนิดใดชนิดใดยอมพิจารณาได้หมดไม่ว่าตายเก่าตายใหม่ไม่ว่าหญิงว่าชายพิจารณาถึงเรื่องความตายลงสภาพแห่งความตายอย่างประจักษ์ใจแล้วมันไม่มีหญิงมีชายไม่มีความสวยความงามตกค้างอยู่นั้นเลยพอที่จะติดจิตติดใจจะทำฝ่ายที่เหลือท่านถึงสอนนักปฏิบัติไปเยี่ยมป่าช้าเมื่อเห็นสิ่งนั้นประจักษ์กับจิตใจแล้วนำสิ่งนั้นน้อมเข้ามาสู่ตัวเองจนได้หลักได้เกณฑ์ภายในตัวเองแล้วทีนี้การไปเยี่ยมป่าช้าภายนอกก็ค่อยหมดปัญหาไปหมดปัญหาไปเพราะยึดป่าช้าภายในได้แล้วด้วยสติปัญญาของตนโดยอาศัยป่าช้าภายนอกเป็นแนวทาง หรือเป็นเชื้อพอได้หวานผลเข้ามาที่ร่างกายของเราเองนี่เพราะฉะนั้นการเยี่ยมป่าช้าในผู้ลงความนี้จึงเป็นธรรมสำคัญมากไม่ใช่ทำเล็กๆน้อยๆเป็นทางสามารถที่จะรื้อวัฏสงสารลงจากจิตใจได้จริงๆพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณานั้นอ่ะพิจารณาหลายครั้งหลายหนไม่สำคัญสำคัญคือความเข้าใจเราอย่าไปนับว่าเราพิจารณาเท่านั้นครั้งแล้วกันแล้วเท่านั้นครั้งแล้วเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเพื่อนับเพื่อเอาจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่เราพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าให้พิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนทั้งภายนอกป่าช้าภายนอกก็เห็นชัดป่าช้าภายในของตนก็เห็นชัดแล้วความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าเขาว่าสวยว่างามมันจะมีมาได้ที่ไหนเพราะถูกทำลบล้างหมดแล้วกิเลสประเภทที่เสกสรรปั้นยอขึ้นมาว่าสวยว่างามว่าเป็นสาระแก่นสารนั่นคือเรื่องของกิเลสปัญญาได้สอดส่องมองทะลุไปหมดและลบล้างสิ่งจำกรรมทั้งหลายออกหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความเป็นจริงถ้าพูดถึงธาตุมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นมีอยู่ในร่างกายจะมีอะไรไม่ว่าผมขนและฟันน้ำเนื้อเอ็นกระดูกอันใดมันก็เป็นธาตุเหมือนกันหมดถ้าพิจารณาเป็นธาตุน้ำก็เป็นธาตุน้ำไปเสียลมก็เป็นธาตุลมเป็นแข็งก็เป็นธาตุดินไปเสียเนี่ยไฟก็เป็นธาตุไฟไปเสียพิจารณาหลายครั้งหลายหนหักซึ้งเข้าไปเองซึ้งเข้าไปเองเมื่อรู้ชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางรูปขันธ์ปล่อยวางเป็นอันดับแรกเมื่อเข้าใจรูปขันธ์ชัดเจนอันเป็นส่วนหยาบนี้ชัดเจนแล้วจิตย่อมปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์จากนั้นจิตก็ซึมซาบเข้าไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นอาการใดก็ตามใน4อาการหรือใน4ขันธ์แล้วแต่จิตมีความสัมผัสสัมพันธ์ที่จะชอบพิจารณาในอาการใดแล้วจะซึมซาบไปถึงอาการทั้งหลายโดยลำพังตนเองเหมือนเราจ่อไฟเข้าไปสู่เชื้อไฟเข้าสู่ปืนหรือสู่ขยะฝอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะกองขยะนี่พอจ่อไฟนั้นมันมีสิ่งที่จะทำให้ไหม้อยู่ที่ตรงไหนมันลุกมันลามมันไปเรื่อยเรื่อยๆขอให้แต่จะมีเชื้ออยู่ที่ไหนมันก็ไหม้ไปเรื่อยๆอันนี้ขึ้นชื่อว่าสติปัญญาแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันพิจารณาจับจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นมันก็ค่อยกระจายไปเองกระจายไปรอบหมดทั้งขันธ์ห้ารูปก็ทราบแล้วว่ารอบมาแล้วปล่อยมาแล้วเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจสัญญาความจำได้ไหมสังขารความคิดความปรุงซึ่งหลอกตนอยู่ตลอดเวลานี้ก็รู้เท่าทันวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งภายนอกเกลือชนะภายนอกมากระทบแล้วชนะภายในเป็นตาหูเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายให้เกิดความรู้ขึ้นมาแยบแยบแยบแยบตามอาการของสิ่งนั้นสัมผัสสั้นยาวแล้วดับไปดับไปนี่ท่านเรียกวิญญาณเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นของเป็นอาการของจิตเหมือนแสงนิ้วห้อยนั่นเองมันปรากฏขึ้นแยบแล้วก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมดับไปพร้อมสังขารเหมือนกันตุงขึ้นมาพับประดับไปพร้อมดับไปพร้อมตุงเรื่องดีก็คือเรื่องหัวใจเจ้าของตุงขึ้นมาเองเรื่องชั่วเจ้าของตุงขึ้นมาเองแล้วเจ้าของก็หลงเรื่องดีเรื่องชั่วของตัวเอง
อยู่กับเรื่องตลอดเวลาให้สังขารมันหลอกอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์นี่หลักสำคัญอยู่ตรงนี้เราพิจารณาในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่เพลินที่สุดบรรดานักปฏิบัติเพราะเห็นอะไรจริงเพลินเพราะสังขารเป็นผู้ที่กระจายเรื่องออกมาได้ด้วยตรงเรื่องนั้นตรงเรื่องนี้สัญญาคอยจับคอยหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้สัญญานี่ละเอียดกว่าสังขารมากทีเดียวในหลักปฏิบัตินึกถึงว่าสัญญานี่ละหมายละเอียดมากจริงๆแต่ยังไงก็ไม่ทนสติปัญญาที่เราฝึกซ้อมมาอย่างเพียงกายได้ต้องรู้ต้องเข้าใจการพิจารณานี่แหละคือการขุดค้นที่เหลือที่เหลือเข้าไปแทรกอยู่ตามอาการของนี้แทรกอยู่ในรูปกายนี่ก็ทุกสัดทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วอะไรมันพึงปรารถนาไม่พึงปรารถนาที่มีในกายมันถือว่าเป็นของมันทั้งนั้นมันยึดหมดคืออุปาทานซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสหรือว่าเป็นกิเลสประเภทหนึ่งเพราะความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้จึงต้องยึดเมื่อได้พิจารณาดูเห็นตามความเป็นจริงมันอย่างชัดเจนแล้วก็หายสงสัยนั่นแหละคือความถอนอุปาทานสัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเดียวกันนั้นการพิจารณาดังที่กล่าวแล้วอย่าถือการนับเป็นความเพียรเป็นผลที่ถึงได้รับให้ถือความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นสำคัญพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างเต็มภูมิแล้วย่อมปล่อยถ้ายังไม่เข้าใจเต็มภูมิยังไม่ปล่อยนั่นแหละต้องพิจารณาซ้ำๆซักๆไม่ถอยเมื่อจิตมีความอ่อนเพลียเพราะการทำงานด้วยการพิจารณาซึ่งเป็นงานของจิตประเภทหนึ่งเราก็เข้าพักสมาธิปล่อยวางอาการของจิตที่คิดตรงในแง่ต่างๆที่เรียกว่าปัญญานั้นเสียโดยสิ้นเชิงแม้เราจะย้อนเข้ามาบริกรรมในธรรมบทใดที่เราเคยบริกรรมในขณะที่ทำภาวนาเบื้องต้นแห่งสมาธิกว่าตามหรือจนทำนานในทางสมาธิแล้วถึงกับขั้นปัญญาต่างเราจะนำมาบริกรรมได้เพื่อให้จิตอยู่ในจิตเดียวหรือกำหนดลมหายใจดังที่เราเคยพิจารณาเลยให้จิตอยู่ในจิตเดียวแล้วสงบตัวเข้าไปนี่คือจิตพักอาการของความคิดความปรุงความพินิจพิจารณาในแง่ต่างๆซึ่งเป็นงานของจิตเข้าสงบตัวอยู่เป็นหนึ่งสบายพอควรแก่การแล้วจิตก็ถอยออกมาเพราะออกมาจากความสงบแล้วดำเนินทางด้านปัญญาต่อไปในขณะที่จะให้จิตสงบเราปล่อยโดยประการทั้งปวงเรื่องของปัญญาไม่นำเข้ามายุ่งไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเลยในขณะที่ออกทำงานเรื่องของสมาธิก็ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องคือทำงานคนละเวลาเวลาให้เป็นงานนั้นจริงๆเช่นงานจะทำจิตให้สงบตัวก็ตั้งหน้าทำให้สงบจนจิตสงบได้อย่างใจหมายเมื่อควรแก่การแล้วจิตถอยออกมาและทำงานเมื่อจิตได้กะได้เริ่มทำงานแล้วเรื่องสมาธิก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปเป็นอารมณ์ของสมาธิว่าจะต้องพักอย่างนั้นอย่างนี้ให้พิจารณาตลอดไปจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจโดยลำดับเมื่อเหนื่อยแล้วพักได้กำลังแล้วออกพิจารณานี่คือปฏิปทาที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติเราได้เคยดำเนินมาแล้วเราเห็นโทษแห่งความผาดโผนของเราในขณะที่จิตเป็นสมาธิก็เต็มใจสมาธิจนกลายเป็นสมาธิจนกลายเป็นสมาธิที่เกี่ยวขึ้นมาโดยตัวเองไม่รู้สึกคือจิตเป็นสมาธิจนขนาดถึงว่าจะให้สงบเมื่อไรได้ทั้งนั้นเพราะความกำหนัดนี่เราเคยเป็นแล้วดูธรรมดานี่พอกำหนดจะให้สงบนี่แน่วเลยทันทีเพราะทำงานทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาจิตถอยออกมาก็จะพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับคนขี้เกียจจับจอบจับเสียมขึ้นมาจับฟากจับฟันจับปุดอะไรต่ออะไรไม่รู้สึกว่าหนักแดดก็ร้อนอุ้ยไม่ไหวเข้าพักก็ดีกว่าเข้าไปนอนเสียไม่ได้งานอะไรเข้าอยู่ในสมาธิมันเสียมีอุปมาเป็นอย่างนั้น
การพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนเราออกไปทำงานขึ้นยกจอบยกเสียมขึ้นขุดนั่นปั่นนี้อย่างนั้นแหละ มันขี้เกียจแล้วเข้ามาพักนี้ก็มีเสียแดดก็ไม่ถูกจกจอบอะไรก็ไม่ต้องทำไม่ต้องหนักมือเหมือนแล้วแต่ไม่ได้งานอะไรมีจิตที่เข้ามาพักแต่สมาธิถ่ายเดียวโดยไม่คิดค้นทางด้านปัญญาและเห็นว่าการพิจารณาอย่างนั้นเป็นความลำบากลำบนผู้นั้นมันก็เลยติดสมาธิตรงนี้ตัวนี่เราเคยเป็นแล้วเราเห็นโทษแห่งความติดสมาธิจึงได้นำเรื่องเหล่านี้มา อธิบายให้เพื่อนทั้งหลายได้ทราบว่าทางที่เหมาะสมราบรื่นสม่ำเสมอก็คือวิธีการเช่นไรก็คือวิธีการดังที่อธิบายผ่านมาแล้วนี้การพักจิตเป็นสมาธิอย่างเดียวให้สมาธินี้เป็นปัญญาไปเลยนั้นไม่มีทางจะเป็นบ้าเป็นจะเป็นบ้าท่านว่าสมาธิที่อะไรศีลปฏิภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมาให้สร้างโซ่ศีลเป็นเครื่องอบมีสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากนั่นก็คือหมายความว่าศีลเป็นพื้นอยู่แล้วสำหรับนักบวชเราไม่ได้มีความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรที่ว่าศีลตนด่างซ้อยต่างๆพอที่ให้เป็นนิวรณ์กั้นกลางไม่ให้จิตเข้าสู่ความสงบเมื่อทำสมาธิด้วยความตั้งอกตั้งใจหรือความมีสติมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้อย่างง่ายเพราะไม่มีนิวรณ์เครื่องก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนว่าศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยสมาธิปริภาวิกาปัญญามหาพลาโหติมหานิจังซะปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในสมมากนั่นก็คือหมายความว่าจิตที่เป็นสมาธิพร้อมแล้วที่จะออกดำเนินทางด้านปัญญาได้อย่างสะดวกสบายไม่มีความบกพร่องอะไรเลยถ้าเทียบก็เหมือนกับอาหารนั้นเครื่องปรุงอาหารนั้นได้มารวมตัวไว้หมดแล้วเป็นแต่ยังไม่ปรุงอาหารให้สำเร็จรูปขึ้นมาเท่านั้นเครื่องแกงเครื่องอะไรเราได้ทำหมดแล้วมีสมาธิพร้อมแล้วมีกำลังพร้อมแล้วไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ตายไม่แสไม่หิวไม่หงอยกับอารมณ์ใดๆเพราะอิ่มตัวสมาธิคือจิตที่อิ่มตัวอิ่มตัวกับอารมณ์ทั้งหลายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอิ่มด้วยความถอดถอนที่เดชธรรมะหมดแล้วโดยสิ้นเชิงเป็นแต่เพียงว่าอิ่มตัวไม่หิวโหยทีนี้เมื่อจิตมีความอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆเช่นจิตฟุ้งซ่านรำคาญดังทั่วไปที่มีสมาธิเรานำออกพิจารณาอะไรจิตต้องย่อมทำหน้าที่ตามที่เราสั่งทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างพิจารณาอะไรเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าจิตไม่เถลยถลายไม่แผลออกไปนอกรูนอกทางทำงานตามที่ปัญญาที่จับอย่างไรนะก็เป็นผลขึ้นมาเมื่อปรากฏเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับๆเนี่ยก็เข้าภาคอย่างที่ว่านี่แหละคำว่าสมาธิอบรมปัญญาอบรมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาขึ้นมาเองอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เรายืนยันไม่เลยในทางภาคปฏิบัติเราเคยติดสมาธิมาแล้วถึง5ปีคอยแต่มันจะเกิดปัญญาก็เหมือนเกิดอะไรแล้วเลยไม่คอยจะเกิดปัญญาไม่เกิดมีพอหนักเข้าไปหนักเข้าไปก็ความรู้อันเด่นๆนี้แหละจะเป็นนิพพานความรู้เด่นๆนี้แหละจะเป็นนิพพานมันเลยไม่เป็นนิพพานมันมีแต่กองกิเลสรวมตัวอยู่เท่านั้นเมื่อพิจารณาออกทางด้านปัญญาถึงได้รู้เหตุรู้ผลเพราะสมาธิพร้อมตัวอยู่แล้วพิจารณาอะไรก็เข้าอกเข้าใจในสิ่งนั้นถึงนั้นพอเข้าใจเท่านั้นก็เห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วก็เกิดความดุดดื่มในการพิจารณาทีนี้ก็เอาอีกแล้วทีนี้นะเวลาติดสมาธิก็ติดแล้วจนไม่ถอยไม่ยอมถอยที่จะออกเทิงในสมาธิเทิงเสียจนขี้เกียจพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นว่าการพิจารณาปัญญาไม่จำเป็นเท่าการดีดูความรู้อันนี้เห็นเด่นๆนี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์นี่แหละอยู่นั่นก็เหมือนอย่างเครื่องปรุงแกงทั้งหลายนี่แหละมันจะเป็นแกงมันเป็นแกงอะไรผักก็เป็นผักหญ้าก็เป็นหญ้าพริกเป็นพริกอะไรก็เป็นอะไรอย่างนั้นน่ะเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาแต่มันไม่เป็นแกงให้เห็นอยู่ต่อหน้านั่นแหละมันไม่เป็นแกงถ้าเราแม่ครัวไม่นำมาปรุงหรือเราไม่นำมาปรุงให้เป็นแกงประเภทใดเป็นอาหารประเภทใดมันเป็นไปไม่ได้มีสมาธิก็มันรวมตัวแล้วกิเลสรวมตัวเข้ามาจิตจึงมีความสงบแต่เราจะคลี่คลายกิเลสตัวใดตัวออกมาเพื่อทำลายมันด้วยปัญญาเราไม่สนใจเรียกว่าหลงในสมาธิเพื่อให้ความเหมาะสม
เมื่อมีความสงบจะเป็นสงบขั้นใดก็ตามมันควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆทุกขั้นของสมาธิไปเราพิจารณาทางด้านปัญญามีเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาอ้าวเพลินถ้าไม่มีใครสั่งสอนไว้ไม่มีใครแนะแนวทางไว้แล้วต้องติดต้องผิดด้วยเวลาพิจารณาเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วตะเลิดเปิดเปิงไม่ยอมพักในสมาธิเห็นว่าการพักในสมาธินอนอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์ตายการพิจารณานี้รู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับดับนั่นแหละเป็นความผิดอีกเมื่อเป็นฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมในขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาอ้าวพิจารณาในเวลาที่จะพักสมาธิให้พักเหมือนกับในเวลาที่จะทำงานเอาทำลงไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะขุดดินฟันไม้ฟันขวานอะไรก็แล้วแต่เอาให้เต็มเหนี่ยวแต่เวลาหิวเมื่อยล้าแล้วให้เข้ามาพักผ่อนรับทานอาหารเอาอาหารจะสิ้นเปลืองไปหมดไปเสียเวลาไปก็ไม่เป็นไรเพราะเราทำเพื่อได้กำลังของทางร่างกายที่จะประกอบงานต่อไปอีกอันนี้การพักสมาธิก็เพื่อเป็นพลังของจิตที่จะดำเนินทางด้านปัญญาต่อไปได้เหลือเวลาก็ไม่เป็นไรพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อความเหมาะสมเพื่อความรอบคอบเพื่อความราบรื่นไม่ผ่าโผนไม่หนักในแง่ใดแง่หนึ่งจึงต้องมีวาระต่างกันอย่างนี้ในภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ให้เป็นที่แน่ใจได้ดำเนินมาอย่างนี้หรือเคยหลงแล้วหลงสมาธิก็เคยหลงเคยติดมาพอแล้วเอาเพลินกับปัญญาก็เคยเพลินมาพอแล้วเหมือนกันจนแทบจะเป็นจะตายคืนทั้งคืนไม่ได้นอนเลยปัญญาเดินอยู่ตลอดเวลากลางวันยังไม่ได้พักนอนอีกปัญญาเดินตลอดเวลาเดินหลายนานเท่านานเท่าร่างกายมันก็อ่อนเพลียจนจะตายแล้วทีนี้เหนื่อยจึงต้องมายับยั้งทางสมาธิเมื่อมันจะตายจริงไม่ไปไหนมันก็ต้องถอยมาสมาธิให้พักสบายสบายสมองพอพักสบายแล้วก็เห็นคุณค่าของสมาธิอ๋อเป็นอย่างนี้ที่นี่ก็ก้าวแหละพอก้าวแล้วเมื่อมันเหนื่อยแล้วเข้ามาพักพักหนักนั่นเป็นบทเรียนเหมือนกันผิดแต่ละอย่างอย่างนี้เป็นบทเรียนแต่ละอย่างอย่างจนกระทั่งถึงว่ามันทะลุไปเลยพ้นไปไม่ได้ถ้าดำเนินแบบที่ว่าขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้เห็นงานของพระเป็นงานสำคัญยิ่งงานของพระคือยังไงงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้คืออะไรได้เคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วตั้งแต่ขณะบวชที่แรกพระองค์ทรงมอบงานให้เลยเจ้าลงมานักฆ่าทันตาตาโตนี้คือปริยัติที่ได้ศึกษามาในเบื้องต้นจริงๆและภาคปฏิบัติจะให้พิจารณาอนุโลมปฏิโลมโลมาเจสาโลมาทันตานักฆ่าโลมาเจสาเนี่ยอนุโลมปฏิโลมพิจารณาเหมือนเขาคาดมาคาดไปคาดมาจนกระทั่งมูลคาดมูลไขแหลกละเอียดโดยไม่ต้องเป็นนับเที่ยวมันเอาให้มันแหลกละเอียดนี่เจสาลงมาทั้งขาตาตัวตัวตัวตาขาลงมาเจสาพ้นมันไปพ้นกันมาย่อย้อนไปนี่แหละคือการทำงานเรียกว่างานของพระงานนี้เป็นงานสำคัญงานลึกที่เรียกตัณหาสวะวัฏฏะสงสารออกจากจิตใจจึงเป็นงานที่ใหญ่หลวงมากสถานที่ทำงานคือที่เช่นไรลุกขโมยเทศนาสนางมีซ่าและปปจาตาเตยยาวจังสร้างโง่กระนิยวัวนักวิจารณาแล้วเพื่อทั้งหลายเนี่ยพยายามไปอยู่ตามลุกขโมยร่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเนื้อผาอันเป็นสถานที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้และพยายามทำความมิตรตลอดชีวิตเถิดนั่นนี่แหละคืองานของพระงานพระสาวกทั้งหลายท่านทำงานอันนี้ท่านได้เป็นผู้วิเศษวิโสพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายท่านทำอย่างนี้เราก็ดำเนินตามทางของท่านแล้วกิเลสจะไปไหนถ้าไม่มันจะไปไหนถ้ามันไม่ตายเพราะความเพียรประเภทนี้กิเลสครั้งนั้นกับกิเลสครั้งนี้มันเหนียวแน่นต่างกันอย่างไรมันไม่ได้เหนียวแน่นต่างกันขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทไหนๆก็คือกิเลสเอาเหนียวแน่นก็เหนียวแน่นเหมือนกันมัชฌิมาปฏิปทาครั้งนั้นกับครั้งนี้ก็เป็นมัชฌิมาธรรมอันเดียวเรียกว่าออกมาจากสวดสวดคาถาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วเหมือนกันหมดให้นำเข้ามาประกอบให้ถูกสับถูกส่วนเถอะกิเลสจะขาดกระเด็นลงไปโดยลำดับลำดับดีทางจงกรมก็กิเลสตายฆ่าฟันในทางจงกรมนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรยืนอยู่ก็ฆ่ากิเลสเดินอยู่ก็ฆ่ากิเลสฆ่าด้วยความเพียรนี่นี่แหละเรียกว่างานที่มีงานฆ่ากิเลสฆ่าไปฆ่ามาฆ่าเข้าไปโดยลำดับลำดับจนไม่มีสิ่งใดเหลือเอารู้แจ้งเห็นจริงในรูปขันธ์ก็เหมือนฆ่ากิเลสตัวประธานยึดขันธ์เอาไว้แล้วนี่รู้แจ้งเห็นจริงในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็เท่ากับว่าได้ฆ่า
อุปทานในขันธ์นี้แล้วด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยออกจากนี้ไปไหนที่นี่กิเลสก็รวมตัวเข้าไปหาทางเดินไม่ได้จะเดินออกมาทางรูปนี่ก็รูปก็ได้ถูกตัดขาดแล้วด้วยปัญญาความยึดมั่นถือมั่นในรูปก็ไม่มีทั้งเนื้อทนาสัญญาทั้งขาวิญญาณซึ่งเป็นทางเดินออกมาของกิเลสก็ได้พิจารณาตะล่ำเข้าไปตะล่ำเข้าไปจนขาดหมดแล้วขันธ์ทั้ง5รู้เท่าทันหมดแล้วก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวที่เด่นรวมไปตัวเข้าไปถูกจิตดวงเดียวเท่านั้นไม่มีทางออกทางเดินตัดหมดกิ่งก้านสาขาที่ไหนตัดเข้าไปตัดเข้าไปเหลือแต่รากแก้วอันเดียวนี่ที่เด่นก็รวมตัวเข้าไปสู่จิตนี่การพิจารณาทางด้านปัญญามันเห็นได้ชัดๆอย่างนี้เมื่อรวมตัวเข้าไปทั้งนั้นแล้วสติปัญญาประเภทฟาดฟันทันแดดก็คือมหาสติมหาปัญญานั่นเองนะก็ฟาดกันลงไปที่นั่นแหลกละเอียดอาคิดจนจะคิดหายแล้วก็ให้คิดหายมันมีความสง่าผ่าเผยมีความผ่องใสอยู่ในจุดนั้นเหมือนนั่นแหละคือตัวอวิชชาแท้ฮะนางบังเงาเรามองดูอวิชชาคาดอวิชชาในคาดเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีแต่เข้าไปเจออวิชชาจริงๆถูกอวิชชากล่อมให้หลับสนิทแม้สติปัญญาเป็นอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาก็เคลิ้มหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวนั่นเราจะเห็นถ้าจะชัดว่ากิเลสนั้นละเอียดขนาดไหนตั้งแต่เพียงสมุนของกิเลสความโลภความโกรธความหลงหยาบๆที่เรายังหลงมันไปโดยลำดับความโลภ ก็เห็นได้ชัดๆตามเรื่องของความหยาบความโกรธก็เห็นได้ชัดความมันเป็นสิ่งที่หยาบที่สุดแสดงออกมาในรายใดนี่รายนั้นเหมือนยักษ์เหมือนผีเนี่ยความหลงงมงายวันคืนปีเดือนหลงเนื้อหลงตัวลืมเนื้อลืมตัวอันนี้มันก็เป็นของหยาบแต่มีความหลงจิตนั่นล่ะนั่นเป็นซึ่งเป็นตัวอวิชชาแท้มันยิ่งละเอียดกว่านี้งั้นทำไมอวิชชานั้นซึ่งเป็นจอมกษัตริย์จะไม่แหลมคมยิ่งกว่าที่เหลือประเภทดังที่กล่าวมาคือความโลภความโกรธหลงทั้งหลายเหล่านี้อะไรจะเป็นแหลมคมยิ่งกว่าอวิชชาเนี่ยเราก็ยังหลงทำไมสิ่งดับดับนี้ยังหลงแล้วเมื่อถึงเข้าถึงขั้นอวิชชาแล้วทำไมจะไม่หลงมันต้องหลงเพราะอวิชชานี้ละเอียดกว่าสิ่งนี้นั่นแหละจอมวัฏจักรเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นมัดหมุนเกี่ยวเข้าไปพิจารณาเข้าไปอ้าวมันขาดกระเด็นไปทั้งจิตจิตจะพิภายให้รู้อะไรที่มันมีความสง่าผ่าเผยความผ่องความใสให้รักให้สงวนอยู่นี่ถ้าไม่ใช่อวิชชาเป็นเครื่องหลอกให้เรายึดเราถืออะไรอะไรก็ปล่อยมาหมดแต่ตัวจิตแท้ๆทำไมไม่ปล่อยมีอวิชชาอยู่ที่นั่นเกาะอยู่ที่นั่นเราฟาดเข้าไปที่นั่นแล้วกระเด็นออกไปไม่มีอะไรเหลือดับสนิทเมื่ออันนี้ดับสนิทแล้วอะไรที่นี่ที่จะเป็นเครื่องยึดเครื่องถือยึดมั่นถือมั่นไม่มีแล้วนี่แหละวุติตังสมาจริยังกตังกัลยานิยังงานที่เราได้รับมอบจากอุชายะตั้งแต่วันบวชนั้นได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เนื้องานที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเป็นอันว่าสิ้นสุดงานนี้จบสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วตั้งแต่ขณะนี้ไปเรื่องของเราก็กิเลสไม่ได้มีอะไรกันอีกแล้วล่ะที่นี่ได้เหนี่ยวเผาตัวกิเลสในเวลาสุดท้ายก็คือเผาตัวอวิชชาที่มีภายในจิตด้วยมหาสติมหาปัญญาแล้วก็อยากจะหมดนั่นแหละคือหมดภาระเพื่อหมดเป็นอิสระอิสโรอยู่กับใจไม่มีคำว่าการสมองอาการลิกจิตอาการลิกธรรมได้แต่จิตที่ดวงบริสุทธิ์นั่นแหละธรรมก็คือนั้นจิตก็คือนั้นทีนี้ใครจะสมมติว่าไงไม่สนใจเมื่อรู้นี้เต็มใจแล้วก็สมมติตั้งประเด็นนั้นเองเสมอนิพพานนิพพานว่ากันผู้ที่รู้นิพพานจริงท่านไม่สนใจกับคำว่านิพพานเหมือนอย่างป้ายวัดที่ติดไว้หน้าวัดนะวัดนั้นวัดนี้เพื่อคนอื่นที่ไม่รู้วัดนั้นต่างหากเขาจะได้รู้ว่าวัดนี้คือวัดอะไรคนที่อยู่ในวัดท่านเองที่อยู่ในวัดจะไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านป้ายนี้เพราะรู้แล้วไม่จำเป็นมีก็เหมือนกันผู้ที่รู้ถึงเหตุถึงผลรู้ถึงความสัตย์ความจริงอย่างเต็มที่แล้วหมดปัญหาที่จะแย้งตนเองและแย้งสิ่งใดทั้งนั้นเอาแค่นี้ก่อนท่านปัญญาอธิบายหนึ่งเพื่อนสังคม

อายุสังขารแก่เข้าเท่าไหร่ชำรุดลงมากน้อยอย่างไรในวันหนึ่งของปัจจุบันที่เป็นอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี้ความเป็นห่วงเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติด้วยกันรู้สึกว่ามีกำลังมากขึ้นโดยลำดับแม้ในสำนักของเราที่รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลามีแต่กิริยาการที่แสดงออกในแง่มุมต่างๆก็ไม่พ้นที่จะถูกต้องติจนได้เพราะความไม่รอบคอบนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วความไม่รอบคอบในจิตการเหล่านี้ก็สอบไปถึงความไม่รอบคอบในการบำเพ็ญตนเพื่อแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆไปในตัวนั้นด้วยจึงอดวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงไม่ได้ผู้อยู่มาก็นานมีเยอะผู้เข้ามาเป็นลำดับลำดาไม่ทราบว่าเข้ามาแบบใดอยู่แบบใดไปแบบใดหรือเข้ามาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นและไปแบบนั้นดังที่เคยเป็นมาแล้วนั้นส่วนมากมักจะเป็นดังที่ว่านี้จึงเป็นห่วงเรื่องกิเลสคำว่ากิเลสคือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ที่กลมกลืนกันกับใจดวงรู้ๆนี้ถ้าจะว่ามืดก็มืดมิดปิดตามองไม่เห็นใจเลยสักแต่ว่ารู้แต่สิ่งที่เราไม่คิดไม่คำนึงว่าเป็นอะไรนั้นนั่นแลเป็นเจ้าอำนาจบังคับจิตใจของโลกอยู่ตลอดเวลาคำว่าโลกนั้นหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกมีมนุษย์เป็นสำคัญย่นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของเราแต่ละรูปละนามมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวไม่อาจทราบได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นสิ่งที่ลึกลับมากสลับซับซ้อนมากแง่งอนพรรณนาไม่จบพรรณนาไม่สิ้นที่ธรรมชาตินี้แสดงออกรอบตัวของมันและทำงานของตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่ภายในจิตใจของโลกสร้างวัฏวนวัฏจักรให้หมุนรอบจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนหาทางเล็ดลอดออกไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงจังแล้วจะไม่มีทางเล็ดรอดอันนี้เป็นสิ่งที่มีความวิตกกังวลมากกับเพื่อนฝูงเท่าที่เคยปฏิบัติมานี้รู้สึกว่าหนักเอามากจริงๆขั้นล้มลุกคลุกคลานก็ทุกข์เป็นไปประเภทหนึ่งขั้นพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็เป็นความทุกข์อีกประเภทหนึ่งคำว่าความทุกข์นี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทุกข์จากการต่อสู้กับธรรมชาตินี้ทั้งนั้นจนจิตก้าวเดินด้วยทางปัญญารู้ทางเข้าทางออกทางแก้ไขทางหลบหลีกปิดตัวได้บ้างก็ทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งทุกข์ไปตลอดที่ได้ต่อสู้กับธรรมชาตินี้แต่ความทุกข์เหล่านี้ที่กล่าวมาเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความทุกข์ที่จะเป็นไปเพื่อทางออกทางหลุดพ้นโดยลำดับลำดาของความเพียรและความทุกข์ที่ได้รับในเวลาประกอบความเพียรนั้นไม่เหมือนโลกทั้งหลายที่ทุกข์อยู่โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทุกข์เพราะความโลภก็ไม่รู้ตัวโลภมากโลภน้อยโลภเท่าไรถือความโลภนั้นเป็นส
ิริมงคลแก่ตนถือความโลภนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่เพิ่มความมีคุณค่าของตนขึ้นเป็นลำดับโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้หนาแน่นเข้าไปทุกวันทุกวันและสร้างทุกข์ขึ้นในระยะเดียวกันระดับเดียวกันไปตลอดเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่ยอมให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นไปได้เพราะสัตว์โลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นภัยแก่ตนยังกลับเห็นว่าเป็นคุณถ้าไม่ได้โลภไม่ได้อะไรตามความโลภแล้วรู้สึกเป็นความเสียใจไปอย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มเป็น2ขั้น3ขั้นขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่พูดถึงเรื่องความโลภ ก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวอยู่กับตัวของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่ที่สำคัญมากก็เรื่องราคะตัณหาก็ดีดก็ดิ้นเรื่องความโลภกับเรื่องราคะตัณหานี่ไปด้วยกันเป็นใหญ่เป็นโตด้วยกันถ้าเป็นมิตรเป็นสหายก็เรียกว่าแยกกันไม่ออกความโกรธนั่นเป็นเครื่องกลมกลืนไปในตัวนั้นถ้าพอใจก็เกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่พอใจก็เกิดความฉุนเฉียวหงุดหงิดอย่างน้อยมากกว่านั้นถึงเป็นความโกรธความแค้นขึ้นมาถึงกับต้องผูกกรรมผูกเวรละฆ่าปีมีโบยซึ่งกันและกันให้ชิ้นหน้าชิ้นหายไปได้เพราะกิเลสที่กล่าวมาเหล่านี้นี่มันเป็นธรรมชาติหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกๆตัวสัตว์เว้นกิจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเว้นเต็มไปด้วยธรรมชาตินี้และสัตว์ทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่กับสิ่งนี้ครอบงำไว้นั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะหลุดพ้นจากธรรมชาติที่กดขี่บังคับอยู่นี้ไปเมื่อไหร่ดิ้นดีดไปตามเพลงของมันที่พาให้ดิ้นให้ดีดได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดก็ไม่คิดหาทางออกไม่รู้ว่าทางออกเป็นอย่างไรสัตว์โลกทั้งหลายจึงอยู่ด้วยกันด้วยความดีความดิ้นความไม่ลืมหูลืมตานี่เราพูดถึงเรื่องมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องเทียบเคียงโลกที่อยู่ด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมนี้อยู่ด้วยความมืดความบอดความดิ้นรนกระวนกระวายไม่ทราบทางออกอยู่ทางไหนดิ้นอยู่อย่างนั้นทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่มีรายใดที่จะอยู่เป็นความสงบสุขร่มเย็นได้เลยมีแต่ดีดแต่ดิ้นอยู่ด้วยกันหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้พาดีดพาดิ้นและไม่พาหาจุดหมายปลายทางด้วยมีแต่ผูกมัดรัดตึงไว้ให้อยู่ในอำนาจของมันหากว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญความโลภก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งราคะตัณหาก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นปู่ย่าตายายของเสือร้ายเหล่านี้ครอบอยู่ในหัวใจของโลกนี้แต่โลกก็เพลินกับเสือร้ายเหล่านี้มาเป็นประจำตั้งแต่กาลไหนไม่มีทางที่จะคิดหรือระลึกได้บ้างเลยเป็นและจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันไม่มีที่สิ้นสุดยุตินี่เรื่องธรรมชาติของโลกเรื่องธรรมชาติของสิ่งที่ครอบงำสัตว์โลกให้หมุนไปเวียนมาอยู่เป็นไปทำนองนี้ตลอดไปสำหรับเราผู้ปฏิบัติได้เห็นเหตุเห็นผลได้คิดเรื่องอย่างนี้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่ที่วิตกถึงเพื่อนฝูงผมวิตกอันนี้มากมายเวลานี้เพราะธรรมชาตินี้รู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเครียดแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรก็กับหัวใจเรานี่รู้สึกว่าจะเป็นขมิ้นกับปูนเลยเป็นคู่เดือดคู่แค้นคู่กรรมคู่เวรคู่ต่อสู้คู่สังหารซึ่งกันและกันถ้าธรรมชาตินี้ไม่
ม้วนเสือลงไปเสียตอนนั้นเราก็ต้องม้วนเสือเพราะความเครียดแค้นเนื่องจากธรรมชาตินี้เป็นพิษเป็นภัยมากและมีคนอุบายวิธีการต่างๆครอบงำจิตใจของเราได้ทุกแบบทุกฉบับหาทางที่จะรู้เรื่องของมันได้ยากมากที่สุดทั้งๆที่เราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะทำลายสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันกลับมันผูกมันมัดเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวให้ดิ้นให้ดิ้นไปตามมันเสียจนได้อันนี้ที่น่าวิตกมากจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาให้มากโลกนี้เป็นไปด้วยความวุ่นวายเพราะอันนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดทำโลกให้วุ่นวายยิ่งไปกว่ากิเลสตัวมันฝังอยู่ภายในจิตใจเพราะฝังอยู่ทุกดวงจิตเป็นสัตว์ก็ฝังและดีดดิ้นไปแบบหนึ่งเป็นมนุษย์ก็ฝังแล้วดีดดิ้นไปอีกแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดธรรมชาตินี้พาให้ดีดให้ดิ้นไปคนละทิศละทางและสุดท้ายก็ลงม้วนเสือลงในวัฏจักรวัฏวนวัฏทุกข์อันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยมาตั้งกับตั้งกันนี่จึงเป็นหน้ายินหนาละอาใจสำหรับท่านผู้พ้นไปแล้วมองลงมาดูโลกดูสงสารที่เต็มไปด้วยสิ่งอันนี้พัวพันรัดลึงจนมองหาตัวไม่เห็นคำว่ามองหาตัวคือมองหาใจมองหาความวี่แววของใจความสง่าราศีของใจไม่มีไม่แต่สิ่งเหล่านี้ครอบงำไปเสียจนหมดแล้วเกิดก็เกิดมาเพราะธรรมชาติอันนี้พาให้เกิดความเป็นอยู่ก็ธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นอยู่พาให้หมุนให้เวียนตลอดเวลาเวลาตายก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้ก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่สร้างจุดหมายปลายทางให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีแต่พาให้ดีให้ดิ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทำใจให้หนักแน่นให้มั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างอย่าละแหละถ้าอยากหลุดพ้นจากกงกรรมแห่งวัฏจักรนี้ไปโดยลำดับลำดาและไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วจงทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านลงเพราะภัยของมันนี่เทียบกันได้กับเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญนั่นแหละมันฝังอยู่ภายในจิตแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายนั่นสิโลกถึงได้หลงถ้าได้รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายใครเล่าจะเข้าไปแอบมันได้แม้แต่เด็กก็ยังกลัวถ้าเข้าใจว่าเป็นเสือถ้ารู้ว่าเป็นเสือแล้วเด็กก็ยังไม่กล้าเข้าไปหามันได้นี่ก็เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายฝังอยู่ในหัวใจกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดากิริยาของเราที่จะทำความดีความดีมันจะกลืนไปโดยลำดับลำดาเมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้เลยไหลก็แอบกินไปกินไปนั้นสติตั้งไปความเผลอก็แอบกินไปนี่เป็นอย่างนั้นนะปัญญาคิดขึ้นพอที่จะเป็นเหตุเป็นผลมันก็นำทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางไปเป็นโรคเป็นสงสารเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสมุทัยไปเสียกลืนไปอีกแบบหนึ่งกลืนไปอีกแบบหนึ่งดังนั้นนี่เป็นธรรมชาติที่ลึกลับสลับซับซ้อนมากที่สุดเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาของเราทั้งหลายจะรู้ได้ นอกจากผู้ที่ท่านปฏิบัติและผ่านพ้นไปแล้วนั้นไปแล้วนั้นมองเห็นหมดรู้หมดเกิดความสลดสังเวชในบรรดาสัตว์โลกด้วยกันที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะออกได้เมื่อใดพ้นไปได้เมื่อไรจากกงจักอันนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากสำหรับเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายเราอยากคุ้นเราอยากชินสิ่งเหล่านี้มีแต่กลมายาของกิเลสแสดงออกทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนไม่มีกิริยาอันใดแสดงออกทำจะเท่ากับแสงหิ่งห้อยนี่ก็ไม่มีในโลกอันนี้ว่าอย่างนั้นเลยว่าโลกทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่ธรรมชาตินี้แสดงตัวทั้งนั้นไม่ว่าในสัตว์ไม่ว่าในบุคคลสัตว์จะมีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ตามบุคคลจะมีทั่วโลกดินแดนก็ตามมีแต่ธรรมชาตินี้พาให้หมุนให้เวียนให้เป็นไปทั้งนั้นไม่มีใครจะเหนือมันได้นี่เราได้อาศัยธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเราจะยึดก็ให้ยึด
จะเกาะก็ให้เกาะจะเพียรก็ให้เพียรจะพยายามบักบั่นหันหน้าเข้าสู่อัตถุธรรมเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเปลี่ยนหรือถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสังหารกิเลสก็ทุ่มลงไปอย่าเสียดายวัฏจักรวัฏจักรคือวัฏทุกข์นั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แห่งเดียวกันนี่วิตกแต่มาเท่าไหร่ยิ่งวิตกทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยเพราะธรรมชาตินี้แสดงเปลวนี่ถ้าว่าจดเมฆก็เลยเมฆไปเสียไม่ใช่จดเมฆถ้าว่าอะไรก็เลยนั่นไปเสียว่าอะไรสูงก็เลยสิ่งที่สูงสูงนั่นไปเสียทุกอย่างคือธรรมชาตินี้แหละแต่กล่อมสารโลกให้ลืมเนื้อลืมตัวนี้ไม่มีอะไรเกินธรรมชาตินี้โลกที่มั่วสุมกันอยู่ด้วยมูดด้วยคูดคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเทียบกับมูดกับคูดโลกทั้งหลายก็ปีนป่ายกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความเบื่อหน่ายอิ่มพอว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องพักผ้าจากไปอย่างนี้ซึ่งเท่ากันกับขูดนั้นไม่มีมีแต่พากันดีดกันดิ้นจะเป็นจะตายก็ตามเรื่องขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วหวานคอไปหมดไม่มีใครจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจึงได้หลอกเอาเต็มที่เต็มฐานถ้าไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาโปรดมาประพรมด้วยแล้วยังไงก็ไม่มีทางหลุดพ้นเคยอยู่มาชั้นใดเป็นมาชั้นใดทุกข์มากน้อยมาชั้นใดก็จะเป็นไปฉันนั้นฉันนั้นจะไม่มีช่องทางที่จะหลุดพ้นออกไปได้เลยแต่นี้เราก็เป็นนักบวช ด้วยถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอกด้วยก็ควรที่จะประพฤติตัวทำตัวให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการประพฤติปฏิบัติอย่าเลาะแหลกอย่าคลอนแคลนนิสัยให้จริงจังทุกอย่างทำอะไรมาอย่างนั้นไม่ทันกิเลสนี่แหลมคมมากจริงๆเกินกว่าที่จะนำมาพูดโน่นให้รู้ในเวลาที่เข้าฆ่าศึกระหว่างกิเลสกับธรรมพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลายังไม่มีสติปัญญาพอฟัดพอเหวี่ยงกันยังไม่รู้ลวดลายของกิเลสว่าเป็นอย่างไรต่อเมื่อมีลวดลายของธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเข้าจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาธรรมเข้าไปแล้วนั่นแหละเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ว่าละเอียดแหลมคมขนาดไหนถ้าจะพูดถึงโวหารนำมาเทศนาว่าการเกี่ยวกับเรื่องราวการฆ่ากิเลสสู้กับกิเลสนั้นนำมาพูดไม่ได้เพราะละเอียดละออเป็นอยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นคือรู้อยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นละเอียดหมายกิเลสถึงขนาดนั้นมหาสติมหาปัญญาเร็วขนาดไหนคำว่ามหาสติมหาปัญญาไม่รวดไม่เร็วไม่เรียกมหาสติมหาปัญญานั่นเราจึงจะเห็นมหาของกิเลสอีกกิเลสมันก็เป็นมหาอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งถึงอวิชชานั่นแหละตัวยอดของสมุทัยตัวยอดของวัฏจักรต้องเป็นเรื่องมหาสติมหาปัญญานี้เท่านั้นที่จะเข้าสังหารกันได้แต่ก่อนที่จะสังหารกันได้นี่ก็ต้องฟัดกันอย่างเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวไม่มีใครคิดเรื่องชีวิตจิตใจของใครแหละถ้าพูดถึงเรื่องว่ากิเลสมีวิญญาณเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่ากิเลสก็ไม่คิดชีวิตต่อสู้กับธรรมธรรมก็ไม่คิดชีวิตที่ต่อสู้กับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสที่ฟัดกันในเวลาที่เพียงกายต่างอันต่างเพียงกายแล้วนั้นโวหารอันนี้นำมาพูดไม่ได้ว่าต่อสู้กันอย่างไรอย่างไรพูดไม่ได้รู้ได้เฉพาะในเวลาที่ฟาดปันหันแหลกกันเท่านั้นนอกนั้นรู้ไม่ได้นำมาพูดไม่ได้นี่แหละเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของกิเลสเห็นกันตอนนี้เห็นกันตอนสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถเริ่มไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติที่เรียกว่าภาวนามยปัญญานี้ไปโดยลำดับลำดาจนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่นำออกมาต่อกรกับที่มันออกมาต่อกรกับเราหรือว่านำออกมาได้แก่อวิชชานั่นแหละเป็นผู้นำออกมาต่อกรกับสติปัญญากับมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาของนักปฏิบัติทั้งหลายเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของมันที่มาเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นระยะเป็นระยะต่อสู้กันเป็นระยะระยะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นพันคมถ้าจะเทียบกับเหมือนนักมวยแชมเปี้ยนเขานั่นเองนี่เทียบความเร็ว
จะเพียงเทียบเท่านั้นนะแชมเปี้ยนมันก็ไม่มีรวดเร็วอะไรเพราะเป็นร่างกายอันนั้นเป็นกระแสของจิตเป็นกระแสของธรรมเป็นกระแสของกิเลสเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าที่ใครจะคาดจะหมายได้ถ้าไม่ใช่ผู้เป็นนั่นเสียเองรู้เองเห็นเองไม่ต้องคาดต้องหมายนี่ล่ะเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่เห็นโทษของกิเลสนี่เห็นอย่างใจหายไม่ตายก็ต้องสู้เอาให้กิเลสตายกิเลสไม่ตายเราต้องตายคำว่าแพ้ไม่ได้เลยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเพราะเห็นโทษของมันอย่างถึงใจถึงใจไม่มีอะไรเปรียบเทียบแล้วเพราะฉะนั้นความเพียรจึงหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ต่อสู้กับธรรมเป็นระยะระยะเป็นรักเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับลำดาในเวลานั้นเวลานั้นแล้วสติปัญญาเราก็จะรู้เห็นในเวลานั้นเช่นเดียวกันว่าต่อสู้กับกิเลสต่อสู้ด้วยวิธีใดการหลบหลีกปีกตัวหรือการต่อสังหารกันสังหารวิธีไหนนี่พูดไม่ถูกพูดไม่ได้ต้องเป็นผู้เป็นเสียเท่านั้นถ้าเป็นผู้เป็นแล้วไม่ต้องถามใครหากรู้ในตัวเองไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดเมื่อถึงทำขั้นนี้แล้วจะเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกับว่าสอนอยู่ในตัวเองสติปัญญาฟิตตัวเองฟิตตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเอาจนทันจนทันพอมีแต่จะเอาให้ม้วนเสือให้ขี้เดียดม้วนเสืออย่างเดียวคำว่าจะลดหย่อนผ่อนผันจริงไม่มีไม่ได้นี่แหละภาษาธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมอันนี้นำมาพูดไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองสำหรับผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นทีนี้เวลากิเลสมันหมดสติกำลังความสามารถของมันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจของสติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหรือว่ามหาสติมหาปัญญาสังหารมันม้วนเสื่อลงเสียเท่านั้นโลกธาตุนี้ว่างไปหมดไม่มีอะไรที่จะมาขีดมาขวางจะโลกจะกว้างแสนกว้างไกลแสนไกลขนาดไหนประมาณไม่ได้ก็ตามก็ว่างไปหมดเหมือนกันหมดทีนี้ก็ยิ่งจะทำให้เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดว่าฤทธิ์อำนาจของกิเลสที่มันครอบงำสัตว์โลกนี้มีมันเท่านั้นที่ขวางโลกอยู่จนตีบตันอันตู้หาทางไปไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างหาทางไปไม่ได้เพราะกิเลสปิดตันเมื่อกิเลสได้ม้วนเสื่อลงไปหมดแล้วโลกกระทาบนี้ว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรจึงได้เห็นโทษของมันอย่างชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางโลกกระทาบอันนี้ให้สัตว์ทั้งหลายก้าวไม่ออกไปไม่ได้ตายกองกันอยู่นี่ไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่รู้ทางไปมีแต่ทางเกิดทางตายทางเกิดทางตายหมุนกันไปหมุนกันมาสลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่จะสับสนปนเปสลับซับซ้อนมากหรือหนาแน่นมากอีกกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วเกิดแล้วตายสับปนกันอยู่ตลอดเวลานี้แล้วเป็นมาอย่างนี้ตลอดยังจะเป็นไปอีกตลอดเวลานี่คือเรื่องของกิเลสทำจัดโลกให้หมุนให้เวียนขวางโลกอยู่ตลอดเวลาคือกิเลสนั่นเองขวางโลกธาตุนี่ก็คือกิเลสสิ่งอื่นไม่มีอะไรขวางเราอยากจะรู้ชัดเห็นชัดเอาพังกิเลสลงออกจากหัวใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะโล่งไปหมดเลยเวิ้งว้างไม่มีอะไรที่จะมากีดมาขวางจิตใจอีกแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้รู้ได้ชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางจิตใจกีดขวางโลกธาตุปิดบังไม่หมดให้จัดหาทางออกไม่ได้ก็คือกิเลสนี้เท่านั้นเป็นภัยมหาภัยเป็นทุกข์มหันตทุกข์ก็เพราะกิเลสนี้เป็นผู้สร้างอย่างอื่นอย่างใดไม่มีสร้างมีกี่กิเลสเท่านั้นเห็นโทษไหมท่านทั้งหลายที่เทศน์ให้ฟังวันนี้เห็นไหมนี่แหละโทษของกิเลสเก่งขนาดนั้นน่ะความละเอียดแหลมคมของมันให้ถึงขั้นที่ควรจะรู้ลวดลายของกันและกันดังที่กล่าวมาแล้วนี้รู้ปิดไม่อยู่แล้วเวลากิเลสจะม้วนเสือก็รู้ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันพังได้อำนาจของธรรมนี่ขอให้สร้างขึ้นมาเถิดสติปัญญาเป็นสิ่งที่สร้างได้อบรมได้เพื่อขัดดัดแปลงให้มีความเกรียงไกรหรือให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมไปได้โดยลำดับถ้าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาเอกไม่ได้และนำเรื่องธรรมเหล่านี้มาสอนโลกไม่ได้เหมือนกันนี่ธรรมสอนโลกที่ทรงนำมาสอนโลกอยู่นี้เพราะพระองค์
ได้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกเราผู้ปฏิบัตินี้เท่ากับล้างมือเปิดเท่านั้นทำไมจะต้องเกียจคร้านอ่อนแอท้อแท้เลวไหลตายกองกันอยู่ในวัฏฏะจากวัฏฏะสงสารนี้โดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรเลยนี่มันเกินไปแล้วนะนักปฏิบัติเราเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟของกิเลสเผาสัตว์โลกราคะแล้วก็ราคะขี้ก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่กิเลสพอใจมากที่สุดนั่นกรอมดีไหมไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟคือราคะฉันจึงเรียกว่าราคะขี้ไฟคือราคะเป็นร้อนเป็นแผดเผาที่สุดเลยแต่โลกทั้งหลายชอบที่สุดเห็นไหมคำว่าโลกทั้งหลายชอบที่สุดก็กิเลส

พระอรหันต์ไม่ผ่านกองไฟนี้ไปซะก่อนเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ท่านทำไมท่านจะไม่เห็นกองไฟทั้งกองกองใหญ่ๆราคะขีโทสะขีโมหะขีโลภะขี 3-4 กองนี้แล้วเผาโลกไม่มีอันอื่นอันใดเผาแล้วธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกไม่อยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนอยู่ที่หัวใจโลกเพราะฉะนั้นหัวใจโลกจึงได้หมุนเป็นบ้าไปหมดไม่ว่าเขาว่าเราว่าท่านว่าใครเป็นแบบเดียวกันหมดเพราะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันกล่อมได้ถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ไม่เชื่อศาสดาองค์เอกแล้วเราจะถูกมันจูงจมูกต้อยต้อยไปอย่างมันจูงจมูกไปธรรมดาก็ยังชั่วสิมันจะจูงลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจีเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่ทั่วเต็มโลกเต็มสงสารอะไรจะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตว์โลกที่เกิดตายเกิดตายและเสาะแสวงหาที่เกิดที่ตายอยู่เต็มไม่ว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินใต้น้ำบนบกที่ไหนท้องฟ้ามหาสมุทรทะเลที่ไหนไม่มีช่องว่างมีแต่ธรรมชาติอันนี้แหละจิตวิญญาณของสัตว์โลกนี่เราแสวงหาที่เกิดและเกิดและตายและจมในนรกก็ไม่ต้องพูดนรกมีขนาดไหนแน่นอยู่ตลอดอัดแน่นตลอดเวลาก็เพราะอำนาจของการของกับความเชื่อกิเลสนั่นแหละท่านจริงแล้วว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมหรือว่าไงทำกรรมกิเลสพาให้ทำมันจะไปทำเพื่อบุญเพื่อกุศลอะไรมันก็ให้ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละมกที่มันชอบสมกับมันตำหนิธรรมมันเป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นแหละเมื่อผลปรากฏขึ้นมาจึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาแล้ววิบากกรรมวิปากวัฏทิฏฐิว่านั่นก็กรรมกับกรรมชั่วช้าละมกนี่แหละมันเผาแล้วหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าของเก่าของใหม่หมุนแล้วหมุนเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะคนตาบอดเดินทางจะไปรู้ได้ไงว่าทางเส้นไหนที่เคยมาแล้วเคยไปแล้วเคยอยู่แล้วไม่เหมือนคนตาดีคนตาดีตามพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านมองเห็นหมดท่านรู้หมดว่าเคยเป็นยังไงตัวไงนั่นพวกเราก็เป็นพวกประเภทคนตาบอดแล้วยังจะสมัครใจเป็นคนตาบอดอีกอยู่หรือจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติหรือโลกนี้เราจะหวังอะไรกับมันเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดแผ่นดินอยู่แล้วแต่การไหนมาตื่นอะไรกันเวลานี้แล้วความตื่นไปกับกิเลสหลงกลของกิเลสนี่หลงมานานเท่าไรแล้วจริงที่กิเลสหลอกอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเพิ่งมีมามีมาดั้งเดิมมีมาตั้งแต่การไหนๆแล้วยังจะมีต่อไปอีกจูงสัตว์โลกให้ล่มจมไปอีกตลอดเวลาไม่มีใครที่จะได้รอดไปได้อย่างง่ายดายนะถ้าไม่เอาจริงเอาจังทำพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ก็เหมือนฟ้าแมฆสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพอหมดศาสนาแล้วก็เพิบมืดตื้อมืดตื้อไปอย่างนี้เรื่อยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละครั้งละครั้งนั่นแหละเป็นเวลาที่สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดได้พ้นไปจากกองกรรมทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้พอผ่านจากนั้นแล้วก็มืดปิดตะวันเลยนี่กับพระพุทธเจ้าของเรายังทรงประชนอยู่ด้วยอัดด้วยธรรมส่วนคารธรรมนั่นแหละคือความเป็นของความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกแทนพระองค์ท่านสอนไว้ฟังว่าสิสวขารธรรมตัดไปชอบแล้วเราไม่เชื่อความชอบเราจะเชื่ออะไรกิเลสมันก็บอกว่ามันไม่ชอบมาตั้งแต่การไหนๆทำท้องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้หมดว่ากิเลสมันไม่ชอบคือตัวหลอกลวงก็คือกิเลสนั่นเองเราก็ยังชอบมันอยู่เพราะเสน่ห์มันแรงคาถามันดีกล่อมพับเดียวเท่านี้หลับปุ๋ยเลยนี่แหละอันที่มันน่าทุเรศนะแล้วเรายังจะเวียนว่าจะเกิดไปนี้อีกกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่การไม่คำนึงหรือความทุกข์ที่เป็นไปเพราะการต่อสู้กิเลสในทางความเพียรนี้มันจะทุกข์ขนาดไหนถึงแค่ตายเท่านั้นไม่นานไม่มากเอาลงไปสิแต่เราที่จะไปทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏจักรวัฏวนเพราะกิเลสหลอกลวงกิเลสต้มตุ๋นนี้จะทุกข์ไปมากขนาดไหนนานแสนนานขนาดใดเรามาเทียบกันสิความทุกข์นั้นกับความทุกข์นี้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราถ้าเทียบแล้วถ้าไม่เทียบนี่ก็ตายทิ้งกระเป๋าตายทิ้งกระเป๋าเกิดมีจะเกิดกับตายเกิดกับตายไม่ได้อะไรละโลกอันนี้ได้จะเกิดกับตายเกิดกับตายเท่านั้นมันเกิดตายที่ธรรมดาความชั่วอยู่ไม่ทราบมันจะเกิดเป็นอะไรตายแล้วไปเป็นอะไรสิมันเคยจมมาแล้วกี่กับกี่กันแล้วยังจะต้องจมอีกไม่มีคำว่าใหม่คำว่าอิ่มพอความจมความทุกข์ความทรมานนี้ไม่มีคำว่าอิ่มพอไม่มีคำว่าเป็นของเฉยๆไปแล้วอย่างนี้ไม่มีเป็นคำว่าชินต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วจะไม่มีทางออกนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่อยหลอไปนี่เคยพูด

แล้วพูดแล้วเพื่อเป็นการเตือนสตินั่นเองเราหวังอะไรกับโลกอันนี้เราไม่ได้ตำหนิโลกเราตำหนิกิเลสที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกต่างหากเรื่องโลกกับโลกของกิเลสจะว่าไงไม่ให้พูดว่าอย่างนั้นก็จะพูดว่ายังไงกิเลสมันอยู่กับโลกก็ต้องพูดว่าโลกเลยนี่ตัวสำคัญอันนี้อย่าพากันเพลิดกันเพลินหลงเนื้อลืมตัวเวลานี้สิ่งที่จะยุ่ยแย่ก่อกวนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเหยื่อล่อของกิเลสนี่หนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันนะนี่เกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวก็ไม่เคยเห็นสิ่งที่มันหลอกมันลวงมันต้มมันตุ๋นมันเป็นเหยื่อล่อทุกวันนี้เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เห็นจะได้มีจะได้ปฏิเสธไม่ได้ใครก็เห็นใครก็รู้มีแต่ทางล่มจมทางล่มจมทางให้ทำให้สัตว์ทั้งหลายเพลินลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ล่มจมล่มจมมีแต่กลมายาของกิเลสหลอกลวงสัตว์ทั้งนั้นนี่ที่ถ้าผู้มีธรรมแล้วได้คิดสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ให้เห็นทางออกจนได้นั่นแหละนี่ไม่ได้ชินกับอะไรพูดให้หมู่เพื่อนฟังซะเต็มหัวใจก็เคยพูดมาแล้วในเรื่องอัดเรื่องทำอะไรก็สุดหัวใจสุดรู้สุดเห็นสุดเหตุสุดผลทุกอย่างแล้วอันนี้ก็เหมือนกันไม่คุ้นกับอะไรไม่หวังพึ่งอะไรแล้วโลกสามเดือนโลกธาตุนี้จิตมันมีหวังพึ่งอะไรไม่มีแม้ร่างกายของเราที่อยู่นี่ก็เหมือนกันกับว่าเราอยู่กับเครื่องมือเรือนร่างอันหนึ่งเหมือนเราอยู่ในบ้านบ้านนี้จะพังเมื่อไหร่เมื่อบ้านพังเมื่อไหร่เราก็ออกจากบ้านนี้เนี่ยร่างกายนี้พังเมื่อไหร่จิตเราก็ออกจากร่างอันนี้มันก็มีเท่านั้นจะหวังพึ่งมันก็พอพึ่งพออาศัยบางแดดบางฝนเท่านั้นถ้าเป็นบ้านเป็นเรือนก็ดีจะหวังว่าเป็นสมบัติของตัวเองไม่หวังแล้วเพราะมันจะพังอยู่แล้วมีร่างกายอันนี้ก็รู้ชัดๆอยู่แล้วเรียนให้มันจบสิเมื่อเรียนจบแล้วมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเรือนร่างพออาศัยของจิตเท่านั้นเองมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนมันแยกกันเป็นประเภทที่เหมือนกับแม่น้ำสองฝั่งนั่นเองฝั่งนั้นฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งโลกอันหนึ่งฝั่งธรรมอันหนึ่งฝั่งสมมุติอันหนึ่งฟังวิมุตติอันหนึ่งมันเห็นประจักษ์ในหัวใจแล้วจะสงสัยอะไรติดอะไรอะไรที่พาติดท่านติดอยู่จะเรียกว่าพอหรือใจของท่านผู้สิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีโลกามิตรหรือกิเลสประเภทใดๆที่เป็นสมมุติเข้าไปแทรกสิงภายในจิตใจเลยย่อมโล่งตลอดพอตลอดเวลาไปก็พออยู่ก็พอไม่กำหนดเรื่องป่าชาตายแล้วจะไปที่ไหนเมื่อเราจะตายไม่กำหนดกฎเกณฑ์ให้เสียเวลาความเป็นจริงหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีอยู่เป็นเช่นไรอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเท่านั้น เรียนให้มันจบเรียนจบก็เรียนฆ่ากิเลสให้มันหมดนั่นแหละฆ่ากิเลสหมดก็เท่ากับเรียนทำเต็มภูมิเหมือนกันอยู่ในขณะเดียวกันอย่าหวังพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนะพระธรรมพระสงฆ์สดๆร้อนๆทุกอย่างขอให้เอาให้จริงให้จังมันไม่ได้สดๆร้อนๆแต่กิเลสหลอกสัตว์โลกนะทำก็สดๆร้อนๆถ้าเรานำมาทำประโยชน์นำมาเป็นที่พึ่งที่เกาะตัวของเราก็ได้รับที่พึ่งที่เกาะถ้าเป็นบ้ากับกิเลสตลอดเวลาก็ยังที่เห็นอยู่แล้วตายก็ไม่มีป่าช้าคำว่าไม่มีป่าช้าคือหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตายแล้วไม่ทราบจะไปเป็นอะไรเป็นอะไรทั้งๆที่จะตายทั้งๆที่จะเป็นนั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ในตัวเองยิ่งผู้ที่ไม่สอดแสวงหาคุณงามความดีเลยนี่ผู้นี้หมดหวังหมดหวังตั้งแต่ยังมีลมหายใจฟอดๆอยู่นี่แหละพอสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดหวังเพิ่มเข้าไปอีกผู้ที่มีคุณงามความดียังพอมีคุณงามความดีนั่นพาเบิกทางไปมีที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ที่อาศัยคนบุญไปไหนไม่จนกรอกจนมุมแหละไอ้คนบาปไปไหนนั่นที่อยู่ก็จนกรอกไปก็จนกรอกอยู่ไหนจนกรอกทั้งนั้นได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดเวลาส่วนคนบุญไม่เป็นอย่างนั้นแม้กิเลสมีอยู่ความดีก็มีอยู่เป็นเครื่องทัดทานกันอยู่ต้านทานกันอยู่ก็พออยู่ได้เป็นไปสิ้นเสียโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละยอดธรรมหรือยอดเรายอดคนอยู่ตรงนั้นก็ละเหนื่อยเพศอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วเจอมาเท่าไหร่แทนที่จะมาเป็นห่วงเจ้าของไม่เป็นนะมันไม่เป็นเลยจะว่าไงกับเจ้าของนี่ไม่มีเลยฟังให้ดีมันกับห่วงโลกสงสารที่เป็นกำลังทุกวันนี้ดีดิ้นก็เพราะโลกสงสารนั่นเอง
พอช่วยได้ในแง่ใดเราก็ช่วยในแง่นั้นแง่นั้นเต็มสติกำลังความสามารถผู้ที่อยู่ควรผ่านพ้นไปได้ก็พร้อมที่จะฉุดลากให้ผ่านพ้นไปได้จากกองฟืนกองไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายด้วยอำนาจของกิเลสนี่พอจะพ้นไปได้เมื่อไรเอาให้พ้นไม่มีชิ้นดีแหละในโลกนี้มีแต่ความหวังลมๆแรงๆที่กิเลสหลอกกันแหละความจริงจริงมันไม่มีล่ะหวังอยู่นั่นดูให้ดีที่ดูจิตเจ้าของดูอะไรอย่างอื่นความเคลื่อนไหวออกจากจิตนั่นแหละมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรสติมีรู้ไม่มีสติไม่รู้ท่านจึงสอนให้มีสติตลอดเวลาสตินี่สำคัญมากขาดสติแล้วขาดความเพียรน่ะถ้าสติยังมีอยู่เรียกว่าความเพียรมีถึงจะไม่ฆ่ากิเลสเห็นประจักษ์ตาก็ความเพียรต่อสู้กิเลสก็มีมันอยู่กับคนเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากนะก็จะจมไปแบบโลกเขาจมกันโอ้มองมาเท่าไหร่ยิ่งนะก็ไม่ทราบว่าจะพูดว่าไงมันรู้อยู่มันเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในหัวใจทนโทษอยู่แล้วสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ยังไม่ทราบจะพูดไปทำไมแน่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องก็พอจะพูดนี่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดไปอะไรมันรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นแหละมีแต่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโอ้โผล่ขึ้นมาได้ยังไงโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอัศจรรย์สุดขีดนะไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมดาเพราะเป็นผู้บุกเบิกทางนะนอกนั้นเป็นสาวกต้องได้ยินได้ฟังแนะนำคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นมาก็จากครูจากอาจารย์ก็เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะรู้จะเห็นพอลืมหูลืมตาได้อันพระองค์น่ะดูอยู่โผล่ขึ้นมาได้นี่ที่อัศจรรย์เราทั้งที่ก็ทราบอยู่ว่าพุทธวิสัยอย่าเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้นะพุทธวิสัยต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเป็นสยามภูด้วยกันมดเป็นเพียงว่าผู้ที่จัดรู้ช้าและเร็วยากลำบากและง่ายได้ต่างกันเท่านั้นเองหากเป็นสยามภูเหมือนกันหมดรู้เองเห็นเองโลกก็เห็นอยู่อย่างนี้นะจะว่าไงพูดไม่ออกเห็นอยู่รู้อยู่เนี่ยความรู้ความเห็นมันก็รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ในฐานะที่ควรจะแนะนำตักเตือนสั่งสอนได้ก็ว่ากันไปสอนกันไปดังนี้แหละที่ไม่ใช่วิสัยก็ปล่อยตามเรื่องวันนี้เราก็พยายามสงวนเรื่องการเรื่องงานไม่มีรักษาพื้นเพอันดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไว้ไม่ใช่ของเพียงครูบาอาจารย์นะพระพุทธเจ้าพื้นเพดั้งเดิมคืองานของพระเรื่องจากการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาหาที่สงบสงัดเป็นประจำนิสัยเป็นประจำเพศของตนนี่ละงานแท้พื้นเพแท้แต่เวลานี้เห็นไหมล่ะมันทับมันถมศาสนามีที่ไหนนี้ถึงจะเรื่องอย่างนี้ละมันกิเลสเข้าไปตีสลัดพูดแล้วมันตีเนี่ยทุกแง่ทุกมุมมันละเอียดละออมากที่สุดไม่เห็นมันง่ายๆพูดนี่เราก็มันถึงใจไอ้ที่ว่ามหาระหว่างมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาฟัดกับกิเลสประเภทละเอียดมันถึงใจนะที่ว่าพูดสอนใครไม่ได้พูดให้ใครฟังไม่ได้เพราะไม่ใช่ภาษาที่มาพูดในคนเป็นภาษาธรรมะกับกิเลสฟัดกันทั้งนั้นไม่งั้นจะลืมเวลาเหนื่อยไม่ล้าหรือมันไม่ถึงขนาดนั้นนี่ก็เคยพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วล่ำท่าอะไรไม่ได้สนใจกันเลยมันไม่มีความสนใจอันนั้นมันหนักมากเหมือนกับนักมวยเข้าวงในกันจะไปสนใจกับอะไรมีระหว่างที่เดือดกับทำส่วนละเอียดฟัดกันก็เป็นอย่างนั้นหมุนติ้ว
ที่ลวดลายของกิเลสลวดลายของธรรมนี่ให้เห็นกันอย่างนั้นเห็นในวงปฏิบัติสำหรับท่านผู้ที่เป็นสิปาปัญญาเราก็ยกไว้เราไม่ได้พูดลามปามไปหมดนะแต่สิปาปัญญานั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของท่านใส่เพิบเดียวเลยไม่หมดเลยกิเลสไม่เหลือพวกถูไถพวกแย่งลงนรกอยู่อย่างเหมือนพวกเรานี่สิไล่ขึ้นสวรรค์นิพพานไม่ยอมไปบึกบืนลงนรกนี่สิอันเนี้ยความสลับซับซ้อนของกิเลสนี่แหมฟังซะว่าแหมแต่ละคือมันถึงใจพูดออกมานี่พูดออกมาจากความถึงใจนะไม่รู้มันเลยนี่สิมันซึมไปหมดเลยนะถ้าพูดถึงร่างกายนี่ก็ซึมหมดนี่หมดร่างกายอะไรๆมันเข้าซึมหมดสิ่งเกี่ยวข้องอะไรๆซึมหมดมันเข้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นสิงกินอยู่ในนั้นโอ้ดูกิริยาการใดหมุนไปหมุนไปนี่จะหันหน้าเข้าไฟเข้าไฟนี่คือความทมเชยที่เด็ดความทมเชยที่เด็ดความตำหนิติเตียนที่เด็ดมันไม่มีในกิริยาที่แสดงออกนี่จะความทมเชยความวิ่งตามที่เด็ดวิ่งตามที่เด็ดไม่ว่าเรียนมากเรียนน้อยนะไม่ว่ารู้จักฐานะอะไรหัวใจมันไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้มันมีแต่ที่เด็ดมันแสดงมาก็มีแต่กิเลสพาแสดงว่าไปเถิดชั้นนั้นชั้นนี้กิเลสพาว่าอยู่แล้วนี่เลยโอ้มันพิลึกจริงๆนะมันเปิดโล่งจากหัวใจแล้วมันไม่มีอะไรบางทีโลกนี่กว้างขนาดไหนกี่แสนจักรวาลท่านแสดงไว้แสนโกฏจักรวาลฟังดิมันมากขนาดไหนแสนโกฏจักรวาลแล้วอะไรมาผ่านหัวใจหัวใจเป็นข้าศึกกับอะไรไม่มีมีแต่กิเลสอันเดียวเท่านั้นนั่นที่ลงกันตรงนั้นนะว่านี่มันม้วนเสื่อมไปแล้วมันยังไม่มีสุญญโตโลกังอเวคัสสุโอคราเนี่ยโอคราอะไรนัสดาสโตนโมคคัลลานะดาสโตดูก่อนโมคคัลลาทุกท่านเธอจงมีสติดูโลกให้เป็นความว่างเปล่านั่นแหละว่างเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอะไรมันว่างเปล่าต้นไม้ภูเขามันก็มีอยู่มันทำไมมันถึงว่างเปล่ามันว่างอยู่ที่ใจมันเห็นโลกเป็นของว่างเปล่าไม่มีสาระแล้วจิตมันก็ถอนตัวเข้ามาถึงภายในแล้วมันก็ว่างภายในนี่วางหมดเลยอะไรมีไม่มีความรู้นี้มันครอบไปหมดไปแล้วถึงนั้นก็มีอำนาจอะไรที่เพราะที่เด็ดตัวยกยอก็เป็นผู้เสียอำนาจหรือเป็นเจ้าอำนาจมันก็ตายไปแล้วนี่เรื่องข้อวัดปฏิบัติพระเนนปฏิบัติกันยังไงช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างก้นเบานะอย่าอืดอ่านในนายให้เห็นผมอยู่เฉพาะทรงท่าทรงขันเท่านี้ก็พอแล้วนะก็ดูเอาที่หมู่เพื่อนก็รู้อยู่เห็นอยู่แต่ก่อนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมันก็เห็นกันมาโดยลำดับพอทรงท่าทรงขันอยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยในลำพังเจ้าของจริงๆแล้วให้เป็นตามอัธยาศัยแล้วตายนานแล้วนะประการหนึ่งประการหนึ่งแม่อยู่ก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวเท่านั้นนี่เป็นความเหมาะสมกับอัธยาศัยที่เป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพไม่ยุ่งกับอะไรทนเอาเฉยนะที่รับแขกรับคนรับอะไรละนั้นนั้นนี่นี่ทนเอาเพราะเห็นหัวใจของแต่ละดวงมีคุณค่าหวังที่หัวใจคนนั้นต่างหากจึงเบิกบานลำพังเจ้าของว่าข้าจะหวังเอาอะไร
ก็รู้อยู่ทุกอย่างแล้วรู้เห็นไปหมดทุกอย่างแล้วที่ว่างไม่จะไปหลงกับอะไรคิดดูตั้งแต่ร่างกายนี่อยู่ด้วยกันนี่มันเป็นยังไงก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านในเรือนอันนี้ร่างกายนี่มันก็เหมือนเรือนใจความรู้อาศัยอยู่ในนั้นเท่านั้นเองเมื่อหมดสภาพมาแล้วมันก็พังมันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเหมือนที่มันเคยเป็นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันพลิกแล้วจิตเป็นอย่างนั้นนะเมื่อมันพลิกแล้วมันเป็นฐานะขึ้นจะให้เป็นเรายังไงมันก็ไม่เป็นเป็นคนรับฝั่งอยู่นั่นเหมือนกับแม่น้ำฝั่งนั้นกับฝั่งนี้จะให้เป็นฝั่งเดียวกันได้ยังไงคนรับฝั่งเนี่ยมีระหว่างจิตสมมุติกับวิมุตติหรือระหว่างจิตกับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกันเป็นคนรับฝั่งขาดไปจากกันนะโดยหลักธรรมชาติจะเสกสรรให้เป็นอะไรอีกไม่ได้บังคับให้ยึดก็ไม่ยึดจะว่าไงไม่ใช่ฐานะที่จะยึดเวลามันยึดอยู่จะบังคับมันปล่อยมันวางนี่มันก็บังคับไม่ได้มันก็เป็นฐานะอีกเหมือนกันในขั้นนั้นมันเป็นขั้นเป็นตอนถึงขั้นที่มันปล่อยแล้วจะบีบบังคับให้ยึดมันก็ไม่ยึดเป็นหลักธรรมชาติดังนั้นถึงกล้าดังนั้นที่ถึงกล้าพูดบรรดาพระอรหันต์ท่านนิพพานหรือท่านตายอากัปกิริยาของท่านจะมีแตกต่างกันนะถ้าไม่รู้เรื่องไว้ก่อนก็ไม่ได้นะเราจะถืออากัปกิริยาของท่านมาเป็นองค์ของท่านหรือสิแล้วความได้ความเสียก็ไปสู่ท่านนะมีติบ้างมีชมบ้างหรือสิทำไมท่านจึงเป็นอย่างนั้นทำไมท่านจึงเป็นอย่างนี้ภาษาขันเนี่ยมันจะแสดงอาการไหนก็ให้มันแสดงไปสิมันเป็นฐานะแล้วมันเข้ากันไม่ได้แล้วกับขันมันจะเป็นยังไงก็มันเป็นมันดิ้นมันดีดมันจะไปแบบไหนก็มันไปสิความบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จะมาค้าเข้ากันได้ยังไงมันไม่ใช่ฐานะที่จะค้าเข้ากันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าอากัปกิริยาของท่านตายตายจะไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมวิบากของท่านผู้ใดจะเป็นยังไงจะตายด้วยวิธีใดมีอากัปกิริยายังไงเวลาจะตายก่อนตายนี่จะมีแปลกต่างๆกันทำไม่ได้คิดได้อ่านไว้เรียบร้อยแล้วก่อนหรือไม่เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้เรื่องเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วยังไงก็ไม่ควรที่จะไปให้คะแนนท่านตัดคะแนนท่านจนได้ล่ะนี่เป็นหลักนิสัยอันหนึ่งจิตมันพ้นไปแล้วจากคำว่านิสัยนิสัยมันพ้นไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงขึ้นมามันก็ไม่มีได้มีเสียต่อจิตประเภทนั้นนี่ก็ได้ปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาแล้วถึงได้เห็นโทษของตัวเองเราแล้วทั้งๆที่จิตในขั้นนั้นก็เป็นขั้นที่หมุนติ้วติ้วอยู่แล้วนะมันก็ยังสงสัยท่านจนได้ยับนิดหนึ่งนี่เวลาท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะมีเผลอบ้างไหมนานหนึ่งดูสิมันหลับตาพูดออกมาได้สบายแต่ไม่ได้พูดนะมันนึกอยู่ในใจแยบนึงมันหลับตาคิดได้สบายกิเลสมีอยู่ตรงไหนมันก็นั่นแหละเรื่องเผลอหรือไม่เผลอมันเป็นอะไรเนี่ยถ้าเข้าให้มันถึงความจริงแล้วความเผลอเป็นแล้วไม่เผลอมันเป็นอะไรสติปัญญาเป็นอะไรนั่นก็เรียกว่าอริยสัจอยู่แล้วนิพพานอริยสัจไปแล้วสติปัญญาก็เป็นกิริยาที่ใช้ในเพียงการเวลาเท่านั้นมันเป็นวิมุตติได้ยังไงสติปดีปัญญาก็ดีจิตต่างหากเป็นนิมุตินั่นสติปัญญาไม่ได้เป็นนิมุตินี่นะเอาไปเข้ากันได้ยังไงเป็นสมมุติมหาสติมหาปัญญาก็คือมากขั้นละเอียดนั่นเองเป็นอวิชชาปริยาสังขารานั่นก็คือสมุทัยอันละเอียดละเอียดสุดอยู่ตรงนั้นมากความละเอียดสุดของมากก็คือมหาสติมหาปัญญาแต่พอพูดอย่างนี้ผมพูดทีไรมันเป็นเพราะมันเป็นมาอย่างนั้นนี่มันปรากฏอย่างนั้นนี่สมาธิมหาปัญญาเราก็รู้อยู่แล้วเป็นยังไงรู้อย่างเต็มหัวใจนี่แต่อันหนึ่งนั่นน่ะมันมีอยู่นะที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกยังมีนะ
ถ้าไม่เป็นการอ่านเรื่องก็อย่าจะพูดว่าปัญญาญาณญาณญาณังอุตตปาฏิอย่างว่าญาณซึมอันนี้ซึมนะสติปัญญาเนี่ยพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไร้สารทันคมทันกับคนมายาของกิเลสอันนั้นซึมไปเลยนั่นคืออะไรนั่นนี่อันที่ซึมไปเลยมันก็เป็นสมมติเหมือนกันมันระงับได้นี่ถ้าอันนั้นซึมอยู่ตลอดเวลานี่ก็เท่ากับว่ามันเป็นจิตตวิมุตติเหมือนอย่างว่าเสวยบรมสุขเสวยบรมสุขบรมสุขอันนั้นเป็นบรมสุขอยู่กับหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์จึงไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เวทนาไหนก็ไม่เป็นมันเป็นหลักธรรมชาติมีอยู่กับหลักธรรมชาติอันแต่คำที่ว่านี่ไม่มีนี่มีระงับไปได้นี่จริงๆว่าอยู่ในขั้นของมรรคว่ามหาสติมหาปัญญาว่าหมุนติ้วติ้วติ้วก็รู้แต่อันหนึ่งที่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นมันเป็นอะไรนั่นซึมไปเลยนั่นนั่นพูดไม่ได้ถ้าไม่ได้บัญญัติไว้ก็เห็นตั้งแต่ญาณังอุตตปาฏิสนะนั่นเองอันนี้เป็นการอ่านเรื่องก็จะพูดว่าปัญญาญาณมันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงมันเป็นให้เห็นอยู่นั่นแหละจะไม่นำมาพูดได้ยังไงแล้วจะว่าเป็นอ่านเรื่องหรือไม่อ่านเรื่องผมก็ไม่ทราบเด้อมันเป็นจริงๆนี่เป็นอยู่ในหัวใจนี่มันซึมแก้กิเลสนี่มันซึมเผาไหม้กิเลสนะไม่ใช่ซึมไม่เฉยเหมือนมหาสติมาปัญญานี่ก็เผาไหม้อยู่แบบหนึ่งไอ้ซึมนั่นก็เผาไหม้ส่วนละเอียดที่เป็นผุยเป็นผงของเชื้อไฟน่ะพูดง่ายๆเป็นผุยเป็นผงของมันมันก็เผาอันนั้นน่ะซึมเข้าไปเผานั่นนะมันซึมที่หมดอย่างนี้ว่ะมันถึงขั้นมันตามกันมันตามได้หมดนะไม่หมดตามไม่หมดกิเลสไม่สิ้นมันตามมันได้หมดประมวลเข้าไปหาเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในอวิชชาดับเพิ่มเดียวก็หมดนั่นแหละอวิชชาเพิ่มเดียวเท่านั้นไม่ซ้ำซากนะนอกนั้นมันยังเป็นของมันพูดไม่ถูกแต่ว่าซ้ำซากไม่ซ้ำซากมันก็ซึมของมันอยู่มันเป็นในเจ้าของก็รู้เองพูดนี่ก็พูดแต่ลมปากเฉยๆนะมันเป็นในเจ้าของแล้วมันเรื่องอย่างที่พูดให้ฟังอย่างทุกวันนี้นะเมื่อมันเป็นในเจ้าของเมื่อไรแล้วเรื่องที่พูดให้ฟังนี่มันจะกังวานขึ้นเลยนะกังวานคือกับหัวใจเจ้าของนั่นแหละอ๋อที่ท่านว่างั้นเป็นอย่างนี้เองนั่นเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองมันกังวานขึ้นเลยมีเครื่องรับแล้วนี่มันเป็นขึ้นในเจ้าของก็มีเครื่องรับเลยสิมันยอมรับกันเลยสิพูดแล้วก็ให้หมู่เพื่อนฟังผมก็พูดหมดทุกอย่างแล้วหมดจริงๆนะไม่มีอะไรเหลือเลยมันมีแต่เรื่องความเพียรทั้งจะเอายังไงที่นี่นั่นมันมีเท่านั้นเองอันนี้มาอ่อนแออยู่เลยนะความอ่อนแอก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วความท้อถอยอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นเรื่องของธรรมมีแต่หมุนติ้วติ้วพวกเราพวกแย่งลงนรกคือเนยยะว่าคำว่าเนยยะเนยยะกับปัทภปรมาเนี่ยมันแย่งกันอยู่ดีนี่มันเป็นเนยยะหรือเป็นปัทภปรมาหนาพวกเรานี่หนาเนยยะแปลว่าควรแนะนำสั่งสอนได้ฝึกฝนอบรมได้ถึงจะยากลำบากก็อยู่ในขั้นได้แปลออกแล้วปัทภปรมานั้นเป็นประเภทที่ว่าหมดหวังพวก ICU ประเภท ICU ถ้าเป็นคนไข้กับประเภท ICU หมดหวังเนื้อญาตินี่มันพอยังพอเป็นไปได้แต่พวกเรานี่มันกำลังไปแย่งปัทภปรมานั่นเลยเนี่ยมันไม่อยู่ในเนื้อญาตินะพอทำลงไปแล้วโอ๊ยไม่ไหวแล้วจะตายเนี่ยมันเข้าปัทภปรมานแล้วนั่นมันไปแย่งวันหนึ่งไปแย่งปัทภปรมานไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจนปัทภปรมานแตกแล้วถ้าเป็นหม้อก็แตกพวกเราไปหัวชนหัวโดนอยู่ทุกวันไปแย่งตำแหน่งปัทภปรมาโอ้ทำภายในใจนี่มันถ้าไม่เป็นในหัวใจแล้วมันพูดไม่ถูกนะทำความจริงหลักธรรมชาติรู้หลักธรรมชาติทำความจริงทั้งหลายก็รู้มาได้จากความจดความจำนี่โหผิดกันเอาซะมากมายนะรู้ความจดความจำเราจำได้ตรงไหน
ก็อันไหนที่เราเรียนผ่านมาก็พอเราเรียนได้เรียนได้อันไหนที่ไม่ผ่านมาที่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นที่ลบล้างได้หรือว่าไม่มีท่านลบล้างไม่ได้เอาละเลิกกันเอาออก

วันนี้เป็นย่างเข้าฤดูฝนเป็นวันแรมค่ำหนึ่งเดือน8ตามหลักพระวินัยพระสงฆ์พุทธบริษัทก็อธิษฐานพรรษากันในวันนี้เรียกว่าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาด้วยความตั้งอกตั้งใจจงใจจริงๆว่าจะอยู่ในสถานที่ที่ตนจำพรรษาอธิษฐานจำพรรษานั้นตลอด3เดือนไม่มีเหตุจำเป็นใดๆจะไม่หนีไปแรมวันแรมคืนที่ไหนข้อยกเว้นก็คือสัตว์งานที่จำเป็นที่ควรจะสัตตาหะกรณียกิจไปได้ภายใน7วันเช่นบิดามารดาอุปชาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยพระมหากษัตริย์ทรงนิมนต์หรือวัดวาวาดชำรุดเช่นศาลาเป็นต้นหาที่พักที่อยู่ไม่ได้และในวัดนั้นไม่มีพระปาติโมกข์อันนี้ก็ให้ออกไปเรียนสัตตาหะไปเรียนได้ภายใน7วันแล้วกลับมาอย่างน้อยค้างคืน1คืนแล้วค่อยไปอีกไปเรียนปาติโมกข์การหาทัพสัมภาระต่างๆมาซ่อมกุฏิหรือซ่อมศาลาที่ชำรุดทรุดโทรมก็ไปได้ภายใน7วันเช่นเดียวกัน นี่ครั้งพุทธกาลท่านดำเนินมาอย่างนั้นมีพุทธบัญญัติไว้อย่างนั้นถ้ามันมีเหตุจำเป็นอะไรจะไปแบบทะเลทะไหลไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีหลักธรรมหลักวินัยทั้งที่หลักธรรมวินัยมีอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าพระจรจัดพระโกโลโกโสหาเหตุหาผลไม่ได้อย่างนั้นไม่ดีอย่างยิ่งสำหรับวัดนี้ก็เคยปฏิบัติกันมาดังที่เป็นมาแล้วไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอันขาดหากมีความจำเป็นจะไปในกิจใดการใดงานอันใดด้วยความจำเป็นใดก็ต้องศึกษาปรารภกับครูกับอาจารย์ที่ตนอาศัยอยู่ก่อนแล้วค่อยไปนอกจากท่านมีกิจจำเป็นออกนอกวัดไปแต่เรื่องราวได้เกิดขึ้นหลังจากท่านที่ไปแล้วท่านไปแล้วยังไม่กลับมาแต่เป็นความจำเป็นที่รีบด่วนอันนั้นก็ต้องได้บอกกับพระที่รองกันลงมาเพื่อให้รับทราบในกิจการจำเป็นของตนอันเป็นเรื่องที่งามสำหรับพระเรานอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรในอาวาสที่เป็นเมื่อสักครู่นี้ก็หมายถึงกำแพงวัดเฉพาะวัดป่าบ้านตาดเรานี่เป็นขอบเขตแห่งอาวาสที่จะต้องอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสคือ3เดือนไม่หนีไปที่ไหนแรมวันแรมคืนแม้จะออกจากวัดไปก็ต้องให้อรุณขึ้นเป็นวันใหม่รู้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสว่างขึ้นมาเป็นวันใหม่แล้วค่อยออกจากวัดนี้ไปถ้ายังไม่สว่างออกไปก็ไม่พ้นโทษหรือขาดพรรษาจนได้อันนี้ก็ทราบกันในหลักพระวินัยท่านอธิบายไว้ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องอธิบายอะไรมากมายการอยู่จำพรรษาหรือออกพรรษาไป
ในครั้งพุทธกาลท่านถืองานสำคัญได้แก่งานจิตตภาวนาไม่ได้งานไม่ใช่งานเรื่อยๆร่อนๆทะเลทลายงานไปเที่ยวสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้รบกวนประชาชนญาติโยมอย่างนั้นไม่ปรากฏในหลักธรรมตำรับตำราท่านมีต่างคนต่างได้เห็นได้อ่านได้ดูส่วนมากต่อมากมีแต่ไปเที่ยวประกอบความภาคเพียรอยู่ในป่านั้นเขานั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นสถานที่ใดเป็นที่สงัดวิเวกท่านย่อมเสาะแสวงหาที่เช่นนั้นเพื่อประกอบความภาคเพียรทางด้านจิตใจที่เรียกว่าจิตตภาวนามีพระครั้งพุทธกาลท่านดำเนินอย่างนั้นให้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเป็นรากเหง้าข้อมูลหรือเป็นแก่นเป็นสารของพระศาสนาจริงๆในงานของพระที่กล่าวเหล่านี้มีแต่งานของพระในครั้งพุทธกาลที่สำเร็จงานขึ้นมาก็มาเป็นสรณะของพวกเราให้ได้กราบไหว้บูชาท่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญงานจิตตภาวนาอยู่ถึง6ปีผิดถูกประการใดนั้นก็เป็นเรื่องของพระองค์ซึ่งไม่ได้รับการแนะนำสั่งสอนจากผู้ใดผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาดังที่เราเห็นในตำหนักตำราแต่ก็ไม่พ้นที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาคือภาวนาอนาปานสติในคืนวันเดือน6เพ็ญและได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นนี่ศาสดาของเราท่านได้ตรัสรู้ด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาธรรมได้ปรากฏเด่นขึ้นในโลกขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นจนกระเทือนไปถึง3แดนโลกธาตุก็เพราะได้บรรลุจากจิตตภาวนาและธรรมสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเพราะจิตตภาวนาเป็นผู้เบิกทางหรือเป็นผู้ขุดค้นขึ้นมาให้ธรรมนี้ปรากฏแก่โลกพระสงฆ์สาวกก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยความสนใจใคร่ต่ออัตต่อธรรมและใคร่ต่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างเต็มหัวใจอยู่แล้วพอได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากพระพุทธเจ้าเช่นพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้เสาะแสวงหาทางออกอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เห็นหนทางที่พอจะออกเพื่อความพ้นภัยได้เมื่อพระพุทธเจ้ามาเปิดทางออกให้ว่าเดเวเมพิกเวอันตาปบายเตนานาเซวิตบาเป็นต้นเพียงเท่านี้แล้วก็ยกมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นนอกจากทางสองแยกคือแยกซ้ายแยกขวาถ้าจะพูดตามความแยกของเราว่าอัตตกิรมาฐานุโยคกามาทุกขานิการุโยคทั้งสองอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์แล้วจัดมัชฌิมาปฏิปทาให้เข้าสู่ศูนย์กลางแห่งทางสองแยกนี้ตรงแนวเข้าสู่อริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั้นได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นปฐมสาวกในเบื้องต้นเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงทั้งฝ่ายผิดแสดงทั้งฝ่ายถูกมีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสำคัญให้เป็นที่เข้าใจแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นปฐมมรรคในขั้นเริ่มแรกขึ้นมาถึงกับเปล่งอุทานขึ้นมาว่ายังจิงจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมัง
ในปริยัติท่านแสดงไว้เรียบเรียบว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมเป็นดับเป็นธรรมดา แต่พระอัญญาโกณฑัญญะที่ได้สะดุดหรือได้เจอธรรมเรียกว่าอริยธรรมประจักษ์ในหัวใจแล้วย่อมจะอดเป็นความตื่นเต้นขึ้นมาภายในใจไม่ได้ถึงกับว่าได้เป็นอุทานนั่นคำว่าอุทานต้องเป็นความสะดุดกันอย่างแรงเราอยากจะพูดว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนี่คือความถึงใจของผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นอุทานขึ้นมาย่อมไม่เป็นธรรมดาเรียบเรียบย่อมเป็นขึ้นมาด้วยความสะดุดตื่นเต้นแล้วก็ไปรับกันที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอุทานรับพระอัญญาโกณฑัญญะในวาระสุดท้ายด้วยว่าอัญญาสิวัตโภคนัญโญอัญญาสิวัตโภคนัญโญพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหน่อยรู้หน่อยนี่ก็ถึงพระทัยของพระองค์เหมือนกันว่าได้สักขีพยานแล้วในเบื้องต้นคือพระอัญญาโกณฑัญญะถึงว่าพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหน่อยรู้หน่อยนั่นนี่พระอุทานจึงไม่ได้พูดธรรมดาเราคำว่าอุทานต้องเป็นสิ่งที่สะดุดหรือตื่นเต้นผิดธรรมดานี่ท่านผู้หวังความหลุดพ้นจากทุกข์ที่หวังความจริงอยู่แล้วย่อมเข้าใจและหาทางออกโดยทันทีไม่ชักช้าดังพระอัญญาโกณฑัญญะนี้เป็นสัพพคีทั้ง5เป็นสำคัญนี่ท่านเหล่านี้เป็นผู้หาทางออกอยู่แล้วพอพระพุทธเจ้าเปิดทางออกให้เท่านั้นก็ดีดผึ่งออกไปเลยเมื่อสังฆังสนังคัจฉามิของพวกเราจะมีจำนวนมากเพียงไรก็ตามให้พึงทราบว่าจะสังฆังสนังคัจฉามิเหล่านี้นั้นได้สำเร็จขึ้นมาจากจิตตภาวนาเป็นสำคัญไม่ได้สำเร็จขึ้นมาจากกิจอื่นงานใดที่จะให้เหนืองานจิตตภาวนาคือการบำเพ็ญตนเพื่อชำระกิเลสภายในจิตใจนี้จนถึงกับกิเลสจางลงไปจางลงไปแล้วสิ้นจากกิเลสจิตใจสว่างจ้าขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานนั่นเป็นสรณะของท่านอย่างเต็มที่แล้วก็กลายมาเป็นสรณะของชาวพุทธทั้งหลายจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านดำเนินด้วยจิตตภาวนาเป็นสำคัญหลักศาสนธรรมที่แสดงไว้อย่างเด่นชัดสำหรับภิกษุบริษัทนั้นท่านแสดงทางด้านจิตตภาวนามากกว่าด้านอื่นใดตามตำหนักตำรามีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลทรงธรรมอันเลิศภายในจิตใจนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระสาวกองค์สุดท้ายแล้วและเป็นสาวกมาโดยลำดับลำดาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่หยุดหย่อนบรรลุธรรมอยู่เรื่อยองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในที่นั้นในเขาลุงนั้นในป่านั้นในอิริยาบถนั้นด้วยความภาคเพียรคือจิตตภาวนากันทั้งนั้นนี่จิตตภาวนาจึงเป็นรากฐานสำคัญของศาสนาด้วยมีอริยสัจเป็นรากแก้วอันสำคัญหรือเป็นแก่นเป็นแกนอันสำคัญของศาสนธรรมหรือของพุทธศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราการภาวนาก็คือการบำเพ็ญสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็ดีอริยสัจ4ก็ดีให้มีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วในธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งเป็นอริยสัจเช่นเดียวกันคือทุกข์สมุทัยสัจทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์นี่เป็นฝ่ายผูกมัดนี่เป็นฝ่ายบีบบังคับ
หรือเป็นฝ่ายชั่วมรรคมีศีลสมาธิปัญญาหรือว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่เป็นฝ่ายชำระซักฟอกเป็นฝ่ายบุกเบิกเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงต้องได้นำธรรมเหล่านี้เข้าไปติดแนบอยู่กับใจโดยสม่ำเสมอไม่เลือกว่าอิริยาบถใดต้องหมายถึงขณะจิตเป็นสำคัญสำหรับผู้ที่ดำเนินเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวแล้วจะไม่มีการสถานที่หรืออิริยาบถใดมาสำคัญยิ่งกว่าความจดจ่อต่อเนื่องด้วยสติกับจิตใจของตนที่ถูกท่าศึกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาได้แต่กิเลสประเภทต่างๆเพราะนั้นความเพียรอย่างน้อยจึงต้องมีสติติดแนบไปจนได้ปัญญาในเบื้องต้นคิดเป็นครั้งเป็นคราวแต่สตินี้ติดแนบตั้งแต่ต้นแห่งการบำเพ็ญเราจะบำเพ็ญบริกรรมภาวนาเพื่อสังรวมจิตใจของเราซึ่งเคยฟุ้งซ่านมาเพราะอำนาจของกิเลสนั้นให้เข้าสู่ความสงบด้วยบทธรรมอันเป็นเครื่องกล่อมใจหรือผูกมัดใจให้สงบมีคำบริกรรมเป็นสำคัญเราจะบริกรรมในคำใดก็ตามสติต้องติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมใดความรู้คือจิตนั้นย่อมจะติดแนบอยู่ด้วยกันจะกำหนดอนาปานสติไม่บริกรรมคำใดก็ต้องถือลมเป็นเครื่องหมายที่เกาะที่ยึดของจิตโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติอีกเหมือนกันนะสตินี่ก็คือองค์มรรคนั่นเองสัมมาสตินะเมื่อสติมีความติดแนบอยู่กับใจก็เท่ากับเป็นการรักษาใจที่จะคิดไปในแง่ต่างๆย่อมเป็นการกระเทือนสติที่ตั้งที่คอยที่รอรู้อยู่แล้วรับรู้อยู่แล้วให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วหักห้ามในความคิดทั้งหลายที่ไม่ควรจะคิดไม่ควรจะปรุงนั้นๆไว้ได้ด้วยอำนาจของสตินี่จนใจมีความสงบเยือกเย็นได้เมื่อใจสงบได้ใจย่อมมีความสุขได้ใจย่อมมีที่ยับยั้งตัวเองได้ไม่ตะเลิดเปิดเปิงจนหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ถูกไฟคือกิเลสเผาไหม้ไปตลอดการแห่งความคิดความปรุงทั้งหลายถ้ามีสติแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นจิตย่อมยับยั้งตนได้เข้าสู่ความสงบจนได้ไม่มีอะไรนอกเหนือจากสตินี้ไปในขั้นเริ่มแรกก็ดีขั้นกลางขั้นละเอียดก็ดีสติจึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการบำเพ็ญภาวนาแม้แต่จิตอื่นใดก็ตามจะพ้นจากสตินี้คอยกำกับอยู่ไม่ได้สติจึงเป็นของสำคัญเว้นไม่ได้ในกิจการทุกอย่างไม่ว่ากิจนอกการในนี่ยิ่งด้วยเป็นเรื่องภาวนาด้วยแล้วยิ่งเป็นของสำคัญมากที่สติจะต้องติดแนบตลอดเวลานี่แหละความเพียรที่เรียกที่ว่าลำบากก็เพราะกิเลสมันรุนแรงมันถาดมันโผล่อยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกย่นเข้ามาก็คืออยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์มีภิกษุบริษัทหรือว่าเราเป็นสำคัญมันผาดโผนโลดเต้นอยู่ภายในจิตใจมานานเท่าไหร่การหักห้ามการต่อสู้การคัดค้านต้านทานจึงต้องได้ใช้สติและใช้ความเพียรพยายามทุกแง่ทุกมุมที่จะเป็นเครื่องช่วยกันเรียกว่าความเพียรรวมตัวเข้ามาสู่สติไม่ขาดวรรคขาดตอนนี้จึงต้องได้รับความลำบากในขั้นเริ่มแรกแห่งการบำเพ็ญ
แห่งการบำเพ็ญเพียรคำว่าลำบากก็เพราะกระแสของกิเลสมันรุนแรงต้องได้หักห้ามหรือต่อสู้กันอย่างหนักไม่ใช่เราต่อสู้กับสติไม่ใช่เราต่อสู้กับปัญญาไม่ใช่เราต่อสู้กับความเพียรไม่ใช่เราต่อสู้โดยความทุกข์ยากเฉยๆแต่เป็นความทุกข์ยากที่กิเลสผิดขึ้นมาต่างหากด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบความเพียรในขั้นเริ่มแรกจึงต้องหนักหน่วงหรือใช้ความหนักหน่วงในทางความเพียรความภาคความเพียรเป็นอย่างมากนั่นเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงสติต้องได้โหมตัวเข้ามาเสริมกำลังเข้ามาตั้งอยู่เรื่อยๆใช้ความพยายามอยู่เรื่อยๆท่านเรียกว่าความเพียรอดก็อดเพื่อต่อสู้กิเลสไม่ใช่อดเพื่ออะไรพิจารณาก็พิจารณาเพื่อให้รู้ช่องรู้ทางของทางออกทางเข้าของกิเลสเอามันออกไปในแง่ใดมุมใดไปกว้านเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมาจากเรื่องอันใดเนี่ยเข้ามาแล้วเป็นอย่างไรบ้างกิเลสไปกว้านเอาสิ่งลามกจกเปรตทั้งหลายเข้ามาสู่ภายในใจแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะปัญญาใช้ก็ต้องใช้อย่างนั้นแล้วเมื่อเราทราบก็ต้องได้ใช้ต้องมีความเฉลียวฉลาดไปโดยลำดับไม่ฝืนคิดสิ่งที่เป็นภัยดังที่เคยเป็นมาแล้วอีกงดเว้นไปโดยลำดับด้วยการต่อสู้กันเพราะจิตอยากคิดจิตอยากรู้อยากเห็นจิตอยากได้ยินได้ฟังซึ่งส่วนมากแล้วอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยในขั้นเริ่มแรกมีแต่ความอยากเพื่อเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปัดไฟออกจากตนด้วยความภาคความเพียรแล้วจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักสติก็ตั้งอย่างไม่ลดละความเพียรความอดทนทุกด้านจึงต้องได้โหมตัวเข้ามาสู่กิเลสประเภทความอยากอันเป็นของสำคัญที่จะรั่วไหลออกภายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ที่สุดธรรมารมณ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจก็เต็มไปด้วยความอยากจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักนี่ขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนี้นี่ท่านเรียกว่าภาวนาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบเอาไว้ท่านผู้ที่จะสังหารทุกข์ต้องสังหารกิเลสซึ่งเป็นต้นเหตุอันสำคัญภายในจิตใจนี้ด้วยความเพียรในทางมรรคเพียรเฉยๆเพียรไม่ถูกทางมรรคก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมรรคท่านเรียกมรรคสัตว์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปก็คือปัญญาเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโมโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของมรรคที่จะรวมกำลังเข้าสู่ความคล่องตัวคือปัญญาสติมีความแก้วกล้าสามารถปัญญามีความฉลาดแหลมคมแล้วจะสามารถตัดกิเลสไปได้โดยลำดับลำดาอยู่ภายในใจของตนเองแล้วใจของเราก็จะปรากฏเป็นความสว่างสวยขึ้นมานี่เรื่องภาวนาเป็นอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าภาวนาชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจของเราออกเพราะฉะนั้นท่านผู้บำเพ็ญธรรมประเภทเพื่อรื้อถอนทั้งรากเหง้าข้าวมูลมันจนหมดสิ้นไปจากใจรากเหง้าข้าวมูลของกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจจึงต้องได้ใช้มรรคอย่างเต็มที่ทีเดียวมรรคอ่อนกิเลสจะมีกำลังมากกว่าสมุทัยมีกำลังมากกว่าก็แก้กันไม่ตกจึงต้องสั่งสมมรรคขึ้นให้มากความเพียรตั้งไม่หยุดเพียรด้วยสติมีสติรู้เท่าถึงความคิดความปรุงของตัวเองรู้เท่าความเคลื่อนไหวของตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นทางเดินของกิเลสออกมาจากภายในสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส
ส่วนมากมีแต่สิ่งเป็นภัยให้รอบครอบต่อตนเองอย่างหยาบคือว่าไม่ควรดูไม่ต้องดูนั่นบังคับเอาไว้ไม่ให้ดูไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินในสิ่งที่เป็นภัยหักห้ามเอาไว้นี่ก็เป็นการต่อสู้กันวิธีหนึ่งก็ย่อมเป็นทุกข์เพราะกิเลสเบือนไปข้างหน้าธรรมะฉุดลากย้อนเข้ามาข้างหลังเพราะธรรมะก็หวังชัยชนะกิเลสมันก็เป็นไปตามอำนาจของมันที่เคยตัวและมีอำนาจมากภายในจิตใจมานานแสนนานจึงไม่ได้ยอมธรรมะเอาง่ายๆนี่เองที่ได้ต่อสู้กันอย่างหนักในขั้นเริ่มแรกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรม ท่านผู้ที่สิ้นกิเลสท่านอย่าเข้าใจว่าท่านไม่ทำอย่างนี้ผู้ที่ง่ายก็ยกไว้เป็นประเภทหนึ่งเช่นอุคติตัญญูผู้ที่รู้ได้อย่างรวดเร็วเราก็เห็นในตำหลักตำลาดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสุขาปฏิปทาคิปาปัญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนั่นเป็นผู้ที่พร้อมแล้วที่จะรู้จะเห็นที่จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วถ้าเดินทางก็จวนจะถึงบ้านแล้วถ้าข้ามแม่น้ำก็จวนจะถึงฝั่งแล้วนั่นมันต่างกันอย่างนี้กับผู้ที่อยู่ทางฝั่งนี้กับผู้ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านที่ตนมุ่งหวังไปตั้งไม่ทราบว่ากี่สิบกี่ร้อยกิโลมันต่างกันอย่างนี้แม้จะไปทางสายเดียวกันก็ตามผู้ที่อยู่ระยะใกล้ชิดติดกับบ้านที่ตนจะถึงนั้นก็มีผู้ที่ห่างไกลกว่านั้นก็มีห่างอยู่ที่ต้นทางนู้นก็มีมีการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายจึงต้องมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเราอย่าเอาเรื่องของท่านที่ง่ายที่สุดนั้นมาใช้กับเรื่องของเราที่ยากที่สุดมันเข้ากันไม่ได้กิเลสของท่านมีน้อยกิเลสของเรามีมากสติปัญญาของท่านมีมากสติปัญญาของเรามีน้อยความเพียรของท่านเด็ดความเพียรของเราของเราอ่อนแออย่างนี้มันเข้ากันไม่ได้อย่าเอามาเทียบเคียงกันให้ยกไว้เป็นประเภทของท่านผู้บำเพ็ญมาซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงหรือหนักเบาต่างกันเรายากขนาดไหนให้พึงทราบว่ากิเลสของเรานี่มันกำลังดื้อเมื่อกิเลสของเรากำลังดื้อกำลังต้านหาญสู้ต่ออัตตธรรมแล้วเราจึงต้องทุ่มทำให้หนักมือลงไปเพื่อกิเลสจะได้อ่อนกำลังลงไปนี่ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามจริตนิสัยของตนไม่ผิดไม่พลาดไม่อาจไม่เอื้อมเอาเรื่องของท่านที่ง่ายได้นั้นเข้ามาเป็นเรื่องล้างมือเปิบจะเป็นความผิดหวังตลอดไปผู้บำเพ็ญทั้งหลายมีทั้งยากมีทั้งง่ายดังที่ท่านว่าสุขาปฏิปทาคิปาภิญญาท่านผู้ปฏิบัติทั้งสะดวกทั้งรู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาคิปาภิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีเนี่ยทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีเนี่ยเราอยู่ในประเภทใดแห่งการบำเพ็ญของเราเราอย่ายกไปเทียบไปเคียงกับท่านผู้ใดในธรรมเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่จะเอาไปเทียบเคียงเพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรจากเรากับความเทียบเคียงนั้นเว้นแต่นำไปเทียบเคียงแล้วเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนขึ้นมานั่นเป็นธรรมนั่นควรเทียบเคียงแต่ความหนักความเบานี้เราอย่าไปถือท่านผู้สะดวกสบายมาเป็นความสะดวกสบายสำหรับเราทั้งที่กิเลสยังหนาแน่นผาดโผนอยู่มากภายในใจปัญญาเท่าแสงหิ่งห้อยก็ไม่มีเราอย่านำมาเทียบปัญญาของเราเพียงเท่านั้นต้องได้ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาอย่างหนักหนักก็หนักเถอะหนักในการประกอบความภาคเพียรนี้ไม่หนักเท่ากับเรา

ป็นไปเช่นนั้นมีความทุกข์ในการประกอบความเพียรนี้จะทุกข์มากอะไรนักหนาไม่ได้มากเลยทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสนี้สรณะของพวกเราท่านเคยทุกข์เคยผ่านมาแล้วด้วยกองทุกข์เหล่านี้เหตุใดจะมีความทุกข์เฉพาะเราผู้ประกอบความภาคเพียรเพียงคนเดียวรายเดียวนี้เราคำนึงหรือไม่ว่าสาวกทั้งหลายนั้นประเภทที่ยากลำบากท่านมีจำนวนเท่าไหร่มากยิ่งกว่าประเภทที่ง่ายนั้นเป็นจำนวนมากทีเดียวไม่ใช่มากธรรมดามากเอาเสียอย่างมากนะท่านทำไมท่านผ่านไปได้นั่นทางผ่านของท่านก็คือการต่อสู้หนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยถึงระยะที่หนักเอายอมรับว่าหนักถึงระยะที่เบาก็ทราบว่าเบาเดินหรือก้าวเดินไปตามสายทางอันนั้นจะยากลำบากหรือง่ายเพียงไรก็เป็นสายทางที่จำเป็นซึ่งเราจะต้องเดินด้วยกันนี่กิเลสของเรามันมีความหนาแน่นขนาดไหนเราจะเอาความเพียรมาเพียงแบบล้างมือเปิบล้างมือเปิบอย่างนั้นตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงต้องได้ใช้ความเพียรพยายามหนักเท่าไหร่ก็หนักเถอะความทุกข์ด้วยความเพียรเพื่อการแก้กิเลสสังหารกิเลสนี้ไม่ใช่เป็นทุกข์ที่จะทำให้เรามีความล่มจมเหมือนไปตกนรกหมกไหม้อยู่นั้นทั้งล่มทั้งจมทั้งทุกข์แสนสาหัสทรมานกี่กับกี่กันก็ไม่พ้นจากนรกได้นี่อันนี้เราเพียงประกอบความภาคเพียรในชีวิตของเรานี้เอาตายเข้าว่าเลยขีดเส้นให้เลยว่าลมหายใจนี้ยังมีอยู่มากน้อยเพียงไรเราจะต่อสู้จนกระทั่งสิ้นลมหายใจกับกิเลสทั้งหลายไม่มีคำว่าถอยเอาทุกข์ก็ทุกข์ไปโลกเคยทุกข์เราทุกข์อย่างอื่นก็ทุกข์มามากแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ควรแต่ทุกข์อันนี้ทุกข์เพื่อผลประโยชน์อันมหาศาลทำไมเราจะไม่ยอมสละตัวเพื่อความทุกข์ต่อสู้กับกิเลสนั่นอันเป็นผลเลิศเลิศซึ่งจะเกิดขึ้นข้างหน้าโดยลำดับลำดาเพราะความต่อสู้ของเราเราต้องใช้วิธีนี้มีการประกอบความภาคเพียรก็ให้ทุกท่านได้จำเอาไว้ถ้าเราอยากเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสัตย์ความจริงเห็นความประเสริฐเลิศเลอหรือเห็นความภูมิใจของเจ้าของแล้วจงดำเนินตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาเป็นสำคัญที่จะเห็นมรรคเห็นผลดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้รู้ได้เห็นและประกาศธรรมสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีตั้งแต่ท่านเห็นแล้วท่านถึงสอนทั้งนั้นธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมโมฆะเป็นธรรมที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างจากความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดำเนินตามนั้นจะไม่เป็นอื่นเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยถ้าได้ดำเนินตามหลักศาสนาธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้เพราะศาสนานี้เป็นศาสนาที่เต็มด้วยมรรคด้วยผลด้วยนิพพานความสิ้นจากกิเลสอาสวะโดยประเภทต่างๆจนกระทั่งสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงก็ไม่นอกเหนือไปจากศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอริยสัจเป็นธรรมประกันถ้าดำเนินตามหลักอริยสัจนี้แล้วจะเห็นชัดเจนธรรมที่ท่านมาเลิศประเสริฐขนาดไหนจะพุ่งขึ้นในแล้วท่ามกลางแห่งอริยสัจคือทุกสมุทัยนิโรธมากโดยไม่ต้องสงสัยนั่นน่ะวิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตเพราะอาศัยมรรคปฏิปทามีสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเป็นสำคัญชำระซักฟอกไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็ผ่านพ้นขึ้นมาได้กลายเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลให้เห็นประจักษ์อยู่ในเพศของเราอยู่ในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ให้ที่ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลให้เห็นประจักษ์กับผู้บำเพ็ญไม่เป็นอื่นนี่เป็นสิ่งสำคัญมากแล้วการประกอบความเพียรให้สังเกตประโยคพยายามของตนดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วเดินจงกรมเดินมากเป็นอย่างไรนั่งภาวนามากเป็นอย่างไรแต่สำคัญที่สตินะเดินมากก็ให้มีสตินั่งมากให้มีสติจะอดนอนผ่อนอาหารต้องเป็นเรื่องของสติติดแนบทั้งนั้นจึงจะเรียกว่าความเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

ถ้าขาดสติไปมากน้อยก็ไม่จัดว่าเป็นความเพียรจะบำเป็นเพียรในท่าใดก็ไม่ค่อยเกิดผลเกิดประโยชน์และเอาคำแน่นอนไม่ได้เพราะสติขาดไปถ้านั่งก็มีสติเดินจงกรมก็มีสติอิริยาบถทั้ง4มีสตินั่นชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรตลอดเวลาและยิ่งนั่งภาวนาที่จะเอาจริงเอาจังต่อกันแล้วสติจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวมีเหตุมีผลอย่างไรจะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นในเวลานั่งนั่งนานเป็นยังไงไม่ใช่นั่งทนเฉยๆนะนี่ได้เคยอธิบายให้ฟังมามากต่อมากแล้วนั่งต่อสู้นั่งค้นหาเหตุหาผลเหตุผลนั่นแหละคืออัตคือธรรมแล้วจะไปเจอกิเลสอยู่ในวงแห่งเหตุผลนี้จนได้แก้กันก็แก้ที่ตรงนั้นฆ่ากันก็ฆ่าที่ตรงนั้นจนได้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่ให้สังเกตในการประกอบความภาคเพียรเดินเราอย่าไปคำนึงถึงเวลาเวลามีสติทุกอาการเดินนั้นเป็นอาการอันหนึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถของเราเพื่อความสม่ำเสมอเคลื่อนไหวไปมาสม่ำเสมอเรื่องตามเรื่องของธาตุของขันธ์ประการหนึ่งประการหนึ่งการเดินจงกรมนี้ก็เป็นความกระตุกจิตใจของเราเคลื่อนไหวเป็นความเคลื่อนไหวที่ให้กระเทือนจิตใจของเราได้แปลกๆต่างๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมจึงเป็นท่าแห่งความเพียรท่าหนึ่งขอให้มีสติเป็นสำคัญเดินมากเดินน้อยสติติดแนบอยู่นั้นนั่งก็เหมือนกันนี่เราพูดถึงขั้นเริ่มแรกของสติและขั้นต่อไปสติก็สำคัญจนกระทั่งวาระสุดท้ายสติยิ่งแต่กล้าสามารถถึงกับที่ท่านพูดว่ามหาสติมหาปัญญาคือเป็นตัวของตัวเต็มที่แล้วสามารถที่จะฟัดฟันกับกิเลสได้ทุกประเภทไม่มีข้อยกเว้นเลยลงได้สติได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นมหาสติความเป็นมหาปัญญาแล้วกิเลสมีเท่าไหร่พังลงพังลงโดยไม่ต้องสงสัยแต่ที่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นเราต้องได้ใช้ความพยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาให้ได้ทรงสิสมาธิท่านสอนไว้ในตำรับตำลานั้นสอนไว้จากความที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านได้มาแสดงไว้ได้ประจดจารึกความจริงจากท่านมาไว้ในตำราให้เราทั้งหลายได้อ่านทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิมุตติหลุดพ้นตลอดถึงความภาคเพียรในแง่ต่างๆท่านแสดงไว้ในตำรับตำราทั้งนั้นและให้นำเอาเรื่องราวทั้งหลายจากตำรับตำรานั้นเข้ามาประกอบกับตนเข้ามาใช้ในตัวของเราความเพียรเพียรอย่างไรท่านสอนไว้อย่างไรนำมาใช้สำหรับเราให้มีความเพียรดังที่ท่านว่าไว้นั้นนะสติท่านสอนให้มีก็ให้มีภายในใจของเราสมาธิท่านสอนไว้ในนู้นในหนังสือในตำรับตำราก็ให้ปรากฏเป็นองค์สมาธิขึ้นมาที่ใจของเราสมาธิกลายเป็นสมบัติของเราขึ้นที่ใจของเราปัญญาปรากฏเป็นสมบัติขึ้นที่ใจของเราจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นปรากฏขึ้นที่ใจของเรานี่ชื่อว่าเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงความจริงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่ทรงแต่เพียงความจำความจำคือการศึกษาเราเรียนมาเราจำได้อันนั้นเป็นความจำใครเรียนก็ได้เรียนวิชาไหนก็จำได้ไม่ว่าวิชาทางโลกทางธรรมเพราะเป็นความจำมันเป็นธรรมดาเท่าๆกันหมดถ้าเราไม่นำมาปฏิบัติเมื่อเรียนเข้าแล้วเอามาปฏิบัติระลึกรู้ตามเรียนพินิจพิจารณาตามเรียนนั่นก็เป็นวงก็เป็นความปฏิบัติแทรกกันไปแทรกกันไปถ้าสักแต่ว่าเรียนเฉยๆจำได้ด้วยจากการเรียนเฉยๆมันก็ไม่ผิดอะไรกับวิชาแขนงต่างๆของโลกที่เขาเรียนกันเพราะฉะนั้นความจำจึงยังไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ควรจึงต้องอาศัยความจำนั่นแลมาเป็นแบบเป็นฉบับเป็นเข็มทิศทางเดินแล้วก้าวเดินตามนั้นนั่นท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อภาคปฏิบัติได้ปรากฏหรือได้แสดงขึ้นกับตัวของเราแล้วผลคือปฏิเวทความรู้สมาธิทำไมจะไม่รู้นี่ก็เริ่มเป็นปฏิเวทในสมาธิในความสงบขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งปัญญาแล้วสุดท้ายก็วิมุตติหลุดพ้นเป็นปฏิเวทธรรม
เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกนี่แหละนั่นท่านเรียกว่าความจริงนี่คือมาเจอที่หัวใจของเราเองว่ากิเลสประเภทใดก็มาเจอกันในวงความเพียรของเราเองแก้กิเลสประเภทใดได้มากน้อยก็มาเจอกันที่ความเพียรของเราเองความเพียรของเราเองจนกระทั่งกิเลสหมดไปสิ้นไปมากน้อยเพียงไรก็ประจักษ์ในความเพียรของเราภายในใจของเราเองจนกระทั่งกิเลสหลุดพ้นไปกิเลสสิ้นซากไปหมดไม่มีอะไรเหลือจิตได้ถึงขั้นมุตต์หลุดพ้นก็เจอที่ใจของเราเองใจของเราเป็นตัวเองนี่ท่านเรียกว่าวิปฏิเวทธรรมผลปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติการดำเนินนั่นนี่แหละศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลต้องให้ปฏิบัติตัวของเราให้สมควรแก่การทรงมดทรงมรรคทรงผลตามหลักศาสนธรรมแต่เพียงแต่ว่าเราก็เรียนมาเฉยๆไม่สนใจคุณปฏิบัติมันก็ไม่มีมรรคมีผลก็มีแต่ความจำเต็มพุงว่าราคะตัณหาว่ากิเลสประเภทต่างๆมันก็มีอยู่เช่นเดียวกับคนที่เขาไม่เรียนอัดเรียนทำนั่นมันไม่ผิดแปลกกันอะไรถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วผิดภาคปฏิบัติได้รู้ได้เห็นเป็นลำดับลำดาแล้วรู้ชัดเจนที่เคยมีมากจะลดตัวลงไปมากน้อยให้เห็นชัดๆลงไปไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะลดลงภายในจิตใจให้รู้ประจักษ์กับใจของเรานั่นแหละนั่นแหละจึงเรียกว่าภาคปฏิบัติจนกระทั่งกิเลสได้สิ้นซากลงไปก็จากภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็กลายเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลขึ้นมาพระสาวกท่านทรงมรรคทรงผลด้วยการปฏิบัติชั้นใดเราปฏิบัติดังท่านก็ย่อมเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลได้เช่นเดียวกับท่านไม่เป็นแง่ที่สงสัยเพราะธรรมะเป็นอากาลิโกไม่ว่าสมัยนู้นไม่ว่าสมัยนี้ธรรมะนี้เป็นเครื่องปราบกิเลสได้ทั้งนั้นถ้านำมาปราบนอกจากจะปล่อยให้กิเลสปราบเอาเสียลาภคาบเท่านั้นเองก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นขอให้ทุกท่านแนะนำประพฤติปฏิบัติมีวันเข้าพรรษาแล้วกับการทุดงเข้าวัดก็ดังที่เคยปฏิบัติมาเนี่ยผู้ที่ยังไม่เคยก็มีเพราะมาอยู่ใหม่ก็มีก็ให้พึงทราบว่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้มาจนกระทั่งออกพรรษานั้นเป็นอย่างน้อยการบิณฑบาตจะรับแต่ที่เขาถวายมานอกเขตวัดไปเท่านั้นเข้ามาในวัดแล้วก็ขัดทุดงข้อนี้ข้ออาหารตามส่งนี้ก็ไม่รับแล้วการรับแล้วการขนอะไรออกจากบาตรอย่าไปกังวลอย่าไปสนใจให้สมกับที่ว่าผู้มักน้อยต้องการแต่เพียงน้อยๆบิณฑบาตได้มาโดยลำพังที่เจ้าของบิณฑบาตด้วยกำลังปีแข้งของตนนี้เท่านั้นไม่หวังอะไรมากมายิ่งกว่านี้เมื่อเป็นเช่นนั้นการบิณฑบาตด้วยวิธีการด้วยความรู้ความเห็นความมุ่งหมายของตนอย่างนี้แล้วเจงไม่ควรกังวลกับสิ่งใดอ้าวออกจากบาตรใครจะขนไปไหนขนไปแล้วไม่ต้องยุ่งว่านั่นเป็นจานนั่นนี่เป็นชามนี่ของท่านนี่เป็นของเราทำให้ยุ่งอันนี้มันขัดแย้งกันกับทุโรงข้อนี้ยังเป็นความห่วงความหวงความเสียดายอยู่ไม่ใช่ผู้มักน้อยผู้มักน้อยอ้าวมีสลายอยู่ในบาตรนั้นเท่านั้นพอเท่านั้นนี่แหละเป็นความเหมาะสมกับผู้ต้องการความมักน้อยรับแต่ของที่เขาถวายมาในบาทนี้เท่านั้นออกจากนั้นไปแล้วไม่ยุ่งมันจะมาขัดจะเป็นความมากมากขึ้นแทรกกับความมากน้อยเนี่ยนั้นโดยที่เราไม่รู้สึกนี่ให้พากันเข้าใจเอาไว้อย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายมานั่นเป็นของใครนี่เป็นของใครยุ่งอันนี้เลยเป็นยุ่งยิ่งกว่าผู้ไม่สมาทานตรงซะอีกนะเราคิดเรื่องเหล่านี้นั้นจึงสมชื่อสมนามว่าเราเป็นผู้มากน้อยมีอะไรเท่านั้นในบาทเนี่ยอะไรเขาจะเอาไปไหนไปเถอะไม่ยุ่งนั่นย้ำให้ดีนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทั้งต้นทั้งปลายเข้ากันได้สนิทถ้าแบ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายกับนั่นเป็นของใครนี่เป็นของใครยุ่งนี่เข้ากันไม่ได้นะและขายกิเลสความห่วงความใยความห่วงและกลายเป็นความโลภมากจากผู้ที่มักน้อยไปซะอีกนี่ยิ่งไม่น่าดูเลยให้พากันจำเอาไว้อย่าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นการแสดงธรรมก็ตอนนี้ทุกคนเหนื่อยวันนี้พูดมากไม่ก็ได้แล้วพอเพราะมันเทศจะไปพูดมากี่วัน5 วันนี้แล้วตั้งแต่วันศุกร์มาเหนื่อย
ขาเหนื่อยนะมันนี่ฝืนไปนั่นนะตอนนั้นจึงไม่ได้มีอะไรที่จะออกมาเป็นอัดเป็นทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำมาอย่างนี้แหละธาตุขันเป็นนี่แหละถ้าลงธาตุขันไม่เอาแล้วก็อย่างว่าเอาคนขับนี่มันจะดีขนาดไหนก็ตามเถอะลงรถมันโปรเกียร์ซะอย่างเดียวแล้วอยู่อันนี้มันก็เหมือนกันรถคือละธาตุขันถ้าว่ามันธาตุขันมันพร้อมนี่มันจะพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งมันไม่ได้เหยียบคันเร่งอันนี้มันเหยียบคันเร่งอันนั้นพุ่งถึงได้ต้องได้เบรกเอาไว้ไม่งั้นมันพุ่งมันเต็มกำลังของมันเต็มมันต่างกันนะพลังของธรรมออกโดยมีช่องทางออกให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยไม่มีอะไรมากีดมาขวางแล้วมันก็พุ่งอันนี้ธาตุขันมันขวางเหนื่อยวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันบ้านนี่เหนื่อยมากจริงๆนะเพราะทั้งวันเลยอันนี้ก็เหนื่อยนี่ก็มาเทศนี่มันก็เลยไปไม่ได้ถูไถแค่นั้นเพราะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาให้เพื่อนได้รู้เรื่องการปฏิบัติในเวลาเข้าพรรษาสำหรับวันนี้ปฏิบัติยังไงคำว่าวันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าวันนี้ได้นอกเหนือจากหลักธรรมหลักวินัยไปแต่วันนี้เคยปฏิบัติยังไงเพราะวัดอื่นอาจไม่ปฏิบัติก็ยังมีนี่จะว่าไงนี่เราเทียบกันอย่างนี้อาจปฏิบัติไปอย่างใดอย่างหนึ่งข้อทุลงข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แน่แต่วันนี้ปฏิบัติอย่างนี้อันนี้ก็นำนี้มาชี้แจงให้หมู่เพื่อนทราบใครที่ตั้งหน้าตั้งตาอย่าไปสนใจกับอะไรนะนี่ให้เป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลดังที่พูดนี่อันนี้มันแต่หน้าสะดุดสังเวชแต่หน้าเวลานี้โอ้ได้ยินตามได้เห็นตามนั้นที่พิมพ์ไปแล้วนะมันจะกระอักเลือดออกมาโน่นนี่ทุเรศนี่แหละโลกมันหยาบเป็นอย่างนี้มันมีอำนาจมากอย่างนี้ดูเอามันตีตลาดล่านเลยไปได้หมดไม่ว่าในวัดในวาในพระในเนรที่นอนหมอนมุ้งนิสัยกล้าหาญแล้วองค์ไหนนั่งตรงนี้นั่นฉันหันไม่สวยงามนะองค์หนึ่งผมเห็นนี่มองไปองค์นี้นะองค์นี้ตอนเช้าแล้วองค์หนึ่งทางโน้นฉันอาหารอ้าปากเคี้ยวอาหารไม่น่าดูหุบปากสิฝึกนะถ้าลงกินกันยังไม่ถูกอยู่แล้วไม่นั่งดูอยู่แล้วจะเอาอะไรให้ถูกดีมองไปมันขวางตามองเวลาไหนขวางตามันนั่นฉันจังหันเคี้ยวอาหารอ้าปากเป็นเหมือนคารวาสเขาเพราะว่าเขามีสมบัติผู้มีสมบัติผู้ดียังสวยงามกว่าพระองค์ประเภทนั้นองค์อย่างนั้นซะอีกเนี่ยฉันไม่มีแบบไม่มีสติเคี้ยวอะไรอ้าปากเคี้ยวดูแล้วไม่น่าดูเลยการเคี้ยวที่เหมาะสมก็หุบปากเคี้ยวอยู่ภายในเอาอะไรเข้าไปมันมีสติอยู่กับตัวถ้าเป็นอย่างนั้นถ้ากรรมฐานถ้ารู้สิกถาคตมีสติทุกสิ่งทุกอย่างทางโน้นก็มีเรามองไปความสวยงามอย่างเพียงการฉันนี่ยังหาความสวยงามไม่ได้ทำไมแล้วแถวบริเวณนี้ดังที่เคยพูดนะใครยังมาร่วมย่ำย่ำแถวนี้นะเป็นพันพันนี่ไม่ได้นะแล้วยิ่งตอนเช้าเขาล้างถ้วยล้างจานนั้นด้วยแล้วเป็นพันพันทั้งพระทั้งเนรสับปนวุ่นวายกันไม่ได้นะอย่าให้เห็นนะเลยบอกชัดเต็มที่แล้วถ้าเห็นนั่นแม้ในพรรษาเราก็ไม่สำคัญความผิดนั่นอ่ะมันจะทำให้กระเด็นออกไปเพราะจำพรรษาไม่ได้จำเพื่อความเป็นอย่างนั้นนี่นั่นความเป็นงั้นมันเป็นความผิดนี่นั่นแหละมันกระเด็นออกจากวัดได้นะเดี๋ยวว่ามันบอกเพราะนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของคุณเป็นเรื่องของโทษของความผิดได้บอกไว้แล้วนี่เพราะเราพูดจริงนะเทศสอนหมู่เพื่อนผมเทศด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงผมไม่ได้เทศธรรมดานะแบบลอยๆไม่ใช่ยกยอเจ้าของนะมันเป็นอยู่ในหัวใจจริงไม่ว่าเทศแบบเรื่องโทษเรื่องคุณนะเพราะมันปรากฏอยู่ในหัวใจนี่หมดแล้วสิ่งเหล่านี้ที่ดูตั้งแต่อย่างที่ว่าประกอบความเพียรจนไม่มีวันมีคืนไม่หยุดไม่หย่อนมันทำไมมันถึงไม่หยุดมันไม่มีสาเหตุที่จะให้มันหมุนมันจะหมุนได้ยังไงนั่นสาเหตุมันก็มีสองโทษมันก็ทำให้ตะเกียบตะกายหลีกให้พ้นได้คุณก็เป็นเหตุที่กระหยิ่มยิ้มย่องที่จะต้องคว้าให้ติดมือจนได้นั่น
สองอย่างนี้มีกำลังมากขนาดไหนนั่นน่ะมันทำความเพียรให้หมุนติ้วนะลงก็เห็นกันไปแล้วใครจะไปหารได้วะกิเลสมันเป็นยังไงไงเวลาไม่เห็นมันไม่เห็นจริงๆนะไม่รู้ว่ามันเป็นโทษเป็นอะไรนี่จะเป็นตัวของตัวทั้งหมดเลยอะไรๆตัวอะไรๆเป็นเราทั้งหมดเลยกิเลสมันมาเป็นเรานี่คือสำคัญจริงไม่เห็นโทษเพราะกิเลสมันเป็นเรานี่พอมันแยกออกด้วยสติปัญญามันรู้ชัดว่ากิเลสเป็นกิเลสเราเป็นเรานั่นแหละที่มันก็เห็นโทษของกันและกันเลยทำกับมันกันมันถึงใจทั้งโทษทั้งคุณแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่ว่าใครล่ะจะอยู่ได้ไงหมุนติ้วใครจะไปกล้าไปหารแต่สิ่งที่เป็นภัยวะวันนี้อากาศอบอ้าวมากเลยนะเมื่อฝนจะตกก็ไม่ตกนี่ต่อไปผมก็กลัวจะเทศไม่ได้เหมือนกันเคยพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วสัญญาขันที่ทำงานมันกุดมันด้วนมันขาดรักขาดตอนไปการเทศแม้สัญญามาใช้จะเอาอะไรมาใช้สังขารสัญญาเสียงก็ออกจากรูปธาตุกองรูปธาตุขันเรามันดีการเทศก็สะดวกในเสียงมีความจำสังขารแยบออกมาเป็นสังขารความจำจับแล้วหลุดตกไปแล้วมันจะเอาอะไรมาติดมาต่อกันพอให้เป็นถ้อยเป็นความนะนั่นนะเป็นแล้วนะผมแบบนี้จะยิ่งมีข้อเปรียบเทียบเช่นอย่างชั้นใดชั้นนั้นเลยแล้วไปอันเดียวหายเงียบไปเลยแม้แต่พูดที่มันเกี่ยวโยงกันเช่นเป็นบทสนธิบทสมาธิอะไรมันอันนี้ธรรมะมันยังไม่จบตรงนี้นะเพราะมันเป็นสนธิมันหรือสมาธิมันเกี่ยวโยงกันแล้วก็เป็นอะไรบทคุณบทอะไรนี่นะมันเป็นบทที่จะเกี่ยวโยงกันถึงนั่นแล้วแล้วก่อนนะนี่มันยังไม่ถึงเลยมันขาดแล้วเนี่ยสัญญามันเป็นอย่างนี้มันเดี๋ยวนี้มันความจำเนี่ยมันไม่ได้นี่ผมฟังองค์เทศอยู่ดังวันเทศกันไหนกันสุดท้ายนี้มันยังมีผมได้พูดขึ้นมานั่นมันลืมแล้วพอลืมแล้วหายแล้วตกไปแล้วอันนี้มันก็เลยเอามาปฏิบัติต่อกันไม่ได้สิก็มันลืมเงื่อนต้นจะเอามาต่อกับเงื่อนปลายได้ไงเมื่อเงื่อนต้นลืมไปแล้วนั่นนี่สำคัญหรือว่าต่อไปนี่มันจะเทศไม่ได้นะเทศที่เทศผ่านมาแล้วนี่มันก็ดีทุกกันสำหรับเทศสอนพระนะมันเป็นคติได้เป็นอย่างดีอย่างนี้ทุกกันเอาเทศไปฟังผมเองฟังยังผมฟังผมทุกคืนนะท่านมหาคือผมไม่ถือว่าเป็นธรรมของผมผมทำงานผมทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่างหากที่ผมจะแสดงธรรมทำเป็นธรรมของพระพุทธเจ้านั่นผมความรู้สึกผมมันไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมต้องเลยฟังได้เต็มไม่เต็มหน่วยบางการนี่สะดุ้งเหมือนกันไปโยนหนักแล้วก็ยิ่งจะของมันต้องอย่างนี้พอดีนั่นเวลามันหมุนมันพลิกมันอะไรเรื่องธรรมเรื่องกิเลสมันฟัดมันเหนี่ยงกันในจำนวนเทศนาว่าการนะ

ท่านผู้ใดมาจากสถานที่ใดสกุลไหนก็ตามได้มาบวชเป็นพระอยู่ร่วมกันมีเจตนาเป็นธรรมด้วยกันจึงอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่ได้นิยมแบบโลกๆที่เขาใช้กันเขาถือกันถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ตั้งหลักธรรมหลักวินัยก็คือหลักของพระที่จะต้องดำเนินตามทั้งกายวาจาใจสามทวารนี้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อจิตใจเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วจะมีจำนวนมากน้อยก็อยู่ด้วยกันเป็นตาสุขไม่มีอะไรที่จะทำให้ระแคะระคายทำให้เศร้าหมองภายในจิตใจเพราะเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับหมู่คณะซึ่งอยู่ร่วมกันไม่มีแต่ความผาสุกร่มเย็นการจำพรรษาก็หมายถึงการอยู่เป็นที่เป็นฐานในระยะไตรมาสคือ3เดือนเป็นโอกาสที่นักบวชเราผู้ปฏิบัติเราทั้งหลายจะได้เร่งข้อวัดปฏิบัติของตนให้เต็มที่เต็มฐานเต็มสติกำลังความสามารถต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนตามหลักศาสนธรรมท่านให้ชื่อว่ากิเลสก็คือสิ่งที่เป็นภัยหรือเป็นมารของธรรมนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนพวกนี้เป็นเจ้าของของใจเวลานี้มีอำนาจเหนือใจหุ้มห่อจิตใจจนมืดมิดปิดตามองหาหนทางอันถูกต้องดีงามแทบไม่เจอเพราะสิ่งเหล่านี้เดินสวนทางกันกับธรรมจึงเรียกว่ามารของธรรมได้แก่กิเลสกิเลสมารท่านให้ชื่อแล้วผู้ปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ต้องมีความอดความทนมีความภาคเพียรหนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยต่อสู้เรื่อยไปมีสติมีปัญญาสอดส่องพินิจพิจารณาความเคลื่อนไหวของใจที่ออกมาจากตัวมารบังคับให้แสดงระมัดระวังอยู่เสมออย่าถือเป็นอย่าถือการถือเวลาเป็นสำคัญยิ่งกว่าการรักษาการสังเกตสอดรู้ความเคลื่อนไหวของใจเป็นอันดับแรกกายวาจาเป็นอันดับต่อมาให้คำนึงให้ระลึกอยู่เสมอภายในตัวของเราจึงชื่อว่าเป็นนักรบรบกับสิ่งที่เป็นมารซึ่งเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าอำนาจครอบหัวใจอยู่เวลานี้นั่นแหละมหาเกิดความอิจฉาละอาใจทอดแท้อ่อนแอมาก็พึงรึกถึงสรณะของพวกเราไม่มีสรณะใดที่จะไม่พยุงจูงใจเราให้เป็นไปเพราะความเข้มแข็งเป็นไปเพราะความอดทนเป็นไปเพราะความเฉลียวฉลาดเป็นไปเพราะความก้าวหน้าในด้านธรรมะสรณะทั้ง3เป็นแม่เหล็กดึงดูดจิตใจได้เป็นอย่างดีหากเกิดความท้อถอยอ่อนแอมาก็ให้ลึกถึงพระพุทธเจ้าเบื้องต้นให้ระลึกถึงปฏิปทาที่ท่านดำเนินมาก่อนความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสพระพุทธเจ้าทรงรับก่อนผู้อื่นใดในการปฏิบัติธรรมและเป็นเจ้าของศาสนาจนมาเป็นศาสดาของพวกเราการเสด็จออกทรงผนวดจากสกุลแห่งพระมหากษัตริย์ไปเป็นคนขอทานคืออนาถาหาที่พึ่งที่อาศัยหาปัจจัยทั้งสี่นี้ไม่ได้พอยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยความฝืดเคืองในร่างของกษัตริย์วันหนึ่งวันหนึ่งไปเท่านั้นต้องได้รับความลำบากมีหนำซ้ำบริษัทบริวารซึ่งเป็นเครื่องกังวลก็มากยิ่งกว่าคนสามัญธรรมดาเราเพราะกษัตริย์ออกบวชสมบัติของกษัตริย์มีมากน้อยเพียงไรทำไมจะไม่ห่วงใยไม่รักไม่สงวนต้องรักสงวนอย่างยิ่งตัดขั้วหัวใจออกไปนั่นเองถึงไปได้นี่ก็เป็นความทุกข์แต่ละอย่างละอย่างการเสด็จออกทรงผนวดก็เป็นความทุกข์แสนสาหัสเสด็จออกไปแล้วกิเลสมันไม่ได้บวชกับพระองค์ก็ต้องได้ต่อสู้กับกิเลสความห่วงใยทางบ้านเรือนโพธิ์อาสมบัติตลอดบริษัทบริวารไพร่ฟ้าประชาชีทั้งหลายทั่วแผ่นดินที่พระองค์เคยปกครองอยู่
ต้องเป็นความขังบนรุ่งเหยิงวุ่นวายก่อควรจิตใจให้รับความชอกช้ำอยู่ตลอดจึงคือว่าต่อสู้กับกองทุกข์คือกิเลสประมาณนี้มากมายกายก่อนการทรงบำเพ็ญอยู่ในระยะนั้นที่อยู่ที่อาศัยใครมาสร้างมาทำพอให้อยู่ก็ไม่ทราบอาจจะอยู่ตามถ้ำตามหาไปอย่างนั้นมากกว่าจะอยู่ตามร่มไม้ในฤดูฝนต้องอยู่ในถ้ำเป็นมากกว่าหน้าแล้งนั้นเป็นธรรมดาที่พอจะแสวงหาได้ปัจจัยเครื่องอาศัยอาหารบิณฑบาตเที่ยวขอทานเข้ามาเหมือนกับโลกขอทานเขาทั่วๆไปหรือนักบวชในสมัยนั้นขอทานกันทั่วๆไปธรรมดานี่เองไม่ได้เป็นคนขอทานพิเศษอะไรเหมือนดังพระเราที่บวชในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งคนเคารพเลื่อมใสแล้วไปบวชเขาให้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เลยความเคารพเลื่อมใสทุกแง่ทุกมุมจตุปัจจัยเทวทานทุกชิ้นทุกอันให้มาด้วยความเชื่อความเลื่อมใสความจงรักภักดีต่อศาสนาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อครูบาอาจารย์หรือพระเหล่านั้นจริงๆไม่ได้เหมือนทั้งพุทธการที่พระพุทธทั้งก่อนพุทธการที่พระพุทธเจ้าทรงแสวงหามาเสวยนั่นเลยนั่นเป็นประเภทคนขอทานธรรมดาของนักบวชในครั้งนั้นจึงหาความสะดวกสบายไม่ได้ในปัจจัยทั้งสี่คือจีวรเครื่องนุ่งห่มก็ขัดข้องยุ่งเหยิงไปหมดขัดขาดเขินเขินบิณฑบาตอาหารการบริโภคตามเกิดตามมีของประเภทบ้านเมืองเขาซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งเสวยของกษัตริย์มาแต่ก่อนเลยที่อยู่ที่อาศัยกับใครจะมีศรัทธาพอที่จะไปสร้างให้พระองค์อยู่ได้อย่างสะดวกสบายหรือหรูหราก็ต้องอาศัยร่มไม้ชายเขาไปอย่างนั้นมีแต่ความลำบากลำบน แล้วยาแก้ไข้แก้โรคแน่ใจว่าไม่มีอะไรติดพระองค์ไปเลยความลำบากทั้งสี่นี้รวมอยู่แล้วพระองค์ทรงรับหมดเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ถือเป็นความกังวลวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้แต่ความมุ่งมั่นในความเป็นศาสดาของโลกและที่จะพ้นจากทุกข์ในการบำเพ็ญของพระองค์นั้นเป็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าสามารถที่จะสละพระชีพหรือพระชนได้โดยไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนี้จึงสลบถึง3ครั้งก็ยังไม่ถอยความทุกข์มากขนาดถึงสลบไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายนี่คือประโยคพยายามและการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายด้วยเป็นมาด้วยความลำบากยากเย็นเช่นนี้แล้วแนวทางแห่งการดำเนินก็ไม่มีใครเคยบอกเคยสอนพระองค์ว่าเป็นทางที่ถูกต้องงามพอที่จะได้ทรงบำเพ็ญไปด้วยความสะดวกสบายเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายที่มีแบบแผนตำหนักตำราและครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนอยู่แล้วทุกวันนี้ผิดกันมากมายราวฟ้ากับดินนี่แหละเมื่อเกิดความทุกข์ความลำบากถ้าเกิดความท้อถอยอ่อนแอลงไปให้ระลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอัครบิดาของพวกเรายึดมาเป็นหลักใจจะมีกำลังใจต่อสู้กับมารคำว่ามารก็ได้แก่กิเลสมันอยู่ภายในหัวใจมีกำลังมากคอยจะตบจะต่อยจะทุบจะตีเราอยู่ตลอดเวลาพวกนี้ไม่หาโอกาสไม่หาสถานที่ไม่หาเวลาไม่หาอิริยาบถมีอยู่กับใจเผลอเมื่อไรเป็นต่อยเมื่อนั้นเผลอเมื่อไรเป็นบีบคั้นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงจึงไม่เคยจืดจางจากจิตใจของสัตว์โลกนี้เลยเพราะสภาพทั้งสามนี้คือตัวกิเลสและผลคือความทุกข์ความลำบากจึงต้องเป็นไปตามๆกันกับเหตุที่มีเป็นประจำอยู่ภายในจิตใจเพื่อระลึกอย่างนี้พระธรรมก็เป็นของประเสริฐธรรมนี้ประเสริฐได้ด้วยฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาฉันทาคือความพอใจในงานเช่นเดียวกับพอใจในผลของงานวิริยะภาคเพียรในงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปตามความมุ่งหมายจิตตะให้มีความรักใคร่ฝ่ายใจต่อหน้าที่การงานของตนอยู่ใกล้ชิดสนิทกับใจรักษาใจทุกอิริยาบถเว้นแต่นอนหลับเพียงเท่านั้นวิมังสาได้แก่การใคร่ครวญพินิจพิจารณาจะทำจะพูดอะไรมากน้อยกว้างแคบขนาดไหนใกล้ไกลก็ตามให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาในเหตุผลที่ควรไม่ควรก่อนที่จะทำจะพูดหรือจะคิดออกมานี่ท่านสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมพวกเราทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักเป็นจริงนี่เรียกว่าธรรม
สนังคาถามียึดเหล่านี้เป็นสาระสังฆังสนังคาถามีก็เหมือนกันบรรดาพระสงฆ์สาวกออกมาจากสกุลพระราชามหากษัตริย์ก็มีเศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดามีสับปนกันมาตั้งแต่ครั้งนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ท่านเหล่านี้ย่อมได้รับความสมบุกสมบันในการประกอบความเท่าเทียมเพราะการต่อสู้กับกิเลสเช่นเดียวกันหมดแม้จะมีความสะดวกสบายบ้างก็เป็นบางรายบางองค์เท่านั้นซึ่งร้อยนี่จะหาเพียงองค์เดียวก็หาได้ยากหลักจะว่าพันต่อองค์มันจะเป็นความสะดวกสบายตรัสรู้ได้เร็วเช่นคิปปาพินสุขาปฏิปทาคิปปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอย่างนี้จะมีจำนวนหนึ่งในร้อยโอในพันส่วนมากทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญานั้นแหละมากอุคติตันยูผู้รู้ได้เร็วนี่มีจำนวนน้อยวิปจิตันยูผู้รู้ได้เร็วลองลำดับกันลงมานี่ก็มีจำนวนมากขึ้นหน่อยในยะนี่มีจำนวนมากมาทีเดียวต้องสั่งสอนฝึกฝนทรมานหลายครั้งหลายผลแทบเป็นแทบตายถึงจะปรากฏผลขึ้นมาเหล่านี้พระสาวกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่สาวกที่ล้างมือเปิดแล้วมาสั่งสอนพวกเราเนี่ยก็จะมีความทุกข์เฉพาะพวกเรานี่ทั้งนั้นเท่านั้นสาวกทั้งหลายไม่มีความทุกข์เลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงควรยึดท่านเป็นสาระบางองค์ฝ่าเท้าแตกเดินจงกรมทำความภาคเพียรนี่แหละความทุกข์ถึงฝ่าเท้าแตกคิดดูสิไม่ใช่โดนสะดุดไม่ฝ่าเท้าแตกเดินไม่หยุดไม่ถอยฝ่าเท้ามันบางเพราะถูกถูถูกไถกับพื้นดินเพราะการเดินกลับไปกลับมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยด้วยอำนาจแห่งความเพียรกล้านั่นแหละจนฝ่าเท้าแตกผ่านความทุกข์เหมือนกันพระสาวกทั้งหลายผ่านความทุกข์ความทรมานมาก่อนที่จะได้ชัยชนะฆ่าทุเรศให้ชิบหายภายในจิตใจมาเป็นสังฆังสนังคาถานี้ของพวกเรานี้รู้สึกสมบุกสมบันมามากเราอย่ามาคิดว่าทั้งเราคนเดียวเท่านั้นที่ประกอบความภาคเพียรได้รับความสะดวกได้รับความทุกข์ความยากความลำบากแล้วก็ไม่รู้ได้ง่ายด้วยอย่างนี้สาวกทั้งหลายเคยเป็นมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็6ปีที่ได้รับความทุกข์ความทรมานมาเพราะความภาคเพียรและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องต่างๆมีมากมายที่ใจพระองค์ได้รับความทุกข์ยึดเข้ามาเป็นหลักเกณฑ์ของจิตใจแล้วยึดเหนี่ยวตามปฏิบัติธรรมที่ท่านดำเนินมานั้นศาสดาก็ดีพระสงฆ์สาวกก็ดีกว่าจะได้ทำทั้งแท่งขึ้นมาเป็นสิริมงคลหรือมหามงคลครองใจนั้นแทบเป็นแทบตายสลบสลายเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตทางเดินอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนั้นจึงต้องดำเนินทุกยากลำบากก็ต้องฝืนไปจึงชื่อว่าการต่อสู้ไม่ถอยหลังหากว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเลือกเฟ้นได้เป็นความสะดวกสบายแก่บรรดาสาวกและคุณบุตรสุดท้ายภายหลังคือบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายให้ดำเนินด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่าพระองค์และสาวกทั้งหลายแล้วพระองค์จะทรงบัญญัติทรงแนะนำสั่งสอนวิธีที่ง่ายที่สุดให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายแต่นี้หาทางเดินไม่ได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินมาอย่างนี้ทางไปแถวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่ไปยากลำบากก็ต้องไปนี้เมื่อทรงรู้ก็รู้ด้วยแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาสอนจึงต้องสอนแบบนี้พวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระองค์ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหลักใจมาเป็นเครื่องยึดเป็นก็เป็นตายก็ตายเถอะตายเพราะอำนาจกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี้เคยตายมากี่ภพกี่ชาติทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี้ทุกข์มาเป็นประจำภายในจิตใจยังระบาดไปถึงส่วนร่างกายอีกด้วยแต่ทุกข์เพราะความภาคเพียรนี้ยังไม่เห็นปรากฏเลยมากนักเลยให้เด่นจะทุกข์ยากขนาดไหนก็เอาสิต่อสู้กับกิเลสต้องทุกข์เพราะไม่มีสิ่งใดที่เหนียวแน่นแก่นมั่นคงจอมเฉลียวฉลาดยิ่งกว่ากิเลสไปจึงต้องได้เป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจของสัตว์โลกทั้ง3โลกธาตุนี้ได้โลกที่มาสัตว์โลกที่มาเกิดนี้เพราะอำนาจของกิเลสเท่านั้นพาให้เกิดไม่มีกิเลสเสียอย่างเดียวเท่านั้นไม่เกิดกันเลยและไม่แก่เจ็บตายไม่ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นสายยาวเหยียดไปอย่างนี้เลยมีกิเลสเท่านั้นเป็นตัวฉลาดแสนคมมากที่สุดและเมื่อเป็นเช่นนั้นการต่อสู้กับกิเลสเราจะต่อสู้แบบโง่ๆต่อสู้แบบที่เกียจอ่อนแอล้างมือเปิดมันได้อย่างไรมันไม่ใช่ทาง
ของการฆ่ากิเลสมันเป็นทางส่งเสริมหมอบราบกับกิเลสต่างหากเพราะฉะนั้นจึงต้องพลิกกันอยู่เสมออุบายใดที่จะเป็นไปเพื่อทำลายกิเลสได้อุบายนั้นต้องเอามาใช้วิธีการใดหนักเบามากน้อยอย่างไรที่เป็นการห้ามหันกับกิเลสให้ขาดกระจายลงไปจากใจได้โดยลำดับแล้วนำที่วิธีการนั้นมาใช้นะทุกข์ก็ต้องยอมรับว่าทุกข์เพราะทำงานเพราะการต่อสู้เพราะการเข้าสงครามสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมนี้กับกิเลสกับจิตกิเลสกับธรรมนี้เป็นสงครามที่หนักมากทีเดียวไม่มีสงครามใดในโลกจะเสมอนี้เลยแต่เวลาได้ชัยชนะแล้วไม่มีชัยชนะใดที่จะเหนือ ชัยชนะกิเลสนี้เลยเนี่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้พากันตั้งใจเอาคือปฏิบัติอันเรื่องว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่หรือไม่มีหรือสิ้นเขตสิ้นสมัยไปแล้วนั้นนั่นเป็นบุรุษตาฟางคนโง่เขลาเบาปัญญาคนหมดสาระคุณในตนจึงนำเอาเรื่องของกิเลสหลอกลวงนั้นมาบีบบังคับจิตใจของตนจนหากำลังใจที่จะประกอบคุณงามความดีเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ได้นี่เป็นกลมายาของกิเลสที่แนบสนิทที่สุดกล่อมกับโลกเวลานี้แม้ที่สุดพระเราก็ถูกกล่อมมามรรคผลนิพพานไม่มีใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะไม่ได้เรื่องในราวอะไรละหมดเขตหมดสมัยไปแล้วนั่นคือคนหมดสาระคุณทั้งที่ยังไม่ตายก็หมดไปแล้วศาสนาธรรมของพระเจ้าตรัสไว้แล้วว่าสวัคขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบอย่างไรต้องชอบด้วยเหตุด้วยผลชอบตามหลักความจริงจึงเรียกว่าชอบพูดแล้วว่าผลนิพพานมีสั่งสอนก็เพื่อสั่งสอนเพื่อมรรคผลนิพพานทำไมมรรคผลนิพพานจะไม่มีก็วิธีการประพฤติปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจแล้วเพื่อเห็นมรรคผลนิพพานภายในจิตใจของตนเองแท้โดยแท้แล้วทำไมจะ มรรคผลนิพพานจะไม่มีมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนจึงไม่มีจึงหมดเขตหมดสมัยมรรคผลนิพพานเป็นเขตเป็นสมัยหรือมรรคผลนิพพานเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่หรือแล้วกิเลสมันเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจคนมันอยู่นี่ไม่มีคำว่าการไม่มีคำว่าสถานที่ไม่มีคำว่าอิริยาบถกิเลสมันครอบอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจเราทีนี้การแก้กิเลสด้วยอุบายต่างๆจะไปหาเขตหาสมัยที่ไหนหาเวลาเวลาที่ไหนแก้ลงที่มันเมื่อมิติตานี้ด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งคือสติปัญญาว่าความหันแหลกกันลงไปศรัทธาความภาคเพียรขันติความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนในการต่อสู้กับกิเลสหนุนกันลงไปหนุนกันลงไปนี่แหละที่ว่าผู้ดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานเมื่อชำระกิเลสออกหมดจนไม่มีกิเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในจิตใจแล้วมรรคผลนิพพานหมดไปที่ไหนแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเพราะกิเลสผู้ปิดบังนั้นอยู่ที่ใจเมื่อถอดถอนสิ่งที่มืดนิดปิดตานั้นออกแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งก็ปรากฏขึ้นมาที่ใจดวงนั้นเช่นเดียวกับความมืดนี้มันขึ้นอยู่กับการกับสมัยเวลาเวลาที่ไหนมันมีมืดมีแจ้งมันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มากี่กับกี่กันแล้วเราเปิดไฟขึ้นสิถ้าเราต้องการให้ความมืดนี้มันดับไปพอเปิดไฟขึ้นเท่านั้นความมืดนี้จะมาอ้างตัวเองว่าข้าพเจ้านี่ข้าได้เคยมืดมากี่กับกี่กันแล้วไม่ยอมสว่างเลยเป็นไปไม่ได้เพราะอำนาจของไฟความสว่างของไฟแผดกำจัดแตกกระจายไปหมดเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งเท่านั้นเองนี่ก็เหมือนกันอำนาจของความมืดคือกิเลสมันครอบอยู่ที่หัวใจอำนาจของความสว่างสวัยคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรฉายเข้าไปที่ตรงนั้นเปิดขึ้นที่ตรงนั้นก็สว่างกระจ่างขึ้นที่ตรงนั้นแล้วมีการมีสถานที่ที่ตรงไหนสินี่แหละที่ว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยมันก็หมดที่ใจของผู้ไม่สนใจต่อมรรคผลนิพพานนั่นแหละในขณะเดียวกันกิเลสมันยิ่งเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับในหัวใจดวงนั้นเราอยากเข้าใจว่าคำที่เราพูดถึงว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วเราจะรับความสุขความสบายเป็นที่สิริมงคลแต่อย่างใดเลยนอกจากเป็นอัปมงคลอย่างยิ่งสำหรับหัวใจดวงนั้นคนนั้นเท่านั้นนี่เราจะเชื่อกิเลสหรือจะเชื่อศาสดาผู้เคยปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือมาแล้วอันนี้เป็นหลักสำคัญเราก็ไม่ได้เคยพูดว่ากิเลสใช่หนังกระฉามนี่ทำไมเราจึงไปนอบน้อมต่อมันให้มันกล่อมมันก็เคลิ้มแล้วหลับอยู่ตลอดเวลาตั้งกับตั้งกันมาแล้วไม่รู้จักเวลาตื่นมีอย่างหรือทำท่านเตือนอยู่เสมอว่าโกนุฮะโซกิมานันโดนิจังปัจจิเตสติอันทะเกเรนะโอนัตถาปฏิบังนักเวสถะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ได้ตุ่มร้อนอยู่ด้วยไฟราคะตัณหา
มันเผาลนจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ยังพากันยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะขึ้นเดิงบันเทิงด้วยความรุ่งความหลงลืมเนื้อลืมตัวอยู่เหรอนะทำไมมันจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งนอนใจกันอยู่ทำไมนี่ทำท่านเตือนท่านโฆษณาท่านปลุกอยู่ตลอดเวลาเอาทำนี่เข้าไปแก้เลยความไม่เลิงบันเทิงอันแบบกิเลสนั้นมันจะค่อยหลุดลอยไปโดยลำดับนะความรื่นเริงมันเทิมในธรรมทั้งหลายจะปรากฏขึ้นซึ่งเป็นความต่างกันอยู่มากระหว่างความรื่นเริงกับกิเลสในกิเลสกับความรื่นเริงในธรรมทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานไม่มีอันใดไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีวัตถุอันใดโลกธาตุทั้งสามโลกธาตุนี้ไม่มีอันใดมาเป็นเจ้าอำนาจที่มากีดกันมรรคผลนิพพานได้นอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องกีดกันหรือปิดบังมรรคนิพพานไม่ให้ปรากฏและจะทุกข์กับสมุทัยซึ่งมีอยู่ในใจดวงนี้แล้วสิ่งที่จะเปิดเผยทุกข์กับสมุทัยอันเป็นตัวกีดกันปิดบังมรรคนิพพานนี้ก็ได้แก่มรรคนิโรธมรรคคืออะไรท่านกล่าวไว้แล้วว่ามรรคมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งสัมมาสมาธินี่มรรคมีองค์8รวมแล้วมี8รวมกันแล้วกับเป็นเอมรรคสามัคคีลงในสติปัญญาอย่างเดียวนี่เป็นเครื่องกำจัดนี่เป็นเครื่องบุกเบิกกิเลสตัวมันปิดตันมรรคผลนิพพานนั้นไว้ให้เปิดตัวออกมาแล้วใจกับธรรมจะฉายแสงออกมาที่ตัวเองด้วยอำนาจแห่งมัชฌิมาปฏิปทาและเปิดออกหมดกำจัดออกหมดมีเท่านี้เครื่องเปิดหรือทำลายมรรคกิเลสซึ่งเป็นตัวปิดกั้นมรรคนิพพานนอกนั้นไม่มี ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่มีอำนาจวาสนาที่มาปิดกั้นมรรคนิพพานได้เลยนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นนั้นในขณะเดียวกันก็มีอะไรที่จะเปิดหรือทำลายกิเลสที่มันครอบงำอยู่ในหัวใจปิดบังหัวใจออกได้เหมือนมรรคหรือเหมือนธรรมเลยนี่ขึ้นอยู่กับนี้เท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่ให้เร่งกันลงที่นี่ปฏิบัติตรงที่นี่กิเลสมันประกาศกลางวันอยู่นี้ด้วยอำนาจวาสนาของมันเราจะสู้มันหรือไม่สู้ความโลภมันก็แสดงความโกรธก็แสดงความรักก็แสดงความชังก็แสดงความเกลียดอะไรแสดงอยู่ที่นี่ความอยากประเภทต่างๆแสดงอยู่ภายในจิตไม่ได้แสดงอยู่กับดินฟ้าอากาศกับการนั้นสถานนี้ที่นี่เวลาเวลาที่ไหนมันประกาศอยู่ที่ใจเพราะข้าศึกมันอยู่ที่ใจมีมากมีน้อยมันก็ประกาศสัปดาห์ขึ้นมาที่หัวใจนั่นแหละเพราะมันอยู่ที่หัวใจจึงต้องใช้ความภาคเพียรต่อสู้กันไม่ต้องกลัวตายตายด้วยการชำระตายด้วยการต่อสู้กับกิเลสมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่มั่นใจในตัวเองสุดท้ายก็ไม่ตายไม่เคยเห็นพระองค์ใดตายด้วยการประกอบความภาคเพียรเห็นแต่กิเลสตายเท่านั้นจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนที่พระพุทธเจ้าก็เพียงขั้นสลบสุดท้ายกิเลสก็ตายเลยสลบไปกิเลสตายสาวกก็เพียงฝ่าเท้าแตกเพียงจักษุแตกเป็นต้นสุดท้ายก็ท่านก็ไม่ตายกิเลสตายต่างหากเราทำไมจะมาตายเพราะความภาคเพียรมีแต่เราคนเดียวนี่หรือจะมาตายเพราะความภาคเพียรเอาให้เห็นนักปฏิบัติถ้าอยากเห็นของวิเศษภายในจิตใจนี้เวลานี้ถูกของต่ำช้าเร็วซามของหาคุณค่าไม่ได้ตามหลักธรรมตามความจริงของธรรมครอบงำหัวใจอยู่เวลานี้จงแก้ออกด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความเข้มแข็งเมื่อแก้ออกได้โดยลำดับหลักจะเห็นคุณค่าของจิตใจนี้แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยและกลายเป็นความดูดดื่มธรรมเพราะรสของธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมคือความสงบร่มเย็นก็ปรากฏขึ้นที่ใจปัญญาธรรมคือความแยบคายของจิตคิดในแง่ต่างๆอันเป็นเครื่องสังหารกิเลสกับชนิดต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจนวาระสุดท้ายกิเลสก็ราบเรียบไม่มีอะไรเหลือเพราะอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรของผู้เอาจริงเอาจังของผู้กล้าเป็นกล้าตายในสงครามผู้นั้นแลเป็นผู้ที่จะได้ครองธรรมะธรรมอันวิเศษภายในใจนี้ทั้งๆที่โลกอยู่ด้วยความหิวกระหายอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเราจะอยู่ด้วยความสำราญบานใจสม่ำเสมอเป็นอาการวิกจิตอาการวิกธรรม
เสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ขณะที่ได้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็ม 100% แล้วผู้นั้นเป็นอาการนิกะบุคคลส่วนร่างกายถึงการแล้วมันก็แตกก็สลายเป็นไปตามธรรมดาของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นส่วนผสมไม่ผิดอะไรกับโลกทั่วไปนั้นแตกกระจายกันไปได้แต่จิตดวงนี้กับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีคำว่าแตกไม่มีคำว่าสลายไม่มีคำว่าเกิดว่าตายต่อไปอีกไม่มีคำว่าทุกข์ยากลำบากตั้งแต่ขณะได้บรรลุธรรมขั้นนี้แล้วอย่างถึงใจนี่แหละท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือว่าสุขเลยโลกสงสารที่เคยได้รับกันมานิพพานังปรมังสุขอย่างสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจมาดั้งเดิมนั้นได้สูญสิ้นไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยท่านว่าเสวยมุติสุขทั้งที่ไม่ได้เหมือนท่านเสวยสุขเวทนาเราเสวยสุขเวทนานี่นะผิดกันคนละโลกท่านว่าเสวยวิมุตติสุขท่านว่าคำว่าเสวยวิมุตติสุขนั้นไม่ใช่เวทนาเป็นธรรมชาติของตัวเองเป็นหลักธรรมชาติแห่งรสชาติธรรมนั้นนี่อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่การสถานที่ไม่มีพุทธะที่แท้จริงก็คืออันนี้เองพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปกี่ภพกี่ชาติเอ้อกี่ท่านกี่องค์ก็ตามพอรู้ธรรมชาติอันนี้ภายในจิตใจของเราดวงเดียวเท่านั้นเป็นอันเข้าใจไปหมดในบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์ไม่สงสัยเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเหมือนกันนี่ไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันนัตติเสยวปาปิโยหาความยิ่งยอนกว่ากันไม่ได้เลยนะพุทธะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงสังฆะที่แท้จริงรวมกันแล้วเป็นธรรมแท่งเดียวภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้เนี่ยเอาให้จริงให้จริงในเบื้องต้นแห่งการฝึกฝนอบรมเราจะบริกรรมภาวนาคำใดก็ตามเช่นพุทโธหรือกำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ตามหรือจะตามด้วยพุทโธในเวลากำหนดอนาปานสติพุทเข้าโธออกก็ได้ไม่ขัดข้องขอให้เป็นความถนัดแต่สติเป็นของสำคัญอย่าเป็นเนื้อเป็นตัวจนเกินไปให้ตั้งสติดูลมเข้าลมออกให้รู้อยู่ที่ลมสัมผัสเช่นดั้งจมูกเป็นต้นลมสัมผัสที่ตรงไหนมากให้ตั้งความรู้จ่อสติลงตรงนั้นไม่ต้องไปคาดผลหนักเบามากน้อยสูงต่ำหยาบละเอียดอย่างไรนอกไปจากความรู้อยู่กับลมโดยเฉพาะจิตเมื่อได้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ด้วยความมีสติกับลมนั้นแล้วจะเป็นจิตที่ค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาความสงบตัวเข้ามาของจิตก็จะเป็นเพื่อให้เราสนใจกับความอาการแห่งความสงบเข้ามานั้นอีกทีโดยมีสติอยู่กับลมสุดท้ายลมก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งปิดสงบแน่วมีเอาเพียงขั้นนี้ก่อนเราจะกำหนดพุทโธหรือคำบริกรรมคำใดก็ตามให้มีสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆที่ว่าผู้ภาวนาด้วยความชอบธรรมเราอย่าไปคิดถึงเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานเรื่องนรกอเวจีที่ไหนนอกเหนือไปจากงานของเราที่กำลังทำอยู่เวลานั้นคือคำบริกรรมภาวนาอันนี้เป็นหลักสำคัญมากให้ตั้งใจปฏิบัติ เวลาหลับเวลานอนก็ต้องได้ฝึกหัดตนเองตื่นก็ต้องได้ฝึกหัดทุกอย่างมาบวชแล้วเอาให้จริงให้จังนิสัยที่เคยเป็นมาตามยถากรรมของกิเลสถูถ่ายไปมาอย่าจ้ำทำลายอยู่ตลอดนั่นให้ผลักดันออกไปเอานิสัยของธรรมะนิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมของผู้เป็นข้าศึกต่อกิเลสนำมาใช้เมื่อนั้นจะมีความสุขความสบายเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจศาสนาเจริญไม่เจริญที่ไหนนะเจริญที่ใจเสื่อมก็เสื่อมที่ใจของแต่ละคนละคนเจริญที่นี่เจริญที่สุดก็คือใจถึงนิมุตติหลุดพ้นเป็นศาสนาเจริญที่สุดในบุคคลคนนั้นพากันตั้งออกตั้งใจเพื่อปฏิบัติในวันตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงวันออกพรรษาการทุดงควัตกันดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วอินทบาทรับแต่ของภายนอกวัดเท่านั้นมีก็เคยเข้าใจเคยปฏิบัติมาแล้วนั้นเรื่องควัตปฏิบัติก็ให้ต่างองค์ต่างสนใจต่อหน้าที่การงานของตนควัตปฏิบัติที่เป็นจิตส่วนรวมนี้ก็ให้ถือว่าเป็นจิตจำเป็นของตนแต่ละองค์ละองค์อย่าได้อืดอาดเหนื่อยหน่ายอย่าเอารัดเอาเปรียบหมู่เพื่อนแบบนิสัยโลกมาใช้ความเอารัดเอาเปรียบหมู่เพื่อนให้หมู่เพื่อนทำแล้วเราไม่ทำก็ได้นี่เป็นเรื่องของกิเลสมันแอบกินหัวคนมันแอบเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพระองค์นั้นๆเราฉลาด
และฉลาดด้วยอำนาจของกิเลสต่างหากให้ฉลาดด้วยอำนาจของธรรมที่จะสังหารกิเลสเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานข้อวัดปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งอดทนอยู่ด้วยกันก็ต่างคนต่างระวังตนนี่แหละมากทำผิดถูกเพื่อดีประการใดของผู้อื่นอย่าไปวินิจฉัยมากยิ่งกว่าการวินิจฉัยตนเองเป็นอันดับแรกก่อนถ้าเราคอยแต่จะไปวินิจฉัยคนอื่นนั่นแหละจะคอยหาเรื่องหาราวเอาเรื่องเอาราวอันเป็นเรื่องของเกียรติเข้ามาจ่ายตลาดหายตัวเองไม่ใช่ของดีไม่ใช่สิ่งที่ถูกทางซึ่งไม่ควรจะนำมาใช้ในวงของวัดในวงของพระผู้ปฏิบัติล้วนๆนี่เลยนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้แต่พากันอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกต่างองค์ต่างมีเจตนาอันเดียวกันทุกยากลำบากแค่ไหนก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละทนอาหารการบริโภคตามธรรมดาแล้วมันเหลือเฟืออยู่อย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นจึงได้ห้ามมองดูแล้วมันเหลือเฟือเหลือประมาณเราเคยปฏิบัติกับครูบาอาจารย์นานก็ไม่เคยเห็นอันนี้พิลึกนอกจากนั้นอาหารทางวัดเขาทำมาถวายอีกล้นเหลือมันท่วมจะตายแล้วศาสนาเจริญด้วยอาหารมีกิเลสมันพอกพูนหัวใจไม่เจริญด้วยธรรมศาสนาเจริญด้วยธรรมก็ต้องเป็นไปด้วยความประทาดเขินๆบ้างสำหรับนักปฏิบัติอดทนอย่างนั้นจึงถูกต้องตามหลักธรรมมันนี่ก็เพียงแสดงเพียงเท่านี้ก่อนรู้สึกเหนื่อยเอาละ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

ปริปุณังปริสุทธังพระมัจจริยังปกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมามิ

0: นุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะตามหังสังฆังอภิปูชยามิตามหังสังฆังสิรสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

สัมพุทโธอัมโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพานิโกสัมโพธกามิสุขตัปปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามะชาติปิทุกขะชราปิทุกขะมรณัมปิทุกขังโสกะปริเอวะทุกขะโทมนัสสุปายัสสะปิทุกขะอาปิเยหิสัมปโยโกทุกโขปิเยหิวิปโยโกทุกโขยัมปิชังนา

0: มิมาสะเทวรสะลุคขันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะรินิพุทังปิตังปะกวันตังอุริสารันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานังอริยังปปัจฉิตังตัสมิงปะกวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสังชีวสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุ

มตายะนมันตนายะนวิปุสนายะยาวาเดวายิมัสสกายัสสติติยายะปนายะวิหิงสุขรติยะธรรมจริยานุกะ

ยาปัจฉาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุ

ยังกัมมังกะริสันติขะระยานังวาปาปะกังวาตัสสะรายานาภวิสันติ

พุทธศาสนาท่านสอนไปตามเหตุตามผลเหตุกับผลไม่เคยแยกย้ายกันเลยไม่มีปีนเกลียวซึ่งกันและกันรวมเหตุรวมผลแล้วเรียกว่าธรรมเช่นท่านสอนว่ากรรมแปลว่าการกระทำใจที่คิดปรุงภายในก็เรียกว่าการกระทำเหมือนกันคือกระทำทางใจคิดปรุงทางใจคิดดีคิดชั่วคิดได้วาจาก็พูดได้ทั้งดีและชั่วทางกายก็ทำได้ทั้งดีและชั่วนี่ท่านเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วถ้าคิดกลางๆพูดกลางๆไม่เป็นโทษเป็นบุญเป็นบาปทำไม่เป็นบุญเป็นบาปก็เรียกว่าอัพยากตะกรรมยังอยู่ในการกระทำเหมือนกันกรรมเป็นกลางๆประการสอนท่านเน้นหนักลงในเรื่องของกรรมให้ระมัดระวังในขณะที่เรายังไม่ได้หลวมตัวเข้าไปสู่ผลแห่งกรรมเพราะยังไม่ได้ทำพึงระมัดระวังเรื่องกรรมเรามีอำนาจทำกรรมแต่เมื่อทำลงไปแล้วกรรมมีอำนาจให้ผลเรานี่ท่านว่าอย่างนั้นคือสุขทุกข์ปิดไม่อยู่ต้องแสดงขึ้นมาจากการทำดีทำชั่วของคนถ้าเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกับการรับทานการรับทานนั้นเป็นเหตุความอร่อยอร่อยความอิ่มหนำสำราญไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่นั้นเป็นผลผลที่ปรากฏขึ้นจากการรับทานนั้นเราห้ามไม่ได้ถ้ารับทานเมื่อพอดีแล้วยังไม่ยอมหยุดรับทานให้มากเกินพอดีผลก็ต้องแสดงเกินพอดีดังชูชกท้องแตกตายนั่นคือผลแสดงออกมาถึงขนาดท้องแตกเพราะการรับทานไม่รู้จักประมาณคือมากเกินไปการแสดงผลจึงต้องเป็นอย่างนั้นท่านสอนว่าบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวเท่านั้นบรรดาผู้เป็นพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วกี่ล้านล้านองค์เป็นผู้ทรงทราบหลักความจริงที่มีอยู่ในแดนสมมุติและนอกสมมุติด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงทรงสอนสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงของพระองค์ให้สัตว์โลกผู้มืดหูหนาตาเถื่อนที่ยังไม่เห็นกลัวจะไปโดนเอาให้เข้าใจในหลักวิธีการปลดเครื่องแก้ไขหลบหลีกและหลักวิธีการในการบำเพ็ญสั่งสมเกิดให้มีในสิ่งที่ดีหลีกเว้นในสิ่งที่ชั่วอันจะเป็นนำมาซึ่งผลเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ความรู้เต็มพระทัยไม่มีความรู้ของผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะอาจเอื้อมแข่งขันความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้เลยเพราะความรู้นี้ไม่ได้รู้แบบโลกทั้งหลายรู้กันเพราะเรียนกันมาอย่างนั้นแต่ทรงรู้ด้วยสยามผู่คือทรงรู้เองเห็นเองตามหลักความจริงที่มีอยู่อย่างไรตามวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องทรงศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกพระองค์จึงสมนามว่าเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาขึ้นมาแต่ละครั้งละครั้งแต่ละยุคละสมัยที่ท่านเรียกว่าพุทธันดรคำว่าพุทธันดร นั้นแปลว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
ที่มาตรัสรู้เมื่อองค์นี้ผ่านไปแล้วองค์นั้นก็มาตรัสรู้สอนโลกสืบต่อไปโดยธรรมที่นำมาสอนโลกนั้นเป็นอันเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แปลฟอร์มมาจากที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอย่างอื่นพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะต้องนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงให้แตกต่างกันไปเช่นบาปที่เกิดขึ้นจากการทำชั่วให้ผลเป็นทุกข์ก็เคยมีมาดั้งเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำดีให้ผลเป็นสุขก็เคยมีมาประจำโลกนี้เป็นเวลานานแสนนานจนไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าประมาณเท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วพูดถึงเรื่องนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หกชั้นพรหมโลก16ชั้นนิพพาน1ก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมมาแต่การไหนๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือจิบหายวายพวงไปได้เหมือนสิ่งต่างๆพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงแสดงให้ผิดแปลกแตกต่างกันไปว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ทรงสอนแต่เรื่องบุญอย่างเดียวเรื่องบาปไม่ทรงสอนเพราะนรกหรือความทุกข์นั้นได้เปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีสถานที่ขังคุมขังสัตว์ผู้เป็นทุกข์ให้รับความเดือดร้อนอีกต่อไปพระพุทธเจ้าองค์นั้นจึงไม่จำเป็นต้องสั่งสอนสัตว์โลกให้ละความชั่วประพฤติความดีมีตั้งแต่สอนให้ประพฤติความดีโดยถ่ายเดียวโดยไม่ต้องสอนทางละความชั่วเพราะนรกไม่มีทุกข์ไม่มีสอนแล้วก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นโลกนี้มีมานานเท่าไหร่เราคิดดูแม้ชั่วระยะพุทธันดรหนึ่งก็นานแสนนานแล้วกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้สอนสัตว์โลกแต่ละพระองค์เช่นพัทธกัปนี้ก็มี5พระองค์ด้วยกันคือพระกกุสันโธโกนาคมกัสสโปโคดมเหล่านี้อริยเมตไตรนี่เรียกว่าพัทธกัป1มี5พระองค์พอหมดพัทธกัปนี้แล้วก็เป็นสุญญกัปว่างเปล่านานยิ่งกว่าพุทธันดรไปเสียอีกเพราะพุทธันดรนั้นเป็นระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสในกัปนั้นๆมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ต่อมาตรัสรู้สั่งสอนชาวโลกถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆคือสืบต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงสุญญกัปว่างเปล่าไม่มีคำว่าบุญไม่มีคำว่าบาปไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะสำนึกได้ว่านี้คือบุญนั่นคือบาปนั่นคือนรกนั่นคือสวรรค์นั่นคือนิพพานไม่ผิดกันอะไรเลยกับบรรดาสัตว์เดรัจฉานในระยะการเช่นนั้นตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าเป็นระยะการที่เมฆสันยีชีพเนื้อกันกินเหมือนกับยักษ์กับผีไม่มีคำว่าเคารพนับถือซึ่งกันและกันเพราะคำว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์ไม่มีภายในจิตใจมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความเดือดร้อนวุ่นวายเผาดลหัวใจอยู่ตลอดเวลาการแสดงออกในแง่ต่างๆแสดงออกจากความผลักดันของความรุ่มร้อนภายในจิตใจซึ่งไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับชโลมไว้บ้างเลยท่านจึงกล่าวว่าสุญญกัปเป็นการเวลาที่ไม่มีศาสนาแทรกอยู่แม้แต่น้อยสัตว์โลกจึงได้รับความล่มจมชิบหายกันมากมายก่ายกอง
จากนั้นมาก็เป็นพุทธันดรถ้าผู้เมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสสัตว์โลกทั้งหลายก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักนรกสวรรค์ได้บำเพ็ญตนของตนไปในทางที่ดีดังพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธอยู่เวลานี้แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วได้ 2,500 ปีก็ดีท่านก็ได้กล่าวหรือได้ตรัสไว้แล้วในวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานว่าธรรมและวินัยที่เราตถาคตได้บัญญัติไว้แล้วนี่แหละเป็นองค์ศาสดาแทนเราตถาคตการปรินิพพานของเราก็เป็นแต่เพียงรูปร่างสังขารอันเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับโลกทั่วไปจะฝ่าฝืนความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้อยู่เหนือโลกไปไม่ได้จำต้องสลายธาตุขันธ์อันนี้เป็นสิ่งที่สลายไปธรรมดาแต่คำว่าพุทธะแห่งเราตถาคตนั้นเป็นพุทธะอยู่โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันเริ่มตรัสรู้ใหม่ๆตลอดอนันตกาลและธรรมวินัยที่เราตถาคตทรงบัญญัติไว้แล้วแต่งตั้งไว้แล้วนั่นแหละคือองค์ศาสดาเป็นเครื่องชี้แนวทางให้เธอทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามจึงเป็นเหมือนเดินตามร่องรอยเราตถาคตหรือเป็นเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดติดพันกับตถาคตอยู่ตลอดเวลาด้วยการประพฤติตามหลักธรรมหลักวินัยของเรานะมีเราทั้งหลายนับว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้มาอุบัติเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นภูมิที่สูงกว่าบรรดาสัตว์ทั่วโลกนี้และได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นพระโอวาทคำสั่งสอนโดยสวากาธธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแง่งอนไม่มีข้อสงสัยว่าจะพาผู้ปฏิบัติตามนั้นให้เป็นไปในทางที่ผิดได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งได้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำในนอกเหนือไปจากการบำเพ็ญคุณงามความดีนี้เลยเพราะฉะนั้นคำที่กล่าวในเบื้องต้นว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หรือพรหมโลกนับเข้าในจำพวกสวรรค์เป็นลำดับขึ้นไปและนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่การไหนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการโยกย้ายเหมือนเราย้ายบ้านย้ายเรือนย้ายจากที่นี่ไปสู่ที่นั่นน้ำก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้ทั้งนรกไม่ไหม้ทั้งสวรรค์ไม่ไหม้ทั้งพรหมโลกทั้งนิพพานน้ำก็ไม่ท่วมทั้งนรกทั้งสวรรค์ทั้งนิพพานเป็นของมีตะอยู่ตามความจริงของตนเช่นนั้นแต่การไหนการใดมาเพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ที่ทรงมีพระญาณอย่างทราบสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยพระไถ่จึงทรงสั่งสอนให้สัตว์โลกได้ทราบทั่วกันว่าสิ่งใดที่ควรจะหลบหลีกปลีกตัวก็ให้พึงหลบหลีกปลีกตัวอย่าพากันทำความชั่วช้าลามกอันเป็นความไม่ดีซึ่งเป็นทางก้าวเดินเข้าไปสู่ความทุกข์ทั้งที่สัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องการความทุกข์แม้แต่รายเดียวและทรงสั่งสอนทางดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นให้ได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถอันจะเป็นสิริมงคลหรือเป็นคุณงามความดีเครื่องสนับสนุนตนไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมท่านเรียกว่าสุขะโตคืออยู่ก็ดีไปก็เป็นสุขเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่แหละหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทรงสั่งสอนสัตว์โลกและไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ตามสิ่งที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราเวลานี้ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วย
เต็มอัดเต็มธรรมมีอยู่ในคัมภีร์ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระทุกๆพระองค์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้จอมปลอมเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นพระบรมศาสดาองค์เอกทรงรู้แจ้งเห็นจริงในบุญในบาปนรกสวรรค์นิพพานอย่างถึงพระทัยแล้วจึงนำมาสั่งสอนสัตว์โลกเราจะเชื่อใครนี่ให้เรารีบชั่งน้ำหนักตัวของเราหากว่าจิตจะมีความลังเลสงสัยในแง่ใดอันเป็นกลมายาของกิเลสหลอกลวงเราเราอย่าได้เชื่อสิ่งเหล่านี้อย่างง่ายดายเราจะล่มจมไปกับกิเลสเพราะเราเคยล่มจมกับกิเลสตัวหลอกลวงเก่งๆนี้เป็นเวลานานแล้วอันนี้เรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักเข็มทิศทางเดินและเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราท่านก็ได้กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ตามสิ่งที่มีอยู่แห่งความจริงทั้งหลายเมื่อเราได้เชื่อตามนี้แล้วการที่จะเชื่อกับบุคคลผู้ใดนั้นก็หมดฐานะไปเพราะใครๆก็ตามที่พูดออกมาในเรื่องบาปเรื่องบุญก็ดีเรื่องนรกก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีพูดออกมาด้วยความหูหนาตาเถื่อนทั้งนั้นไม่ได้พูดออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระโอวาทที่บริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งออกมาจากพระทัยของพระองค์เองนี่เราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องยอกย้อนถามเราให้เป็นที่เข้าใจและลงใจได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่เราแน่ใจแล้วนั้นเราจะเชื่อผู้ใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่เราเชื่อตัวเราเองก็ยังเชื่อไม่ได้ในบางการบางคราวก็ยังถูกกิเลสมันหลอกลวงตัวของเราเองให้ลุ่มหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวจึงว่าเชื่อไม่ได้เพราะคำว่าเราก็มีกิเลสเชื่อแฝงอยู่ภายในนั้นถ้าเชื่อทำแล้วไม่มีกิเลสทำเป็นของจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทุกสัตว์ทุกส่วนเราได้ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเราถือมีหลายแง่แง่หนึ่งถือแล้วดำเนินตามหลักพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความเต็มอกเต็มใจบึกบืนพยายามถืออย่างหนึ่งถือเป็นสาระของใจฝากเป็นฝากตายกับท่านจนกระทั่งสิ้นลมหายใจแล้วเป็นการสุดวิสัยถึงพระธรรมหรือถือพระธรรมก็เช่นเดียวกันพระธรรมที่เป็นกิริยาคือโอวาทคำสั่งสอนนี้เราก็ยึดถือดำเนินตามหลักที่ท่านสั่งสอนไว้และยึดธรรมอันเป็นธรรมชาติที่แท้ซึ่งไม่แสดงตัวออกมาให้โลกได้เห็นแต่เป็นสิ่งที่จะต้องสัมผัสด้วยใจของผู้ปฏิบัตินั้นอย่างถึงใจถึงพระถือพระสงฆ์หรือถึงพระสงฆ์ก็ถึงแบบเดียวกันนี้พระสงฆ์ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถบรรลุธรรมถึงขั้นวิเศษเหมือนกับองค์ศาสดาจิตท่านกับจิตพระพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความยิ่งย่อนต่างกันแม้แต่น้อยเป็นจิตที่ประเสริฐหรือเป็นจิตที่บริสุทธิ์หมดจดเช่นเดียวกันกับจิตพระพุทธเจ้านี่เราก็ยึดเอาหลักปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินนั้นมาดำเนินเท่าที่กำลังของเราจะสามารถยึดได้ในข้อใดปฏิบัติได้ด้วยกำลังของตนในแง่ใดและถึงท่านยึดถือท่านเป็นที่ฝากเป็นฝากตายจนกระทั่งถึงลมหายใจหาไม่แล้วนั้นเป็นสิ่งที่สุดวิสัยนี่เรียกว่าการถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจของชาวพุทธเราผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่สั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นผู้มีความแน่นอนในตนเองคือแน่อยู่ภายในจิตเพราะกุศลธรรมทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยแต่กับไหนกันใดก็ตามจะไม่นอกเหนือไปจากจิตเป็นผู้รับไว้เป็นภาชนะรับผลแห่งกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไว้เลยคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้สร้างมามากน้อยจำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นสิ่งจะมาลบล้างสิ่งที่เราได้สร้างไว้แล้วด้วยดีได้สมบัติเหล่านั้นแหละ
สิงสถิตอยู่ภายในจิตกลมกลืนอยู่กับภายในจิตของผู้บำเพ็ญเพราะจิตเป็นของไม่ตายจิตเป็นผู้เป็นภาชนะสำหรับรับรองไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบำเพ็ญผู้นั้นจึงเป็นตัวของตัวได้ด้วยการทำความดีและสมบัติที่เกิดขึ้นคือสุขสมบัติเกิดขึ้นจากการทำดีของตนก็มารวมอยู่ที่จิตจิตเป็นของตนไม่แยกย้ายไปไหนจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเป็นที่แน่ใจอยู่ภายในจิตยิ่งเราชำระจิตให้มีความผ่องใสหรือจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์ด้วยแล้วเราจะไม่สงสัยในแง่ใดเลยในเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเพราะเป็นสวดคาธรรมที่ตัดได้ชอบแล้วทั้งนั้นดูแล้วยิ่งเราไปเห็นด้วยใจของเราเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นสักขีพยานแก่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าได้ดีไม่เป็นที่สงสัยมีการสร้างกุศลธรรมสร้างดังที่กล่าวมานี้เป็นที่แน่ใจกุศลธรรมะอกุศลธรรมะมันมีอยู่กับเราทุกคนกุศลธรรมะแปลว่าความฉลาดเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้จนให้เป็นผู้ฉลาดประกอบการงานทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามก็ย่อมขึ้นอยู่กับกุศลธรรมะคือความฉลาดอกุศลธรรมะหมายถึงความโง่ทำอะไรถ้าทำด้วยความโง่แล้วผลไม่เป็นที่พึงใจนอกจากจะกลับมาเป็นฆ่าศึกต่อตนผู้ทำซะอีกเพราะความโง่ย่อมพาให้ทำในสิ่งที่ผิดได้เวลานี้เราจึงเรียกว่าเราสวดกุศลมาติกาให้ตนเองการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามากน้อยเพียงใดเป็นเหมือนกับว่าเราสร้างกุศลหรือสวดกุศลบรรจุเข้าในภายในจิตใจของตนให้เต็มภูมิของเราตายแล้วจะนิมนต์ข้ามากุศลาหรือไม่กุศลาไม่เป็นของสำคัญอะไรเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพิ่งมีมาเมื่อหลังๆพุทธกาลนี้โดยถือเอาคติตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระมารดาในชั้นดาวดึงด้วยพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ก็มีกุศลธรรมมาเป็นต้นคัมภีร์เนี่ยยึดเอานั้นแลมาเป็นประเพณีของชาวพุทธเราเวลาคนล้มคนตายที่ไหนจึงต้องปฏิมนพระท่านมากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาถ้าเป็นเพียงเท่านั้นก็เรียกว่าทำแบบสุ่มๆเดาๆหาหลักหากฎเกณฑ์ไม่ได้การที่เราบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับตัวของเราอยู่ทุกวี่ทุกวันตามแต่โอกาสอำนวยนี้คือว่าเป็นการสร้างหลักสร้างฐานสร้างกุศลธรรมาด้วยความมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตายแล้วจะไปไหนก็เราสร้างกุศลสร้างความดีแท้ๆมันจะไปสถานที่ชั่วที่ตกนรกหมกไหม้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจงสร้างกุศลธรรมาให้ตนเสียไปให้เป็นที่แน่ใจนี่เป็นหลักกุศลแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาดั้งเดิมไม่ไอ้ส่วนกุศลธรรมะอกุศลธรรมะที่ท่านพระท่านมามาติกาบางส่วนนั้นนั่นเป็นปริยายหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อภายหลังจะสวดหรือไม่สวดก็ไม่สำคัญขอให้สวดตัวเองให้เป็นที่พอใจเถอะเป็นที่แน่ใจอยู่กับตัวเองหากว่าสำเร็จด้วยการสวดกุศลธรรมะอกุศลธรรมะแล้วคนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างคุณงามความดีที่ไหนเวลาตายแล้วก็ไปนิมนต์พระมาสวดกุศลธรรมายกกันไปสวรรค์นิพพานให้มันเกลี้ยงหมดโลกมนุษย์นี้จะเป็นไงแต่นี่สวดก็สวดไปอย่างนั้นเนี่ยแม้แต่ผู้สวดไม่ว่าคนอื่นไม่ว่าหลวงตาบัวก็ยังไม่ทราบว่ากุศลอกุศลธรรมานั้นคืออะไรสวดให้เป็นผลประโยชน์อะไรถ้าเจ้าของไม่ฟิตตัวเองให้ทราบทั้งเรื่องกุศลธรรมากุศลธรรมาอย่างเต็มใจแล้วก็ไม่พ้นจากที่จะไปเจอเอากุศลธรรมมาจนได้เนี่ยครับจะนิมนต์พระมาสวดตั้งร้อยตั้งพันองค์ก็ตาม
มันก็ไม่พ้นอกุศลธรรมาที่จะเป็นกองทุกข์ติดตัวอยู่จนได้เพราะฉะนั้นจงพยายามสร้างกุศลธรรมาเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นผลพลอยได้หากว่าอยู่ในฐานะเราไม่ปฏิเสธว่าการสวดกุศลธรรมานั้นไม่เป็นผลอย่างใดเลยแต่ถ้าเราจะชมเชยตั้งแต่การสวดกุศลโดยถ่ายเดียวคนก็จะลืมเนื้อลืมตัวในจุดสำคัญที่ถูกต้องที่สุดซึ่งพระองค์ทรงประทานไว้คือการสร้างกุศลธรรมาให้ตัวเองในเวลายังมีชีวิตอยู่และสดๆร้อนๆอยู่นี้ให้เป็นที่พอใจเสียแต่บัดนี้นี่เป็นพระพุทธพจน์ทรงสั่งสอนมาอย่างนี้ส่วนกุศลตามหลักประเพณีนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งถ้าหากว่าเราจะเทียบก็เป็นเหมือนเงาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนออกไปจากตัวตนนี้ไปเป็นเงาเป็นของไม่แน่นอนนะสิ่งที่แน่นอนก็ดังที่กล่าวนี้ทำให้เป็นที่แน่ใจศาสนาเป็นสิ่งเป็นธรรมที่สั่งสอนโลกให้เข้าใจถึงความจริงทั้งหลายทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษที่เหลือตัณหาอาสวะประเภทใดๆไม่นอกเหนือจากใจมีอยู่ที่ใจนี้โดยสมบูรณ์การแก้จริงแก้ลงที่นี่ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายอันเป็นเหมือนน้ำ

0: ำลังเป็นอยู่นี้เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าประทานมาแล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมอย่าให้เสียท่าเสียทีเสียการเสียเวลาตายไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันไหนทางโลกเราก็ทำเพราะปากท้องมีธาตุขันธ์มีไม่ทำไม่ได้ทางด้านธรรมะเราก็ต้องทำเพราะจิตมีความต้องการอาหารเช่นเดียวกับธาตุขันธ์ธาตุขันต้องการข้าวน้ำโภชนะอาหารมโนธาตุต้องการธรรมต้องการกุศลต้องการบุญต้องการความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจึงมีความสดชื่นเบิกบานมีความสุขความสบายทั้งปัจจุบันอนาคตไปปรากฏตัวในภพใดชาติใดจะมีแต่ความสุขความรื่นเริงภายในจิตในใจเพราะอำนาจแห่งกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดไปงั้นการแสดงธรรมก็ถึงเหมาะสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ครับพระตอนนี้ครับ
2: 53ครับผม
1: ฮะ
2: 53ครับ
1: 53ครับพระ50
2: 53ครับผม
1: พระ53ก็เกษาอะไรพุทธภาวะนี่ใช่ไหมพุทธภาก็เราไม่ขี้ไม่ออกวันที่หนึ่ง
3: เขาอยู่เชียงใหม่ครับเขาชื่อนางน
1: ะ
3: เขาอยู่เชียงใหม่ก็ชื่อนางสมศรี
1: เขาอะไร
3: เขาชื่อนางสมศรีภูวะปัดถิงถวาย 1,000 บาทเขาป่วยเป็นมะเร็งขอแม่ตาหลวงตาด้วยครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่
4: ตาเจ้าค่ะขออนุญาตเจ้าค่ะที่หลวงตาให้เงินเขาคุณราวนะคะให้หลวงตาให้เงินไป200,000กับ10,000บาทเพื่อเปลี่ยนดวงตานะคะเขาเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มากราบขอบพระคุณหลวงตาแล้วค่ะ
1: คือหลายคนเลยคนเดียว
4: คือตาข้างนี้ค่ะข้างนี้ยังเห็นอยู่เจ้าค่ะแต่ทีนี้พอเปลี่ยนแล้วมันต้องตามขั้นตอนหมอเขาจะคือตามขั้นตอนของหมอรักษานะคะคือเปลี่ยนดวงตามาแล้วก็รอช่องทางแบบเขาจะเจาะช่องทางให้มีแสงตอนนั้นหลวงตาให้เงินเข้าไป200,000 กับ 10,000 บาทเพื่อเปลี่ยนลูกตาที่ไปแล้วมากราบขอบพระคุณหลวงตา
1: แล้วอะไรเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรต่างๆอยู่
4: ไม่ม
1: ี
4: แล้วค
1: ่ะ
4: ไม่มีแล้วค่ะมากราบขอบพระคุณหลวงตา
1: เพราะว่าจะบทปัญหาแล้วจะทำกับบท
4: มา
1: แล้วทำกับบทมาจ้างได้เห็นตาเห็น
4: ตาที
1: ่
4: ว่าตา
1: จะ
4: ว่าคือเป็นอย่างนี้มาใส่ไปซื้อมันซื้อลูกตามาใส่นะคะมาใส่แล้วหมอก็จะต้องรักษาตามขั้นตอนคือตอนนั้น
5: เปลี่ยนหมดเลยแล้วตาคนสีลังกาตา
4: จะดูทีนี้มันยังมองไปเห็นกันก่อนแล้วก็ยังมีอ๋อคือเอาซื้อลูกตาที่สีลังกามาใช่ไหมคะที่หลวงตาให้เงินไป200,000 กับ 10,000 บาทนี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วทีนี้มันต้องค่อยๆสร้างเซลล์จะสร้างเซลล์ไปเรื่อยๆแล้วค่ะได้ลูกตาแล้วเห็นลางๆเจ้าค่ะ
1: เกิดใหม่แล้วเขาบอกว่าจะเห็นกับนะ

0: ค่อยๆปรับสายตาค่ะเขาจะเห็นคือเมื่อก่อนเขาจะไม่มีตาเลยค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปจะค่อยชัดขึ้นน
0: ะค่ะ
1: เรียกว่าต่อไปจะค่อยบอดลงเราจะพาไปฆ่าหมออยู่ว่าเพื่อจะรักษาตาให้เห็นเนี่ยแล้วต่อไปจะค่อยบอดลงบอดลงโมโหก็ตาไปไล่จะฆ่าหมอสิโอ้ตาช่วยบ้างเราช่วยตามากแต่ว่าเฉพาะประเทศเราดิ30ล้านคนนะเกิดจันทร์30ล้านเฉพาะตาละ30ล้านนะฮะ
2: ทำบุญมันเกิดครับ 3,000 บาทครับนายโอลานจังจังคานุกูลกิจลูกศรีไทยใหม่ครับลูกชายศรีไทยใหม่ครับทำบุญมันเกิดอันนี้ตัวแทนเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มตัวแทนเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดอุดรร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรม620บาทครับมีวันนักของ500แดงพุ่มแก้ว500
1: เฮ้ยเ
2: ฮ้ยอุดรทวี 1,500 ครับแล้วต้อยคนแดงทาน500ครับ
0: ถวายทองคำนะครับเขาถวายทองนะถวายทอง
1: ไปเข้ากองเข้ากองสามตัวเลยเข้ากอง
0: ไ
1: ม่อยากจะเข้ากอง
3: ไม่ช
1: ั
3: วร์
1: ไ
3: ม่อยาก
1: จะไหวเพราะว่าอะไรสิเนี่ย
0: ถวาย
1: ฮะเขาอยากถวายจะไม่แม่เขาถวายอ่ะแล้วไปส่งสีขอค่อยจับตัวจับตัวเจิดเขาว่าเจิดเขาว่าคือกำลังวางชาไม่พอเพราะว่าไปจ่ายสองอย่างก็บอกเขาเลยถ้าเกิดยึดกลับไปจะไม่มาจ่ายย้ำยาวย้ำยงจับใกล้ยงจับก็จะเฉยยงจับจะดีผ้าเฉยจะเฉยยงจับจ่ายสุดท้ายก็ไปส่งแต่ไปสร้างตึกให้เราว่าหลบศักดิ์ได้7-8ปีแล้วหมอถามหมอว่าตั้งเท่าไหร่
2: หมอบอกตั้งแต่ปี 3-4 แต่ลูกศิษย์ที่ว่าให้อาจารย์ที่ควบคุมบอกก็4-2ก็เลยบอกว่าให้ไปถามกันให้แน่ชัดว่าปีไหนแน
1: ่แล้วจะเป็นกี่ปีอ่ะ
2: ก็ถ้า 3-4 ก็หลายปีอยู่ไอ้สัตว์39ครับ39หมอบอกปี39 39ก็11ปี
1: ฮะ
2: แต่อาจารย์น่ะบอกปี42
1: 10ปี
2: 11ปีครับ
1: ก็ใช่ครับก็ไม่ทราบก็ใช่จากโรงพยาบาล
2: ครับ
1: ใช่จากแล้วมาแล้วเราก็ส่งของพบด่านก็ดูว่าจะรักษาต่อไปตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งผู้ว่าไปก็เมื่อวานไปสั่งเสียเสียไปสุขภาพไม่ดีแล้วต่อไปจะไม่ได้มาวันจันทร์ก่อนบอกผมเลยแล้วต่อไปเดือนต่อไปจะไม่ได้ไปแล้วตั้งแต่เดือนที่หนึ่งพฤษภาไปไม่ได้ไปตัดเข้ามาทำไม่ไหวให้กระทรวงให้ทุกเดือนเท่าไหร่ครอบครัวนะ27-28ครอบครัวเลยว้าว22
2: 27ครับ
1: ฮะ
2: 27ครอบครัว
1: สองด่าน
2: คร
1: ับ แต่รับแล้วด่านยกศักดิ์ให้พร้อมกันสักสองด่านเพื่อว่าไปสั่งเสียเรียบร้อยแล้วที่จะมาก็ได้แล้วละระบาดระบบแล้วเดี๋ยวนี้ว่าเป็นเหมือนว่าเสี้ยวเมื่อวานเป็นเสี้ยวสุดท้ายเราจะไม่ไปส่งให้แล้ววะอันนี้ก็ตั้งร้ายไปอันนี้โหดเข้ามาละเกิดเข้ามาโหดเข้ามาละ
2: เ ถวายปัจจัยหลวงตาครับ
1: ฮะ
2: ถวายปัจจัย 19,900 บาท
1: 19,900 บาท
2: ครับก็บอกว่า
1: โอ้ย
2: คณะศิษย์ของหลวงตาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ย่าของครูบากอไผ
1: ่
2: ชื่อย่าของครูบากอไผ่ชื่อย่าเป็งลื่นจินดาซึ่งจะเผาในวันที่3พฤษภาคม50วัดจินดารามอำเภอเมืองนครปฐมครับ 19,900 บาทครับอันนี้บูชาธรรมนะครับอนุชามหาโคตร 1,000 บาทบูชาธรรมครับอนุชามหาโคตร 1,000 บาทแจมจัญญาภูลศีล500บาทมีในสมัยกุลาศี500บาทแก้วตากัมมยี 1,000 บาทครับ
1: เราไปว่าใกล้ๆไปโคตรด้วยคำว่าเราไปว่าเชื่อไปส่งไปประจำประจำประจำใกล้ๆใกล้ๆโคตรด้วยคำว่าด้วยคำว่าเราลาเราลาไปน้ำหนาวไปตกต่ำก็ไปบอกเรียบร้อยแล้วว่าไปส่งแล้วก็บอกว่าตอนต่อยไปใกล้จะใกล้จะมาส่งแล้วเราลาส่งแล้วก็จะไปสร้างตึกให้โรงพยาบาลหลงฝากคนป่านนี้ส่งประจำคือก็บอกจะไปแล้วว่าจะไม่ไปต่อต่อไปนี้จะไม่ไปคือคนย่นเข้ามาย่นเข้ามาโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่ไกลก็เช่นเดียวกันอยู่ไกลๆก็คนย่นเข้ามาส่งเฉพาะใกล้กว่านั้นใกล้กว่านั้นที่พอส่งได้ส่งได้หมดเข้ามาของเขาถ้าเป็นธรรมดาของโลกทั้งหลายเขาก็วิจกวิจารในชีวิตจิตใจของเขาเนี่ยถ้าเราไม่มีจะพูดโกงเราบวชโดยสิ้นเชิงเรื่องความเป็นความตายไม่มีไม่มีเป็นโลกได้ที่จริงเราใช้ทำประโยชน์ใช้เวลามีชีวิตเราไว้ใจยังไม่อยู่ทำเรื่องอะไรแล้วก็ถามเขาแล้วไปส่วนที่จะให้เป็นอารมณ์เป็นบาปเป็นบุญอะไรเราไม่มีมีใจจะทำให้บวชแล้วบวชได้จริงๆอย่างนี้บวชไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วพระพุทธเจ้าจะแจ้งไว้แล้วสิ้นสุดแห่งทุกข์สิ้นที่ใจทุกข์อยู่ที่ใจสิ้นสุขแห่งสุขก็สิ้นสุขแห่งสุขก็บริสุทธิ์สุขอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นั่นแหละนี่แหละประเภทท่านเป็นธรรมธาตุเลยจะเรียกได้ว่าธรรมธาตุถ้าว่าท่านมีขันธ์อยู่ก็เรียกว่าจิตท่านบริสุทธิ์แค่จิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์นี่เวลามีขันธ์อยู่ข้อขันธ์เรียกนี้พอผ่านไปแล้วไปก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติไปเลยเหมือนกันหมดจิตของท่านผู้บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติด้วยกันหมดเลยไม่ต้องสาวใครบรรลุเองมันเข้าถึงกันปั๊บเป็นอันเดียวกันเลยเราที่เคยพูดแล้วแม่น้ำมหาสมุทรกว้างแคบอะไรฝนตกมาจากบนฟ้าเมฆก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก็ตาพอตกถึงน้ำมหาสมุทรเป็นมหาสมุทรด้วยกันหมดไม่ต้องไปคาดไปเรื่องอันนี้ก็แบบเดียวกันพอจิตเข้าถึงขั้นบริสุทธิ์ผ่านเท่านั้นเป็นธรรมชาติอันเดียวกันหมดมันต้องมาถามใครมันเป็นอันเดียวกันแล้วถามอะไรเนี่ยอย่างนั้นถ้ามาถึงขั้นแล้วบทของอย่างที่เราว่าเราจะไปเราส่งไม่ได้แล้วจะนี้ต่อไปตรงด้านก็จะหยุดข้าวหดเข้ามาก็เกี่ยวกับเรื่องชาติขันชีวิตความเป็นอยู่ของเราที่พอใช้การใช้งานได้แล้วก็ใช้หดเข้ามาแล้วก็แต่จะให้เราวิจกวิจารณ์ในเรื่องความเป็นอยู่ของเราชีวิตของเราไม่หมดมาไม่ได้ก็บอกมาไม่ได้สิไปไม่ได้เรื่องจิตไม่มีไว้จิตไม่มีมีไว้แต่ร่างกายเป็นเด็กเป็นดุเป็นสาวคนแก่ตายนี่เป็นมีไว้ใจจิตนี้ไม่มีไว้เกิดตลอด ตายตลอดจิตไม่มีไว้ฉันที่จิตเป็นจิตพระอรหันต์ได้แล้วหมดโดยสิ้นเชิงที่ผ่านเที่ยวอยู่นั้นหมดเลยพยายามที่เราพูดว่าที่ที่นั่นไปได้ไปไม่ได้แล้วก็บอกเฉยๆเราไม่ได้บอกด้วยความเสียใจน้อยใจอะไรที่เราจะไปไม่ได้ชาติขันเราอ่อนลงอ่อนลงจะล่มจมไปเราไม่มีชาติขันก็ชาติขันเป็นดีเป็นร้ายเป็นลมไฟอยู่ตั้งแต่จิตยังครองร่างอยู่นี่ไงตายแล้วมันก็ลงไปตามเดิมธรรมชาตินี้เป็นจะไปไหนมันก็รู้กันอยู่นั่นท่านจะวิจงวิจารไปหาอะไรเราพูดจริงเราบอกเราไม่มีโศกอยู่กับโลกแล้วก็อยู่ไปอย่างนี้แหละกิริยาของโลกใช่เราก็ใช่ไปผิดถูกชั่วดีจำดีติชมเขาได้รับการติชมยังไงเราก็ได้รับการติชมเหมือนกันกับเขาเข้าใจไหมล่ะแต่จิตเราไม่มีสุจโตโลกังว่างไปหมดนั่นแหละแดนวิบูตว่างหมดเลยแดนสมุทรยุ่งเหยิงวุ่นวายแดนสมุทรแดนยุ่งเหยิงวุ่นวายคือแดนสมุทรแดนวิบูตผ่าจะขาดชาวบ้านไปจำไม่ดีนะถอดออกมาจากหัวใจจะมาพูดดีนะเราไม่ได้มาพูดเล่นๆนะเวลามันยุ่งเหยิงวุ่นวายก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายมาเล่าภาวนาน้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาก็มาเล่าให้ฟังไม่ใช่หรือว่าเล่าที่หัวแล้วเนี่ยสู้กิเลสไม่ได้กระแสกิเลสมันตีเอาตีเอาตั้งภาพล้มพลอยตั้งภาพล้มพลอยให้น้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาแล้วก็ดัดโกรธแค้นกันนี่ก็ได้ธรรมะเป็นคติอันเดียวกันนะเราโกรธแค้นกิเลสโกรธเป็นกำลังนะโกรธแค้นกิเลสภายในใจของเรานี่ธรรมดาถ้าโกรธแค้นให้สัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดเป็นบาปเป็นกรรมไปกับกรรมไปเลยที่โกรธแค้นที่เด็ดที่เป็นข้าศึกต่อตัวเองเป็นธรรมนั่นนี่แหละความโกรธแค้นนี่แหละที่ได้ถึงเต็มเหนี่ยวอย่างทุกวันเลยนะเอาออกอุทานนะอุทานในใจไม่ได้ออกปากละมันฟาดเราล้มผอยล้มผอยทำยังไงก็อย่างนั้นล้มตลอดเลยท้อมึงเอากูขนาดนี้เที่ยวเหลือนั่นมันอุทานนะเอาละยังไงมึงต้องขังมันเลยให้กูถอยกูไปถอยเลยเครียดแช่แล้วนั่นแช่ในกิเลสตัวนี้แล้วสร้างแต่ละมาก็ฟัดกันใหญ่เอาจนกระทั่งกิเลสหงายหมาไปเลยจมจนกระทั่งทุกวันเดี๋ยวไม่ปรากฏนั่นเวลาเอาหมดทิ้งไม่มีอะไรเหลือตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2493ตั้งแต่บัดนั้นมาไม่มีกิเลสตัวใดจะมาแฝงหมดสมมติโดยสิ้นเชิงก็บอกว่าหมดให้ว่าไงกิเลสก็ขันมีอยู่ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็อยู่ในโลกสมมติมีดีมีชั่วมีติมีชมเขามีอย่างไรเราก็มีเหมือนเขาเข้าใจไหมล่ะถ้าเหมือนเขาอะไรเป็นเพียงว่าจิตไม่ได้ไปสืบทราบไม่ได้รับความผลก็เถื่อนส่วนกิริยาการของสมมติมีเหมือนกันแล้วการตำหนิติชมเหมือนการบอกอะไรแต่จิตเท่านั้นไม่ดีเนี่ยเวลาเข้าถึงนั้นมันรู้เองละรู้เองนี่แหละที่ว่าเชื่อแช่ในที่เป็นธรรมเชื่อแช่ในบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดก็เป็นบาปเป็นกรรมผูกก่อกรรมก่อเวรกันไปแต่เชื่อแช่ในที่ที่เป็นข้าศึกต่อหัวใจของเรานี้เป็นธรรมที่ว่าเฮ้ยมึงเอากูขนาดนี้เที่ยวเหลือวะแล้วยังไงมึงเจ้าขังวะจะให้กูถอยกูไปถอยนะซัดกันแล้วนะเชื่อแช่ขนาดนั้นนะเหมือนว่าผูกอาฆาตบ้านร้ายกันเลยแต่อาฆาตนี้เป็นธรรมมันอันนี้จะพาให้ผ่านได้นะถ้าไปอันนี้ไปมากระเทือนใจแล้วจะไม่ผ่านละอันนี้กระเทือนใจมันพออันนี้เข้าถึงใจด้วยใจกำลังใจมันมาเลยมาต่อสู้ตลอดต่อสู้ตลอดผ่านได้ตลอดได้จนกระทั่งผ่านได้โดยสิ้นเชิงกิเลสตัวไหนที่จะมาให้น้ำตาล่วงไม่มีนอกจากมีความสลดสังเวชสัจธรรมะของพระพุทธเจ้าเรายับยอมรับบรรดาสาวกทั้งหลายท่านว่าเกิดทำสลดสังเวชพอท่านตัดสรุปเปิดขึ้นมาในน้ำตาล่วงความอัศจรรย์ธรรมตาขาดนะน้ำตาที่มีค่ามากไม่ใช่น้ำตาที่เสียอกเสียใจที่เป็นน้ำตาขาดทุนศูนย์ดอกน้ำตานั้นเป็นน้ำตาที่เลิศเลยน้ำตาพระอรหันต์เกิดความอัศจรรย์ในธรรมที่ท่านได้บรรลุธรรมเปิ่งขึ้นมาในน้ำตาล่วงนะน้ำตาล่วงเนี่ยอันนี้เป็นน้ำตาที่มีค่าอยู่ก็พูดถึงเรื่องหดเข้ามาย่นเข้ามาละเราไปไหนมาไหนระบาดเดินไปตามนั้นตามนี้ไม่ใช่อะไรนะที่เดินไปโซซัดโซเซไปเลยเค คือเดินจงกรมเข้าใจไหมเดินไปช้าๆล่ะเดินค่อยเดินไปถ้าเดินเร็วก็ไม่ได้ไม่เดินก็ไม่ได้ขัดถ้าเดินก็ต้องเดินอย่างนี้ล่ะเดินไปที่นั่นที่นี่ไปเนี่ยเพื่อให้มันคลี่คลายบางทีเราก็บอกเห็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่ตามที่ไหนเลยรู้ไปพระท่านเดินจงกรมหนักตัวแล้วเอามือขัดไถ่หลังนี่ล่ะคือไผ่หลังแล้วเลยแล้วก็ไปไผ่หลังไม่ได้มันงอบลงนี่เห็นไหมพระท่านเดินจงกรมแต่ว่าเรานั่นแหละเดินจงกรมเขาแปลว่าอะไรเป็นแล้วแบบนี้เพราะนั้นเราก็ไม่รู้วิถีวิจารณ์เขาว่าก็เครื่องมือเนี่ยก็ใช้ได้เลยใช้ไปเท่าไหร่ก็ใช้ไปใช้ไปแล้วชิกปัวไปเลยเนี่ยมันก็มีเท่านั้นหายห่วงหายห่วงไปเลยนะหายมีห่วงมีใยมันเป็นสายกองทุกข์บดถ่วงแล้วไม่มีกองทุกข์ไม่มีนี่ก็แปดโมงจะขึ้นแล้วตอนเช้าออกจากที่ไปเดินไปเที่ยวเดินนั้นเดินนี่ไปหยุดเส้นเดินหยุดเส้นใส่ที่นั่นที่นี่ไปอยู่ไปถึงพอถึงวันเท่าไหร่แต่ไม่เคยมีเป็นอารมณ์กับมันถ้าพูดธรรมดาของโลกเสียใจบ้างล่ะแล้วค่อยอ่อนลงอ่อนลงไปไม่ได้แล้วก็เสียใจเจ้าของอันนี้ไม่เสียเฉยเพราะเครื่องมือเฉยอะไรใช้ได้ใช้ไปใช้ไปแล้วทิ้งไปพอซ่อมได้ซ่อมไปซ่อมไปแล้วทิ้งไปนะหมดแล้วเหลือไม่ใช้ไปแล้วเลยทิ้งบ้วนไปเลยนะนี่สารเป็นอารมณ์อะไรกับมันภาษาเครื่องมือธาตุขันธ์ดินน้ำลมไฟไปสวรรค์นิพพานที่ไหนได้ไม่เคยไปสวรรค์นิพพานไม่ได้รองรับพวกนี้นะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีในสวรรค์นิพพานมันก็มีอยู่ในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแผ่นดินแล้วนี่เอาท่านรอดแล้วนะให้พอได้เลย
0: ยังจะหา
3: คุณเมตตาผลนุกภูมิกิจฝากถวาย500บาทคุณสิริวันคุณสันติสุของค์วิเศษ 1,000 บาทคณะผู้ร่วมบุญบูชาธรรมและทำบุญรักษาธาตุขันธ์ด้วยปัจจัย 11,000 บาทและทอง1บาทเจ้าค
1: ่
3: ะ
1: เอาไว้แล้วใช้พอเอาว่าเนี่ยเอาไว้แล้วใช้พอไปด้านวันไกลเลยท่านจะเคยไปไปด้านหลบสักพระราชสุดท้ายหลบสักท่านสั่งเสียก็เรียบร้อยต่อไปนี้จะไม่ได้มาท่านก็บอกทั้งสองด่านบอกเขาเลยต่อไปนี้จะไม่ได้มาอีกแล้วเหนื่อยว่าหกชั่วโมงจากนั้นไปจากนี้ไปดูสามชั่วโมงดูนี่สามชั่วโมงดูหกชั่วโมงไกลนี่บอกเขาเรียบร้อยแล้วหดเข้ามาอย่างนี้แหละหดเข้าตรงไหนที่ไปไกลไปไม่ได้หดเข้าหดเข้าหดเข้าที่ไหนพอช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้แล้วหดเข้ามาหดเข้ามาอะไรเนี่ย
2: บูชาธรรมก็บุญ
1: เ
2: ออแม่บุญชูปุณสิริประชาภักดี 1,000 บาทครับ
1: เอาไปว่าได้พอบูชาคุณขนมตา
4: 5,000 บาท
1: ค่ะเ
4: ฮ้ยบูชาคุณขนมตา 5,000 บาทค่ะขอให้ขนมตาอยู่กับ
1: พวก
4: นานๆ
1: ค่ะ5,000 6,000 เข้ามาเอาเข้าไป
5: ขอการขนมตาพี่มาสุขศรีมีพร้อมครอบครัวถวายทองคำ1บาทพร้อมเงินสด 12,000 บาท
1: คุณเรียกอะไร
2: ถวายทองคำ1บาทเงินสด 12,000 บาทครับ
1: เออพอใจเท่าไร
2: พอใจ
1: เออพูดบ้างนักเขามันจะตายเลยใครเอาอะไรมาถวายก็พูดก็ฟังต้องพูดตลอดใช่ไหมล่ะตายเอาว่าเอาเที่ยงพอเข้าใจไหมใครเอาว่าเอาเที่ยงเอาเที่ยงเออพอเอาลงไปปุ๊บปั๊บวันพรุ่งนี้ประชาเข้ามาอ้วนนะเราไปเลยคือเหมือนแจ๊กเข้าใจไหมไปพอไปถึงบ้านแล้วเนี่ยไปนิมนต์พระเราเหรอไปนิมนต์แล้วเจ้ากี่องค์ละเอาแม่บอกว่าเลยแจ๊กก็นี่เอาอย่างนั้นสบายดีเอาเที่ยงที่อนันต์มาอะไรมายุ่งตลอดนะรายงานกันยุ่งไปหมดเลยเอาเที่ยงมันไม่ได้เหรอเหรอไม่ได้ไปแจ็คมันจะทำได้เราทำไมทำไม่ได้คนไทยเอ้าเที่ยงเอาแม่บอกว่าพี่วัฒน์พระวัฒน์ชัดอาหารที่บ้านเนี่ย ฮ้ยนี่บุญพระแล้วเหรอเดี๋ยวบอกแล้วเอากี่องค์ล่ะเอาแบบบอกว่าบดเบียร์ก็บดท่านได้ฝัวแจ๊กก็ได้ไงแล้วไอ้บอลอะไรสบายไหนวันนั้นงานวันนั้นวันไหนงาน
6: วันที่6ครับผม
1: เดือนนี้อ่ะ
6: ครับวันที่6ทางศิลาเล่น
1: พระ
6: ป่า
1: เหรอ
6: รับพระป่าวันที่6ครับ
1: วันที่6
6: ครับ6พฤษภา
1: ไปวันที่6
6: ไปวันที่5ครับผม
1: เนี่ยวันที่6เสร็จ
6: ครับจันทร์ยังหันแล้วก็ทอดเลยครับ
1: ก็แล้วว
6: ันที่6ครับวันศิลาเล่น
1: คร
6: ับ
1: ไปวันที่5
6: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวได้อ่ะละอ่ะพอดอิติตาวัชิตาโสหังคือพระแม่วัชิตโตสาเพภูเรนโตสังกปาจันโทปนนรโสยถาวันโชติยะระโสยถาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโคยิราสตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนะสีริสนิจังพุทธาพระเจ้าอยู่โนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภารา
7: สาธุ
1: เอาละเลือกอะไรละเลือกอะไรปฏิภาไปฆ่าสี่วันที่5ไป
6: ครับครับผมครับวันที่5ตื่นเช้าจังหันเสร็จก็เทศน์แล้วก็รับพระป่าสวัสดิ์ศิลาเ
1: ล่นรอพระทีด้วยนะ
6: ครับผม
1: เพราะถ้าเราจำไม่ได
6: ้ครับผมครับ
1: โอ้ปวดขาปวดขา
8: เคยลุกขึ้นได
1: ้ฮะค่อยๆค่อยๆ
8: ครับ
1: ปวดขา

0: อนันต์ภูวิชัยครับนี่ครับถวายหนึ่งขอคำหนึ่งสลึงครับต่อครับพระฝรั่งช
1: ื
0: ่อพระฝรั่งชื่อท่านมาตินถวาย200ดอลลาร์ครับอยู่วัดตากนี่แหละครับ
1: เอาเที่ยงเลยก็ได้ยากเลยของฝรั่งของอังกฤษนี่เรายุ่งด้วยเอาเที่ยงก็พอใครนี่เจ๊กเขาทำง่ายไอ้คนไทยเราตัวจอมยุ่งนั่นของคนนั้นอันนี้ของคนนี้มาพรรณนาเราฟังเบื่อจะตายเอาเที่ยงก็พอใครเราไปกูเป้าแล้วว่าไงล่ะเขาแกว่าไงเฉยกราบปุ๊บโปุ๊บโเฉยก็ไปหันแล้วมาวันพรุ่งนี้ไปฉันเข้ามาอ้วนนะไปเลยนั่นมันเป็นนั่นเราไปไปนิมนต์พระมาแล้วก็มาแล้วคุณเมียก็ถามแล้วไปนิมนต์พระแล้วยังไปแล้วเอากี่องค์ล่ะเอาแม่งบกวังฮะเห็นไหมล่ะแจ้งมันง่ายนิดเดียวเนี่ยไอ้พวกเราจอมยุ่ง
2: ตาครับ
1: ส
2: วายทอง
1: หนึ่งบาทครับ
2: เออ
1: เอาละ
2: ตาที่2,000บาทประเทศลาวครับ
1: เพราะว่าวิชาขาดนะผ่านไปแล้วว่าใช่ไหม
3: ใช่ค
1: ่
3: ะพอดีหน้าจะมี82หนนะคะมี82หนก็เลยเลื่อนไปเดือนหน้าใช่ไหม
1: เดือนหน้า
3: ใช่ป่ะ
1: กลับเมื่อไง
4: วันที่31นี่แหละค
1: ่
4: ะ
1: ฮะ
4: ปลายเดือน
1: นี้จะเป็นวันที่เลย
4: 31
1: วันที่31
3: พฤษภาคม
1: นะ
3: วันนี้มี
1: 82หน31เป็นวัน
3: พ
1: ฤษภาคมมันจึงยังไปถือว่าเดือนกับวันที่นะวันนี้วันที่สองเดือนมันจึงไปถือว่าเนี่ยคือจะเยอะย้อนแปดสองหนทุกสามทุกสี่วัน
4: หร
1: ือ
4: ปีหน
1: ึ่
4: งปีหนึ่งมันมีเศษไปเรื่อยๆสี่ปีก็เลยเลื่อน
1: ปีโอเคแล้วถือคือเขาย้อนคือเป็นแบบก็เหมือนคือแต่ซึ่งไงคือเขาต้องย่องเป็นแบบต้องหงุดหงิด
4: สี่ปีเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันเดือนพฤษภาคมเป็นวันที
1: ่9
4: สี่ปีจะต้องเพิ่มขึ้นมาอีกวันหนึ่งคือเดือนพฤษภาคมเป็นวันที่29แต่ว่าในทางจันทรคตินี่ไม่ถึงนะแค่2ปีเรื่องที่ขั้นแรงมันมีเดือนขาดเดือน
1: คือไอ้ข้าวหมูนะปีนี้ย้อนเป็นแปดข้าวหมูพอเป็นแปดข้าวหมูแล้วแปดผลที่สองก็ถึงกลางยังแปดก็คือ5วันยังเก้าก็คือ5วันแบ่ง
4: ฮะข้าวผัด
1: ขาข้าวผัดขาตรงนี้คือวางคือวันที่สองไปส่งอะไรที่อย่างจริงก็ค่อยหดค่อยย่นเข้ามาแล้วกำลังอ่อนลงอ่อนลงหดเข้ามาที่ส่งที่ไกลต่อใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาตัดเข้ามาเรื่อยความสงสารก็เมตตาเมื่อกำลังไม่อำนวยแล้วก็มันก็ค่อยโหดค่อยร่วงเข้ามาวันธรรมดาอย่างนี้วันราชการมันก็ไปตามโรงพยาบาลโรงพยาบาลต่างกลางไปโรงนั้นไปโรงนี้เดี๋ยวนี้ไปโรงไหนก็มอบให้โรงละ20,000ทุกโรงเลยสงสารทางผู้เขียวก็ต้องสืบร้านกว่ากำลังสร้างตึกให้โรงพยาบาลผู้เขียว กำลังสร้างแรงกับโรงพยาบาลผู้เสียวในระยะเราไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลผู้เสียวไปเรื่องเขาติดไปท้ายรถเขาวิ่งข้างหน้าเราเดินตามวิ่งตามหลังเห็นเขาเสียงไรเขาบอกครูจะฟ้องท่านเป่าเพราะว่าเข้าใจเลยเขาเสียงไรแล้วก็จับนั่นมาไว้ที่มันมาเที่ยวเพื่อนบ้านต่ออีกเข้าใจไหมครูจะฟ้องท่านเป่ามันมาเที่ยวเพื่อนบ้านนี่ก็เอาอย่างนี้อยู่นะเขาเสียงเล่นของเขาเราก็ดึงนั่นมาต่ออยู่เขาเสียงแล้วกูจะฟ้องท่านเป่าเขาว่าเราก็ดึงนั่นมาไว้หน้าไว้ต้นฉบับเขากูจะฟ้องท่านเป่าปลายฉบับมันมาเที่ยวเพื่อนพานเอาไว้นะมีทางอย่างสองอย่างทางน้ำหนาวก็ไปบอกแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันศุกร์เนี่ยเมื่อวันศุกร์ไปบอกแล้วแล้วตอนถ้าว่าบอกจริงนะเราว่าไงเพื่อนนั้นที่บอกเขาเรียบร้อยเป็นคำตัดสินจริงว่าต่อไปจะไม่มาเพราะลำบากมากหกชั่วโมงจากนี้ไปถึงด่านสุดท้ายกลับมาหกชั่วโมงพอดีเอาของไปเต็มแล้วไปสองด่านปัจจัยให้ครอบครัวละหนึ่งพันแล้วเราเด็กมีช่วยให้คนละหนึ่งร้อยแล้วเอาของอย่างนั้นให้ครอบครัวละเท่าไรก็กำหนดไว้เรียบร้อยนี่ก็บอกเขาแล้วว่าจะไม่มาเขาไปก็ไม่มาจริงคือมันกำลังมันอ่อนลงหดเข้ามาน้ำหนักข้าวสารก็อยู่ตลอดเวลาข้าวสารเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องมือของจิตเราต้องการอะไรเมื่อข้าวสารเครื่องมือยังอำนวยอยู่ก็ใช้ได้ตามนั้นตามนั้นอ่อนลงใช้ได้ตามส่วนสุดท้ายใช้ไม่ได้ทิ้งเลยทิ้งไปแล้วจะไปอยู่ยังไงมันก็หมดปัญหาเนี่ยเพราะว่าโลกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะปล่อยคว้ามันหาที่เกิดตั้งแต่ยังไม่ตายโลกหาที่เกิดเดือดร้อนกับที่เกิดที่อยู่ตั้งแต่ยังไม่ตายตายแล้วมันก็ดิ้นอย่างนั้นเพราะมันไม่มีหลักใจถ้ามีหลักใจมันก็ชุ่มเย็นใครมีหลักใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งชุ่มเย็นยิ่งหนาแน่นมั่นคงไปโดยลำดับเพราะอำนาจของศีลธรรมเข้าสู่ใจตายใจได้เป็นลำดับลำดาก็ทำเข้ากับใจเป็นอันเดียวกันแล้วเรียกว่าตายตัวนั่นคือธรรมชาติอยู่นั่นแล้วไปหาที่ไหนหมดไม่มีที่จะหาพออยู่ในนั้นแล้วนั่นพอจะยังไม่ตายท่านรู้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์รู้ 100% ด้วยสันทิฏฐิโกฏขั้นสุดท้ายดูผลงานครั้งสุดท้ายว่าสิ้นแล้วหมดภาระท่านจะเรียกว่าวุฒิจังพรหมจริยังกตังกริยังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วงานที่ควรจะทำได้ทำเสร็จจะร้อยแล้วงานอื่นจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีงานแก้กิเลสเป็นงานหนักงานจะยิ่งกว่าการงานแก้กิเลสไม่มีเพราะอันนี้ขาดตะวันลงไปหมดเรียกว่าวุฒิจังพรหมจริยังอยู่พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วงานที่ควรทำได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วงานอื่นจะให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีนะสิ้นสุดของจิตที่เป็นนักท่องเที่ยวใส่แสหาที่เกิดที่ตายหาอยู่ตลอดเวลามันหาตั้งแต่ยังไม่ตายพอตายแล้วก็ดีดไปละตามกรรมนะมันจะหาอะไรก็ตามมันไม่เหนือกรรมควบคุมกรรมดีกรรมชั่วควบคุมอยู่ในใจจะพาให้ไปเกิดสูงต่ำอยู่ขึ้นอยู่กับกรรมแต่อยู่กับใจอวิชชาบังคับให้เกิด เกิดดีเกิดชั่วขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วนั่นเพราะวิชาขาดสะบั้นไปแล้วไม่มีอะไรบังคับให้เกิดความตายมันก็ไม่มีอยู่แล้วในใจมันจะอะไรมาเกิดอีกเราทำกับโลกเราก็ทำไปอย่างนั้นนะเราคิดเล็งดูโลกดูสงสารบวกลบคูณหารควรอะไรควรตัดตัดอะไรควรเพิ่มเพิ่มพิจารณาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะในงานนั้นตัวเองมันเสร็จสิ้นไปทุกอย่างไม่มีอะไรจะทำพูดให้มันชัดเจนงานในหัวใจนี่เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วเป็นเวลา56-57 ปีแล้วมั้งปีหลวงปู่มั่นมรณภาพ92แล้วก็ไป93นั่นไล่เลี่ยกันไปนี่งานก็เสร็จสิ้นมาตั้งแต่นู้นแล้วงานของใจที่หมุนเป็นกงจักรกิเลสพาให้หมุนเพราะกิเลสขาดสะบั้นไปแล้วไม่หมุนงานของใจสิ้นสุดลงตรงนั้นท่านจึงเรียกว่าวุติตังพรหมจริยังพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความพ้นทุกข์ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั่นหมดที่นี่ไม่ต้องหมดกังวลทุกอย่างทีนี้จะอยู่จะตายจะเป็นยังไงไม่มีนะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่มีความกังวลในการเกิดการตายไม่มีหมดเพราะธรรมชาตินี่พออยู่ในนั่นแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรจะมาตัดออกไม่มีอะไรจะมาเพิ่มเติมพอด้วยความเลิศเลออยู่ในใจดวงนั้นนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเลิศเลออยู่อย่างนั้นการเกิดการตายจริงๆท่านจึงไม่เป็นภาระมองดูแต่ขันใช้ได้มากน้อยเพียงไรใช้ไปใช้ไปใช้ไม่ได้ทิ้งพวกไปเลยนี่เรียกว่าสมมุติแต่พระอรหันต์ท่านนิพพานนี่ไม่ค่อยได้ยินนะในประวัติไม่ค่อยมีนะมีน้อยมากมีเฉพาะองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาดีเวลาท่านจะนิพพานท่านก็มาทูลลาพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรก็มาทูลลาจะไปนิพพานที่บ้านเกิดไงพระพุทธเจ้าก็เปิดประตูวัดเชตวันรอบหมดเอาองค์ไหนจะไปตามส่งเสียพี่ชายของเธอทั้งหลายก็ให้ไปได้วัดเชตวันเราเปิดโล่งหมดเปิดให้ไปพระติดตามไปตั้ง500ไปถึงนั่นก็ได้แม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิในวาระสุดท้ายที่แยกมาก็ตำหนิลูกชายอุปนิสัยมานี่มันอะไรเวลาบวชแล้วมันไปที่ไหนไม่เห็นแต่เวลามันแก่แล้วมันจะมาสึกมันไม่รู้ว่าลูกชายจะมาโปร่งสังขารที่ไหนมาก็แสดงฤทธิ์เดชให้แม่ดูทุกอย่างต้อนรับเทวุฒิเทวดาอินทร์มาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นแสดงฤทธิ์ออกเปิดให้แม่ดูท่านเวลามาถามแล้วก็ลูกชายก็สรุปความรู้ว่าเรานี่เป็นเหมือนสามเณรน้อยท่านว่าไงนะพวกเทวดาอินผมมากราบท่านกราบท่านวาระสุดท้ายที่ท่านจะนิพพานเวลาคณะนี้จากไปก็ถามลูกก็บอกคณะนี้เป็นคณะนั้นคณะนั้นเลยแล้วสุดท้ายก็บอกว่าเรานี่เป็นเหมือนกับสามเณรของอาตมานั่นแหละอะไรเหนือธรรมเห็นไหมล่ะถ้ามาพรหมนิมากราบธรรมนั้นธรรมในหัวใจท่านเหนือหมดเพราะงั้นจึงว่าเรานี่เป็นเหมือนสามเณรถ้ามาหาพรหมเรานี่มาเป็นเหมือนกับสามเณรธรรมอยู่ในหัวใจของท่านใหญ่ขนาดไหนนั่นแหละมันก็นิพพานที่นั่นพระโมคคัลลาก็ไปนิพพานนี่บริษัทบริวารก็ตามเปิดประตูวัดเชตวันใครองค์ไหนอยากไปเอาไปแล้วเปิดให้ไปหมดพี่ชายของเธอจะจากไปแล้ววาระสุดท้ายให้ไปใครจะไปเปิดประตูวัดเชตวันพระตามส่ง 400 500ไปพอโมคคลากับไปมีชื่อเสียงโด่งดังพระสารีบุตรโมคคลาพระอานนท์นั้นก็ทราบไปแล้วนี่พลาดแบบหนึ่งพระอานนท์ส่วนพระกัสสปะยังไม่ได้เผาศพมีกรรมเกี่ยวกันกับพระอริยเมตไตรนั่นก็ว่าล่าสุดท้ายพระอริยเมตไตรก็เจ้าศพของพระกัสสปะมาเผาบนฝ่าพระหัตถ์สุดท้ายกรรมสิ้นสุดลงจุดนั่นนะอย่างไรนั่นไม่ค่อยปรากฏพระอรหันต์ท่านนิพพานในตำราไม่ค่อยมีมากนะไม่ค่อยมีเพราะท่านตายง่ายท่านตามปกติท่านก็อยู่ในป่าในเขาในป่าในเขาเป็นประจำถึงการเวลาแล้วหัวสู้ก็ตรงไหนปั๊บหยิบพึ่งไปเลยไปเลยไปเลยแล้วใครจะไปตามตรวจจารึกเอาประวัติของท่านเพราะเห็นนี้ประวัติของพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่ค่อยมีเพราะท่านตายง่ายไปที่ไหนหัวสู้ก็ปั๊บเลยถึงการเวลาแล้วเลยหัวสู้ปั๊บดีดผึ่งไปเลยไปเลยไปเลยก็มีปรากฏพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระอานนท์ที่ชัดเจนในประวัตินะเท่านั้นไม่ค่อยมีในประวัติท่านตายง่ายพระอรหันต์ตายง่ายนิดเดียวท่านตายไม่มีสมมุติเข้าไปรังควานรังแกอะไรครับที่ใจท่านสมมุติก็เป็นสมมุติธาตุขันธ์มันดีของมันท่านก็รู้นี่ก็คือเรื่องสมมุติมันดีของมันเนี่ยจนเวลาสุดท้ายมันหมดความดีนี่เรียกว่าตายจิตนั้นไม่ดีไม่ดีดีขึ้นอะไรไปเลยเพราะงั้นพระอรหันต์นิพพานจึงไม่ค่อยมีในประวัติมีน้อยมากเนื่องจากท่านตายง่ายหัวสู้เข้าตรงไหนไปเลยไปอย่างนั้นมันไม่ได้ตายง่ายเหมือนตายยากเหมือนปุถุชนตายปุถุชนนี่แหมอดีตดิ้นตกที่หลับที่นอนตกเสียงไปสติจะตามประคองใจไม่มีตายแบบนั้นท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วตายแบบสิ้นกิเลสไม่ได้ยากอะไรเลยนี่คือ8:20วันนี้ก็ไม่มีอะไรเมื่อวานนี้ก็เทศแล้ววันนี้อันนั้นนะ
5: หลวงพ่อเจ้าขาคุณตุ้มตาค่ะถวายผ้า1พักทอง5บาทเช็ค 3,000 เงินสดอีก 7,000 ทำบุญถวายรักษาธาตุขันหลวงพ่อค่ะ
1: มันพอไหมล่ะเนี่ยมันน้อยไปอยู่หน้า
5: ค่ะค่อยๆหาค่ะค่อย
1: ๆเหรอมันพอไหมล่ะนี่มันไม่น้อยไปเหรอ
5: เดี๋ยวค่อยหาไปค
1: ่
5: ะ
1: หาไปพวกแกถ้าออกดีนะเตรียมไปหาไป
5: บูชากันเทศประโยคเมื่อกี้แต่ฟังแล้วมันไม่จบค
1: ่
5: ะ
1: ประโยคเมื่อกี้นี่ว่าไง
5: มุทิตังพรหมจริยังสุดท้ายจำไม่ได้ค่ะกันตังกรณีหมายความว่าการตายไม่ใช่การดับกิเลสแต่ต้องดับกิเลสโดยการรักษาพรหมจรรย์ใช่ไหมคะ 5,000 เจ้าค่ะ
1: รักษาอะไรเอามาอีก 5,000
5: ต่อไปก็คุณมงคลใบฉายาฝากน้ำพึ่งมาถวายคุณจิราพรเนื่องเจริญประจำเดือนพฤษภา 3,000คุณทองอยู่คุณสง่าคุณบุญฟ้าเลขยัน 1,100 ผู้ร่วมบุญอีก900ซองนี่อีก 5,000 เจ้าค่ะ
1: เออก็มีเท่านั้นแหละนะนี่ได้แล้วเออเนี่ยมาอีกแล้วนี่ก็มาอีกแล้วนี่ก็ 3,000 ไม่ใช่เลยนะไปเออ 8:10
0: 3ลายลายละ500ครับ
1: ฮะ
0: 3ลายลายละ500แดงกุ้งแก้ว500อุดรทีวี1,500วันนักของ500ครับเป็น1,500ครับ
1: วันนี้วันที่2วันที่5ก็เกลียไปร้อยเอกไปเสียสมหมายอ่ะเขาอยู่มนไปจะทำอะไรบ้างมันก็ก่อเกลียดอะไร วันที่ห้าอยู่จะได้ไปค้างที่นั่นคืนก่อนเข้าก็มีที่สี่เสร็จแล้วกลับวันที่หกครับวันที่ห้าที่หกครับเรื่องนะให้ฟังให้ฟังแล้วไปอ่ะนะไอ้จีจังปัจจิจังกลุ่มหางคือกลุ่มแม่ว่าสมิจกูสาวแผ่ปูแห่งกูสังกับป้าจันโคปัญญาละโสยะสามณีโชติละโสยะสาสัพพิจิโยวิวัตแจ้งจูสัพพโยโควิญญาสตุมาแต่ภวสมันทาโยสุขีทีคาลุโกภวะอภิวาสนาสีสนิจังบุตชาประชายิโยจักกาโรธรรมาวาชานถืออายุวันโยสุขังภาลังสาธุไปละเอื้อก่อนเอื้อก่อนวันนี้คนไม่ค่อยมากเลย
6: วันนี้ได้ทอง7บาท21สตางค์ครับ
1: วันนี
6: ้ครับ
1: โอ้เยอะๆนะทองเจ็ดบา
6: ทยี่ส
1: ิบเอ็ดสตางค์เจ็ดบาทยี่สิบสตางค์คือเราก็พยายามทุกด้านทุกทางเอามาจากไหนเนี่ยมาละมันกำลังดื้อเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้มันเป็นหมาน้อยอยู่ยังเนี่ยมันใหญ่ใจร่างมันเป็นหมาน้อยอยู่เพราะว่ามันถึงดื้อว่าเราเป็นหมาน้อยอยู่เนี่ยเพราะว่ามันถึงดื้อถึงต้นมากสองตัวเนี่ยตัวหนึ่งกับตัวนึงเป็นคู่ป่ะโอ้ยต้นมากเลยไม่อยู่เฉยอ่ะอันนี้ก็อันนี้เนี่ยหมาในบ้านอะไรอย่างนี้มันจะรู้จักตัวเสือนะครับถ้าเป็นหมาเขาเลี้ยงในบ้านก็ป่าอยู่เหมือนป่าเสืออย่างนี้ดูก็เจอเสือชื่อสารับเอาเลยแต่อันนี้มันจะรู้ยังไงคือหมาในบ้านก็จะเชื่อในบ้านเสือก็กินหมาเสมอหมาคือถึงตัวเสือมากพอมาเห็นมันคือคนเดินเสือหมอบมันข้างบนมันตกไปข้างล่างมันโล่งเสือหมอบหมามองไปเห็นเสือต้องแก้ไปขี้แก่เลยคนอะไรก้มลงเสือโดดถึงไปขี้สระกลัวมาก
0: ทำเลี้ยงมาด้วยกันมันก็ไม่กลัวถ้าเลี้ยงมาด้วยกันมันก็ไม่กลัวครับอย่างสีหมากับเสือถ้ามันเลี้ยงมาด้วยกันไม่กลัวครับตั้งเล็กๆที่ศรีราชาครับ
1: เลี้ยงด้วยกันก็เสือกับหมาเลี้ยงด้วยกันมันจะไปกลัวกันหายมีหมาซึ่งเสือป่าครับหมาบ้างเจอที่ขี้สระออกเลยกลัวมากเดียวกับนกก็เหมือนกันนกกลัวเดียวแบบเดียวกันกับหมากลัวเสือเพราะเห็นเดียวก็โฉนหมอเขาไปซ่อนเสือหรือข้อหญ้าไปจับก็ได้มันไม่กล้าบินขึ้นยืนขึ้นเดียวจะมาโฉนมันจับมันเป็นหมอหรือข้อหญ้าจับออกก็ได้มันกลัวนั่นมากกว่ากลัวเรามันก็เข้าใจรู้อยู่มันอะไรนั่งอะไรไปอะ
7: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตประณามอิหร่านที่เปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในช่องแคบฮอร์มุซทีมฟุตบอลชายไทยชนะเมียนมา2-0เข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
7: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายพร้อมแสดงความไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วย
10: คือปืนทะเบียนของใครต่อให้ไม่ให้เด็กนะถูกนำไปใช้ในการทำผิดกฎหมายหรือไปยิงใครไปทำร้ายใครเจ้าของปืนรับเต็มๆจะมาบอกว่าเก็บเอาไว้เขามาขโมยออกไปเขามาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บอันนี้พูดในกรณีที่ปืนถูกกฎหมายนะต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าปืนเหล่านี้ตกไปในมือใครแล้วเขาไปทำเหตุการณ์เนี่ยเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอน
9: ด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี